0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะกับแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะวันนี้ก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เราสองคนนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็น่ารักนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันนะตื่นเช้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคุณอมรีนะคะคุณยุทธพงศ์คุณหมูคุณชยุทธนะคะคุณอาพรนะมีบางคนทักคุณแก้มว่าสวัสดีครับพี่แก้ม
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียกพี่เลยทีเดียวแล้วก็มีคุณผู้ฟังของเราก็ฝากคงฝากข่าวนะติดตามข่าวของพวกเราแล้วก็มีฝากกลับนี่ว่า มีอัปเดตนะงานเดี๋ยวจะมีงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
2: ค่ะนี่มีของแก้มเห็นคุณชวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่หลังฝนตกชุ่มฉ่ำ25องศาเริ่มเย็นๆนะคะแต่ว่าเขาบอกคือเธอบอกว่าโชคดีนะเพิ่งกลับมาจากโบโมก่อนไฟป่ามา
1: เ
2: ออนะคะที่เรารายงานไปช่วงที่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณอัมไพรนะคะก็บอกว่าสุโขทัย26องศานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะคะขอบคุณนะที่แชร์กันนะมีคุณประพลใช่ไหมเมื่อกี้ได้พูดไปยังคะ
1: ใช่พูดแล้ว
2: นะคะเอาละแล้วก็มีในไลน์นะคะขอบคุณคุณวิสิตนะคะคุณณัฐวราคุณสุภชัยนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: เอาละค่ะมาก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันค่ะมาดูนี่กันดีกว่าโอ้โหตอนนี้นี่คนสมัครเยอะแล้วนะคะดังนั้นต้องบอกเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังเราเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งกับรุ่นที่3แล้วค่ะกับ MCOT CEO of ASEAN นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังเป็นลีดเดอร์นะต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโอ้โหโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันการเชื่อสัญชาตญาณเดิมๆของเราในการทำธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นค่ะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเมืองชั้นนำของเมืองไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศนะคะที่จะจากประเทศต่างๆในอาเซียนที่จะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของคุณเนี่ยไปสู่ตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งพาวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนแถมยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ายกระดับความเข้มข้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆนะคะจะจัดกันนะคะวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้แล้วนะคะใครสนใจนะคะก็เตรียมตัวสมัครกันได้เลยค่ะเราจะไปจัดการอบรมที่CW Tower รัชดานะคะใกล้ๆตรงนี้เองค่ะค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทเรียนกันไปเลย15วีคนะคะรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะว่าเอ๊ะมันเรียนอะไรยังไง3สัปดาห์มันเป็นยังไงบ้างเข้มข้นขนาดไหนค่ะที่เบอร์0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
2: ค่ะและช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะไปเจาะลึกอาเซียนกันนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรื่องของการปฏิรูปราชการไทยนะจะต้องปฏิรูปแบบไหนนะถึงจะสำเร็จใน EP 2ติดตามกันในช่วงเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลค่ะ
1: ค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
2: สวัสดีค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนัญญพัฒน์และคุณพิญญพัฒน์และพี่แก้มของท่านผู้ฟังคร
1: ับ
4: และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โดนแซวเลยโดนแซว
2: ค่ะ

0: อาจจะได้ไม่ได้ฟังใน EP 1ของอาจารย์มานะคะ
1: ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีรีแคปสั้นๆนะครับก็เป็นวิธีแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังว่าเราพูดถึง AI กับการเป็นรูปโรบอทการมา4ตอนนะครับ

0: จะถือว่าจังหวะดีก็ได้จะถือว่าบังคับก็ได้เพราะทั้งงบประมาณทั้งประสิทธิภาพภาครัฐอะไรเนี่ยมันบีบเราทุกทางถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยเราคงไม่รอดแต่ว่าคราวนี้จะต่างไปจาก40ปีที่แล้วที่เราบอกว่าจะปฏิรูปเพราะเที่ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้องคิดในกรอบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ผมเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกรณ์จะทำอะไรบ้างใน6เรื่องนะครับแล้วก็ท่านจะรื้อกฎหมาย100กว่าฉบับตามที่เอกชนเข้ามาพบแล้วก็ร้องขอแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไปบอกว่าเอกชนเนี่ยต้องฟังแน่ล่ะรัฐบาลต้องฟังประชาชนแต่ว่ากลุ่มตัวเล็กตัวน้อยล่ะ SME เกษตรกรข้าราชการนักวิชาการอย่าลืมฟังด้วยนะเพราะพวกเนี้ยเขาลำบากมามากนะครับแล้วก็การปฏิรูปเที่ยวนี้ถ้าไม่เอา AI เข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเพราะ AI มันเก่งขึ้นมากๆแต่ว่าอย่าคิดในกรอบว่า AI มาทำงานเอกสารแทนคนอย่างที่เห็นในข่าวกันนะครับเพราะหลายประเทศที่เขาเอา AI มาใช้สำเร็จก็คือเขาคิดโฟล์งานใหม่เขาคิดรูปแบบการทำงานใหม่เพราะว่าด้วยตอนรูปแบบการทำงานแบบเก่าที่เรามีอยู่ตอนนั้นไม่มีเรื่อง AI ไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าตอนนี้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่วางแผนโฟล์งานใหม่เอาแค่มาแทนพนักงานพิมพ์ดีดส่งเอกสารอะไรพวกนี้มันจะไม่คุ้มค่าแล้วมันจะก้าวไม่ทันกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วผมก็ปิดท้ายว่าจะเริ่มทำแบบนี้ได้มันต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปไม่ใช่เร่งทำไม่ใช่เร่งทำจริงๆมันมีหนังสืออยู่เล่มไม่ทราบคุณพิญญพัฒน์คุณนภัทรหรือท่านผู้ฟังเคยอ่านหรือเปล่านะครับงานใหญ่สำเร็จได้แบบเหนือเมฆเนี่ย How Big Things Get Done เป็นหนังสือยอดเยี่ยมของ Financial Times ในปี2023นะครับเป็นเล่มหนาพอสมควรมีแปลไทยละนะครับเขาก็สรุปได้ว่ามันไม่มีโครงการไหนหรอกในโลกนี้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆการปฏิรูประบบราชการมันก็เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยที่จะทำแล้วไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคผมอยากให้คนที่ทำปฏิรูปราชการเมืองไทยอ่านจังเลยนะครับหรือไม่วันหลังเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าโครงการใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาทำกันแล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขีดเส้นเลยนะครับคนทำนี่ต้องมืออาชีพคุณพิญญพัฒน์ไม่ใช่ว่าใครไปทำโครงการดีๆก็ได้หรือว่าเวลาคิดโครงการคิดแผนการดีๆแล้วเนี่ยทีมต้องเก่งด้วยนะโครงการดีๆความคิดดีๆไปให้ทีมที่ไม่เก่งเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาเยอะต่อเยอะละนะครับโครงการหลายประเทศในโลกนี้ที่อยากจะทำอะไรดีๆเนี่ยไม่ทันเวลาล่าช้ากว่ากำหนดงบประมาณบานปลายนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในเรื่องนี้ในเรื่องปฏิรูปราชการไทยผมบอกให้เริ่มจากยุทธศาสตร์ให้เริ่มจากครักซ์ซึ่งคุณอนันตพัฒน์ก็ฟังจนเบื่อแล้วครักซ์ CRUX ครักซ์ก็คือปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้และเมื่อแก้ไขแล้วปัญหาอื่นมันจะคลี่คลายไปด้วยผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปบอกว่าสำหรับผมเนี่ยครักซ์ของประเทศไทยมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องที่เราไม่มียุทธศาสตร์นี่แหละพอไม่มียุทธศาสตร์เราก็ทำสเปะสปะสเปะสปะนะครับทุกอย่างมันก็เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปหมด2เรื่องคอร์รัปชันในทุกจุดทุกเรื่องทำให้โครงการที่เราทำเราก็เลือกทำในโครงการที่มันได้รับเงินทอนเร็วนะครับแล้วก็เป็นออกแนวประชานิยมซะมากกว่าแล้วพรรคที่3ก็คือการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับทำให้เราไม่เก่งนะครับรัฐบาลที่ไม่เก่งเวลานี้ก็อาจจะมาจากการศึกษาที่ล้มเหลวมาตลอดก็เราก็เลยได้คนไม่เก่งมาอยู่ในระบบนะครับนั่นเป็นตอนที่1นะครับซึ่งที่น่าสนใจคือคุณอิศรีก็บอกว่าแล้วทำไมคนบริหารไม่รู้ล่ะครับเพราะว่าคนเรามองมาจากดาวอังคารคนไทยมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยนะครับผมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแรงจูงใจนะวันนี้คนที่จะปฏิรูปหรือคนที่จะทำอะไรเนี่ยเขามีแรงจูงใจหรือเปล่าเพราะคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยแรงจูงใจเขาชัดเจนว่าระบบแบบนี้เขาบริหารง่ายเขาได้ประโยชน์นะครับอันนั้นก็เป็นตอนแรกนะครับตอนที่สองนะครับคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาทำแบบไหนเนี่ยภาครัฐราชการเขาเนี่ยถึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะวัดโดย World Bank ธนาคารโลกหรือวัดโดย IMD ก็ตามเนี่ยสิงคโปร์เขาเป็นที่หนึ่งมาอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าแบบฟลุกๆหรือว่าได้นะแต่ว่าเขามีกรอบแนวคิดที่ดีนะครับคุณพิญญพัฒน์ไม่เคยฟังเรานะคุณพิญญพัฒน์ลองให้ทายดูดีไหมว่าถ้าธนาคารโลกเขาก็มีดัชนีวัดประสิทธิภาพภาครัฐน
1: ะ
0: ที่เรียกว่า Government Effectiveness Index คะแนน

0: อยู่ระหว่างลบ 2.5 นี่ต่ำสุดนะครับสูงสุดคือ 2.5 พี่แก้มคิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับระหว่างลบ 2.5 ต่ำสุดสูงสุด 2.5 ท่านฟังคิดว่าได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ให้เขาสัก 0.5 ได้ไหมคะไม่ลบแล้วกันนะ
2: ไม่ลบหรอ
0: ให้ 0.5 นะเกือบใกล้เคียงนะครับรัฐบาลไทยได้ 0.25 นะครับก็เรียกว่ายังไม่สามารถพาประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้นะครับอันนี้เฉพาะประสิทธิภาพภาครัฐนะไม่รวมความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์และมีอีกหลายด้านนะครับแล้วก็ด้านที่ตกต่ำที่สุดก็คือด้านคอร์รัปชันนะครับมาดูสิงคโปร์กันสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาปฏิรูปภาครัฐนะครับเขาทิ้งวิธีคิดแบบข้าราชการดั้งเดิมไปเลยนะครับเขาปรับด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแล้วก็ใช้โมเดลการจัดการที่ทันสมัยมาเลยท่านผู้ฟังครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าบริหารภาครัฐเนี่ยต้องบริหารแบบภาคเอกชนด้วยค่านิยมแบบเอกชนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจที่มาปกครองประเทศแต่เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่กรอบอันนี้คิดก่อนเลยเขาไม่ใช่ผู้มาปกครองแต่เขาเป็นคนให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถ้าไปอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์หลายๆเรื่องเนาะไม่มีคำว่า regulator ไม่มีคำว่า facilitatorนะครับไม่มีคำว่าผู้กำกับหรือว่าผู้อำนวยความสะดวกแต่เขาใช้คำว่า enablerเขาเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นจริง enabler อันนั้นก็เฉพาะการเลือกใช้คำเราก็รู้แล้วนะว่ากรอบความคิดเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลสิงคโปร์จะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้คนที่มาให้บริการคือราชการเนี่ยก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับคนมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องรับเงินเดือนสูงถูกไหมคุณอนัญญพัฒน์คุณวิญญาพัฒน
2: ์ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนรัฐบาลคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องสูงสุดต้องให้ทั้งเงินเดือนทั้งโบนัสสู้กับภาคเอกชนได้โดยเฉพาะเอกชนหลักๆไปดูมาเลยว่าถ้า CEO ของอุตสาหกรรมท็อปๆของโลกเนี่ยของประเทศเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นายกก็ควรจะได้เงินเดือนเช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่คนเก่งๆจะเข้ามาสู่ระบบราชการไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะมีแรงจูงใจในการไปทำการทุจริตคอร์รัปชันนายกสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเงินเดือนน่าจะสูงที่สุดในโลกในบรรดาผู้บริหารประเทศด้วยกันนะครับเดือนนึงหลายล้านบาทนะครับแต่ถ้าดูผลงานมาตั้งแต่ท่านลีกวนอยู่เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้มนะก็คุ้มนะผมยังเวลาไปบรรยายอย่างที่ยังพูดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเราไปจ้างรัฐบาลสิงคโปร์มาบริหารประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันจะดีกว่าไหมที่ปล่อยให้โกงเล็กโกงน้อยโกงใหญ่ไปเรื่อยแต่จ้างแพงๆมาแล้วไม่ให้โกงเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือครับ
1: อย่างที่เคยดูประวัติของ คุณลอเรนซ์วองเนี่ยคือเขาก็จะมีการระดับของมีเรื่องของการไต่เต้ามาแล้วก
0: ็
1: คนอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆมันก็จะเหมือนกับ
2: เก่ง
1: ใครเก่งขึ้นกว่าใครเก่งกว่ากันอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นการคัดจากความสามารถอาจจะมีความแตกต่างกับเราบางส่วนไหมคะอาจารย์
0: คุณแก้มยังก็เห็นเนื้อหาที่ผมเขียนเอาไว้เพราะในเรื่องแรกที่บริหารค่าภาครัฐด้วยการบริหารแบบเอกชนเนี่ยนอกจากเงินเดือนสูงแล้วเนี่ยระบบการเรียกว่าโปรโมตนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นให้เนี่ยต้องเป็นระบบคุณธรรมที่ไร้เส้นสายการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยดูที่ผลงานชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเนาะเราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในประเทศสิงคโปร์นะครับ meritocracy ระบบคุณธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่คุณพิญญพัฒน์ได้พูดอะตอนก่อนที่เขาจะเลือกนายกคนต่อไปซึ่งเขาเลือกได้ลอเรนซ์วงเนี่ยเขามี 4-5 คู่ 4-5 ตัวเลือกนะครับที่ให้ประชาชนได้เห็นก่อนว่าเนี่ยมี 4-5 คนเนี่ยนะที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้เป็นนายกคนต่อไปแล้วในพรรคกิจประชาชนก็มาเลือกกันมีการสัมภาษณ์มีการทำงานร่วมกันสุดท้ายแล้วก็มาออกที่ลอเรนซ์ฟองก็คือใช้ความสามารถนะครับไม่ได้ดูแต่ว่าอายุอาวุโสเฉยๆแต่ความสามารถต้องถึงนะอันนี้ว่าไปแล้วความจริงคุณพิพัฒน์อาจจะเคยได้ข่าวคุณอนัญญพัฒน์อาจจะเคยได้ข่าวว่าจริงๆแล้วลอเรนซ์ฟองไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะครับแต่ว่าระหว่างที่มีการประชันความสามารถกันนั้นเนี่ย

0: ขาโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วตัวที่หนึ่งเขาก็ดันไปพลาดในหลายๆเรื่องนะครับอันนั้นก็เลยมาออกที่ลอเรนซ์ฟองนะครับอันนั้นก็เป็น
1: เหมือนมันได้ฝึกงานมานานแล้วด้วยนะคะคุณลอเรนซ์ฟองก็ประกบอดีตนายกรัฐมนตรี
0: ใช่ครับเขาวางตัวมาโดยตลอดคือเหมือนเอกชนนะครับเอกชนต้องมี succession plan ต้องรู้ว่าใครจะมาเป็น CEO คนต่อไปใครจะมาเป็น CFO คนต่อไปต้องมีการวางแผนมีการประเมินมีการส่งเสริมมีการพัฒนานะแต่ของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นเด็กของใครเป็นเด็กของใครใครมาจะเลือกใคร
1: ได้ดีขนาดไหนมีพรรคพวกได้เยอะไหมอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แล้วก็จะอ้างว่ามันเป็น fast track มันเป็นโน่นนี่นั่นแต่แท้ๆที่จริงแล้วเบื้องหลังมันก็คือเรื่องเอาพรรคพวกตนเข้ามาสุดท้ายมันก็โยงกลับไปเรื่องคอร์รัปชันอยู่ดีนะครับว่าก็เป็นคนที่ตอบสนองชนะนั่นเป็นแนวคิดประการที่หนึ่งแนวคิดประการที่สองขอประการที่สองก่อนแล้วก็ไปพักนะคุณอนัญญพัฒน์ผมเห็นเกือบจะสั่งผมพักอีกแล้ว
2: นี่คือเมื่อกี้พูดประเด็นเมื่อกี้หัวใจมารัวเลย ในไลฟ์ค่ะเชิญต่อค่ะ
0: เรื่องที่สองเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์คุมกำเนิดกำลังคนในภาคราชการอย่างชัดเจนนะครับควบคุมเด็ดขาดมากถ้ามีมา1คนต้องออก1คน
1: โอ้โหโหด
0: ถ้ามีมา1คนต้องออก1คนนะครับเพราะนั้นหน่วยงานทำไงหน่วยงานก็ต้องไปหาทางเอาระบบ IT ระบบ AI มาทำงานแทนตลอดเวลาจะได้รับคนได้นึกออกไหมครับงานที่มันสามารถเอาเรื่อง IT เรื่องดิจิตอลมาแทนได้เอาระบบมาแทนฉันจะได้รับคนเพิ่มเอาคนคนนั้นออกไป อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก่อนที่คุณวิพัฒน์จะมา4ตอนแรกผมได้เล่าไปแล้วว่าบ้านเราคุมข้าราชการประจำได้จำนวนไม่เพิ่มขึ้นแต่เราไปเพิ่มพนักงานราชการเพิ่มขึ้น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลอกตัวเองนะครับก็เอาทั้ง2ข้อก่อนดีไหมคุณวิพัฒน์เดี๋ยวกลับมาต่อว่า3ข้อที่เหลือของสิงคโปร์เขาทำอะไร
1: ค่ะสักครู่นะคะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
6: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
9: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาต่อกันนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับผมฟังคุณประสงค์ คอมเมนต์มาในดูคุณประสงค์คอมเมนต์มาในแฟน

0: พจฟังอาจารย์พูดมาหลายปีเรื่องคอร์รัปชันผมและอาจารย์จะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับ
1: ทันสิ
0: ทันต้องทันครับต้องทันต้องทัน
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเราต้องอยู่กันไปหายใจไปหายใจ
2: หายใจลึก
0: หายใจลึกๆถ้าไม่หยุดหายใจก็อยู่ได้คุณประสงค์ครับแล้วก็คุณแอปบี้หรือเปล่าที่บอกว่าสิงคโปร์เรียนภูมิใจในประเทศในความเป็นรัฐเรดดอทคันที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆประโยคนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็คือคนสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกประเทศเขาว่าเรดดอทคือจุดแดงๆจุดแดงคืออะไรเพราะว่าเวลาเอาแผนที่โลกมาวางเนี่ยสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 700-800 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเล็กมากเหมือนจุดหนึ่งจุดบนแผนที่โลกเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเรดดอทแล้วเขาความภูมิใจตรงนี้มากเวลาไปดูมิวเซียมไปดูอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเรดดอทของเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนั้นก็ขยายความสำหรับท่านพี่อ่านคอมเมนต์แฟนคลับพวกเราพูดถึงแฟนคลับผมเพิ่งไปบรรยายให้กับสำนักงานในการสูงสุดนะเขาอยากจะเอา AI เข้าไปปฏิรูประบบราชการเนี่ยเรามีแฟนคลับที่สำนักงานในการสูงสุดเยอะมากนะครับก็บอกให้คุณอนันตพัฒน์คุณวิชพัฒน์แล้วก็ทีมงานภูมิใจตรงนั้นด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับมาข้อที่3ในแนวคิดการบริหารราชการแบบสิงคโปร์อันที่3เนี่ยเขาไม่มีพรมแดนระหว่างกระทรวงนะครับเอาละเขามีกระทรวงทบวงกรมมีคนทำงานประจำแต่ว่าเมื่อเวลากระทรวงไหนกรมไหนต้องการมืออาชีพที่อีกหน่วยงานหนึ่งมีเนี่ยเขาสามารถโยกมาทำงานได้เลยนะโดยไม่ต้องออกจากตำแหน่งเดิม
2: อันนี้
0: เป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ตำแหน่งที่มันจะโยกบ่อยก็คือนักวิเคราะห์เก่งๆนักยุทธศาสตร์เก่งๆหรือว่าพวกสายเทคทั้งหลาย AI เก่งๆนี่ออกใช่ไหมครับว่ากระทรวง A มีนัก AI เก่งๆแต่กระทรวง B ไม่มีเนี่ยเมื่อถึงเวลากระทรวง B ต้องการเขาไม่ต้องจ้างใหม่ก็โยกตรงนั้นมาช่วยทำงานได้เลยนะครับเขาเรียกระบบนี้ว่า super fluid model fluid ที่แปลว่าของเหลวนะครับมันไม่ใช่เหลวเฉยๆแต่มันเป็น super เลยนะครับแนวคิดที่4ก็คือแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เขามีเนี่ยเขาเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเวลาจะทำระบบดิจิทัลเนี่ยเขามองผ่านว่าเขาไปสวมรองเท้าประชาชนเขาคิดแทนประชาชนเขามองผ่านสายตาประชาชนว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นประชาชนเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรจากแพลตฟอร์มของรัฐบาลไม่ได้ว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมทำกันเองนะครับแอปพลิเคชัน Live SG Live ที่แปลว่าชีวิตนะครับ SG ที่เป็นตัวย่อสิงคโปร์เนี่ยระบบหลังบ้านของทุกกระทรวงผูกกันหมดนะครับสมมติว่าคุณแม่ไปคลอดลูกสมมติว่าคุณแม่ที่อยู่สิงคโปร์ไปคลอดลูกนะครับเวลาจะแจ้งเกิดลูกเนี่ยแจ้งเข้าไปที่แอปพลิเคชันเดียวพอแจ้งเสร็จปั๊บก็เท่ากับว่าคุณแม่ได้ลงทะเบียนเกิดลูกอัตโนมัติแล้วแล้วก็ระบบก็จะโยงไปยังระบบที่ให้เงินอุดหนุนลูกแล้วระบบก็จะโยงไปยังประวัติการฉีดวัคซีนของลูกคลิกเดียวนะครับคุณพิญญพัฒน์แจ้งกี่ที่ครับเต็มเลยใช่ไหมตอนเกิดเราแจ้งที่หนึ่งเราพาไปฉีดวัคซีนเราแจ้งที่หนึ่งเราจะโอ้ยุ่งไปหมดเลยแต่นี้ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขามองว่าถ้าประชาชนจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มทำอย่างไรนี่คิดแบบเอกชนเลยเพราะเอกชนจะทำอะไรเนี่ยก็จะคิดแทนว่ากลุ่มเป้าหมายฉันต้องการอะไรอะไรคือเพนพอยต์ของกลุ่มเป้าหมายฉันนะครับซึ่งอันเนี้ยมองกลับมายังไทยแล้วโอ้โหแพลตฟอร์มเราเต็มเลยถูกไหมครับยุ่งไปหมดกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกแถมปล่อยข้อมูลรั่วได้อีกนะครับเรื่องที่5เขาเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเขามีรางวัล Public Sector Transformation Award หน่วยงานไหนที่ลบกฎหมายเก่าๆที่ทำอะไรใหม่ๆที่เอื้อต่อนวัตกรรมหรือโลกธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีรางวัลนี้เพราะว่า mindset ของข้าราชการสิงคโปร์จะถูกปลูกฝังตลอดเวลาว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์นะเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนและเอกชนเพื่อที่จะสร้างชาติไม่ใช่คนที่จะมาคอยขัดขวางหรือว่าตรวจสอบจับผิดเนี่ยครับด้วย5แนวคิดเนี่ยทำให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าอันที่สองรัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยซึ่งเคยเจอปัญหาแบบบ้านเราท่านผู้ฟังก็คือคุมกำเนิดจำนวนข้าราชการมันก็ไปโผล่จ้างเอาท์ซอร์สเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเขาทำแบ

0: นี้ครับเขาตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาอันดูแลเรื่องดิจิทัลนะครับเรียกว่า Government Digital Service GDS หน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่ไปรื้อระบบดิจิทัลของทุกกระทรวงทั่ววงกลมเป็นทีมที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเฉพาะกิจเพราะว่านายกนั่งหัวโต๊ะและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดูแลระบบดิจิทัลนะครับแล้วเขาก็สร้างระบบ IT ใหม่หมดทั้งประเทศสร้างสถาปัตยกรรมของ IT นะครับจะมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันห้ามต่างคนต่างซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อ AI แยกกันไม่มีนะครับบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญพอเขาทำแบบนั้นเสร็จแล้วปั๊บเขาทำไงครับเขาตั้งแพลตฟอร์มเดียวครับ gov.uk ลองเข้าไปดูนะครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่านี่เป็นจุดที่คุณจะได้บริการที่ดีที่สุดจากรัฐบาลบริการทุกอย่างของรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือ UK มาที่นี่เว็บไซต์ยิบย่อยของหน่วยงานต่างๆลบทิ้งหมดไม่เอามาใช้ที่นี่ที่เดียวมาตรงนี้ที่เดียวแล้วการมาตรงนี้เนี่ยการติดต่อกับภาครัฐเนี่ยเขาทำให้ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองพอคนคีย์ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายร้อยคนที่จ้างเอาซอร์สมาช่วยกรอกข้อมูลเดินเอกสารงานธุรการก็ไม่จำเป็นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์ม gov.uk เนี่ยเป็นการฆ่างานรูทีนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไปไล่เก็บภาษีว่าเอาล่ะถ้าหน่วยงานไหนไปแอบจ้างเอาซอร์สเนี่ยหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบภาระภาษีนะครับอย่างจริงจังนะครับอันนี้ผมเคยเล่าไปสั้นๆแล้วแต่เดี๋ยวสงสัยวันจันทร์หน้าต้องมาขยายทีว่าเอ๊ะเขาทำยังไงแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเรียนคุณอนัญพัฒน์พิญญพัฒน์ว่ามีหลายประเทศเจอปัญหาแบบเราแล้วเขาก็ปฏิรูปภาครัฐสำเร็จซึ่งอาจจะเล่าอีกสัก2ตอนนะครับจะได้เห็นภาพกันว่าต่างประเทศเขาทำได้สำเร็จได้อย่างไรครับ
1: ค่ะเสียดายนะว่าวันนี้เราก็หมดเวลาซะแล้วนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปนะว่าเดี๋ยวเราดูว่าทางภาครัฐนะเวลาที่เขาปฏิรูปเนี่ยเขาจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างหลังจากที่ได้มีประกาศกันไปก่อนหน้านี้แล้วการดำเนินการจริงเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณอาจารย์ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามได้แล้วกันนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้กับอาจารย์เกษมสันค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5

0: ากรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีนะคะวันนี้มีความคืบหน้านะคะทางด้านของพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เปิดเผยหลังเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อคลี่คลายคดีว่าเบื้องต้นได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17รายและนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซองบรรจุกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วประเด็นสำคัญในการสอบสวนอยากพิสูจน์ถึงมูลเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กก่อเหตุคืออะไรไม่ใช่พิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดส่วนประเด็นเรื่องคุณครูสอนวิชาภาษาไทยตำรวจได้เรียกสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่มาเข้าพบอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้มีการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจจับเรื่องพกพาอาวุธปืนเป็นพิเศษค่ะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกนะคะว่าพบเด็กมีปัญหาทั้งครอบครัวเพื่อนการเรียนและในโรงเรียนรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆมีความสนใจในเรื่องอาวุธปืนมานานแล้วประมาณ 1-2 ปีศึกษาพฤติกรรมใช้ความรุนแรงจากอินเทอร์เน็ตแต่ไม่พบการฝึกหัดยิงปืนจากที่ใดส่วนพยานหลักฐานอื่นๆอยู่ระหว่างรวบรวมมาตรวจสอบซึ่งเด็กเคยมีประวัติพกบีบีกันมาที่โรงเรียนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วและถูกคุณครูยึดนะคะโดยซื้อด้วยตัวเองจากอินเทอร์เน็ตอยากฝากทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชนควรสอดส่องพฤติกรรมว่าเด็กมีปัญหาอะไรและต้องรับฟังให้มากขึ้นสนใจในการช่วยแก้ปัญหาให้มากขึ้นรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะทรงปลอบขวัญเหยื่อเสียชีวิตบาดเจ็บตำรวจยังไม่ฟันธงปัจจัยศาสตร์กระสุนในหลวงและพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่คุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโปรดเกล้าให้เชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทรงรับทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว17ปากชี้ชนวนเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องครอบครัวมีปัญหากับเพื่อนเสพสื่อโซเชียลพ่อเด็กวัย14ยกมือไหว้ขอโทษปัดไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุสวนดุสิตโพเผยประชาชนกังวลอาชญากรรมพุ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลจี้รัฐบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติชาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีซึ่งรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะ
0: ครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงกรณีเด็กนักเรียนชั้นม.3 วัย14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับยืนยันยอดผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น36รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตคงเดิม9รายและผู้บาดเจ็บ27รายในจำนวนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว13รายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล8รายรวม14รายครับเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายปานกลาง5รายและเล็กน้อย4รายโดยมีแผนจะให้กลับบ้านเพิ่มอีก2รายพร้อมกับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และจัดส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาดูแลสุขภาพดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับและผู้ที่เห็นเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพ่อและแม่ของเด็กชายวัย14ได้เดินทางเข้าให้ปากคำ

0: เพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางนาน1ชั่วโมงครับหลังจากมีการสอบปากคำผู้เป็นพ่อได้ยกมือไหว้และกล่าวคำขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอพร้อมปฏิเสธตอบถึงสาเหตุและพฤติกรรมของลูกชายโดยระบุว่าวันนี้ตนเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก่อนจะขอตัวเดินทางกลับทันทีส่วนทางด้านตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อสยบข่าวลือกรณีที่มีผู้ก่อเหตุ2คนโดยชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดของนักเรียนที่เห็นตำรวจนอกเครื่องแบบใส่ชุดดำเข้ามาในปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้ปล่อยปละละเลยและผู้ก่อเหตุไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรือว่าพฤติกรรมผิดปกติก่อนก่อเหตุทางนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมและจะมีการเปิดการเรียนตามปกติในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพบแรงจูงใจเด็ก14กราดยิงศึกษาใช้ปืน2ปีพบพยานแล้ว17ปากตำรวจชี้จากหลายสาเหตุพ่อแม่เด็กขอโทษเหยื่อรัฐบาลเผยเหตุรุนแรงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีผู้เสียชีวิต9ศพบาดเจ็บ27กลับบ้านได้แล้ว13ด้านสาธารณสุขจัดทีมดูแลสภาพจิตใจผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อแม่เด็ก14ปีที่ก่อเหตุไหว้ขอโทษเผยเสียใจไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุสลดขณะที่ตำรวจประชุมติดตามคดีสอบพยานแล้ว17ปากชี้ชนวนเหตุมาจากหลายปัจจัยเด็กเสพโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหารุนแรงส่วนเครือข่ายผู้ปกครองสยบข่าวลือมีผู้ก่อเหตุ2คนให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการเข้มและยังมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนนะครับจะเป็นเรื่องของงัด9ข้อดูแลโรงเรียนศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยตรวจอาวุธเข้มเข้าออกประเสริฐเตรียมใช้ทั่วประเทศครับ
1: มาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะมีความคืบหน้าโดยทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบและประกาศบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมส่งเอกสารไปยังกจังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยในสัปดาห์นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งเอกสารและแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อให้กจังหวัดประชุมและแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกอปท.มีคำสั่งถอดถอนผู้ที่ได้ตำแหน่งมาจากการทุจริตออกทันทีทั้งนี้กระบวนการถอดถอนทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายเนื่องจากเป็นสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกนายวรสิทธิ์บอกว่าในส่วนของการดำเนินคดีอาญาค่ะกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 รายส่งมอบให้ทั้งพนักงานสอบสวนตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อทำงานคู่ขนานและเอาผิดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบนายหน้าหรือเอเย่นที่พบว่าบางรายมีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนต่อข้อถามถึงความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลหรือบ้านใหญ่ในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวยอมรับนะคะว่าพบบ้านใหญ่บางจุดมีส่วนพัวพันจริงและได้ส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการเชิงลึกแล้วชัดเจนว่าการเอาผิดครั้งนี้ไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างที่สุดส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่กำลังเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะมท.4ยอมรับบ้านใหญ่พันโกงสอบประกาศเชือดไม่เลี้ยงสาวเฮอันดับ132ขึ้นที่1วรสิทธิ์ประกาศเกล้าใหญ่แค่ไหนก็ฝันไม่เลี้ยงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นมโหฬารยืดอกยอมรับพบบ้านใหญ่และข้าราชการบางพื้นที่พัวพันจริงยานเดดไลน์วันที่31สิงหาคมนี้ต้องถอดถอนพ้นตำแหน่งเสร็จทั้งหมด ผยส่งกว่า 5,000 รายชื่อทั้งผู้เข้าสอบนายหน้าเอเย่นให้ตำรวจปปช.ลากไส้สอบสาวเอาผิดอาญาตะลึงบางรายมีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนขณะที่สาวที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชสุดดีใจจากลำดับที่103

0: 32เลื่อนมาเป็นลำดับที่1ค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของหัวสวและเรื่องของบัตรคนจนครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็นความคืบหน้ากรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินโพยหัวสวนะครับที่รัฐสภาเมื่อวานนี้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนนักวิชาการและอดีตผู้สมัครสว.ร่วมกันเปิดหลักฐานและข้อมูลเส้นทางการเงินในคดีทุจริตหัวเลือกสว.นะครับในพื้นที่6จังหวัดมีลำพูนหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีนครพนมอำนาจเจริญและสงขลาโดยนายพฤทธิ์ได้เผยรายละเอียดเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงผู้สมัครสว.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มส.อบจ.นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กกต.รายหนึ่งที่มีการโอนเงินสูงถึง 860,000 บาทพร้อมทั้งชี้ว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นมีความชัดเจนและเป็นระบบเพียงพอที่กกต.จะต้องเร่งสรุปสำนวนส่งศาลพิจารณาทั้งนี้ตนให้เวลากกต.ในการชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน 1-2 วันหากยังไม่มีความคืบหน้าก็พร้อมนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อกกต.โดยตรงส่วนด้านของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ครับส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนได้เปิดเผยถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นการลงคะแนนในบัตรเลือกสว.ระดับประเทศรอบบ่ายซึ่งพบตัวเลขเรียงลำดับตรงกันเป๊ะหลายสิบบัตรในหลายกลุ่มอาชีพโดยตั้งข้อสังเกตว่ามีการจัดตั้งทีมโหวตเพื่อดันผู้สมัครบางกลุ่มให้ได้เป็นสว.ตัวจริงพร้อมตั้งคำถามไปยังกกต.ว่าจะหักล้างหลักฐานเหล่านี้อย่างไรหากไม่ส่งเรื่องให้ศาลครับนอกจากนี้นายพฤทธิ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายค้านจะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดนี้อย่างแน่นอนโดยจะไม่มีการชักช้าและจะนำประเด็นการทุจริตหัวสบซึ่งมีรัฐมนตรีในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโครงการ THAI Passport และการออกพรก.กู้เงินมาเป็นประเด็นหลักในการซักฟอกขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งรัฐบาลอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็หัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับพูดถึงกระแสข่าวการจัดตั้งสมการทางการเมืองหรือว่าจับขั้วใหม่ระหว่างกลุ่มสีเขียวสีส้มและสีแดงก็ยืนยันว่ากระแสดังกล่าวไม่เป็นความจริงและพรรคก็ยังไม่มีการพูดคุยถึงทิศทางหรือว่าสูตรทางการเมืองใดๆในขณะนี้ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เคยออกมาแสดงความท้อแท้ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกถล่ม4ปมร้อนหัวสว.ยันทุจริตสอบปชน.ตีปี๊บไล่ขย่มซ้ำฝ่ายค้านเดินหน้าถล่มหัวสว.พฤทธิ์เปิดหลักฐานเส้นเงิน4จังหวัดปูดทีมงานนักการเมืองคนดึงโอนเงิน 8.6 แสนให้เจ้าหน้าที่กกต.ในห้วงเลือกวุฒิสภาส่วนอดีตผู้สมัครแฉขบวนการจ้างลงสมัครกาโพยโรงแรมดังด้านปชน.เปิดข้อมูลใหม่พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มชัดเจนครับ
0: จากที่รัฐบาลเปิดให้ยื่นอุทธรณ์

0: สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดค่ะว่าพบตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายจากผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว2,300,000 คนและยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน830,000 คนจึงขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคม2570ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเตือนยืนยันตัวตนบัตรคนจน830,000 รายยังไร้วี่แววดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมชี้ยอดอุทธรณ์พุ่ง4,200,000 คนคนไทยได้เฮอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงการคลังเห็นพ้องเพิ่มวงเงินคูปองในโครงการไทยเที่ยวไทยเท่าตัวเป็น 1,000 บาทขยายร้านใช้นวดสปาของที่ระลึกได้พร้อมถกเอกชนกล่อมห้ามอัพราคาห้องพักมั่นใจเดินหน้าได้ไฮซีซั่นนี้คาดเงินสะพัดท่องเที่ยวแน่ 26,000 ล้านบาทรัฐบาลตามตัวอีก 830,000 คนบัตรคนจนรายใหม่รีบมายืนยันตัวตนรอเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ส่วนยื่นอุทธรณ์ยอดพุ่ง 4,200,000 คนขณะที่ลำปางขอทบทวนสูงสุดตามมาด้วย3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนอีก5ล้านคนยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมเผยนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่น5จังหวัดที่ยังมีผู้ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของบัตรคนจนแล้วนะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยเที่ยวไทยพลัสครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับโดยกระทรวงเตรียมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อปรับเงื่อนไขบางประการให้เหมาะสมและก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วที่สุดซึ่งถ้าหากพบระบบหลังบ้านพร้อมคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายน2569ตามที่มีการกำหนดไว้นะครับโครงการนี้จะขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในกรอบวงเงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับว่าสามารถเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้โดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 26,000 ล้านบาทและทางกระทรวงการคลังก็พร้อมขยายวงเงินเพิ่มเติมถ้าหากพบว่าเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสำหรับรูปแบบการดำเนินการโครงการครับรัฐบาลจะใช้วิธีการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกเดินทางท่องเที่ยว 50% และประชาชนจ่ายเองอีก 50% กำหนดสูงสุดเอาไว้ที่50ต่อคนนำร่องจำนวนทั้งหมด500,000 สิทธิ์ก่อนนะครับโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการปรับเพิ่มมูลค่าคูปองดิจิทัลสนับสนุนเป็น 1,000 บาทและก็เปิดกว้างให้ใช้บริการได้หลายหลากหลายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแค่ร้านอาหารแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการครอบคลุมไปถึงบริการนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและก็ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยครับนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังมีการเน้นกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักครับมีการกำหนดกฎเกณฑ์การคัดเลือกโรงแรมขนาดที่พักขนาดเล็กไม่ให้โรงแรมขนาดใหญ่ได้เปรียบทางการตลาดรวมถึงดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดพร้อมกันนี้ครับกระทรวงก็ได้นัดหารือกับภาคเอกชนในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อหามาตรการป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักอย่างไร้เหตุผลในขณะเดียวกันครับด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ยืนยันครับว่าการใช้เงินกู้ดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินเพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่วนความขัดแย้งในการดำเนินการโครงการเฟส2นั้นจะรอการประเมินสถานการณ์หลังจบเฟสแรก และรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในมติชนครับรัฐบาลเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสสุรศักดิ์เล็งชงครม.ปลายสิงหา

0: เริ่มใช้กันยายนแย้มแจกคูปองดิจิทัล 1,000 บาทจำกัด 500,000 สิทธิ์รอฟังคำตอบเอกนิติไทยช่วยไทยเฟส2รัฐบาลเร่งให้ประชาชน 8.3 แสนคนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเผย5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ด้านพราดอนระบุเล็งใช้พรก.กู้เงินกู้นะครับทำไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดหลักฉุกเฉินแจงช่วยภาคธุรกิจรายเล็กจากวิกฤตสงครามชี้ดันไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2รอเอกนิติเคาะครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วและข้อมูลหลุดค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเค
5: โอ้ง
6: เอี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่าง
16: กรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกองเพีย
18: รใช้ตราฉลากทองไง
19: เหม
20: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของข้อมูลภาครัฐรั่วไหลนะคะว่ากระทรวงดีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านในระบบภาครัฐด้วยการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเพื่อตัดวงจรข้อมูลหลุดและทำการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเข้มงวดค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily New พาดหัวข่าวนะคะกำชับหน่วยงานตั้งรหัสใหม่สกัดข้อมูลหลุดขู่ใครฝืนเจอโทษหนักโวรู้เบอร์มือดีเผยแพร่รัฐมนตรีภูมิใจไทยพาเรตส่งฝ่ายกฎหมายแห่แจ้งความเอาผิดข้อมูลส่วนตัวรั่วขณะตำรวจระบุรู้ตัวแล้วคนเผยแพร่ข้อมูลรั่วตำรวจไซเบอร์ตามแกะรอยจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนชัยชนกเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเพื่อคุ้มครองข้อมูลประชาชนเร่งเสนอครม.บังคับหน่วยงานรัฐยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในการเข้าใช้ระบบต่างๆของรัฐค่ะ
0: ครับก็เกิดเหตุฝนตกหนักมากในหลายๆพื้นที่ของทั้งภาคอีสานและก็ภาคเหนือครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังดินทลายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนอย่างเป็นวงกว้างครับไปเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมเจอฝนแสนหานหนักที่สุดในรอบ30ปีโดยวัดปริมาณน้ำฝนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้สูงสุดถึง 107.9 มิลลิเมตรระดับน้ำท่วมขังสูง 50-75 เซนติเมตรทำให้ถนนสายเศรษฐกิจอย่างถนนอภิบาลบัญชาและเส้นทางเชื่อมต่อกลายเป็นเมืองบาดาลพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้รับผลกระทบหนักมีรถยนต์เครื่องน็อกกลางทางหลายคันนะครับด้านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ลงพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ16ตัวระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วนโดยระดับน้ำโขงยังต่ำกว่าจุดวิกฤตประมาณ2เมตรทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้สะดวกครับส่วนที่จังหวัดน่านอำเภอนาน้อยเกิดเหตุน้ำกัดซอดถนนทางหลวงหมายเลข1016บ้านซ่านบ้านขุนสถานเสียหายไป1ช่องทางจราจรครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งสัญญาณเตือนพร้อมนำเครื่องจักรเข้าขยายไหลทางและเตรียมของงบฉุกเฉินปรับขยายทางเบี่ยงรวมถึงงบฟื้นฟูระยะยาวครับขณะที่อำเภอภูเพียงก็มีการสั่งปิดเส้นทางบ้านหัวนาบ้านศพแก่นหลังจากน้ำท่วมสูงและเร่งนำกระสอบทรายกั้นจุดดินไหลบริเวณบ้านหนองเจริญบ้านดงป่าสักส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพื้นที่บ้านนาคาวอำเภอแม่เสรียงเกิดเหตุน้ำในแม่น้ำเสรียงครับกัดเซาะตลิ่งพังทลายเป็นวงกว้างลึก5เมตรยาว30เมตรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรอย่างน้อย3หลังโดยมี1หลังครับอยู่ในขั้นวิกฤตรั้วห้องน้ำและห้องครัวพังถล่มทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัดนายอำเภอแม่เสรียงและเทศบาลเมืองตำบลเมืองยวมใต้ครับก็ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำโขงก็ปรับตัวขึ้นมาสูงอยู่ที่ 9.94 เมตรเพิ่มขึ้นมา

0: 0.96 เมตรครับแม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรครับแต่ว่าทางเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญพร้อมทั้งรับมือและดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทันทีหากพบว่ามีการปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับเขตเศรษฐกิจเมืองครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับฝนแสนหาถล่มนครพนมจมบาดาลหนักสุดในรอบ30ปีแม่โขงเจาะวิกฤตฝนแสนหาถล่มนครพนมกลายเป็นเมืองบาดาลผู้ว่าลุยน้ำเร่งช่วยเหลือพ่อค้าโอดขนของหนีน้ำเจอคลื่นซัดร้านเสียหายยับด้านน่านแม่ฮ่องสอนเจอถนนเสียหายหลายจุดฝนถล่มตกหนักครับ
1: ขณะที่ News Update นะคะจาก Thai Post Online นะคะรายงานว่าทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อช่วง 3:36 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 2.6 ลึก10กิโลเมตรอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ148กิโลเมตรตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆรายงานเข้ามาค่ะ
0: ครับมีเรื่องของความคืบหน้าในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราสั่งเด้ง4เสือนะครับมีรายงานพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรฉะเชิงเทราให้ย้ายข้าราชการตำรวจนะครับสืบเนื่องเมื่อวันที่8สิงหาคมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงคล้ายๆสถานบริการ90นะครับบาร์แอนด์รีสอร์ทบริเวณตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและก็ยังมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการมากถึง39คนทั้งยังพบผู้ที่มีผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวกและพบสารเสพติดอยู่ภายในร้านจำนวนมากครับทางตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรารวม4นายย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรฉะเชิงเทราและก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในไทยรัฐครับเชือด4เสือเข้ากรุเส้นบุกจับผับเถื่อนเมือง8ริ้วผู้การฉะเชิงเทราเซ็นคำสั่งเด้งเข้าสปก.ครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวเป็นภาพของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนด้านที่ดินทำกินปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาช้างป่าในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดนนทบุรีขออภัยค่ะจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็เป็น9ทันข่าวในวันนี้นะครับที่นำข่าวมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณสสิทธรสั่งสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันน้ำป่าทะลักลงดอยขุนตาลหลากลงร่องเขาตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเกิดฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทำให้เกิดน้ำป่าหลากทะลักลงมาตามร่องเขาและสายน้ำก่อนไหลลงลำห้วยแม่ตาลบางจุดไหลเชี่ยวโดยที่หมู่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเชิงเขาและเป็นหมู่บ้านแรกที่รับมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากฝนตกลงมาอย่างหนักในครั้งนี้ต้องออกมาเฝ้าสถานการณ์และแจ้งเตือนบ้านเรือนเสี่ยงภัยหมู่บ้านท้ายน้ำให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์โดยบริเวณถนนใต้ทางลอดเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นจุดเสี่ยงประจำมีน้ำป่าที่ไหลลงมาตามร่องเขาไหลเชี่ยวตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านปางปงปางทรายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากน้ำป่าไหลเชี่ยวแรงและสูงเกือบ1เมตรซึ่งในจุดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟเนื่องจากทางรถไฟอยู่ด้านบนในระดับความสูงเกือบ4เมตรในขณะที่ถนนรอดใต้สะพานเส้นทางรถไฟข้ามลำห้วยแม่ตาลเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำป่าไหลโค้งท่วมถนนริมลำห้วยบริเวณทางลอดหน้าวัดแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์และมีบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกลงมาและหยุดสลับกันในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมขังถนนหลายสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงย่านการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมและยังมีเส้นทางสายหลักที่มีน้ำท่วมขังบางจุดโดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่ลำน้ำสาขารวมถึงแม่น้ำโขงทำให้ระดับน้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติยังเหลือเพียงบางจุดที่ระบายช้าเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาการเติบโตของตัวเมืองมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่มีการวางระบบผ่านน้ำลงสู่น้ำโขงที่มาตรฐานทำให้เกิดผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะมวลน้ำระบายลงน้ำโขงไม่ทันขณะเดียวกันในส่วนของแม่น้ำโขงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่า10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ2เมตรคือที่12เมตรหากถึงจุดวิกฤตจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมวลน้ำฝนตกลงมาต่อเนื่องรวมถึงลำน้ำสาขาสายหลักจะไหลระบายลงสู่น้ำโขงช้าส่งผลกระทบท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ติดลำน้ำสาขาสายหลักในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมได้ติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำในตัวเมืองลงสู่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

ต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้า

0: กลุ่มฝ่ายปกครองบุกจับผับดังพบเด็กใช้บริการยาเสพติดเกลื่อนพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนจากกรณีเมื่อวันที่8สิงหาคมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90 บาร์เรสซอร์องบริเวณตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์พบว่าเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการพบมีผู้ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวกจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริงและเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อได้จริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสจึงให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมและให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆรวม8รายสำหรับรายชื่อตำรวจที่ถูกคำสั่งให้ย้ายไปช่วยราชการณสปกภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา4นายประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพงษ์สรรมีศรีผู้กำกับการสพเมืองฉะเชิงเทราพันตำรวจโทสราวุธศรีรักยิ้มรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทนำโชคคุณาวิชารองผู้กำกับการปราบปรามและพันตำรวจโทพีรพงษ์วันทีสารวัตรปราบปรามสวดอภิธรรมศพพลุนโซโล่คืนที่2อธิการบดีจุฬาเป็นเจ้าภาพที่บ้านของอรุณโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บรรยากาศการสวดพระอภิธรรมคืนที่2พบว่ามีประชาชน FC ยูทูบเบอร์เดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจญาติและครอบครัวของอรุณโซโล่ทางนี้ครอบครัวได้ออกมายืนยันการจัดงานของอรุณไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินแต่สามารถนำมาสมทบในการทำบุญและประกอบอาหารได้ภายในการจัดงานสำหรับการบำเพ็ญกุศลเมื่อวานนี้โดยศาสตราจารย์ดร.วิเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานสวดพระอภิธรรมพร้อมกล่าวว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและการให้ทุนจุฬาชนบทที่ทางจุฬาให้มากกว่านั้นคือทุนชีวิตของน้องหลุนนอกจากนี้คือวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายจังหวัดกาฬสินธุ์โดยการนำของนายสุวัฒน์เข็มชนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนราชการทุกภาคส่วนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้หลุนโซโล่เป็นคืนสุดท้ายและช่วงบ่ายของ11สิงหาคมจะมีพิธีชาปนกิจศพหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมส่งดวงวิญญาณนับหมื่นคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดDW 13ผู้นำตลาดDWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุน

0: ุณและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลคะ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook สวัสดีท่านผู้ฟังทางวิทยุค่ะ
2: พบกันเช้าวันจันทร์นะครับก็วันนี้กรุงเทพยังไม่มีแสงแดดเลยนะครึ้มๆไปหมดเลยแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยทางภาคเหนือภาคอีสานที่ติดจังหวัดพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำโขงนี่ก็เริ่มเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมกันแล้วนะทางเหนือนี่ก็มีหลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเพราะว่ามีเห็นว่าช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนตกหนักมากนะแต่ว่ามรสุมเนี่ยไต้ฝุ่นนี่เข้าใจว่าไกลจากเราหน่อยเข้าทางแถวเซี่ยงไฮ้ทางนี้นะตอนบนแต่อิทธิพลก็คงจะครอบคลุมมาพอสมควรนะอันนี้ก็น่าจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นของฤดูการที่ประเด็นเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอะไรต่างก็คงจะค่อยๆปรากฏเป็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
3: จะว่าเป็นข่าวซีซั่นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศมากค่ะมาทุกปี
2: แล้วก็ต้องใช้งบประมาณไปเยียวยาม
3: หาศาลพอท่วมปุ๊บก็พูดว่าเยียวยาเต็มที่พูดปุ๊บเราก็เยียวยาเต็มที่นะคะ
2: ครับ
3: เวลาที่ลงไปเราก็เพิ่งมีคำเราก็เพิ่งได้ความรู้นะคะพี่ไพศาลเดี๋ยวเวลาที่การไฟฟ้าเขาต้องไปสูบน้องสูบน้ำอะไรอ่ะก็พูดให้เราช่วยจ่ายหมดอะค่ะเราเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าไม่เคยสงสัยคิดว่าเป็นงบประมาณของเขาในการที่แบบเข้าไปจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่เวลาเขาใช้ไฟพวกเนี้ยนั่นคืออยู่ในส่วนรวมหมด
2: บินล่าสุดที่เราเพิ่งได้รับกันเนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่ถอดใช่ไหมยังไม่ถอด
3: ไม่แน่ใจค่ะว่าถอดหรือยัง
2: เพราะว่าของผมเนี่ยเป็นบินค่าไฟที่แพงหูฉี่เลยนะแล้วก็ผมดูในข่าวเขาบอกว่าอาจจะมีการถอดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เก็บค่าไฟทางค่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นบินเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้าเลยแล้วก็จะคิด200หน่วย3บาทเนี่ยเป็นเดือนหน้ากันยายนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนนี้เลยผมโดนทิ้งทวนหนักเลยแบบค่าไฟนี่พุ่งพรวดขึ้นมาเลย
3: ไม่เข้าใจมันจะพรวดได้ยังถ้าเราไม่ใช้อ่ะค่ะเหมือนอัตราทุกอย่างเหมือนเดิม
2: ใช้ก็ไม่ได้มากกว่าปกติครับแต่ว่ามันมีไอตัว
3: แถมที่ปกติเราไม่เคยรู้
2: ใช่มันมีตัวคือเกินจากระดับนี้ไปแล้วมันจะมีตัวที่บวกเพิ่มอะไรขึ้นมาก็คงจะใช้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูหน่วยว่าหน่วยมันเท่าไหร่แต่น่าจะสูงอยู่เพราะว่าค่าไฟมันพุ่งขึ้นมาเป็น 10% เนี
3: ่ยแนะนำลงทุนติดโซลาร์เซลล์ค่ะช่วยได้เยอะเลย
2: ก็รอว่าถ้าเขาจ่าย 50,000 จริงก็อาจจะช่วยเป็นแรงจูงใจได้
3: ถ้าพี่ไปสารรอ 50,000 ก็ดีถ้าไม่รอ 50,000 ก็ช่วยลดหย่อนภาษีได้ค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: ค่ะ
2: อย่างพอใช้ได้นี่ก็สักแสนขึ้นใช่ไหม
3: อย่างพี่ไปสารอยู่บ้านเยอะแล้วก็แนะนำว่าสัก 200,000 นะคะให้มีแบตเตอรี่ด้วย
2: ก็

0: แบบปลอดภัยด้วยนะคะ
1: ครับของผมนี่เขาบอกว่าต้องเป็นครัวเรือนที่ค่าไฟต่อเดือนเนี่ยมากกว่า 4,000 นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคผมน่าจะอยู่ในข่ายประมาณอยู่ใน1ล้านครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายของเขาครับก็อาจจะเชื่อคุณอันติดตั้งก่อนที่จะไปรับ 50,000 เพราะเดี๋ยวรับ 50,000 ก็จะมีคนมาโจมตีว่าเอาเงินภาษีทุกคนไปช่วยผมก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรมากยังไงยังต้องไปเบียดบังเอาเงินภาษีผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องโดนข้อหาเนี่ยนะเพราะว่าบ้านครัวเรือนที่ใช้ไฟเนี่ย 4,000 บาทขึ้นเนี่ยนะแล้วมาติดตั้งแล้วได้เงินที่รัฐบาลเขาจะช่วยเหลือให้หลังคาหลังครัวเรือนละ 50,000 เนี่ยคนอาจจะวิจารณ์นะว่าคนเหล่านี้ไม่จนนะมันจะมีการวิจารณ์อย่างนี้อยู
0: ่ดิฉันอยากจะให้มีเงื่อนไขนี้ได้ไหมคะว่าคนที่จะได้ 50,000 เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในระบบการเสียภาษีส่วนบุคคลเพราะว่าคนที่เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศเนี่ยที่ยื่นประมาณ9ล้านถึง10ล้านแต่ว่าที่จ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ4ล้านเอง
1: ก็ดีเหมือนกันเจ้าของบ้านผู้ที่เป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎรเนี่ยจะต้องถ้าเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลก็เอาเรื่องของการจดทะเบียนเสียภาษีอะไรมาแสดง
0: คือบางทีคนชั้นกลางที่เสียภาษีหนีไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยได้อะไรอะค่ะพี่ไพศาลพวกดูแลตัวเองได
1: ้ครับมันมีข่าวนี้นะคุณอันก็เริ่มต้นสัปดาห์มันก็ผมก็ไม่อยากเอาข่าวที่มันดูแล้วมันหดหู่นะแต่ว่ามันก็คือความจริงของชีวิตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยครึ่งแรกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มีธุรกิจเลิกกิจการกว่า 7,000 รายโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนสูงซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 223% อันนี้มัน2เท่าตัวนะ 223% เนี่ยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักและต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่ก่อสร้างผู้รับเหมาอะไรเนี่ยนะล้มละลายกันจำนวนมากอสังหาริมทรัพย์ติดตั้งไฟฟ้านี่ผมก็ไม่ทราบนะธุรกิจติดตั้งไฟฟ้านี่คือเขาทำอะไรบ้างในรายละเอียดแล้วก็พวกโฆษณาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์พวกเอเจนซี่พวกออร์แกไนเซอร์ปัจจัยเสี่ยงหลักที่กดดันภาคธุรกิจเหล่านี้คือกำลังซื้อในประเทศที่เปราะบางต้นทุนดำเนินงานที่สูงและปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะและทั้งนี้สุดท้ายเลยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการปิดกิจการจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องได้อันนี้คือรายงานอย่างเป็นทางการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาล่าสุดตัวเลขเป็นทางการเขาเนี่ยเขาบอกว่าปิดกิจการครึ่งปีแรกเนี่ย 7,024 รายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 12.49%แต่ถ้าดูทุนจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นรายใหญ่ขึ้นเพราะว่าทุนจดทะเบียนของกิจการที่เลิกเนี่ยรวมกันแล้วสูงถึง 98,857 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีของปีที่แล้วเนี่ย 223.66% นะฮะไม่เพียงแต่ธุรกิจรายเล็กที่ทยอยปิดกิจการแต่มีนิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสูงทยอยถอนตัวจากตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจกระทบผู้ประกอบการวงกว้างนะนี่เป็นรายงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ
0: พี่ไพศาลแปลกใจไหมคะ
1: ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเอาเรื่องความรู้สึกไม่แปลกใจมาวัดมันก็ไม่มีพยานหลักฐานในชัดเจนคราวนี้มันเป็นตัวเลขอย่างนี้ก็โอเคก็เริ่มมีความจากแปลกใจก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าที่เราขาดแต่มันก็เป็นไปตามนั้นจริง
0: ๆค่ะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าบรรดาพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินธนาคารต่างๆเนี่ยจะบอกว่าตั้งเป้าเขาทิ้งลูกค้าส่วน

0: างและกลางหมดแล้วจากนี้คือจับตลาดบนเท่านั้นเพราะกลางกับล่างตายหมดแล้วเรียนอ่านผู้บริหารท่านหนึ่งบอกว่าถ้ามี20อย่างที่ต้องทำเราจะโฟกัสแค่3อย่างแรกหนึ่งในนั้นคือทำตลาดบนเท่านั้นและพี่ประจันสังเกตดูนะคะทุกธนาคารจะออกมามีคำว่า wealth หมดเลยค่ะ
1: ที่กลุ่มที่มีความมั่งคั่งนะ
0: นั่นคือสัญญาณว่าไปหมดแล้วข้างล่างแล้วก็ล่าสุดเปิดเผยออกมาจากกลุ่มแสนสิริว่าไม่เคยเห็นตลาดบนของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยตัดราคาสู้กันขึ้นไปถึงข้างบนแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เราพูดว่า SME ที่จะแย่ตอนนี้ก็คือขึ้นมาสู่ระดับสูงขึ้นบริษัทใหญ่ที่พี่ไพศาลว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าก็บอกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การลงทุนโครงการใหม่ลดความคึกคักลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ขณะที่ความต้องการซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยลดลงตามภาวะเศรษฐกิจแม้ไทยยังมีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI แต่โอกาสของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในการเข้าไปรับงานโครงการขนาดใหญ่ยังมีจำกัดเนื่องจากโครงการประเภทนี้มักต้องอาศัยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและเงินทุนสูงทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือค่อนข้างเล็กโดยเฉพาะผู้รับเหมามีแนวโน้มได้รับผลกระทบและทยอยปิดกิจการนอกจากภาวะเศรษฐกิจแล้วธุรกิจก่อสร้างยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยนะส่งผลกระทบต่อฮะ
0: กัมพูชาเลยนะหายไป
1: ใช่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมขณะที่โครงการก่อสร้างภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการใหม่และโครงการขนาดใหญ่มีจำนวนลดลงชัดเจนจากกำลังซื้อและการลงทุนชะลอตัวส่วนโครงการภาครัฐยังเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการบางส่วนเข้าไม่ถึงเขาจะมีล็อกกันเฉพาะกลุ่มของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ที่ใหญ่มากๆที่เสียหายมากๆก็คือไปรับงานรัฐและไปต่อไม่ได้ค่ะ
1: เจ้า
0: ที่ทำให้คณะกรรมการกิจการพลังงานเป็นเจ้าเดียวกับทำเป็นเจ้าที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยใหม่นะฮะพี่ไพศาลโดนไปเท่าไหร่อ่ะนั่นเจ้าใหญ่นะ
1: ครับ
0: แล้วพวกที่เป็นซับคอนแทคเนี่ยตายไปเลยค่ะเวลาเจ้าใหญ่โดนขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงงานราชการได้แล้วจะรอดนะฮะ
1: ก็มีกลุ่มที่ก็เติบโตแล้วก็มีกลุ่มที่ล้มละลายเตรียมล้มละลายเตรียมแย่เลยคือทิ้งงานแล้วก็คือดูสภาพแล้วยังไงก็แล้วเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะดูสภาพแล้วยังไงในสุดก็ต้องประกาศล้มละลายเพราะว่างานที่ที่มีอยู่เนี่ยทิ้งงานหมดละไม่มีแคชโฟลว์ไม่มีกำลังพอที่จะไปเดินหน้าต่ออันเนี้ยที่คุณอันประกาศรอหน่วยงานสร้างที่ทำการหน่วยงานใหญ่ๆมีหลายมี 2-3 บริษัทที่อยู่ในสถานะที่ย่ำแย่เลย
0: ก็สร้างไปแล้วก็ไม่สามารถจะปรับหรือจะอะไรก็จนเข้าใจไม่ได้ไม่เคลียร์หน้างานให้จบหรือจบไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็เขาก็ขอเลิกสัญญาก็เลิกไม่ได
1: ้ครับ
0: เสร็จแล้วก็จะให้เขาจ่ายค่าเช่าให้ปีละ50 ล้านบริษัทก่อสร้างที่ไหนจะอยู่ต่อได้พี่ไพศาล2 ปี 100 ล้านอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกบริษัทเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าทุกบริษัทเนี่ยย่ำแย่หมดนะทั้งก่อสร้างทั้งอะไรเนี่ยผมดูเนี่ยเช้าวันนี้ที่กรุงเทพธุรกิจเขารายงานนะโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิไตรมาส2ทับ

0: 2569ของสเตคอน
1: ของใครอะคะสเตคอนเนี่ย
0: สเตคอนนี่ชื่อเต็มเต็มน่าจะซิโนไทยนะ
1: ของใครอะ
0: ซิโนไทยเอนจิเนียริ่งนะก็นายกก็เคยเป็นผู้บริหารอยู่นะก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองตอนนี้ก็เป็นของครอบครัวญาติพี่น้อง
1: ใครคะครอบครัวนายกอะคะ
0: ครอบครัวนายก
1: อ๋อ
0: ก็ครอบครัวที่เขาไม่ได้เข้ามาการเมืองเขาคงดูแลกิจการกันต่อไปนะสเตคอนเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่ากำไรไตรมาส2อยู่ที่937ล้านเติบโตขึ้น 83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รวยที่กับผลตอบแทนยังสูงนะก็คือกาฟก็กาฟเป็นครั้งแรกในไตรมาส2ที่มีมูลค่ากว่า700ล้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกาฟเนี่ยมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการ Data Center ที่จะทยอยเข้ามามากขึ้นกาฟนี่ก็ไปลงทุน Data Center อยู่เยอะเลยนะก่อนที่กฎระเบียบจะออกมาควบคุมเรื่องว่าไอ้เรื่องไอ้มลภาวะที่จะกระทบเรื่องน้ำที่จะต้องใช้มากจะควบคุมยังไงค่าไฟที่จะต้องสูงจะต้องคิดราคาเท่าไหร่ที่เพื่อความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่เก้าเข้ามาแล้วเนี่ยมีรายงานว่าสเตคอนมีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส269เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนโดยมีแรงหนุนจากการรับรู้เงินปันผลจากเก้าเขาไปลงทุนในเก้าด้วยนะ
1: หมายความว่าเก้าเป็นคนเป็นเจ้าของโปรเจกต์ทำ Data Centerและสเตคอนเป็นคนสร้างถูกไหมคะ
0: ไม่รู้เนี่ยผมดูตามเนื้อข่าวแล้วกันนะบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสเตคอนมีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ทับ69เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนโดยมีแรงหนุนจากการรับรู้เงินปันผลจากกาฟรวมถึงรายได้จากโครงการ Data Center ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ธุรกิจก่อสร้างยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีงานในมือรองรับรายได้ในระยะข้างหน้าโดยคุณประยูรสวัสดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบล.พายประเมินผลประกอบการของเซคอนในไตรมาส2มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นโดยคาดมีกำไรสุทธิ937ล้านบาทเพิ่มขึ้น 83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 167% จากไตรมาส1โดยปัจจัยสำคัญมาจากการรับรู้เงินปันผลจากกาฟกว่า700ล้านบาทของแซมเข้าไปถึงหุ้นในกาฟซึ่งในไตรมาส2ทับ68และไตรมาส1ทับ69มีไม่มีรายการดังกล่าวนะแสดงว่าเพิ่งจะเข้าไปถือในไตรมาส2ของปี69นี้นะขณะที่รายได้จากการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ของโครงการ Data Centerที่ทยอยเข้ามามากขึ้นตอนนี้คาดว่าสเตคอนมีรายได้รวม 9,232 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5% year on year นี่ก็คือ 27% quarter on quarter ก็ year on year เนี่ย 5% quarter on quarter เนี่ย 27% โดยได้รับแรงหนุนจากโครงการหลักก็คือ Data Center จำนวน4โครงการนะรถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อ๋อเขาเข้าไปก่อสร้างโครงการ Data Center 4โครงการ
1: ก็คือ
0: แล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต
1: ้คือเข้าไปสร้างคือกราฟเป็นเจ้าของ Data Center แต่ว่าคนสร้างคือสเตคอน
0: แล้วก็ยังมีโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าอยู่ที่ 7.7 ทรงตัวจากไตรมาสก่อน mm-hmm. และเพิ่มขึ้นจาก 7.2 จากไตรมาส2ทับ68ตามสัดส่วนรายได้จากโครงการที่มีอัตรากำไรสูงเพิ่มขึ้น mm-hmm. อันนี้มันก็ยกตัวอย่างมาก็จะเห็นว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าบริษัทก่อสร้างแย่ทุกบริษัทนะ ก็มีบริษัทที่เขาก็ยังเติบโตได้อยู่

0: กี่บริษัทคะ
1: อันที่เขายกมานี่สเตคอน
0: อันนี้ก็จะทำให้คนวิจารณ์อีกว่า
1: โบรกเกอร์เขาก็จะทยอยเขาก็ทยอยรายงานมา
0: คนก็จะวิจารณ์อีกว่าเป็นบริษัทของนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นก็อาจจะทยอยเป็นบริษัทไป
0: โอเคพักกันก่อนค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8นาฬิกา34นาทีครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณอนันต์ครับ
0: คุณอนุทินที่โพสต์ข้อความว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความตอบโต้นะคะบอกว่ากำแพงที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือการคอร์รัปชันโกงการเลือกตั้งไอ้โบกักตุนน้ำมันโกงข้อสอบหัวสวแล้วก็อื่นๆอีกที่รัฐบาลกำลังทำให้เป็นเรื่องปกติทำให้กำแพงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เรียกว่าสังคมไทยที่เราอยู่ร่วมกันจุดแข็งของคุณอนุทินคือการไม่หวั่นเกรงสถานการณ์การเมืองไม่ต้องเห็นหัวประชาชนเพราะว่ายามประเทศมีปัญหาเมื่อไหร่คุณอนุทินก็แค่วิ่งเข้าหานายกับให้ลูกน้องตบเท้าออกมาแก้ต่างเปลี่ยนประเด็นหน้าข่าวการเมืองซึ่งก็ดูเหมือนสำเร็จด้วยดีตลอดมาอีกด้านหนึ่งก็คือให้เทคโนแครตที่เห็นดีเห็นงามรอคิวเข้าสู่อำนาจในระบบนี้ขึ้นเวทีโชว์วิชั่นเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทย AI Data Center Medical Hub เพื่อให้คนหลงลืมปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรงขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำแพงที่ว่าจึงยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้จบค่ะคนโพสต์คือรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะ
1: พี่นายกเขาบอกหรือยังว่าเขาโพสต์หมายถึงอะไรสื่อพยายามถามแต่ว่ารู้สึกนายกก็จะไม่ยอมตอบอะไรนะไปถามงานที่นายกไปอะไรไปเบิร์นอะไรไขมงไขมันอะไรก็ได้นายกก็ทำท่ายังวิ่งจ็อกกิ้งไม่หยุดเลยตอนจะไปขึ้นรถแล้วนะนักข่าวก็พยายามถามว่านายกนายกหมายถึงใครคะนายกหมายถึงใครคะหัวชนกำแพงคะรู้สึกตอนท้ายๆก็จะบอกว่าหมายถึงคุณสิริกัญญาหรือเปล่าพูดเชื่อมโยงกับที่คุณสิริกัญญาเขาพูดหรือเปล่า
0: คือคุณสิริกัญญาไปพูดที่หนึ่งออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอยอมรับว่าเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเหมือนกับการเผาตัวเองกับเทียนใช่ไหมฮะรู้สึกเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยมันก็เผาตัวเองไปเรื่อย

0: เลยรู้สึกว่าสู้อย่างไรก็เหมือนสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและตอบกับประชาชนไม่ได้ว่าทำไมจะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็มีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราไม่สูญเปล่าแต่พร้อมที่จะสู้ต่อนะฮะเปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชนค่ะก็เป็นการเปิดใจทั้งน้ำตาในวงเสวนาคิดต่อจากนิติหัวข้ออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายข้างๆคุณสิริกัญญาที่นั่งอยู่ก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะ
1: ผมก็เข้าไปดูในคลิปที่เป็นที่มานะ
0: ค่ะ
1: แล้วเข้าใจว่าจะเชื่อมโยงกับที่นายกเขาก็เลยโพสต์เนี่ยก็คงจะมาจากที่คุณสิริกัญญาเขาระบายความอัดอั้นตันใจเนี่ยคืองานเนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นในวันครบรอบการเสียชีวิตของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยทางคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็เลยจัดรวมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเนี่ยนะก็จัดให้มีการเสวนาก็ใช้ชื่อมีปาฐกถาพิเศษโดยอาจารย์พวงทอง
0: พระวัคคพันธ์ที่
1: อาจารย์พวงทองนี่มา
0: ปาฐกถาจุฬา
1: ความชอบธรรมของกองทัพกับความมั่นคงของชาติจากนั้นก็จะมีการเสวนาใช้ชื่อว่าคิดต่อจากนิธิก็คืออาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เนี่ยนะคิดต่อจากนิธิหัวข้ออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายผู้ร่วมวงเสวนาก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลคุณจาตุรนต์ฉายแสงคุณสมบัติบุญงามมโนงบอกอะไรจุดเนี่ยนะแล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลคราวนี้มันมีหลังจากที่ทุกคนก อภิปรายในมุมมองตัวเองอะไรกันไปว่าโดยประเด็นเนี่ยอนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ปรากฏว่าอาจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลเนี่ย อภิปรายรอบสองเนี่ยวิจารณ์คุณสิริกัญญาตันสกุลว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยจุดยืนเปลี่ยนไปท่าทีเปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปลี่ยนไปก็คือจากคุณสิริกัญญาที่สง่างามมีความคิดที่ตรงไปตรงมาจริงจังเด็ดเดี่ยวกลายเป็นว่าขณะนี้คุณสิริกัญญาเนี่ยจะพูดจะตอบอะไรมันดูอ้อมแอมดูแบบละมุนละม่อมดูอะไรต่างๆแล้วก็พยายามจะหยิบยกเอาว่าพรรคของตนเองประสบความสำเร็จเช่นสามารถที่จะผลักดันเรื่องการไลฟ์สดในการอภิปรายงบประมาณของกรรมาธิการได้คือไปชื่นชมกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆอาจารย์กนกรัตน์โอ้โหวิจารณ์แรงนะผมฟังแล้วโอ้โหแบบเชือดเฉือนแบบแรงคุณสิริกัญญานี่นั่งฟัง
0: พูดด้วยความผิดหวังน้อยใจหรือว่าไม่ชอบอยู่เดิมน่าจะ
1: ผิดหวังน้อยใจ
0: น่าจะผิดหวังน้อยใจมากกว
1: ่าผิดหวังน้อยใจเป็นกองเชียร์อยู่แล้วอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเขาเป็นกองเชียร์พรรคส้มมาโดยตลอดอยู่แล้วคือดูแล้วเป็นผิดหวังน้อยใจกับท่าทีบทบาทที่ดูจะลดน้ำหนักลงลดน้ำหนักลงอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่คุณสิริกัญญาเขาก็เลยคล้ายๆชี้แจงแต่ก็เป็นที่มาเนาะที่บอกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่ที่วานว่าคือเหมือนกับเทียนใช่ไหมที่ต้องเผาตัวเอง
0: เพื่อ
1: ให
0: ้
1: แสงสว่าง
0: ค่ะค
1: ่ะชนมันก็เหมือนกับวิ่งชนกำแพงอยู่ตลอด
0: ค่ะเมื่อกี้นี้เรียนที่พี่ประสานพูดเรื่องที่ว่าสเตคอนเขาได้รับลายลักษณ์ผลร่วมกันกับทางบริษัทกราฟใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: และเดียนก็บอกกราฟเป็นเจ้าของโปรเจกต์ Data Center ส่วนสเตคอนเนี่ยเข้าไปใน
1: ทาง
0: บริษัทก่อสร้างก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งเขียนใน Facebook ชื่อว่าคุณบ้านหอมดอกไม้บอกสเตคอนไม่ได้สร้าง Data Center นี่คะส่วนคุณสุภศักดิ์ก็บอกว่าหลังๆนี่คุณอันเนกาทีฟมากๆครับก็ถาม AI ก็ได้นะฮะว่าสร้างหรือไม่สร้าง AI บอกว่า

0: บมจ.สเตคอนกรุ๊ปก้าวสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเป็นผู้ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ร่วมลงทุนพัฒนา Data Center ระดับหมื่นล้านค่ะโดยมีผลงานและความเคลื่อนไหวหลักดังนี้นะคะเอานี่ก็แล้วกันไม่ต้องไปถาม AI นะสเตคอนคว้าโปรเจกต์ใหญ่ Quartz Computing สร้าง Data Center โครงการก่อสร้าง Data Center จำนวน2โครงการรวมมูลค่า 1.6 หมื่นล้านแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วเจาะลึกเทรนด์ Data Center สมรภูมิเศรษฐกิจดิจิทัลไทย 7.5 แสนล้านบาทสเตคอนปรับโครงสร้างจากงานก่อสร้างสู่ธุรกิจ S-Curve ใหม่โดยจัดตั้งบริษัท Stella DC ร่วมกับบริษัทอะไรอ่ะร่วมกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัท CS เนี่ยนะคะเพื่อทำ Data Center เลยค่ะโอเคเขาไม่ได้สร้างแค่ตึกเขาไม่ได้สร้างแต่ถนนไม่ได้สร้างรถไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมต้องทราบบางทีก็เดี๋ยวก็ไม่อยากทะเลาะกับคนดูนะแต่บางทีเกินไป
1: อ๋อโอเคก็ความจริงก็คือความจริงแต่ว่าก็ถ้าคิดในมุมที่ว่า Data Center หลายๆเจ้าม
0: ันเป็นเทรนด์ใหม่ใครไม่ทำได้ไง
1: เขาไปเอาผู้รับเหมาเข้ามาเองอย่างเงี้ยเราเคยโจมติเราเคยว่าใช่ไหมมันน่าจะเหลืออะไรให้กับไอ้กิจการคนไทยบ้างโอเคเซคอนก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไทยไปได้รับงานมาก็ชื่นชมเพียงแต่ว่ากว่าจะเรามาถึงสเตคอนเนี่ยเรามันก็มีธุรกิจก่อสร้างที่ล้มหายตายจากกันเยอะนะแสดงว่าในภาพรวมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการเติบโตแบบทั้งอุตสาหกรรมในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมันถดถอยแล้วก็มีผู้ที่จะต้องปิดตัวเองล้มละลายไปเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาอยู่ได้และประสบความสำเร็จยังมีกำไรอยู่ปิดชื่อถือพฤติกรรมก็รายงานอย่างนี้นะไม่ได้บอกว่าใครอะไรยังไงนะเรียกว่าโอเคในข่าวเขาก็ระบุว่าเป็นสเตคอนเนี่ยเราก็ต้องอ่านสเตคอน
0: ก็ในข่าวก็มาหาว่าเราอคติมันอคติตรงไหนก็ข่าวบอกว่าสร้างก็สร้างที่จะมาเขียนสเตคอนไม่ได้สร้างนี่คะอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนล่ะ
1: ครับเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่อง Data Center นะผมเห็นผู้จัดการเขารายงานว่าอย่างนี้นะ เปิดกรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยต้องอ่านให้ขาดนั่นคือร่างกฎหมาย HR 9340 Rate Payer Protection Act ที่เพิ่งผ่านคณะกรรมการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2026ที่ผ่านมานี้เองในฐานะร่างกฎหมายที่อาจจะปกป้องบินค่าไฟฟ้าของประชาชนแม่พุ่งทะยานเพราะโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และสายส่งแรงสูงที่ต้องสร้างเพื่อป้อนไฟให้ Data Center ขนาดยักษ์ซึ่งกังวลกันว่าจะถูกบวกเข้าไปในบินค่าไฟรายเดือนของทุกคนในเมือง HR 9340อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์การจัดสรรต้นทุน AIระหว่างบริษัทบิ๊กเทคกับประชาชนเนื่องจากหากบริษัทบิ๊กเทคระดับโลกสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เกินกว่า100เมกะวัตต์ในพื้นที่ใดเพื่อประมวลผล AI รุ่นล่าสุดนักการเมืองท้องถิ่นนั้นอาจมีการตัดลิปบิ้นฉลองการลงทุนแสนล้านบาทและพาดหัวข่าวเต็มไปด้วยคำว่าศูนย์กลางดิจิทัลและการจ้างงานแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกประชาชนคือโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และสายส่งแรงสูงที่ต้องสร้างเพื่อป้อนไฟให้ Data Center แห่งนี้มีโอกาสที่จะถูกบวกเข้าไปในบินค่าไฟรายเดือนของทุกคนและหากอีก5ปีข้างหน้าบริษัทเกิดตัดสินใจย้ายฐานไปประเทศอื่นประชาชนก็จะยังคงต้องผ่อนจ่ายค่าโรงไฟฟ้านั้นไปอีก20ปี
0: อันนี้คือที่อเมริกาใช่ไหมคะ
1: ที่อเมริกาเขาเลยต้องออกกฎหมายเลยว่าเฉพาะเลยนะที่คุณต้องเติมเข้าไปเพื่อทำให้มันมีความสามารถในการป้อนไฟให้กับไอ้ data center ของคุณเนี่ยคุณตัดค่าใช้จ่ายนั้นไปให้ตรงนั้นเลยอย่าเอามายุ่งกับประชาชนในพื้นที่ในชุมชนนั้นเด็ดขาด
0: ที่นิวยอร์กเนี่ยผู้ว่าการรัฐได้ลงนามคำสั่งผู้บริหารระงับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเวลา1ปีค่ะเพื่อกลับมาทบทวนการออกแบบใบอนุญาตทั้งเรื่อง

0: มาตรฐานการควบคุมผลเชิงผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหารทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าค่ะส่วนไทยเองเนี่ยก็พยายามตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ข้อได้เปรียบและราคาที่ดินนะฮะตอนนี้ก็ในมาเลเซียเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้านั้นสูงจนใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งสูงมากๆอะค่ะไทยกับมาเลเซียนี่แข่งกันเรื่องนี้อยู
1: ่
0: แต่เราเนี่ยนะคะยังไม่มีการบอกกับประชาชนนะคะว่าเวลาที่ data center มาเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นค่ะที่ในศาล
1: คือที่สำคัญเนี่ยยังเรายังคุยกันแล้วก็ยังตั้งคณะกรรมการยังตั้งคณะทำงานที่จะวางหลักเกณฑ์เลยนะว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้มีแนวคิดมากมายนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมี data center ที่เดินหน้าไปเป็นจำนวนมากแล้วนะ
0: การเมืองเลย
1: ขนาดย่อมๆกลางเมืองนี่ก็เยอะประเภทไซส์ใหญ่ๆเป็นหมื่นล้านก็เยอะนะ
0: ถ้าพี่ไพศาลไปบางนาถ้าพี่ไพศาลไปมอเตอร์เวย์ซ้ายขวาที่เป็นแท่งขึ้นมาแล้วมีป่องข้างบนน่ะทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: คุณอันแล้วเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเขาเป็นการลงทุนระดับเป็นพันๆล้านหมื่นล้านเนี่ยยังไงเขาต้องขอ BOI อ่ะถ้าขอ BOI หมายถึงว่าเขาต้องได้สิทธิประโยชน์ไปแล้วนะ
0: ลดหย่อนการเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีค่ะ
1: แล้วคราวนี้8
0: ปีค่ะ
1: ถ้าคุณไปสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยคุณก็บังคับได้เฉพาะคนที่มาใหม่เท่านั้นนะไอ้คนที่ทำไปแล้วเดินหน้าไปแล้วเนี่ยคุณจะย้อนกลับไปเขาได้ยังไงใช่ไหมคุณจะไปสร้างกฎเกณฑ์เลยว่าให้คุณต้องจ่ายค่าไฟเท่านั้นเท่านี้ไปทำยังไงสัญญาที่เขาจะรับซื้อไฟอะไรต่างผมว่าเขาทำไปหมดแล้วล่ะ
0: แล้วที่พูดเนี่ยว่าจะเก็บเมกะล้านล่วงหน้าเลยทำแล้วหรือยังอะฮะ
1: ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่แนวคิดอะแนวคิดว่าควรจะต้องทำอย่างนั้นควรต้องทำอย่างนี้แต่ว่า
0: แต่ยังไม่มีอะไรทำเลยเพราะว่าทันทีที่มาเนี่ยต้องเตรียมไฟไว้ให้แล้วเดี๋ยวเกิดไม่ถึงเราก็เสียหายเรียนดูแล้วจะเป็นระเบิดลูกใหญ่เลยค่ะ
1: เขามากันแบบ
0: อันนี้พูดตามตรงเพราะว่าไม่มีจับไปตรงไหนไม่มีเลยที่นักการเมืองไม่เกี่ยวข้องที่ได้ผลประโยชน์จากdata centerเพราะฉะนั้นจะไปรีบทำไมอ่ะค่ะ
1: อันนี้ก็นะฮะข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเอ๊ะมันมีการเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะคุณอันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องมีการรายงานแล้วสื่อทุกสำนักเลยนะรายงานตรงกันหมดเลยนะราวกับว่าคนให้ข่าวนี่น่าจะมาจากแหล่งเดียวกันทั้งหมดเลยสภัทรเนวินคุยบุญยิ่ง
0: บุญยิ่งนิติกาญจนาที่จังหวัดราชบุรี
1: เมื่อวานเย็นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานเย็นเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้พรีซีซั่นของฟุตบอลไทยลีก
0: ค่ะ
1: ทีมราชบุรีเขาเตะกับทางทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมก็ดูอยู่นิดนึงดูครึ่งแรกบุรีรัมย์นำอยู่ 1-0 แล้วก็ไม่ได้ดูอีกนะรายงานข่าวเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นคอการเมืองต่างจับตาการพบกันระหว่างนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมที่จะพบกันในแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC ท่ามกลางกระแสข่าวการฝากเลี้ยงส.ส.สีเขียวในค่ายสีน้ำเงินทั้งนี้มีรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านางบุญยิ่งจะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งแทนเจ้าตัวในนามพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้ในระหว่างที่เป็นฝ่ายค้านที่นางบุญยิ่งมีส.ส.อยู่ในมือหลัก10คนก็มีกระแสข่าวว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตลงมติต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากการพบกันในช่วงเย็นเมื่อวานนี้จะเสด็จน้ำในเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรเนี่ยข่าวก็รายงานมาคือจริงๆเนี่ยคงไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมาได้เพิ่งได้ข่าวนะ คงมี

0: ก็คงมีข่าวในปูพื้นเพียงแต่ว่าเขาก็บอกเออมันมีการจะไปเยือนกันนะแล้วก็คงมีภาพอ่ะคุณบุญยิ่งกับคุณเนวินเขาคงต้องมาทักทงทักทายอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปนัดเจอกันแล้วไปคุยกันตรงนั้นนะคงจะมีปูพื้น
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันมากกว่านะคะก็คืองวดหน้าเดี๋ยวจะเปิดตัวออกจากพรรคคุณธรรมนัสแล้วไปลงพรรคภูมิใจไทยให้มันจบๆแต่งวดนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะยกมือให้ไปเรื่อยๆก่อนถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: โอเค
0: คือคุณบุญยิ่งเขากับสามีเขาโดนตัดสินคดีไอ้ทุจริตอะไรตอนนั้นเขาเป็น
1: มัน
0: เป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์อะไรอยู่ใช่ไหม
1: น่าจะมันนะ
0: แล้วคดีก็เข้าใจว่ายังอยู่ในคัดชั้นอุทธรณ์อยู่นี่ยังไงก็แต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยเขาก็คงจะต้องโลโปรไฟล์นั่นแหละเพราะมีคดีมีอะไรเงี้ยแล้วคงจะดันเอาทายาทขึ้นมาเดินมาเพราะสามีรู้สึกจะเป็นนายกอบจอยู่นะนายกอบจราชบุรีคุณบุญยิ่งก็เป็นส.ส.
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพิพากษาจำคุก6ปี8เดือนในคดีทุจริตการหัวประมูลยางไอ้ไม่ใช่ค่ะมันสำปะหลัง
0: มันสำปะหลัง
1: เมื่อปี51ถึง52ค่ะ
0: ตอนนั้นมีตำแหน่งไปแล้วที่ปรึกษาและที่พาณิชย์อะไรประมาณนั้น
1: 51ถึง52เนี่ยเขารัฐบาลของใครอะฮะ
0: 51 52ก็น่าจะเป็นคุณสมัครต่อคุณสมชายวงสวัสดิ์อะไรเงี้ยคุณสมัครตอนนั้นคุณพรทิวานาคาใสเป็นรัฐมนตรีเอ๊ะคุณพรทิวานี่นะ
1: รัฐมนตรีพาณิชย์ใช่มั้ยใช่ค่ะ
0: 51 52ใครสมัยคุณสมัครอะ
1: ประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
0: สมัยคุณสมัครนั่นแหละสมัครคุณสมัครหลังเลือกตั้งปี51ก็ตอนนั้นพรรคเป็นพลังประชาชนใช่ไหมเพื่อไทยเขาถูกยุบไปเอ้ยไทยรักไทยถูกยุบไปก็เป็นพรรคพลังประชาชนหรืออะไร
1: ค่ะเรื่องตนตัดสินจำคุกเนี่ยตั้งแต่เมื่อมีนาคมปี68นะคะ
0: ยังอุทธรณ์อยู่ยังอุทธรณ์ได้อีกชั้นหนึ่งกระบวนการยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อุทธรณ์ได้รอบหนึ่ง
0: ก็ยังไม่เสด็จน้ำนะคดีอยู่ก็ยังนั่นอยู่นี่ก็จะเป็นการเมืองที่อะไรนะเขาบอกว่าคือกระแสเนี่ยผมคิดว่าออกมาตีโต้แดงเขียวอ่ะแดงเขียวจะไปแดงเขียวยังไงน้ำเงินเขากินไปเป็นสิบแล้วใช่ไหมน้ำเงินเขากินกลุ่มคุณบุญยิ่งไปเป็นสิบแล้วคือฝากเลี้ยงอยู่ตอนนี้เพราะว่าย้ายไม่ได้ย้ายทางพรรคก็คงยังไม่ยอมแต่ก็ฝากเลี้ยงอยู่แล้วก็เวลาโหวตอะไรต่างๆก็อะไรที่จะเป็นพิษภัยต่อรัฐบาลก็ไม่โหวตให้
1: ทำไมไม่มาพรรคนี้ตั้งแต่แรกคะทำไมต้องไปฝากเลี้ยงด้วยคะหรือว่าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์พิเศษผูกพันกับทางฝั่งคุณธรรมนัสอะค่ะ
0: ก็ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ก็คงจะสัมพันธ์กันหมดอะนักการเมืองระดับบ้านใหญ่แบบนี้นะแต่ว่าสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งปีล่าสุดเนี่ย68เนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยเขาร่วมรัฐบาลกับทางคุณอนุทินเป็นพันธมิตรเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันใช่ไหมตีจากเพื่อไทยกันมา
1: เอาเรียกเพื่อไทย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอ่านเกมว่าถ้าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีกับทางสีน้ำเงินแต่ว่ายังอยู่สีเขียวเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล
1: ้
0: วแต่มันเกิดพอชนะรถชนะถล่มทลายแล้วก็เขาไปดึงพรรคแดงมาปั๊บเขาไม่เอาเขียวเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการหักมุมกันพอสมควรในทางการเมืองซึ่งคุณบุญยิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงคาดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะมาถึงแค่นั้นแต่ว่าก็เป็นที่มาที่เขาในฐานะที่เขาคงจะมีคอนเนคชั่นกับทางน้ำเงินอยู่แล้วเขาก็ใช้ประโยชน์ในคอนเนคชั่นส่วนตัวที่เขามีเนี่ยเขาก็เดินการเมืองอะไรที่เป็นของบ้านใหญ่ของเขาเอง

0: นะ
1: ก็มี
0: เอ
1: ทั้งธุรกิจที่ใหญ่มากธุรกิจอาหารสัตว์นะพี่พิสารมันสำปะหลังอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราไปปักท่อใช่ไหมคะเราไปปักท่อแล้วเราจะไปบ้านคาเวลาที่เราเข้าทางถนนเพชรเกษมมาค่ะโอ้เราจะผ่านโรงงานเขาใหญ่จริงจำได้ไหมคะว่าบิ๊กป้อมก็เคยไปทานข้าวที่บ้านนี้เลย
0: ใช่ใช่
1: สมัยนั้นอ่ะก็จริงๆก็มีแสงในตัวอยู่นะฮะ
0: เขาเป็นบ้านใหญ่ที่นั่นอยู่สายสัมพันธ์เลยเขาล้ำลึกมากแต่ว่าโดยวิถีทางของเขาเนี่ยเขาไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได
1: ้ค่ะ
0: โดยวิธีทางเขายังไงเขายังต้องพยายามอยู่ในศูนย์อำนาจให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีอะไรแม้กระทั่งพรรคจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่ตัวเขาก็จะต้องผนึกกับศูนย์อำนาจ
1: ด้วยธุรกิจด้วยทีมฟุตบอล
0: ไม่ใช่ด้วย
1: คดีอะไรเงี้ย
0: ด้วยคดีเหตุผลหลักที่สุดก็คือเรื่องคดี
1: ติดคุก6ปีนี่ไม่ธรรมดานะ
0: ใช่คือยังไงต้องพยายามอยู่ศูนย์อำนาจอย่าให้หลุดออกมาจากศูนย์อำนาจเพราะว่าไอ้เรื่องคดีมันยังต้องวัดดวงอะไรกันอยู่พอสมควร
1: พี่เมษานพูดซะตรงเลย
0: ผมว่านักการเมืองไม่ใช่เฉพาะบ้านใหญ่บ้านไหนบ้านใหญ่ทุกบ้านก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับ มีชนักติดหลังอยู่ก็จู่ๆจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับศูนย์อำนาจอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้แทนที
1: ่มันจะเดินเร็วเลยใช่ไหม
0: แทนที่อะไรที่มันควรจะแบบ
1: เบา
0: ๆกันบ้างก็จะหนักอ่ะก็ดูพรรคฝ่ายค้านนี่ก็โดนกันทั้งหลายใช่ไหมเราก็เห็นเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจังหวะจะโคนมันก็จะเป็นแบบหนึ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยจังหวะจะโคนมันก็จะต่างกันไปถามว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องขององค์กรอิสระเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่อยู่ส่วน
1: องค์กรอิสระเขาเร
0: ื่อง อธิบายได้ก็
1: การเมืองค่ะ
0: อธิบายก็อธิบาย
1: เพราะตั้งแต่สวก็การเมืองคนองค์กรอิสระที่เป็นได้เนี่ยต้องผ่านสวเนี่ยยังไงก็นักการเมืองเกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระก็มาจากพรรคการเมืองมาจากนักการเมืองค่ะ
0: คุณอันก็พูดซะตรง
1: ดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์ก็เขียนอย่างเงี้ย
0: โอเคเอาละครับพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 태어나리다 가. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจังหวัดน่านเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตลอดคืนที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกสะสมโดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.น่านติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญคือเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านจะเพิ่มสูงที่สุดในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ7 เมตรและเท่ากับตลิ่งพอดีและน้ำจะมีแนวโน้มค่อยๆลดระดับลงซึ่งหากจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านอาจยังเพิ่มสูงขึ้นได้อีกโดยขณะนี้ทุกฝ่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนทั้งรถเรือถุงยังชีพน้ำอาหารการเตรียมย้ายผู้เปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้าน

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านสนับสนุนทรายและกรวดที่ได้จากการขุดลอกต่างตอบแทนแม่น้ำน่านจำนวนกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางเทศบาลเมืองน่านสำหรับบรรจุถุงบิ๊กแบ็กเพื่อนำไปเสริมแนวกั้นน้ำโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายมีชัยปฏิยุทธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านได้ตั้งเต็นท์ที่บริเวณจุด N1 สะพานพระนาภาคเหนือเพื่อติดตามข้อมูลระดับน้ำและคอยให้คำอธิบายกับประชาชนที่มาติดตามน้ำด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านรารินทร์ธรรมพิจารณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
1: รัฐบาลตั้งสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินร้อยเอกหญิงพัฒน์ลับทองสงวยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบซับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนเตือนขีปนาวุธสหรัฐใกล้หมดรายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากสถาบันคลังสมอง CSIS เตือนว่าคลังแสงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดต่ำลงอยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารและสกัดกั้นภัยคุกคามทางตะวันออกกลางส่งผลให้กองทัพต้องใช้กระสุนและเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธหลักๆจำนวนมากโดยขีปนาวุธท้าถูกใช้งานไปแล้วราวร้อยละ50-80ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนช่วงสงครามประเมินว่าปัจจุบันเหลือขีปนาวุธอยู่ประมาณ250ลูกเท่านั้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตในคลังลดลงไปร้อยละ50-65คาดว่าสต็อกในปัจจุบันเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรอาจต้องยอมรับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่มากขึ้นในการเลือกสกัดกั้นเป้าหมายหากสงครามในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีกรอบ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมอุทยานสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดยุทธการฟ้าสางป่าเด่งใต้คนพื้นที่เป้าหมายอำเภอแก่งกระจานจับต่างด้าวยาเสพติด5รายพร้อมอาวุธปืนและกระสุนนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุ

0: แห่งชาติแก่งกระจานกับพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นโดยนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน50นายเข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการตรวจค้นจับกุมต่างด้าวได้18รายพร้อมผู้ติดตามอีก10รายนอกจากนี้พบผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติด5รายโดย1รายเป็นชายถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า10เม็ดไอซ์ 0.5 กรัมกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 5นัดและกระสุนขนาด .22 จำนวน1นัดส่วนอีก4รายเป็นชาย3รายและหญิง1รายถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดจากการตรวจค้นยังพบธงชาติและเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาจำนวนมากโดยคดีทั้งหมดส่งให้สภ.แก่งกระจานดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเตรียมส่งทหารเกาหลีเหนือครึ่งแสนไปยังรัสเซียประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้ตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารเกาหลีเหนือ 30,000 ถึง 50,000 นายเข้ามาประจำการในดินแดนรัสเซียเพื่อเตรียมการสนับสนุนและศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสงครามสมัยใหม่ในยูเครนคาดว่าเกาหลีเหนือจะใช้โอกาสนี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การรบจริงในสงครามยุคใหม่รวมถึงจะได้รับสิทธิ์ในใบอนุญาตการผลิตอาวุธตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆจากรัสเซียเป็นการตอบแทนเซเลนสกี้เตือนว่าความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดและประสบการณ์ที่กองทัพเกาหลีเหนือได้รับจะกลายเป็นภัยคุกคามและสร้างความตึงเครียดต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: 9:11 นมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนกันหน่อยดีกว่าค่ะดิฉันก็พูดถึงสถานทูตจีนหลายครั้งเลยนะคะว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะสื่อสารยังไงให้กับคนของเขานะฮะเพราะว่าทางจีนเนี่ยอยากให้เห็นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นอยากให้รู้สึกยังไงก็เป็นไปตามนั้นบางทีภาพที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ไปเผยแพร่ทางจีนทั้งหมดมันก็คงไม่ดีกับประเทศไทยเวลาที่มันเกิดเรื่องบาดหมางขึ้นล่าสุดนี้นะคะGlobal Times ซึ่งเป็นสื่อมวลชนแห่งรัฐของจีนบอกว่าสถานทูตจีนในไทยได้เรียกร้องให้พลเมืองจีนที่เดินทางมาเยือนไทยเพื่อร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น

0: ให้เคารพเจ้าหน้าที่ศุลกากรและวัฒนธรรมท้องถิ่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการของกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นค่ะให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยด้วยความเคารพด้วยความเป็นมิตรด้วยจิตใจเปิดกว้างให้ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพอันยาวนานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วก็ยังได้แนะนำนักเดินทางให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะฮะแล้วก็จีนเขาก็บอกเขาสนับสนุนให้พลเมืองจัดการกับข้อพิพาทด้วยเหตุผลภายใต้กรอบกฎหมายและขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการรวมถึงผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้แทนการทูตจีนในไทยค่ะแล้วสื่อก็อธิบายว่ามันเกิดเรื่องมาตั้งกี่เรื่องที่สนามบินที่
1: ตามดารามา
0: ใช่ค่ะใช่แล้วพอมันเป็นเรื่องในโซเชียลมันก็เป็นเรื่องดูถูกกันไปมาอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันไม่เป็นผลดีมันเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนถูกไหมฮะแฟนคลับชาวจีนจำนวนมากนะคะที่ดีแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าจีนเป็นตลาดที่ก็สร้างรายได้ให้กับธุรกิจบันเทิงของไทยอย่างมากมากมากมากจริงๆนะคะใครที่ไปจีนได้นี่โอ้โหเขาก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยเราก็ไปทางนั้นเพราะมันไม่ดีหรอกที่จะเกิดอะไรที่มันดูถูกเหยียดหยามกันค่ะ
1: ยิ่งดารานี่ผมไม่กล้าดูแคลนเลยถ้าเขาเป็นแฟนคลับเป็นอะไรกันเลยนะนี่ไกลตัวผมเนี่ยซื้อตั๋วเลยจะไปบินไปสิงคโปร์ปลายปีกันนะ
0: ค่ะ
1: ไปดู BTS แล้วมาจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยแสดงว่าคือถ้าเขาชอบเขาอะไรกันเขาพร้อมที่จะใช้จ่ายอะไรต่างๆกันเต็มที่นะเพราะคนจีนเนี่ยผมก็ยิ่งเศรษฐกิจเขามันเฟื่องฟูดีนะคนมีฐานะขึ้นอย่างรวดเร็วก็ยิ่งเขาพร้อมที่จะจ่ายอะไรกันมากมากนะแต่ล่าสุดเนี่ยคุณพลพีสุวรรณชวีเขาไปจับกลุ่มนะ เป็นเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายทำธุรกิจเป็นโรงแรมแต่ใช้นอมินีก็
0: โรงเรียนอินเตอร์ด้วย
1: โรงแรมชื่อโรงแรมไห่หมานน่าจะไห่หนานมากกว่านะ
0: ไห่หนาน
1: นะไห่หนานแล้วก็โรงแรมแจ๊สเออร์เบิร์นร้านอาหารยินเชียงและสถานประกอบการใกล้เคียงในเขตห้วยกวางก็มีรองอธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการก็ร่วมกับทางตม.ด้วยนะแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานแล้วก็ DSI ก็ร่วมมือกันกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาไปตรวจค้นคุณพลพีก็ลงไปด้วย
0: ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังจับอยู่เนี่ยเจ้าของร้านโทรขอเคลียร์ค่ะอ้างว่าจ่ายเป็นงวดให้เจ้าหน้าที่แล้วข้อเท็จจริงคือเข้าจ่ายจริงหรือเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่รับจริงหรือเปล่า
1: จ่ายให้ใครกันด้วยใช่ไหม
0: และทีนี้ก็มีการสวนว่าผิดก็คือผิดกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงคือก็ผิดก็คือผิดจริงๆอะค่ะแต่จ่ายก็คือจ่ายจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คือผิดนะฮะแล้วเขากล้าพูดอะเขาก็รู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขาบอกแต่เขาจ่ายแล้วแล้วที่ไหนก็เวลาที่ดูข่าวแบบนี้มหาวิทยาลัยอคติอีกคือร้านอาหารมันเยอะโรงแรมมันเยอะแต่เวลาที่เขาจับร้านสองร้านที่ก็สงสัยว่าทำไมไม่จับให้หมด
1: ก็อันนี้คุณพลพีเขาบอกว่าไอ้ที่มาจับเนี่ยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อสุ่มตรวจพบว่าสถานประกอบการและโรงแรมหลายแห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอย่างถูกต้องยิ่งกว่านั้นเมื่อสืบค้นถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกลับพบพฤติการสุ่มเสี่ยงเป็นนอมินีโดยสัดส่วนหุ้นชาวจีน

0: ถือครอง49เลข51เป็นชื่อของภรรยาชาวไทยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามคำสอบปากคำภรรยาชาวไทยที่มีชื่อจดทะเบียนกับพบว่าเจ้าตัวไม่เคยรับรู้เรื่องการชำระค่าหุ้นการเปิดบริษัทหรือการบริหารจัดการใดๆเลยโดยมีบริษัทรับทำบัญชีและสำนักงานกฎหมายอยู่เบื้องหลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทนอมินีบังหน้าก็มันก็จะมีคำว่าได้รับร้องเรียนแล้วก็มีการสุ่มตรวจใช้คำสองคำนะร้องเรียนแล้วก็สุ่มตรวจก็แสดงว่าก็คงจะยังไม่ตรวจทั้งหมดหรอกไอ้ที่อื่นก็ยังไม่คงจะยังไม่มีข้อมูลก็เลยยังไม่ได้เข้ามาตรวจอะไรทั้งนั้น
1: เน
0: ี่
1: ยบางสื่อเขา
0: ตอบคำถามคุณอันตอบคำถามคุณอันที่คุณอันถามว่าเอาแล้วไอ้ที่อื่นๆมันไม่มีเลยมันมีแค่นี้เหรอครับ
1: บางสื่อเขาถึงพาดหัวว่าพลพีลุยล้างบางโรงแรมเถื่อนอ๋อลุยล้างบางโรงแรมเถื่อนเดียนเว้นบักผิดลุยล้างบางโรงแรมเถื่อนไม่ใช่ลุยล้างบางโรงแรม
0: ลุยล้างบางแต่ต้อง
1: ไม่ใช่ลุยล้างบางโรงแรมค่ะ
0: ครับ
1: ก็เห็นมันเยอะค่ะทำไมเขาจับบางโรงแรมก็สงสัย
0: คราวนี้ต้องไปขยายผลนะถ้าเขาให้การว่าเขาจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเขาโกหกนะก็ต้องไปขยายผลดูจ่ายให้ใครอะไรไงต้องคาดคั้นออกมาม
1: ันต้องจ่ายแต่เรื่องสร้างแล้วพี่ไพศาล
0: เพราะว่ามันจะเป็นต้นตอสาเหตุจริงๆนะที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะประกอบกิจการขึ้นมาได้ครับ
1: เข้าใจว่าต้องเริ่มจ่ายตั้งแต่เริ่มสร้างต้องจ่ายตั้งแต่เริ่มสร้างเพราะว่าถ้าไม่จ่ายตั้งแต่เริ่มสร้างสร้างไม่ได้ค่ะสร้างไม่เสร็จ
0: แต่ตอนหลังของบ้านเรามันก็พัฒนาไปไกลนะคุณอันมันมี one stop service
1: ใช่ค่ะ
0: เหมารวมตั้งแต่สร้างจนกระทั่งประกอบการเลย
1: ใช่ค่ะใช่ก็จัดการให้หมดเลยdata center นี่ก็กำลังจะมี one stop service นะฮะ เอารวมที่เดียวกัน
0: ครับเรื่องคดีที่เด็กวัย14ไปก่อเหตุนี่ก็ยังอยู่ในความสนใจนะคุณอันแต่ว่าผมก็รอดูว่าผลการสอบสวนแล้วเขาจะสามารถอธิบายสรุปถึงสาเหตุอะไรได้ไหมเห็นตำรวจเขาบอกว่าเขาสอบปากคำไปเป็น10ปากแล้วนะแล้วก็เขาจะมีการแถลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสาเหตุมาจากอะไรซึ่งแต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจนะครับเพราะมีเกี่ยวข้องกับเยาวชนเขาก็อาจจะไม่กล้าแถลงอะไรที่มันชัดเจน 100% นะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติกับเยาวชนด้วยแต่ว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เลยมีปรากฏการณ์ที่ตามกันมาเต็มไปหมดนะ
1: โรงเรียนนู้นโรงเรียน
0: น
1: ี
0: ้โรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ก็เริ่มมีโซเชียลบอกว่ามันมีพฤติกรรมมันมีอะไรเนี้ยโรงเรียนปากเกร็ดแจงชักขู่ก่อเหตุรุนแรงยันไม่นิ่งนอนอะไรเงี้ยที่หาดใหญ่ก็มีหาดใหญ่ที่ไหนที่ว่าครูต่างชาติอะไรขู่ว่าจะยิงยิงอะไรต่างๆแล้วเลยเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ขอนแก่นที่อะไรต่างๆนะผู้ปกครองออกมาบอกว่าเนี่ยในโรงเรียนก็มันก็มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายขู่ใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆโยงไปถึงเรื่องคลิปโรงเรียนอะไรนะเซนคาเบียนมันก็เลยแบบพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้มามันก็ที่นู่นที่นี่มันก็ปรากฏเป็นข่าวแล้วกันออกมาติดๆกันไปนะซึ่งอันนี้มันก็บอกว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็น่าจะคือถ้าเราจะไปจับให้ความสนใจเนี่ยมันก็คงจะมีไม่น้อยหรอกที่ดูแล้วมันก็ผู้ปกครองหรือว่าคนในสังคมของเขาเนี่ยก็อาจจะมีความวิตกกังวลหรือว่าพบปะเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เขารู้สึกว่ามันผิดปกติน่าจะมันมีร่องรอยอยู่นะ
1: เวลาที่เราหยิบเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย

0: ดิฉันมองว่ามันไม่มีวันสำเร็จอะค่ะพี่ไพศาลถ้าจะบอกว่ากระทรวงศึกษาว่ายังไงโรงเรียนว่ายังไงปัญหาเนี่ยกว่าที่จะมาถึงโรงเรียนได้อะบางทีครูก็เอาไม่อยู่ค่ะพี่ไพศาลมันเป็นเรื่องมาตั้งแต่ที่บ้านถูกไหมฮะตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่เรื่องของโซเชียลมาถึงโรงเรียนที่บางทีครูรับไม่ไหวแล้วนะคะพี่ไพศาลโยนให้โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้จริง
1: ๆแต่กรณีเด็กกรณีเด็กคนนี้ไม่ใช่ปมผมคิดว่าไม่ใช่ที่โรงเรียนอะ
0: หรือว่าโยนให้โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้
1: อย่างเดียวว่าปมมันอยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาก็ลงมือกับครอบครัวก็ด้วยนี่ใช่ไหม
0: คือจะบอกว่าโรงเรียนต้องเป็นที่ปลอดภัยโรงเรียนต้องแก้ปัญหาโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันปัญหามันหนักมากแล้วกว่าจะมาถึงโรงเรียนครูบางทีเอาไม่อยู่ค่ะพี่ไพศาลเชิญพ่อแม่มาเนี่ยพ่อแม่นี่ก็สุดสุดเลยนะคะไม่มาด้วยครูเอาไม่อยู่จริงๆค่ะดิฉันคิดว่าอย่าโทษแต่ครูเลยเราต้องดูไปถึงคุณภาพตั้งแต่เกิดมาเนี่ยว่าอยู่ในครอบครัวอันนี้พูดโดยรวมนะคะว่าครอบครัวเป็นยังไงมันน่าอยู่ขนาดไหนแล้วก็สังคมอ่ะช่วยกันดูแลเด็กขนาดไหนการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ในบ้านนะคะสังคมต้องช่วยกันดูแลค่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่สังคมไม่ได้ช่วยกันดูแลเลยซื้อขายบริการเด็กเปิดเทคเปิดผับให้เด็กไปเที่ยวโซเชียลก็มีแต่เรื่องไม่ได้มีค่านิยมอะไรที่จะสร้างค่านิยมให้กับเด็กครูเองได้ครูดีก็ครูก็เหนื่อยถ้าไปเจอครูไม่ดีในโรงเรียนก็อย่างที่เป็นข่าวนั่นน่ะก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกเรียนคิดว่าเจ้าภาพต้องดูภาพรวมของสังคมทั้งหมดค่ะจะมาโยนบาปให้โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ครูเหนื่อยมากพี่สายนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะครูก็บอกว่าพ่อแม่สมัยนี้ก็ไม่ได้เหมือนพ่อแม่สมัยนู้นพ่อแม่สมัยนี้ก็โตมาก็อย่างที่เห็นกันนะคะเขาก็ไม่พอใจก็ย้ายไปโรงเรียนนั้นไปโรงเรียนนี้เลือกได้แต่ถ้าพ่อแม่เลือกไม่ได้ก็ต้องอยู่ในโรงเรียนก็ครูก็บางทีมันก็เหลือรับอะค่ะต้องแก้ตั้งแต่ระดับครอบครัวค่ะพี่ไพศาลระดับสังคมครอบครัวประโยนทุกอย่างให้โรงเรียนไม่ได้อะ
1: อันนี้ก็ปู่ย่าเลี้ยงด้วยนะไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยง
0: แล้วก็ช่องว่างระหว่างคนอายุ70กับคนอายุ14เนี่ยโอ้โหมากค่ะพี่ไพศาลไม่ต้อง70หรอกแค่แม่อายุ50 60ลูกอายุ10กว่านี่ก็เหนื่อยแล้วค่ะ
1: ความเข้าใจในสังคมยุคใหม่กับสิ่งที่คนรุ่นที่ผ่านๆมาเขาซึมซับมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่เข้าใจนะเขาเข้าใจแต่ว่ามัน
0: ไม่เข้าใจว่าจะพูดไปยังไงให้รู้เรื่อง
1: คงไม่ลุ่มลึกเพียงพอ
0: ก็อยากจะคุยด้วยแต่ไม่รู้จะคุยกันยังไงให้มันรู้เรื่องบางทีเขาเข้ามาเขาก็ไม่พูดกับเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปิดห้องแล้วเขาไม่พูดกับใครนะแต่เขาพูดกับใครเราไม่รู
1: ้
0: คุยกับเพื่อนคุยกับใครที่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คุยด้วยทุกวันมันยากมากๆค
1: ่ะเด็กพิเศษที่ตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่เคยสอนขับรถแล้วก็ขับเป็นตอนนั้นเขาเด็กพิเศษแล้วก็นักจิตวิทยาเขาก็บอกแพทย์ทางด้านจิตวิทยาก็บอกว่าเด็กเขานั่งอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเขาเป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขาเรียนรู้ได
0: ้เขาสนใจอะไร
1: เขารู้กระบวนการเขาอะไรต่างๆเพราะว่าความที่เขาเป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แตกต่างจากเด็กทั่วๆไปความสนใจเขาจะลงลึกไปได้มากเพราะนั้นเขาขับได้แต่ปืนเนี่ยผมยังสงสัยนะว่าถ้าไม่เคยยิงเลยเนี่ยผู้ปกครองไม่เคยพาไปฝึกไปอะไรเลยเนี่ยมันโอกาสที่ยิงแล้วมันอย่างตำรวจแถลงเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตก็รู้แล้วแต่ถูกยิงเข้าในจุดตายจุดเสียชีวิตทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะ

0: แต่รู้สึกเพื่อนเขาจะบอกผมว่าน่าจะไขปัญหาข้อนี้ได้นะเขาบอกว่าเท่าที่รู้เลยก็คือว่าไอ้ซ้อมยิงปืนจริงเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบีบีกันเนี่ยเขาไปซ้อมยิงบีบีกัน
1: มาถึงเด็กคนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพื่อนเขานะเพื่อนที่สนิทนะให้ปากคำกับตำรวจบอกเท่าที่ทราบก็คือเท่าที่โชว์คือว่าเขาไปซ้อมยิงบีบีกันเล่นบีบีกัน
1: มันก็เหมือนจริงเลยใช่ไหมคะมันคือปืนจริงนั่นแหละแต่ลูกป
0: อเปลี่ยนแต่ว่าน้ำหนักแรงเริงอะไรต่างๆต่างกันอยู่แต่ว่ามันก็นั่นเหมือนกันมันก็เป็นการฝึกฝนเบื้องต้นแต่ว่าถึงขั้นว่าไปซ้อมยิงลูกจริงเลยอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะลูกที่เขาเอามาเนี่ย2กล่องเต็มๆละกล่องละ50ลูกไงนะผู้ปกครองมีอย่างเนี้ยก็แสดงว่าผู้ปกครองเพราะเป็นลูกซ้อมนะมันเป็นลูก
1: ที่ไปสนามกัน
0: มันจะต้องมีการไปสนามอยู่เขาถึงต้องซื้อลูกซ้อมมาไว้ต้อง2กล่องเยอะๆขนาดนี้แล้วเด็กถึงได้เอาลูกเทใส่กระเป๋ามาเนี่ยแล้วหล่นกับพื้นไป2ลูกมาทั้งหมด98ลูกนะซึ่งฤทธิ์ก็ยิงก็โดนร่างกายก็เสียชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าหัวมันเป็นหัวตะกั่วที่ทำให้มูลค่าของลูกปืนพวกนี้มันก็จะถูกลงหน่อยก็เอาไว้ซ้อมยิงในสนามยิงปืนมันก็มีอะไรอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะที่บอกว่าเด็กคนนี้น่าจะเข้าถึงอาวุธปืนจะโดยการรู้เห็นของ
1: ที่บ้านหรือไม่ก็ตาม
0: ครอบครัวหรือไม่ก็ตาม
1: จะเคยได้จับเคยได้ฝึกมาก่อน
0: คงไม่ใช่จู่ๆหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ไล่ยิงคนแล้วก็มีเสียชีวิตกันไปมากมายขนาดนี
1: ้ค่ะเรียนเรียกร้องนะคะว่าจะโทษโรงเรียนจะเรียกร้องเอาแต่โรงเรียนเรียกร้องเอาแต่กระทรวงศึกษาธิการหรือว่าคุณยศชนันจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนคุณอะไรอ่ะประเสริฐทรัพย์หลวงทองอะไรจักรหลวงทองอะไรนี่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองคือกว่าจะถึงโรงเรียนเนี่ยสายไปแล้วค่ะนี่เคยไปงานสัมมนาครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กไม่ไหว้พ่อไหว้แม่อะไรก็ขบวนเป็นครูเขาก็พูดเลยว่าก็พ่อแม่แบบนี้แหละการไหว้มันต้องไหว้มันต้องสอนแต่ก่อนออกจากบ้านไม่ใช่มาว่าครูว่าไม่สอนให้ลูกเขาไหว้พ่อไหว้แม่การไหว้ต้องสอนแต่ก่อนออกจากบ้านไม่ใช่ไปสอนที่โรงเรียน
0: ครับ
1: ต้องทุกอย่างค่ะไม่ใช่ที่โรงเรียนต้องสังคมทั้งหมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับเดี๋ยวพบกันตอนช่วงเย็นนะครับคุณอัน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคน

0: คนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-POT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-POT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. M-COT News FM 100.5 ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-COT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: นาฬิกา 34 นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้าวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและพี่พรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรคะ
3: สวัสดีน้องนงค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็โลกการลงทุนกันนะคะก็มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะเราอยู่กันเดือน8ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดพลิกผันส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่านะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีประเด็นนะคะความชัดเจนนะคะซึ่งทางอิหร่านกับโอมานนั้นบอกว่าใกล้จะบรรลุละนะคะเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยอิหร่านกับโอมานนั้นกำลังจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้เส้นทางเดินเรือใหม่ระหว่าง2ประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งก็ย้ำว่าทางฝั่งของอเมริกาเองคือไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะคุณก็ต้องทำตามเงื่อนไขข้อตกลงที่เราคุยกันด้วยนะคะรวมไปถึงมีการยื่นเงื่อนไขมานะคะให้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุติมาตรการคว่ำบาตรต่างๆการข่มขู่โจมตีอิหร่านจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์นะคะตลอดจนเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยสงครามหรือว่าค่าปฏิกรรมสงครามเป็นต้นนะคะก็เป็นสถานการณ์ซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็มีการลงนามนะคะร่วมกับทางปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะคะในข้อตกลงความมั่นคงทางด้านกลาโหมเมกกะนะคะก็อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าถ้า1ใน3ประเทศถูกโจมตีเนี่ยก็จะเท่ากับว่าอีก2ประเทศที่เหลือเนี่ยก็จะถูกโจมตีไปด้วยปรากฏว่าเซ็นลงนามไปได้ประมาณสักแค่วันเดียวนะคะวันรุ่ง

0: ขึ้นนะคะก็มีรายงานนะคะซึ่งกลุ่มฮูติออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการโจมตีโดยกลุ่มฮูติไปยังโรงกลั่นของซาอุดิอารามโกซึ่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะลงนามกันไปหยกหยก3พันธมิตรเมกะนะฮะแต่ก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะตุรกีก็ออกมาบอกว่าอ๋อการลงนามข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าไม่ได้มีเป้าหมายไปที่ทางการกันหรือว่าการรับมือกับการโจมตีของทางอิหร่านคือไม่ได้มีเป้าหมายไปที่อิหร่านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าสถานการณ์ยังร้อนอยู่แต่ว่าจุดพลิกด้านหนึ่งก็คือท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนี่ก็ออกมาบอกว่าเขาจะโลว์คีย์และเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านนะคะก็คือกำลังลดระดับกรณีอิหร่านนะคะแล้วก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยจะหันไปให้ความสำคัญกับการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่วายบอกว่าอ๋อตอนนี้คืออเมริกาคือไม่รีบนะคะเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่มากๆนะคะแล้วก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ทหารนะคะก็บอกว่าไม่รีบละนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ตลาดก็มองว่าเหมือนกับจะคลายมากยิ่งขึ้นลักษณะเป็นการ de-escalation ก็คือไม่ได้ยกระดับของสถานการณ์ให้มีความรุนแรงหรือว่าร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกก็คือว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ซึ่งออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 80,000 ตำแหน่งประกาศออกมาเนี่ยกลับลดลงแล้วก็ลดลงถึง 23,000 ตำแหน่งซึ่งเป็นตัวเลขในเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ตัวเลขการจ้างงานก็ยังถูกปรับลดลงอย่างมากนะคะและการว่างงานเองก็จาก 4.2 ในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 4.1% นะคะเพราะว่ายังมีแรงงานออกจากตลาดค่ะแต่ว่าความสำคัญของตัวเลขนี้ก็คือว่านักลงทุนตีความนะคะแล้วก็ประเมินไปว่าตัวเลขอ่อนแอแบบนี้ก็จะช่วยลดแรงกดดันที่เฟดจะต้องรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนค่ะเพราะฉะนั้น2ประเด็นนี้นะคะก็เลยส่งผลนะคะที่ทำให้สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องของราคาทองคำนะซึ่งก็ทำขึ้นมาทะลุ 4,300 เหรียญด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ประมาณสัก 4,372เหรียญนะคะที่ไปแตะระดับนั้นคือก่อนหน้านี้นักลงทุนเขาก็ประเมินกันว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบถัดไปเดือนกันยายนแต่ว่าล่าสุดนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าในการประชุมรอบนี้เฟดน่าจะยังคงดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะซ้ําเติมเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินหาแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดนะคะก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคมที่จะประกาศออกมาในวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการวันพุธที่12แต่ว่าจริงๆเราก็จะทราบเงินเฟ้อของสหรัฐประมาณคืนวันที่12นะคะแล้วก็ยังจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งก็จะเป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหน้าโรงงานตัวเลข PPI เนี่ยประจำเดือนกรกฎาคมก็จะประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะ
0: ใช่ค่ะก็งั้นเรามาดูราคาทองคำกันก่อนนะคะเพราะว่าราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นี่คือพุ่งไปถึง 2.3% นะคะคือ100.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะมาปิดที่4,399.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้เป็นตัวเลขวันศุกร์สัญญาทองคำโคเม็กซ์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นการขานรับเรื่องตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกาออกมาอ่อนแอคือข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีของตลาดนะคะรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วยนะคะราคาทองคำโคเม็กซ์สัญญาตัวนี้เนี่ยขึ้นไปแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ7สัปดาห์นะคะทีนี้ถ้ามาดูราคาในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวดู Gold Spot กันนิดนึงนะคะ Gold Spot เองก็ล่าสุดอยู่ที่ 4,324 เหรียญ นะคะแต่พอมาดูทองไทยนะคุณผู้ฟังค่ะพี่พร
1: ค่ะ
0: โอ้เราไม่พุ่งแฮะเนาะ คือเพราะว่าขยับมาดูเงินบาทเนี่ยเช้าวันนี้เงินบาทปริ่มเส้น33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่ 33.01 เพราะฉะนั้นการประกาศรอบแรกของราคาทองบ้านเราวันนี้

0: ว่าลง350บาทต่อบาททองคำนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการขยับขึ้นมาในรอบที่2รอบที่3ด้วย
1: ค่ะและถ้าดูราคาทองคำถามว่าเอ๊ะทำไมเช้าวันนี้บ้านเราประกาศลงเพราะว่าไอ้วันที่เขาประกาศไปราคาสูงสุดเมื่อวันศุกร์หลังจากทราบตัวเลขนอนฟาร์มเทโลนะคะก็ทองคำไปถึงประมาณอย่างที่บอก 4,371 กว่าเกือบ72เหรียญนะ
0: คะ
1: ซึ่งบ้านเราตลาดทองคำในประเทศไปทำการแล้วร้านทองต่างๆไปทำการแล้วนะ
0: คะ
1: แล้วพอมาเช้าวันนี้เนี่ยราคามันไหลจาก 4,372 ลงมาประมาณ 4,351 แล้วก็ล่าสุดมันเหลืออยู่ประมาณ 4,327 นะ
0: คะ
1: แล้วก็เจอกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกก็เลยทำให้ราคาทองคำบ้านเราดูไม่ค่อยได้ประโยชน์จากช่วงที่มันราคาไปถึงใกล้ๆ 4,400 นะคะ 4,372 เท่าไหร่นักนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ดูเหนื่อยๆตื้อๆหน่อยนะทองบ้านเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับการวิเคราะห์ราคาทองคำแล้วก็เรื่องของประเด็นค่าเงินบาทด้วยทองในประเทศนะคะประกาศ3รอบปรับลดลง250บาทต่อบาททองคำนะคะใครรออยู่ที่ดอยไหนบ้างนะคะทองแท่งขายออกรอบล่าสุด 67,650 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ยังโค้ดโกลด์สปอต 4,330 เหรียญแล้วก็เงินบาทอ้างอิง 33.02 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเราไปที่ราคาทองคำกันก่อนนะคะมาดูกันที่ราคาน้ำมันเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยวกกลับไปตลาดหุ้นนะสัญญาน้ำมัน WTI งวดส่งมอบกันยายนนะคะวันศุกร์บวกไป89เซนต์ค่ะหรือว่า 1.1% ปิดที่ 78.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ยังเป็นย้อนหลังอยู่นะคะส่วน Brent เองก็บวกเช่นเดียวกัน1เหรียญ6เซนต์มาปิดที่ 83.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัญญาน้ำมัน WTI นั้นปรับลงมากกว่า 7% ส่วน Brent เองก็ปรับลงมากกว่า 8% นะคะนี่ก็เป็นช่วงวันศุกร์เนี่ยเพิ่มคือยังเพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาในช่วงเช้าวันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับ WTI บวกมา53เซนต์ค่ะประมาณ 0.7% มาอยู่ที่ 78.71 ส่วน Brent ก็บวกมา77เซนต์ 0.9% ค่ะมาอยู่ที่84เหรียญ32เซนต์นะคะนี่เป็นราคาล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะนะเดี๋ยวดูดัชนีตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะคะในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือว่าเดี๋ยวน้องลุงอาจจะดูในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่ามีตัวเลขที่สำคัญที่มีการเปิดเผยออกมานะคะแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกวันนึงที่เราใช้คำว่าทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะโดยสำหรับ S&P 500เนี่ยทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการเข้าใจว่าดาวโจนส์ด้วยนะคะดาวโจนส์บวกไป151จุดหรือว่า 0.28% ค่ะปิดที่ 54,036 จุด S&P 500บวกไป 47.68 จุดหรือว่า 0.6% มาปิดที่ 7,757 จุดค่ะและ Nasdaq เองก็บวกไป 1.3% 342จุดมาปิด 26,690จุดนะคะก็มีแรงหนุนนะคะหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์กันไว้ทำให้ตลาดคลายความกังวลเรื่องของการรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงการเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็ยังหนุนบรรยากาศการลงทุนค่ะและดูรอบสัปดาห์นะคะทั้ง3กระดานนั้นบวกดีเลยนะคะอย่างดาวโจนส์ทั้งสัปดาห์บวกไปเกือบ 3% S&P 500นั้นบวกไปเกือบ 3.6% ในขณะที่ Nasdaq เองนะคะทั้งสัปดาห์ที่แล้วบวกไปถึง 5.2% นะคะก็มีแรงหนุนจากเรื่องของการเผยผลการดำเนินงานของหลายบริษัทอีกด้วยเด่นๆเลยก็คืออย่าง SpaceX นะคะวันศุกร์เขากลับมานะราคาบวกไป 15% นะคะแล้วก็รวมไปถึงหุ้นหลักๆอย่างตัว Palantir วันก่อนด้วยนะคะที่เผยผลประกอบการออกมาดีมากก็ทำให้ราคาหุ้นนั้นทะยานขึ้นไปนะคะก็เป็นผลนะคะที่หนุนนำนะที่ทำให้ภาพของทั้ง S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกได้อย่างสดใสเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันที่4ในวัน

0: ที่ผ่านมานะคะสต็อก600เนี่ยปิดที่660จุดเพิ่มขึ้น2จุดค่ะ 0.31% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,714 จุดเพิ่มขึ้น15จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดที่ 26,319 จุดเพิ่มขึ้น179จุดค่ะฟุตซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,901 จุดเพิ่มขึ้น33จุดนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาในเชิงบวกข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าตลาดกว่าที่คาดไว้ก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนนะคะสต็อก600เนี่ยปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4นะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดฉากที่มีปิดฉากสัปดาห์ที่มีการประกาศผลประกอบการคือตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการประกาศผลประกอบการนะคะก็ปิดไปอย่างคึกคักค่ะช่วยผลักดันดัชนีสต็อก600ทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งเลยทีเดียวขณะที่ความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นแม้ว่าณวันนี้ยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนะคะข้อมูลในส่วนของดัชนีสต็อก600มีแนวโน้มการรายงานการเติบโตของผลประกอบการในไตรมาส2มากกว่า 22% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส3ของปี2565นักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าโดยรวมแล้วเนี่ยฤดูผลประกอบการการประกาศผลประกอบการช่วยยืนยันมุมมองที่ว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในยุโรปยังคงแข็งแกร่งแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในระดับที่นักลงทุนมองข้ามความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะส่วนมาดูภาพของตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวนะคะสำหรับดัชนีต่างๆนะคะนิเคอิ225วันนี้บวกไปถึง 1,324 จุดค่ะ 2.02% นะคะส่วนหางแสงนะฮะหางแสงอินเด็กซ์ของฮ่องกงวันนี้ก็บวกเช่นเดียวกัน 0.7% ค่ะคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้วันนี้บวกไปเกือบ 0.5% นะฮะพยายามไต่ระดับกลับมานะฮะหลังจากที่เจอล้างกระดานไปรอบนึง จากฟอสเซลนะคะ ก็พยายามที่จะไต่ระดับกลับคืนมานะคะวันนี้บวกได้ประมาณ 0.4% สำหรับ Kospi Index ของเกาหลีใต้ค่ะและดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเช้าวันนี้ก็บวกเช่นเดียวกัน 0.3% นะคะแล้วก็ทางฝั่งของบ้านเราเองวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะว่าจะเปิดทำการมาเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเซ็นดีเอ็กซ์ปิดปรับตัวลดลงไป 2.64 จุดนะคะหรือว่า 0.16% ปิดที่ระดับ 1,612 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เนี่ย 63,391 ล้านซึ่งถือว่าแหมเราจะใช้คำว่าเบาบางก็แหมยังไม่ใช่น
0: ะ
1: แต่มันก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนวันก่อนๆที่แบบ 90,000 ล้านแสนล้านอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: เอาวันศุกร์เซ็นดีเอ็กซ์มีมูลค่าซื้อขาย 63,000 ล้านค่ะและขีดเส้นใต้นะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,316 ล้านสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวมารอติดตามกันว่าวันนี้หุ้นไทยจะไปตามทิศทางของตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียหรือไม่นะคะหรือว่าจะเป็นชาวสวนนะคะ แต่ว่าบ้านเราเองก็ยังอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายของการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญจะมีประเด็นเรื่องของ MSCI ประกาศทบทวนดัชนีในวันที่13สิงหาคมนี้อีกด้วยนะจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังมีท่านใดรอโครงการไทยเที่ยวไทย plus อยู่บ้างไหมคะคือรัฐบาลเนี่ยจะให้การสนับสนุน 3,000 บาทนะคะแล้วก็คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1,750 ล้านบาทค่ะเราไปพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีคุณโนดีท่านฟังครับ
1: ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นแล้วนะคะว่างบประมาณจากพรก.กู้ 400,000 ล้านเนี่ยนะคะอ่ะล็อต1ก็ใช้แจกไทยช่วยไทยรอบที่3อยู่นะคะแล้วก็ล็อตแรกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ล็อตหลังอีก 200,000 เนี่ยยังดูอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมีเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย plus ด้วยอาจารย์เห็นชอบหรือไม่อาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่าคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่อะค่ะอาจารย์ค่ะ

0: ือแน่นอนนะครับว่าจุดแรกก่อนก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยนะครับก็กำลังฟื้นขึ้นนะครับถ้าตัวเลขของเดือนมิถุนาถ้าดูจากกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะทุยอยู่ที่ประมาณ1,800,000 คนและพอมาเดือนกรกฎาคมน่าจะอยู่ที่2,600,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการท่องเที่ยวที่รับผลกระทบมาจากสงครามอ่าวเนี่ยนะครับที่น้ำมันแพงเนี่ยมันได้รับผลกระทบมิถุนาแล้วเริ่มฟื้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของต่างจังหวัดเนี่ยจึงมีอาการซึมแล้วก็ค่อยๆฟื้นนะครับนักท่องเที่ยวไทยปีนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีการเที่ยวเกินกว่า100-150 ล้านคนครั้งและจะต้องการสร้างรายได้ประมาณ1,000,000,000 บาทนะครับต่อปีขณะที่การท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยคาดว่าจะประมาณ32-34 ล้านคนประมาณ1.5 ล้านล้านบาทซึ่งปีนี้ก็ต้องลุ้นแล้วว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยจะทะลุ32 ล้านคนหรือเปล่าถ้าต่างชาตินะครับแต่การท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับ100 ล้านคนครั้งนะครับและสร้างรายได้900,000,000,000 บาทละ
1: นี่แค่เดือนสิงหาคม
0: ใช่ครับเพราะนั่นเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมจะกระแทกเงินลงไปแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะเพื่อปักทองธุรกิจSME นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะวิ่งกวาดหมดตั้งแต่2 ดาวจนถึง 5 ดาวแต่ว่าถ้าคนไทยเนี่ยจริงๆเราอาจจะเข้าไปตั้งแต่2 ดาว 3 ดาว 4 ดาวและบางส่วนไป5 ดาวแล้วก็เรามาแรงค้าไทยเราเพิ่งแถลงนะครับตัวดัชนีของ SME นะครับ SME Index นะครับแล้วเราก็ดูไทยช่วยไทย Plus ก็บอกว่าธุรกิจขนาดจิ๋วกับขนาดเล็กเนี่ยได้อานิสงส์สูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมเห็นด้วยกับไทยเที่ยวไทย Plusนะครับอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าน่าจะกระแทกและกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคที่สำคัญครับเพราะนั้นเห็นด้วยครับ
2: อาจารย์คะแต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วถ้าไปอัดต่อเนื่องจากนั้นได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์เงื่อนเวลา
2: เงื่อนเวลา
0: คือสำหรับผมเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขาดีด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ที่จะระบอกนะฮ
1: ะ
0: ไม่ช่วยในช่วงที่ช่วงนี้ดีกว่าที่มันซึมซึมแล้วทำไมซึมซึมเนี่ยไม่ช่วยอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมของเขานะครับก็ประเภทไฮซีซั่นแล้วเราทำเป็นไฮเออร์ซีซั่นก็ได้นะ
1: เที่ยวแล้วเที่ยวต่อเที่ยวต่อไปอย่าง
0: นี้จริงจริงเนี่ยจังหวัดใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติมาอยู่แล้วมันมีสถิติคาดเดาได้ครับแต่จังหวัดเมืองรองเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะไทยเที่ยวไทยพัฒช่วยเมืองรองได
1: ้
0: เพราะผู้ประกอบการเมืองรองถ้าถามเขาเขาบอกดีมีกว่าไม่มีนะ
2: ค่ะ
0: นะครับมีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วและแน่นอนว่าถ้าจะทำต่อผมว่าการท่องเที่ยวยังเป็นอะไรที่มันเป็นการส่งเสริมให้เป็นการใช้จ่ายในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งผมคาดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันแย่งยังไม่เยอะนะเมื่อกี้บอกใช้พันกว่าล้านถูกไหมฮะ
1: 1,000-2,000ประมาณนี้ค่ะอาจารย์
2: ค่ะ7,000-8,000
0: ลองเทียบกับไทยช่วยไทยพลัสสิครับมันแสนกว่าล้านเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมอะสเกลมันน้อยไปฮะคือมันไปเที่ยวแล้วมันไม่ได้จุดไฟให้มันแบบลุกโชนในแง่ของธุรกิจท่องเที่ยวจะฟื้นขึ้นอย่างมากมันแย่เข้าไปนิดเดียวเองอะสำหรับผมนะนะครับแต่ว่าเราต้องแยกนะครับว่าจุดแรกเนี่ยกระตุ้นตอนนี้แล้วให้มันดูไฮเออร์ซีซั่นเนี่ยนะครับมันจะดูดีเพราะว่าตอนเดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยมันไฮซีซั่นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยให้ไฟมันลุกโชนให้ท่องเที่ยวคึกคักแล้วก็มันหนุนนำเศรษฐกิจปีหน้าให้โตใกล้เคียง3หรือเกินกว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่สำหรับผมว่ามันเหมาะสมอยู่นะครับ
1: แสดงว่าอาจารย์เห็นว่าน่าจะมากกว่า 1,700-1,800 ล้านใช่ไหมคะคือจัดแบบหนักไปเลยอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
0: คือผมรู้สึกจะประหยัดทำไมกับการขายเที่ยวไทยคืออันอื่นก็ขายตั้งเยอะถูกไหมฮะคือถ้าควายอย่าเสียดายพริกอ่ะคือต้องนอกจากคือเงินเนี่ยมันมีอยู่ในถุงในถังอยู่แล้วไงถูกไหมครับผมคิดงั้นและจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความผูกพันกับ GDP ไทย 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเพราะนั้นเนี่ยเป็นผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะบอกว่าสู้ๆเชียร์หน่อยแบบอัดเต็มกล้าๆหน่
1: อ
0: ย
1: ครับอาจารย์อาจจะไม่50-50แล้วอย่างนี้สัก80-20อะไรอย่างนี้ดีไหม
0: ไม่กล้าลงความเห็นแต่ก็แม่เขาคงเส้นคงวานะตอนนี้เขาพลัสนะเขาก็60-40แต่ถ้าเป็นลักษณะสแควร์สิคือยกกำลังสองเนี่ยเอา80-20ก็แล้วกัน
1: ดีไหมอาจารย์
0: ทำไมโครงการอ่ะสแควร์นะอย่างเช่นว่าไทยช่วยไทยสแควร์อย่างเงี้ยไทยเที่ยวไทยสแควร์ค่อยเป็นกิมมิคใหม่80-20-70-30ประมาณนี้ครับ
2: ค่ะรัฐบาลบอกว่าใช้เงินประมาณ1,750 ล้านบาทแล้วก็มั่นใจว่าจะหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจได้ 26,000 ล้านบาทอาจารย์ว่ามองว่าเป็นไปได้ไหมคะ
0: คือเราแยกประเด็นก่อนนะครับ
1: ค
0: ือจุดแรกในหลักกระทรวงการคลังคิดว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเราคิดรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็คือประมาณเอาเกือบ40ล้านคนเนี่ยนะครับแล้วคนละ1,000 ล้านเนี่ยมันจะประมาณ1,600,000นะรัฐบาลก็บอกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.5 ถึง 0.8 ถูกไหมครับใช่ไหมเพราะนั้นถ้าสุดแย่ไปพันเนี่ย

0: มาได้ 20,000 กว่าเป
1: ็
0: นผมผมแย่ 5,000 เลยอ่ะ
2: เอ
0: าเอาแบบรัฐบาลนะก็แย่ 5,000 ไม่เอาแสนล้านไม่ดีหรอกหรือ 7-80,000 ล้านนะฮะเพราะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสีไทยต้องการแรงหนุนนะครับคือเวลาเราสำรวจ SME เนี่ยเขาเหนื่อยจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยก็แหม 2,000-2,3,000 ล้านก็เติมมาหน่อยก็แล้วกันผมคิดงั้นบวกกับ 1,700 เนาะครับ
2: อาจารย์พูดถึง SME แล้วมันมีควรมีมาตรการอะไรมีควรโครงการอะไรที่จะสนับสนุน SME โดยเฉพาะไหมคะอาจารย
1: ์
2: ค่ะ
0: คือสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยคือมหาลัยแห่งชาติไทยที่เพิ่งแถลงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันพิสูจน์ชัดนะครับเพียงแค่2เดือนกว่าๆนะเพราะเราสำรวจตอนถึงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับไทยเชื่อไทยพลัสเพิ่งออกนะบัตรการแห่งรัฐยังไม่เต็มที่นะครับมันจะมีภาพของการที่ธุรกิจขนาดจิ๋วและ SME ได้ประโยชน์ดังนั้นโครงการที่ช่วยธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยขนาดย่อยเนี่ยถ้าออกมาเหมาะสมเนี่ยมันช่วยหมดฮะแล้วก็มันไม่ได้กินกันด้วยนะครับคือการแถลงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการสรุป600ตัวอย่างทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนไม่ได้รับเข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยพักจะเสียประโยชน์และเสียตลาดไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการเติมโครงการเพื่อกระตุ้น GDP เพื่อกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็ช่วยแต่การทำให้ตัวเศรษฐกิจเติบโตได้ดีเนี่ยยังไงมันก็จะช่วย SME ช่วยหนี้ครัวเรือนและช่วยสถานการณ์ต่างๆอยู่แล้วเมื่อสถานการณ์ดูดีขึ้นทิศทางเศรษฐกิจดูดีขึ้นแบงค์เขาก็จะกล้าปล่อยสินเชื่อครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อาจจะเหลือสักประมาณครึ่งนาทีนะคะคือถ้าเป็นโดยตรงเลยเนี่ยนอกเหนือจากว่าไปสนับสนุนสินเชื่อต่อนึงให้แบงค์รัฐแล้วค่อย LSME ต่อไปอีกอะไรแบบนี้มันมีกลไกที่มันตรงมากกว่านั้นไหมคะที่อาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรคิกสตาร์ท SME ให้ฟื้นกลับมาได้อย่างเร็วๆแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ก็รัฐจะต้องแบบประเภทว่าให้เงินขาดใช้สถาบันเงินเฉพาะกิจนะครับต
1: ้
0: องให้เงินขาดเนี่ยเป็นบัญชีของสังคมนะครับบัญชีสังคมเนี่ยคืออย่าให้ธนาคารเฉพาะกิจเนี่ยรับภาระถ้ารับภาระเขาจะปล่อยเหมือนแบงค์ฮะแต่ต้องให้ขาดว่ารัฐบาลยอมขาดทุนนะแต่จะต้องมีมาตรการรองรับเพื่อจะทำให้ความเสี่ยงมันหายไปครับ
1: ค่ะแล้วค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องถึงคราวของ SME บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจะมีผลบังคับใช้12 สิงหาคม 2569โฆษกรัฐบาลชี้สัมพันธ์ไทยเมียนมาหนุนความมั่นคงพลังงานเดินหน้าต่อสัญญาก๊าซลดความเสี่ยงพลังงานในอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีกับเมียนมานั้นมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารต้นทุนการผลิตของประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเวียดนามและพลังงานเมียนมาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยมาเกือบ40ปีโดยก๊าซจากแหล่งยานาดาและซอติเคยมีสัดส่วนรวมกว่า 15-20% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศก๊าซเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นที่ผ่านมาห้องวิทยุสภ.บ้านปงจังหวัดราชบุรีรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท PSPN Manufacturing จำกัดเลขที่190/159ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลท่าผาและพื้นที่ใกล้เคียงตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากวัสดุที่ไหม้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟและลุกลามได้ง่ายโดยใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็ยังเฝ้าระวังกลัวที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสนค.กั้นราคาส่งออกนำเข้ากรกฎาคมขยายตัว AI Data Center ช่วยพยุงนายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าแนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานำเข้าเดือนกรกฎาคม2569คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ในอัตราชะลอลงเล็กน้อยโดยมีแรงสนับสนุนจากภาวะอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบสำคัญหลายประเภทที่ยังคงตึงตัวรวมถึงต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้ราคาสินค้าเกษตรอาหารพลังงานโลหะและทองคำยังสูง

กว่าปีก่อนขณะเดียวกันความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทำให้ความต้องการวัตถุดิบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แร่เทคโนโลยีและโลหะสำคัญอยู่ในระดับที่ดีช่วยพยุงราคาสินค้าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับสูงส่วนปัจจัยที่อาจจะทำให้ดัชนี

0: ทำให้ราคาพลังงานอ่อนตัวลงตลอดจนการชะลอของการสะสมสต็อกวัตถุดิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ำโขงล้นท่วมถนนแลนด์มาร์คเดือดร้อน5อำเภอในจังหวัดบึงกาฬระดับน้ำในแม่น้ำโขงไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกลงมาอย่างหนักนานกว่า2สัปดาห์และมีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยหนองคายและลำน้ำสาขารวมถึงปริมาณน้ำสะสมจากภูเขาควายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไหลลงมาตามลำห้วยและแม่น้ำสายหลักของฝั่งสปป.ลาวมาบรรจบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเช้านี้จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้12เมตรเพิ่มสูงขึ้นจากวันนี้65เซนติเมตรระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำโขงล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนแลนด์มาร์คริมโขงเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบึงกาฬนำแผงกั้นเหล็กมาตั้งแจ้งเตือนประชาชนงดใช้ถนนล่าสุดชาวบ้านเดือดร้อนแล้ว5อำเภอทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: 10:11 ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนด้วยนะคะและสำหรับการเปิดตลาดของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เราบวกมาถึงเกือบ 1% เลยนะคะ15จุดค่ะเซ็ตมาอยู่ 1,627 จุดนะคะและถ้ามาดูตัวหุ้นสำหรับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับแรกเลยเป็นเดลต้าค่ะวันนี้ราคาหุ้นเดลต้าบวกมา15บาทนะคะเพราะฉะนั้นเซตที่บวกมา15จุดนี่ เป็นของคุณเดลต้าค่ะนะคุณพี่เดลต้านะคะ15บาทของเดลต้าคือ 5.7% นะคะเช้าวันนี้ราคาอยู่ที่277บาทค่ะตัวที่2คือ K-Bank นะคะวันนี้ปรับลง2บาทหรือว่า 0.8% นะคะมาอยู่ที่248บาททรูอยู่อันดับที่3วันนี้บวกได้30สตางค์ 2.2% นะคะเช้าวันนี้ราคาหุ้นทรูอยู่ที่13บาท70สตางค์อันดับที่4เป็นตัวธนาคารกรุงเทพ BBL ปรับลง3บาทค่ะ 1.5% อยู่ที่191บาท50สตางค์และอันดับที่5คือ KTB เป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มธนาคารนะคะแต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงยังยืนอยู่ที่45บาทค่ะ
4: ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นกลุ่มไหนบ้างตัวไหนบ้างนะคะไปวิเคราะห์กันพูดคุยกันกับคุณจินนะสินทรงเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคค่ะสวัสดีค่ะคุณจินนะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่นงครับพี่บันดีครับ
3: ค่ะ
5: ครับตลาดหุ้นบ้านเราครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการลงต่อเนื่องวีคที่2นะครับลงมาอีก11จุดนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 0.72% นะครับต่างชาติก็ช็อตฟิวเจอร์เพิ่มขึ้น

0: อีก 12,500 คอนแทคนะครับเน็ตสุทธิของวีคที่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ต่างชาติทยอยช็อตฟิวเจอร์มา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขสะสมของฟิวเจอร์ในฝั่งรองลดลงนะครับต่ำแสนนะครับเป็นวีคที่3นะครับหลังจากที่ต่างชาติเริ่มทยอยช็อตฟิวเจอร์อย่างนั้นก็ตามครับตัวเทคนิคนะครับในภาพรวมของเซตเองเนี่ยยังไม่ได้เสียหายเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการโรเตทการเล่นหรือการสลับหุ้นกลุ่มเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวีคที่แล้วเนี่ยเขาซื้อขายกลุ่มไหนอะไรไงบ้างนะครับนะก็วิกที่แล้วนะครับถ้าเรามาดูแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานก่อนแล้วกันนะครับ5วันที่ผ่านมาเนี่ยครับกลุ่มที่ถูกซื้อสะสมสูงสุดนะครับเป็นกลุ่มแบงค์นะครับเนี่ยเป็นเบอร์1นะครับ 4,400 กว่าล้านนะครับเน็ตสุทธินะครับตามมาด้วยเฮลท์แคร์ครับ 1,700 ล้านนะครับแล้วก็คอมเมิร์ซครับ 1,400 กว่าล้านนะครับแล้วก็ไฟแนนเชียลครับร่วมๆ 1,000 ล้านแล้วก็คอนแมทครับร่วมๆ 1,000 ล้านเช่นเดียวกันครับฝั่งที่มีแรงขายนะครับคือกลุ่ม ICT ครับขายไปเน็ตสุทธิประมาณสัก 3,700 ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ Energy ครับประมาณ 3,000 ล้านนะครับรวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ก็ประมาณสัก 2,200 ล้านอันนี้คือแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับถามว่าไปซื้อหุ้นตัวไหนบ้างครับในฝั่งของแบงค์ครับที่ซื้อก็ซื้อกสิกรไทยเป็นเบอร์1นะครับซื้อไป 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วที่เหลือก็ซื้อสะสมทยอยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีโดดเด่นรวมฝั่งแรงขายก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับงั้นก็กลุ่มแบงค์อย่างที่เราเรียนกันมาตลอดนะครับว่าเขาจะซื้อสลับกันในหุ้นกลุ่มแบงค์ใหญ่นะครับบางสัปดาห์ก็จะโดดเด่น KBank บางสัปดาห์ก็โดดเด่น SCB บางสัปดาห์ก็โดดเด่น KTB แต่เขาจะมุ่งกลุ่มแบงค์4ตัวนี้นะครับแล้วก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับเจาะจงไปนะครับแล้วก็ตัวเฮลท์แคร์ครับกลับมาซื้อ BDMS นะครับร่วมๆ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็BH ครับประมาณสักเกือบ600ล้านนะครับฝั่งขายไม่มีประเด็นครับคอมเมิร์ซครับซื้อ CPO ครับเป็นเบอร์1ครับประมาณสัก 1,800 กว่าล้านนะครับนะแล้วก็เป็นตัวเดียวโดดๆด้วยนะครับตัวอื่นไม่มีประเด็นเลยนะครับแล้วก็ Financial นะครับซื้อตัว KTC นะครับเป็นเบอร์1ครับประมาณสัก660ล้านนะครับที่เหลือก็ไม่มีประเด็นเช่นเดียวกันนะครับ Conmat ครับซื้อปูนใหญ่ครับประมาณสัก 1,000 ล้านนะครับที่เหลือก็ไม่มีประเด็นเลยนะครับหรือทิ้งห่างกันไปเลยนะครับอันนี้คือฝั่งแรงซื้อที่เกิดขึ้นมาในวีคที่แล้วนะครับในหุ้นตัวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะส่วนฝั่งแรงขายครับขายอะไรครับขาย True เป็นเบอร์1นะครับ 3,500 กว่าล้าน True น่าสนใจนะครับเพราะวีคที่แล้วที่เราคุยจับกันได้เนี่ย True มีแรงซื้อไม่ว่าจะเป็นตัว NVDR ไม่ว่าจะเป็นตัว Smart Money หรือว่าจะเป็นตัวบนหน้ากระดานนะครับวีคนี้มีแรงขายสวนกลับลงมาต้องมาดูว่าเทคนิคอลที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำลายหรือว่าเสียหายมั้ยเดี๋ยวต้องไปว่ากันเพราะว่าส่วนมากเวลาหุ้นที่มันจะมีการสะบัดขึ้นมาแรงๆหรือเป็นเทรนด์แรงๆเนี่ยมันจะมีแรงซื้อแรงขายสลับกันเนี่ยคล้ายๆหุ้นกัฟที่ออกข่าวมาให้ขายก็สุดท้ายก็กลับมาซื้อคืนเดี๋ยวต้องมาดูทรูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนาะส่วนตัวฝั่งพลังงานครับมีปตท.ครับเป็นเบอร์1ครับ 2,300 กว่าล้านนะครับตัวอื่นก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับส่วนตัวอิเล็กทรอนิกส์ครับขายเดลต้าครับเป็นเบอร์1ครับ 2,300 กว่าล้านนะครับอ่ะก็อันนี้คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับคราวนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาจะไปซื้อผ่านตัวโปรแกรมเฮดดิ้งนะไปดูกันว่าตัวต่างชาติเขาซื้อผ่านโปรแกรมเฮดดิ้งซื้ออะไรบ้างปรากฏว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรหรือไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับซื้อ TCAP ครับทุนธนชาติ700กว่าล้านนะครับซื้อ KCE ครับ600กว่าล้านนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็แสดงว่าณตอนที่ผ่านมาในวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับนะแม้ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะมีแรงขายบ้างในฝั่งเดลต้าแต่ก็หันกลับมาซื้อ KCE เนาะส่วนแบงค์เนี่ยไม่มีประเด็นแล้วก็ซื้ออยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างครับว่า NVDR นะครับเขาสะสมหุ้นอะไรบ้างนะครับนะสอดคล้องกับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานไหมผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับแป๊บหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: NVDR นะคะในส่วนของ NVDR เป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ครับ NVIDIA ครับจำกันได้นะครับเมื่อกี้นี้ CPO เป็นเบอร์1ถูกซื้อปรากฏว่า NVIDIA ซื้อเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบอร์1เหมือนกันนะตามมาด้วยปูนใหญ่ตรงสอดคล้องกันนะครับมีการบินไทยครับที่ไม่ได้โผล่มาหน้าจอเมื่อสักครู่นี้แต่ว่า NVIDIA สะสมอยู่นะครับการบินไทยนะเดี๋ยวเพื่อเราไปดูกราฟกันว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอเคธนาคารซื้ออยู่แล้วครับมีปัญหาอะไรครับมีสผ.ครับที่ดูเหมือนจะมีแรงขายหรือว่าในฝั่งพลังงานแต่ว่าก็โดนซื้อในฝั่งนี้นะครับนะ BDMS ตรงครับBH ตรงครับทุนธนชาติตรงนะครับก็หลักๆNVDR ที่เกิดขึ้นนะครับกับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับที่มีขัดแย้งกันก็อาจจะมีการบินไทยอาจไม่เจอมาโผล่ในหน้าจอนี้หรือมีสผ.เข้ามานะครับอันนี้ตรงนี้เนาะงั้นก็แรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานในฝั่งขายจริงๆเนี่ยหลายๆตัวที่ไม่ปรากฏในหน้าจอนี้ก็เกิดจากกลุ่มของ NVDR นะที่ขายออกไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นฝั่งของตัวการเก็บสะสมนะครับของฝั่งของต่างชาตินะผ่าน NVDR นะครับคราวนี้จะกลับมาดูตัวเทคนิคในฝั่งของเซ็ตอินเด็กซ์กันบ้างครับวีคที่แล้วเราบอกว่าเซ็ตเนี่ยยังมีความน่ากังวลอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อมั้ยในฝั่งของอีเลียทเวฟมันนับเวฟ B ลง4หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจบแล้วนี่กำลังจะนับอิมพัลซีฟขาขึ้นรอบใหม่เนี่ยเราให้จุดมุมสำคัญหรือจุดในการที่จะเปลี่ยน

0: แนวคิดว่าเป็นการนับฝั่งขึ้นเนี่ยต้องทะลุ1635 1645อัพขึ้นไปให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นการยืนยันว่าการพักฐานรอบล่าสุดที่เกิดขึ้นในภาพของ30นาทีเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะกลับไปในน้มขาขึ้นรอบใหม่ในภาพของ30นาทีเนาะต้องทะลุ1635 1645ไปก่อนนะครับถ้ายังทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอาจจะมีจังหวะหัวทิ่มลงมาอีกรอบหนึ่งได้นะครับแล้วก็วันนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งครับการเปิดตัวในวันนี้นะครับทำให้เกิดแกปที่เกิดขึ้นมานะครับเราจะได้ทูเลนที่เกิดขึ้นมาคือความผันผวนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามัดนะครับแล้วก็มัดมาเทียบกับโลของวันของแท่งล่าสุดนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาจะไปต่อได้นะครับให้จดตัวเลขเอาไว้นะครับ1605ใช้เป็นแนวรับของ time frame day ได้เลยนะครับแล้วก็ในวันไหนก็ได้ของสัปดาห์นี้นั่นแปลว่าเราไม่ควรจะเห็นเซตต่ำกว่า1605อีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า1605รอบนี้แสดงว่าเดี๋ยวจะลงมาทำโลใหม่นะครับอาจจะประมาณสัก 1,570 1,580 อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจุดสตาร์ทคือ 1,605 งั้นจดเอาไว้นะครับถ้าไม่หลุด 1,605 มีโอกาสสูงมากครับว่าจะจบรอบแล้วแต่ถ้าหลุด 1,605 ก็จะลงทำโลอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็จุดหมุนช่วงสั้นในสัปดาห์นี้ครับผมเชิญครับคำถามครับ
1: ค่ะนะคะคุณจินะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเห็นในส่วนของการแยกประเภทนักลงทุนเราเห็นต่างชาติสลับขายอยู่บ้างเนาะใช่ไหมคะรู้สึกจะวันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้มันเป็นสัญญาณอะไรยังไงที่เราต้องคอนเซิร์นไหมคะ
0: เนี่ยครับคือที่อย่างที่ได้ทราบว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นต่างชาติมีการขยับเข้ามาจริงๆเขาขายมาต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแล้วนะประมาณสัก10วันแต่ก่อนหน้าเขาซื้อมานะเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อเป็นเรียกว่า40,000กว่าล้านเนี่ยใช่เยอะมากนะครับแต่ว่าวีคที่แล้วมีการขายมา10วันต่อเนื่องเนี่ยไม่ประเด็นอะไรแล้วเขามีการสลับเข้ามาซื้อบ้างเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าโรเทตหุ้นแล้วกันนะครับเขาพยายามที่จะขายหุ้นบางตัวบางกลุ่มที่ขึ้นมาร้อนแรงก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็น Energy นะครับ ICT ที่ขึ้นมาแล้วนะครับนะก็กลับมาเวียนซื้อหุ้นกลุ่มที่ต่ำกว่าอย่างเช่นเราเห็นว่ามีกลุ่มตัว Healthcare นะครับเริ่มถูกซื้อกลุ่มคอมเมิร์ซเริ่มถูกซื้อแต่ที่น่าสนใจคือแบงค์นะครับแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วก่อนหน้าก็ยังถูกซื้อต่ออีกแสดงว่าแบงค์นี่เป็นตัวกลุ่มที่ผันผลดีแล้วก็เรียกว่าประกาศงบออกมาก็ดีด้วยนะครับเขายังมองว่าแบงค์ยังคงมี potential อยู่งั้นถ้าเราดูเนี่ยสเกลก็คือเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตหรือปรับแทคติกการเล่นของพวกกลุ่มต่างชาติแต่ว่าผมมองว่าสุดท้ายเป็นการปรับเพื่อจะขึ้นต่อนะตอนนี้เขาพยายามที่จะขายตัวที่ขึ้นมาแล้วก็มาซื้อกลุ่มทีละกัดครับผม
2: ค่ะงั้นขอดูทางเทคนิค3ตัวได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
2: BDMS BH แล้วก็ในส่วนของ CPO ค่ะ
0: ได้ครับ
2: ค่ะ
0: BDMS นะครับก็เป็นในกลุ่มเฮลท์แคร์เนาะที่มีแรงซื้อเกิดขึ้นมาในรอบที่แล้วแล้ว BDMS เป็นหุ้นที่แลกาดมานานมากนะครับนะในฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในรอบสำคัญของ BDMS นะครับจะอยู่มาสัก 17.5 ถึง 17.8 อันนี้คือจุดในรอบสำคัญเลยเนาะถ้ารอบนี้เนี่ยครับไม่หลุดเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นทำไฮสูงเกิน 22.4 จะเข้าสู่เวฟ3แบบจริงจังหรือพูดง่ายคือเป็นขาขึ้นแบบจริงจังสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ด้วยความที่ BDMS เป็นหุ้นที่ fundamental ดีนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่ต้องรอโมเมนตัมใน time frame day support นะครับเราแค่มองว่าความเสี่ยงที่เราน่าสนใจเนี่ยหรือว่า fair value หรือ valuation ที่น่าสนใจเนี่ยตรงนี้เหมาะสมไหมแล้วไปดู time frame 1ชั่วโมง action เนี่ยก็น่าจะปลอดภัยกว่าคือไม่ต้องไปซื้อราคาที่แพงกว่าเพราะจริงๆแล้วตัวเขามี fundamental ที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วสังเกตมั้ยครับว่าเราเห็น hot money เข้ามาเก็บสะสมของหุ้น BDMS ถ้าเราดูให้ดีนะคือขึ้นเวฟ1ลงเวฟ2ไม่ทําโลใหม่นะครับแล้วก็มีพอร์ตนี้เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยคำถามถัดไปคือตรงนี้กำลังจะขึ้นเวฟ3หรือเปล่าเพราะว่ามีตัวนี้เข้ามาซัพพอร์ตเนาะเรามาดูในไทม์เฟรมของ1ชั่วโมงครับว่าตอนนี้รูปแบบของการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพการเบรกขึ้นแต่ละครั้งนะครับมีวอลุ่มซัพพอร์ตรอบล่าสุดเนี่ยครับมีจุดหมุนสำคัญอยู่ที่ 19.6 จนถึง 19.5 ครับแต่ละตรงนี้ถ้าไม่หลุด1ชั่วโมงนะถือว่าภาพ1ชั่วโมงไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าหลุด1ชั่วโมงลงมาตรงนี้อาจจะวกกลับมาเล่นโซนล่างอีกสักนิดนึงแต่ว่าผมมองว่าvaluation ก็คือว่ายังน่าสนใจนะครับสำหรับตัว BDMS นะครับตัวที่2ครับ BH ครับรูปทรงของตัว BH นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจำกันได้เนี่ยรูปทรงของเขาค่อนข้างจะดีกว่า BDMS มาตลอดนะครับแปลว่าโมเมนตัมแข็งแรงกว่าเช่นเดียวกันครับถ้าโมเมนตัมแข็งแรงกว่าความแลกาดก็จะน้อยกว่านะครับหรือว่าคนที่อยากจะได้ราคาโซนต่ำก็อาจจะไปดู BDMS แต่คนที่ชอบโมเมนตัมแข็งแรงด้วยอาจจะดูที่ BH แต่ว่าฟันดาเมนทัลทั้ง2ที่นี้ครับก็คือดีเท่ากันทั้งคู่เห็นไหมครับว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บคล้ายๆกับ BDMS เลยเก็บจังหวะที่โลนี่ไม่ทำโลใหม่พอจังหวะนี้เก็บปุ๊บนะครับทำไฮแปลว่า BDMS นะครับ B ถ้าครับแปลว่า BH เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในน้มขาขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะเป็นการไซด์เวย์ถึงไซด์อัพของในน้มขาขึ้นการดีดตัวในภาพ1ชั่วโมงรอบล่าสุดยังคงมีวอลุ่มซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะครับงั้นจุดหมุนช่วงสั้นอยู่ที่185บาท2สลึงสำหรับตัว BH ครับผมอันนี้นะตัวที่3นะครับเป็นหุ้น CPO หรือว่าอะไรนะครับ
2: CPO ค่ะใช่ค่ะ
0: CPO นะโอเค CPO ก็เป็นอีก1ตัวที่ถูกเก็บเข้ามาเยอะนะครับในวีคที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับ CPO เนี่ย

0: เราดูนะครับเราอาจจะประเมินหน้าตาจะคล้ายๆ BDMS นะครับก็คือรูปทรงเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนที่แบบจริงจังนะครับถอยตัวลงมาเนี่ยครับยังไม่มีโลใหม่แต่ว่า CPO จะต่างกับ BDMS ตรงที่ว่าไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเพิ่มขึ้นในช่วงหลังถ้ามีเก็บตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆในการที่บอกเฮ้ยโลเนี่ยจะจบแล้วอาจจะขึ้นเวฟ3ได้แต่ถามว่ามีไหมมีมาก่อนหน้าต้องมาดูครับ CPO จะมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเพิ่มไหมแต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะคล้าย BDMS นะเพียงแต่ว่า Hot Money อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเท่ากับตัว BDMS เท่าไหร่การขึ้นช่วงหลังก็วอลลุ่มก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเป็นการลอยนะครับยกตัวยกโลยกไฮลอยขึ้นมาแบบว่าวอลลุ่มอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะมาแน่นจริงก็คืออาจจะเป็นวีคที่แล้วที่เพิ่งซื้อเข้ามาเนาะงั้นก็CPO ณตอนนี้นะครับผมว่าเป็นหุ้นที่ย่อซื้อหรือว่าย่อลงมาแล้วหาจังหวะซื้อนะครับน่าจะเป็นความปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าเขาก็ค่อยกระเถิบขึ้นนะแนวรับช่วงสั้นนะครับก็ดูที่47.02 บาทแล้วกันถ้าหลุดตรงนี้ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะวกตัวลงมาเล่นข้างล่างได้อีกนะครับหาจังหวะซื้อที่ตอนจังหวะถอยตัวดีกว่าสำหรับ CPO นะครับ
1: ค่ะค่ะขออนุญาตคุณจินนะดู True หน่อยได้ไหมคะตัว True นะคะซึ่งก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะได้รับความสนใจมากนะคะส่วนวันนี้เองราคาก็บวกมาได้ประมาณ 1.5% นะคะ20 สตางค์อยู่ที่13.60 บาทนะคะตอนนี้เราน่าจะวางกลยุทธ์อย่างไรสำหรับ True บ้างค่ะ
0: ครับผมสำหรับหุ้น True เนี่ยต้องบอกกันว่า2วีคที่แล้วนะคือวีคที่แล้วกับวีคก่อนหน้านะครับมีความค่อนข้างขัดแย้งพอสมควรนะมีแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็มีแรงขายหนาแน่นอย่างที่บอกถ้าเกิดมีแบบเนี้ยเขาพยายามที่จะสะบัดนะครับต้องไปดูว่ากลุ่มผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยยังคงสะสมอยู่ไหมคำตอบคือยังสะสมอยู่นะครับนะถ้าเราเห็นดีเนี่ยยังมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บการเก็บรอบนี้สูงกว่ารอบที่ผ่านมาได้ซ้ำไปนะครับงั้นจังหวะที่จังหวะที่แกว่งๆอย่างเงี้ยครับนะเป็นโอกาสนะครับเขาพยายามสะบัดอยู่จุดหมุนสำคัญนะคืออยู่ที่ 12.4 นะครับอันนี้คือแนวรับหลักของเขาเลยคือถ้าหลุดตรงนี้นะครับอาจจะเห็น True เนี่ยใน Time Frame Day เสียทรงก่อนนะครับอาจจะต้องมาเล่นที่โซนล่างก่อนแต่ว่า 12.4 เนี่ยเป็นจุดแนวรับสำคัญให้มาดูในภาพของ1ชั่วโมงครับมันมีแรงขายเกิดขึ้นมาเนาะตอนนี้เนี่ยถ้าจะเกิดแรงฟลิปหรือแรงกลับแบบเล่นฝั่งขึ้นกระทันหันนะครับ ต้องทะลุ 13.9 ถึง 14 บาทจดไว้แล้วกันนะ เพราะว่ามันมีแรงซื้อกับแรงขายค่อนข้างจะรุนแรงถ้าเห็นกลับขึ้นมาสูงเกิน 14 บาทเมื่อไหร่แสดงว่า True พร้อมจะกลับมาเล่นฝั่งขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับนี้นะในภาพของ1ชั่วโมงนะครับผม
1: ค่ะนะคะขออนุญาตอีกสัก3ตัวหลักทรัพย์นะคะอย่าง Gulf นะคะแล้วก็ตัวAdvance นะคะแล้วก็คุณพี่เดลต้าหน่อยได้ไหมคะเมื่อเป็นยังไง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะอย่างเดลต้านี่สัปดาห์ที่แล้วต่างชาติขายแต่ว่าวันนี้เช้าวันนี้บวกแรงเลย
0: ค่ะผมครับผมตัวกัฟนะครับก็ก่อนหน้าที่มีข่าวเรื่องการขายหุ้นออกมาเนี่ยปรากฏว่าฮอตมันนี่เก็บสะสมตลอดนะแบบนี้ก็ค่อนข้างสบายใจได้ว่ามีกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ยังคงอยู่ในหุ้นตัวนี้อยู่นะครับนะงั้นก็ถอยตัวลงมาก็หาจังหวะดีๆในเชิงเทคนิคนะครับนะรูปทรงแบบนี้เนี่ยการเบรกขึ้นรอบล่าสุดเนี่ยยังคงมีวอลุ่มซัพพอร์ตอยู่นะครับงั้นก็จุดหมุนสำคัญจริงๆของหุ้นกราฟอยู่ที่62.02 บาทจนถึง63 บาทกลมๆแล้วกันนะ ถ้าถอยตัวลงมาไม่หลุดโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นทำนิวไฮของหุ้นกราฟได้ต่อ งั้นก็อย่าให้ต่ำกว่าตัวเลขที่บอกนะครับสำหรับหุ้นกราฟเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปครับหุ้นเดลต้า
1: อะดวาน
0: โอเ
1: ค
0: อะดวานก็ได้ครับโอเคAdvance นะครับก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีเห็นฮอตมันนี่เข้ามาเก็บสะสมนะครับบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเก็บสะสมมาก่อนหน้านานแล้วนะครับก็ช่วงหลังก็เป็นการไซด์เวย์ออกข้างแต่ว่าหุ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นฟันดาเมนทัลดีนะครับปันผลดีนะครับนะใครชอบกลยุทธ์ไซด์เวย์ก็อาจจะเป็นลงซื้อขึ้นขายในกรอบก็ได้นะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะง่ายๆนะครับนะถ้าเป็นหุ้นฟันดาเมนทัลดีอยู่แล้วน
1: ะ
0: เราใช้หลักการแบบเนี้ยนะครับทยอยหาโซนแนวรับทีละบาท2บาทไล่ลงมานะครับลงมาซื้อขึ้นมาขายเนี่ยนะคนจะชอบเล่นซึ่งถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วไซด์เวย์ด้วยเนี่ยโอ้โหก็จะยิ่งสบายก็เก็บแคชได้เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าดูในมุมของเทคนิคนะครับนะจุดหมุนช่วงสั้นนะครับอยู่ที่367 บาทนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ถือว่าในภาพของ1ชั่วโมงนะครับยังไม่ได้เสียหายนะครับสำหรับตัวหุ้นแอดวานซ์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ต่อไปเดลต้าครับเดลต้ามีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยผมบอกว่าเดลต้ามีตัวโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อแล้วนะครับถ้าเราจำกันได้เนาะน่าจะเป็นแท่งแถวช่วงบริเวณนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่เห็นฮอตโทษทีครับโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อนะครับนะแล้วนะครับการที่โปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อมี2 อย่างครับ1ซื้อเพื่อจะเด้งขา B หรือเปล่าลงขา C หรือเปล่ากับ2คือหรือจบรอบขาพักขาแล้วจริงๆนะครับก็ต้องดูแนวรับสำคัญนะครับซึ่งประมาณสัก260นะครับ PVS low เดิมสำหรับตัวเดลต้าเนาะวันนี้ก็ใช้ PVS low เดิมเป็นจุดสำคัญแล้วกันเพราะว่าถ้าโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อแล้วหลุด low เดิมเนี่ย ก็แสดงว่า

0: ว่ากระแสก็มีโอกาสที่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก่อนนะครับก็จะให้ประมาณสัก260สำหรับหุ้นเดลต้านะครับ
1: ห้ามหลุด260
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะนะคะคุณจินะค่ะสรุปสุดท้ายนะคะนักลงทุนยังน่าจะไม่ต้องกังวลมากใช่ไหมคะสำหรับภาพของเซ็นดิ้งเด็กซ์โดยรวมแล้วก็การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะยังใช้กลยุทธ์อย่างไรได้บ้างค่ะ
0: ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับก็ที่ผ่านมาเรามองเซ็ตอยู่ในมุมบวกมาตลอดนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับนะก็เรียกว่ายาวนาน8เดือน9เดือน10เดือนแล้วที่เรามองว่าตลาดหุ้นไทยน่าสนใจแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของตัวนอนฟาร์มที่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับทุกคนทราบกันแล้วนะปีที่แล้วเนาะรวมทั้งตัว Fed Fund Future เองนะครับก็มีการปรับลดโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับลงจาก 67% นะครับลงเหลือ 44% แสดงว่าตอนนี้นะครับในฝั่งของตัวที่เป็นFed ที่โอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยน่ะลดลงก็ทำให้ตอนนี้สินทรัพย์เสี่ยงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมองว่าต่างชาติที่ทยอยนะครับนะซื้อกระขายในช่วงนี้เขากำลังปรับพอร์ตอยู่นะครับเซตยังคงมีความน่าสนใจนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยแล้วโดยเฉพาะไตรมาส2ไตรมาส3นะครับที่ออกมาอาจจะดูเหมือนงบดูแย่หรือดูอะไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะไปดีในไตรมาส4นะครับงั้นก็จังหวะนี้ถ้าลงมาก็มองว่าเป็นโอกาสอยู่ดีนะครับในเชิงเทคนิคจำไว้นะครับ 1,605 นะถ้าถอยตัวลงมาอาจจะลงมาเล่น 1,570 1,580 อีกสักรอบนึงแต่ถ้าทะลุ 1,635 1,640 แสดงว่าพักฐานจบแล้วพร้อมจะไปขึ้นทำนิวไฮกันต่อสลับพลังเสร็จครับไม่น่ากังวลครับผมเชิญครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจินะค่ะพี่หนุ่มพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณจินะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็จะได้พูดคุยกับเราทุกวันจันทร์นะคะก็จะได้ดูเลยนะว่ากระแสการลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสัญญาณทางเทคนิคทั้งภาพใหญ่นะคะรวมไปถึงในตัวหุ้นแต่ละตัวด้วยนะคะ
2: ค่ะก็คุณจินะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะคะแนวรับสำคัญของเซตอยู่ที่ 1,605 จุดถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยมีโอกาสไปทำโลใหม่แถวๆ 1,570-1,580 จุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะดูว่ายืนยันการพึ่งพักฐานจบเนี่ยก็ต้องทะลุ 1,635 1,645 ให้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะ13สิงหาคมบรรดาท่านนักลงทุนก็ต้องจับตาเรื่องของ MSCI ประกาศปรับน้ำหนักดัชนีด้วยนะคะซึ่งหากมีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยก็จะเป็นผลบวกต่อภาพรวมการลงทุนเพราะว่าก็จะทำให้กองทุนต่างชาติโดยเฉพาะ passive fund เนี่ยก็ต้องปรับพอร์ตซื้อหุ้นไทยตามก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็หนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวมให้คึกคักมากยิ่งขึ้นหลังจากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักลงทุนต่างชาติสะสมซื้อสุทธิสะสมหุ้นไทยแล้ว 66,970 ล้านบาทนะคะซึ่งมุมมองของทาง InvestX นะคะบอกว่าถ้าหาก MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยกลุ่มที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็จะเป็นหุ้น Big Cap นะคะที่สภาพคล่องสูงแล้วก็สัดส่วน Free Float เป็นไปตามเกณฑ์สากลเพราะว่ากองทุนประเภท Passive Fund ที่ลงทุนอิงตามดัชนี MSCI นั้นจำเป็นต้องเข้าซื้อหุ้นเหล่านี้เพื่อปรับสัดส่วนพอร์ตให้ตรงตามดัชนีอ้างอิงโดยเฉพาะหุ้นในset 50เป็นหลักค่ะ
2: ค่ะเช้าวันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่านะคะมีโอกาสหลุด33บาทหรือไม่ไปพูดคุยกันกับคุณหนิงดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ค่ะผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ปริ่มปริ่มนะคะ 33.01 ใช่ไหมคะมีหลุดไปบ้างหรือยังหรือว่ายังโอเคอยู่คะ
3: ไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
2: อ๋อเหรอคะ
3: ค่ะศุกร์กลางคืนค่ะช่วงหลังจากที่นอนฟาร์มเพโรออกมาแล้วผิดไปจากที่คาดค่ะคือไม่เที่ยงไม่เพิ่มตามคาดนะคะยังลดอีกค่ะคือผิดทั้งทิศผิดทั้งสเกลก็กลายเป็นว่าตัวเลขมันสุกเป็นข้อมูลฝั่งตลาดแรงงานมันสะท้อนภาวะออนแอร์ของตลาดแรงงานค่ะแล้วก็ทำให้ตลาดแบบลดทอนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนลงมาแต่ยังมองขึ้นอยู่นะคะสำหรับเฟดน่าจะเป็นแบบรอบการประชุมสุดท้ายของปีนี้คือธันวาไปเลยที่บอกว่าตัวเลขตลาดแรงงานมันไม่ค่อยสวยเนี่ยคือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมล่าสุดที่เขาประกาศออกมาเนี่ยคือลดลง 23,000 ตำแหน่งใช่ไหมคะตลาดคิดว่าจะเพิ่ม 80,000 นี่ก็คือผิดทิศผิดทางไปแล้วก็ตัวเลข2เดือนก่อนหน้าค่ะเดือนมิถุนาเดือนพฤษภาก็มีปรับทบทวนลงมาจากเดิมหายไปอีกประมาณแสนกว่าตำแหน่งแล้วกลายเป็นตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐไม่ได้ดูดีมาสัก 2-3 เดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ข้อมูลในฝั่งอัตราการว่างงานเนี่ยมันปรับตัวลงค่ะซึ่งอัตราการว่างงานลดลงมันน่าจะดีถูกไหม
1: คะ
3: แต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่าสาเหตุของการลดลงของอัตราการว่างงานเนี่ยมันมาจากกำลังแรงงานมันหดอ่ะ

0: ค่ะคือหายไปหมดเลยคนออกจากตลาดแรงงานอะไรประมาณนี้ค่ะรวมๆกันก็เลยกลายเป็นแบบตัวเลขที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับเครื่องชี้ตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งมันย้อนกลับมามีผลต่อจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เตะออกไปดีเลย์ออกไปค่
1: ะ
0: ดอลลาร์ก็เลยถูกเทขายออกมานะคะตั้งแต่ช่วงสุกกลางคืนรวมถึงในช่วงเช้าวันนี้ด้วยยังคงเห็นเป็นฝั่งแบบบาทแข็งสกุลเงินเอเชียภาพรวมแข็งค่าค่ะแล้วจุดที่บอกว่าบาทหลุด 3-3 เนี่ยค่ะที่หลุดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปแตะจุดแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์ครั้งใหม่ที่ 32.87 บาทต่อดอลลาร์ค่ะแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทั้งหมดนี้มันก็สวิงกลับมาตอนนี้บาทเทรดกันอยู่แถวๆ 33.02 บาทต่อดอลลาร์ทรงก็คือเป็นแข็งแต่ว่าน่าจะเป็นกรอบที่แบบไม่พยายามไม่หลุด 3-3 มั้งคะประมาณนี
2: ้สัปดาห์นี้ 3-3 ยังเหนียว
1: เอ๊ะเห็นสัญญาณแบบ
0: จริงๆอาจจะไม่เหนียวจริงๆกรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองที่ 32.70 เป็นด้านล่างค่ะด้านบนให้ไว้ที่ 33.30 สำหรับกรอบสัปดาห์นี้นะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยมอง 32.90 เป็นด้านล่างมองด้านบน 33.05 บาทต่อดอลลาร์ค่ะนั่นก็แปลว่าเราเอียงว่าวันนี้บาทอาจจะทรงแข็ง
1: ค่ะแต่นี่คือน่าจะเป็นไปตามกลไกใช่ไหมคะไม่ได้เห็นว่าอาจจะมีการเข้าไปดูแลจากทางการอย่างนี้ไหมคะ
0: เพื่อให้บาทกลับมาเทรดกันอยู
1: ่เหนือ33
0: ถึงลงคอนเฟิร์มไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็เมื่อใดก็ตามที่มันมีความผันผวนก็เข้าใจว่าทางการน่าจะทำการลดความผันผวนอยู่ค่ะ
1: ค่ะส่วนสัปดาห์นี้คุณหญิงให้ไฮไลท์อยู่ตรงไหนบ้างที่อาจจะทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์กลับมาบ้างไหมคะ
0: ขอลุ้นตัวเงินเฟ้อ CPI ค่ะกลางสัปดาห์ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือตลาดแรงงานไม่สวยแล้วเงินเฟ้อถ้ายังแบบพอประคองว่าแบบมันไม่ลงเร็วอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจจะทำให้ดอลลาร์ทยอยแบบฟื้นตัวกลับมาได้บ้างแล้วก็เรื่องตะวันออกกลางคืออิหร่านพูดอย่างซาอุดิอาระเบียพูดอย่างค่ะยังมีผลต่อราคาน้ำมันซึ่งถ้าภาพนี้มันยืดไปอีกนิดนึงค่ะตลาดก็อาจจะแบบเปลี่ยนจากการโฟกัสเรื่องนี้กลับไปโฟกัสเรื่องตะวันออกกลางได
1: ้ค่ะแล้วคราวนี้ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กลับเงินบาทคุณหญิงให้ไว้ค่ะ 32.90 ถึง 33.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:37 ค่ะกลับมาคุยกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยและวิเคราะห์ราคาทองคำกันต่อเลยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
7: สวัสดีครับคุณลงวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
1: คุณรุตขาเราเห็นทองนะมาเรื่อยๆนะคะทะลุ 4,300 เหรียญขึ้นมานะคะอาจจะปัจจัยอะไรนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกัน

0: ทองบ้านเราวันนี้ปรับลง300บาทแล้ว6รอบนะคะคุณวรุษมองอย่างไรบ้างค่ะ
1: ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำตัวขึ้นทะลุทุกแนวต้านนะครับถ้าเป็นถ้าเทียบราคาเป็นรายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโกลด์สปอตบวกขึ้นมา300เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกขึ้นมา 7.4% นะครับการแกว่งตัวจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดมีแก๊ปความกว้างถึง350เหรียญก็พูดง่ายๆว่าโลกะไฮเนี่ย อยู่ในระดับที่สูงทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยบวก300เหรียญก็เท่ากับโลถ้าไปโลกะไฮในระดับการขยับขึ้นเนี่ยเท่ากับราคาเนี่ยขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยราคาเนี่ยปิดใกล้กับระดับสูงสุดในรายสัปดาห์นะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าหลังจากตัวราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีการทำระดับสูงสุดเหนือระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมในโซน 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนได้นะครับก็เกิดแรงซื้อในทางเทคนิคให้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแรกในส่วนของการทำให้นักลงทุนเนี่ยกล้ากลับเข้ามาสะสมหรือกลับเข้ามาไล่ซื้อตัวทองคำนะครับ ปัจจัยที่สองก็คือในส่วนของภาพของดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่าลงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการปรับตัวลงนะครับดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามาจากการที่เยนกลับไปแข็งแล้วก็มีการแทรกแซงในส่วนของสกุลเงินในตัวตลาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลงนะครับก็ทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาพความขัดภาพของดอกเบี้ยที่อาจจะไปปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลงมาต่ำกว่าบางช่วงเนี่ยเบรนท์เนี่ยต่ำกว่า80เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยนะครับแล้วก็ WTI เนี่ยตอนนี้ก็ต่ำกว่าระดับ80เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ทำให้ตลาดคลายความวิตกกังวลต่อภาพเงินเฟ้อแล้วก็คลายความกังวลเกี่ยวกับภาพของการเร่งตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐรวมทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ออกมาติดลบนะครับ230,000ตำแหน่งก็ถือว่าผิดกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะเพิ่มไปที่ระดับ 80,000 ตำแหน่งสัญญาในลักษณะดังกล่าวครับทำให้มีการคาดการว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้านะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มที่อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมประจำเดือนกันยายนซะมากกว่าครับมุมมองในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนหรือกลับมากระตุ้นทองคำให้ฟื้นตัวขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้านนะครับหลังจากที่ราคาปรับขึ้นอย่างร้อนแรงประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางตลาดก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วความตึงเครียดเนี่ยจะบรรเทาเบาบางหรือจะคลี่คลายลงไปจริงหรือเปล่านะครับแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะพยายามตกลงและก็เจรจาโดยเฉพาะท่าทีจากในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็มีท่าทีอ่อนตัวลงไปบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีรายงานว่าเกิดการโจมตีเรือขนส่งสินค้าและเรือน้ำมันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความวิตกกังวลต่อภาพช่องแคบฮอร์มุซที่จะเปิดหรือจะปิดหรือจะเรือขนส่งสินค้าและเรือน้ำมันจะแล่นผ่านได้จริงหรือเปล่าหรือราคาน้ำมันจะเด้งกลับไปมากน้อยแค่ไหนก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่กลับมากระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะแบ่งขายทำกำไรทองคำแล้วก็รอจังหวะราคาอ่อนตัวแล้วก็เข้าซื้อใหม่เพื่อเป็นการเล่นรอบครับ
0: ค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปก่อนหน้านี้รอบนี้น่าจะตกรถไปแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้คุณวรุษให้แนวรับแนวต้านตรงเส้นไหนบ้างคะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยอาจจะดูการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำนะครับถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาจำกัด 4,300 4,280 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เกิดตรงตัวหรือยืนอยู่ได้เนี่ยมองว่าเป็นแรงขายทำกำไรช่วงสั้นนะครับก็อาจจะตกลดจริง จจะเห็นการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นต่อ

0: ของราคาเลยนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน33.02 บาทก็ประมาณ 67,200-67,900 บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าราคาเกิดหลุดโซน 4,280 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็อาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคานะครับก็อาจจะได้เห็น 4,223 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอีกรอบนึงนะครับก็เป็นการอ่อนตัวลงมาในลักษณะของการพักฐานจริงๆหรือเป็นการวนกลับลงมาเพื่อรับในส่วนของนักลงทุนที่ตกรถไปนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่ราคาเคยเบรกเอาท์หรือระดับสูงสุดของตัวราคาทองคำที่เคยผ่าน 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซ์ขึ้นไปแล้วแนวรับสำคัญจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในโซนแนวรับระดับดังกล่าวแต่ถ้าตัวราคาทองคำเนี่ยมีภาพหรือมีลักษณะของการอ่อนหรือการย่อตัวในระดับจำกัดก็แสดงว่าตลาดยังมองว่าการพักฐานหรือการอ่อนตัวของราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแล้วโอกาสที่ราคาจะไต่ระดับหรือทำไฮใหม่เหนือจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับทางนี้เนี่ยแนวต้านหรือระดับสูงสุดจะอยู่ 4,372 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซ์ก็ต้องดูว่าการเด้งกลับขึ้นมาอีกรอบนึงราคาจะเบรกเอาท์หรือจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวหรือเปล่านะครับถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านได้ก็น่าจะเห็นโซน 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับทางนี้ทางนั้นปลายของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับก็จะประมาณ 68,200 แล้วก็ต้านถัดไป 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนแนวต้านจิตวิทยาเนี่ยก็จะประมาณ 68,700 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีอาจารย์ค่ะก็ไม่มีสักวันที่ทรัมป์ก็จะไม่มีการยึดสื่อหมายความว่าหน้าสื่อเนี่ยนะคะทั้งประเทศเขาเองแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็แน่นอนนะท่ามกลางบรรยากาศไอ้สงครามมันยังไม่สามารถที่จะตกลงได้เพราะตัวเขาเองเนี่ยมันแพ้อยู่แล้วแต่จะออกยังไงคราวนี้ก็ปรากฏวันศุกร์นี้คือมันก็มีประเด็นที่ออกมาแล้วจนระดับรอยเตอร์หรือว่าจะเป็นสื่อนำๆที่บอกอาวุธร่อยหล่อเนี่ยแม้แต่แกจะออกมาปฏิเสธแล้วก็รัฐมนตรีจลาโหมอะไรออกมาปฏิเสธแต่จริงๆนี่คือทุกคนนับหมดเลยรู้ค่ะไอ้อาวุธที่เขาใช้วันละกี่เท่าไหร่นี่เขาไปนับไอ้ที่มันยิงไปแล้วเนี่ยก็ออกมารู้แล้วว่าใช้ไปมากขนาดไหนมันเกิน 50% ของทั้งหมดร่อยหล่อแต่นี้ก็ปรากฏว่าทางจีนเองเนี่ยเขาก็คุมต้นทางนะไอ้พวก critical mineral พวก rare earth เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณทรัมป์ก็ทยอยประกาศเรื่องคุมเข้มการส่งออกไอ้ทั้งเซนไอ้อะไรบางส่วนสิ่งเขานะแต่แร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่มีจริงๆอเมริกานี่เป็นเจ้าพ่อแร่เอิร์ธเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแต่เนื่องจากว่าในที่สุดเนี่ยพอปี2000หรือก่อนหน้านั้นหน่อยเนี่ยคุณคลินตันเขาก็ให้ทางจีนเข้า WTO ซึ่งตรงเนี้ยทรัมป์บอกว่าเป็นความผิดพลาดที่ทำให้ในที่สุดเนี่ยจีนเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นผู้ผลิตของโลกแล้วก็บริษัทอเมริกันก็ไปลงทุนที่นั่นทีนี้ไอ้แร่ธาตุก็เช่นเดียวกันเหมืองเนี่ยตั้งถือพิมพ์ก็ประกาศ1992คือเกือบ35ปีที่แล้วมกราคมนะฮะเขาบอกว่าถ้าซาอุเนี่ยเป็นเจ้าพ่อน้ำมันเนี่ยจีนจะเป็นเจ้าพ่อ critical mineral หมายถึงแร่เอิร์ธแล้วเขาก็ทำหมดเลยตลอดเลยไม่ว่าจะเริ่มต้นทางที่เหมืองจนกระทั่งสกัดแล้วก็เป็น finish product ซึ่งมันเป็นตัวสำคัญไปทำชิประดับที่มันจะต้องเป็นไออาวุธชั้นเรียกว่า precision สูงมากเลยที่จะไปเชื่อมกับดาวเทียมส่งมาแล้วก็ไปเชื่อมกันแล้วเพราะนั้นมันจะลงไประเบิดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับมีดผ่าตัดอ่ะมันจะตรงจึ๊บเลยแล้วรู้เวลาเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยมินเนอรัลเพราะนั้นคุณชามวันศุกร์นี้ก็มีการประกาศว่าจะตั้งเป็นกองทุนนะฮะความจริงเขามีกองทุนอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นวอลก็คือว่าก่อนนั้นเขาประกาศว่าเราจะต้องมีรีเซิร์ฟของแร่ธาตุทุกอย่างเหมือนกับน้ำมันนะน้ำมันนะรู้ว่าจะมีกี่วันใช่ไหมฮะที่จะใช้ต่อไปอย่างญี่ปุ่นมี200วันอะไรแบบนี้อเมริกามีเรื่องน้ำมันแต่ตอนนี้ก็ล่อยหลอแต่แร่ธาตุอื่นๆไม่มีเขาประกาศหมดเลยนะทรัมป์อลูมิเนียมจะต้องมีกี่วันไอ้นี่มีกี่วันหมดเลยนะฮะไอ้ตรงนี้มันเป็นกองทุนเพราะฉะนั้นในที่เขาประกาศเมื่อสุดก็คือ 3,000 ถึง 3,800 ล้านยูเอสดอลลาร์ประมาณแสนล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะซึ่ง1อันก็จะประ

0: ข้าไปในวอลฟ์อันนี้ที่ว่าถ้าหากว่าคุณจะต้องไปซื้อมาเติมในแร่ธาตุทุกอย่างเนี่ยเงินกองนี้ซึ่งใน 3,800 นี่ก็จะแบ่งเป็น 3-4 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็ไปเติมวอลฟ์อันนี้ที่จะไปซื้อไอ้แร่ธาตุต่างๆมาเติมอีกอันนึงก็คือเหมืองทั้งหลายให้เลยเป็นกองทุนที่รัฐบาลจะเข้าไปเต็มที่ร่วมกับประชาเอกชนนะคะซึ่งมีบริษัทออสเตรเลียมีอะไรเยอะแยะเลยก็ไปขับขุดหรือเหมืองเก่าก็มีเยอะแยะเลยนะอันนี้ปลายสมัยปลายนึงก็เริ่มทำแล้วไปสำรวจเหมืองเก่านะเพื่อจะทำแร่เอิร์ธแต่มันไม่มีเงินตอนนี้ก็พร้อมละเงินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือบุคลากรสถาบันการศึกษาทั้งหลายให้เพิ่มเลยด้าน material engineering mining engineering อะไรเยอะแยะมาหมดเลยให้กองทุนตอนนั้นนี่ก็เขาประกาศว่าเขาจะเป็นอะไรนะ mineral super power หมายถึง critical mineral super power จะเป็นอะไรนะฮะมหาอำนาจแห่งแร่ธาตุเพราะว่าเขาก็เจ็บใจนักที่จีนตอนนี้ผูกขาดหมดเลยหลังจากที่เติ้งประกาศแล้วเขาก็ไปครอบครองเหมืองทั้งในพม่าในแอฟริกาเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้อเมริกาก็จะแปลเป็นผู้ที่จะต้องไปจับจองทำเหมืองแบบนี้และเหมืองในประเทศของตัวเองด้วยค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามคลื่นของเราก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3กำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าความสำเร็จจากรุ่นที่1รุ่นที่2มาสู่รุ่นที่3นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะแล้วก็การที่จะทำให้ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าไปถึงผู้ที่สนใจที่จะเจาะลึกตลาดอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะคะที่จะได้รับข้อมูลเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะถึงโอกาสสำคัญในการเจาะลึกเข้าถึงตลาดการค้าอาเซียนนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเราจะคุยกับใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณกิตค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
2: ค่ะเราถามแบบฟันธงกันเลยว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3นี้แตกต่างจากหลักสูตรที่อบรมทั่วไปยังไงแล้วก็ผู้สมัครจะได้อะไรกลับมานำไปต่อยอดธุรกิจอะไรของตัวเองได้บ้างคะ
3: ครับนอกจากเรามีกูรูทางด้านอาเซียนนะครับทั้งหมดเนี่ย 5-6 ท่านที่อยู่ในรายการ Good Morning ASEAN อยู่เนี่ยรวมทั้งตอนนี้เรารุ่นนี้เรามีอาจารย์ที่มาเสริมนะครับทางด้านของจิตวิทยาการบำบัดเยียวยาและก็การเป็นโค้ชนะครับมาสร้างเทคนิคการสร้างเครือข่ายให้กับพวกเราด้วยนะครับก็คืออาจารย์นันทนานะครับท่านเก่งมากนะครับท่านนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกเพื่อนๆอีกอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้บรรยายในเป็นผู้จัดรายการของGood Morning ASEANก็คืออาจารย์เจตนะครับของเรานะครับซึ่งท่านก็เชี่ยวชาญทางด้านของโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านการใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยอันนี้ก็คือเสริมเข้ามาแน่นอนว่าสิ่งที่เสริมจากพวกเรา 5-6 ท่านเนี่ยก็คือยังมีกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อย่างเช่นคุณวิสิทธิ์ลิมลือชานะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทผมเองแหละนะครับท่านเป็นรองประธานสภาหอการค้านะครับแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเก่งคนนี้เก่งยอมรับนะครับแล้วก็เราก็มีการพูดคุยกันบ่อยนะเจอกันบ่อยมากกับคุณวิสิทธิ์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อาร์มนะครับอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์หรือว่าเป็นสุดยอดของกูรูจีนนะอีกท่านหนึ่งเดียวนะครับและยังมีอีกหลายท่านนะครับคุณวิชัยเข็มทองคำอันนี้ก็เป็นคนที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศเมียนมามายาวนาน20กว่าปีเกือบ30ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานปลากระป๋องอยู่ที่มลิดแล้วก็ที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็ยังมีคุณวรทัศน์นะคุณวรทัศน์หรือคุณเคเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องของโลจิสติกยังไม่พอยังเป็นประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาด้วยนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องกัมพูชาเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณวรทัศน์ถ้าได้มาขยายความจากที่อาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นเชี่ยวชาญทางด้าน

0: ประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงมาพูดเรื่องของกัมพูชาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะสองคนนี้เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆ เนี่ยอย่าพลาดนะครับและยังมีเรื่องราวต่างๆที่พวกเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะพูดออกอากาศเนี่ย ก็มาคุยกันที่ในเวทีนะครับผมอาจจะเอาเรื่องต่างๆที่มันเจาะลึกจริงๆหรือไส้ในจริงๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังถึงกฎระเบียบอะไรต่างๆแล้วก็เหตุผลต่างๆของเมียนมานะครับทำไมเขาถึงมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับการค้าการลงทุนในครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าคนที่มาเรียนกับเราในครั้งนี้นะครับท่านจะได้รับสิ่งต่างๆอ๋อยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็คือการประยุกต์ใช้ AI สำหรับผู้บริหารซึ่งอันนี้อาจารย์มยุรีนะครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของหอการค้าเนี่ยท่านเก่งเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าพวกเราจะได้รับรู้เรื่องของ AI นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าใครตกยุคนะครับไม่ใช้ AI เนี่ยถือว่าโอ้ไปไม่ถึงดวงดาวจริงเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่า AI เนี่ยมาแรงมากนะครับที่บริษัทผมก็ใช้10กว่าตัวนะครับ AI เพราะว่าถ้าเราไม่ทัน AI เนี่ยเราจะไม่ทันโลกจริงนะครับ ก็ต้องมานั่งฟังกันนะครับแล้วก็มานั่งเรียนรู้กันผมว่าแค่3ชั่วโมงอาจารย์มยุรีเอาอยู่แน่นะครับแล้วก็พวกเราจะได้ความรู้ไปเต็มๆนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าค่าใช้จ่ายนี่ไม่แพงเลยนะครับถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานถึงเกือบ3เดือนนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะเชิญกูรูต่างๆเหล่านี้มานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเราจะได้คนที่รุ่น3เนี่ยจะได้มากกว่าคนที่รุ่น2รุ่น1อีกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็แต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยกับถูกนะครับกับถูกมากก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะครับแล้วก็เราต้องปิดจ็อบกันแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าภายในอาทิตย์หน้านี้ทุกอย่างต้องปิดจ็อบแล้วนะครับก็คงจะต้องเชิญชวนให้มาร่วมกันนะครับแล้วมาเรียนรู้กันนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่พูดถึงนะครับแล้วก็อาจารย์ปิติเสศรีแสงนามเนี่ยซึ่งท่านจะนำเรื่องของอินโดนีเซียมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเพราะว่าท่านไปอยู่ที่นั่นมา3ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วนะไม่ใช่3ปีละตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยนะฮะอาจารย์ปิติก็ไปประจำที่นั่นนะก็ทุกครั้งก็จะเจออาจารย์ปิติทางซูมทางออนไลน์นะครับครั้งนี้มาเจอกันตัวเป็นก็คงจะสนุกกันนะครับผมว่าท่านมีอะไรเล่าสู่กันฟังเยอะอาจารย์ปิติเนี่ยถ้าพวกเราดู YouTube จะเจอท่านตลอดนะครับแล้วก็อยากจะมาดูของเป็นๆนะครับแล้วก็อยากจะถามอะไรที่ถามกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับโดย อีกท่านหนึ่งที่คิดว่าสนุกมากๆก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยผมทุกครั้งที่ผมคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยผมไม่เบื่อเลยบอกตรงแล้วก็ท่านมีเรื่องเล่าเยอะนะครับแล้วก็เรื่องที่บางครั้งเนี่ยพวกเรานี่ไม่รู้กันเลยนะครับว่าขนาดผมอยู่ใน CMV เนี่ยมาหลาย10ปีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผมยังฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วมีความรู้สึกทึ่งนะครับว่าโอ้อาจารย์นี่รู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเรามาฟังกันนะครับครับ
1: ค่ะค่ะในด้านของเน็ตเวิร์กิ่งบ้างนะคะคุณกฤตคะก็เรื่องของการสร้างเครือข่ายเนี่ยนะคะผู้อบรมน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไรด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่มากันนะครับก็เป็นนักธุรกิจซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่รุ่น1รุ่น2เนี่ยเขายังเหนียวแน่นกันอยู่นะครับแล้วก็มีการนัดเจอกันบ่อยมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่น3ก็คงจะไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าดูรายชื่อที่คนนี้มาสมัครแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมว่าเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยสำคัญนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็หนึ่งในนอกจากที่จะแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็แคปซิตี้แคปิตอลนะครับแล้วก็มันต้องมีคอนเนคชันด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการมามีคอนเนคชันกับเน็ตเวิร์กิ่งของ CEO เอ็มคอร์ดครั้งนี้ถือว่าเป็น

0: น่าจะสนใจน่าสนใจที่สุดนะครับครับผม
1: ค่ะนะคะทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะว่าน่าจะเหมาะสมกับใครบ้างที่จะเข้าร่วมหลักสูตร CEOs of ASEAN นะคะเอ๊ะต้องเป็นรุ่นใหญ่เท่านั้นไหมหรือว่ารุ่นใหม่ๆนี่เข้าร่วมได้ไหมคะ
0: ก็ยังมีคนที่อยู่ในวัยทำงานวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นลูกหลานของเจ้าของกิจการเนี่ยก็มากันพอสมควรนะครับก็เราคงจะอย่าได้รีรอนะครับอันนี้โอกาสดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับหายากมากครับท่านผมครับ
1: ค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่3หมายเลขนี้เลยนะคะ0944803076 0944803076ค่ะ0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649นะคะตอนนี้เหลือเพียง15ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับ Econ News Update เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่พอและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ลา 11:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนส่วนถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำปิงเพื่อรับมวลน้ำเหนือพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ายเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ทำให้น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากทางตอนเหนือที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและแม่แตงเป็นต้นน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งคืนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งข้อความเซลฟ์บอดแคสต์ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ทางชลประทานเชียงใหม่จึงได้มีสั่งกำชับย้ำผู้บริหารจัดการในพื้นที่ฝายและประตูระบายน้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดันน้ำลงเขื่อนภูมิพลก็พบว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมถึงเช้านี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆที่มีฝนตกหนักด้วยพานุเมธตันรักษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: 7ผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้า

0: พบกองปราบปฏิเสธตอบสื่อด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงเดือนนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย2คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเดินทางมาถึงกองปราบรวมตัวการที่ร้านกาแฟปันรักเมื่อใกล้ถึงเวลาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งทนายความเดินเรียงแถว1มาสแกนใบหน้าทางเข้าอาคารโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยขึ้นไปยังชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นทั้งนี้ทั้ง7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนดังกระทรวงมหาดไทยกลางไทม์ไลน์ล้างบางผู้ทุจริตบรรจุตัวจริงทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2569อปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมคาดว่าพนักงานสอบสวนบกป.จะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะกระทรวงการคลังอัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว2,300,000รายยื่นทบทวนสิทธิ์4,200,000รายกระทรวงการคลังอัปเดตสถานการณ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดถึงวันที่10สิงหาคม2569ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและขึ้นสถานะยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว2,309,306รายดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570สามารถดำเนินการได้ผ่านทาง2ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ให้รีบดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th แอปเป๋าตังแอปทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเช่นกันโดยมายื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,293,229 รายทั้งนี้หากต้องแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ One Stop Serviceองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยภายใน20กันยายน2569ประกาศผลทบทวนสิทธิ์30กันยายน2569บรรยากาศบริเวณหน้าโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนและนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตทีมข่าวได้พูดคุยกับหญิงอายุ33ปีชื่อแพรวประชาชนที่เดินทางมาร่วมวางดอกไม้แสดงความไว้อาลัยเผยว่ารู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเธอต้องขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนแทบทุกวันแต่มาวันนี้แม้จะเป็นวันที่โรงเรียนอื่นเปิดเรียนตามปกติแต่โรงเรียนนี้กลับต้องปิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดความรุนแรงในสถานศึกษาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสภาพจิตใจของน้องๆและคณะอาจารย์ที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อรวมทั้งขอให้ช่วยรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษามากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำอีกเช่นเดียวกับน้องเติ้ลอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.5เผยว่าวันนี้ตั้งใจนำดอกไม้ที่ทำเองมาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำให้การมาเรียนนั้นรู้สึกไม่เหมือนเดิมและคาดว่าวันที่17สิงหาคมนี้จะมีการเปิดการเรียนการสอนในวันแรกอาจมีนักเรียนบางส่วนลาเพิ่ม

เนื่องจากยังสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้อยากให้โรงเรียนมีมาตรการตรวจความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่านี้ไม่ใช่แค่ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนเท่านั้นและขอให้มีการซ้อมแผนอพยพหลบหนีเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินอีกทั้งนี้แม้ทางโรงเรียนจะปิดแต่ยังมีคณะอาจารย์และบุคลากรบางส่วนเดินทางมาเพื่อร่วมประชุมวางแผนภายในและมีนักเรียนบางส่วนทยอยเดินทางมา

0: ไปขอรับสัมภาระและทรัพย์สินที่ทิ้งไว้ในโรงเรียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะ 11:11 น.นะคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะพบกันในวันจันทร์นะคะ10สิงหาคมค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชาวนี้ก็อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะ
3: ค่ะวันจันทร์แล้วนะคะไปทำงานกันหรือว่ายังอยู่ระหว่างทางนะคะเปิดฟังเราฟังข่าวการตลาดไปด้วยกันเพลินๆแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะวันนี้เรามีช่องทางให้ได้ติดต่อกันนะแสดงความเห็นกันได้ส่งสติ๊กเกอร์มาทักกันก็ได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทั้งทาง Facebook คลื่นข่าว News Network แล้วก็ทาง LINE ค่ะคลื่นข่าว News Network เช่นเดียวกันนะคะ
4: ค่ะวันนี้เนี่ยก็หัวข้อที่เราจะมาคุยกันนี่ก็ตามเจนวัยเราเลยนะ
3: จริง
4: ว่าแม้เรื่องของเจน Y เจน X กับเรื่องของการแบบรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเรายังเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ประสบการณ์เราทั้งนั้น
4: อ่านแล้วยุค90ท
3: ั้งหลายโดนทั้งนั้น
4: นี่แหละนะพวกบรรดาเรื่องของศิลปินที่กลับมาจัดคอนเสิร์ตอะไรกันต่างๆเนี่ยก็เป็นวัยเราๆนี่แหละแล้วเพลงทุกอย่างที่เราเมื่อร้องเมื่อ20ปีที่แล้วเรายังจำท่อนหูกเรายังจำทั้งเพลงได้อยู่เลยยังร้องตามได้อยู่เลย
3: เห็นเพื่อนๆเนี่ยเต็มหน้าฟีดเลย จองได้จองไม่ได้ทำไมยังไงเพิ่มรอบไหมโอ้ ประสบการณ์ใกล้ตัวมากๆเนาะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของ wellness ด้วยวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในเชิงป้องกันนะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
3: คุณผู้ฟังล่ะคะดูแลสุขภาพกันมากน้อยแค่ไหนจะวัยไหนก็ตามแชร์มาบอกเราหน่อยว่าตอนนี้เนี่ย อาจจะมีเงินไหลออก

0: ออกจากกระเป๋าเราไปอยู่ในส่วนการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองยังไงกันบ้างมากน้อยแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคะก็อยากรู้เราจะได้ดูซิว่าเอ๊ะข้อมูลที่จะคุยวันนี้เนี่ยตรงกับแต่ละท่านมากน้อยแค่ไหน
1: ใช่ค่ะก็ไปเริ่มเรื่องแรกกันก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องแรกนะที่เราพูดถึงเรื่องแนวย้อนวัยการตลาดนอสตัลเจียทั้งหลายที่ทำให้เราแบบนึกถึงวันเก่าๆคือแค่ได้ยินเสียงนี้ได้บรรยากาศแบบนี้เราก็นึกถึงในอดีตละหรือเห็นหรืออะไรข้าวของต่างๆที่มันเคยเห็นเมื่อสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเนาะประเด็นหลักๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะที่บรรดาศิลปินที่โอ้โด่งดังมากๆเป็นพลุแตกในสมัยก่อนเนี่ยก็กลับมาจัดคอนเสิร์ตกันอีกครั้งจ
0: ั
1: ดกันแบบเวิลด์ทัวร์นะคะดึงฐานแฟนๆในยุคสมัยก่อนเนี่ยที่เคยเป็นวัยรุ่นตามกรีด มาเป็นคุณแม่วัยคุณแม่ที่ไปตามกรีดเขาละ
0: แล้วเป็นวัยรุ่นตามกรีดแบบนั่งรถตู้ตามนะ สมัยนี้คงไม่ชิน
1: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยิ่งยุครุ่นประมาณ Gen X ปลายๆใช่ไหมคะ Gen Y เนี่ยเราเองก็เป็น Gen Y ประมาณต้นๆไหมพี่นุ้ยเน
0: า
1: ะ
0: ของพี่นุ้ยเหรอของพี่นุ้ยก็ Gen Y แต่อาจจะ Y ขยับมาจากแก้มอีกนิดนึง Y เกือบต้นมากลางๆ
1: ประมาณนั้นนะคะคอนเสิร์ตอย่างที่ในปีนี้ก็มีหลายศิลปินเหมือนกันที่มาจัดกันอย่างเช่น F4 ค่ะ
0: โอ้โหตอนนั้นคือวัยใสเลยอ่ะ
1: โอ้ยตอนน
0: ั้
1: น
0: เราและเขา
1: โอ้ใช่ค่ะเขาก็ยังใสกีกเราประมาณสักม.ปลายได้มั้ง
0: ใช่จำไม่ผิดเพราะพี่นุ้ยปีหนึ่ง
1: ประมาณนั้นก็จำได้ว่าตอนนั้นน่ะก็ดูเขาดึกเหมือนกันนะ
0: ดูไหม
1: ดึกอยู่มันเหมือนกับเป็นละครที่หลังละครหลังข่าวอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ไ
1: ห
0: มสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้น
1: เลยข
0: ึ้
1: นไปแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรแต่ก็ตามดูหมดตลอดทุกตอนสมัยก่อนมันไม่ได้ดูย้อนหลังได้เหมือนสมัยนี
0: ้ไม่ได้ทุกคนจะต้องไปอยู่หน้าจอทีวีเด็กหอนี่วิ่งเข้าหอกันหมด ปกตินี่คนเต็มเอาไปเที่ยวเล่นไม่เลยส
1: ี่
0: ท
1: ุ่
0: มครึ่งเงียบกริบทุกคนกรีดร้องอยู่บนหอนะเวลามีซีนแบบพอดีเรียกเสียงกรีด
1: อะไรเงี้ยแต่สาวๆอ่ะใช่นะแต่ว่าหนุ่มๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงสำหรับ F4
0: ก็คือทิ้งเพื่อนชายกันหมดนะตอนนั้นอะไรที่เคยสมมติว่าเราต้องออกไปเที่ยวเล่นกันตอนดึกไม่จ่ายแยกย้ายไปดู4หนุ่มมีใครบ้างนะ
1: เจอรี่
0: แวนเนสแล้วก็เคนโอ้แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ครบ
1: ใช
0: ่
1: ไหมก็เป็นอีกคนหนึ่งชื่อว่าอาซินนะคะเป็นนักร้องนำวงร็อกชื่อดังอย่างเมเดย์ใช่ไหมคะก็มาเป็นคนรวมพลผลักดันโปรเจกต์นี้แหละแล้วก็มาทำหน้าที่แทนเคนบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะ F Forever First World Tour ที่เปิดการแสดงทั่วเอเชียเลยรวมถึงที่ไทยด้วยก็เพิ่งจัด2รอบการแสดงเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Impact เนา
0: ะ
1: ซึ่งคนไปดูก็บอกโอ้จะเป็นไงล่ะได้เห็นด้วยตาเนื้อในวัยนี้นะขนาดในวัยนี้ก็ยังแบบยังกิ๊งอยู่เลย
0: ยังกิ๊งแล้วตอนแรกเนี่ยพอเห็นราคาบัตรก่อนมีแอบกรีดร้องนะกรีดร้องแต่เห็นราคาบัตรว่าโหมันก็แรงอยู่นะแต่ถ้าจะไปเทียบกับฝั่งโซนเกาหลีเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าพอๆกันนะมันก็ไม่ได้แรงกว่าขนาดนั้น
1: ใช่แล้วนี่คือระดับแบบต้นตำรับเลยนะก่อนที่เกาหลีจะเข้ามาอีกไหม
0: ใช่
1: น้องสมัยนั้นนะเรากรีดแบบความฟินจิกหมอนอะไรตั้งแต่ยุคตรงนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะเป็นช่วงก็ไม่แน่ใจนะอย่างช่วงแบบแนวแบบ Autumn in My Heart นี่มันไวใกล้ๆกันปะ
0: Autumn in My Heart
1: อ
0: ัน
1: ไหนก่อนอันไหนหลังเหมือนตอนนั้นก็เด็กเหมือนกัน
0: ในความทรงจำของพี่ว่าอันเนี้ยก่
1: อน
0: ตอนป
1: ี
0: หนึ่ง Autumn in My Heart จะเริ่มมาเป็นซีรีส์ทางทีวีทาง iTV ถ้าพี่จำไม่ผิดช่วงสักประมาณ 2-3 ปีถัดจากนั้น
1: ใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยคือบุกเบิกนี่คือบุกเบิก
0: ใช่บอยแบนด์บุกเบิก
1: เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีแบบเป็นรูปโปสเตอร์ติดผนัง
0: ใช่แล้วทรงผมก็จะแบบชี้ๆนิดนึง
1: อะไรอย่างงั้นนะฮะแล้วพูดถึงราคาบัตรคือเมื่อเรากลายเป็นวัยที่มีกำลังซื้อ
0: ค่ะ
1: ก็จะแบบทุ่มทุนนิดนึงไงใครที่แบบอ่ะจัดไปใกล้ๆเลย VIP เท่าไหร่คะ12,000กว่า
0: ๆนี่มันคือฐานเงินเดือนของใกล้ๆฐานเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งจบนะ
1: แต่
0: ถ้าเป็นวัยเรามันก็คือจ่ายได้แต่ก็มีสะอึกนิดนึงเหมือนกัน
1: ก็นิดนึงอ่ะแล้วมันก็ไล่ลงไปคือต่ำสุดอ่ะ 4,500 แต่ก็โปรดักชันอลังการแสงสีเสียงทั้งหลายเนี่ยค่ะจัดเวทีแบบ360องศาจอรอบทิศนะคะแล้วก็ใกล้ชิดแฟน

0: แบรนด์ด้วยคือเห็นแบบรอบทิศทางอย่างเงี้ยคนไปดูก็รู้สึกว่าโอเคแหละก็คุ้ม
1: ใช่เขาบอกเหมือนบัตร0บาทเพราะว่าคุ้มมากอ่ะเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นแต่ที่สำคัญคือ 4,500 หรือว่า 12,500 ที่จ่ายไปเนี่ยมันเรียกเด็กหญิงคนนั้นเด็กหญิงมั้ยไม่เด็กหญิงตอนนั้นก็นางสาวแล้วนะนางสาวในวัยนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ใช่ใช่แล้วก็นี่พูดถึงนึกถึงถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นด้วยเสียดายไม่ได้ไปอยู่เนาะแต่เขาก็บอกว่าไอ้ตอนที่ร้องเพลงหลิวชิงยูอะค่ะที่เป็นเพลงธีมของ
1: ต้องมีมือขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะ
0: วนแบบวนกันประมาณ12นาทีกว่าๆได้คือร้องท่อนฮุกกันให้หนำใจไปเลย
1: ใช่นะก็เชื่อว่าร้องตามกันได้ความหมายไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันทำนองบรรยากาศต่างๆที่คิดถึงอ่ะโอ้นี่มันก็ย้อนไปตั้งเกิน20ปีอ่ะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ค่ะเขาก็แล้วเขาก็ยังแบบคือก็ยังมีคาริสมาของความเป็นสตาร์เนี่ยนะไม่ผิดหวังที่แฟนๆแบบก็กรีดกันมาจนยาวนานขนาดนี
1: ้ค่ะแล้วเขามาแบบจัดเต็มไงแก้มเขาเนี่ยสามหนุ่มใช่ไหมขาดหนุ่มเคนก็จริงแต่อาซินที่มาเนี่ยก็มาแบบดับเบิลให้เลยนะเพราะว่ามากับซอฟต์กิมมิคใช่ไหมคะก่อนจะไปถึงอาซินเนี่ยเอาภาพรวมก่อนทั้ง4คนเนี่ยเขาเนี่ยกินน้ำถุงมัดยางหมายถึงว่านึกถึงออกไหมตอนนั้นแก้มทันไหม
0: ทันมัดยางฝั่งหนึ่งแล้วก็เหลือรูให้หลอดใส่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: สมัยนี้ยังมีใครเห็นอยู่ไหม
1: ต้องมากับรถเข็นนะรถเข็นแล้วก็น้ำชงอ่ะเรียกน้ำชงมัดยางถุง
0: อะไรประมาณนั้นน้ำที่โรงเรียนก็ยังมีนะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมะพร้าวเป็นลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเขามาจิบบนเวทีโอ้โหคนไทยบอกย้อนกลับไปคือถ้าไม่ใช่คนยุคนั้นจริงๆอ่ะคุณจะรู้ไหมอ่ะแล้วนี่เป็นศิลปินต่างชาติอีกแต่ได้ใจไปเลยกับการมากินน้ำถุงเนี่ยโชว์
0: กันบ้านมาดี
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นว่าอาซินนี่ก็คือถึงจะไม่ใช่สมาชิก F4 แต่ก็มีหลายคนโดนตกอยู่นะดูคอนเสิร์ตเห็นเขาแล้วก็เอ้ยนะคะความน่ารักต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นสายแบบไอดอลในแนวป๊อป
1: ตำนานนะ
0: แต่ว่าแล้วชาวร็อกล่ะก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
1: ไม่เบาชาวร็อกอย่าง
0: พิเศษคัมแบ
1: ็กใช่แล้วนานแค่ไหนก็รอเอาชื่อเต็มๆคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอก็เป็นตำนานมากพิเศษเดบิวต์ตั้งแต่ปี39แก้มปฐมแน่นอน
0: ใช
1: ่ไหมคะเพลงฮิตเนี่ยมากมายเสียงก็เป็นเอกลักษณ์พอพี่เสกบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจัดคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอพฤศจิกาเลยนะ
0: ค่ะ
1: บัตรหมดแล้วจ้า
0: และชะมังเลยนะ
1: โอ
0: ้
1: ก็แบบขาย
0: นะคะก็ขายหมดไปรวดเร็วนะคะเพิ่งเปิดขายวันที่1สิงหานี่เองโอ้นะแล้วก็แบบพี่ดูดิที่ราชมังนี่นะคะแล้วก็ขายหมดอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะก็เป็นการเหมือนกับฟื้นความทรงจำรวบรวมทุกช่วงเวลาตลอด30ปีของโลโซนะคะมาจัดเต็มกับแสงสีเสียงบนคอนเสิร์ตนะคะก็ดังนั้นเพลงคุ้นหูในสมัยก่อนก็จะมาเพียบเลย
1: ใช่ซ้อมลูกคอกันไว้ซ้อมกีตาร์กันไว้นะราคาบัตรของพี่เสียก็อาจจะครึ่งหนึ่งจากที่เมื่อกี้เราดูจากทางฝั่งของศิลปิน F4 ใช่ไหมคะแต่ก็ขายหมดนะคนรักเสกโลโซก็แฟนคลับเนี่ยรอกันอันนี้เป็นชาวร็อกใช่ไหมจริงๆชาวร็อกแบบมาเป็นหมู่คณะก็เยอะอยู่นะมีคอนเสิร์ตหนึ่งค่ะ Big Ass Concert ใหญ่ก่อนตาย
0: อันนี้ก็นะก็แล้วสิ่งที่แฟนๆรอคอยก็คือว่าพี่แดกจะกลับมาด้วยนะคะอดีตนักร้องนำนะพี่แดกก็มาให้หายคิดถึงนะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่เปิดจองบัตรไปเมื่อวันที่2นะแล้วก็จะแสดงนี่โอ้โหนี่เพิ่มมาเป็น5รอบเลยนะคะ จัดช่วงปลายปีเหมือนกัน 13-17 พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Impact ก็ขายหมดเกลี้ยงรวดเร็วเหมือนกันนะคะ
1: โอ้โหนี่คือ1กับ2สิงหาเป็นวันเงินหมุนเวียนนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาก็รู้ไงเป็นต้นเดือนมาช่วงนี้1 2เนี่ยต้องแล้วถ้าคนอยากไปดู2คอนเสิร์ตนี้ก็
0: เขาก็ไม่ชนกันนะคะวันนะไม่ชนกันนะเพราะว่าของ BS เขา13ถึง17พฤศจิกาใช่มั้ยคะของพิเศษเขาอยู่21พฤศจิกา
1: วันไม่ชนแต่เงินอาจจะชนเดือนชนเดือน
0: ชิ่งออกจากกระเป๋าไป
1: ใช่อ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนี้ไม่หมดอันไหนๆก็ไปวนตั้งแต่ไต้หวันมาแล้วใช่ไหมมาคอนเสิร์ตบ้านเราไปดูเกาหลีกันบ้างนี่ก็รียูเนียนค่ะบิ๊กแบง

0: ในตำนานเหมือนกันนะมากับทัวร์เป็นเวิลด์ทัวร์ฉลองครบรอบ20ปีวง
1: ค่ะ
0: นะเพลงดังเขาก็เยอะอ่ะถ้าเป็นสายแบบชอบบิ๊กแบงก็จะเป็นแบงแบงแบงถ้าพี่นึกแบบเร็วๆนะ
1: ใช่นี่ก็ถือว่าแบบเหมือนกับเป็นผู้ปฏิวัติวงการเพลงเกาหลีนะสร้างกระแสให้เคป๊อปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะนะจีดราก้อนแทยังแดซองเนี่ยสมาชิกทั้ง3คนในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะมาเปิดการแสดงทั้งหมด33รอบทั่วโลกนะค
0: ะ
1: หลังจากผ่านไปเกือบ10ปีนะตั้งแต่ทัวร์คอนเสิร์ตแบบเต็มวงที่สมาชิก5คนครั้งล่าสุดนะคะส่วนรอบเนี้ยก็คือจะแสดงในไทยวันที่7พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานเปิดจองบัตรอันนี้ปลายเดือนนี้28สิงหาคมนะคะก็เรียกว่าพฤศจิกายนนี่โอ้โหคอนเสิร์ตรัวๆเหมือนกันนะ
0: เนาะอากาศได้ด้วยนะกำลังไม่มีฝนแล้วล่ะแล้วก็เย็นไหมต้องลุ้นกัน
1: ก็หวังว่าจะเย็นนะแต่เราก็เตรียมย้อนวัยกันไปในช่วงปลายปีนะคะ
0: เขาบอกว่าทำไมล่ะทำไมสิ่งนี้มันถึงมีอิทธิพลเนาะหรือว่าทำให้คนวัยเจนวายไปถึงเจนเอ็กซ์เลยไหมเจนเอ็กซ์ก็บางคนเขาก็ยังมีความรู้สึกนั้นบรรยากาศนั้นมีกำลังซื้อที่แน่นอนคือเขามีกำลังซื้อแหละนะคะก็เลยยอมที่จะซื้อความสุขเนี่ยมันคือเติมความฝันวัยเยาว์ตอนนั้นอะถ้าตอนเราเด็กๆอะเราจะหาเงินมาดูคอนเสิร์ตอย่างนี้ได้หรอ
1: ใช่แล้วก็อาจจะเป็นวัยที่เริ่มมีเวลาแบ่งเวลาได้ในการไปหาความบันเทิง
0: ค่ะ
1: อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูบัตรแต่ละโอ้โหของแต่ละศิลปินเลยก็ไม่ใช่เบาๆคือมันก็เป็นหลักพันอัพทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะเริ่มที่กี่พันล่
0: ะ
1: แล้วจบที่กี่พันล่ะเพราะว่า VIP เนี่ยยิ่งแบบใครที่ชอบมากๆก็จะยิ่งยอมทุ่มเทหรือเปล่าใช่ไหมจะได้แบบว่าไปอยู่เห็นใกล้ชิดเต็มๆตาเพราะมันไม่ใช่จะเกิดวนกันมาบ่อยๆนะเพราะเขาก็เริ่มอายุเยอะแล้วใช่ไหมเราก็เขาจะจัดคอนเสิร์ตในระดับเวิลด์ทัวร์หรือว่าเป็นแบบเป็นทัวร์ระดับทวีปเนี่ยก็ไม่ได้จะทำได้บ่อยแหละ
0: ใช
1: ่แล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: นั่นน่ะสิ10ปีเขาจัดครั้งหนึ่งแล้วพอสมาชิกเขาก็อาจจะมาไม่ครบลงเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ฉันจะไม่อยากพลาดนะเพราะไม่รู้เมื่อไหร่
1: ใช่แล้วอย่างอเมริกายังเห็นใน Backstreet Boy ใช่ไหมแบบ
0: โดนทั้งนั้นเนี่ยโดนไปทั้ง
1: ก็ประมาณอย่างนี้นะคะก็แต่ว่าคือพอเราพร้อมที่จะเปย์เราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทาร์เก็ตเหมือนกันนะสำหรับการที่หลายๆศิลปินนะคะเขาก็จะมามอบประสบการณ์ให้กับกลุ่มคนวัยเราๆนี่แหละ
0: แล้วมีคุณผู้ฟังนี่บอกมาอัปเดตมาอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะบอกมีอัศนีวสันต์ Farewell Concert ที่ Impact
1: เอ๊ะเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมคะ
0: บอกกันยายนนี่น้องนันทวัฒน์บอกว่าเปิดบัตรเนี่ยจองไปตอนเมษาไม่กี่ชั่วโมงบัตรหมดโชคดีซื้อทัน
1: ไปถึงเจนเอ็กอ่ะอันนี้แน่นอนเอ็กและวายแน่นอนคือ ใช่ค่ะคือเราจะรุ่นพ่อๆแม่ๆเราก็แบบว่าลองกันเนาะแล้วเราก็ฟังจากที่พ่อแม่ฟังมาอีกทีด้วย
0: ใช่เราอาจจะถึงไม่ร้องได้ทุกเพลงแต่เชื่อว่าบางทีอ่ะเราเคยฟังแต่เราไม่รู้ว่าอ๋อนี่คืออัศนีวสันต์หรออะไรอย่างเงี้ย
1: บางอันก็จะมีแบบเอาไป cover แล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ทำเพลงมาอยู่เรื่อยๆค่ะจนเราโตเราก็ยังได้ยินเพลงใหม่ๆของเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะก
0: ็
1: อ่ะก็ได้หลายกลุ่มอยู่นะเลยหมดไวอยู่นะคะสำหรับตัวของอัศนีวสันต
0: ์ค่ะเนี่ยการตลาดแบบนอสเตรียเนาะมันไปในหลายส่วนมากจริงๆก็เห็นชัดสุดก็จะเป็นเนี่ยแหละเรื่องของประสบการณ์เนาะรำลึกความหลังแล้วก็มีกำลังซัพพอร์ตที่จะจ่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่แบรนด์เนาะหรือว่าสินค้าบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของเขานี่แหละ
1: ใช่ค่ะจากเรื่องของการตลาดแบบย้อนวัยนะมารู้เรื่องของการที่เราเป็นสายส่องมิไม่ทราบว่าใครเป็นแนวแบบขอส่องขอซุ่มไม่ไลค์ไม่เมนไม่แชร์แต่ว่าแอบสนใจอะไรเงี้ยมีเปล่า
0: เป็นนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยคอมเมนต์นะแก้มเป็นคนคอมเมนต์หรือว่ามีรีวิวอะไรไหม
1: ไม่ค่อยเหมือนกัน
0: เป็นสายซ
1: ุ่มแอบดูถ้าชอบก็หลังไมค์ใช่ไหมอินบ็อกซ์ไปนะคะคือหลายคนอาจจะเป็นคือเวลาเราเห็นโฆษณาเดิมๆอ่ะเขาอาจจะยิงแอดมาให้เราเห็นซ้ำๆอยู่บนหน้าฟีดนี่แหละแต่เราก็แบบไม่ได้กดไลค์ไม่ได้อะไรดูรีวิวอะไรดูจนจบแล้วไม่ได้คอมเมนต์หรอกนะแต่ว่าเก็บไว้ในใจ
0: รักนะไม่แสดงออกแบบนั้น
1: นะคะคือแบรนด์นะก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะคือทาร์เก็ตของเขาด้วยหรือเปล่าเราเคยเห็นคอนเทนต์ของเขาไห
0: ม
1: อ่า

0: ต่ว่านั่นน่ะคือกลุ่มทาร์เก็ตอยู่เหมือนกันนะ อะไรแบบนี้
1: เป็นความยากเหมือนกันนะ
0: เป็นใช่เป็นความยากเป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่นักการตลาดก็ให้ความสนใจคือเป็น invisible consumer ผู้บริโภคที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาเสพข้อมูลเขาแอบดูอยู่นะแต่ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรบนโลกออนไลน
1: ์
0: แต่ทีเนี้ยไม่สามารถที่จะดู track ได้คืออย่างถ้าเกิดคนที่มีมากดไลค์มาคอมเมนต์มาแชร์เนี่ยอันนี้มันยังมีข้อมูลใช่ไหมคะแต่กลุ่มเหล่านี้ที่มามองผ่านๆเนี่ยแค่เปิดผ่านแค่มาหรือมาดูหยุดดูนิดนึงอย่างเงี้ยจะดูข้อมูลอย่างไรการวัดว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้สนใจด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องมีการวัดผลยังไงดีก็ถ้าถามว่ามีไหมเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่มี
1: ใช่ เพราะว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจะบอกว่าเก็บข้อมูลว่ามีคนไลค์กี่คนแชร์กี่คนอ่ะอันนี้มันเห็นใช่ไหมคะพอเราไม่ไปมีส่วนร่วมกับเขาอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจไงเขาสนใจแบบไม่แสดงออก
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ค่ะแล้วกลุ่มนี้เหมือนกับเป็นยอดคือเหมือนกับอาจจะเป็นส่วนของภูเขาน้ำแข็ง
1: ที
0: ่คือคนที่มองเห็นนะอาจจะเป็นแค่ยอดใช่ไหมคนที่มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ยอดแต่ข้างใต้ที่เป็นกลุ่มบริโภคที่ผู้บริโภคที่เขาแอบดูอยู่เนี่ยอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะทางแบรนด์เนี่ยจะต้องมองไปยังกลุ่มนี้ด้วยว่าจะสื่อสารไปยังกลุ่มนี้อย่างไรเรื่องของข้อมูลหรือว่าความเชื่อเดิมๆเรื่องของ engagement ที่เคยเน้นให้ความสำคัญเนี่ยมันอาจจะต้องมาทบทวนกันใหม่หรือเปล่าการกดข้ามโฆษณานี่ไม่ได้แปลว่าโฆษณาไม่มีผลต่อใจนะแล้วบางคนข้ามไปก่อนพอสักครั้งที่3เริ่มหรือว่าม
1: ันมา
0: ส
1: ัก
0: หน่อยไหมจะไปสักหน่อยแล้วกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่สามารถละทิ้งกลุ่มนี้ไปได้นะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงตัวแต่เขามีตัวตนอยู่จริง
0: และเขาบอกว่าอาจจะมากถึงเกือบ4ใน10คนเลย
1: ใช่อันนี้เป็นงานวิจัยนะคะของ MI Lab เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยนะผู้บริโภคไทย 56.5% คือเกินครึ่งเป็นกลุ่มนี้เลย visible consumer
0: ค่ะเห็นชัดมี engagement
1: ค่ะ
0: มีกดไลค์มีกดแชร์แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะหรือสร้างคอนเทนต์เลยรีวิวอะไรเงี้ยแต่อีก 39% นี่แหละที่ invisible เสพสื่อเหมือนกันไม่กดอะไรทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะไม่ทิ้งสัญญาณอาจจะมองว่าเอ้ย 39% มันน้อยกว่ากลุ่มเมื่อกี้นะที่แสดงตัว 56% แต่สิ่งที่เขาเงียบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ซื้อนะเขาบอกในทางกลับกันจากการวิจัยเนี่ยนะคะ 82% เริ่มสนใจอย่างที่แก้มบอกแวบแรกอ่ะสนใจอ่ะผ่านแวบไปก่อนอาจจะยังไม่ได้ดูมากอีก 78% บอกว่าเขาจำชื่อไว้นะจำชื่อแบรนด์จำรายละเอียดได้แต่ไม่แสดงตัวไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์และอีก 77% เนี่ยเก็บไว้ละเห็นชื่อแบรนด์และเอาไว้ในใจโน้ตไปก่อนฉันอาจจะซื้อก็ได้ในอนาคต
0: แต่เราก็เป็นนะบางทีอะคือเหมือนเห็นแล้วล่ะรู้แล้วว่าเขาขายอะไรเขาทำอะไรแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สะดวกตอนนี้อาจจะยังแบบอาจจะยังไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาที่เรานึกถึงขึ้นมาว่าอาจจะถึงเวลาที่เราต้องทำสิ่งนี้แล้วล่ะเราก็เอาชื่อเขาเนี่ยแหละมาเสิร์ชดูคราวนี้เป็นคนที่เข้าไปหาเขาเองด้วยนะไม่ใช่ว่ารอแอดมาใหม่นะ
1: เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าผ่านตาไปแต่อยู่ในใจนะจ๊ะอย่างงี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่สนใจแต่เลือกเสพข้อมูลในแบบของตัวเองและอย่างที่แก้มบอกคือกลุ่ม invisible consumer เนี่ยเขาก็เลยอ่ะค่อยกลับมาเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกทีนะคะสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ตัวแบรนด์อันนี้มันสะท้อนนะว่าเขาอาจจะไม่ชอบการถูกรบกวนว่าบางทีเราดูอะไรอยู่แล้วคุณแบบเด้งป๊อปอัพขึ้นมาฉันเห็นแล้วแบรนด์นี้แหละแต่อย่าเพิ่งนะยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันขอกดปิดไปก่อนอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่ดังนั้นก็ต้องให้กำลังใจด้วยนะสำหรับแบรนด์ที่บางทีเนี่ยทำแอดไปแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมี engagement เลยการสื่อสารของแบรนด์ไม่เวิร์กหรือเปล่าล้มเหลวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยถึงเราเห็นว่าแบบยอดวิวน้อยยอดไลค์น้อยแต่เราก็ได้สร้างฐานอะไรไว้บางอย่างนะอันนี้จริงๆก็เป็นสะท้อนไปถึงคนที่ทำคอนเทนต์ด้วยเหมือนกันเนาะบางทีคนที่เขาแบบไม่ได้มากดไลค์ไม่ได้มากดเม้นแต่เขาแอบตามเราดูเราอยู่ก็มีนะ
1: เขาเห็นเรานะ
0: เขาเห็นเรานะเขาตามมาเสิร์ชแล้วเปิดดูนะอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะแบรนด์ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็พอแบรนด์ที่สื่อสารไปยังผู้บริโภคแล้วเขาจำได้เนี่ยหรือเขาคุ้นเคยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวเลือกแรกไปโดยที่เจ้าของแบรนด์เองก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันอาจจะเริ่มจากการที่เขาเคยเลื่อนผ่านแบรนด์มาก่อนนี่แหละแล้วก็วันหนึ่งก็มากลายเป็น

0: ผู้บริโภคตัวจริงขึ้นมานะคะ
1: สิ่งหนึ่งที่แบรนด์ต้องระวังก็คืออย่างที่บอกบางคนไม่ชอบการมารบกวนมาขัดจังหวะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่า respect consumer boundary ต้องเคารพเส้นขอบเขตของผู้บริโภคด้วยนะมันต้องถูกที่ถูกเวลา
0: ถูก
1: นะ
0: ค่ะหรือแบบอย่างเรื่องของการรีวิวอย่างเงี้ยจริงอยู่ว่ามันได้ผลเยอะนะเรื่องคนดูคอนเทนต์รีวิวแล้วซื้อตามอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ก็จับทางถูกอยู่นะว่าโอ๊ยฉันรู้นี่เธอก็แหมเขาจ้างให้รีวิวใช่ไหมล่ะก็จะแบบมันก็จะต้องมีความซับซ้อนในการทำโฆษณาหรือว่าการทำรีวิวเหมือนกันแล้วก็ในเชิงของการเสพสื่อในฐานะผู้บริโภคก็เลือกในอีกรูปแบบดูนะบางทีค้าขายตรงๆเกินไปชัดๆเกินไปก็ไม่ชอบอีกบางคนบอกเออเนี่ยขายตรงๆอย่างนี้แหละชอบจริงใจดีชัดดีเห็นแล้วรู้เรื่องเลย อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่จริตคนอีกนะ
1: เอาใจยากเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นคนทำแบรนด์ก็ต้องปรับตัวนะแล้วก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นแบบไหนทำแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนนะคะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าที่มันตัดสินกันอ่ะมันไม่ได้ดูแค่ engage ยอดกดไลค์กดแชร์หรอกไปวัดกันอีกทีคือซื้อเปล่านี่คือไฟนอลสุดท้ายเลยของคนที่ทำแบรนด์นะคะการตลาดหรือว่าข้อมูลที่เขาวิจัยออกมาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์และการกับคนที่ทำแบรนด์นะคะว่าเราจะเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้แบบไหนยังไงกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่า นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับ Marketing News Update ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก่อนจะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Marketing นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะซึ่งเรื่องนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะก็ยกระดับความเข้มข้นกันขึ้นไปอีกนะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้เลยนะคะซึ่งก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนนะคะเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของไทยกันทั้งนั้นนะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆค่ะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของทุกท่านไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะสหรัฐกับจีนและก็มีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะซึ่งจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจก็ต้องแอบบอกว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะรีบสมัครกันด่วนนะคะโทรสอบถามแล้วก็จองกันได้ที่0944803076094 480 3034นะคะแล้วก็อีกเบอร์

0: 0943966649ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายทำอาหารนะคะแบบง่ายๆสะดวกเนี่ยอยากจะมีเครื่องครัวที่ติดบ้านไว้นะคะแนะนำกับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้เขาไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5-in-1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5 ลิตรเลยนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงและมีรับประกันให้ยาว1 ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่1,000 ต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1 ปีเต็มค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะคะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับ wellness กันหน่อยนะคะเทรนด์เกี่ยวกับ wellness นะซึ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆก็เป็นคนวัยประมาณเราๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นถูกไหมคะยิ่งอายุเริ่มเยอะก็จะยิ่งแบบว่าคอนเซิร์นนะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายแต่คนรุ่นใหม่สมัยนี้นี่ก็โหให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเยอะขึ้นกว่ารุ่นเราๆที่แบบเป็นวัยประมาณสักเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบค่อยสนใจเท่าไหร่ไหม
1: ใช่ไม่มี
0: เราย้อนไปอ่ะเรา
1: ไม่มีเลยถ้าวัยมหาวิทยาลัยหรออย่างดีก็แอโรบิกที่มหาลัยใช่ไหมที่เขาจะมีกิจกรรมอ่ะสมมติทุกวันอังคารวันพฤหัสมีครูแอโรบิกมาอะไรอย่างเงี้ยปั่นจักรยานเที่ยวเล่น
0: อาจจะแบบเป็นการออกกำลังกายแบบว่าเล่นกีฬากับเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอย่างสมัยนี้ด้วยความที่เรื่องเทรนด์เรื่องกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะการดูแลร่างกายการเข้าฟิตเนสหรือว่าคอนเทนต์ที่เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือการออกกำลังกายในโลกออนไลน์มันก็เยอะมาก
1: ใช่
0: มันก็ยิ่งทำให้แบบมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วก
1: ็
0: อย่างทุกวันนี้ค่ะกลุ่มคนที่อายุ 20-30 ปีเนี่ยก็ใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันกันมากขึ้นด้วยนะคือแหมจะไปแบบคิดว่าเซฟเงินไว้เยอะๆเพื่อไปรักษาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้องเซฟไว้ขนาดไหนถึงจะใช่ไหมโรคอะไรต่างๆนี่เราไม่รู้ว่าอะไรจะแจ็คพอตมาเจอกับเราแต่เราต้องป้องกันเนี่ยอันนี้ชัดว่าเราป้องกันให้ดีได้แล้วเราก็ลงทุนกับตรงนี้หน่อย
1: ค่ะเหมือนกับเน้นลงทุนกับสุขภาพเราก่อนไอ้ส่วนประกันหรือไปรักษาอนาคตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมองว่ามันจะช่วยลดโอกาสความเสี่ยงโรคภัยต่างๆได้บ้างนะคะทีนี้มีการสำรวจจาก KTC เขาบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยยุคใหม่ในที่นี้เอาช่วง 20-30 อะเนาะที่ใส่ใจสุขภาพอย่างครบวงจรที่เรียกรวมๆว่า wellness เนี่ยทำให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสุขภาพเติบโตขึ้นเขาก็ไปเก็บข้อมูลนะเวลารูดไปเนี่ยรูดอยู่ในหมวดไหนยังไงบ้างนะคะสะท้อนเลยว่าคนดูแลสุขภาพไม่ได้เน้นเมื่อก่อนอาจจะบอกรักษาตอนป่วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ขอโยกรายจ่ายจากส่วนไปบันเทิงไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอ่ะมาดูแลสุขภาพดีกว่าป้องกันก่อนเกิดโรค
0: ใช่เหมือนกับ mindset อาจจะมีความเปลี่ยนนะเพราะว่าอย่างสมัยเราวัยรุ่นเราก็จะอุ๊ยเราเที่ยวก่อนเราบันเทิงเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเป็นแนวแบบเราใช้ชีวิตสนุกสนานแล้วพอเราเริ่มนิ่งกับชีวิตขึ้นเราก็ค่อยมาดูสุขภาพเนาะแต่ว่าสำหรับสมัยเนี้ยมันดูเท่ด้วยซ้ำไปถ้าคุณแบบอุ๊ยคุณไปวิ่งมาราธอนเหรอเอ้ยคุณไปวิ่งเดินเทรลเหรอแบบไอซ์บาสหรือว่าพิลาทิสเนี่ยมันเป็นความแบบเท่ๆในสมัยใหม่ด้วย
1: ลงรูปโซเชียลกันไป
0: แล้วก็อาจจะลดในเรื่องของการแบบไปปาร์ตี้ความบันเทิงอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่แนวของเขาแล้วและแม้แต่เรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมัยเนี้ยคนรุ่นใหม่ก็ดื่มน้อยลง
1: อ๋อเป็นเรื่องดี
0: เพราะว่าเขาก็รักสุขภาพเขาคือไม่ใช่แบบโอ๊ยใช้ร่างกายไปเยอะๆตั้งแต่สมัยแบบยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็ค่อยมาแบบลดในสมัยที่อายุเยอะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมกับเขาก็ดูแลตัวเองตั้งแต่ยังเป็นวัยแบบเนี้ย20-30ปีเลือกรับประทานอาหารด้วยไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยกว่าที่เราจะแบบเลือกว่าเราไม่ทานอาหารแปรรูปนะเราลดไขมันนะหรือเราลดคาร์บนะเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่บางคนอาจจะตระหนักในวัยที่เริ่มเยอะกว่านี
1: ้คือมันออกมาทางค่าเลือดแล้วเราค่อยมาตระหนักอะไรว่าอันนี้คืออย่าเพิ่งคือ20กว่ามันยังไม่เจอโรคหรอกแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนเลยแล้วก็สุขภาพดีด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังแบบมีพวก การดูแลในเรื่องของสปาใช่ไหม

0: การดูแลความงาม ไปเล่นกีฬาไปเข้าฟิตเนสเข้ายิมทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่านะถ้าเราดูจากของKTC นะเฉพาะ KTC เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเทรนด์ความต้องการเนี้ยเขาเห็นเลยว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดที่เกี่ยวกับครอบคลุมกับสุขภาพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลความงามสปาสปอร์ตฟิตเนสเนี่ยนะคะก็ในปีที่ผ่านมานะสูงถึง 30,000 ล้านบาทโตขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
1: ค่ะทั้งที่บอกว่าคนระมัดระวังการใช้จ่ายนะนั่นแปลว่าอาจจะไปลดส่วนที่มองว่าฟุ่มเฟือยจริงๆไม่จำเป็นจริงๆมาอยู่ในหมวดที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นส่วนนี้ก็เลยโต
0: แล้วเทรนด์มันเปลี่ยนด้วยอาจอย่างวัย 20-30 เป็นวัยที่เริ่มทำงานใช่ไหมเริ่มต้องพิสูจน์ตัวเองเริ่มต้องอาจจะแบบสมัยก่อนหน้านี้อาจจะมีซื้อของแบรนด์เนมไหมซื้อนั่นซื้อนี่มาแบบเป็นการให้รางวัลตัวเองนี่ไงเป็นโชว์สเตตัสประมาณนึงแต่สมัยนี้ไม่เน้นเรื่องนั้นนะอันไม่เน้นเรื่องของว่าแบบโชว์ข้าวของอะไรต่างๆอ่ะข้อไปโชว์ในเรื่องของการอะไรดูแลตัวเอง
1: แทนที่ภาพจะเป็นภาพสิ่งของที่ของมันต้องมีวางมีกระเป๋าแบรนด์มีเครื่องประดับ
0: ประหยัดได้เยอะนะ
1: เยอะ
0: แล้วมาใช้กันนี่ก็ไม่ถูกนะ
1: จริงๆมันราคาอาจจะพอกันด้วยนะแต่ออกมาทางร่างกายเราอาจจะมาทางหุ่นหรือว่าถ่ายรูปลงไปแอคทิวิตี้ของเราไลฟ์สไตล์เราที่ไปเล่นกีฬานะคะไปทำหน้าอะไรก็ทำที่ให้กับกายและใจเราเนี่ยแหละ
0: ค่ะก็เป็นแนวทางสำหรับให้คุณผู้ฟังได้ลองดูนะว่าเทรนด์นี้เราอยู่ในเทรนด์นี้ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่นะคะจริงๆแล้วก็เทรนด์เนี่ยอย่างนึงที่ KTC เขาสำรวจออกมาพอคนรูดจ่ายกับหมวดสินค้าบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบจ่ายก้อนก็มีนะบางคนก็ผ่อนจ่ายอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและบริการด้วยบางทีถ้าเป็นหลักหมื่นเนาะก็ขอผ่อนดีกว่า 0% แต่บางทีถ้าเกิดว่าเงินไม่ได้เยอะมากแล้วบางคนไม่ชอบที่จะดูค้างคาฉันต้องมาแบบเป็นภาระหารแบ่งจ่ายแต่ละเดือนจ่ายเป็นก้อนไปเลยอะไรแบบนี้ก็มีอันนี้ก็จะมีลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็มีอีกตัวเลขหนึ่งนะอย่างเมื่อกี้นี้ที่แก้มบอกพูดถึงว่ายอดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเรื่องสุขภาพมันโตขึ้น 10% ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเจาะดูไส้ในเรื่องของวัยการใช้จ่ายของสมาชิกที่อายุต่ำกว่า30ปีที่เขาใช้บัตร KTC เนี่ยนะคะเขายอดเติบโตเกือบ 40% นะ
1: โอ้โห
0: นี่คือกลุ่มเนี่ยวัยที่เราพูดถึงกันเนี่ยใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะสำหรับด้านเนี้ยไม่รอให้ป่วยก่อนนะ
1: มันกว้างใหญ่เนาะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแบบอ๋อกำลังแข็งแรงนะแต่น่าจะรวมในหมวดพวกดูแลตัวเองประทินผิวใดๆด้วย
0: แล้วยิ่งคอนเซปต์ของคนวัยเนี้ยก็จะแบบฉันต้องมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ฉันจะไม่ใช่มนุษย์ที่ทำงานหนักใช้ร่างกายจนแบบไม่ไหวฉันต้องมีบาลานซ
1: ์
0: ฉันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฉันต้องให้เวลากับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องมีอะไรที่มาตอบโจทย์นะธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะที่จะมารองรับความต้องการของคนกลุ่มนี้แต่ซึ่งเนเจอร์เขาก็อาจจะไม่เหมือนกับการออกกำลังกายหรือว่าการดูแลตัวเองในวัยที่มากกว่านั้น
1: อันนั้นมันซ่อมแล้วเนาะวัยขยับไปอาจจะเป็นซ่อมอันนี้เขาเสริมสร้างไว้ก่อนเสริมสร้างกับซ่อมเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการดูแลสุขภาพวางแผนตั้งแต่วัยทำงานทาง KTC ก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันสะท้อนเลยว่าคนไม่ได้มองว่าการเตรียมพร้อมในชีวิตคือเรื่องของการมีเงินเก็บมากขึ้นนะแต่ต้องถนอมรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราจะได้อยู่แบบมีชีวิตที่ต้องการให้ได้นานที่สุดอยู่แบบมีคุณภาพอะไม่เป็นภาระของระบบสาธารณสุขแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศมันเป็นภาพใหญ่แบบนั้นเลย
0: ใช่ดังนั้นเราก็จะเริ่มเห็นภาพของการที่ส่วนสาธารณะคนแน่นขึ้นทั้งเช้าทั้งเย็นคนแอโรบิกเยอะขึ้น อะไร
1: ส่งเสริมนะอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็มีข้อมูลอีกนิดนึงที่เสริมว่าKTC เขาบอกว่าถ้าดูพฤติกรรมเทียบกันนะคนกรุงเทพกับเมืองใหญ่เนี่ยสมมติว่าไปดูเรื่องของเวลเนสของตัวเองสุขภาพความงามจะเลือกใช้บริการคลินิกที่เป็นเครือข่ายสถาบันความงามหรือว่าฟิตเนสแบรนด์ดังๆแต่ถ้าเป็นฝั่งคนตามจังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆเนี่ยจะเลือกคลินิกท้องถิ่นที่มีแพทย์ที่ไว้วางใจเป็นผู้ดูแล
0: นะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูเรื่องของอาหารการกินล่ะก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือคนในยุคใหม่เนี่ยก็จะแบบคอนเซิร์นในเรื่องของการเลือกอาหารมากขึ้นเนาะเพราะว่าอะอย่างการสั่งหวานน้อยเนี่ยก็ยอดเพิ่มนะอันนี้คือเป็นข้อมูลจากทาง Grab Food เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเทร

0: เป็นหวานน้อยเนี่ยโตขึ้นมากๆเลยในช่วง 2-3 ปีมานี้นะเพราะว่ายอดสั่งเครื่องดื่มที่มีระดับความหวานตั้งแต่0ถึง75ผ่านทาง Grab Food เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% โดยเฉพาะเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาลนี่โอ้โหครองใจคนรักสุขภาพมากที่สุดเลยคิดเป็นกว่า 40% กาแฟนี่เป็นกาแฟแบบกาแฟดำแล้วนะคะอเมริกาโน่อะไรเงี้ยคือแบบว่าจากแต่ก่อนอาจจะชอบกินลาเต้ใช่ไหมหรือครีมเยอะๆอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่นะคะเป็นแบบเพียวๆมัทฉะด้วยเคลียร์มัทฉะไม่แบบมาใส่นมใส่ครีมใส่ไข่มุกจัดหนักจัดเต็มอะไรขนาดนั้นละคือเหมือนกับพยายามที่จะมันให้มันเฮลตี้ที่สุดนะแล้วก็ Grab เนี่ยเขาบอกว่าตัวของกาแฟดำกับเคลียร์มัทฉะหวานศูนย์เนี่ยมีออเดอร์รวมทั้งปีมากกว่า10ล้านแก้ว
1: โอ
0: ้โหแล้วอย่างเครื่องดื่มสายโปรตีนก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากนะคะเมนูอาหารพวกที่แบบเป็นเมนูโปรตีนสูงอะค่ะคนก็จะนิยมใช่ไหมเพราะว่าใครที่แบบเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะเลือกพวกอกไก่มียอดสั่งทะลุกว่า 3.3 ล้านออเดอร์ต่อปีโตขึ้นกว่า
1: 30%
0: สลัดก็เหมือนกันเป็นคำค้นหาที่มาแรงอาหารคลีนด้วยยอดเสิร์ชรวมกันเกือบ1ล้านครั้ง
1: มันเป็นเทรนด์ที่ตามกันมาเนาะดูแลแบบองค์รวมทั้งการออกกำลังแล้วก็อาหารการกินด้วยดังนั้นใครที่ทำสินค้าบริการด้านนี้เนี่ยโอ้ตลาดยังเปิดรับคุณอีกมากเลยนะ
0: ใช่แล้วแบบเครื่องดื่มโปรตีนนี่นะโอ้โหก็โตนะ 3.5 เท่านะคะคือคนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็ดื่มเครื่องดื่มโปรตีนเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแล้วเราเห็นปริมาณที่มันอยู่ตามเชลฟ์นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วมีโปรตีนหลายแบบมากที่จะแบบคือแต่ก่อนอาจจะมีแค่ว่าอ่ะเป็นยี่ห้อนั้นนี้ไม่กี่ยี่ห้อเพิ่มรสชาตินิดหน่อยเพราะทุกวันนี้อ่ะเริ่มแบบแตกมียี่ห้อเพิ่มมีไปยังน้ำเต้าหู้ที่เพิ่มโปรตีนไปยังน้ำดื่มหรือเป็นเคลียร์โปรตีนอย่างเงี้ยโปรตีนใสเป็นโอ๊ยสารพัดสิ่งที่จะแบบแอดโปรตีนเข้าไปอ๋อขนมขบเคี้ยวหรอสแน็คหรอเติมโปรตีนเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคืออย่างเครื่องดื่มโปรตีนเนี่ยเราก็คือเห็นแบบเหมือนกับมาร์เก็ตแชร์มันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
1: คือ
0: มีความต้องการในตลาดเนี่ยที่มากนะแล้วก็พวกขนมพวกเครื่องดื่มอื่นๆนะทีนี้ถ้าเราไปดูยอดสั่งซื้อผ่านทาง Grab มาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามากกว่า 450,000 ขวดต่อปีก็คือโตขึ้นมากกว่า 3.5 เท่าร
1: วดเร็วมากเนาะนี่ขนาดว่าอันนี้สั่งผ่าน GrabMart แล้วยังไม่นับที่ไปซื้อเองอีกนะเลือกซื้อเองเนี่ยแหละค่ะตามมาด้วยเทรนด์ซูเปอร์ฟู้ดค่ะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะผักเคลโอ้โหเอ่ยชื่อผักมาก็คือผักสายสุขภาพมากเลยนะคนซื้อไปทำอาหารเนี่ย80ตันต่อปีตามมาด้วยบลูเบอร์รี่เราใช้สายตาเยอะใช่ไหมบำรุงสายตากันแล้วก็แซลมอนค่ะโปรตีนสูงนะคะแล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้าชั้นดีด้วยแต่ละอย่างก็ตามมาด้วยราคาที่สูงเหมือนกันเนาะ
0: ถูกค่ะถูกค่ะก็ต้องมันก็ต้องเลือกเนาะว่าถ้าเราจะดูแลสุขภาพเราก็อาจจะมีอาหารที่เราทานไม่ได้ในส่วนไหนบ้างอะไรที่ทานแล้วโอเคดีในเรื่องของการดูแลน้ำหนักหรือกล้ามเนื้อของเราอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกนิดนึงใช่ไหม
1: ถ้าเกิดว่ามีกำลังเราก็อาจจะจัดไปโปรตีนเฉพาะทางแบบที่มีให้เลือกตามท้องตลาดเยอะแยะแต่ถ้าน้อยหน่อยนะทุนทรัพย์น้อยหน่อยก็จะเป็นก็ต้องอกไก่นี่แหละอกไก่
0: จริงๆทำอาหารเองก็ได้ใช่ไหมคะก็แต่ทำอาหารสมัยนี้ก็ไม่ถูกนะวัตถุดิบอะแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใช่ไหม
1: ต้องทดลองและบริหารจัดการว่า
0: อ
1: ะสายไหนตอบโจทย์เราแต่ถ้าเราเป็นคนเป็นผู้ประกอบการจะทำสินค้าบริการลองดูแล้วกันมันก็เชื่อว่าแต่ละตลาดเนี่ยยังมีจุดให้เราเข้าไปแทรกได้อยู่หาความแตกต่างได้อยู่นะคะไหนๆคุยกันถึงเรื่องของกินกันไปเยอะแล้วนะคะไปดูที่อิงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้บริการกันหน่อยเวลาที่เราจะบินไปเที่ยวเนี่ยหลายๆครั้งไปล่วงหน้าเนา
0: ะ
1: แล้วก็ต้องไปจบที่ว่าเอ้ยต้องหาที่นั่งรอก่อนเราจะต้องไปเข้า Airport Lounge
0: ค่ะ
1: แต่หลายครั้งแม้ว่าเราตั้งใจจะไปเข้าแล้วก็ตามไปถึงโอ้โหอย่างหนาแน่นเข้าไม่ได้อ่ะคนเยอะมากเลย
0: คนเยอะมากแล้วก็บางทีพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรก็อาจจะไม่ได้แบบมีเพียงพอรองรับแล้วไหมบางลาวช์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะบอกว่าก็เป็นตัวเลือกสำหรับบางกลุ่ม เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปใน Airport Lounge ช่วยไปรอใช่ไหมหรือบางคนอาจจะแบบฉันไปสายช้อปปิ้งหรือฉันไปนั่งร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าด้วยความที่ Airport Lounge เนี่ยส่วนหนึ่งอะใครที่

0: ที่มีตั๋วแบบ business ขึ้นไปเขาก็ได้เข้าไปอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ยังจะมีพวกเป็น privilege สิทธิพิเศษที่บัตรนู่นบัตรนี้มอบให้อีกล่ะ
1: อ
0: ๋อหลายๆคนแลกบัตรกันแลกพอยต์แลกอะไรเข้าไปอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็แน่นไปหมดอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะก็เลยต้องมีการปรับกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีเสียงสะท้อนของบรรดานักเดินทางไม่น้อยเลยที่บอกว่าAirport Lounge เนี่ยมันเริ่มไม่ใช่การมอบประสบการณ์ที่รู้สึกคุ้มค่าเหมือนกับอดีตแล้วนะมันไม่ได้รู้สึกแบบความพรีเมีย
1: ม
0: เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยทำไมต้องต่อคิวเข้าใช้มันไม่ใช่วิถีที่เขารู้สึกว่าคือเขาควรที่จะมีบริการที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมัน
1: ฉันพิเศษ
0: จังเลยฉันเข้ามาแล้วก็ได้นั่งเลยอะไรมันจะไม่ใช่วิถีของการมานั่งต่อมายืนต่อคิวใช่ไห
1: ม
0: ดังนั้นก็ทำยังไงล่ะ
1: เขาก็บอกว่างั้นตอนนี้ตัวสายการบินเองก็ต้องหาความ exclusive ค่ะเพราะเมื่อก่อนมันอาจจะมองภาพของเราชนแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะเขาก็เลยปรับกลยุทธ์อ่ะงั้นอาจจะต้องมีการสร้างความสมดุลหน่อยไหมระหว่างการสร้างรายได้จากโปรแกรมสมาชิกและบัตรเครดิตหมายความว่าคุณจะต้องมีแต้มเท่าไหร่ยังไงหรือว่าเป็นบัตรเครดิตเลเวลไหนถึงจะเข้าได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีบุคลิกลักษณะความชอบไม่เหมือนกันตอนนี้หลายๆสายการบินนะอย่าง Delta Airlines United Airlines American Airlines เนี่ยเขาก็จะลงทุนกับห้องรับรองที่ระดับสูงขึ้นจะมีเป็นชื่อต่างๆกันนะอย่าง Delta One LoungePolaris Lounge แล้วก็ Flagship First Dining อันนี้เขาจะแยกประเภทเลยผู้โดยสารกลุ่มไหนใช้Lounge ไหนได้อย่างเงี้ยแยกกลุ่มไปเลย
0: แยกหลายระดับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันจะได้แบบเหมือนมีกลุ่มที่ยังคงความเป็นส่วนตัวประสบการณ์ของการมานั่งใน Lounge เนี่ยแบบโอ้โหมันรู้สึกพรีเมียมมากๆมีคุณภาพสูงมากๆแต่ว่าในส่วนของ Lounge ทั่วไปก็ยังรองรับสมาชิกหรือว่าผู้ถือสิทธิ์จากบัตรเครดิตกันต่ออยู่นะคะอันนี้เป็นส่วนของบางสายการบินที่เขาทำแนวทางนี
1: ้
0: เนาะแล้วก็อย่างตัวอย่างของ JetBlue นะคะที่เคยเป็นสายการบินที่ไม่มีห้องรับรองของตัวเองนะก็เลือกเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยเกินมีการเปิดBlue House แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการเข้าใช้ที่ค่อนข้างจำกัดเน้นลูกค้าระดับบนเลยที่แบบสมาเป็นสมาชิกสะสมไมล์ระดับสูงหรือว่าผู้ถือบัตรเครดิตพรีเมีย
1: ม
0: ก็คือห้องรับรองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเหมือนกันในการแข่งขันที่จะดึงดูดลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะคะ
1: ใช่เมื่อก่อนคนจะมองว่าฉันคือสิทธิพิเศษแต่พอสิทธิพิเศษกลายเป็นสิทธิไม่ค่อยจะพิเศษแล้วดูธรรมดาไปแล้วก็เลยต้องขยับมาเป็นสิทธิพิเศษระดับใหม่ขั้นกว่าไปเรื่อยๆ
0: และขั้นกว่าเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นมีเชฟมาปรุงให้สดๆมันโยนในร้านอาหารทำให้เห็นเนี่ยทำให้สด
1: ๆค่ะ
0: ห้องสปามีพื้นที่ทำงานมีห้องพักส่วนตัวหรือว่ามีพื้นที่แบบเชิญแบบโดยเฉพาะ invite only อย่างเง
1: ี้
0: ยเพื่อให้มันมีความรู้สึกแบบเหมือนกับเป็น private club มากกว่า lounge ในสนามบินทั่วไป
1: ไปอีกระดับแล้วนะก่อนจะบินก็คือจัดเต็มทุกอย่างแล้วนะคะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังเผื่อใครบอกตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับ airport lounge ที่ต้องไปรอคิวอ่ะก็แต่ละสายการบินเขาก็ค่อยๆอัปเกรดนะคะระดับกว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะ
0: ใช่พอได้อีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวข้องกับการบริการเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงบริการในลาวช์ที่แบบว่าโอ้มีเชฟมาปรุงให้ใช่ไหมอันนี้ลาวสันนี่ค่ะเขาดันธุรกิจครัวอัตโนมัตินะเพิ่มหุ่นยนต์ปรุงสดข้าวผัดเอ้ยยากิโซบะเอ้ยนะคะมี13เมนูตามออเดอร
1: ์
0: โอ้อ่ะคืออย่างเห็นมีแบบ Starbucks นะคะที่เขาเริ่มขยายร้านบนสถานีรถไฟชินคันเซ็นแล้วเนี่ยนะคะ อีกแบรนด์หนึ่งที่ก็เริ่มขยายความสามารถก็คือลอสันนะร้านสะดวกซื้อชื่อดังของญี่ปุ่นที่เขานำเครื่องทำข้าวผัดอัตโนมัติมาติดตั้งในสาขาต่างๆมากขึ้นหลังจากที่ทดลองแล้วเนี่ยที่โตเกียวเมื่อไม่นานมานี้นะคะสำหรับเครื่องรุ่นแรกที่ติดตั้งในสาขาหนึ่งของโตเกียวชื่อว่า iRobot 2นะก็คือบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยนะคะ Tech Magic เนี่ยเขาบอกว่าศึกษาจากเทคนิคของเชฟมืออาชีพเป็นเวลากว่า6เดือนและสามารถปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิสูงเกิน300องศาเซลเซียสได
1: ้
0: แต่สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะให้บริการเนี่ยนะคะพบว่ามีการเพิ่มเมนูอย่างยากิโซบะลงไปด้วยนะก็จะมีลงตามสาขาต่างๆนะอันนี้อยู่ในญี่ปุ่น
1: ค่ะพูดแล้วหิวเลยเนาะคือลูกค้าที่ชอบอะไรที่ปรุงสดใหม่เนี่ยจริงๆมันก็สอดคล้องกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะบางคนถ้าเกิดว่าเลือกได้ทุกอย่างก็เร็วเหมือนกันจะซื้ออาหารเวฟจะซื้ออาหารสำเร็จ

0: รูปหรือว่าจะเป็นเนี่ยมาปรุงสดใหม่แต่มันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะก็เป็นบริการที่คนณปัจจุบันก็น่าจะให้ความนิยมอ่ะหรือว่าสนใจมากขึ้นราคาก็เริ่มต้นนะคะอย่างข้าวผัดเนี่ยประมาณ500ถึง 1,000 เยนอ่ะโดยประมาณแล้วก็ยากิโซบะเนี่ยก็ประมาณ600ถึง 1,000 ต้นเยนเหมือนกันแป๊บเดียวไม่เกิน3นาทีได้กินน
1: ี่
0: แหละก็ออกมา
1: ก็เลยต้องขยายไงเพราะว่าเปิดสาขาแรกไว้นี่ปรากฏทำได้เกินเป้านะทำได้เกินเป้าสาขาแรกเนี่ยอยู่ในเขตโทชิมะที่กรุงโตเกียวเมื่อกรกฎาคมปี2025นะคะพอทีนี้ว่าขายดิบขายดีก็เลยต้องมาดูว่ามีพื้นที่ไหนที่ต้องการแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็ขยายสาขาแล้วก็กำลังเดินหน้าขยายสาขาต่อไปอีกนะคะ
0: นี่แหละค่ะก็เป็น Marketing News Update ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะวันนี้น้องแก้มและนุ้ยไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: นี้เวลา12นาฬิกาเทพศิรินนทบุรีปิด1สัปดาห์จะกลับมาเปิดทำการเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้อนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนสุภจีนนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นวันนี้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยครับวันนี้โรงเรียนปิด1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าครับแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับมีช่อดอกไม้มีพวงหรีดแล้วก็ภาพถ่ายของครูที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นครูน้ำหวานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำดื่มแล้วก็ชานมไข่มุกเอามาวางไว้ครับเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดทำการเรียนการสอน1สัปดาห์เนื่องจากสภาพจิตใจของครูและนักเรียนยังไม่พร้อมจึงต้องให้เวลาช่วยรักษาสภาพของจิตใจส่วนบรรยากาศด้านในโรงเรียนมีตำรวจสภ.ปลายบางมารักษาความปลอดภัยโดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นำกลับออกไปเช่นกระเป๋าสตางค์ยาประจำตัวและของมีค่าอื่นๆส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนทางครูประจำชั้นจะดูแลรักษาให้ไว้ก่อนครับน้องเติ้ลนักเรียนชั้นม.5ซึ่งเช้าวันนี้นำช่อดอกไม้ที่ทำเองกับมือมาวางบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมเปิดใจว่าวันเกิดเหตุเรียนวิชา IH อยู่ตึก4ได้ยินเสียงปืนดัง4นัดทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงจากการก่อสร้างจนกระทั่งครูที่สอนวิชา IH ครับสั่งให้เพื่อนๆทุกคนหมอบลงนะครับแล้วก็ให้เอารองเท้าจากหน้าห้องเข้ามาด้านในแล้วก็ใช้

0: ต๊ะเก้าอี้ปิดขวางประตูเอาไว้จึงทำให้ทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้น้องเติ้ลยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุมีปัญหาเฉพาะกับครูภาษาไทยเท่านั้นส่วนเรื่องเกรดศูนย์วิชาภาษาไทยน้องเติ้ลยืนยันครับว่าจริงๆมีการแก้เกรดในระบบไปแล้วที่ว่าผู้ก่อเหตุได้ศูนย์วิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวว่านายฉลองเรียวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีครับบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีครับเกิดเหตุยิงกันโดยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการข้อตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่ทำการอบจ.นนทบุรีทราบชื่อต่อมาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.นนทบุรีโดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
1: มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานที่ระบุเอาไว้วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกค่ะซึ่งก็ถูกทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะโดยการเอามือไปแตะที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนายกบอกว่าความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกองทัพชลประทานประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำก็ต้องเร่งการช่วยเหลือลดความรุนแรงทั้งการเตรียมการก่อนน้ำมาเตรียมการเรื่องการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่ได้บัตรประชาชนมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรหลังจากที่คุณเพิร์ลพิชชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่มีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการไปแล้วเห็นว่าคนทำผิดก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างค่ะเพราะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือมาก่อนแล้วนะคะอย่างที่อำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอำเภอค่ะก็มีการก่อเหตุรมควันตัวเองแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายรุนแรงมากจนเห็นเป็นความผิดที่รุนแรงดังนั้นค่ะได้มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการปกครองว่าทำไมถึงขั้นทำร้ายตัวเองขนาดนี้แต่พอมีหลายคดีต่างกรรมต่างวาระรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจค้นโรงแรมร้านอาหารร้านทำผมย่านห้วยขวางพบผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้รับการรายงานแล้วซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆโทรศัพท์ก็คุยไปใครอยากจะคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีภารกิจของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์วันนี้ประชุมอนุพัฒนาการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
7: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์ 20:20 น.
8: ทางช่อง 9 MCOT HD

0: มาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT

0: ตั้งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกครับเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ก่อนการประชุมนะครับนางสุภชีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของคณะอนุกรรมการในการหารือเรื่องการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการต้องมุ่งคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมไม่ต้องการเป็นเพียงการประชุมที่พูดถึงว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ต้องเป็นการประชุมที่นำไปสู่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และก็ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับสำหรับการหารือในวันนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์มากมายทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งแยกและก็เรื่องของภาษีซึ่งกลายเป็นความกดดันและความท้าทายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านดังนั้นการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมฝากคานให้การหารือมุ่งไปที่การสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานและการปลดล็อกปัญหาหรือว่าข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าครับซึ่งผลการประชุมวันนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่นำโดยนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกันผลักดันต่อไปพร้อมกันนี้ต้องการให้มองว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นทีมเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการทำอย่างไรที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้นางสุภชียังกล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าต้องช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจฐานรากมีมูลค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องปริมาณแต่ว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าเป็นหลักไม่ต้องการให้ประเทศไทยมุ่งขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำแต่ต้องการที่สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มีอยู่ครับให้ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดและผลักดันต่อจากนี้คือการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศครับ
1: วันนี้10สิงหาคมค่ะครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นวันระลึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ที่เป็นด่านหน้าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดค่ะโดยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นตั้งแต่10สิงหาคม2435ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่10สิงหาคม2435ค่ะต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม264คนเป็นกำนัน131คนผู้ใหญ่บ้าน133คนเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำท้องที่ในทั่วประเทศในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศจึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์นะคะในทุกสถานการณ์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนพึ่งได้อย่างแท้จริงค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของกรมการปกครองแฟนเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com ค่ะ
0: 7ผู้ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบครับก ลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่ปรึกษากฎหมายบอกเพียงสั้นๆว่ามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา7คนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลัง

0: ก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบและข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนคาดว่าภายใน12สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นบอกว่าหลังประกาศเป็นเชียงรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกรรมการจังหวัดทั่วประเทศและภายในสิ้นเดือนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับใหม่ที่ขึ้นบัญชีแล้วครับ
1: ผอ. JIC ไทยลั่นไทยไม่ขอให้โลกเชื่อเราแต่ขอให้โลกตรวจสอบข้อที่จริงย้ำเคารพ UN และสิทธิมนุษยชนแต่ต้องรับฟังทั้งสองฝั่งชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลได้ทักทวงรายงานของทอมแอนดรูผู้อำนวยการ JIC นั้นผอ. JIC ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไทยดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้หากข้อมูลใดยังไม่ครบถ้วนไทยมีสิทธิ์ชี้แจงหากตัวเลขใดมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจสอบและหากข้อกล่าวหาใดกระทบต่อประเทศไทยก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้าน UN แต่เป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับ UN ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายแอนดรูนั้นส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแต่ไทยไม่ได้ตอบกลับจึงถูกมองว่าสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับ UNโดยผอ. JIC กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องแยกข้อที่จริงออกจากการตีความการไม่ตอบเอกสารในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงค่ะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราเพื่อเพียงแต่ขอให้โลกนั้นตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูปฏิบัติการปราบโนมินีต่างชาติครับวันนี้บิ๊กรานรองผบตร.นำทีมลุยเองนะครับไปตรวจสอบที่หัวหินหลังพบมีข้อมูลต่างชาติจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินถึง33แห่งมูลค่าราว300ล้านบาทครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวผู้วิลล่าเถื่อนเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเข้าตรวจสอบผู้วิลล่าแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีคนไทยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัทแต่ว่าไม่ได้ประกอบกิจการจริงครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวออสเตรเลียพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวต่างชาติใช้คนไทยและนิติบุคคลเป็นโนมินีจัดตั้งบริษัทเถื่อนขึ้นมาเพื่อครอบครองที่ดินและก็บ้านพักรวมถึงอสังหาอื่นๆในพื้นที่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงรวม33บริษัทซึ่งปฏิบัติการวันนี้ครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมด45คนและได้ออกหมายเรียกคนไทยที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติได้อีก39คนเบื้องต้นชาวต่างชาติให้การบอกว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงเชื่อว่าครอบครองได้โดยถูกกฎ

0: ายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเถื่อนให้การบอกว่าเป็นการถือหุ้นแบบแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็อยากขยายผลไปยังบุคคลหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: นเรื่องของปมปัญหาต่างชาติคุกคามคนไทยที่เกาะสมุยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดการตอบโต้กระทบกระทั่งกันจนเกิดการบานปลายซึ่งได้มอบหมายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วนะคะปรากฏว่าทุกอย่างคลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: น้ำท่วมเมืองนครพนมคลี่คลายครับแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำโขงหลังยังต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง51เซนติเมตรขณะที่ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องถึง15สิงหาคมครับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเช้านี้ครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างริมฝั่งโขงโดยเฉพาะลานพญาศรีสัตนคราชแล้วก็บริเวณตลาด69กลับมีมวลน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเอกชนหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำโขงถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับล่าสุดวันนี้วัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 0.72 เมตรแล้วก็เหลืออีกเพียง 0.51 เมตรครับก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรและยังส่งผลให้แม่น้ำสาขาสำคัญก็ด้วยแก่แม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ตามปกติเกิดภาวะน้ำดุ่นและก็น้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอศรีสงครามด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจจะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกทางอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะมีระยะเวลา10วันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติต่างๆหากว่าจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ค่ะ
1: ไฟป่าสเปนต้องอพยพประชาชนถึง700คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็สมาชิกหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินทางทหารของสเปนร่วมกันต่อสู้ไฟป่าในภูมิภาคกาสเตยอนทางตะวันออกของประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้ต้องอพยพประชาชน700คนในเมืองกาตีซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากควันไฟแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางการเปิดเผยบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ในเมืองติริกซึ่งอยู่ใกล้เคียงเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 4,275 ไร่ครอบคลุมรอบบริเวณเป็นระยะทาง19กิโลเมตรแม้ว่าไฟจะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าทางการท้องถิ่นของแคว้นบาเลนเซียหวังว่าสภาพอากาศและความชื้นสูงขึ้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถควบคุมเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: มากันที่เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุโมโมโตะของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นบริเวณข้างเคียงแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณกนิษฐา มัตสึโอะจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ

0: ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ติดกับรอยเลื่อนฮินาคุที่ขยับตัวจนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในการขยับตัวครั้งนี้ยังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับหลงเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าจะเคลื่อนตัวอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันภัยได้วิเคราะห์ค่ะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากการเคลื่อนตัวใต้ดินณจุดใดจุดหนึ่งของรอยเลื่อนฮินาคุที่พาดเป็นทางยาวจากตำบลมาซึกิมาจิไปจรดทางทิศใต้ของทะเลในเมืองยาซุชิโร่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวศูนย์กลางระดับแมกนิจูด7ตามด้วยแมกนิจูด 6.4 ห่างกันเพียง2ชั่วโมงนั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรอยเลื่อนที่นาตุส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณติดๆกันอย่างไรก็ตามตัวรอยเลื่อนเองยังไม่ได้ขยับตัวคงขยับตัวแต่เฉพาะพื้นที่จากตะวันออกเฉียงเหนือขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงมองค่ะว่ายังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับลงเหนืออยู่จะทำให้เกิดเป็นดินไหวได้ง่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ประเมินไม่ได้ค่ะว่าจะขยับเมื่อไหร่อีกหลายเดือนหรือหลายปีหรืออาจเป็นไปได้ว่าจะขยับเป็นรอบ10ปีเช่นครั้งนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
1: และหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้ครับทำให้จีนต้องอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนในหลายมณฑลริมชายฝั่งภาคตะวันออกครับพายุดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ครับโดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้ก็ทำให้การขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หยุดชะงักต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 1,400 เที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้เพียงแห่งเดียวทางการจีนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดก็คือระดับสีแดงแต่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับได้ลดระดับลงเพราะว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนอย่างไรก็ตามขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ดินถล่มไปจนถึงวันพุธพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักในวันนี้ก็คือมณฑลซานตงเหอหนานหูเป่ยอันฮุยเจียงซูเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางการได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงปิดให้บริการรวมถึงดิสนีย์แลนด์และก็เลโกแลนด์ที่เมืองหวนโจซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงมากทางการเมืองอพยพประชาชนประมาณ 900,000 คนและเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งครับมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาน่าสนใจบ่งชี้ถึงผลพวงของโลกร้อนต่อสภาพภูมิอากาศโดยพบครับว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลถึง 6,000 กิโลเมตรก่อนจะขึ้นฝั่งแสดงว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยถึง3เท่านอกจากพายุดอลฟินขนาดการหมุนเวียนของอากาศที่ใหญ่มากและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันตอนเหนือและเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและกว่า 7,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพพายุดอลฟินยังมีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ฮ่องกงมีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุพัดผ่าอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
2: ส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนอยู่นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานค่ะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดา

0: หารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ในฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนัฐธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยากุล
2: ค่ะชลาลัพธ์ประพฤติค่ะ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิริพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: วันนี้เรามาพร้อมเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครฟ้าครึ้มมากแล้วก็มีเมฆดำเนี่ยเมฆเทาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะก่อนหน้านี้นะคะทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สรุปภาพรวมของประเทศในวันนี้ตั้งแต่ในช่วง 7:00 น.ก็คือสถานการณ์ฝนสูงสุดรายภาคเลยนะคะคือที่ภาคเหนือ96 มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ279มิลลิเมตรภาคกลางที่ชัยนาท4มิลลิเมตรแล้วก็ภาคตะวันออกที่ตราด57มิลลิเมตรภาคใต้ประมาณ44มิลลิเมตรเราจะเห็นว่าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนี่มากกว่าที่อื่นๆนะคะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผ
1: ู้
3: ฟ
1: ัง
3: ท
1: ุ
3: กท่านเลยนะคะ
1: ค่ะดร.กิฟต์วันนี้มาพร้อมฝนกันเลย3คนเพราะว่าช่วงนี
3: ้
1: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็บอกว่าวันนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก
3: ็
1: ทางด้านลาวตอนบนก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะทำให้เรายังมีฝนอยู่บางจุดจะลดลงแต่ว่าในกทม.ก็ยังเห็นชัดๆอยู่น
2: ะ
1: เจอ

0: โดยดร.กิฟในช่วงนี้เนี่ยนะปรากฏว่ามีเหตุรุนแรงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าเกรงพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงอยากให้รัฐเนี่ยยกระดับความปลอดภัยตั้งแผนรับมือระดับชาติไม่ทันไรมีข่าวที่น่าตกใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะคะที่นนทบุรีค่ะอดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตกลางศาลากลางเลยก็คือสถานที่ทำงานนั่นเองนะคะผู้เสียชีวิตหรือว่านายกอบจ.ก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะซึ่งโหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่น่าตกใจแล้วก็อุกอาจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เรายังไม่ทราบในรายละเอียดนะคะว่ามีความขัดแย้งอย่างไรมีบางกระแสก็บอกว่าเสียชีวิตที่ลานจอดรถแต่อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าในที่ทำงานนะเดี๋ยวก็คงจะมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะคะ
1: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยเมื่อเวลา 11:40 นาทีเองเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในฉลองเนี่ยก็รอมอบตัวอยู่ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็คือจุดที่เกิดเหตุนี้ที่ไหนในห้องทำงานหรือว่าที่ลานจอดรถเขาบอกยัง
1: ตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกนิดนึงนะคะ
0: ค่ะเท่าที่เมื่อครู่มีเพิ่มเติมก็มามีคน
1: สอบถามอยู่ขอใช้คำว่าดับคาสำนักงาน
0: นะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเป็นช่วงที่นายกอบจกำลังจะออกจากอบจที่อยู่ในศูนย์ราชการของนนท์นะคะไปทำภารกิจด้านนอกพร้อมคนขับรถก็น่าจะอยู่ช่วงอาจจะเป็นช่วงอ๋อเขาบอกว่าเป็นลานจอดรถเพราะว่ามีอีกสื่อหนึ่งได้ข้อมูลมานะคะบอกว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยมาดักรออยู่แล้วเดินมาเคาะกระจกพอนายกอบจเปิดกระจกมาก็แสดงว่าต้องอยู่ในรถก็ต้องอยู่ในลานจอดรถแล้วใช่ไหมคะก็เลยชักอาวุธยิงใส่เลยนะคะทำให้เสียชีวิตส่วนคนขับนี่เข้าใจว่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่ากระสุนเนี่ยคงฉลับไปโดนคนขับนะคะอยู่ในจุดนั้นแล้วก็เขาไม่ได้หนีอ่ะก็รอเจ้าหน้าที่ยิงไป4นัดย้อนกลับมาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่าเรื่องของการใช้อาวุธปืนในบ้านเรายังคงเหมือนละหลวมไหมหรือว่าน่าจะยังเป็นปัญหาไหมคะอย่างกรณีที่ท่านนายกบอกว่า เราไม่มีการต่อใบอนุญาตพกอาวุธมาหลายปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่คดีที่มีการกราดยิงที่โคราชนะคะก็มีการเข้มงวดดูแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเวลาเกิดเหตุเราก็จะทราบว่า เป็นปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกว่าปืนเถื่อนนะปืนเถื่อนแล้วก็อย่างกรณีของเด็กเนี่ยก็คือปืนถูกต้องเพราะว่าเป็นของคุณปู่ที่มีใบอนุญาตครอบครองแสดงว่าการเข้าถึงอาวุธของทั้งเยาวชนหรือคนในบ้านเรามันไม่ยากนะ
2: น่าตกใจนะคุณสุวรรณเอง
1: ค่ะ
2: คือเรื่องอาวุธเองเนี่ยการเข้าถึงไม่ว่าจะถูกต้องหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงแบบถูกต้องหรือเข้าถึงแบบไม่ถูกต้องก็ตามนะคะแต่อาวุธปืนที่ให้เข้าถึงแบบถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เอาไว้เพื่อฆ
0: ่
2: าผู้อื่นนะไม่ใช่นะคะมันก็จะตรงนั้นก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งเนาะแต่ว่าคุณสุพรรณคุณเจเห็นไหมว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างนะในลักษณะของเรื่องแหมมันจะบอกว่าช่วงปีนี้ก็ไม่ใช่นะมันสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะนะคะเวลาเราเห็นพวกนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่
0: เป็นจุดร่วมไหม
2: ให้สังคมได้จุดร่วมนะคะดังนั้นมองแบบนี้ค่ะว่าเราต้องแยกให้ออกก่อนว่ารากของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร
1: ค
2: ่ะแม้กระทั่งความเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่อย่างวันนี้เป็นกรณีผู้ใหญ่ถูกไหมนะคะวันก่อนเป็นกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชน
0: แล้วก็มีก่อนหน้านั้นที่เป็นคดีรัสเซียแม่ลูกแล้วก
2: ็
0: อีกครอบครัวหนึ่งที่ยิง5คน
2: อ่ะค่ะใช่เราฟังมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นจุดร่วมหนึ่งนะคะว่า

0: ือเคสอย่างวันนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยน่าจะต้องมีเรื่องของความขัดแย้งกันมาก่อนนะคะแม้กระทั่งกรณีในการกราดยิงในโรงเรียนก็ตามเชื่อมั่นว่าก็จะมีเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจกันมาก่อนถูกไหมคะคำว่าความขัดแย้งหรือคำว่าคอนฟลิกต์เองเนี่ยมนุษย์เราหรือคนในสังคมเราเนี่ยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะแยกสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งออกจากความรุนแรงได้ไหมเพราะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันมันตรงกันข้ามกันอย่างเด็ดขาดนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอ่ะพอมีความขัดแย้งปั๊บหลายๆกรณีเลือกที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรงถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องกลับมาคิดกันแล้วว่าคือดันเองเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวลาเรามองแล้วเรามองขึ้นไปบน bird eye view นะคะก็คือมุมมองที่มันห่างไกลจากเหตุขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วถามว่าพอเรามองมุมตรงนั้นเองเนี่ยเวลาเราเห็นเส้นที่มันต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งระเบิดตู้มขึ้นมาเนี่ยถามว่าฟางมันน่าจะมีหลายเส้นถูกไหมคะ
1: มีหลายปัจจ
0: ัยแต่เพียงแต่ว่ามีหลายปัจจัยเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนในสังคมเราเนี่ยมีความสามารถในการแยกความขัดแย้งออกจากความรุนแรงได้ไห
1: ม
0: เนี่ยแหละค่ะคือเป็นประเด็นที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้สมมตินะคะพอดีวันนั้นเองก็ได้ฟังนักวิชาการหลายท่านคุณหมอด้วยนะคะในการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านี้วันนี้คุณหมออาจจะต้องพูดอีกรอบเรื่องของเพราะว่าความรุนแรงในเด็กก็เรื่องนึงใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นกรณีผู้ใหญ่นะคะแต่รากของปัญหาเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยพอคนในสังคมบ้านเราอะนะคะหรือแม้กระทั่งบ้านอื่นก็ตามนะแยกไม่ออกหรือไม่ได้ถูกพัฒนาให้สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีได้อ่ะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเรื่อย
1: ๆค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของชนวนความขัดแย้งข่าวที่ออกมาเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เห็นว่าตอนที่นายฉลองอะค่ะไปนั่งรอตำรวจอยู่นะคะแล้วก็เล่านะคะตอนมอบตัวกับตำรวจเล่าสาเหตุบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันกับทางพันตำรวจเอกธงชัยนี่แหละแต่ว่าก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดแต่ว่าเวลาตนเดือดร้อนเนี่ยทางคุณธงชัยไม่เคยสนใจเลยแม้แต่เรื่องการเมืองก็เคยขอร้องให้ตนไปส่งผู้สมัครส.ส.ไปชนกันตนก็ยอมมาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาทวงเงิน11ล้านบาทที่เป็นหนี้อยู่แต่ว่าเห็นว่าทางคุณธงชัยเนี่ยบอกว่าไม่มีก็เลยเกิดความโมโหแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอันนี้เบื้องต้นสรุปสั้นๆนะคะที่ข่าวที่ออกมาค่ะ
0: ก็เนี่ยแหละค่ะเวลาฟังเหตุผลแล้วปั๊บเนี่ยถ้าเป็นเราหรือว่าเป็นคนอื่นมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีทางแก้ไม่เหมือนกันถูกไหมคุณส
1: ัง
0: เกตนะคะเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งต่างๆมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีนะคะตำรวจศาลอัยการถูกไหมไม่ต้องมีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันเนาะนะคะแต่ไม่บางคนเลือกที่จะใช้วิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวหรืออย่าเรียกว่าถูกต้องเลยเรียกว่าสันติวิธีดีกว่านะคะอย่างกรณีที่ยืมเงินแล้วไม่คืนเรียนถามคุณโสภณกับคุณเก๋และทุกท่านนะให้คิดตามแล้วกันว่าจริงๆบนโลกใบนี้มีคนที่ถูกยืมเงินแล้วเราไม่ได้รับคืนเยอะนะเจ้าหนี้อ่ะเยอะนะ
2: หนี้นี
0: ่ก็เยอะ
2: โกงหนี
0: ้
2: เบี้ยวหนี
0: ้แต่ท่านอื่นเขาใช้วิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรอันเนี้ยต้องยอมรับในข้อเท็จจริงนะคะหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันอะแล้วพูดถึงเรื่องอาวุธปืนอะคุณสมพรคุณเก๋
1: ค่ะ
0: ฉันคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาในการเข้าถึงอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเราต้องยอมรับก่อนนะว่าแหล่งที่คนเขาจะซื้ออาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีอยู่จริงในประเทศเราไหมเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งเราได้ยินคำว่าไม่มีหรอกเสียงสูงนะคุณสมพรคุณเก๋เสียงสูงขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดเรายังไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่จริงอ่ะหรือเราไม่ยอมรับว่าปัญหามีอยู่จริงเราแก้ต่อไม่ได้นะ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคะนะคะดังนั้นไม่ก้าวล่วงละกันว่าเหตุผลคนใดในการที่แต่ละท่านก่อความรุนแรงขึ้นมานะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทำของตัวเองใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องกฎหมายอย่างไร

0: เนี่ยเคสกรณีแบบนี้นะคะถ้าเกิดมันไม่ได้มีลักษณะของการที่ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงณขณะที่เกิดเหตุอันนี้ก็จะอ้างเรื่องของบันดาลโทสะก็ไม่ได้ด้วยนะคุณสภาพเ
1: จ๋งไอ้เนี่ยจุดเนี้ยที่เขาบอกว่าถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันก็มีคือแต่ละคนก็มีความสำคัญให้ความสำคัญแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันมีเพื่อนสมาชิกอย่างเช่นคุณอรินาได้บอกว่าลองยกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบเคสของแม่น้องการ์ตูนจำได้ไหมที่ถูกรถชนในบริเวณเต็นท์ที่เป็นร้านอาหารของตัวเองที่เป็นอะไรหมูกระทะแล้วก็สามีปกป้องลูกสาวแล้วก็ทำให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแล้วน้องการ์ตูนเนี่ยก็ต้องติดเตียงกลายเป็นคนพิการอยู่หลายปีมากจนคนที่ก่อเหตุเข้าคุกไปแล้วก็โดนลดโทษนะได้รับการลดโทษออกมาแล้วแล้วก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นตัวแม่น้องการ์ตูนก็คือชีวิตก็เสียไปเลยทำอะไรไม่ได้หลายคนก็เลยใช้วิธีรุนแรงมาแก้ปัญหาซึ่งแต่ละอย่างนี่มันถูกไหมเนี่ย
0: คือถ้าถามว่าถูกไหมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาจะตัดสินหรือประเมินว่าสิ่งไหนถูกต้องหรือไม่เนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะคะมองว่าหนึ่งคือเอามาตรฐานขั้นต่ำนั่นคือเรื่องกฎหมายวางไว้ก่อนนะอันนี้คือขั้นต่ำอันที่สองที่ถัดขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดเราย้อนนะคะกลับไปในอดีตอะบ้านเมืองในสมัยโบราณมันไม่มีกฎหมายขนาดนั้นหรอกนะคะเขาก็เอากฎอื่นมาใช้ถูกไหมตัวอย่างเช่นเรื่องของศีลธรรมและรูลอจำได้ไหมคุณสมพรนะคะที่เราเรียนตั้งแต่เข้า
1: ชั้นหนึ่งปีหนึ่ง
0: ปีหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งมัธยมเดี๋ยวนี้ก็เรียนกันแล้วนะคะหลักกฎหมายธรรมชาติดังนั้นถ้าเกิดทำลงไปแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบนะคะต่อเราในทางที่เสียหายหรือแม้กระทั่งต่อครอบครัวหรือคนที่รักเราในทางที่เสียหายเนี่ยอันนั้นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะทีนี้ถามว่าไกลเรื่องการแก้ปัญหาอันนี้เดนเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเดนเข้าใจนะคะไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยการ์ตูนแม้กระทั่งเคสล่าสุดคุณไม่ใช่ล่าสุดแบบนั้นเนาะคือที่คุณแม่น้องเมย์
1: คุณแม่น้องเมย์
0: ที่เราคุยกันนะคะเราก็รู้สึกว่ามันขับข้องหมองใจอย่างบอกไม่ถูก
1: จิตก็ยังตกอยู่ดีผลมัน
0: ใช่มันจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดลำบากถูกต้องนะคะถามว่ารู้สึกรู้สาไหมก็รู้สึกนะคะแล้วก็รู้สึกอีกอย่างนึงได้ด้วยว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็ใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วคุณสมพรคุณเก๋เห็นไหมคะว่าเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวนะถึงกระทั่งว่าโอ้แบบชื่นชมคุณพ่อหรือผู้ปกครองครอบครัวของน้องท่านน้องคนนึงอะค่
2: ะ
0: ที่ประสบเหตุในการกราดยิงในโรงเรียนที่บอกว่าให้อภัยอ่ะคุณสมพรคุณเก๋ได้เห็นเนาะ
2: เห็นค่ะ
0: คือให้อภัยเพราะอยากให้ลูกตัวเองอ่ะไปดี
1: ค
0: ือฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการในการแก้ปัญหา
1: ไม่เหมือนกัน
0: หลักคิดไม่เหมือนกัน
1: แต่มีสองด้านนะในแต่ละครอบครัวเพราะว่ากาดยิงเสียชีวิตไปหลายคนอย่างกรณีสามีของคุณครูท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ให้อภัยเพราะว่าชีวิตเนี่ยยังไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเสียพัญญาไปแล้วนี่เมื่อครู่เจออีกนะพระพกปืนเข้าไปในโรงพยาบาลเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หน้าห้องรับยาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นะคะปรากฏว่าพระของวัดแห่งหนึ่งในชัยนาทนั่นแหละรอรับยาปรากฏว่ากระเป๋าที่เป็นอังสะที่เป็นย่ามของพระมีด้ามปืนโผล่มาเงาวับชาวบ้านรีบแจ้งตำรวจมา นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะ
2: ค่ะเอ๊ะอย่างเรื่องของการพกปืนออกนอกเคหสถานเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกลับมานั่งทบทวนหรือต้องกลับมานั่งคิดไหมคะว่าเอ๊ะมันจริงๆแล้วมันไม่ควรพกอาวุธปืนนอกเคหสถานในมุมของกฎหมายมันจะต้องเพิ่มโทษ
1: อยู่แล้ว
2: แต่ว่ามันจะต้องเพิ่มโทษไหมคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
1: ถ้าเราดูที่ต้นตอก็คือไอ้การเข้าถึงอาวุธปืนได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาการเข้าถึงได้โดยง่ายเนี่ย
0: ใช่กรณีเรื่องอาวุธอะนะคะจริงๆถ้าย้อนกลับไปในอดีตเองเนี่ยมันถกเถียงกันมานานนะคะอย่างบ้านเราอะมันยังมีกฎหมายในเรื่องของการพกพาปืน

0: ต้องตามกฎหมายคือการครอบครองเนาะนะแต่เรื่องของการพกพาต่างๆเนี่ยอันนี้มันต้องได้รับการอนุญาตนะเป็นกรณีไปนะคะทีเนี้ยในประเทศที่น่าจะหลากหลายที่สุดอะหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าเขามีสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของเขาว่าประชาชนหรือว่า human นะคะทุกๆคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะปกป้อง
1: ตัวเอง
0: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะคะดังนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงว่าอ้าวแล้วถ้าฉันต้องมาเผชิญกับเหตุโดยที่ฉันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรฝั่งหนึ่งก็บอกว่าฉันต้องพกได้อย่างเสรีนะเหมือนในเท็กซัสใช่ไหมนะแต่บางรัฐก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้ถ้าปล่อยให้พกกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะขาดความปลอดภัยแล้วถามว่าทั้งสองเหตุผลเนี่ยนะคะหรือว่าสำนักคิดหรือแนวคิดต่างๆเนี่ยมันมีเหตุมีผลทั้งสองสำนักไหมก็ต้องบอกว่าสี่นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปด้วยบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นบ้านฉันอะถูกไหมนะคะแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านฉันอะเอาอาวุธเข้ามาด้วยฉันไม่มีสิทธิ์ในการที่จะยิงในการป้องกันตัวเองเลยหรือนะคะใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นอันนี้ค่อนข้างจะมีแนวมาตรฐานที่ชัดเจนว่าถ้าเป็นเคหสถานของตัวเองนะคะ เราก็มีสิทธิ์ในการป้องกันแต่ป้องกันเนี่ยมันก็ต้องสมเหตุสมผลหรือว่าไม่เกินสมควรกว่าเหตุด้วยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นรากเหง้าของทำไมมันถึงต้องมีกฎหมายแบบนี้หรือบางที่ก็บอกว่าทำไมถึงไม่ควรพกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรุนแรงต่างๆเนี่ยปืนเนี่ยเป็นเรื่องแค่สปลายน้ำแล้วนะคุณสุภพรุ่นเก่งนะคะเดี๋ยวไม่ได้พูดถึงปืนอย่างเดียวนะอาวุธอื่นๆด้วยนะคะแต่ทำไมถึงต้องใช้ในอดีตเนี่ยมันก็มีสังคมที่มีความซับซ้อนน้อยกว่านี้เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสังคมนี่ซับซ้อนมากบางทีเนี่ยลูกหลานตัวเองอ่ะยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าลูกหลานตัวเองนี่คิดอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกันถูกไหมนะคะหรืออาจจะยกตัวอย่างแบบเคสคนที่เรารู้จักอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้พื้นเพละกันขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยแหละค่ะมันก็เกิดเป็นคดีเป็นการฟ้องร้องกันนะคะคบกันมา40-50 ปีคุณสุภพรุ่นเก๋ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนคนที่มายืมเงินนะพูดง่ายนะคะยืมไปนะหลายๆรอบปนๆกันก็ประมาณเกือบ100 ล้านนะคุณสุภพรุ่นเก๋นะคะอีกบ้านนึงก็ไม่ใช่ว่าเป็นเศรษฐีอะไรหรอกนะคะแต่ก็ให้เขายืมไปนะด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะช่วยเพื่อนบ้างหรือเหตุผลอื่นๆบ้างสุดท้ายแล้วก็เกิดการไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายเกิดขึ้นนะคะถามว่าถ้าเป็นเคสกรณีแบบนี้เองเนี่ยมันทุกข์เดือดร้อนสาหัสไหมใช่ถูกต้องนะคะแต่แก้ปัญหาด้วยวิธีการไหนบางบ้านเขาก็บอกว่าก็ฟ้องไปไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันรู้สึกว่าให้อภัยนะใจฉันเบาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางบ้านก็บอกว่าไม่ได้มันต้องเอาถึงขั้นไหนต่อมีขั้นไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเราก็เลยเห็นกรณีแบบนี้ที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าถูกผิดนะคะดังนั้นคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องตั้งด้วยกฎหมายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่เราจะแก้ได้อย่างไรและมีความเชื่ออย่างนึงว่ามนุษย์อ่ะมันต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยไอ้การที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเอ่ยหรือแม้ทั้งความรุนแรงบางอย่างที่มันสะสมกันมานานอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรล่ะคุณสมพรคุณเก๋มันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าถ้าบอกว่าเคสกรณีเป็นเด็กหรือเป็นเยาวชนเนี่ยเด็กก็อาจจะมีประสบการณ์น้อยวุฒิภาวะน้อยนะคะเขาอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ล่ะจะเอาเหตุผลอะไรมาวางได้บ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายนะคะแต่เราต้องยอมรับนะก่อนยอมรับก่อนเลยนะว่าคุณลองไปเซิร์ชดูสิในเซิร์ชเอนจินนะคะไม่ต้องคิดมากหมายถึงแค่ลองเซิร์ชดูเฉยๆอะว่าเข้าถึงได้ไหมซื้อได้ไหม
2: ค่ะ
0: เรื่องคิดว่าเข้าได้นะเข้าถึงได้
2: ค่ะอย่างตอนนี้เองเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเองอย่างวันนี้นะคะก็มีการเรียกหน่วยงานความมั่นคงประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มข้นนะคะในการบังคับใช้โดยเฉพาะเรื่องของการ

0: พาอาวุธปืนในที่สาธารณะด้วยแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการพูดถึงนะคะอยากให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งระบบเลยเพราะว่ามันมีเหตุค่อนข้างที่จะเยอะมากดร.กีฟอย่างแนวทางเนี่ยที่เขาวางเอาไว้แล้วก็มีการถูกพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนนะคะก็อาจจะมีการหารือกับทางสตช.กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่หลังจากนี้เนี่ยจะต้องมาทบทวนให้มีความรัดกุมมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ข้อ2เนี่ยมีแนวคิดว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ควรจะพกอาวุธปืนนอกเคหสถานถ้าหากไม่มีอำนาจหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะมีอาจจะถึงขนาดทบทวนเลยนะคะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยให้เพิ่มโทษมีข้อหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของปืนด้วยอะค่ะอย่างเช่นบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะต้องมีการรับผิดทางคดีอาญาหากปืนที่จดทะเบียนในชื่อของตนถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุเนี่ยแนวคิดเนี่ยถึงขนาดแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาร่วมเลยนะคะแต่ว่าจะเว้นเอาไว้อย่างเช่นถ้าเจ้าของมีการแจ้งความหรือแจ้งปืนสูญหายเอาไว้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ต้องรับโทษอันนี้เป็นแนวคิดที่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถึงขนาดอาจจะต้องมีการเรื่องของปรับปรุงเรื่องของกฎหมายด้วยอะค่ะดร.กิฟต
1: ์อืมค่ะจริงๆประเด็นเนี้ยเขาเรียกว่าใช้ความระมัดระวังแบบเป็นพิเศษนะคะมันได้หลายวิธีนะคะแล้วก็จะแจ้งว่าจริงๆเรื่องของการพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานอะณปัจจุบันกฎหมายเองนะคะก็พูดถึงเรื่องของการต้องมีเหตุผลต้องได้รับการอนุญาตนะคะ
0: อยู่
1: แล้วนะคะแต่ถามว่าการ enforcement อ่ะเนาะคือการบังคับใช้
2: บังคับใช
0: ้
1: มันอยู่ในจุดไหนแล้วอ่ะแล้วเราสามคนเดินออกจากบ้านเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรถูกไหมคะประเด็นตรงเนี้ยมันต้องทำควบคู่กันไปนะถูกไหมคะตัวอย่างเช่นอ่ะการเข้าถึงโดยผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนเข้าได้ก็ต้องกวาดล้างถูกไหมเหมือนคล้ายๆกับเว็บพนันออนไลน์เลยต่างๆนานานั่นแหละนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคิดว่าควรต้องกำชับนะคะทั้งพ่นน้ำก่อนที่จะได้ใบอนุญาตอ่ะคุณสุพรคุณเกียรตินึกออกไหมว่าหลายประเทศใช้วิธีการว่าคือบางทีเนี่ยปืนไปอยู่ในมือของคนที่อาจจะถูกกฎหมายก็ได้นะแต่ไม่พร้อมที่จะใช้อาวุธปืนเช่นต้องมีการตรวจทางด้านจิตใจก่อนไหมถูกไหมคือเรื่องยิงเป็นหรือไม่ทางกายภาพเนี่ยเนี่ยแหละนะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายประเทศใช้วิธีการในการประเมินความเสี่ยงนะคะก่อนที่จะให้ใบอนุญาตเพื่อที่จะไปซื้อปืนได้อย่างเงี้ยประเด็นที่มีความน่าสนใจมากๆเนี่ยคือหลายประเทศใช้วิธีการนี้เพื่อควบคุมในแง่ของต้นน้ำก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าถึงแบบผิดกฎหมายได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จบตั้งแต่ต้นแล้วคุณเพราะว่าคนก็ไม่เข้ามาในระบบถูกไหม
0: ค่ะ
1: นะคะผู้สมัครอย่างในสหราชอาณาจักรเนี่ยชัดเจนนะคะคนที่จะเป็นคนที่พกพาอาวุธปืนคือจะมาสมัครได้เนี่ยผู้สมัครทุกคนเนี่ยต้องมีข้อมูลในทางการรับรองแบบmedical screening หรือว่ารับรองทางการแพทย์นะคะแต่อาจจะไม่ได้มีการตรวจในเชิงจิตเวชทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีเขาจะมีเทสของเขานะมันมีธงแดงหรือ red flag เมื่อไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตสามารถนะคะคือมีอำนาจในการเรียกนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งตรงนี้ได้นะคะเรื่องของใบรับรองทางการแพทย์ได้ตัวอย่างเช่นในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะแล้วคุณอย่าลืมนะคุณออกใบอนุญาตไปเนี่ยสมมติมันผ่านไป5ปี10ปีคุณคิดว่าคนคนนั้นสภาพทางกายทางใจเหมือนเดิมเปล่า
2: อ
1: ันนี้มันคือเรื่องของมันไม่ได้จบแค่วันออกใบอนุญาตถ้าเกิดตอนหลังนะคะคืออาจจะใช้ลักษณะของการมาต่อใบอนุญาตคือมันมีวันหมดอายุแบบนี้เป็นต้นนะคะ
2: ไม่ใช่เป็นใบตลอดชีพพูดง่าย
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่มาสมัครนะคะจะใช้ผู้ที่มาสมัครเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่า applicant นะคะก็เปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเวลาผู้ป่วยนะคะเราไม่ได้ป่วยเราไม่ได้พบแค่ผู้ป่วยที่ป่วยทางกายแต่ป่วยทางใจ

0: ยอะนะคะบางคนเนี่ยมีศักยภาพทางกายเนี่ยเต็มพร้อมและสมบูรณ
1: ์
0: แต่พอมาดูเรื่องของจิตใจปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ผ่านไงคุณหรือว่าคุณเกศแล้วมันก็
1: ติดไปก่อน
0: ว่า
1: ติดไปก่อนฟังข่าวต้นฉบับ
0: ได้
1: สักครู่ค่ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ขณะที่เวลา 13 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนนทบุรีเดือดอดีตส.ส.บุกยิงนายกอบจ.บาดเจ็บสาหัสคนขับถูกยิงมือนำตัวส่งโรงพยาบาลปมเหตุไม่พอใจนายกอบจ.ขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ 11:50 นาทีเกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่สัญญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสืบสวนพบว่านายฉลองเรียบแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นในฉลองเดี่ยวแรงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวในฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่พันตำรวจเอกธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยยังรับราชการอนุทินโต้เนวินและบุญยิ่งเตะบอลกระชับมิตรไร้เดี่ยวการเมืองดึงหัวเขียวร่วมบอกมีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวดึงงูเขียวร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์จะเข้าร่วมหรือไม่ว่าอย่าถามถือเป็นเรื่องขำๆและเมื่อถามว่ามีภาพการพบกันของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC และส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปเตะบอลทุกจังหวัดอย่าไปพัวพันซึ่งนายเนวินต้องไปเพราะเป็นประธานสโมสรขณะที่นางบุญยิ่งเป็นประธานสโมสรราชบุรี FC และช่วงนี้เป็นฤดูการแข่งขันและในช่วงที่ไม่มีฤดูการแข่งขันมีการเตะนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีทันทีนายกได้ล้วงกระเป๋าพร้อมโชว์ขวดน้ำมันเขียวพร้อมพูดว่ามีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการแชร์คำสอนของพ่อว่าต้องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าเป็นที่มาของคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้บิ๊กป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่ออวยพรวันเกิดครบ81ปีชื่นมื่นสวมกอดตรีนุชอดีตคนพลังประชารัฐตบท้าร่วมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต้อนรับบรรดาคนสนิทเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีในวันที่11สิงหาคม2569โดยวันนี้พลเอกประวิตรสวมเสื้อและแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสีหน้าแจ่มใสร่วมพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมอวยพรอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีท่ามกลาง

0: บรรยากาศชื่นมื่นโดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเข้าอวยพรอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรัตน์เจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังมีข้าราชการอดีตข้าราชการทยอยเข้าร่วมอวยพรนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองบุคคลทางการเมืองอาทินางสาวตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคประชารัฐนางสาวทิพานันท์สิริชนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองโฆษกพรรคประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหัวหน้าพรรครักชาตินางสาวธัญญาบุญนาคนางสาวพาดาวรกานนท์อดีตส.ส.พรรคประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นางสาวตรีนุชอวยพรพลเอกประวิตรได้สวมกอดและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับอนุทินเปิดไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งชูกองทุนหมู่บ้านตัดวงจรกู้นอกระบบเติมทุนอาชีพกระจายเงินฐานรากสร้างประชาชนเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยแข็งแรงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนายอนุทินกล่าวว่าไทยช่วยไทยไม่ใช่เฉพาะมาตรการลดราคาสินค้าหรือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นแต่รัฐบาลพยายามทำทุกทางเพื่อลดต้นทุนชีวิตประชาชนพร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้คนทำมาหากินมีทุนประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้จากฐานรากทั้งนี้การแก้ปัญหาปากท้องและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเป็นภารกิจสำคัญลำดับต้นของรัฐบาลจึงต้องลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาหนี้สินและเปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมมีต้นทุนเหมาะสมไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงจนทำลายชีวิตครอบครัวนายอนุทินกล่าวว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านดำเนินโครงการนี้ด้วยวงเงิน 4,452 ล้านบาทจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารรวม 79,610 กองทุนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ประชาชนใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการเติมเงินแต่เป็นนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเงินทุนที่ลงสู่กองทุนหมู่บ้านจะช่วยให้คนมีต้นทุนประกอบอาชีพไม่ต้องเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงหรือเสี่ยงสูญเสียหลักประกันที่ดินบ้านและโอกาสชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้

0: ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมง

0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
5: ค่ะ
4: นอกเหนือจากกรณีที่เกิดเหตุแล้วดิฉันก็แซมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่มีคนพกพาอาวุธเริ่มมีปัญหานู่นนี่นั่นกันอีกเนี่ยนะคะอย่างกรณีพระที่ตรงชัยนาทที่เขาไปหาหมอไปรอห้องจ่ายยาให้พกปืนไปทำไมดิฉันไม่เข้าใจแล้วมีกรณีหนึ่งเด็กเมียนมาตบตีเด็กไทยเด็กนักเรียนเหมือนกันก็ซัดไปประมาณสัก20-30ตบ
5: อ
4: ่ะแล้วก็ขอเคลียร
5: ์ค่ะ
4: คือขอไกล่เกลี่ยครอบครัวเด็กพม่าขอไกล่เกลี่ยจ่าย 3,000 แต่ทีนี้คุณแม่ของเด็กเนี่ยพอเห็นคลิปเนี่ยทนดูไม่ได้ก็เลยไม่ยอมบอกว่าโดนทั้งตบตีจับกดน้ำบังคับกราบเท้าเตะเสยใบหน้าคือน่วมนับแล้วเนี่ยมากกว่า20ตบก็เลยไม่ยอมรับข้อเสนอเดิมจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่อันนี้ก็สดๆร้อนๆเหมือนกันนะ
5: ค่ะ
4: ไม่ใช่ธรรมดา
5: เอ๊ะอย่างภาพพกปืนนี่เหมือน
4: อะไร
5: ตามข่าวบอกว่าตรวจสอบละเอียดแล้วนะคะคุณศิวพร
4: เขาว่าไง
5: เอาปืนเป็นของเล่นพลาสติกอ๋อแต่เอานำมาแปะไว้ติดกับเคสโทรศัพท์มือถือแล้วของเล่นชิ้นดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนแล้วก็ขนาดเท่ากับอาวุธปืนจริงเลยนะคะก็เลยสร้างความแตกตื่นเพราะว่าไปที่โรงพยาบาล
4: คือกรณีนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเล่นได้บางอย่างเล่นไม่ได้
5: ค่ะ
4: ส่วนที่ก็บอกว่าเป็นปืนปลอมตอนนี้ไม่รู้แต่ทั้งโรงพยาบาลสติแตก
5: ผ
4: วากันหมดเพราะว่ามันแยกไม่ออกหรอกในช่วงที่พ พบเห็นในขณะนั้นเพราะว่า

0: อีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ให้ด้ามปืนมันโผล่มามันเหมือนสมัยหนึ่งยุคสมัยหนึ่งที่หลังท้ายรถอ่ะชอบเอาแขนขาที่มีเลือดอ่ะเป็นชิ้นๆอ่ะแล้วมาติดเอาไว
0: ้
1: ทันไหมทันเนาะ
0: ค่ะ
1: เสือพรได้รับรายงานทั้งวันสมัยก่อนเนี่ยนะรายงานเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีพวกเหตุอาชญากรรมปรากฏว่าในช่วงแรกๆคือถึงแม้ว่าเราทราบว่ามันมีคนที่เล่นพิเรนแบบนี้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุจริงหรือไม่จริงก็ต้องตามคิดดูว่าวันๆ
0: ต้องตามหลายเคสไว้ก่อนนะ
1: ก็หลายเคสมากที่ต้องติดตามไปจนถึงปลายทางของรถแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นของเทียมนะคะแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตักเตือนแล้วก็เขาเรียกว่าตักเตือนแบบในที่สาธารณะเลยนะว่าห้ามเล่นพิเรนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็ในเมื่อมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเหตุจริงขึ้นมามันจะไม่มีคนช่วยเหมือนกรณีเด็กเลี้ยงแกะประมาณนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยนะคะเมื่อตอน10นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชัยนาทรับแจ้งเหตุพระพกอาวุธปืนที่หน้าห้องรับยาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรอำเภอเมืองชัยนาทนะคะเป็นพระลูกวัดเขาราวเทียนทองที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทชื่อพระปรีดาบุญชื่น
0: ค่ะ
1: กำลังนั่งชิลรอรับยาภายในอังสะนะคะก็คือกระเป๋าเป๊ะกระเป๋าย่ามพระค่ะมีด้ามปืนโผล่ออกมาจริง
0: ๆ
1: เงาแวบสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งเข้าใจว่าพระก็คงกระยิมยิ้มย่องชอบอกชอบใจอยู่นะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงทุกคนโล่งอกเพราะว่าพอให้สำแดงออกมาเป็นปืนปลอมทำจากพลาสติกที่แปะไว้ที่เคสมือถืออย่างที่คุณเก๋เล่า
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องให้พระปรีดาหักปืนออกจากเคสมือถือเลยแล้วยึดไว้แล้วก็ตักเตือนว่าทำแบบนี้เป็นการสร้างความแตกตื่นแก่สาธารณะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
0: ค่ะ
1: พระปรีดาก็ให้ปากคำเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาหาหมอมารับยาตามที่คุณหมอนัดส่วนเรื่องปืนนะคะตนเนี่ยซื้อเคสมือถือจากแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ซื้อมาใส่เล่นๆเพราะว่าถนัดมือ ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายแอบแฝงต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วเพราะกลัวหลายๆคนจะตกใจเหมือนวันนี้ขออภัยนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันก็มีภาพนะขออนุญาตของเป็นของไทยรัฐนิวโชว์นะคะนี่ๆๆดูซะเหมือนไหมมันเป็นด้ามเลยแล้วเนี่ยค่ะโอเคดู
0: แล้วโผล่มานิดนึง
1: มันไม่ใช่โผล่มานิดนึงมันออกมาทั้งด้าม
0: ค่ะ
1: คือมันเห็นเป็นด้ามปืนคือลักษณะเนี้ยมันมีความเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวๆเอาให้ดู
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะมันจะมีความเป็นด้ามปืนอะอย่างชัดเจนแล้วก็ขนาดมันนี่มีความใกล้เคียงกับขนาดของจริงแล้วก็เพียงแต่ด้านหนึ่งมันเป็นลักษณะของการปิดกับตัวเคสโทรศัพท
0: ์ค่ะ
1: นะคะทีนี้มันสร้างความแตกตื่นเพราะว่าคือลักษณะปืนเนี่ยกระบอกขนาดมันจะอยู่ประมาณขนาดของโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันเอาภาพให้ดูลักษณะการติดนะคะมันจะเป็นลักษณะของการติดส่วนหนึ่งแล้วก็แลบออกมาส่วนหนึ่ง
0: เห็นบอกว่าเป็นเคสโทรศัพท์
1: เป็นเคส
0: โอ้เคสโทรศัพท์สมัยนี้ก็แปลกๆนะ
1: เพราะว่าเขาทำสำหรับคนที่ชอบของเล่นไง
0: ค่ะ
1: มันจะมีหลายแบบนะคะแต่ว่าเคสที่เป็นปืนเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะว่าส่วนของตัวด้ามปืนเนี่ยนะคะตัวลำกล้องอะค่ะที่เป็นตัวยาวๆมันจะขนานแปะไปกับตัวเคสโทรศัพท์แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือตัวด้ามปืนมันจะโผล่ออกมานอกโทรศัพท์มันก็เลยทำให้เวลาที่เราสอดโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยค่ะจะมองไม่เห็นตัวโทรศัพท์แต่เห็นด้ามปืนพกโผล่ออกมาลักษณะก็เลยเหมือนกับคนพกปืน
0: คนก็ไปเห็นแค่ตรงนั้นก็เลยแตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลเลย
1: มันจะเป็นแบบนี้ก็เห็นเฉพาะตัวที่เป็น
0: ด้ามจับ
1: ด้ามแล้วตัวด้ามก็มีขนาดความใกล้เคียงกับของจริงเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะปืนพกแบ

0: ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ไม่ได้เล็กมากจนเรารู้ว่าเป็นของเก๊นะคือมันใหญ่พอที่คนเห็นแล้วก็ตกใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะว่าเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็ทำประวัติพระรูปดังกล่าวนะคะก็เห็นบอกว่าคือก็ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนที่ทางคุณศิวพรให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคุณผู้ฟังก็คือว่าซื้อมาจาก TikTok ในราคา180บาทแล้วก็บอกว่าด้วยความที่คิดว่าเป็นความแปลก
0: คงเท่
1: แปลกแล้วก็เท่เลยอยากจะเอาไว้อวดผู้อื่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะสร้างความแตกตื่นได้มากมายขนาดนี้นะคะก็ขอโทษแล้วก็บอกว่ายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคมด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทเนี่ยฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะคะบอกว่าระยะนี้เนี่ยตำรวจขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนงดการพกพาหรือนำพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานเนื่องจากมันเป็นระยะที่ช่วงนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเพราะว่ามันมีความเปราะบางมากมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีเรื่องของความเข้มงวดที่มากขึ้นการป้องกันปราบปรามเข้มงวดกวดขันในสถานการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เน้นเพียงแค่อาวุธปืนเท่านั้นสิ่งเทียมอาวุธปืนอันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างเช่นของเล่นอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยต้องเข้มงวดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นแล้วก็ความวุ่นวายในสังคมขอความร่วมมือเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะจริงๆก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุร้ายกรณีของการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็เจออีก3ศพแล้วก็หลังจากการเกิดเหตุของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปเนี่ยนะคะทางสังคมก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวั่นเกรงพฤติกรรมเลียนแบบแล้วก็มีการร้องขอให้รัฐนั้นยกระดับความปลอดภัยของเด็กไทยโดยตั้งแผนรับมือระดับชาติแล้วก็มีเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สาธารณสุขที่มีการประสานข้อมูลเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วยนะคะโดยนางสาวศศิการวัฒนจันทร์รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็อดีตรองโฆษกรัฐบาลออกมาแสดงความกังวลต่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา3กรณีในวันเดียวแล้วก็มีการเตือนประเด็นก็คือเรื่องของพฤติกรรมเลียนแบบนั่นเองซึ่งอาจนำไปสู่เหตุรุนแรงซ้ำในสถานศึกษาหรือว่าในสังคมได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเหตุต่อเนื่องกันมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและระบบดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนคือนักเรียนชั้นม.3 อายุ14ปีที่ก่อเหตุในโรงเรียนนะคะซึ่งกรณีนักเรียนที่มีการรุมทำร้ายเพื่อนแล้วก็มีการใช้อาวุธข่มขู่ในโรงเรียนย่านสำเสนเนี่ยค่ะมันก็มีเหตุต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทางภาคใต้จนต้องมีการประกาศงดเรียนออนไลน์คืองดเรียนปกติแล้วก็ขอเรียนออนไลน์ชั่วคราวหลังจากอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนที่มีการใช้ข่มขู่คณะครูนะคะเหตุการณ์ที่มีความน่ากังวลที่สุดก็คือความเป็นไปได้ที่เยาวชนในสังคมเนี่ยค่ะจะเกิดการรับรู้แล้วก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบรวมถึงจริงๆผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเหมือนกันน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่ารัฐไม่มีระบบป้องกันที่ทำงานได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังมีการเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนให้เป็นอัตรากำลังถาวรซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหที่ฉันคิดว่าสำคัญแต่ยากมากจริงๆเรามีคุณครูแนะแนวอยู่แทบจะทุกโรงเรียนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบางท่านก็อยากจะเพิ่มเป็นนักจิตวิทยาแต่ว่าในบ้านเราจำนวนนักจิตวิทยามีจำนวนน่าจะเป็นอัตราที่ยังไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นคุณครูแนะแนวซึ่งยังมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วก็ยังต้องรับผิดชอบงานด้านอื่นๆอีกด้วยก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าการดูแลที่ไม่ทั่วถึงนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขกรณีนี้นอกเหนือจากการแนะนำเรื่องการซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งเราก็คุยกันมาคือคุยกันทุกครั้งอ่ะ

0: คุยตั้งแต่สมัยโน้นตั้งพูดตรงๆตั้งแต่ดิฉันยังเป็นสาวน้อยตอนนี้เป็นสาวเหลือน้อยยังต้องคุยเรื่องพวกนี้อยู่เลยมันก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ อย่างไรก็ตามก็มีการนำเสนอในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนเยียวยาระยะยาวอย่างน้อย1ปีสำหรับนักเรียนครูแล้วก็ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เด็กที่ผ่านการคัดกรองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงการรักษาและการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญได้จริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องทำในช่วงหลังจากเกิดเหตุข้อสังเกตเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ถูกเก็บไว้ในภายในบ้านเรือนเนี่ยค่ะปกติคดีอื่นๆเรามักจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธที่เป็นอาวุธที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เรียกว่าปืนเถื่อน
1: ค่ะ
0: นะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็น
1: ถูกกฎหมาย
0: ปัญหาที่เด็กนั้นสามารถ
1: เข้าถึง
0: อาวุธปืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้ปกครองได้แต่จริงๆบางคนก็ให้ความเห็นว่าเก็บอยู่ในบ้านทีมก็ยากนะที่จะป้องกันไม่ให้เด็กรู้ในบางกรณีคือเก็บในที่ที่เรียกว่าไม่ได้เป็นความลับอะไรมากเพราะบ้านสมัยนี้เนี่ยบางทีห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่โตหรือมีสถานที่ลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในช่วงกำลังโตเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความสังเกตสังกาแล้วก็อะไรที่ตัวเองชื่นชอบอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยเรื่องของอาวุธเรื่องของเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆมันมีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโรงเรียนก็เป็นอีกแห่งหนึ่งก็คือสถานที่ที่ควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสุดหรือเซฟโซนของเด็กๆนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เห็นว่ามาตรการเนี่ยก็ออกมาหลายข้อเลยทีเดียวนะคะหลายๆมาตรการนะคะก็พยายามที่จะทำแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจหลังจากนี้เนี่ยจะต้องดูแลปฐมพยาบาลโดยเฉพาะทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่อยู่ในเหตุการณ์นักเรียนครูผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเขาหยุดการเรียนการสอนนะคะ 10-14 สิงหาคมแล้วก็จะมีการเปิดวันแรกเนี่ย17สิงหาคมฉะนั้นเองนะคะเห็นว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาจะเอานักจิตวิทยาค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปตามบ้านเลยนะคะ
0: ไป
1: ช่วยเยียวยาไปทั้งบ้านของนักเรียนบ้านของครูก็ไปด้วยนะคะแล้วก็จะแบ่งคนที่ต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจเนี่ยแบ่งออกเป็น3สีบางคนอาจจะรู้สึกแบบว่าดำดิ่งเลยนะคะสภาพจิตใจอาจจะแบบว่ามีความกลัวแต่ว่าบางคนก็อาจจะฟื้นขึ้นมาเร็วหน่อยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเข้าไปดูด้วยขนาดเดียวกันนะคะเห็นว่าอย่างนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องเติ้ลอายุ17ปีเนี่ยนักเรียนชายชั้นม.5 นะเห็นมีการเปิดใจกับทางทีมข่าวด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาดอกไม้ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังคือตอนนี้เนี่ยเหมือนสังคมอ่ะมันแตกประเด็นไปค่อนข้างที่จะเยอะมากมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเยอะมากนะคะประเด็นนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับนะว่าทำให้โรงเรียนเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนเดิมน้องบอกว่าอย่างวันที่17สิงหาคมนี้เนี่ยที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนวันแรกเนี่ยเข้าใจว่านักเรียนบางส่วนเนี่ยน่าจะลาเพิ่มอาจจะยังไม่กล้ามาโรงเรียนนะคะเนื่องจากยังสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ส่วนที่ชาวเน็ตบางกลุ่มเนี่ยยังบอกว่าเข้าข้างผู้ก่อเหตุอยู่เนี่ยนักเรียนคนนี้บอกว่าตนในฐานะนักเรียนที่นี่เนี่ยไม่อยากให้หลายคนเข้าใจผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้มีการโจมตีโรงเรียนไม่อยากให้มีการโจมตีครูด้วยนะคะคือน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเขายิงมั่วไปหมดนะเนื่องจากมีปัญหาอันนี้คือที่น้องเล่านะเนื่องจากมีปัญหากับครูสอนวิชาภาษาไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนที่มีภาพเกรดของผู้ก่อเหตุติดศูนย์เนี่ยก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีการแก้ไขให้แล้วนะคะเพียงแต่ยังไม่ขึ้นโชว์ในระบบจึงทำให้หลายคน

0: เข้าใจผิดจากการที่ได้เรียนกับครูสอนวิชาภาษาไทยคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครูเป็นค่อนข้างที่จะใส่ใจนักเรียนและไม่เคยมีปัญหากับนักเรียนมาก่อนด้วยนะคะก็เลยฝากว่าณเวลานี้เนี่ยคือต้องดึงสติทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ชาวเน็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการบูลลี่แบบนี้ด้วยนะคะ
1: okay.
0: อ่ะเดี๋ยวรอผลสรุปของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกตตามข่าวเห็นตำรวจเขาบอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของน้องอายุ14ปีเด็กม.3เนี่ยจริงๆมาจากหลายปัจจัยมากเลยนะเขาไม่ได้แบบว่าฟันธงว่ามาจากเรื่องอะไรเพียงแค่เรื่องเดียวอะค่ะคุณสุภพร
1: โดยทางด้านพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1มีที่ก่อนหน้านี้มีการประชุมความคืบหน้าคดีเหตุยิงในโรงเรียนหลังจากนั้นมีการแถลงเพิ่มเติมให้กับทางสื่อมวลชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC ที่ส่งกองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนกรณีของการก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่ามาจากหลายปัจจัยทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมมาประมาณปีถึง2ปีซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆด้านที่ทำให้ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียนเดินทางไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าผู้ก่อเหตุอาจมี2คนหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงกับสังคมสยบข่าวลือนะคะกรณีชายชุดดำก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะไม่ใช่เป็นผู้ที่ร่วมก่อเหตุนะคะแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่สั่งให้ตรวจเข้มเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนอกเคหสถานนะคะถ้าเกิดเป็นกรณีที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ก็จะมีโทษอุจกรรมนะคะแล้วก็กรณีข้อเสนอของคุณครูที่บางกระแสขอให้ครูสามารถพกอาวุธปืนป้องกันตัวอันนี้เขาปัดตกไปเลยนะอันนี้ก็โกโซบิกมากเกินไปนะกรณีอันนี้ค่ะมันเกิดขึ้นในช่วงหลังเกิดเหตุไม่นานแล้วก็มีคนไปสอบถามไปสัมภาษณ์ท่านนายกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอาวุธปืนนะคะในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งยังคงย้ำโดยเฉพาะเรื่องการตั้งด่านตรวจตราหรือกรณีการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะในรถหรือออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการจะให้ถือว่าผิดกฎหมายและจะมีการดำเนินคดีในข้อหาที่อุกชะกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะลดปัญหาในเรื่องนี้มันก็จะมีกรณีของสนามยิงปืนนะคะก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้วที่อันนี้เป็นกรณีของกลุ่มที่เล่นเป็นกีฬา
0: คือ
1: จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะส่วนกรณีการครอบครองปืนเถื่อนหรือปืนที่ไม่ถูกต้องจะมีการฟื้นโครงการที่นำปืนเหล่านั้นมาคืนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่มีความผิดในแบบในอดีตหรือเปล่านะก็ประเด็นนี้เคยทำมาแล้วแต่ว่าก็จะต้องยึดให้หมดไปนั่นแหละส่วนเรื่องของการครอบครองปืนเถื่อนก็ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายเหมือนเดิมนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับ4มาตรการเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะที่จะควบคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็คุณยศชนันเองก็มีแผนที่จะดันมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา6แผนป้องกันการก่อเหตุรุนแรงเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลา

0: ลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยต่อนะคะคุณเก๋คะ
4: ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแผน6แผน6ข้อของคุณยศชนันเดี๋ยวกลับมาคุยแล้วก็มีข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงที่อยู่พรรคภูมิใจไทยจริงๆเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้เพราะว่าจริงๆคุณฉลองเคยอยู่มาหลายพรรคการเมืองนะคะกรณีที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและคนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุเกิดข้างสำนักงานอบจ.นนทบุรีชนวนเหตุเป็นเรื่องของหนี้สินและปัญหาส่วนตัวนะคะในขณะนี้ทางด้านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคำถามเรื่องของสถานภาพของนายฉลองเรี่ยวแรงเขาบอกว่ายื่นใบลาออกตั้งแต่เมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2567นะคะโดยนายฉลองนั้นเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยจริงในปี2566แล้วก็ในครั้งนั้นไม่ได้รับเลือกนะคะแล้วก็เป็นอดีตส.ส.นนทบุรีหลายสมัยเคยสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคค่ะล่าสุดนั้นนายฉลองเป็นสมาชิกสังกัดพรรคพลังประชารัฐนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่คุณไตรสุรีเพิ่มเติมมาย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณยศนันที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการดันมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาเป็น6แผนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นงานที่ตรงเลยก็คือในสถานศึกษานะครับโดยมีการนำ5กระทรวงมาร่วมประชุมดำเนินการกันเนี่ยนะคะนายศนันท์ขอไปนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระโรงทองนนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตด้วยและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันกำหนดมาตรการฉุกเฉินและกรอบป้องกันความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็มีการแถลงข่าวจะมีการแบ่งกรอบการทำงานเป็น2 ส่วนหลักก็คือแผนเปิดโรงเรียนอันนี้เป็นแผนเป็นลักษณะระยะสั้นฉุกเฉินเป็นมาตรการระยะฉุกเฉินระยะสั้นมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพจิตใจและคัดกรองความปลอดภัยเบื้องต้นประกอบด้วยข้อที่1คือการจัดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประ

0: ทศผ่านกรมสุขภาพจิตและของกระทรวงพม.เช่นสายด่วน1300 1323ระบบแชทนะคะระบบนัดหมายร่วมกับนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการศึกษาในสังกัดอว.แล้วก็กระทรวงพม.ข้อที่2เรื่องของการจัดส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงพื้นที่เชิงรุกในโรงเรียนที่เกิดเหตุเพื่อดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดโดยในวันแรกของการเปิดเรียนนั้นมีการจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานสากลนะคะ3ยังมีการสั่งให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวแล้ว4การจัดพื้นที่เฉพาะผู้ปกครองที่เข้ามาสังเกตบุตรหลานโดยมีการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยและ5เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงสามารถย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมประเด็นที่6เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรการชั่วคราวในการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในโรงเรียนก่อนเข้าเรียนนะคะซึ่งแต่ละประเด็นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลา90วันนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกกระทรวงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันโดยมาตรการระยะยาวนี้ครอบคลุมถึงเรื่อง 1. การคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำ 2. วางระบบส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ 3. เรื่องการจัดหลักสูตรอบรมครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาก็คือพวกthe trainer นั่นเองให้มีความรู้ในการประเมินแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้น 4. การเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิบนแพลตฟอร์มเรียกว่า traffic ฟังดูคล้ายๆของกทม.เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กแล้วก็บุตรหลานให้ระบายเรื่องราวหรือว่าปัญหาที่อาจจะไม่สามารถพูดในพื้นที่อื่นได้นะคะประเด็นที่สำคัญประเด็นที่5ก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในหลากหลายมิติพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงด้วยแล้วก็ประเด็นที่6เรื่องของ Zero Tolerance นะคะไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งในโรงเรียนข้อที่7เรื่องการส่งเสริมความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งอันนี้ดิฉันว่าน่าจะมีประเด็นที่ง่ายสุดนะและ8การคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างรัดกุม
1: ใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะก็คงจะต้องรอดูนะคะพอมีเรื่องของการสั่งยกระดับให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยเนา
0: ะ
1: หลังจากนี้เนี่ยจะทำยังไงกันต่อนะคะคือมาตรการที่ออกมาเนี่ยเป็น6มาตรการใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องไปออกแบบด้วยนะคุณศิวพรเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเก๋มีโอกาสได้คุยนะคะกับทางที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ก็บอกว่าหลายมาตรการเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการเรียกผู้ปกครองมาประชุมมาหารือแล้วก็ช่วยกันออกแบบอย่างกรณีเรื่องของการตรวจอาวุธเองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนคือทำยังไงให้มันจะต้องมีความสมดุลเพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิเด็กด้วยการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราจะไปโดนตัวเด็กได้มากน้อยขนาดไหนการตรวจกระเป๋าเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดไหนครูมีอำนาจหน้าที่มากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวจะมีการประชุมผู้ปกครองแล้วก็เรียกมาคุยกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่บอกว่าให้แจ้งเรื่องของการบูลลี่การป้องกันการแกล้งอะไรแบบนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราแจ้งไปแล้วเนี่ยพอระบบรับเรื่องจะส่งต่อให้ใครแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็จะต้องมาออกแบบกันอีกใช่ค่ะก็หลายมาตรการเนี่ยก็จะต้องมาออกแบบกันนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือบรรดาผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องเข้ามาคุยกันด้วยแต่ว่าอย่างแรกๆเองระยะแบบว่าระยะสั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็มีก็ทำทันทีก็มีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะก็แต่ละประเด็นมันก็มีเรื่องที่ต้องสืบสาวเราเรื่องต่อเนื่องอีกแล้วแหละนะคะก็มีประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆอีกหลายประเด็นนะที่ติดตามในวันนี้อย่างกรณีน้องเด็กไทยที่ภูเก็ตที่โดน เด็กชาวเมียนมารุมซ้อมเนี่ยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะเขาก็ใส่ชุดนักเรียนมาแถลงข่าวเลยนี่แหละนะคะคือเรื่องของเด็กๆเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนนะไม่แน่ใจว่า

0: ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของเพื่อนกันแล้วกลั่นแกล้งแล้วตีกันหรืออย่างไรเพราะว่าถ้าเราเอาประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติมาเป็นหลักมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะส่วนในประเด็นที่เกิดขึ้นก็คงต้องติดตามหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่โทรหาคุณอัญชลีไพรีรักษ์กลางรายการซึ่งตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นมาริกาโชนะตอนนั้นแล้วก็คือขอความช่วยเหลือคุณปองนั่นแหละนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาติดสายไลฟ์สดอยู่ก็เลยตอนนั้นเขาแนะนำยังไงนะคุณแกเดี๋ยวนะฟังเสียงคุณปองไหม
1: แล้วพี่ยี่ขึ้นทำไมอ่ะแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ
2: ดันเหนื่อยลงวะ
1: พี่ไปยิงเขาเดี๋ยวนี้เหรอแล้วตายไหมตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอ
3: ตายเลยเหรอแล้วพี่จะไปไหน
1: พี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนพี่ต้องรอตำรวจนะอย่าไปไหนไม่แล้วพี่ไปกับใครพี่อยากไปกับใคร
0: ด็อกเตอร์คีฟคุยต่อ
4: ฉันอยากคุณสุพรคุณเกดได้ยินนะคะ
5: ค่ะได้ยินค่ะ
0: ตะกี้ได้ยินเสียงคลิปที่เปิดไหมเป็นเสียงของคุณปองอัญชลีพลีแล้วคือตอนนั้นเธอจัดรายการสดอยู่แล้วก็คุณฉลองเข้าใจว่าคือคงจะมีความศรัทธาในตัวของคุณปองเนี่ยแหละตอนที่ก่อเหตุยิงเพื่อนที่เป็นอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วก็โทรไปหาคุณปองกลางรายการเลยคุณปองตอนนั้นก็
5: เห็นว่ากำลังเห็นว่าคุณปองเนี่ยกำลังจัดรายการสดแล้วก็ออกอากาศอยู่
0: The Live อยู่
5: ค่ะ
0: The Live
5: แล้วก็บอกว่าให้ค่อยโทรมาใหม่นะเพราะกำลังจัดรายการสดอยู
0: ่คือด้วยปฏิภาณไหวพริบของคุณปองนะคือจริงๆเหตุการณ์ลักษณะนี้สื่อมวลชนหลายคนเคยเจอนะดร.กิฟคุณแก
5: ่ค่ะ
0: ด้วยปฏิภาณของเธอก็พยายามที่จะเรียกคำดามลดกระแสความร้อนแรงในใจของผู้ก่อเหตุแล้วก็ให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยรอเจ้าหน้าที่อย
5: ่
0: าเพิ่งไปหนีไปไหนนะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าบรรเทาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รอคือดึงเวลาเพื่อรอจังหวะให้เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์
5: คือเหมือนตอนแรกคุณอัญชลีเนี่ยคุณปองเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะเหมือนตอนแรกเธอพยายามที่จะบอกให้วางสายด้วยนะ
0: แต่ว่าจะไม่รู้นึกว่าป่วนสายป่วน
5: ใช่แต่เหมือนนายฉลองบอกว่าไม่ได้ต้องคุยเดี๋ยวนี
0: ้
5: แล้วก็ทางคุณอัญชลีก็เลยเกลี้ยกล่อมให้บอกว่าใจเย็นๆนะพอรู้สาเหตุนะคะว่าโทรมาหาทำไมเนี่ยก็บอกว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็นั่งรอนะอย่าเดินไปที่ไหนให้อยู่ตรงนั้นแหละ
0: คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองในช่วงที่มันเกิดเหตุวิกฤตน่ะดร.กิฟแล้วก็มีหลายครั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็สื่อหลายท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีนะแล้วก็ทำให้คนก่อเหตุเนี่ยคือไม่ก่อเหตุต่อรอตำรวจรอเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มอบตัวว่างั้นเถอะ
4: ก็เป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์แบบฉุกเฉินเนาะนะคะทั้งวิกฤตทั้งฉุกเฉินด้วยนะคะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของ crisis negotiation ชัดเจนนะคะแล้วก็การสื่อสารกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะมีอันนี้คล้ายๆแนวทางของทาง FBI เลยนะ
0: ใช่
4: สภานุเกศนะคะ
0: แต่ก่อนตอนฉันยังทำงานแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับคดีพวกอย่างนี้ก็จะมีเพื่อนร่วมงานหลายคนนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เพราะว่าบางทีเขาจะชื่นชอบสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นพิเศษไงแล้วก็มั่นใจว่าเขาเป็นที่พึ่งให้ได้ให้คำปรึกษาที่ดีได้เพราะฉะนั้นบางท่านนี่ต้องตั้งสติอ่ะพอรู้ว่าเฮ้ยเป็นเหตุการณ์จริงดิฉันก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยโดยมากก็คือพยายามที่จะลดอุณหภูมิในจิตใจเขาให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวไม่งั้นอาวุธปืนมันยังอยู่ในมือมันอาจจะก่อเหตุต่อได้ไง
4: คือเหมือนกับเรียกสติขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ใช่ใช
5: ่ค่ะ
0: แล้วก็ได้ผลจริงๆ

0: ็ได้ได้ผลนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเห็นด้วยกับคุณโสภณคุณเก๋อย่างนึงว่าสื่อคนที่เป็นสื่อแบบมานานนะคะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เรียกว่า crisis negotiation นะจริงๆอันนี้ต้องเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนที่มีความเสี่ยง
1: ความเสี่ยง
0: การที่จะอยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมั่นใจว่าบางคนก็แบบเอ๊ะถ้าฉันคุยด้วยนี่ฉันจะตกกลายเป็นจำเลยของทางกฎหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
2: ค
0: ือตรงเนี้ยเรื่องของ crisis negotiator เนี่ยนะไม่ได้ผิดกฎหมายในตัวของมันเองนะคะคือเวลาการได้รับข้อมูลแล้วเกิดว่ามันมีเรื่องทางวิกฤตหรือว่าต้องสื่อสารในมุมอย่างนี้ค่ะโทรจนไม่ปฏิเสธไม่ได้เป็นต้นนะคะก็ต้องดูหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกประเด็นนึงคือถ้าขณะโทรเนี่ยผู้ก่อเหตุอันนี้เคยอ่านของ FBI นะคุณตอนเก๋แกบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีอาวุธยังอยู่ในพื้นที่นะคะยังมีบุคคลที่ตกอยู่ในพยานอันตรายอยู่หรือว่ายังเข้าควบคุมสถานการณ์ไม่เรียบร้อยดีนะคะ อ
2: ัน
0: นี้การบริหารจัดการในเชิงวิกฤตเนี่ยจะไม่เหมือนกับกรณีของคุณฉลองโทรหาคุ
1: ณปอง
0: นะคะอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งเพราะว่าต้องดำเนินการในการประสานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็คือพูดง่ายคือเพิ่มขึ้นไปนั่นแหละคุณ
1: คือทางหนึ่งก็เกลี้ยกล่อมชวนคุยเพื่อให้อารมณ์เขาสงบใช่ไหมแล้วก็ไม่ก่อเหตุซ้ำอีกทางหนึ่งก็ต้องหาคนช่วยแจ้งความก
2: ็คืออันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าทางคุณอัญชลีบอกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเกลี้ยกล่อมเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นวางปืนนะนั่งรอตำรวจขนาดเดียวกันก็เหมือนประสานไปที่พนักงานของตัวเองอะค่ะให้โทรแจ้งที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรด้วยค่ะ
1: เพราะนั้นโปรดิวเซอร์
0: เนี่ยแปลว่ามี
1: ผู้ควบคุมรายการสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันกรณีมันต้องช่วยกัน
0: ใช่เป็นประเด็นที่ถ้าเกิดเราเป็นคนได้รับสายแล้วก็ยังตั้งสติเองไม่ได้นี่ยิ่งลำบากเลยนะคุณเ
2: ห
0: รอคะ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่รับสายเนี่ยก็คือเป็นสื่ออาวุโสอยู่ในระดับอาวุโสเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาพอสมควรแล้วก็มันมีบทเรียนจากหลายๆท่านที่เคยตกอยู่ในสภาพนี้เหมือนกันที่ต้องกลายเป็นนักเจรจาในช่วงวิกฤตจำเป็นใช่ไหมเพราะว่าผู้ก่อเหตุหลายๆคนก็ศรัทธาในสื่อท่านนั้นแล้วก็ไม่อยากคุยกับคนอื่นด้วยนะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแบบเนี้ย
0: หรือแม้กระทั่งหน้างานคุณสุพรคุณเกียรติจำได้ไหมว่าหลายๆครั้งในอดีตเองเนี่ยเวลาก็เรียกกล่อมคนที่เป็นลักษณะของผู้ก่อเหตุแล้วมีตัวประกันน่ะบางคนนี่ถึงกระทั่งร้องขอนะว่าไม่คุยกับคนอื่นนะจะคุยกับคนนี้นะคะระบุต่อสู้ไปเลย
1: ดิฉันเคยเจอตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สมัยก่อนอาร์มี่
0: อืมค่ะก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าคือวิธีการต้องบอกว่าเรื่องอ่ะมันเหมือนเดิมแหละนะคะคล้ายๆเดิมแต่วิธีการในการสื่อสารต่างออกไปเห็นไหมนะคะสมัยก่อนที่ต้องหน้างานแล้วโทรเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมสมัยที่คุณโสภณประสบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าสื่อไลฟ์อยู
1: ่ใช่ไห
0: มก็มีการโทรเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่แตกต่างออกไปแต่สังเกตเห็นไหมว่าแพทเทิร์นคล้ายเดิม
1: คือสิ่งหนึ่งก็คือเขาต้องการที่พึ่งทางใจต้องการที่ปรึกษาที่จะให้เขาเชื่อว่าให้ความเห็นที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็จะเป็นเหมือนที่พึ่งที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ในยามที่เขาขาดที่พึ่งตอนนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุร้ายที่มีการก่อเหตุแบบรุนแรงโดยใช้อาวุธปืนนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นไปต่อไม่เป็นยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหรือคิดว่าไม่รู้ว่าจะพึ่งใครดีแล้วนึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงสื่อที่ตัวเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะ
0: ใช่
2: แล้วก็ถ้าดู
0: คือ
2: ถ้าดูจากลักษณะเนื้อหาในการสนทนากันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคำแนะนำที่ให้มีการระงับเหตุด้วยนะ
1: ใช่
2: ไหมคะ
1: ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้
2: เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: ก็คือ
0: ใช่
2: ต้องการให้ยุติเหตุอะ
1: ก็คือประเด็นแรกก็คือพูดให้เขาผ่อนคลายหายตกใจหาย

0: โกรธแล้วก็เรียกว่าใจเย็นลงถูกไหมแล้วก็ให้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องหลบหนีเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าดึงเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะระงับเหตุอันนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขารู้สึกว่ามีที่พึ่งที่ปรึกษาได้ที่คุยได้นะคะ
1: ภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็เรียกเซฟโซน
0: เซฟโซน
1: เด็กนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับมาพูดในแง่ลำดับเหตุการณ์แล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนเจอแบบนี้นะคะก็หนึ่งก็คือเรื่องของการรับสาย
0: ตั้งสติ
1: คือถ้าตั้งสติไว้ก่อนนะคะสื่อสารแบบสงบเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินเสียงที่ไม่ได้ตื่นเต้นจนเกินไปนักนะคะแล้วก็ไม่มีอารมณ์ในการยั่วยุต่างๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีความรุนแรงแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจอย่างด่วนเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองประเทศไทยเรายังไม่ได้มีเรื่องของโปรโตคอลในแง่ของตัวกลางเนาะในการที่จะสื่อสารในยามวิกฤตแบบนี้แต่ว่าก็ถือได้ว่าทุกท่านเนี่ยที่มีประสบการณ์ผ่านมาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องนำมานะคะใช้แล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้กับประสบการณ์นั้นกล่าวต่อไปด้วยค่ะ
0: ของเรานี่เป็นนักเจรจาต่อรองในยามวิกฤตแต่เป็นมันไม่ใช่มวยวัดอะแต่ว่าเป็นมือสมัครเล่นคือเราต้องทำโดยไม่ได้ตั้งใจ
2: ค่ะ
0: ไม่ได้อยากจะเป็นหรอกนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ก็คือคุณปองก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็รับช่วงไปเรียบร้อยเพราะว่าหลังเกิดเหตุนั้นก็ยังเดินชิวๆมีภาพคนกดไลฟ์เต็มไปหมดนะคะแล้วก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะอันนี้เนี่ยอยากพูดอีกอย่างนะเชิญสองนาทีให้ดร.เกียรติ
1: เติมอีกสักนิดเดียวเท่านั้นก็คือว่าอยากจะให้กำชับแล้วก็กำกับดูแลคืออันนี้ crisis เรื่องของ negotiation น่ะ
2: ค
1: ือยังคิดว่าสอบผ่านแล้วก็ถัดไปเนี่ยทุกเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องที่ประมาณเรื่องแบบนี้ที่เราเจอกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะอาจจะต้องดูเรื่องของการป้องกันนะคะการเกิดเหต
0: ุ
1: ซ้ำด้วยค
0: ่ะคุณจำนงขอความกรุณาให้เผยแพร่มูลนิธิสายเด็ก1387คืออย่างนี้1387เนี่ยนะก็คือสายด่วนมูลนิธิสายเด็กนะคะเรียกว่าChildline Thailand Foundation ค่ะเป็นบริการให้คำปรึกษารับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ต้องบอกชื่อสามารถปรึกษาได้ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ1387นะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางมูลนิธิสายเด็กก็อาจจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คุณได้นะคะในวันนี้นี่เป็นเรื่องเครียดแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
2: ขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่าเดี๋ยววันที่11สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีการนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธแล้วก็สิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยเพื่อที่จะพิจารณาเห็นชอบประกาศฉบับดังกล่าวนะคะโดยประกาศนี้เนี่ยจะมีการกำหนดชัดเจนเลยนะห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนและที่สำคัญจะให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธได้แล้วก็จะมีการพิจารณากลไกในการตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้วยค่ะ
0: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
0: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แต่คุณเก๋ยังอยู่ต่อเนาะวันนี้วันจันทร
2: ์วันนี้ไม่อยู่ค่ะ
0: วันนี้ไม่อยู่ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ๆค่ะ
0: ตัวใครตัวมันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตำรวจคุมตัวฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบปืน9 มม.ที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างเป็นแรงจูงใจปัญหาส่วนตัวหลังเกิดเหตุชายต้องสงสัยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งลำดับก่อนเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด9 มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีด้วยเหตุใดและอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุก่อนออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวและผู้ก่อเหตุอ้างว่านัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการเจรจาพูดคุยไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้เข้าสอบปากคำผู้ก่อเหตุภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสานสั่งปลัดวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงมีระดับในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาทิหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมพร้อมรายงานข้อมูลความต้องการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและรายงานผู้บริหารกระทรวงเป็นประจำทุกวันและสามารถประสานการช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มเมืองหวนโจมีผู้บันทึกภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนผ่านเมืองหวนโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนทำให้รถบรรทุกคันหนึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งร่วมกว่าล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้ขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้เป็นไต้

0: ฝนที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงส่งผลให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นได้พัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนตามด้วยจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายไฟฟ้าดับในอาคารกว่า 50,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสุขสมรวยโต้ปมพาดพิงเส้นเงินโยงหัวสว.ยันไม่เคยถูกกกต.และ DSI เรียกพบท้าเปิดหลักฐานอย่าเอาแค่ตามกระแสนางสาวสุขสมรวยวันเทนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพาดพิงเกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในกรณีหัวเลือกสว.ว่าช่วง2ปีเสร็จที่ผ่านมายืนยันว่าไม่เคยได้รับการติดต่อหรือถูกกกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียกเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับกรณีเส้นทางการเงินใดๆส่วนกรณีเอกสารที่มีการนำมาเผยแพร่โดยระบุว่าเป็นเอกสารที่ได้รับจากสายลับของกกต.นั้นนางสาวสุขสมรวยกล่าวว่าอยากให้ผู้ที่อ้างว่าได้รับเอกสารมาจากสายลับกลับไปสอบถามสายลับให้ชัดเจนว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้มีการสอบสวนแล้วหรือไม่เพราะหากนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาเปิดเผยโดยไม่สร้างกระแสจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดนางสุขสมรวยกล่าวว่าอยากขับเคลื่อนด้วยการสร้างกระแสแล้วมโนคิดเอาเองแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์จากการที่คนเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปออกความคิดเห็นส่วนกรณีการดำเนินคดีหลังถูกพาดพิงจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นรวมถึงนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมยืนยันว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองหากตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่พูดไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทตำรวจก็มีอำนาจไม่สั่งฟ้องแต่หากเข้าข่ายก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
4: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: สวัสดีน้องอุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวาระที่จะต้องพูดคุยกันกับนักอาชญาวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของการกราดยิงอาจจะใช้คำว่ากราดยิงก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วเด็ก14ที่ก่อเหตุเขาก็ยิงแบบ
0: ยิงทีละนัดเลย
1: ยิงไปเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบสาดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระสุนมันก็เข้าจุดสำคัญนะคะแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของตัวของเด็กแล้วก็พฤติกรรมสาเหตุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันประมาณนึงแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ที่เรามีประเด็นที่ตั้งเอาไว้ว่าเราจะคุยกันก็คือเรื่องของการคุมเข้มปืนปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสเกี่ยวกับเรื่องของในโรงเรียนกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปืนมันก็มีการพูดถึงในหลายๆมิติเนาะพี่บอล
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เด็กแล้วที่ครอบครองปืนแล้วก็ไปก่อเหตุกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ถึงขั้นท่านเป็นอดีตส.ส.อ่ะ
0: ครับ
1: ท่านก็ไปก่อเหตุอะค่ะ
0: คุณฉลองเลี้ยวแรงที่หลายๆท่านก็คงได้ติดตามรับทราบข่าวมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะฮะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดในระดับของผู้ใหญ่แล้วก็คนที่เป็นนักการเมืองก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินข่าวกันมาเป็นระยะบ้างนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่ตอนนี้กำลังสดน่าสนใจมันก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของอาการของผู้ที่ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังอยู่ในระหว่างการผ่าตัดหรือว่า
1: เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วหรืออย่างไรนะครับสำหรับนายกอบจ.นะฮะแล้วก็ปมสาเหตุที่ออกมาบางกระแสก็ออกมาว่าเป็นความขัดแย้งในการขอความช่วยเหลือส่วนตัวบางสื่อก็บอกว่ามาทวงเงินที่ทางนายกอบจ.ยืมไปนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงกลุ่มเดียวกันรู้จักสนิทสนมกันอยู่
1: คือเรื่องนี้มันมีจุดที่ผิดจากคดีทั่วไปอยู่ตรงนี้พี่บอลคือหลังเกิดเหตุคุณฉลองไม่ได้หลบหนีไปในทันทีมีรายงานข่าวว่าเขาโทรหาคุณอัญชลีไพรีรักษ
0: ์ครับ
1: หรือเจ๊ปองอะค่ะแล้วมันก็มีคลิปจากค่ะรายการที่เจ๊ปองหรือว่าคุณอัญชลีจัดรายการอยู่ด้วยอะแล้วมันก็มีคนที่แกะคำพูดออกมาว่าคุณฉลองพูดว่ายิงไปประมาณ 4-5 นัด
0: ครับ
1: แล้วก็เดินจากสำนักงานพร้อมกับอาวุธปืนซึ่งคุณอัญชลีอะพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้อยู่กับที่ก่อนให้วางอาวุธแล้วก็รอตำรวจก่อนแล้วก็มากกว่า2ครั้งที่คุณปองอัญชลีถามว่าเขาเสียชีวิตไหม
0: เ
1: นาะแล้วหลังจากนั้นก็ตำรวจเขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวเอาไว้ได้อะค่ะ
0: ใช่ก็คือเท่าที่เราได้รับทราบจากในพื้นที่นะฮะที่ผู้สื่อข่าวลงไปเนี่ยจุดที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของในที่ทำการอบจ.นนทบุรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอมีการโทรศัพท์หาทางพี่ปองอะไรเรียบร้อยก็เดินออกจากจุดนั้นไปแล้วตำรวจสน.สภ.รัตนาธิเบศรก็ไปในจุดนั้นแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได
1: ้ะ
0: นะครับก็คือไม่ได้หนีไปในนอกพื้นที่ไกลๆนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเหมือนกับมีความขัดแย้งในเรื่องของการขอความช่วยเหลือประมาณนั้น
1: โอ้มันเลยยิ่งทำให้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่มีอัตราของการครอบครองอาวุธปืนอ่ะพี่บอล
0: มันกลายเป็นเรื่องที่2สัปดาห์นี้ถี่มาก
1: ถี่มากจริงค่ะคือกลายเป็นว่าจุดโฟกัสใหญ่ตอนนี้มันเนี่ยมีคนเข้าไปคอมเมนต์นะอุ้มเข้าไปอ่านตามเพจข่าวต่างๆนะพี่บอลเหมือนมันเหมือนเป็นตลกร้ายอ
0: ่
1: ะครับเขาก็มีหลายคนเขาก็เข้าไปถามว่าท่านติดเกมหรือเปล่าท่านเล่นเกมหรือเปล่า
0: เออ
1: โดนบูลลี่มาก่อนหรือเปล่าท่านอะไรอย่างเงี้ยค
0: ือ
1: มันเหมือนเป็นการตีกลับไปในตอนที่หลายคนวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยจนการที่ไปหาสาเหตุต่างๆนานาเนี่ยจนทำให้มีน้องเทพศิรินนนทบุรีคนนึงออกมาอัดคลิปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ว่าคนที่อยู่ข้างนอกโรงเรียนอ่ะวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาไปว่าครูไปพูดถึงบรรยากาศในโรงเรียนที่มันมีการบูลลี่กันตัวเขาเองที่เขาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่เห็นจะเคยรู้สึกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นและในขณะเดียวกันคำพูดต่างๆที่ออกมาจากคนนอกทั้งสิ้นเลยทำไมถึงไม่ดูแลจิตใจของคนที่อยู่ในโรงเรียนทำไมถึงไปหาสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่จะมาซัพพอร์ตว่าคนก่อเหตุเพราะอะไรถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรต้องทำอย่างนี
0: ้
1: เขาผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงแล้วเขาผิดอ่ะคือบางทีอ่ะเป็นคุณหมอเลยด้วยซ้ำนะคะที่ออกมาพูดว่ามันอย่างน้อยๆอันนี้เป็นคำพูดของคุณหมอนะบอกว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ดีนะที่เด็กจบชีวิตตัวเองเพราะถ้าเกิดเด็กยังมีปืนอยู่แล้วกระสุนเยอะขนาดนั้นแล้วเกิดยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แล้ววิธีการในการทำให้เหตุการณ์มันจบลงของเจ้าหน้าที่อ่ะมันมีดราม่าตั้งรอไว้อีกเยอะเลยพี่บอล
0: ใช่
1: เพราะว่าอีกฝั่งนึงคือเด็ก
0: การที่จะตอบโต้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากๆแล้วมันไม่ได้

0: ่คือเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องของอาวุธไงน้องอุ้มแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าสังคมเนี่ยขยายประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันถูกไหม
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ท่านคุณครูโพสต์แล้วก็มีเด็กออกมาตอบโต้โพสต์ตอบเหมือนกันแล้วมันก็นำมามันไม่ได้เป็นคนละเรื่องแต่ว่าพอต่อมามันก็กลายเป็นข่าวยิงที่โรงเรียนที่นนทบุรีแล้วยังไม่ทันอะไรในวันเดียวกันที่ซ้ำก็มีเหตุที่ทางโรงเรียนต้องลงโทษนักเรียนรุ่นพี่เพราะว่าไปทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนยังไม่ทันอะไรก็มีข่าวครูต่างชาติอัตราจ้างของที่หัดใหญ
1: ่
0: ที่เหมือนกับโพสต์เลือกปืนเข้ามาอีกแล้ววันนี้ก็มาเรื่องปืนยิงจากนักอดีตนักการเมืองชื่อดัง
1: เนี่ยมันก็เลยต้องจับตามาที่เรื่องของการครอบครองปืนนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เรามีกฎหมายที่เข้มเหลือเกินแต่เราไม่ได้บังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มตามตัวบทกฎหมายที่มันมีอยู่เนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
0: ครับ
1: แล้วในความเป็นจริงกฎหมายที่มันมีอยู่มันเข้มพอแล้วใช่ไหมเราจะต้องแก้ตรงไหนก่อน1 2 3 4
0: ใช่ฮะ
1: นี่เราพูดถึงปืนที่มีใบจดทะเบียนด้วยนะพี่บอล
0: ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันน่ะประเทศไทยอ่ะมีปืนที่เป็นปืนเถื่อนเยอะมากนะคะ
0: โอ้โหยังไม่ใช่แค่จบด้วยปัญหาของเรื่องปืน
1: 40%
0: ที่เป็นปืนเถื่อนคร
1: ับ
0: วันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับทางอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลด้วยนะฮะที่เกี่ยวเรื่องกับการคุมเข้มปืนมันจริงๆแล้วถ้าเราเอาสมมุติว่าเราคุมได้เลยแล้วมีกฎหมายแล้วก็คุมเข้มด้วยการบังคับใช้ต่างๆคุมได้เนี่ยตกลงมันพอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าอาวุธปืนถูกจำกัดได้จริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมถึงได้บอกคุณผู้ฟังไปตอนแรกว่ามันถูกขยายไปไม่ใช่แค่เฉพาะการใช้อาวุธปืนเท่านั้นแต่มันกลายเป็นปัญหาการบูลลี่ในระดับข้ามเจเนเรชันน่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยคนยุคไหนมีปัญหามากกว่ากันคนยุคนั้นแก้ปัญหายังไงคนยุคนี้แก้ปัญหาแบบไหนแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องที่ขยายต่อไปจนเกิดความสับสนงงงวยกันไปหมดแล้วว่าตกลงแล้วเอาสังคมเราควรจะคิดถึงอะไรอย่างเหตุการณ์ที่เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยนักเรียนที่เขาพูดถึงอย่างที่น้องอุ้มได้อธิบายไปในตอนแรกอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนบรรยากาศบูลลี่ตกลงมีหรือไม่มีแบบไหนเพราะว่าอีกหลายๆพื้นที่สถานศึกษาหรือแม้กระทั่งในเทพศิรินเองวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองเอาตรงๆมีผู้ปกครองได้พูดถึงเหตุการณ์ของลูกเขาในโรงเรียนที่โดนทำร้ายเข้าห้องปกครองเลือดตกยางออกมีเรื่องของอาวุธปืนแล้วตอนนี้นักเรียนขออนุญาตนะฮะไม่ได้ทำให้เกิดความวิตกกังวลแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยอยู่เพราะว่าอาจจะมีการเข้าข่ายที่จะต้องเนี่ยลอกเลียนแบบคำนี้มันก็มาอีกแล้วแล้วคนก็ขยายอย่างไปถึงเรื่องย้อนกลับไปว่าตกลงแล้วเรื่องเกมไม่เรียนแบบเกมไม่เป็นเกมไม่จนกลายเป็นตลกหลายที่นุ่มบอกถึงขั้นบางคนบอกว่าเล่นเกมปลูกผักไม่เห็นอยากปลูกผักเลย
1: พี่กรุณาบอกคำสีถูกต้องเลยค่ะพี
0: ่
1: เมื่อก่อนตื่นมาขโมยผักในเกมทุกเช้าในชีวิตจริงหนูก็ไม่เคยไปแปลงผักใครแล้วไม่ได้ขโมยผักใครมาปรุงกินนะ
0: โอ้แต่ว่าในมิติของความรุนแรงกับเกมที่อาจจะใช้คำว่าสร้างสรรค์คนละรูปแบบมันส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้เล่นแตกต่างกันไหมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วย
1: พี่บอลแต่แบบนี้มันน่าคิดอย่างนึงคือต้องยอมรับนะว่ายุคนี้สมัยนี้เด็กอ่ะเขาโดนบีบในเรื่องของการเรียนอ่ะมากกว่ายุคเรานะ
0: มาก
1: ในช่วงของเวลาของการเรียนอ่ะสมมติว่าตั้งแต่เช้ามาใช่ไหมเรียนหนังสือเรียนหนังสือปุ๊บพอเลิกเรียนต้องเรียนพิเศษและในจังหวะที่เรียนพิเศษนั้นอ่ะครูเขาก็มีภาระของเขาในการที่จะไปสอนพิเศษไหนจะอะไรเด็กๆก็จะไปเรียนพิเศษนู่นนี่กว่าที่เขาจะได้เลิกกลับบ้าน
0: อ
1: ่ะช่วงเวลาที่เขาจะได้รีแลกซ์อ่ะมันมืดแล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้ที่จะออกไปรีแลกซ์ที่ไหนมันไม่เหมือนยุคเราเมื่อก่อนที่ช่วงประมาณ5 โมงเย็นอ่ะโอ้ยตอนนั้นโรงเรียนล้างแล้วนะ
0: โอ้ยใช่ครับ
1: 4 โมงเย็นกว่า
0: ออกจากโรงเรียน5 โมงนี้ถือว่ากลับบ้านช้ามากแล้ว
1: ใช่ใช่แล้วเราพอกลับบ้านทำไมมันจะมีพื้นที่ของเราอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เล่นอ่ะเราก็ไปเล่นต้นไม้เล่นอะไรเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกิจกรรมต่างๆของเราไปใช่ไหมเพราะมันเป็นเอาท์ดอร์หรือไม่ก็อย่างดีก็ดูทีวีดูการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาเปรียบเทียบกับยุคนี้คือเด็กเขายังเรียนหนังสืออยู่เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะปรับสมมติบ้านนึงไม่ลูกฉันจะต้องไม่เรียนเครียดขนาดนั้นให้เล่นกับใครอ่ะ

0: ก็ในเมื่อเพื่อนเขาก็อยู่ในห้องเรียนกันหมดอะและในท้ายที่สุดอะสิ่งที่มันจะสามารถที่จะผ่อนเขาได้ก็คือเกมในมือถือถูกไหมแล้วพอมันเป็นเกมในมือถืออะเกมที่มันเป็นความรุนแรงหลายๆเกมอะมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายอะให้แบบเอามาระบายกับตรงนี
1: ้
0: แล้วเขาก็เล่นเล่นเล่นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันกลายเป็นว่ามันทำให้ทุกอย่างมันแคบลงไปหมดเลยพี่บอลโลกที่มองมันก็มองแคบก็คือมองแค่หน้าจอถูกไห
1: ม
0: พ่อแม่เองอะเราก็ไม่สามารถที่จะโทษเขาได้เต็ม 100% เพราะยุคนี้สมัยนี้หลายๆพื้นที่มันก็ต้องปากกัดตีนถีบในการทำงานในการอะไรต่างๆนานาลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นไม่รู้นะอุ้มไม่รู้เหมือนกันว่าในของพี่บอลที่อยู่กรุงเทพมันเหมือนกับของอุ้มหรือเปล่าของอุ้มคือถ้าเกิดสมมติว่าบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยพี่บอลแล้วอุ้มอ่ะคุณแม่กับบ้านช้าอย่างเงี้ยแล้วข้างบ้านเขาได้เวลากินข้าวอ่ะเขาจะไม่ปล่อยให้เรานั่งอยู่คนเดียวถ้าเขารู้ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวแล้วแม่ยังไม่กลับอ่ะ
1: เขาก็จะชวนเราไปกินด้วยกัน
0: กินปลาให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแม่มาช้าก็คือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันไม่ได้แคบเหมือนสมัยเนี้ย
1: เนี่ยคือสิ่งที่ตอนเนี้ยเราถึงได้อยากคุยวันเนี้ยแล้วก็โลกโซเชียลก็กำลังแชร์ในบางเพจถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ลองไปติดตามในโซเชียลมีเดียมันก็จะมีเพจที่บางเพจเขาชอบเอาวิถีชีวิตของในอดีตกลับมาสร้างใช้ AI ในการจำลองเหตุการณ์ในอดีตว่าเด็กในยุคก่อนเวลาเลิกเรียนหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในโรงเรียนกับเพื่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันถูกจัดการปัญหาด้วยแบบไหน
0: แต่ก็ต้องดูเจตนาอ่ะเดี๋ยวเด็กเขาก็หาว่ามันก็เทียบอยู่นั่นแหละ
1: นี่ไงนี่คือความอ่อนนี่ความอ่อนไหวว่ามันกลายเป็นแตกประเด็นไปว่ามันคือความรู้สึกของคนต่างเจเนเรชันว่าเจเนเรชันนี้ไปโทษเจเนเรชันก่อนเจเนเรชันก่อนก็มาบอกว่าเจเนเรชันนี้เป็นแบบนั้นเอาเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปโทษใครได้แบบเจาะจงแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟันฉับได้ว่าปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมันทำให้นำมาสู่ความรุนแรงไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามแต่เนาะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมาก
0: ใช่ๆเราคิดแทนใครไม่ได้ทั้งสิ้นแหละก็แต่จริงๆก็อยากพยายามหาคำตอบเหมือนกันอย่างเช่นเคสน้อง14ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันน่าเศร้าตรงที่พอเวลาผ่านมาจนถึงวันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เขายังตอบไม่ได้เลยอ่ะหาคำตอบอะไรให้ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้โทษซะทีเดียวนะเพราะว่าทุกคนก็มีเหตุจำเป็นที่แตกต่างกันไปถูกไหมพี่บอล
1: ใช่
0: แต่อย่างบางครอบครัวถ้าเขาเลี้ยงลูกแล้วเขารู้จักลูกมากพออย่างน้อยมันจะตีวงแคบได้มากกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าสังคมที่อยู่รายรอบที่ไม่ได้รู้จักเด็กด้วยซ้ำอ่ะกลับเป็นคนไปตั้งธงอ่ะแล้วนี่ยังไม่รวมอะไรที่มันเป็นแชทไลน์ปลอมหรืออะไรต่างๆนานาน
1: ี่ทางท่านตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ออกมาบอกแล้วด้วยว่าไอ้ตัวที่เป็นข้อความแชทสนทนาระหว่างคุณแม่กับน้องเนี่ย
0: ที่ปลอมนะ
1: ปลอมนะฮะใช่คือทางพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านยืนยันเลยว่าเรื่องนี้อย่าแชร์นะเพราะว่าอันนี้คือเฟซบุ๊ก
0: ไม่ทันแล้วค่ะท่านไปไหนแล้ว
1: ไปตอนไหนตั้งแต่ที่คือมันเร็วมากนะฮะแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไงแต่มันหมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์กันไปโดยที่มันมีความอ่อนไหวในความละเอียดอ่อนในหลากหลายจุดมากแต่อันนี้ขออนุญาตจริงๆว่าด้วยความที่ส่วนหนึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็กแล้วกันนะฮะไม่อยากใช้ว่าตัวเองเป็นอาจารย์เพราะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์แต่เป็นเหมือนรุ่นพี่คนนึงที่เอาประสบการณ์การทำงานไปสอนน้องๆแล้วกันมีเด็กหลายคนนะฮะที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตแล้วก็มีเด็กอีกหลายๆคนที่เขาสะท้อนเรื่องราวในชีวิตของเขาซึ่งบอกได้เลยว่าเอาจริงๆเกิน 50% สำหรับเด็กที่เราได้รับทราบมาว่าเขามีปัญหาเรื่องการถูกบูลลี่จากเพื่อนมีปัญหาครอบครัวนี่ก็คงมีในทุกยุคทุกสมัยคำว่าบูลลี่ในที่นี้ไม่ใช่ว่ายุคเราหรือยุคก่อนหน้าน้องๆในวันนี้เนี่ยจะไม่เคยมีแต่ความบูลลี่ระดับของมันมีความรุนแรงแตกต่างกันแล้วมันถูกผสมลงไปด้วยโซเชียลมีเดียอันเห็นไหมเราเริ่มมีหลายปัจจัยแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เขาไม่จบปัญหาจากในโรงเรียนอ่ะน้องอุ้มหรือคุณผู้ฟังลองคิดตามคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับ 100.5 เราย้อนกลับไปสมมุติเราทะเลาะกับเพื่อนเราเลิกเรียน 5:00 น.เรากลับบ้านเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ 8:00 น.วันพรุ่งนี้แต่ทุกวันนี้ โทรศัพท์มือถือมันติดตัวเขาตลอดเวลา
0: เขาอยู่ด้วยกันตลอดบางที

0: เนี่ยเคยได้ยินไหมเขาว่าทะเลาะกับโทรศัพท์อ่ะ
1: เออแล้วเขาก็บางทีก็โดนแชร์ออกไปบางทีก็เป็นเฟกนิวคนนั้นไม่ชอบคนนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่อยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลานะครับกับโซเชียลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาอันต่อมาก็คือว่าโซเชียลมีเดียที่เป็นโลกเสมือนจริงหรือโลกเสมือนไม่จริงโลกปลอมที่หลายๆคนก็สร้างอะไรก็ขึ้นมาโดยที่ชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันกลับกลายเป็นทำให้เด็กหลายๆคนมีปัญหาว่าอยากเป็นแบบคนอื่นแต่เป็นไม่ได้เพราะโซเชียลทำมันแบบนั้นให้เป็นภาพออกมาแล้วคนเหล่านั้นก็คือคนใกล้ตัวที่เขารู้จักการเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนคนนั้นเก่งแบบนี้คนนี้เก่งแบบนี้ทำไมฉันไม่เก่งมันมีหลายเยอะมันมีหลายปัจจัยมากเลยครับ
0: จะ
1: เล่
0: าให้ฟังว่าพอนึกย้อนกลับไปอ่ะจริงๆแล้วบ้านอุ้มอ่ะเจอหมดเลยนะยังเพิ่งคุยกับแม่เองแม่ฟังแล้วไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะคือแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลามีปัญหาอะไรในโรงเรียนอ่ะจะพยายามอ้าปากเล่าให้แม่ฟังอ่ะพอจำได้เลยว่าพอขึ้นรถแล้วแม่ไปรับนะเรียนพิเศษพอขึ้นรถแม่เนี่ยวันนี้นะคนนี้คนนี้อย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ได้รับจากแม่คือแม่ทำงานมาเหนื่อยแล้วอ่ะแม่แบบหยุดก่อนได้ไหมแม่ปวดหัวมากเนี่ยมาทำงานแม่ประชุมมาทั้งวันเนี่ยหยุดก่อนได้ไหมแต่เราไม่รู้สึกว่าฉันมีปัญหาไปเลยพี่บอลเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: อ่ะในเมื่อคุยกับแม่ไม่ได้อ่ะไปอ่านการ์ตูนดูทีวีแล้วก็มีแก๊งเพื่อนที่มันเป็นแก๊งเพื่อนของเราที่เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของเราซึ่งคนที่มีปัญหามันก็จะอยู่อีกแก๊งหนึ่งอย่างเงี้ยพี่บอล
1: ครับ
0: อ่ะมันก็สามารถที่จะผ่อนไปได้ในขณะเดียวกันน้องสาวอุ้มน้องสาวแท้ๆไม่ต้องใครเลยค่ะโดนเปรียบเทียบด้วยตัวอุ้มเองคนในครอบครัวเป็นคนชอบเปรียบเทียบว่าดูพี่เขาสิน้องอุ้มควรที่จะเป็นเด็กที่เก็บกดมากเลยนะในโลกเนี้ยเป็นสามารถที่จะเป็นมือวางอันดับหนึ่งเรื่องของการเก็บกดได้เลยแต่ก็ไม่นะพี่บอลเพราะว่ากลายเป็นว่าอุ้มกับน้องก็คือคุยกันอะแล้วก็เล่ากันทุกเรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในโลกเท่าที่สองคนมีทางที่เราอยู่มาโดยที่คุณพ่อไม่มีนะคะคุณพ่อเสียงแต่เด็กนะคะ
1: ครับ
0: มันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะคิดอะไรไม่ดีได้อ่ะพี่บอลแต่มันก็ด้วยอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นครอบครัวอุ้มอาจจะอยู่ในครอบครัวใหญ่มั้งอยู่กับปู่ย่าตายายญาติเยอะ
1: นี่ไงนะอุ้ม ทีนี
0: ้มีจุดให้โฟกัสเยอะ
1: พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอมาเจอล่าสุดที่มีการยิงกันที่ในที่ทำการอบจ.เนี่ยนนทบุรีมันก็กลายเป็นว่าเด็กก็จะอ้าวนี่ไงเห็นไหมผู้ใหญ่ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งในบางทุกอย่างมันเป็นแค่เป็นหัวใจ
1: มันไม่ใช่แค่เคสนี้เราเห็นข่าวใช้ปืนในการจบปัญหามาหลายเคสมากแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเนาะแต่ว่าชาวบ้านหรือใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาก็นี่แหละคือสิ่งที่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันหน่อยว่าถ้าเกิดคุมปืนอยู่จริงๆเนี่ยมันจบปัญหาเปล่านี้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเขาก็มีการถกกันในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรท่านให้ความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วในเนื้อโรงเรียนเนี่ยครูควรจะได้รับอนุญาตให้พกปืนจะได้ปกป้องเด็กได
1: ้โอ้ย
0: แต่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยเลยค่ะ
1: ครับ
0: คือท่านบอกว่าปืนควรที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของคนที่มีใบอนุญาตแบบชัดเจนแล้วท่านก็ยังมั่นใจในการที่จะเปลี่ยนหน้ากฎหมายการครอบครองอาวุธปืนด้วยคือท่านจะไปโฟกัสที่ว่าปืนของคุณอะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาไปใช้อะคุณต้องรับผิดชอบต้องเอาผิดเจ้าของปืนถ้าปืนถูกย้ายออกจากที่เก็บต้องรีบแจ้งความคุณต้องแสดงความจำนงเลยการแก้ปัญหามันต้องไม่ใช่การเพิ่มกระสุนเข้าไปในพื้นที่นั้นๆอีกแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในเมื่อถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีท่านมีนโยบายแบบนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่านเองก็ยึดนโยบายแบบนี้มาโดยตลอดใช่ไหมคะแต่ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้ามันมีการควบคุมปืนที่มันมีใบอนุญาตได้แล้วอะปืนเถื่อนมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ยังไงคือด้วยตัวกฎหมายมันออกมาสวยงามดีนะมันดูดีเลยอย่างเช่นเนี่ยกระสุนปืนหรือว่าการซื้อการขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะต้องทำในสนามยิงปืนเท่านั้น
1: ครับ
0: แล้วในชีวิตจริงมัน
1: ตลาด
0: มันแก้ยังไงอะคะ
1: ออนไลน์
0: คือทุกวันนี้ไม่ต้องบอกว่าเราอย่าพูดเลยเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องไม่ทันค่ะเด็กเขาไปเซิร์ชเองได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากเขาเก่งกว่าเราด้วยนะฮะในหลายครั้งเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะล่าสุดก็ออกมาท่านรัฐมนตรี

0: ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทรรวงทองบอกว่าเปิดโอกาสให้คุณครูและก็นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่สอนหรือเปลี่ยนสถานที่เรียนนะฮะขอย้ายได้ซึ่งในส่วนของอัตราครูที่หายไปจากการเสียชีวิตของเหตุการณ์นี้เนี่ย5ท่านเนี่ยแล้วก็ยังมีการกรณีขอย้ายบรรเทาสภาวะจิตใจเดี๋ยวทางสพฐจะใช้วิธีในการบริหารจัดการเรื่องของบุคลากรที่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสมมติว่าโอเคมันคงเป็นสภาวะจิตใจนะน้องอุ้มนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะการันตีได้แล้วว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วจะเกิดความปลอดภัย
1: ก็เบื้องต้นอยากให้กำลังใจแล้วกันให้กำลังใจน้องๆนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ทุกๆชั้นทุกๆชั้นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลยนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณครูด้วยเพราะว่าเท่าที่เราไปติดตามข่าวย้อนหลังดูเนี่ยเข้าใจมากๆเลยว่าPTSD เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากกับทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันนะพี่บอลว่าแค่คุมเข้มปืนเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าแล้วจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้มันตีกรอบให้มันแคบลงแต่ว่าก่อนที่จะเบรกกันช่วงนี้นะคะแนะนำเรื่องดีๆหน่อยค่ะถ้าเกิดคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวแล้วใหญ่สะใจค่ะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงจะช่วยประหยัดค่าไฟได้แล้วก็สามารถที่จะประหยัดเวลาไปได้เยอะมากค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงเพราะว่ามีประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะแหมเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทางอาจารย์กฤษณพงศ์ปืนคุมได้ถ้าสมมุติมันคุมได้จริงๆมันพอไหมนะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวกราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าหรือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ครูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: แชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์กฤษณพงศ์นะฮะล้อมข้อกราดยิงเหตุการณ์ครั้งนี้คุมเข้มปืนเนี่ยมันพอหรือเปล่าตกลงแล้วปัญหาของอาชญากรรมในปัจจุบันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีความรุนแรงขนาดนี้ได้บ้างเอาจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอดีตกับในปัจจุบันตกลงมันเหมือนคล้ายเหมือนกันมันกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแล้วน้องอุ้ม
2: คือจริงๆแล้ววันนี้เราปักธงเอาไว้ว่าเราจะพูดคุยโดยการตั้งต้นมาจากพฤติการของเด็กที่เขาก่อเหตุยิงแล้วมันก็บวกกับสิ่งที่เด็กพยายามที่จะเข้าถึงอาวุธปืน
1: ครับ
2: แล้วกลายเป็นว่าต้องตีวงให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปก็คือถือว่าเป็นอดีตส.ส.คือถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันไม่ใช่เด็กแล้วประเด็นคืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับพฤติกรรมของน้องวัย14ปีเนี่ยหนึ่งคือเขาเล่นเกม
1: ครับ
2: เขาดูคลิปเขาดูข่าวเขาดูหนังดูสื่อต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับความแรงซึ่งถามว่าเด็กคนอื่นทำไหมมันก็จะอาจจะมีอาจจะทำอาจจะเป็นแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของเพื่อนอ่ะพี่บอลบอกว่าในอดีตอ่ะเด็กคนนี้เขาเคยเอาปืนบีบีกันอ่ะไปที่โรงเรียน
1: ครับ
2: แล้วก็โดนคุณครูจับได้แล้วก็เหมือนยึดเอาไว
1: ้
2: อันนั้นมันก็จะเป็นสมมติฐานแรกและว่าเอ้ยเขามีความสนใจในเรื่องของปืนจริง
1: ๆ
2: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเข้าไปดูภาพต่างๆคือมันก็มีบางเพจอะไรเขาก็เอาภาพมาให้ได้ดูแล้วก็รวมไปถึงคำบอกเล่าของผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้อาวุธปืน
1: อ
2: ่ะใช้อย่างคล่องแคล่วเลยนะมีความนิ่งมีการเช็คแมกกาซีนแล้วก็มีการเลือกอ่ะไม่ใช่ว่าเจอใครก็จัดการหมดอ่ะ
1: คือเราถึงได้บอกว่ามันจะเรียกว่ากราดมันก็ไม่
2: ได
1: ้
2: ใช่เพราะว่าอย่างพันโรงอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่โดนคือก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าเขาไม่ได้เป็นครู
1: ครับ
2: เขาก็เลยโดนแล้วสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะตกใจสำหรับหมอเด็กเลยด้วยซ้ำนะพี่บอลคือเด็กอ่ะก่อเหตุมาแล้วตอนเช้ากับปู่และย่าคนละนัด
1: ใช่
2: ในระยะประชิดนั่นหมายความว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความกดดันเพียงชั่ววูบแต่มันคือการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและในขณะเดียวกันเมื่อก่อเหตุกับปู่กับย่าแล้วระยะทางจากบ้านมาที่โรงเรียนก็ไม่ใช่ระยะทางสั้นๆเป็นระยะทางที่ใช้เวลาพอสมควร
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่กินยาวไปตั้งแต่เคารพธงชาตินั่งเรียนแล้วถึงค่อยก่อเหตุ
1: ระยะเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่บ้านจนมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยโดยแหมไม่รู้จะมันอ่อนไหวมากคือไม่รู้จะใช้คำว่าโดยปกติก็หรือยังไม่ปกติไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่ามันมีเวลาเพียงพอไหมที่เราตั้งคำถามนะว่าคนคนหนึ่งจะยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะไปก่อเหตุรอบสองคำถามที่สองที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากเคสนี้ด้วยก็คือว่าโอเคล่ะการใช้ความรุนแรงโดยการใช้ปืนในการจบปัญหาไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่มันไม่โอเคถูกอยู่แล้วถูกไหมฮะน้องอุ้มแต่มันถูกตั้งคำถามว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นระดับลูกหลานเนี่ยแต่ใช้ปืนทำร้ายคนที่เป็นผู้ปกครองอันเนี้ยมันอยู่ในอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ทะเลาะปัญหาเป็นเพื่อนกันอยู่ในแก๊งเป็นคู่อริเราเคยเห็นบ่อยแต่พอมันเป็นเด็กแล้วทำร้ายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองของตัวเองปู่ย่าคุณครูซึ่งอาวุโสและควรให้ความเคารพเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็ตามแต่ระหว่างกันแต่มันถูกตั้งคำถามไงว่าความยับยั้งของเด็กที่กระทำต่อผู้ใหญ่ที่โตกว่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
2: แต่อย่างนึงนะพี่บอลที่ผมนึกนะระหว่างที่กำลังทำการบ้านอ่านข่าวต่างๆนานาแล้วก็ดูว่ามันมีพัฒนาการทางการข่าวไปในรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คือมันมีความรู้สึกว่าบางทีหลังจากที่เด็ก14ปีเขาก่อเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนยิงไปแล้วเรียบร้อยรวมไปถึงจบชีวิตตัวเองไปแล้วเรียบร้อยอ่ะ
1: ครับ
2: กลายเป็นว่าตอนนี้คนในสังคมอ่ะเขาก็ใช้ตัวอักษรมาเป็นอาวุธปืนที่ยิงใส่กันโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะการหาสาเหตุซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรทำ

0: ย่างที่หลายๆคนบอกว่าถอดบทเรียนนี่แหละแล้วยิ่งโดยเฉพาะเคสเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อุ้มถือว่าใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดเหตุการณ์นึงเลยนะตั้งแต่เกิดมา
1: ใช่
0: เพราะว่านี่คือเด็กเป็นคนก่อเหตุแล้วสองคือไม่มีคำตอบให้อย่างชัดเจนจากคนในครอบครัว
1: เ
0: พราะเด็กอยู่กับปู่กับย่าแล้วปู่กับย่าก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งตอบคำถามแล้ว มันมีแต่การสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแล้วไอ้คำว่าน่าจะเป็นนี้เนี่ยแหละกลายเป็นว่ามันไปทำร้ายคนอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วว่าน้องที่เป็นเด็กม.6โรงเรียนเทพศิรินทร์ถึงขั้นต้องมาอัดคลิปอะว่าผมไม่ได้ต้องการแสงนะแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังพูดกันอะมันมีหลายเรื่องมากเลยที่มันไม่จริงอะคุณมาโทษคุณครูคุณมาโทษเพื่อนน้องๆต่างๆแต่คุณไม่ได้มาอยู่ในรั้วโรงเรียนอะคุณไม่รู้เลยอะ
1: เอาเป็นว่าเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้รู้รายละเอียดใดๆเลยเนี่ยการที่เราจะพิมพ์ไปสักตัวอักษรหนึ่งเนี่ยนั่นคือกระสุนนัดแรกแล้วด้วยซ้ำที่มันอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงหลังจากนี้ที่เป็นเคสอื่นๆได้ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ใหญ่ก็หมายถึงทุกคนเนี่ยแหละในสังคมนะฮะไม่ว่าในโรงเรียนนั้นหรือโรงเรียนไหนหรือพื้นที่ไหนมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นทุกอย่างมันจะมีปัจจัยแล้วเวลาที่เราจะมาคุยกันน่ะมันก็จะคุยกันในภาพรวมมากกว่าน้องอุ้มนะถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างเคสวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันว่าอ่ะพอมันมีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องปืนมันเพียงพอไหมถ้าเกิดควบคุมปัญหามันมีปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะไปบอกว่าเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเกิดมาจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียว
0: ม
1: ันเกิดมาจากปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวถ้าในช่วงนี้เนี่ยระหว่างที่เดี๋ยวเรากำลังต่อสายถามอาจารย์อยู่นะฮะอยากโยงไปอีกนิดนึงแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเดี๋ยวคนก็จะแบบโอ้ประเทศไทยอยู่งู้นอย่างนี้อย่างนี้มันมีคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์อยู่ที่ประเทศจีนที่คุณแม่แห่วัย27นะฮะซึ่งก็ยังสาวอยู่มากไปกับลูกชายมีการปะทะคารมลงไม้ลงมือกับเด็กสาววัย14ปีอยู่ในลิฟต์ของอาคารที่พักแห่งหนึ่งนะครับในมณฑลหูเมืองเซียนเถามณฑลหูเป่ยคือคุณแม่เนี่ยวัย27ลงมือกับเด็กสาววัย14ใช้กำลังต่อหน้าลูกชายของตัวเองแล้วยังไม่จบเพียงเท่านั้นคุณแม่ยังเรียกลูกเข้าไปผสมลงร่วมวงในการทำร้ายเด็กวัย14อีกด้วย
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: คุณแม่อายุ27ทำร้าย
0: เด็ก14
1: แล้วก็ลูกชายคุณแม่ก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นะฮะ
0: มีอีกเคสหนึ่งอันนี้เข้าใจเลยอ่ะยิ่งคนเป็นแพนิคนี่คือดุ้งได้เลยจริงๆคือมันเป็นภาพของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
1: โอเค
0: ชาวบ้านเขาแตกตื่นเพราะเขาเห็นพระรอรับยาอยู่และเขาเห็นปืนที่อยู่กับพระทุกคนตกใจมากแล้วตำรวจก็เลยแบบมาเลยเพราะว่าชาวบ้านตกใจก็แจ้งตำรวจไง
1: ม
0: ุยช่วงนี้คือเรื่องปืนมันพกกันง่ายอะเนาะพระยังพกปืนอะโทรหาตำรวจเลยพอตำรวจไปปุ๊บพี่บอลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคสโทรศัพท์มือถือ
1: เคสเป็น
0: แล้วก็มีเป็นรูปปืนที่มันแปะมากับโทรศัพท์มือถือปลาหลวงพี
1: ่
0: หลวงพี่ใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: หลวงพี่ต้องถามนิดนึงว่าโดยนิยมของหลวงพี่ในเรื่องนี้มันยังไง
0: คือแตกตื่นแล้วมันเหมือนจริงๆเพราะว่ามันลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบปืนกระบอกหนึ่งที่มันติดมากับโทรศัพท์ทั้งแท่งอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: อ
0: ย่างที่บอกอ่ะว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแบบ PTSD อยู่เห็นนี่คือมีหัวใจเต้นรัวเต้นเร็วแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะที่คนที่เขามาใช้บริการเขาจะแตกตื่นอ่ะ
1: โอ้วันยิ่งเหตุการณ์ช่วงนี้มันอย่างนี้อยู่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกคุณพี่ช่วยหันช่วยหักก็ได้อ่ะหักปืนออกจากเคสมือถือได้ไหมเดี๋ยวขอยึดเอาไว้แล้วทำแบบนี้มันสร้างความแตกตื่นนะมันไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยเจ้าตัวบอกไม่ได้ตั้งใจเลยบอกเปิดเผยว่าวันนี้มาพบแพทย์มารับยาตามหมอนัดไอ้เรื่องซื้อปืนคือซื้อเคสมือถือมาจากแอป TikTokซื้อมาเล่นๆเพราะมันถนัดมือไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรอ๋อเวลาเขาจะหยิบไงหยิบออกมาก็หยิบตรงด้ามปืน
1: คล้ายๆกับ
0: มันไม่ได้อะค่ะหลวงพี่ใช้คิตตี้ก็น่าจะไม่มีใครโกรธแล้วนะคะเคสแบบนี
1: ้ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งมันก็ละเอียดอ่อนเนา
0: ะ
1: มันมีหลายอย่างเราจะต้องคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้าน อัจฉริยวิทยา
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: วันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอัจฉริยะ

0: วิทยานะคะว่าการคุมเข้มปืนเนี่ยเราจะคุมเข้มอย่างไรดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กในโรงเรียนและกลายเป็นว่าอดีตส.ส.ก็ก่อการเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณหมอและท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอนแรกเราปักธงกันไว้ว่าเราจะพูดคุยในเคสของเด็กนักเรียนที่เขามีการควบคุมเขาเรียกครอบครองปืนแต่วันนี้มันไหลไปจนถึงอดีตส.ส.แล้วมันมีคอมเมนต์มาเพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมเพิ่งฟังไปว่ามีคอมเมนต์บอกเป็นยังไงล่ะท่านชอบเล่นเกมยิงปืนหรือเปล่าล่ะท่านอะไรอย่างนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงมันเป็นตลกร้ายเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์ครับครับจริงๆเราต้องเรียนว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องของอาวุธปืนในสังคมไทยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับจากข้อมูลเองเราก็พบว่าอาวุธปืนในความครอบครองที่ขึ้นทะเบียนนะครับเราก็มีปริมาณที่สัดส่วนที่สูงประมาณ10ล้านกระบอกนะฮะถ้าเทียบกับหลายประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราครับก็เราก็ต้องมาทบทวนมาตรการของการที่คนมีอาวุธปืนไว้นำความครอบครองครับเรื่องสุขภาพจิตอันนี้ประเด็นเรื่องของปืนที่มีทะเบียนก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: ประเด็นที่2คือกรณีเด็กและเยาวชนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงการเข้าถึงอาวุธปืนทั้งปืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ตามหรืออาวุธปืนทางออนไลน์ก็ตามหรือปืนดัดแปลงที่เคยถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการตามอีกคือทุกปัญหาเนี่ยเราจะต้องนำมาถอดบทเรียนถูกไหมครับแล้วก็จะดูว่าทางไหนที่เราทำไปแล้วแล้วทำไปแค่ไหนและไหนที่ยังไม่ได้ทำแล้วมาดูว่าทำไมยังไม่ได้ทำยกตัวอย่างเคสที่มีการดัดแปลงอาวุธปืนแล้วไปก่อเหตุกราดยิงนะครับในก่อนหน้านี้ตอนนั้นก็มีการพูดกันเรื่องการขึ้นทะเบียนอาวุธปืนแบบปีดีกันแบงก์กันซึ่งผมก็เชื่อปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริงเหมือนกับมีนโยบายว่าจะทำเพราะในเมื่อก็ในเคสนั้นบอกว่าพบว่ามีการดัดแปลงอาวุธปืนไงแล้วมาใช้ในการก่อเหตุทำไมยังไม่ขึ้นทะเบียนส่วนในกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่มีการก่อเหตุอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหากแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกการที่จะหยุดยั้งคนที่กระทำความผิดและมุมอาชญาวิทยานะครับโทษเนี่ยต้องเด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนให้คนที่คิดจะกระทำความผิดลักษณะเหมือนกันเกิดความเกรงกลัวเป็นการข่มขู่ยับยั้งหรือแม้กระทั่งคนที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยจะต้องได้รับโทษสาสมกับฐานะโทษที่คุณได้ทำไปนะครับกรณีล่าสุดนี้ก็เช่นกันนะครับโทษเหมือนกับฆ่าคนตายโดยเจตนาอะไรเงี้ยนะครับก็โทษสูงสุดประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมาดูต่อที่คนที่ก่อเหตุนะครับคุณฉลองก็ให้ข้อมูลทำนองว่าเหมือนกับคนขับเองมีการจับอาวุธปืนอะไรเนี่ยก็เป็นข้อต่อสู้ก็ต้องมาอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจต่อไปครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าเอาเคสเด็กกันก็ได้คือปืนอ่ะมันเป็นปืนที่มีใบอนุญาตแต่การที่มันไปอยู่ในมือเด็กได้เนี่ยช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะคะ
2: ประเด็นแรกผมว่าอยู่ที่การควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืนนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเยาวชนอยู่นะครับน้องๆหนูๆเนี่ยแล้วต้องสำรวจก่อนว่าเรามีอาวุธปืนไหมว่าจะเป็นโดยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเคยรับอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้วก็มีอาวุธปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเก็บไว้ที่ไหนลูกเรารู้ไหมแล้วเราเคยสอนลูกเรื่องกลไกการใช้ปืนไห
1: ม
2: อย่าลืมนะครับบางมีสองมุมเสมอคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเราก็ต้องสอนอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาเกิดเป็นคนร้ายเข้าบ้านให้อยู่บ้านคนเดียวทำยังไงใช่ไหมฮะแต่มุมหนึ่งก็อย่าลืมว่าด้วยความเป็นเด็กไงเป็นเยาวชนไงการคิดการตัดสินใจความเห็นเป็นผลเนี่ยจากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยจากงานวิจัยด้วยก็พบว่ามีความแตกต่างจากผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความผู้ใหญ่จะไม่ก่อเหตุนะเพียงแต่ว่าเวลาเด็กเยาวชนเวลาเขาตัดสินใจในบางหลายๆเรื่องนะครับฉะนั้นด้วยวุฒิภาวะด้วยวัยด้วยอายุต่างๆประสบการณ์เนี่ยตรงนี้ก็ต้องหมายความคุณพ่อคุณแม่ต้องมีการเก็บให้มิดชิดและต้องให้เด็กไม่ทราบว่าอยู่ไหนเข้าถึงได้ยากอะไรประมาณนี
1: ้
2: ส่วนกรณีที่ท่านบอกว่าต้องให้เด็กรู้ว่าเก็บที่ไหนถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะได้มาอะไรเงี้ยอันนั้นครอบครัวท่านผมว่าอาจจะต้องเป็นอีกกรณีนึงแหละถ้าเกิดมั่นใจว่าสามารถที่จะให้เด็กเรียนรู้ในกลไกคุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ซึ่งผมว่าครอบครัวเหล่านี้ก็จะมีน้อยมากๆนะครับ
1: อาจารย์ผมเลยมองเห็นอยู่3อย่างคือ1คนที่หรือครอบครัวที่ครอบครองอาวุธปืนที่เคยได้รับใบอนุญาตไปแล้วมีปืนเก็บเอาไว้กับครอบครัวที่สมมุติว่ามีปืนแล้วก็สอนลูกหลานให้สามารถที่จะใช้ปืนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆทั้งตัวผู้ปกครองเองกับตัวบุตรหลานเองเนี่ยเอาละมีปืนสมมุติว่าอยู่ในการอนุญาตมีปืนถูกต้องเป็นทะเบียนแต่ว่าในระหว่างการครอบครองเนี่ยสภาพจิตใจของคนที่ครอบครองทั้งตัวผู้ปกครองเองหรือแม้กระทั่งเด็กเองเนี่ยมัน

0: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนั้นก็ได้แล้วกลายเป็นว่าปืนที่มีใบอนุญาตก็ถูกนํามาใช้ในการก่อเหตุที่ไม่ควรจะเกิดอาจารย์เราจะควบคุมมันตรงจุดไหนอะไรมันคือจุดเริ่มต้นหรือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมันยังไงอาจารย
1: ์จริงๆแล้วประเด็นนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: การที่เจ้าของอาวุธปืนเนี่ยได้รับอนุญาตให้มีและชุดปืนในการที่จะครอบครองอาวุธปืนได้เนี่ยไม่ใช่จะมีเงินแล้วเดินไปซื้อละไปร้านปืนแล้วบอกขอซื้อปืนเขาไม่ขายนะครับ
0: ครับ
1: เขาต้องดูอนุญาตให้มีและใช้ก่อนถูกไหมครับตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าเจตนารัฐเนี่ยต้องการจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนโดยเฉพาะคนที่มีเหตุผลและความจำเป็นถ้าหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืนนะถ้าเป็นอนุญาตให้มีและใช้มาแล้วเนี่ยแต่รัฐเองไม่ได้เอื้อไปถึงการให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปสอนลูกๆให้รู้จักการใช้ปืนต้องแยกประเด็นถูกไหมครับ เพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐเองทราบว่าโดยอายุหรือวิถีภาวะต่างๆของเด็กเนี่ยแตกต่างจากผู้ใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเขาถึงจำกัดการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองที่คิดจะสอนน้องๆหรือสอนไปแล้วเรื่องการใช้อาวุธปืนแล้วอาจจะมีเหตุผลว่าต้องกันตัวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการอย่างอื่นตามมาที่เข้มข้นยิ่งขึ้นถูกไหมครับ ในการกำกับดูแลตรงนี้ไงครับเพราะเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้เฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่เท่านั้นที่อ้างเหตุผลกับรัฐว่ามีความจำเป็นในการที่ต้องมีอาวุธปืนในครอบครอง
0: ครับ
1: กับอีกประเด็นนึงเรื่องของคนที่เคยรับอนุญาตให้มีอาวุธปืนไปนานแล้วอาจจะต้องดูเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเคยรับอนุญาตมีอาวุธปืนตอนอายุประมาณ35สมมุตินะครับ40เนี่ยแต่พออายุประมาณผ่านไปเนี่ยมีปัญหาความเครียดสะสมพอเกษียณมาก็ยังมีอาวุธปืนอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยพอเวลามีปัญหาปรากฏว่าเอาอาวุธปืนไปขู่คนข้างบ้านหรือไปยิงปืนขึ้นฟ้าพฤติกรรมเหล่านี้ต้องถูกนำมาประเมินต้องมีการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนว่าถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนี้ศาลโดยเจ้าที่รัฐอาจจะดำเนินการเนี่ยโดยตำรวจจับกุมแล้วนะครับดำเนินคดีรายการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดอาวุธปืนอย่างเงี้ยหรือมีนโยบายเกี่ยวกับรัฐเนี่ยต้องเก็บอาวุธปืนคืนจากคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรก็ตามอีกมุมหนึ่งเสมอคือคนก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่คนที่มีใบอนุญาตเขาจะไปก่อพฤติกรรมเสี่ยงแต่คนที่ไม่รับอนุญาตมีอาวุธปืนหรือคนร้ายนี่แหละที่มักจะไปก่อเหตุเองเพราะว่าเอาปืนเถื่อนไง
0: ใช
1: ่หรือปืนที่ซึ่งมันออนไลน์ไงอย่างเงี้ยฉะนั้นก็จะมีสองมุมเสมอแต่สุดท้ายก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนไม่ว่าจะแก้ไขโดยมาตรการนิติไหนก็ตามนะครับ
2: อย่างตอนนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเอาปืนที่ถูกกฎหมายก่อนถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของปืนยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าใครจะเอาไปใช้ก็ตามเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ถ้าตีกรอบอยู่แค่นี้อาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะในทางปฏิบัติ
1: ครับก็คือว่าในเรื่องของมาดูประเด็นว่าการครอบครองอาวุธปืนก่อนขออนุญาตอ้างอิงข้อมูล Space Bar นะครับในการไปเก็บข้อมูลมาในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์จริงบ่อยครั้งถูกไหมครับจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนของเด็กต่อไปคุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยแล้วปรากฏว่ามีเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2021ที่รัฐมิชิแกนนะครับที่ออกฟอร์ดไฮสคูลปรากฏว่าเด็กเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี
0: ้
1: โดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับทราบว่าลูกเรามีปืนเข้าถึงอาวุธปืนได้สุดท้ายเมื่อปี2024เนี่ยศาลลงโทษจำคุกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ10ปี
0: ครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าด้วยการแก้ปัญหาว่าการเข้าถึงอาวุธปืนโดยการปล่อยปละละเลยของคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่นหมายความว่ารัฐเองกำลังดูมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นฉันก็ต้องกลับมาทบทวนว่านโยบายของรัฐเองณปัจจุบันของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรท่านนายกออกบอกมาแล้วว่าการที่จะออกอนุญาตให้มีและใช้จะเข้มข้นขึ้นการออกอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนก็เข้มข้นขึ้นเตียงที่เรียนไปคนก็จะมีคำถามได้ว่าเอาแล้วคนร้ายไม่ต้องมาขออนุญาตอะไรทั้งนั้นนะอยากจะก่อเหตุก็ให้ก่อเหตุได้เลยฉะนั้นก็มีสองมุมครับเพียงแต่ประเด็นนี้ต้องมาดูต่อว่านโยบายมาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยมีการปฏิบัติที่รูปธรรมมากน้อยเพียงใดครับ
0: อาจารย์ฮะคือไม่ว่าจะมาจากปืนที่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนใดๆก็ตามแต่เนี่ยทีนี้พอมันเป็นเรื่องของบทลงโทษคนก็จะต้องถามย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะมีบทลงโทษอ่ะมันแปลว่าเหตุมันเกิดแล้วมันเกิดความสูญเสียไปแล้วแล้วอะไรคือสิ่งที่จะป้องกันก่อนที่มันจะไม่เกิดเหตุรุนแรง
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับว่ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุเนี่ยทั้งเรื่องของสถานที่ก็คือเรื่องการตรวจสอบการมีอาวุธในการเข้าไปต่างๆพวกนี้ มาตรการในการระงับจับยั้ง

0: ในช่วงขณะเกิดเหตุแล้วหรือมาตรการบทลงโทษหลังจากมีการเกิดเหตุไปแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องทำควบคู่กันไปหลายมาตรการนะครับส่วนกรณีถามว่าจะป้องกันอย่างไรได้บ้างเนี่ยเอามาดูเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วกันที่มีการพกอาวุธปืนไปนะหนึ่งก็ต้องดูว่าปืนนั้นมีทะเบียนไหมเป็นของใครถ้าใช่ของคุณฉลองเองก็ต้องมาดูต่อว่ารู้แล้วว่าการถืออาวุธปืนไปเนี่ยไปยิงคนเนี่ยผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามนะถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าจะทำไมถึงไม่เก่งกลัวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตามหลักการนะครับบอกว่าไม่ต้องการจะให้คนในกระทำความผิดลักษณะเดียวกันเป็นการข่มขู่ระงับจับยั้งฉะนั้นบทลงโทษต้องเด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนก็นี่มีการมอบตัวไม่ได้หนีไปไหนก็ต้องดำเนินคดีถูกไหมครับต้องไม่มีงานประกันตัวถ้าเท่าแบบตามหลักวิชาการนี้นะครับแล้วก็ต้องอยู่จนกระทั่งศาลมีการรักษาไปเลยครับแล้วถ้าพบว่าเป็นฆ่าโดยเจตนาโทษสูงสุดประหารชีวิตก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ต้องข้อต่อสู้ต่อไปครับถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยแล้วโทษออกมาเร็วคนที่จะกระทำความผิดเหมือนกันก็รู้สึกว่ารัฐเนี่ยมีความจริงจังเรื่องการลงโทษนะครับ
2: จริงๆเรื่องนี้เราคุยกันมาค่อนข้างบ่อยค่อนข้างทีเหมือนกันนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้โทษใช้โทษที่มีอยู่เอามาใช้ในทางปฏิบัติจริงๆเถอะ
0: อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าในหลายๆช่องทางให้ทิพย์ได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วนะครับว่าอย่างล่าสุดนะเคสสมพงษ์อยู่ท่านหนึ่งที่ได้ก่อเหตุชิงทองที่ลพบุรีตั้งแต่ปี63นะครับล่าสุดศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตนะครับก็ต้องกี่ปีครับตรงนี
2: ้
0: ถ้า6ปีผ่านไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคดีอาญาที่เกิดขึ้นปีประมาณล้านคดีประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะกระบวนการทำเองแต่ทำไม่ทันผมก็เคยเสนอเหมือนกันว่าควรต้องมีช่องทางพิเศษไหมสำหรับตำรวจอัยการศาลในการพิจารณาคดีที่อย่างเงี้ยอุกชะกันร้ายแรงเพื่อจะมีการพักษาโดยเร็วครับ
2: เพื่อที่อย่างน้อยๆเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับทำให้สังคมทั้งมวลได้เห็นนะเนาะอาจารย์ว่าการที่คุณก่อเหตุแบบนี้คุณต้องได้รับผลจริงๆนะไม่ใช่ปล่อยให้มันการเวลามันมาเลือนรางให้มันหายไปแล้วก็สุดท้ายก็มีเคสใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถอดบทเรียนกันซ้ำๆ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็รู้สึกว่ารัฐเนี่ยเอาจริงในเรื่องพวกนี
1: ้
0: อะไรก็ตามจากผู้บัญชาการเราพบว่านอกเหนือจากโทษที่ทำให้คนเกรงกลัวแล้วการบังคับโทษที่จริงจังเนี่ยเด็ดขาดจะทำให้คนเนี่ยเกิดความกลัวเช่นไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียนะครับไปญี่ปุ่นเนี่ยมีอาวุธปืนเนี่ยนะหรือยาเสพติดก็ตามนะก็โทษเนี่ยสูงสุดถึงประหารชีวิตด้วยการแขวนคอได้เลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือตำรวจไทยเวลาข้ามไปมาเลเซียเนี่ยจะกลัวมากเลยจะต้องสั่งกันเลยว่าเฮ้ยปืนระวังนะปืน
2: เพราะว่าจริงๆเขาทำให้เห็นจริง
1: ๆก็คือเราก็ต้องใช้บทลงโทษเนี่ยแหละมาเป็นสิ่งที่เหมือนทำให้คนกลัวจะได้ไม่ก่อเหตุไม่ได้เริ่มเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแม้เวลาเหลือแค่1นาทีอาจารย์เพียงพอไหมถ้าเกิดผมจะถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติเราโลกสวยว่าเราคุมปืนได้จริงตามที่เราต้องการมันจะทำให้เกิดความรุนแรงหรือสาเหตุอื่นๆที่จะมากกว่าปืนได้อีกไหมอาจารย์
0: คือเปรียบเทียบกับอังกฤษแล้วกันนะครับ อังกฤษจะเป็นประเทศที่ควบคุมปืนได้ดีนะครับการก่อเหตุด้วยปืนเนี่ยน้อยมากแต่สุดท้ายคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุเองไปก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทนฉะนั้นไม่มีสูตรสำเร็จว่าจะป้องกันเหตุรุนแรงได้เพียงแต่ว่าต้องมีปัจจัยทั้งเรื่องของครอบครัวการแก้ไขทางสังคมการเชื่อมต่อสถาบันการศึกษาชุมชนหน่วยงานเจ้าภาพของรัฐที่เกี่ยวข้องนโยบายของรัฐสิ่งเหล่านี้จะต้องส่งต่อเชื่อมต่อข้อมูลกันกลับไปกลับมาบวกกับมาตรการเฝ้าระวังต่างๆก็จะลดความรุนแรงลดความเสี่ยงการเกิดเหตุได้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติกับเรานะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
1: โหอยากคุยรายละเอียด
2: นักอาชญาวิทยานะ
1: อีกหลายเรื่องเหมือนกันนะแต่เวลามีเท่านี้จริงๆเดี๋ยวเราขอพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองฉลองเรียวแรงมือยิงนายกอบจ.นนทบุรีเปิดปากไม่มีเจตนายิงมาทวงเงินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยจนคนขับรถชักปืนขึ้นมาก่อนจึงตัดสินใจลั่นไกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวในฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตลงมายังชั้น3สภ.รัตนาธิเบศรมายังห้องประชุมนายฉลองเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาคุยกับเพื่อนต้องการทวงเงินที่เคยยืมไป11ล้านบาทคืนเพราะปัจจุบันตัวมีความลำบากเรื่องการเงินเพราะต้องการรักษาพยาบาลนายฉลองเล่าว่าขณะที่พบได้บอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมให้คุณพอพูดเรื่องนี้พันตำรวจเอกธงชัยก็โมโหและผลักผมในห้องก่อนจะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปขึ้นรถตนจึงตามไปใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดตนจึงถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงแต่จังหวะนั้นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจยิงทั้งคู่และหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากจากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครนายฉลองกล่าวว่าอยากจะขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมระบุว่าตนเองกับนายกอบจ.เป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงต้องการพูดคุยกันและยังกล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่ารู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่เจียนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบรถยนต์วอลโว่ของนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณสำนักงานอบจ.นนทบุรีโดยที่เกิดเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม5ปลอกมีรอยรูกระสุนปืนที่ตัวรถ2รูและเจออาวุธปืนของคนขับรถนายกอบจ.1กระบอกโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าคำให้การของผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามูลเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้มาจากการทวงหนี้จำนวนหลายล้านบาทซึ่งตำรวจก็รับฟังไว้เป็นหลักฐานประกอบส่วนกรณีที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในห้องสปก.สภ.รัตนาธิเบศรยืนยันว่าเป็นความสมัครใจของนายฉลองที่ต้องการจะขอโทษครอบครัวของผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลี่ยงต่อปมโยกข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเมื่อถามว่ามีการทาบทามหรือพูดคุยจากผู้ใหญ่แล้วหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่ทาบทามว่าจะต้องข้ามกระทรวงหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่ายังไม่ทราบก่อนย้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กองทัพไต้หวันจัดซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานกองกำลังทหารได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบป้องกันที่กองทัพเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรับมือกับข้าศึกจำลองที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งการซ้อมรบหันกวางระยะเวลา10วันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์สมมุติต่างๆหากจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเงินสะพัด 1.06 แสนล้านไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าร่วม 1.09 ล้านรายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลในวันที่9สิงหาคม2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 106,630 ล้านบาทจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ปัญหาหนี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้ล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธ.ก.ส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพขณะที่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยขณะนี้เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับในขณะที่เรากำลังคุยถึงเรื่องปัญหาภายในประเทศของเราอยู่

0: นะฮะสภาพสังคมความรุนแรงใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับคนจีนใช่ไหม
1: ที่มาที่ไทย
0: ที่ประเทศไทยของเรามีปัญหากับคนไทยนู่นนั่นนี่กฎระเบียบหรือแม้

0: ที่ประกาศไปถึงข้อปฏิบัติให้กับพลเมืองจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของประเทศไทยของเรานะฮะก็จะมีเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยท้องถิ่นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรภาพไทยจีนนะฮะการศึกษาข้อมูลกฎระเบียบของงานไว้ล่วงหน้าในกิจกรรมที่จะไปเข้าร่วมอ่ะแล้วก็การปกป้องสิทธิ์อย่างมีสติและถูกกฎหมายอันนี้คือ
1: ว่าแบบนี
0: ้ข้อใหญ่ๆนะ
1: ใช่ๆง่ายๆเลยนะถ้าจะแปลจากที่พี่บอลพูดเนี่ยคือข้อแรกคือถ้ามาอยู่ไทยก็ทำตามกฎหมายไทยไปนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็ให้มันอยู่ในกรอบกฎหมายไทยอ่ะเอาให้เหมาะสมข้อสองคือคุณต้องเคารพคนไทยนะต้องช่วยกันรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีน
0: โอ้พ่อมาลีเป็นพี่น้องกัน
1: ข้อสามก็คือเนี่ยเวลาก่อนเดินทางหรือจะทำอะไรก็ต้องศึกษากฎหมายกฎระเบียบของไทยให้เรียบร้อยอย่าคิดว่าเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้แปลไทยเป็นไทยแบบนี
0: ้
1: ข้อสี่ก็คือถ้าเกิดตัวเองถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์คุณก็ปกป้องสิทธิ์ตัวเองผ่านตำรวจผ่านสถานทูตหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่มาใช้อารมณ์แก้ปัญหาพูดง่ายๆแค่มันอยู่ในบรรทัดเดียวก็คือมาอยู่บ้านเขาก็ต้องเคารพกติกาบ้านเขานะจ๊
0: ะ
1: โอ้เซอร์ไพรส์เลยนะ
0: ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้คุณพี่เขาเย่อหยิ่งมากนะคุณพี่เขาปกป้องชาติตัวเองเลย
0: ตั้งแต่ตอนเคสก่อนหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหม
1: ใช่
0: มันเป็นเคสที่จัดงานมีติ้งกับดารา
1: เป็นงานหนังสือแล้วก็จริงๆแล้วแฟนคลับจีนเขาก็ไม่ยอมทำตามกติกาจนต้องหิ้วปีกออกไปแล้วก็มาว่าว่ากาดทำไม่ถูกต้องนู่นนี่พูดในสิ่งที่มันเกินจริงไปมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับนะก่อนที่เราจะไปมาก็ต่อคือมันเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาพูดคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอุ้มฟังสัมภาษณ์เต็มๆท่านศิริศักดิ์อ่ะตอบคำถามนักข่าวว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนตอบก็แล้วกันแต่นักข่าวเขาก็อยากจะฟังทัศนะของท่านอะไรเงี้ยแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งออกมาจนทำให้หลายๆคนแบบตกเข่าฉาดอ่ะคือท่านก็พูดในประมาณว่าก็จริงๆแล้วทูตของจีนที่อยู่ที่ไทยอ่ะคุณก็ควรจะเหมือนกลัวจะพูดผิดจังเลยอ่ะแต่เอาที่อุ้มอันนี้คือเท่าที่อุ้มเข้าใจนะคือหมายกับว่าต้องให้ดูเหตุและผลนะไม่ใช่ว่าปกป้องปิดหูปิดตาแล้วก็ปกป้องแซ่อย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าหน้าที่ของทูตอะ่ะคุณต้องสมานฉันท
0: ์
1: สองชาติเช็คเช่นเดียวกันกับทูตของไทยที่อยู่ที่จีนคุณก็ต้องทำหน้าที่นี้เหมือนกัน
0: เช็คเช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นอะ่ะคุณเองก็ต้องมาดูเหตุและผลแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเกิดความสมานฉันท์เสร็จพอมันมีแถลงการนี้ออกมาปุ๊บอะ่ะอุ๊ยเราตกใจเอียงคอเลยนะว่าหรอใช่หรอถูกต้องปะเนี่ย
0: เพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะมันก็มีการออกประกาศถึงเหตุการณ์ไองานหนังสือที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ก่อนจะมาที่เรื่องของสุวรรณภูมิอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นสถานทูตก็ออกถูกไหม
1: ใช่
0: ซึ่งก็มีการอยากให้ประเทศไทยเนี่ยได้พูดถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นฟิลของอารมณ์การออกหนังสือในรอบนั้นเนี่ยมันถูกตีกลับไปที่ฝั่งของ
1: เหมือนซัพพอร์ตคนของเขา
0: เออ
1: มากกว่า
0: ทั้งที่ประเทศของเขาเนี่ยมีกฎระเบียบในเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์วายอะไรพวกนี
1: ้
0: ในเร
1: ื่อง
0: การเสพเนื้อหาลักษณะแบบนี
1: ้
0: แต่พอมันมาเกิดเหตุแบบนี้อ้าวทำไมดูกลับกลายเป็นว่าเข้าข้างพลเมืองของตัวเองที่ออกจากประเทศมาแล้วมาเสพสื่อลักษณะฟีลแบบนั้น
1: แต่ว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สถานทูตจีนพูดเรื่องนี้นะพี่บอลเพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่10พฤษภาคม2559มันมีเคสที่ชาวจีนตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องครอบครองอาวุธผิดกฎหมายสถานทูตจีนตอนนั้นก็ออกมาย้ำชัดเลยนะว่ารัฐบาลจีนกำชับพลเมืองของตัวเองที่อยู่ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นอย่างเคร่งครัดแล้วมันมีประโยคที่สำคัญมากก็คือจีนจะไม่ปกป้องพลเมืองจีนที่กระทำผิดกฎหมายพร้อมสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมไทยดำเนินการไปตามกฎหมายหลังจากนั้น19พฤษภาคมก็มีอีกคดีที่ชาวจีนถูกกล่าวหาว่าถูกกักขังแล้วก็กันโชคที่จังหวัดสักแก้วอ่ะพี่บอลจำได้ปะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นสถานทูตจีนเขาก็พูดสองด้านพร้อมกันเลยเขาบอกว่าไทยก็ต้องช่วยคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็สิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายให้พลเมืองจีนด้วยนะแต่อีกด้านนึงก็กลับมาเตือนคนจีนของตัวเองเหมือนกันอ่ะว่าคุณต้องเคารพกฎหมายไทยแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเรื่องของการมาทำงานหรือมาถ่ายคอนเทนต์ในไทยก็เหมือนกันช่วงเดือนพฤษภาคมอ่ะมันเคยมีกรณีชาวจีนที่เข้ามาไทยในสถานะนักท่องเที่ยวแล้วมาถ่ายซีรีส์จำได้ไหมที่ยกกันมาเป็นแบบโอ้โปรดักชันใหญ่โตมีครบทุกตำแหน่งอ่ะจนถูกเจ้าหน้าที่ไทยเขาดำเนินการเรื่องใบอนุญาตถ่ายทำแล้วก็การทำงานอะไรอย่างเงี้ยสถานทูตจีนเขาก็ออกมาเตือนคนของตัวเองแล้วเหมือนกันตอนนั้นแล้วมิถุนาก็เตือนอีกในเรื่องของฟรีวีซ่าว่ามันไม่ใช่ว่าแปลว่าคุณเข้าประเทศไทยได้แบบไม่มีเงื่อนไขนะคำว่าฟรีวีซ่าเนี่ยแต่เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ครั้งนี้เขาพูดเรื่องของการเคารพกฎหมายไทย
0: ใช
1: ่เอ้ยขออภัยพูดไม่ได้

0: ไม่แค่พูดเรื่องของการเคารพกฎหมายไทยแต่พูดเรื่องการเคารพคนไทยแล้วก็รักษามิตรภาพไทยจีน
1: คือทั้งในเชิงกฎหมายและก็ในเชิงความสัมพันธ
0: ์
1: ของระดับพลเรือนปกตินี่แหละคือพูดง่ายเอาเงินตรงภาษาง่ายๆคือมีมารยาทหน่อย
0: ใช
1: ่ไปอยู่ในประเทศของเขาก็ทำตามกฎระเบียบของเขาแล้วก็มีมารยาทแสดงกริยาที่เหมาะสมแต่ทีนี้พอมันมีการประกาศออกมาแบบนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีชาวโซเชียลของจีนที่เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมของเขาบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องมาประเทศไทยเลยละกัน
0: ไปที่อื่นใช่ไหม
1: หลีกเลี่ยงที่จะมาเลยกันเพราะว่าจะได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาใดๆไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็
0: ก็ถ้าคุณพี่มั่นใจว่าคุณพี่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดี 100% คุณพี่แล้วแต่คุณพี่เลยค่ะแต่จริงๆเราก็เวลคัมนะถ้าค
1: ุ
0: ณม
1: ั่
0: นใจว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอ่ะ
1: ครับบางคนก็พูดแบบเหมือนประชดประชันอ่ะไปถึงเรื่องเกี่ยวกับโอ้ยเดี๋ยวนี้อาหารเอ่ยค่าดำรงชีวิตค่าครองชีพในประเทศไทยอ่ะแพงกว่าแต่ก่อนมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มาละกันรณรงค์งดเดินทางมาชั่วคราวจะได้ทำให้ค่าครองชีพต้องถูกปรับตัวลงไปโดยประยายรวมถึงตั๋วเครื่องบินด้วย
0: อ๋ออ
1: ันนี้คือ
0: จริงๆก็แล้วแต่เลยแล้วแต่คุณพี่เลยถ้าคุณพี่คิดว่าคุณพี่แบบเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ในประเทศอื่นๆเหม
1: ือ
0: นที่คุณพี่อยู่ที่ไทย
1: อยากรู้ชาวเน็ตไทยบอกว่าไงรู้ไหม
0: ชาวเน็ตไทยว่าไง
1: อ๋อยินดีเลยฮะก็เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวประเทศอื่นชั่วคราวก่อนทำตัวแบบเดิมเหมือนที่มาในประเทศไทยเลยครับ
0: ใช่เดี๋ยวที่คุณกำลังจะบอกคุณกำลังจะบอกว่าถ้าคุณพี่เป็นตัวเองเหมือนอย่างที่คุณพี่อยู่ที่ไทยก
1: ็
0: อยากจะรู้เหมือนกันว่าประเทศอื่นเขาจะเวลคัมคุณพี่แบบไหนด้วยมาตรฐานแบบไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะว่านักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยถ้าเกิดชาวเน็ตจีนฟังเรารู้เรื่อง
1: ครับ
0: อยากจะให้ชาวเน็ตจีนลองดูพี่จองพี่คันเล่นเป็นตัวอย่างพี่จองพี่คันเล่นที่พูดไทยไม่ได้ชัดเลยแต่น่ารักมากพยายามจะเข้าอกเข้าใจคนไทยวิถีไทยให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูสิ่งที่คนไทยทำกับเขาสิเขามีแฟนคลับเป็นชาวไทยเยอะนะคะ
1: ใช่ถึงขนาดว่าเพื่อนผมพูดด้วยสำเนียงแบบจองคันเล่นเลยอ่ะ
0: พี่จงพี่คอนเล่นเน
1: า
0: ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยพูดจนแบบว่านึกว่าเป็นสำเนียงของตัวเองไปแล้วพูดติดมากเลย
0: แต่ก็จะไปโทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะว่าโลกที่เขาเจอพี่บอลมันเป็นโลกที่อาจจะดูเป็นได้รับการดูแลอีกรูปแบบหนึ่งพอเขาคิดว่าพอเขามีเงินเขาจะทำอะไรก็ได้นึกออกไหมเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเขาเอาเงินมาให้อ่ะไออย่างดราม่าที่วัดอรุณไง
1: โอ้
0: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าล่าสุดอะเพจ CSI LA เขาออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์เจ้าของเพจกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็พาลูกสาวแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณแต่พอไปถึงเนี่ยค่ะกลับไปเจอปัญหากับกลุ่มช่างภาพรับจ้างที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งเพจเนี่ยอ้างว่าช่างภาพบางกลุ่มอะเหมือนกับจับจองมุมภาพบางจุดเอาไว้แล้วอะที่ของข้าใครอย่าแตะค่ะ
1: ถึงขั้นทำเป็นฟิลสตูดิโอเลย
0: เหมือนแบบเป็นสตูดิโอส่วนตัวเลยรับถ่ายให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนประเด็นมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: เพจจะบอกว่าคนทั่วไปจะเข้าไปถ่ายรูปในมุมนั้นอะถูกบอกว่าพี่ต่อคิวด้วยหรือบางคนก็บอกเหมือนต้องให้รอให้ลูกค้าของกลุ่มช่างภาพถ่ายเสร็จก่อนอะทั้งที่บริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่
0: แล้วพอเจ้าของเพจเขาเข้าไปทักท้วงก็อ้างว่าถูกช่างภาพบางคนพูดจาไม่ดีแล้วก็แสดงท่าทีไม่พอใจใส่พอโพสต์นี้ออกไปกระจายไปเรื่องก็ยิ่งดังเพราะว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าโหพี่เคยเจอประสบการณ์เหตุการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะบางคนบอกว่าเคยยืนรอถ่ายรูปอยู่ดีๆนะก็มีช่างภาพพาลูกค้าเข้ามาแทรกเลยบางมุมการถ่ายภาพเนี่ยโอ้โหแทรกไม่พอถ่ายนานซะด้วยสะบัดผ้ากางร่มเปลี่ยนท่าถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ถ่ายกลุ่มจนนักท่องเที่ยวคนอื่นคือไม่ไหวจะรอค่ะบางคนเขารู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้จ้างช่างภาพมันก็เหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดที่สวยงามอย่างที่คนอื่นเขาได้กันได
1: ้
0: อะเหมือนมีเจ้าถิ่นอะพูดง่ายๆเลยว่ามันไม่ใช่หยุดแค่เรื่องของการแย่งถ่ายภาพแล้วตอนนี้พื้นที่ในหัวก็คือว่าตกลงนี่พื้นที่วัดนี่เป็นของพวกเราทุกคนหรือว่าต้องมีคนมาจัดบัตรคิวหรือมีเจ้าถิ่นหรือยังไง
1: แล้วที่น่าตลกร้ายที่สุดเลยก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยวัดคือวัดหรือเปล่าหรือมันเป็นสถานที่ถ่ายรูปเล่นคือเข้าใจได้ว่าศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆมันมีความโดดเด่นสวยงามมันก็ไม่แปลกที่จะเป็นไซต์ซีอิ้งของนักท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยากจะถ่ายรูปนะฮะแต่พอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่โอ้โหจากพื้นที่ที่มันควรจะสงบมันกลับกลายเป็นช่องทางหากินของ

0: ใดๆก็ไม่รู้แล้วหลายๆคอมเมนต์ที่โพสต์เนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้โพสต์แค่ประสบการณ์ว่ามีมาเฟียหรือมีคนมาพูดจาไม่ดีเวลาที่จะไปถ่ายรูปหรือไม่ได้ถ่ายรูปในพื้นที่ที่ควรจะได้ถ่ายทั้งที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้แต่หลายโพสต์หลายคอมเมนต์เนี่ยอ้างไปถึงหลายๆหน่วยงานที่น่าจะมีส่วนในการเข้ามาดูแลสถานที่นี้ได้
1: จริงๆเหตุการณ์ที่วัดอรุณนี่มันก็ฉายภาพให้เห็นในมิติอื่นนะ
0: ถึงออกไ
1: หมว่าบางคนรู้สึกว่าฉันมี priority อ่ะทำไมคุณมี priority อ่ะก็ฉันดีลมากับคนนี้แล้ว
0: นั่นไง
1: แล้วคนนี้เขาเปิดทางให้ฉัน แล้วในขณะที่กำลังเปิดทางอ่ะมันกำลังไปทับสิทธิ์ที่มันพึงจะได้ของคนที่เป็นเจ้าของชาติอ่ะฉันก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ประเด็นคืออย่างที่อุ้มบอกไปตั้งแต่ต้นของข่าวนี้ค่ะคุณชมผู้ฟังว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นคุณลองไปหาอ่านข่าวดูมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดมาช้านานแล้วค่ะคำถามคือวัดและหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นี้เขาเคยออกมาชี้แจงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วมันมีกฎไหมของการที่จะมาเป็นช่างภาพเนี่ยคุณทำอะไรได้หรือทำไม่ได้มีใครมาช่วยตรวจตราดูแลไหมถ้ามีใครสักคนนึงฝืนในกฎ
0: นั่นน่ะสิเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ในฐานะที่เป็นทั้งนักท่องเที่ยวเองเป็นช่างภาพที่ไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพแล้วก็ไปรับงานถ่ายรูปที่ไหนเนี่ยในเวลาที่เราไปในสถานที่บางสถานที่อ่ะเราจะตั้งขาตั้งกล้องทั้งทีเนี่ยมันยังไม่ได้เลยนะฮะบางพื้นที่ก็ไม่ให้ถูกไหมน้องอุ้ม
1: ใช่
0: แต่กลายเป็นว่าแต่กลับบางกลุ่มกับบางคนทำไมมีอภิสิทธิ์ถึงขั้นแบบนี้แต่นักท่องเที่ยวธรรมดาถือกล้องตัวใหญ่ไปเอาโดนมองโอ้ประมาณอย่างนั้นประมาณแล้วก็กลายเป็นว่านั่นแหละคำถามกลับไปที่ว่าเรื่องนี้เกิดมานานแล้วทำไมทุกวันนี้ยังถูกโพสต์กลับมาซ้ำแล้วก็ยังมีคนได้พูดถึงแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเจอมาหลายคนแล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้นะอ่ะมาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นหน่อยมันมีความคืบหน้าเพราะว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานี่คือได้ฟังคำประโยคเมื่อสักครู่ไหมว่าในสื่อเนี่ยใช้คำว่า7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อ้าว
0: ก็เลยอ้าวเหรอตกลง
1: อย่างนี้ก่อนนะอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อน คืออย่างนี้การที่จะโกงสอบเอาแบบง่ายๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ต้องมีคนที่จ่ายเงินถูกไหมเพื่อที่จะโกงฉันจะโกงอ่ะบอลฉันเป็นคนจ่ายเงินนะฉันจ่ายเงินบอลมันต้องมีอีกฝั่งนึงคือฝั่งบอล คือเป็นฝั่งรับเงินซึ่งฝั่งรับเงินเนี่ยคุณต้องมีระดับทั้งระดับข้าราชการแล้วมันมีสูงไปกว่าข้าราชการไห
0: ม
1: ซึ่ง7ท่านเนี้ยคือข้าราชการ
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นคุณพี่แอนเดอร์แก๊งที่อยู่ในคลิปอ่ะที่เราได้เห็นที่อยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงคำตอบกระดาษคำตอบนั่นน่
0: ะ
1: แต่ตะกี้คุณบอลพูดว่าอะไรนะคะ
0: กลุ่มนี้ถือเป็น7คนกลุ่มสุดท้ายครับ
1: แปลว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดเลยนะในการอนุมัติว่าใครได้ไม่ได้ไปอยู่เก้าอี้ตัวไหนนู่นนี่เหรอไม่มีสูงกว่านี้แล้วหรอคะ
0: ก็ถ้าเขาใช้คำว่ากลุ่มสุดท้ายอันนี้ผมยังหวังในใจว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายของระดับนี้แล้วกันนะ
1: ใช่พี่บอลต้องให้ความเป็นธรรมแบบนั้น เพราะว่าคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใครนะคุณวรสิทธิ
0: ์ครับ
1: คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ท่านบอกเลยท่านพูดเองหลายสำนักข่าวก็ไปพาดหัวว่ายอมรับเลยว่ามันมีบ้านใหญ่ในพื้นที่ไปพัวพันโกงสอบท้องถิ่น
0: เอานี่ไง
1: แล้วท่านก็บอกเลยว่าใหญ่แค่ไหนท่านก็ฟันไม่เลี้ยง
0: โอเคอย่างนั้นแปลว่า7คนที่เป็นกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาที่บอกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายนี่น่าจะเป็นแค่
1: กลุ่มสุดท้ายของข้าราชการ
0: ระดับข้าราชการ
1: ถูกต้อง
0: เท่านั้นถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหลังจากนี้
1: เพราะว่า
0: เรื่องของการเมือง
1: พระพี่จะมาบอกว่ากลุ่มสุดท้ายไม่ได
0: ้เ
1: พราะคุณส้มคุณกฤตอะที่อยู่ในคลิปจำได้ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ที่คุณกฤตออกมาพูดเลยอะที่ไปขอโทษนักการเมืองท่านนึงอะที่บอกขอโทษนะไม่ได้ไปไหน
0: อ
1: ย่ามาสุดท้ายไม่ได้อย่าพึ่ง
0: ทำไมถึงใช้คำว่ากลุ่มสุดท้ายไม่รู้เนาะ
1: กันนี่แหละอย่างที่บอกไปว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่ในกล
0: ุ่
1: มแก๊งข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการโกงสอบท้องถิ่นตอนนี้สิ่งที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเขาตรวจกระดาษคำตอบใหม่เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ประกาศผลใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งพอประกาศผลใหม่ออกมาก็ฮือฮาเหมือนกันนะพี่บอลเพราะมีคนจับตามองแล้วก็อย่างคุณลิซ่ายังบอกเลยว่าอุ๊ยเด็กเส้นหลุดหมดเลยอ่ะก็นี่ไงเพจสตรองต้านชมรมสตรองต้านทุจริตอ่ะเขาบอกว่าคนที่สอบผ่านแต่รายชื่อหายไปอ่ะเอาเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเนี่ยนวก.ตรวจภายในเนี่ยเขต1หายไป

0: 67รายนี่ภาคกลางนะเขต2หายไป29รายเขต3หายไป85รายเฉพาะ3เขตตรงนี้หายไป181รายนี่ยังไม่นับภาคอื่นหายไปเยอะมากแล้วที่มันมีผู้หญิงคนนึงที่อยู่จังสอบศูนย์สอบนครศรีธรรมราชอ่ะเขาบอกว่าเขาประกาศผล
1: รอบแรก
0: รอบแรกได้ตําอันดับที่132
1: เออนั่นแหละ
0: ประกาศใหม่
1: เดินดับหนึ่งฮะ
0: อันดับหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหแล้วร้อยสามสิบ
1: ร้อยกว่าคนร้อยกว่าร้อยกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้สมมติเฉยๆว่ารับแค่ประมาณร้อยอัตราเต็มที
0: ่ค่ะ
1: เท่ากับคุณพี่คนนี้ที่ได้อันดับหนึ่งอ่ะไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่
1: ถูกว่า
0: ใช่หลุดไปเฉยเลยทั้งที่จริงคะแนนเลิศด้วยนะนั่นหมายความว่าตอนนี้เราต้องวางใจไว้ก่อนเพราะคุณวรสิทธิ์ท่านบอกแล้วว่าท่านฟันไม่เลี้ยงไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนสสลิซ่าบอกเลยใช่ไหมเอาเลยเริ่มที่สตูลก่อนเลยท่านสตูลก็คือบ้านของท่านนะเนาะแต่ตอนนี้กระบวนการก็คือว่าเดี๋ยวเขาส่งรายชื่อทั้งหมดอะค่ะที่ถูกประกาศแล้วเนี่ยเขาจะส่งไปให้กจังหวัดแล้วกจังหวัดเขาก็จะประชุมกันเพื่อที่จะถอดถอนซึ่งเขาบอกว่ามันจะเสร็จภายใน31สิงหานะพี่บอล
1: ใช่ครับ
0: เดือนนี้เนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ปปช หมายความว่าคนโกงยอดที่อยู่ที่ 5,000 กว่านั่นนะคะอาจจะถูกดำเนินคดีปะ
1: ก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ในฝั่งของคนที่สอบผ่านก็จะได้บรรจุกลับเข้าไปเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็นี่ไงพอมันใช้คำว่าสรุปสำนวนส่งปปช.อ่ะเอ้าแล้วมันมาบวกกับคำว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหา7คนกลุ่มสุดท้ายแล้วกำลังจะส่งสรุปสำนวนปปช.แล้วตกลงแล้วมันจะจบแล้วหรอทำไมต้องอุ้มหมอพี่บอลแบบนั้นคุณผู้ฟังเห็นไหมใครที่ดูอยู่ในโลกออนไลน์ผ่านทางกล้องนะเออก็เดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้เดือนกันยายนหลังจากสิ้นเดือนสิงหาข่าวนี้มันจะมีทิศทางไปยังไงต่อนะคุณผู้ฟังนะช่วยกันตามต่อนะฮะช่วยกันตามช่วยกันตั้งคำถามต่อด้วย
0: คือมาแบบใจฟูแล้วอะแต่ไม่นะอุ้มเชื่อมั่นคุณวรสิทธิ์นะท่านบอกนะพี่บอลท่านบอกว่าท่านอะยืนยันท่านทำงานอย่างตรงไปตรงมาจริงๆ
1: ดีครับเราจะได้มั่นใจแล้วก็ช่วยกันให้มันสาวลึกไปที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะฮะ
0: ใช่นี่ยังไม่นับรวมมันมีความดราม่าเกิดขึ้นอีกอ่ะแต่ก่อนที่จะดราม่า
1: ครับพี่บอลแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ
0: ดีๆบ้าง
1: ใช่เพราะว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากำลังเขาเรียกว่ามีคนสนใจเยอะมากเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดแล้วมันก็ได้ผลตอบรับมาจากรุ่นที่1รุ่นที่2นะครับเพราะว่าเราอบรมกันเนี่ยตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ย้ำนะครับ MCOT CEO ofอาเซียนรุ่นที่3เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยหลากหลายท่านมากๆแล้วไม่ได้จบแค่อาเซียนแต่เราจะเจาะลึกไปอีก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและก็จีนแถมยังมียุคนี้ต้องไม่พ้น AI ถูกไหม AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 10,000ขออภัยครับ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรเข้ามาที่094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สมัครด่วนเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ค่ะช่วงหน้าเราไปว่ากันด้วยเรื่องของกำแพงวิวาทะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะจุดเริ่มต้นอันนี้ที่มันมีการโยงมานะก็คือวันที่7คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีวงเสวนาเกิดขึ้นเสวนาเรื่องคิดต่อจากนิธิที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หัวข้ออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายแล้วคุณไหมศิริกัญญาเนี่ยขึ้นเวทีซึ่งตอนนึงเนี่ยเธอก็ได้ระเบิดความในใจที่ใช้คำว่าอัดอั้นก็ไม่ผิดเนาะพี่บอลเพราะฟังจากเสียงของเธอแล้วเพราะมันมีความกลั้นสะอื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงเรื่องของบอกว่ามันก็เหนื่อยค่ะมันเผาตัวเองมันรู้สึกว่าจะสู้ยังไงมันก็สู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงหลังจากนั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์อยู่ๆก็โพสต์ขึ้นมาว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกเท่านั้นแหละ
1: ก็มีการตอบโต้กับ
0: พาเรทของพรรคประชาชนมากันเต็มไปหมดเลย

0: เกี่ยวกับเรื่องของกำแพงเน
1: ี่
0: ย
1: ที่ว่าคืออะไรคือระบบแบบไหน
0: ใช่
1: คืออะไรต่างๆนานาบ้างเพราะว่าคุณชินบอกว่าเปล่าเตือนตัวเองก็จับหัวโน
0: วันนี้วันนี้นักข่าวถามแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้พยายามถามแต่ท่านก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช
0: ่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการตีความในเรื่องของกำแพงแล้วในขณะเดียวกันในวันที่คุณอนุทินโพสต์เนี่ยมันดันเป็นวันเดียวกันกับที่คุณเนวินไปเจอกับคุณบุญยิ่งซึ่งคุณบุญยิ่งเนี่ยตอนนี้ท่านก็มีตำแหน่งที่ไม่ธรรมดา
1: อยู่เป็นกล้าทำถูกไหมฮะ
0: ใช่คือท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำนะมันเป็นการแข่งขันฟุตบอลก็จริงแต่ทำไมมันเหมือนเป็นเกมการเมือง
1: เฉพาะกีฬาหรืออย่างไรเพราะมีข่าวว่าเดี๋ยวสมัยหน้า
0: จะส่งล
1: ูกชาย
0: แต่อย่าลืมนะว่าในความเป็นจริงถ้าคนที่เป็นสายการเมืองจริงๆเนี่ยคุณบุญยิ่งเขาก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะเขาก็มาจากภูมิใจไทยนะ
1: นั่นแหละ
0: เอาล่ะตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่แล้วคุณไผ่ลิกก็เพิ่งจะโพสต์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของงูรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับตัวตึงของคลื่นเราอาจารย์จ๊ะรออยู่ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เรามาปิดท้ายด้วยเรื่องของการเมืองกันหน่อยดีกว่านะฮะพอน้องอุ้มบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะมาคุยกับตัวตึงของคลื่นแฟนคลับเข้ามาเลยบอกว่าโอ้โหรออาจารย์จ๊ะเลยนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องถามอาจารย์จ๊ะนี่แหละนะฮะ
0: เมื่อวานนี้เนี่ยคุณเนวินไปพบกับคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีเขต2รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็อยู่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC แหละ
1: ใช
0: ่ทีเนี้ยมันก็มีการพูดถึงว่าอุ๊ยเนี่ยเดี๋ยวลูกชายคุณบุญยิ่งนะจะลงสมัครเขต2ในนามพรรคภูมิใจไทยครั้งหน้าเขาเหมือนมีการไปดีลกันแล้วมันก็มีกระแสข่าวออกมาอีกว่าเนี่ยในกลุ่มของคุณบุญยิ่งนะประมาณ10คนเดี๋ยวหลังจากเนี้ยที่เขาจะมีการโหวตกันเกี่ยวกับเรื่องในสภาเขาจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันของรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเดี๋ยวนะตกลงว่าพรรคของคุณบุญยิ่งที่ตอนนี้เป็นพรรคกล้าทำไปแล้วเนี่ยตกลงแล้วคือยังไงแปรพรรคหรอหรือยังไงแต่ว่าเรื่องนี้คุณไผ่ลิกเขาก็ออกมาโพสต์นะพี่บอลล่าสุดอ่ะเขาบอกว่ายืนยันนะว่ากล้าทำไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียวคนจับงูไม่แพ้งูแน
1: ่ครับ
0: แปลว่าอะไร
1: โอ้น่าคิดเนาะน่าคิดว่าคือมันจะไม่มีงูแล้วหรือว่า
0: คนจับงูคือใคร
1: มีงูมาหมดแล้วหรือยังไง
0: แล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นแล้วก็ย้ำว่าคำไหนคำนั้นไม่เล่นหลายหน้าเป็นลูกผู้ชายกล้าชนทุกอย่างเพื่อประชาชน
1: โอ้
0: อันนี้เรื่องนึงเรียกว่าเป็นการกลบทุกสมการที่เคยเกิดขึ้นเลยนะ
1: ใช่แดง
0: เขียวส้มอะไรใดๆนี่ล่าสุดน้ำเงินมาแล้ว
1: ใช่
0: หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการสอน

0: มวยหรือเปล่าว่านี
1: ่ของจริงเป็นแบบนี้
0: ไงของจริงคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: อุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูประวัติของทางบ้านนี้เขากับสายสัมพันธ์ของตั้งแต่ยุคก่อนตั้งภูมิใจไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ดูเป็น
0: ก็เขาแน่นแฟนอ่ะ
1: เดียวกันแน่นแฟนใช่
0: ดังนั้นก็เลยสงสัยไงว่าถ้าเกิดมีความแน่นแฟนกันมาแบบนี
1: ้
0: ก็จริงๆแล้วถ้าจะให้มันมีกระแสข่าวเขาโทรแค่โทรคุยกันก็ได้ไหม
1: อ
0: ้
1: าว
0: แล้วก็ไปโหวตในสภาไหม
1: แล้วทำไมต้องเตะฟุตบอลอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: ใช่ไง ก็ถึงได้ตีความไงว่ามันเป็นการสอนมวยหรือเปล่าไงว่าแบบนี่เขาต้องทำแบบนี้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีเพื่อที่จะรอให้อาจารย์จ๊ะมาตอบคำถามว่าอ้าวในเมื่อถ้าเกิดความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วเกิดอยากจะทำแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะแล้วทำไมถึงไม่อยู่ภูมิใจไทยซะตั้งแต่แรก
1: นั่นน่ะสิก็เป็นอีกช่องว่างหนึ่งที่บอกแล้วทำไมในยุคนี้ถึงไปอยู่กล้าทำแล้วทำไมยุคหน้าจะส่งลูกชายอยู่ในนามภูมิใจไทย
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้พอมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับมือกันหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยของคุณเนวินกับคุณบุญยิ่งเนี่ยนะหมายถึงในญาติทางการเมืองนะคะมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อกี้เราเกริ่นให้ได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของวิวาทะเกี่ยวกับเรื่องกำแพงซึ่งพี่บอลทุกคนอ่ะก็ออกมาพูดเนาะไปในทิศทางของฝากฝั่งตัวเองอ
1: ่
0: ะฝั่งของพรรคส้มเขาก็ออกมาของเขาใช่ไหมคุณธนกรวังบุญคงชนะตอนนี้อยู่ฝั่งรัฐบาลใช่ปะ
1: ใช่เดี๋ยวนะโอ้ไม่แน่ใจดู
0: คุณธนกร
1: บทบาทหายไปพอสมควรคุณธนกรอยู่
0: คุณธนกร
1: พลังประชารัฐไหม
0: ตอนนี้ท่านมาอยู่นี่แหละแต่ท่านโพสต์ว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็ไม่ต้องกลัวกำแพงเป้าหมายมีไว้พุ่งชน
1: โอเคเราคุยกับอาจารย์จ้าเลยดีกว่าอาจารย์มาแล้วนะครับ
0: จ้าไปถามอาจารย์ดีกว่า
1: ผมก็หลงลืมไปเหมือนกัน
0: ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลคุณยังไม่ทันแก่เลยคุณจะไปลืมอะไรนักหนา
0: คุณบอลลืมเขาอยู่ฝั่งพรรครัฐบาลใช่ไหมอาจารย์คุณธนกรอ่ะ
2: อ๋อใช่คุณแดกเป็นพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ครับ
1: ภูมิใจไทยใช่ไหม
0: ใช่แต่พอทีเนี้ยพอเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของกำแพงกันนะคะอาจารย์แล้วพอคุณธนกรมาโพสต์แบบนี้ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงคุณแดกอยู่ฝั่งไหนนะ
2: อ๋อแน่นอนก็ท่านสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็ต้องว่าตามหัวหน้าพรรคสิ
0: อ๋อที่บอกไม่ต้องกลัวกำแพงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนี่คือบอกใครเหรอคะอาจารย
2: ์คุณแดกเนี่ยนะครับรัฐมนตรีธนกรเนี่ยท่านก็ตอบคุณไหมไงเพราะว่าคุณไหนก็ทำท่าจะเป็นต้อแต้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แม้เผาตัวเองโน่นนี่นั่นคุณแดกแกก็คงให้กำลังใจอ่ะฮะ
0: น
2: ะ
0: ครับ
2: ว
0: ่
2: าอย
0: ่
2: าท้อแท้เป้าหมายเขามีไว้พุ่งชนเพราะนั้นก็ถ้าคิดว่ากำแพงมันขวางก็ชนไปเรื่อย
0: ๆให้กำลังใจเลย
2: ชนไปเถอะ
1: เพราะว่าคุณแดกเป็นสส
2: ก็คิดว่ามันก็ต้องพังจนได้อ่ะนะครับท่านให้กำลังใจกัน
0: ไม่ได้มีนัยยะอะไรใช่ไหมคะอาจารย์
2: ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องกำแพงเนี่ยนะคุณอุ้มคุณบอล
0: ค่ะ
2: มันก็คือเรื่องเดิมกับเรื่องคำว่าระบอบสีน้ำเงินนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยหัวหน้าเท้งท่านเป็นคนบัญญัติขึ้นถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้คำนี้กันในหมู่พวกสีส้มนะครับก็ปักธงความคิดเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้ยจนเป็นคำฮิตเกลือกันไปหมดนะครับคราวนี้คุณไหมเองท่านก็เป็นรองหัวหน้าพรรคก็แน่นอนนะครับท่านก็ต้องได้รับการปักธงความคิดเรื่องนี้มาด้วย
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าท่านก็ทำให้สับเนี่ยนะครับมันดูแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเท้งเคยพูดมา
0: ค่ะ
2: ท่านก็เลยดัดแปลงจากคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นคำว่ากำแพงซะ
0: แต่ครั้งนี้มันมีอีโมชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจารย์มันมีเสียงเครือ
2: ๆ
1: จ่าแดง
2: ๆก็เข้าใจกันฮะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คุณไหมเขาหมายถึงกำแพงเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่หัวหน้าเท้งพูดว่าระบอบสีน้ำเงินนั่นแหละนะครับเช่นอะไรบ้างผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่านอกจากจะแพ้ในการเลือกตั้งแล้วนะครับองค์กรอิสระก็ไม่มีพวกนะครับสว.ก็ไม่ใช่พวกระบบราชการก็ไม่ใช่พวกฝ่ายความมั่นคงก็ยิ่งไม่ใช่พวกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดสภาพโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะครับแต่คราวนี้โดดเดี่ยวผู้น่ารักเนี่ยมันเป็นหนังน่ารักใช่ไหมฮะเวลาจบมันก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่อันนี้มันเป็นเล่นจริงเจ็บจริงนะครับยุบพรรคจริงตัดสิทธิ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไหมก็ผมเข้าใจในเรื่องของคนทำงานนะฮะโอ้โหตั้งใจมาทำงานจะเปลี่ยนการเมืองให้เป็นการเมืองใหม่ทำงานให้มันเป็นการเมืองแห่งความหวังแต่โลกแห่งความหวังกับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้กันทุกยุคทุกสมัยนะครับก็เรียนว่าคุณไหมอย่าเพิ่งหมดกำลังใจฮะเพราะว่าเรื่องความ

0: ฝันของคนหนุ่มสาวเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคตุลา16ตุลา19พฤษภา35นะครับจนกระทั่งถึงม็อบพันธมิตรม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงพูดง่ายๆนะนกวงนกอีเคยฝันกันมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องมาจบกันที่โลกของความเป็นจริง
1: ซึ่งสิ่งที่คุณอนุทินโพสต์นั่นคือ
2: ชัดเจนว่าเป็นการ
0: คือโลกของความเป็นจริงคือโลกของความเป็นจริงแล้วผมก็เรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับกำแพงที่คุณอนุทินโพสต์เนี่ยนะครับคุณอนุทินโพสต์ขาดไปคำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับคือเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความสูงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเพราะว่าก่อนที่ภูมิใจไทยจะได้191เสียงเนี่ยนะครับคุณอุ้มคุณบอลก็ผ่านพักอำเตี้ยติดดินมาก่อนแพ้เลือกตั้งก็เคยแพ้ตอนแพ้คุณยิ่งลักษณ์ไปเป็นฝ่ายค้านกว่าคุณอนุทินจะได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการครั้งแรกในชีวิตก็ต้องรอจนปี2562นะครับทั้งที่คุณอนุทินเนี่ยเริ่มเล่นการเมืองเริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่2545นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ต้องเรียนว่าไอ้ความแข็งแกร่งของสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะอยู่ดีๆมันแข็งแกร่งนะครับมันมาเพราะตัวมันเองก็สะสมประสบการณ์ทางการเมืองมามากพอสมควรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพักสีน้ำเงินที่ขาดไปก็คือความเหนียวครับนะฮะเราลองคิดดูว่าเวลาคุณอุ้มพูดถึงความแข็งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แข็งแต่ว่ามันหักง่ายนะครับกระจกเนี่ยแข็งโป๊กเลยแต่ว่าแตกง่ายนะครับแต่สิ่งที่พักสีน้ำเงินมีเพิ่มขึ้นแต่คุณอนุทินไม่ได้พูดก็คือความเหนียวครับคือนอกจากแข็งสูงแล้วยังเหนียวอีกด้วยเพราะอะไรฮะเพราะคำว่าเหนียวเนี่ยมันมาจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69ที่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยกวาดชัยชนะได้เป็นอันดับ1เกือบ200เสียงนะครับชนะพรรคอันดับ2อย่างสีส้มไปหลุดลุ่ยอ่ะนะครับชนะไปร่วม70เสียงนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยไอความชอบธรรมตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันเลยทำให้พลพรรคสีน้ำเงินในยุคนี้เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งแล้วก็เหนียวแน่นแตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยุคสมัยอื่นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็เลยเล่นบทนะครับเล่นบทของใครละฮะการท้วงติงการเตือนการให้สติกันหรือจะมองเป็นการให้กำลังใจกันเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็เล่นได้ทุกบทบาทนะครับ
1: และอย่างเคสที่คุณเนวินไปเจอกับคุณบุญยิ่งนี่เรียกว่าเป็นการสะท้อนอะไรให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของ
0: พ
1: รร
0: ค
1: การ
0: เ
1: ม
0: ือง
1: คะ
0: คือมันแนวเลียว politics เลยคุณอุ้ม
1: ค่ะ
0: เราจำกันได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมยังมาแซวคุณ2คนเรื่องคิมบูเล่อยู่เลยใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นคุณ2คนก็กินแต่
1: หม้อแกง
0: ไข่ทองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหม้อแกงนะครับผมก็เลยเอามาบอกว่าไอ้ดีลเขียวแดงเนี่ยมันเป็นดีลเลอะนะครับแต่ไหนๆก็ปั่นแล้วจนเลอะกันเขาก็เลยทำของจริงให้เห็นเลยนะครับถ้าทั้งสองท่านไปจำตอนที่เราคุยกันครั้งโน้นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดีลเนี้ยผมก็เคยพูดเองบอกว่าจะล้มสีน้ำเงินเนี่ยไอ้นับจำนวนส.ส.ให้แน่นะว่าอยู่กันครบทั้งตัวและหัวใจนะครับแล้วสีน้ำเงินก็ทำให้เห็นเลยว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยเขี่ยวลากดินขนาดไหนนะครับเพราะการที่ไปเตะฟุตบอลกันระหว่างบุรีรัมย์กับจังกับราชบุรีเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่สโมสรฟุตบอล2แห่งมาเตะบอลกันนะครับทั้ง2ท่านก็ทราบดีว่าคุณวิวัฒน์วิติการจนาจำนันตุ้ยนะครับพ่อบ้านของคุณบุญยิ่งเนี่ยคนนี้ก็เคยอยู่กลุ่มมัชชิมามาแล้วก็พอมาสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็มารวมกับกลุ่มคุณเนวินตั้งพรรคภูมิใจไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณบุญยิ่งเนี่ยภรรยาของจำนันตุ้ยเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ชื่อคุณพรทิวานาคาใสเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่มีหัวหน้าพรรคชื่อชวรัตน์ชาญวีรกูลดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องระหว่างกำนันตุ้ยคุณบุญยิ่งกับครูใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเพิ่งเกิดมาวันนี
2: ้
0: นะครับเขาไลฟ์สดคุยกันได้ทุกวันนะครับเพราะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วกำนันตุ้ยเองเนี่ยศักยภาพในทางการเมืองเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าไม่เป็นสองรองใครในภาคตะวันตกนะครับดังนั้นแล้ว

0: ไอ้จำนวนตัวเลขสสที่โยนออกมาว่า10คนน่ะโอ้โหต้องบอกเลยขอญาติยืมคำน้องทหารบ่าวยักษ์ที่เฝ้าชายแดนอยู่ว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับนี่มันเป็นการเมืองที่มันเป็นจริงนะครับแล้วก็ยืนยันให้เห็นเลยว่าถ้าจะหักสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ไปนับจำนวนสสให้ครบนะครับและผมก็เรียนแล้วว่านอกจากความเคลื่อนไหวฝั่งสีเขียวที่จังหวัดราชบุรีแล้วครั้งที่แล้วผมก็เลยเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าช่วงวันหยุดยาวฝั่งสีแดงระดับหัวหน้าวังนะครับวังบัวบานวังน้ำยมวังอะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วมีการไปนั่งรถสองแถวคุยกันนะครับกับเพื่อนสนิทชื่ออู๊ดกาลสินอู๊ดกาลสินเป็นใครก็ไปถามนายใหญ่เอาแล้วกันว่า20กว่าปีที่แล้วใครเป็นคนเดินเกมยึดวุฒิสภาให้นายใหญ่ก็อู๊ดกาลสินเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเพื่อนรักซึ่งเป็นหัวหน้าวังมาคุยกับอู๊ดกาลสินไอ้เรื่องตั้งกลุ่มในพรรคเพื่อไทยมีสัก30คนนี่ก็หวานเจี๊ยบอีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้านายใหญ่หรือว่าพลพรรคนายใหญ่สีเขียวอะไรก็แล้วแต่คิดจะเล่นเกมเบี้ยวน้ำเงินแล้วก็รับรองว่านะครับพวกที่พร้อมจะเล่นเกมด้วยเนี่ย2พรรครวมกันเนี่ยจะมีไม่ถึง100คนนะฮะเพราะที่เหลือเนี่ยเขามาอยู่พวกสีน้ำเงินหมดนะครับนี่คือการบริหารความเสี่ยงในทางการเมืองซึ่งนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าการเมืองที่แท้จริงมันต้องเดินแบบนี้ไม่ใช่มาปั่นข่าวรายวันกันครับ
1: โอ้หมายความว่าทางสีน้ำเงินวางหมากไว้สำหรับฝั่งของอย่างคุณบุญยิ่งเนี่ยเพื่อไปอยู่ทางฝั่งเขียวก็เป็นแค่แขนขาหนึ่งอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือยังไง
0: คือไม่ได้เป็นแขนขาหรอกครับแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับดังนั้นแล้วถ้ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การมาคุยกันอย่างจริงจังนะครับอาจจะแตะมือกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับคุณเคยได้ยินสำนวนไหมวัวเคยขาม้าเคยขี่
1: อ
0: ่ะนะฮะคือกลิ่นตัวมันคุ้นกันอยู่แล้วนะครับมันจะมาดมกลิ่นตัวกันอีกรอบนึงมันไม่ต้องไปทำใจเยอะนะครับเรียกได้ว่านะครับพอเห็นหน้ากันก็กอดกันตัวกลมได้เลยไม่ต้องอารมณ์พบกันมากนะฮะหรือว่าคุณเคยฟังเพลงสมัยคุณอุ้มยังสาวแม
2: ่
0: ตอนอายุเป็นวัยรุ่นน่ะผ่านไฟเก่าอ่ะผ่านไฟเก่าอ่ะของพี่เบิร์ดน่ะของป๋าเบิร์ดน่ะ
2: ครับอาจารย์อุ้มเกิดมาก็โฟอีฟแล้วค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้มันเป็นลีลาทางการเมืองนะครับของครูใหญ่เนวินซึ่งเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขารุกรับครบเครื่องนะครับส่วนใครจะชอบไม่ชอบยังไงอีกเรื่องนึงแต่นี่มันแสดงให้เห็นว่าจอมยุทธนะครับที่จะท่องยุทธจักรได้เนี่ยต้องฝึกฝีมือนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ขึ้นมาเป็นจอมยุทธได้ครับผม
2: อาจารย์แล้วสิ่งที่คุณไผ่ลิกโพสต์ล่ะคะ
0: ครับผม
2: ท่านบอกว่ายืนยันว่าไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียว
0: ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นของจริงไงก็คือกำนันตุ้ย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: กำนันตุ้ยเนี่ยเขาไม่ใช่สสหน้าใหม่นะครับผมก็เคยเล่าสตอรี่ไปสักครู่หนึ่งแล้วว่าเขานี่แหละคือแกนนำพรรคมัชฌิมาแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วแบ็คกราวด์ในทางเศรษฐกิจก็เป็นเรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงปศุสัตว์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะมีทางเดินทางการเมืองเรื่องตั้งกลุ่มสักสิบคนเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยหวานเจี๊ยบนะครับคุณไผ่ท่านก็ต้องออกมาแสดงถ้าทีว่าพรรคของท่านยังรักกันดีก็เป็นสิ่งที่คุณไผ่ก็ต้องทำในฐานะที่ท่านก็เป็นแกนนำของพรรคสีเขียวนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าคุณสองคนก็จำได้ใช่ไหมครับเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งมันเป็นวาทกรรมที่ใช้ได้เสมอสำหรับการเมืองไทยครับ
1: ครับแล้วถ้าอาจารย์มองไปเนี่ยคือตัวทางคุณบุญยิ่งเองจะยังคงอยู่เขียวต่อแล้วก็แค่ส่งลูกชายมาน้ำเงินหรือว่ามาทั้งคู่หรือยังไงและยิ่งไป
0: ตอนนี้เน
1: ี่
0: ยนะฮะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องประกาศตัวกันอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องประกาศตัวหรือว่าจะต้องตัดสินใจในทางการเมืองเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานไฟเก่ากันอยู่นะครับเขาเรียกว่าบัวเคยขาม้าเคยขี่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะต้องตัดสินใจทางการเมืองไปร่วมงานกันอีกรอบนึงก็ไม่ใช่

0: การตัดสินใจที่ยุ่งยากอะไรนะครับไม่งั้นผมจะใช้คำว่าบ่าวยักษ์หวานเจี๊ยบทำไมดีนะผมไม่ผิวปากแบบบ่าวยักษ
1: ์อาจารย์แต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นการปรากฏตัวในช่วงนี้ล่ะคะในเมื่อถ้าเกิดก็สนิทกันอยู่แล้ว
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็เห็นออกมาปั่นข่าวกันเรื่อง
1: ดี
0: เขียวแดงไงนะฮะเพราะนั้นก็ทำให้เห็นเลยว่าไอ้ข่าวปั่นกับของจริงอ่ะมันต่างกันยังไงนะครับพวกนักการเมืองที่เขามีเพดานดินสูงเนี่ยเขาไม่เล่นกับข่าวปั่นแต่เขาทำให้เห็นเลยว่าของจริงเนี่ยเขาดีลกันแบบนี้นะครับแล้วดีลแบบนี้เนี่ยพอข่าวออกมาไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งที่มองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากำนันตุ้ยกับคุณบุญยิ่งก็รู้จักคุณเนวินมายาวนานเป็นสมาชิกก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยอย่างที่ผมบอกถามว่าทำไมผมรู้ก็ช่วงนั้นผมอยู่ในเหตุการณ
2: ์ครับ
0: นะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพรรคภูมิใจไทยสมาชิกช่วงหลังเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนตั้งพรรคเนี่ยเขาทำกันยังไงนะฮะแต่ผมเนี่ยผมอยู่ในขั้นตอนผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเรียนว่างานนี้เนี่ยนะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกนะครับแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงูเห่าอะไรกันด้วยแต่ถามว่าถ้าภูมิใจไทยต้องการเสียงเติมเพิ่มในยามวิกฤตหรือมีใครคิดก่อวอร์ดแล้วก็จะเบี้ยวภูมิใจไทยแล้วก็ไปเช็คยอดสอสอให้ดีนะครับว่าอยู่กันครบจริงหรือเปล่าเพราะผมฟันธงวันนี้เลยว่ายอดเต็มที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเขียว58แดง74นะครับอยู่จริงๆไม่ถึงครึ่งกันทั้งนั้นทั้งสองพักนะครับ
2: เท่ากับว่าตอนนี้แต่ละพักถ้าไม่นับพักส้มเนี่ยเขาก็จะมีพวกเดียวกันที่อยู่กันคนละพักอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ถูกนะคุณบอลกับคุณอุ้มจำได้ไหมฮะเราเคยได้ยินวาทกรรมความเป็นจริงในทางการเมืองคืออะไรครับพรรคเดียวกันแต่คนละพวกสู้พวกเดียวกันแต่คนละพรรคไม่ได
2: ้โอ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับถ้าเราเป็นพวกกันถึงอยู่ต่างพรรคเนี่ยมันก็เหนียวแน
2: ่
0: นนะครับแล้วถ้าเป็นพวกเดียวกันคือพวกชวนมาอยู่พรรคเดียวกันมันก็ยิ่งเหนียวแน่นกันไปใหญ่ก็ดูแกนนำพรรคสีน้ำเงินน่ะนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นน่ะสโลแกนประจำตัวคืออะไรพวกกันสำคัญเสม
2: อ
0: นะฮะเพราะนั้นไม่เห็นเขาบอกเลยว่าพรรคเดียวกันสำคัญเสมอเขาใช้คำว่าพวกกันสำคัญเสมอมันก็คือความหมายว่าพรรคเดียวกันแต่คนละพวกสู้พวกเดียวกันแต่คนละพรรคไม่ได้นั่นเองนะครับ
2: อย่างนี้ไม่ต้องหวังในการจะทำลายกำแพงใดๆทั้งสิ้นเลยอาจารย
1: ์กำแพงน้ำเงิน
0: ผมคิดว่าพรรคส้มก็อย่าพึ่งไปหมดกำลังใจนะครับก็ปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้หน่อยเพราะตอนนี้แพทเทิร์นที่เอามาขยี้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ว่าจะมาใช้คำว่ากำแพงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดิ
2: ม
0: ๆผมถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ back to the basic วะซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าหน้าที่ที่ต้องทำดันผ่าไม่ทำเช่นกรณีไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งส้มที่จังหวัดอุดรธานีไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับพรรคส้มต้องกลับมาสู่เกมที่ตัวเองต้องแสดงให้เห็นว่ามีดีมากพอแล้วก็มีแนวร่วมมากพอที่จะชนะพวกสีน้ำเงินได้นะครับแล้วชนะพวกสีน้ำเงินได้ในกติกาแบบไหนล่ะที่มันสิ้นสงสัยก็กติกาการเลือกตั้งซึ่งอุดรเขต3รอบที่แล้วสีส้มก็ส่งนะครับรอบนี้เกิดขอโทษนะครับใจปลาซิวไม่ส่งซะอย่างนั้นหรือว่าใจปลาหมอคางดำเอ๊ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำดิเพราะปลาหมอคางดำมันใจกล้าจะตายน้ำเค็มน้ำจืดมันโตได้หมดนะครับมันใจปลาซิวอ่ะพอใจปลาซิวปุ๊บแล้วก็มาใช้แต่ลีลานะครับวาทกรรมผลิตซ้ำวาทกรรมไปเรื่อยๆแล้วมันจะชนะได้ยังไงนะครับคุณอนุทินเขาถึงให้ข้อเสนอแนะว่านะครับกำแพงวันนี้นะครับมันทั้งสูงแล้วก็พังหนานะครับและจริงๆก็คือเหนียวอีกด้วยเพราะนั้นถ้าไปวิ่งเอาหัวชนเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันก็เจ็บตัวจริงๆนะครับเพราะนั้นข้อแนะนำก็คือก็ไปปรับกลยุทธ์ซะนะครับเชื่อผมนะฮะว่าสงครามกรุงทรอยเนี่ยป้อมปราการก็สูงหนานะครับแต่สุดท้ายแล้วเมืองทรอยก็โดน
2: แตก
0: พ่ายจนได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพรรคส้มก็ต้องไปปรับกลยุทธ์นะครับ
1: อันนี้คือเรื่องของกลยุทธ์อาจารย์ถ้าเกิดจะให้เจาะมองในพรรคภูมิใจไทยกับทิศทางของการแก้ปัญหาต่างๆอะอย่างวันนี้ที่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันคือเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นนัยยะหรือว่าเห็นทิศทางอะไรที่มันจะดูมี

0: มีกำลังใจมากขึ้นว่ากำลังแก้ไขไปในจุดที่มันควรจะเป็นไหมคะจัน
1: คือตอนนี้เรื่องคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาควรจะสอบได้เนี่ยก็ได้ดำเนินการไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เหลืออีกเรื่องนึงก็คือว่าไอ้เปิดหน้าไอ้พวกตัวใหญ่ๆออกมาให้ได้นะครับเพราะว่าความรู้สึกของสังคมวันนี้เนี่ยนะครับระดับอธิบดีน่ะเล็กไปที่จะทำเรื่องนี
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าลัมตีวรสิทธิ์ลูกเทพเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ประกาศด้วยซ้ำไปว่าถ้าถึงใครก็จะดำเนินคดีหมดก็หวังว่านะครับสิ่งที่ท่านได้ประกาศเนี่ยอย่าเป็นเพียงแค่ลมปากขอให้ตีแอคชั่นด้วยนะครับประเด็นต่อมาที่ผมเรียนนะครับลูกเทพหลายคนก็เริ่มมีผลงานแล้วนะคุณบอลคุณอุ้มอย่างคุณเต้ยเนี่ยพลพีสุวรรณชวีเนี่ยก็ตั้งแต่ไปอะไรนะครับไปจับเรื่องปราบนอมินีโดยล่าสุดไปล่อซื้อผ่านสื่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าได้ใจคนไทยจำนวนไม่น้อยนะฮะเพราะนั้นยิ่งเห็นว่าฮะว่าพวกสีน้ำเงินเองก็พยายามที่จะตั้งเกมสู้กับข้อกล่าวหาสีส้มเองเนี่ยนะครับแทนที่จะมาบ่นเหนื่อยยากลำบากใจลำบากกายในการพุ่งชนกำแพงที่ยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่าก็ปรับกลยุทธ์ซะแล้วก็ใช้กลยุทธ์หน้าที่พื้นฐานของพรรคการเมืองนะครับก็คือส่งผู้สมัครไปแข่งขันในการเลือกตั้งก็จะใช้เวทีนี้ในการมาโจมตีรัฐบาลประจานรัฐบาลอะไรก็ทำไปนะครับถ้าเกิดชนะขึ้นมาก็โอ้โหพวกสีน้ำเงินก็ใจผ่อไปเยอะนะครับดีกว่าใช้รูปแบบเดิมๆนะครับ
2: back to the basic ก็คือการส่งลงพื้นที่เลย
1: ทุกเพราะว่าพวกต้มเนี่ยถูกปรามาสว่าเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้
2: อม
1: นะครับคือลงสอสอเขตเนี่ยแล้วก็หลุดลุ่ยหมดนะครับแต่ถ้าส่งผู้สมัครรอบนี้แล้วพลิกมาชนะน้ำเงินได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องอาศัยโพลไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่ FC นะครับตอนนี้กลับมาเป็น FC แล้วก็แสดงว่าในฐานะฝ่ายค้านที่ประจานความไม่ดีไม่งามของรัฐบาลเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อนะครับเขาถึงเลือกผู้สมัครพรรคส้มทั้งที่เป็นรองนะฮะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยขวัญกำลังใจมันมาแต่ว่าถ้าเกิดมามัวแต่บ่นอย่างคุณไหมเนี่ยนะครับแล้วไม่ปรับกลยุทธ์ได้แต่ผลิตวาทกรรมจริงๆก็คือวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแหละเพียงแต่เปลี่ยนไปเรียกว่าเป็นกำแพงนะครับคือถ้าลีลาเป็นแบบนี้ทางบอลมันโดนจับง่ายเหมือนบอลอังกฤษนะคุณบอลนะครับพอโดนจับทางง่ายก็ เล่นกับทีมไหนก็แพ้หมดแหละครับ
2: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ฮะ
1: ครับผมครับขอบคุณที่ดูทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: และเราสองคนก็ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกับอาจารย์จ๊ะเลยนะคะวันนี้สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม Mcot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: นี้เวลา16 นาฬิ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตแล้วนายยุทธนาทุบแก้วส.อบจ.

0: นนทบุรีเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรภายหลังเกิดเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:36 น.ขณะที่นางอัญชลีภัยรีรักษ์ได้เดินทางมาหานายฉลองเช่นกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคนรับโทรศัพท์นายฉลองกลางรายการสดเล่าเหตุการณ์หลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยระหว่างเดินขึ้นบันไดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาทำอะไรนางอัญชลีตอบเพียงสั้นๆว่าขอเข้าไปข้างในก่อนและเข้าห้องสอบสวนทันทีสำหรับนายฉลองขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสำหรับอาการของคนขับรถซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอาการคงที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอนุทินลั่นดำเนินคดีฉลองเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องการทำคดีดำเนินการเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีจะต้องมีข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนอย่างที่เคยพูดไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามต่อว่านี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้นนายอนุทินสายศีรษะพร้อมกล่าวต่อว่าเป็นใครก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นฆาตกรเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายฉลองได้ยื่นใบลาออกโดยในหนังสือลาออกลงวันที่27 พฤษภาคม 2567นายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยในปี2566แต่เป็นส.ส.สอบตกซึ่งที่ผ่านมานายฉลองเคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนถึงแนวทางการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐว่าขณะนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนำข้อเสนอเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสามารถนำเงินจากส่วนใดมาใช้สนับสนุนโครงการได้บ้างตลอดจนการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารและร้านอาหารโดยในส่วนของการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังของธนาคารกรุงไทยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนำไปสรุปและหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ทั้งหมดโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาแหล่งเงินเนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดและระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันที่จะรองรับการลงทะเบียนคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ

0: ตาเศรษฐกิจเมียนมาเร่งฟื้นภาคการผลิตและการส่งออกการเกษตรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของเมียนมาหลังพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันต่อที่ประชุมรัฐสภาสหภาพเมื่อ31กรกฎาคมซึ่งมีสาระสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจมีผลต่อการค้าระหว่างไทยเมียนมาในระยะต่อไปรัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคการผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มรายได้จากการส่งออกโดยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมุ่งเพิ่มมูลค่าข้าวและข้าวหอมพันธุ์ปอซานรวมไปถึงสินค้าการเกษตรสำคัญเช่นถั่วข้าวโพดยางพาราและสินค้าประมงเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพลังงานเมียนมามีนโยบายส่งเสริมการสำรวจแหล่งพลังงานใหม่และขยายฐานการแกลนน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติขณะที่ด้านการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐนางอารดากล่าวว่าแนวนโยบายดังกล่าวสะท้อนว่าเมียนมายังคงมุ่งใช้ภาคการผลิตเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการค้าการลงทุนซึ่งไทยจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลต่อทิศทางการค้าระหว่าง2ประเทศสำหรับปี2568เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับ21ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 244,051.23 ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์นะคะที่10สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราต้องเริ่มกันที่ประเด็นข่าวนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือกรณีของคุณฉลองเรี่ยวแรงแล้วค่ะอดีตส.ส.นนทบุรีนะคะที่บุกเข้าไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นะคะที่จังหวัดนนทบุรีก็เหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังคะเกิดขึ้นที่หน้าสำนักงาน

านเลยค่ะหน้าสำนักงานของนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเนื่องจากสาเหตุมาจากประเด็นเรื่องของการทวงหนี้11ล้านแล้วค่ะแล้วก็การส่งส.ส.เนี่ยลงสมัครเลือกตั้งครั้งล่าสุดซึ่งนะคะนอกเหนือไปจากตัวของนายกอบจ.ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ากันว่าอาการสาหัสบ้างก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของคนขับรถเนี่ยอาการสาหัสละค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

นำเลยบอกว่าเนี่ยให้นั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยทางคุณฉลองเลี้ยวแรงเองเนี่ยนะคะก็ได้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ออกมาเปิดใจแล้วค่ะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะในการยิงพันตำรวจเอกธงชัยในครั้งนี้แล้วค่ะว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้และตลอดชีวิตที่ผ่านมานะคะไม่เคยขึ้นโรงพักค่ะเพราะว่าไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ว่าวันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเพื่อนเนื่องจากว่าต้องการขอเงินนะคะที่เคยให้ยืมไปก่อนหน้านี้จำนวน11ล้านบาทคืนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยมีความลำบากในเรื่องการเงินค่ะคุณฉลองบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนฝูงคือถ้าว่ามีอะไรที่ช่วยกันได้เนี่ยก็จะช่วยกันมาโดยตลอดเคยช่วยทั้งเรื่องการทำหมู่บ้านแล้วก็ธุรกิจรวมไปถึงเคยให้เงินเพื่อนนะคะบางคนเนี่ย6ล้านบาทก็มี15ล้านบาทก็มีแต่ว่าไม่ได้ทวงคืนเลยเพราะว่าเต็มใจช่วยส่วนนี้กับสาเหตุนะคะที่ต้องกลับมาขอเงินคืนน่ะคุณฉลองบอกว่าเป็นเพราะคุณฉลองเนี่ยป่วยค่ะป่วยมาตั้งแต่ปี54ละต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากทีนี้พอลองมานั่งคำนวณ นะคะตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็เงินที่มีอยู่เนี่ยก็พบว่าเงินก็เหลืออยู่ไม่มากและขณะเดียวกันก็ทราบว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มมีเงินก็เลยเดินทางมาคุยด้วยแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือตนบ้างคุณฉลองก็บอกนะคะว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาเนี่ยผมให้คุณนะพอพูดเรื่องนี้เขาก็โมโหแล้วก็ผลักผมในห้องก่อนที่จะบอกว่าไม่คุยแล้วและจากนั้นก็เลยเดินลงมาไปขึ้นรถค่ะทางคุณฉลองเองก็เดินตามลงมาที่รถด้วยแล้วก็ใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันเมื่อไม่เปิดนะคะทางคุณฉลองก็ถือปืนขึ้นมาค่ะแต่ว่าคุณฉลองบอกว่าก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะยิงทีนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยคนขับรถค่ะได้ชักปืนออกมาก็เลยตัดสินใจยิงหลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุค่ะเพราะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรมากและจากนั้นนะคะก็ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครคุณฉลองบอกอีกด้วยนะคะว่าอยากขอโทษนะคะคนจังหวัดนนทบุรีค่ะและก็ครอบครัวของนายกอบจ.นนทบุรีด้วยโดยย้ำเนี่ยนะคะว่าตัวของคุณฉลองเองกับนายกอบจ.เนี่ยเป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมานะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่าต้องการจะพูดคุยด้วยเท่านั้นเองแต่ว่าทางฝ่ายเพื่อนไม่ยอมคุยด้วยในขณะเกิดเหตุก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือว่าโกรธเพราะว่าหากได้พูดคุยกันเนี่ยเรื่องมันก็น่าจะจบแต่เมื่อคนขับรถเนี่ยชักปืนออกมาก็เลยตัดสินใจยิงค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะคุณฉลองเองยังได้พูดกับครอบครัวตัวเองด้วยนะคะว่ารู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าลูกสาวของตนนั้นจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับทางพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะนายกอบจ.เนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่โดนอดีตส.ส.ก็คือคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยบุกเข้าไปยิงคือไม่ได้เสียชีวิตทันทีนั่นเองนะคะก็บาดเจ็บสาหัสค่ะเช่นเดียวกันกับนะคนขับรถก็บาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันโดยสำหรับตัวของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยโดนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะนะคะแล้วก็หน้าอกค่ะในขณะที่คนขับรถเนี่ยนะคะก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณมือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยที่มันมีชนวนเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของเงิน11ล้านเนี่ยปรากฏว่าไปดูทรัพย์สินเนี่ยนะคะของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยจะพบว่าปปช.ค่ะปปช.เนี่ยนะคะที่ทางพันตำรวจเอกธงชัยได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินแจ้งเอาไว้กับปปช.เนี่ยพันตำรวจธงชัยเนี่ยนะคะมีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย305ล้านบาทค่ะคือเป็นที่ดินซะ260ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินเนี่ยนะคะที่เป็นโรงเรือนต่างๆเนี่ยอีก20ล้านค่ะโดยเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะคะที่เป็นรายได้ต่อปีเนี่ยสำหรับตัวของพันตำรวจธงชัย6,777,197 บาทนะคะแล้วก็ภรรยาเองก็มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 240,000 บาทตรงจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะที่ทำให้คุณฉลองเลี้ยวแรงเองก็มองว่าเพื่อนเนี่ยก็มีสตางค์แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมาขอตังคืนนะคะ11ล้านที่ยืมกันไปนะคะและเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ฟังคะปรากฏว่าตอนนี้ทางตำรวจนะคะทางตำรวจเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหาแล้วนะคะโดยเป็นการเปิดเผยจากทางผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรค่ะพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ซึ่งออกมาเปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุก็คือคุณฉลองเรี่ยวแรงฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะแล้วก็ไตร่ตรองเอาไว้ก่อนส่วนสาเหตุนะคะที่มีการแจ้งข้อหานี้เนี่ยนะคะว่าฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นดุลพินิจนะคะของพนักงานสอบสวนที่มองถึงพฤติการของผู้ก่อเหตุนั่นก็คือตั้งใจพกปืนเข้ามาก่อเหตุส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องแล้วก็เป็นปืนของผู้ก่อเหตุเอง

ไงก็ตามนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมนะคะพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สื่อข่าวเองนะคะก็ถามถึงกรณีในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเองก็มีการกำชับนะคะถึงการเข้มงวดในแง่ของข้อกฎหมายเรื่องของการพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกพฤฒเนี่ยก็ยืนยันแล้วค่ะยืนยันว่าทางผู้บังคับบัญชานั้นได้สั่งเข้มงวดในการป้องกันเหตุแล้วก็เข้มงวดในการตรวจอาวุธปืนอยู่แล้วซึ่งทางตำรวจได้ทำอย่างเต็มที่แล้วค่ะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังนายกเองเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงด้วยเหมือนกันได้บอกว่านะคะคุณฉลองเลี้ยวแรงนั้นในกรณีที่เกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะคือไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทราบมาว่าพนักงานสอบสวนนะคะได้คัดค้านการประกันตัวด้วยนายกบอกส่วนในทางคดีค่ะก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ต้องมีข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยนายกเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้เมื่อเช้าอีกครั้งนึงด้วยนะว่าการพกพาอาวุธปืนนั้นต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถที่จะทำได้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าแต่เนี่ยเป็นอดีตนักการเมืองด้วยนายกก็ใส่หน้าพร้อมกับบอกว่าเป็นใครไม่สนใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาคือฆาตกรผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุณฉลองเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมนายกเองก็บอกว่าตนไม่เคยเจอมาตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือเปล่าเพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคค่ะก็ปรากฏว่าไปเปิดดูนะคะใน Google เนี่ยนะคะก็จะพบว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะคะได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมปี67ค่ะนะคะก็ตามการยืนยันของนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยแล้วนั่นเองค่ะจากประเด็นนี้ก็มากันที่ความเคลื่อนไหวนะคะที่สืบเนื่องมาจากกรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะปรากฏว่ามีการเปิดเผยออกมาคุณผู้ฟังจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทละลวงทองค่ะก็พูดถึงกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนนี่แหละว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการก็เลยเปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนนะคะที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานที่สอนหรือว่าเปลี่ยนสถานที่เรียนสามารถนะคะขอย้ายได้ค่ะโดยในส่วนของอัตราครูนะคะที่หายไปจากการเสียชีวิตนะคะในเหตุการณ์เนี่ยจำนวนถึง5รายและกรณีที่มีการขอย้ายเพื่อบรรเทาสภาวะทางจิตใจนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะใช้วิธีบริหารจัดการโดยหาบุคลากรมาแทนที่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้วางแนวทางแก้ปัญหาโดยอาจจะใช้วิธีสลับสับเปลี่ยนบุคลากรจากโรงเรียนใกล้เคียงค่ะมาทำการเรียนการสอนทดแทนชั่วคราวโดยจะต้องเร่งดำเนินการให้ทันนะคะก่อนเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะเปิดโอกาสเลยให้คุณครูที่ต้องการจะย้ายไปยังสถานศึกษาอื่นเนี่ยได้ยื่นแสดงความจำนงอย่างเป็นทางการค่ะส่วนการคัดกรองนะคะสภาพจิตใจของคุณครูและก็นักเรียนเนี่ยทางกลุ่มสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ระดมนักจิตวิทยาในลงพื้นที่ละเพื่อดำเนินการคัดกรองแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะร่วมกันดูแลค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหานี้อย่างดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุของกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก็มีข่าวปล่อยออกมาทางโซเชียลต่างๆว่าอาจจะเกิดจากพฤติกรรมเรียนแบบหรือว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยทางน้ำตรีก็บอกเลยว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณและขณะเดียวกันก็ยังได้สั่งการค่ะให้โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยได้เฝ้าระวังนะคะโดยในวันที่11สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพิจารณามาตรการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนรวมไปถึงจะเสนอให้ครม.เนี่ยพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางในการตรวจสอบอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะคะเข้ามาในสถานศึกษาโดยจะอนุญาตค่ะให้ครูเนี่ยสามารถที่จะตรวจค้นหรือว่ายึดสิ่งของได้ในกรณีที่เด็กนั้นมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยทางรัฐมนตรีศึกษาธิการยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่ายังไงก็ตามนะคะในส่วนนี้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นนะคะโดยระยะยาวเนี่ยต้องสร้างความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนโดยอาจจะ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นดึงศิษย์เก่าค่ะเข้ามาเป็นส่วนร่วมโดยมอบหมา

ายนะคะให้ทางสปทเนี่ยไปออกแบบแนวทางที่เหมาะสมและขณะเดียวกันก็ยังมีการพูดคุยถึงการเรียนการสอนนะคะโดยใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เด็กเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ใช่กรณีนะคะเฉพาะ อย่างเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแต่รวมไปถึงเหตุภัยธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยของตัวเองในทุกมิติด้วยเอาล่ะจากประเด็นเรื่องของเทพศิรินทร์ก็มาต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าในการโกงนะคะการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้7ผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าพบกับทางกองปราบแล้วนะคะโดยในช่วงสายวันนี้นะคะก่อน10โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าบรรดาข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยจำนวน7คนพร้อมกับที่ปรึกษากฎหมายอีก2คนได้เดินทางไปพบนะคะกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเลยค่ะเพื่อรับทราบนะคะข้อกล่าวหาหลังจากที่พบพฤติการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบตามรายงานก็บอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนนี้เนี่ยนะคะเดินทางไปถึงกองปราบก่อนเวลานัดคือ10นาฬิกาก็นัดหมายรวมตัวกันที่ร้านกาแฟปันรักก่อนพอใกล้ถึงเวลานะคะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดก็รวมไปถึงทนายความด้วยก็พากันเดินแถวเลยนะคะเรียง1เนี่ยไปสแกนใบหน้าที่ทางเข้าตัวอาคารผู้สื่อข่าวก็พยายามเนี่ยนะคะจะถามแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนก็แลกบัตรประจำตัวประชาชนบริเวณจุดตรวจนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยนะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวแค่เพียงสั้นๆค่ะว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นซึ่งการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนของข้าราชการทั้ง7คนในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้วยกันรวมไปถึงตัวของคุณธีรุทธ์ด้วยอดีตอธิบดีนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงตัวของคุณเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมสว.และข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รักษาการแทนอธิบดีสถ.เนี่ยนะคะคือคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรเนี่ยก็มีการเปิดเผยถึงขั้นตอนนะคะการดำเนินการทางปกครองและกฎหมายค่ะว่าหลังจากที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องในวันนี้นะคะทางคณะกรรมการกลางก็จะส่งแนวทางปฏิบัติค่ะไปยังกจังหวัดทั่วประเทศเลยด้วยแนวทางการดำเนินการเนี่ยนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่11สิงหาคมนะคะจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกันกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติภายในสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดและก็จะมีการดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่และพอภายในวันที่12เนี่ยนะคะวันมะรืนเนี่ยก็คาดว่าเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะกับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะสรุปสำนวนนะคะส่งให้กับทางคณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนี่ละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะเกี่ยวกับคดีเรื่องของการโกงสอบนะคะท้องถิ่นค่ะหมูฝั่งแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ทางคุณภริศวัชรศิลป์เนี่ยประธานวิฝ่ายค้านได้ออกมาระบุเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันกับการหัวสว.โอก็ออกมาเปิดโปงเป็นครั้งที่4แล้วนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของวิปฝ่ายค้านปรากฏวันนี้ค่ะก็เลยมีการออกมาตอบโต้คุณภริศวัชรศิลป์อย่างคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะคะสมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาบอกว่าจากข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะของพรรคฝ่ายค้านในสภาที่มีการกล่าวหาเนี่ยนะคะในหลายส่วนที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยส่วนตัวตนก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหาหากถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะไม่เป็นการทำให้คดีและข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้ให้การไปหมดแล้วเสียหายตนพร้อมที่จะชี้แจงและนำเสนอข้อมูลต่างๆกับสื่อก็ไม่แน่ใจว่าจะรวมไปถึงทาง DSI ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยไม่มีการเรียกหรือว่าเชิญตนเนี่ยไปให้ข้อมูลแต่ดำเนินการเสมือนตนเนี่ยเป็นผู้ต้องหามาโดยตลอดคุณวุฒิชาติยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตนเนี่ยเชื่อว่าในการทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเคารพในกติกาและดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและก็ควรใช้กลไกที่มีผลทางกฎหมายมากกว่าที่จะใช้วิธีเพื่อที่จะทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรใดๆซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าดำเนินการไปภายใต้

0: วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรหรือว่าต้องการจะให้เกิดการกดดันต่อองค์กรต่างๆที่หวังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจตามที่ใครต้องการหรือเปล่าและส่วนตัวเนี่ยนะคะคุณวุฒิชาติก็เชื่อว่าหากมีการทุจริตนะคะทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นไม่ว่าผู้กระทําจะเป็นใครจะเป็นประชาชนหรือว่ากกต.ผู้ที่ทำทุจริตก็ต้องรับผิดชอบต่อผลนั้นและตนในฐานะสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยก็พยายามทำตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งในการกลั่นกรองกฎหมายการติดตามเสนอแนะการดำเนินการต่างๆของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศและการพิจารณารับรององค์กรอิสระต่างๆตามขอบเขตการดำเนินการที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก็พยายามทำให้เกิดผลดีที่สุดต่อประเทศและประชาชนส่วนเรื่องการเมืองก็พยายามให้ได้มาซึ่งอำนาจการเมืองโดยวิธีการต่างๆซึ่งไงก็ตามในทุกประเด็นที่มีการร้องว่าผมเนี่ยกระทำผิดกฎหมายผมได้ชี้แจงต่อกกต.และ DSI ไปแล้วและจะชี้แจงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้นนี่คุณวุฒิชาติได้ออกมาย้ำนะคะในขณะที่ทางด้านของคุณสุขสำรวยค่ะคุณสุขสำรวยนะคะวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันกับกรณีที่ทางคุณภริศวัชรศิษย์เนี่ยแหละค่ะได้ออกมาเปิดข้อมูลนะคะเรื่องของการเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.เรื่องของใบสั่งเส้นเงินสายสัมพันธ์นะคะโดยพบว่ามีคนใกล้ชิดของคุณสุขสำรวยเนี่ยโอนเงิน 8.6 แสนให้กับพนักงานสืบสวนของกกต.ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคุณสุขสำรวยค่ะก็บอกเลยบอกว่าตนไม่เคยถูกกกต.และ DSI เนี่ยเรียกไปชี้แจงเรื่องเส้นเงินใดๆในรอบ2ปีกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการดำเนินการยังไงต่อหลังถูกพาดพิงคุณสุขสำรวยก็บอกว่าเอกสารที่คุณภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นเนี่ยมอบให้กับคุณภริศที่บอกว่าได้มาจากสายลับกกต.เนี่ยตนเรียนเลยว่าให้กลับไปถามสายลับคนนั้นเอกสารที่ได้มาจากกกต.เนี่ยได้สอบหรือยังเป็นเรื่องอะไรถ้าเอาความจริงมาพูดทั้งหมดไม่สร้างกระแสจะทำให้คนไทยนั้นได้รับข้อมูลจริงทั้งหมดคืออย่าขับเคลื่อนด้วยการสร้างกระแสและมโนคิดเอาเองและได้ประโยชน์จากการสร้างกระแสรวมไปถึงเข้าไปถึงคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากเรื่องง่ายนิดเดียวนะคะคุณสุขสำรวยบอกคือดูว่าเส้นเงินเนี่ยมาจากสายลับคนไหนกลับไปถามสายลับให้ดีว่าเป็นเรื่องอะไรมีเส้นเงินเกี่ยวกับตนยังไงและตนไม่จำเป็นจะต้องตอบเพราะไม่เกี่ยวข้องกับตนพอถามว่าจะมีการฟ้องร้องไหมคุณสุขสำรวยก็บอกว่าตนได้แจ้งความกับคุณยิ่งชีพไปเรียบร้อยแล้วและก็รวมไปถึงทนายอั๋นแล้วก็คุณภริศด้วยเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราถ้าคิดว่าพูดไม่หมิ่นประมาทตำรวจก็คงจะสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าตำรวจสอบแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทก็คงสั่งฟ้องเองโดยการฟ้องแต่ละคนก็แยกกันเป็นคนละกระทงกันไปแล้วก็ฟ้องเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญค่ะและทางคุณสุขสำรวยก็บอกว่าขอขอบคุณเพจของคุณยิ่งชีพน่าจะฟ้องไป10กว่าวันที่แล้วขอขอบคุณที่ใส่ใจจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าอยากจะเตือนข้อมูลที่ลงไปเนี่ยฝ่ายตรงกันข้ามอีกฝั่งนึงของฝ่ายการเมืองตรงกันข้ามของตนในจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งข้อมูลอาจจะไม่จริงระวังจะเสียหมวยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่บอกว่าเขาต้องการสร้างกระแสเนี่ยหมายความว่ายังไงคุณสุขสำรวยก็บอกว่าตนคิดว่าสื่อทุกคนเนี่ยทราบดีว่าที่ผ่านมากกต.เนี่ยใช้เวลาสืบสวนเรื่องนี้พอสมควรและทุกคนก็ทราบว่ากกต.นั้นใกล้จะมีมติใครจะผิดใครจะถูกหรือว่าใครจะถูกส่งศาลเป็นเรื่องที่กกต.ต้องตัดสินการกระทำแบบนี้ตนเชื่อเลยว่ารวมไปถึงสื่อด้วยก็รู้ว่าเขาต้องการทำอะไรเพื่ออะไรก็ขอยืนยันว่าที่มีการกล่าวหาตนเนี่ยขอยืนยันเลยว่าไม่มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับตนค่ะในขณะที่ในประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะวันนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวที่บอกว่างูเขียวจะเข้าร่วมกับพรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะนายกออกมาหัวเราะเลยนะคะบอกว่างูเขียวมาจากไหนพอถามบอกว่าเห็นว่าจะมี10งูเขียวเข้ามาร่วมด้วยนายกก็ร้องฮู้ขึ้นมาเลยแล้วก็สายหัวเนี่ยนะคะพร้อมกับบอกว่าไม่เอาหน้าถามแบบนี้เนี่ยก็เป็นการออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่รู้เรื่องของข่าวงูเขียวซบกับพรรคน้ำเงินนะคะแล้วก็บอกว่าภาพของคุณเนวินกับคุณบุญยิ่งเนี่ยแค่ไปดูบอลกันเท่านั้นเองนะคะก็อย่าเอามาพันกับประเด็นทางด้านการเมืองค่ะนะคะท่านนายกก็บอกเอาไว้ว่าอย่างนั้นคือพอผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ามันมีข่าวออกมาแล้วตอนนี้จำเป็นจะต้องใช้หรือไม่นายกก็ตอบคำๆบอกว่างูเขียวงูอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่ามีข่าวแต่ผมไม่เห็นจะได้ข่าวนี้เลยนะคะอ่ะคงจะว่ากันเท่านี้แหละคุณฟังครับเบรกกันก่อนยังมีอีกหลายประเด็นอีกหลายข่าวเลยเดี๋ยวรอตามกันต่อในเบรกหน้าค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5

0: บหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงชั่วโมงข่าว exclusive
4: ค่ะ 16:33 นะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะมาพูดคุยกับผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะคุณณัฐพลค่ะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ครับพี่เด้งพี่เล็กเริ่มสัปดาห์มาก็มีเรื่องหนักเลยคุณมยุรีนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็คุณโจมิเตอร์บอกว่าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนไม่เคยพูดเรื่องหัวสวมาก่อนเลยก็เพิ่งมาเล่นตอนนี้แหละไม่รู้เจตนาอะไรแต่ผมเห็นด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยนะคะส่งมาตอนกี่โมงอ่ะ16:26บอกคุณบอกมาทวงหนี้เพื่อนแต่คุณพกปืนมาด้วยเหรอทำไมไม่ทวงกันที่บ้านการพกปืนแล้วมาสถานที่ราชการเนี่ยบอกมาทวงหนี้กับเพื่อนฟังไม่ขึ้นอีกอย่างนึงคนโดนยิงเนี่ยก็ตายไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดได้ค่ะคุณภูนสุขนะคะคุณภูนสุขคุณภูนสุขก็ส่งเนี่ยวันนี้เรื่องของเทคนิคนะกินข้าวเช้าให้น้ำตาลขึ้นช้าลงก็บอกว่าให้กินผักก่อนช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยโปรตีนนะคะจะอิ่มนานแล้วก็ข้าวเนี่ยเอาไว้ท้ายมื้อเลยช่วยลดการพุ่งเร็วของน้ำตาลหลังอาหารค่ะแล้วก็ลดข้าวขาวเลือกข้าวกล้องหรือว่าธัญพืชนะคะที่แบบไม่ขัดสีแล้วก็งดน้ำหวานคู่มื้อนะคะคือลดน้ำตาลที่เข้าสู่ร่างกายเร็วแล้วก็ให้เดินเบาๆหลังอาหารประมาณสัก10-15 นาทีอ่ะนี่เป็นเทคนิคนะเทคนิคของการกินข้าวเช้าให้น้ำตาลมันขึ้นช้าเออนี่พวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยคงจะช่วยได้เยอะเลยเนาะคุณนิตินัยค่ะบอกว่าชื่นชมใจปองในการรับมือมีสติอย่างมืออาชีพเป็นใครๆก็ตกใจนะอยู่ดีคนยิงใครสักคนนึงอยู่ดีโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะแล้วตอนนี้เห็นใจปองเนี่ยไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีคุณวิชาญค่ะคุณวิชาญส่งภาพดอกทองอุไรแล้วก็บานบุรีที่หน้าบ้านมาให้ดูนะคะสวยเลยค่ะสีเหลืองวันจันทร์เนอะคุณสราวุธค่ะยักษ์นนทกโดนรังแกถูกบูลลี่พอได้นิ้วเพชรก็ชี้กลาดไปทั่วนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนกระโดดเอาหัวไปชนกำแพงคุณจิวจอนมานะคะคุณจิวสวัสดีค่ะนนทบุรีไม่แผ่วเลยคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กตื่นเต้นกลางรายการพี่ปองเลยนะโทรโฟนอินเข้ามาแล้วบอกว่ายิงคนตายนับถือใจพี่ปองเลยครองสติได้ดีมากเลยมีปัญหาทั้งหมดจบที่พี่ปองอัญชลีจริงๆคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติ๊กเกอร์หวัดดีทักทายเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋ววันนี้คุณติ๋วก็บอกว่าที่ประเวศบางนาฝนตกหนักมากรอบ2แล้วค่ะป่านนี้คงหยุดแล้ว

เนาะคุณออดนะคะก็บอกว่าบางนาก็ฝนกระหน่ำเช่นเดียวกันนะคะคุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีทักทายกันเข้ามาวันนี้ฝนตกหนักเลยเนาะแต่ว่าก็ตกปุ๊บแล้วก็หยุดตกปุ๊บแล้วก็หยุดนะสองรอบแล้วไม่รู้ว่าจะมีรอบสามอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่ามีข่าวออกมานะคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะเตรียมสั่งยกระดับในเรื่องของมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็ตรวจอาวุธค่ะหลังจากที่เกิดเหตุยิงซ้ำซากโดยนะคะวันนี้คุณเชษฐาโมสิกรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีออกมาพูดถึงกรณีการคุมเข้มนะคะในเรื่องของมาตรการค่ะหลังจากที่เกิดเหตุอุกชะกันนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงในโรงเรียนแล้วก็ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีบอกว่าตามที่นายกเนี่ยนะคะระบุว่าจะต้องมีการเข้มข้นนะคะต้องมีความเข้มข้นในเรื่องของอาวุธแล้วก็เพิ่มมาตรการเรื่องของการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะก็ปรากฏว่าทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะจะต้องมีความเข้มงวดในการเข้าออกหรือไม่เนี่ยก็ยอมรับเลยนะคะว่าจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการตามคำสั่งของนายกค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงเนี่ยจะต้องมีการเลือกใหม่เพื่อทดแทนไหมทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากว่านายกอบจ.เสียชีวิตลงทางกกต.ก็จะต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่อันนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเท่าที่ทราบนะคะเรื่องของคดีเนี่ยเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่ขอรอตำรวจสืบสวนเดินจากในเบื้องต้นไปก่อนคือผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมืองนะคะในขณะที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็พูดถึงกรณีที่นายกเนี่ยนะคะได้กำชับเรื่องของการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกนะคะได้สั่งการค่ะให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการนะคะร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ปืนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นปืนมีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุนะคะที่เทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็เอาปืนของคุณปู่มาแล้ววันนี้ที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงก็เป็นปืนที่มีทะเบียนซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยนายกเนี่ยห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนค่ะโดยเฉพาะกับใบป.12ไม่ออกให้ใครแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครพกออกมาเนี่ยต้องดำเนินการจับได้เลยแล้ววันนี้ก็ได้กำชับไปแล้วนะคะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนอยู่ที่นี่สถานที่ราชการหรือว่าสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยอยู่เยอะๆเนี่ยจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าวันนี้ที่ยิงเนี่ยก็เป็นอบจ.เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกันกรองแล้วก็ระมัดระวังให้มากขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนไหมทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเราได้ประกาศไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการประชุมผู้ว่าทั่วประเทศซึ่งปลัดเองบอกว่าตนกำลังดูอยู่นะคะแล้วก็ยังมีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าทางท่านผู้ว่านนทบุรีค่ะนะคะที่เตรียมจะสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุยิงซ้ำซากเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ว่ากันไปแล้วเนาะเรื่องที่ผู้ว่าเนี่ยเตรียมจะสั่งยกระดับนะคะมาตรการต่างๆที่มีกันออกมาอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะก็มาว่ากันต่อค่ะนะคะมาว่ากันต่อเกี่ยวกับนะเรื่องที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปถามท่านนายกนั่นก็คือเรื่องของกำแพงผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะก็ถามว่าเรื่องหัวโนเนี่ยเห็นพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากนายกก็หัวเราะนะคะก่อนจะตอบบอกว่าแหมมากระโดดงับอีกแล้วไม่ได้พูดถึงเขาเลยมันต้องตั้งสติต้องมีสติไม่ได้พูดถึงใครอะไรเลยต่อมาก็มากระโดดงับกันทำไมก็ไม่รู้ผมพูดของผมเองผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าการที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาไหมนายกก็บอกว่าก็เย็นๆลงทำอะไรก็ต้องมีสติบ้างค่ะนี่นายกก็พูดถึงประเด็นที่ดูเหมือนว่าพยายามจะหลีกเลี่ยงเนี่ยนะคะที่จะพูดในประเด็นนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณชัยชนกด้วยนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะทางกระทรวงดีอีนะคะจะนำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

0: เนี่ยเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข้อมูลต่างๆเนี่ยไหลหลุดรอดกันออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยนะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ล้นแล้วมาจากไล่ลงมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะวันนี้ก็มีการจัดงานแถลงข่าวเลยเรื่องของการยกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเพื่อคุ้มครองข้อมูลประชาชนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เตรียมที่จะนำเอามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ว่ากันว่าจะเน้นนะคะจะเน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนเนี่ยหลายปัจจัยควบคู่กันไปค่ะกับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีโดยทางคุณชัยชนกบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าข้อมูลที่กระทรวงเนี่ยรวบรวมเพิ่มเติมนะคะพบว่าทั่วโลกค่ะมีข้อมูลล็อกอินนะคะที่เคยรั่วไหลแล้วก็ถูกสะสมเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านล็อกอินในขณะที่ไทยเองนะคะก็มีข้อมูลล็อกอินรั่วไหลสะสมกว่า200ล้านล็อกอินโดยพบนะคะระบบภาครัฐที่มีข้อมูลล็อกอินรั่วไหลเนี่ยประมาณ 30,000 ระบบแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมากกว่า 35,000 ระบบซึ่งข้อมูลที่ว่านี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่เคยรั่วไหลแล้วก็ถูกเก็บสะสมในฐานข้อมูลต่างๆรวมไปถึงดาร์กเว็บซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทุกบัญชีเนี่ยยังใช้งานอยู่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางน้ำตรีชัยชนกเนี่ยยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าในส่วนกรณีข้อมูลระบบนะคะที่ประชาชนเนี่ยรั่วไหลนะคะข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยรั่วไหลล่าสุดไม่ได้เกิดมาจากการถูกแฮกระบบนะคะไม่ได้เกิดมาจากการถูกแฮกระบบโดยตรงแต่ว่ามันเป็นกรณีที่เรียกว่าการใช้รหัสผ่านแล้วข้อมูลมันก็เข้าสู่ระบบแล้วก็รั่วไหลก่อนที่จะถูกนำไปซื้อขายบนดาร์กเว็บแล้วก็นำมาเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางปกติรวมไปถึง API ที่เชื่อมต่อกับระบบเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพียงอุดช่องโหว่แต่ว่าต้องตัดวงจรข้อมูลล็อกอินที่มันรั่วไหลด้วยซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็การยกระดับการยืนยันตัวตนนี้นะคะก็คือการรีเซ็ตรหัสเนี่ยผ่านเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเพื่อซื้อเวลาเพราะว่ารหัสผ่านใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะถูกขโมยได้อีกคือถ้าหากว่าผู้ใช้งานถูกหลอกให้กดลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลในช่องทางที่มันไม่ปลอดภัยมาตรการที่ทำได้ทันทีเลยนะคะก็คือ force reset หรือว่าบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อให้รหัสผ่านเดิมเนี่ยที่อาจยังอยู่ในฐานข้อมูลรั่วไหลไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้นั่นเองเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้รอติดตามกันดูกับมาตรการนะคะที่จะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของทางกระทรวงดีอีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มันรั่วไหลกันออกมาเนี่ยนะคะซึ่งว่ากันว่าทางคุณชัยชนกเองบอกเลยบอกว่ากระทรวงเนี่ยจะไม่นำเฉพาะบัญชีที่พบว่ารหัสผ่านรั่วมาตรวจสอบแต่ว่าจะนำระบบภาครัฐนะคะประมาณ 30,000 ระบบเนี่ยมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะคือทั้งระบบที่ยังใช้งานและก็ระบบที่เลิกใช้งานระบบที่เปิดให้เข้าถึงจากภายนอกแล้วก็ระบบหลังบ้านนะคะที่อาจยังมีช่องทางเข้าถึงได้แม้ว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยนะคะจะเข้าใจว่าปิดไปแล้วก็ตามก็ตั้งเป้าค่ะตั้งเป้าการทำความสะอาดระบบนะคะแล้วก็ปิดระบบที่ไม่จำเป็นภายใน15วันและในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะนะคะวันพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดนะคะของพลเอกประวิตรละอายุครบ81ปีวันนี้นะคะก็เปิดค่ะเปิดบ้านมูลนิธิบ้านป่ารอยต่อนี่แหละนะคะรับคำอวยพรก่อนวันคล้ายวันเกิดค่ะก็เรียกว่าตลอดช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็มีอดีตนายทหารระดับสูงแล้วก็อดีตผู้ใต้บังคับบัญชานักการเมืองข้าราชการแล้วก็บุคคลจากภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็ทยอยเดินทางเข้าไปร่วมอวยพรเรียกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักเลยนะคะแล้วก็เป็นกันเองก็จะมีอย่างพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมีพลเอกณัฐอินทร์เจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมมีพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลเอกวฤทธิ์โรจนภักดีนะคะอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะซึ่งวันนี้ก็โอ้โหไปกันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะไปอวยพรลุงป้อมนะคะพลเอกประวิตรซึ่งพลเอกประวิตรเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าวันเกิดเนี่ยไม่ขออะไรหรอกขอแค่ให้ประเทศนั้นเรียบร้อยและประชาชนมีความสุขเท่านั้นเองค่ะอ่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้ยินว่าแววเมาลุงป้อมอยู่เหรอ
0: ใช่วันนี้เปิดบ้านไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ไปหรือเปล่า
2: ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งจะลงหอนะไปธมอดาไปชายแดน

0: ด้านทหารเรือมาโหพี่แล้วฝนนะคือเอาเป็นว่าตกตั้งแต่อยู่ชายแดนน่ะโอ้โหแบบตกไม่ใช่ตกธรรมดาตกแบบพายุเลยอ่ะแล้วก็กี้ขึ้นฮอมาเนี่ยโหพอพี่ฮอจอดในกทมแบบลงจอดที่ตรงดอนเมืองไม่ได้นะวนอยู่ประมาณ40นาที
1: อ
0: ่ะแบบเพราะว่าฝนมันเต็มไปหมดเลยพยายามนักบินพยายามมุดลงแต่ว่าเจาะไม่ได้นะก็ต้องบินออกไปหาช่องเจาะโอ้โหนะเรียกได้ว่าลุ้นกันหน้าดูเลยนะแต่ว่ามาที่แหมพลเอกประวิตรก่อนนะโอ้พี่เด้งเห็นพอดีมีน้องวันนี้ก็มีนักข่าวสายทหารนะที่ไปแล้วก็เขาก็ส่งรูปแหมลุงป้อมเนี่ยหวานชื่นกับคุณตรีนุชอย่างมากเลย
1: ใช่
0: คือเขารักเหมือนลูกหรืออะไรนะเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบมอบพักให้ดูแลนะพี่เด้ง
1: แก้มชนแก้มเลยอ่ะชี้ทูชี้เลย
0: ใช่และอย่างนึงก็คือว่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณสนอเทียนทองมายาวนานตั้งแต่สมัยเป็นทหารแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะผูกพันกับตระกูลเทียนทองนะก็แบบกอดเหมือนเป็นน้องสาวเป็นลูกสาวอะไรประมาณนั้นเลยนะพี่เด้งนะแล้วก็แต่ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นนะต้องรอเช็คอีกทีนึงเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่จัดงาน2วันและจัดบ้าน2หลังวันนี้จัดบ้านป่ารอยต่อเนี่ยเป็นงานเปิดนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นงานปิดพรุ่งนี้วันเกิดจริงก็จะจัดที่
1: บ
0: ้
1: านมีนบุรีเหรอ
0: ใช่ที่มีนบุรีครับพี่แต่ว่าเป็นเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะคนรู้จักไม่ใช่เขาเรียกว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นแต่ว่าก็รอดูนะว่าเดี๋ยวรอเช็คข่าวดูว่าเขาจะรีวิวเนียนกันพี่น้องสามปอหรือเปล่าเพราะว่าทราบว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนอกเหนือจากไอ้ความขัดแย้งในอดีตอะไรแล้วเนี่ยคือด้วยสถานภาพของพลเอกประวิตรที่ยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและตัวพลเอกประยุทธ์เองก็เป็นองคมนตรีเนี่ยก็เลยอาจจะมาพบปะอะไรกันแบบสงครึ่มอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าก็มีการส่งดอกไม้อวยพรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็รอดูว่าเอ๊ะจะมีความเป็นไปได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์เนี่ยไปอยู่แล้วแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปหรือเปล่าแต่เล็กเดานะว่าไม่น่าไปเพราะว่าโอเคแม้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วแต่มันไม่เหมือนเดิมและอย่างหนึ่งคือเพราะถ้าไปเนี่ยภาพมันจะเก็บไม่มิดไงพี
1: ่
0: เดี๋ยวไปคนนู้นก็ขอถ่ายรูปคนนี้ก็ขอถ่ายรูปเดี๋ยวอาจจะไม่เหมาะไม่สมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเช็คข่าวดูมาเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะพี่แดงวันนี้ก็ไปอัปเดตชายแดนด้านกองทัพเรือนะก็ที่ธมอดาบ้านท่าเส้นบ้านสามหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอ้พี่เรื่องช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนถนนเนี่ยเละเลยยังคิดเลยนะว่าโอ้นี่ขนาดเล็กนั่งรถแบบคล้ายๆรถมันเป็นรถทรานส์ฟอร์เมอร์นะแต่ว่าโอ้โหพี่ถนนมันเละแบบโหบางทีปีนเนี่ยรถยังถอยหลังเลยนะเพราะฉะนั้นยังคิดเลยว่าโอ้โหถ้ามันมีการสู้รบกันในห้วงนี้เนี่ยลำบากนะแต่ทหารไทยบอกว่าถ้าเขมรบุกตอนนี้ไม่ได้แปลว่าทหารเขมรจะสบายนะคือมันก็ลำบากเหมือนกันคือด้วยสภาพถนนการจะเอารถเกาะรถถังอะไรมาแล่นมันก็จมดินหมดนะเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่าการสู้รบเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาในฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่กองทัพเรือของด้านตราดเนี่ยนะพี่แดงต้องบอกว่าเขมรค่อนข้างจะเติมกำลังนะเท่าที่รายงานในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเขาก็เติมกำลังพอสมควรเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้มีสัญญาณถึงขั้นที่ว่าเขาจะมีการปฏิบัติการนะก็คงเป็นการประเมินในภาพรวมเหมือนอย่างที่กองทัพบกประเมินแหละแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ประมาทนะแต่ว่ามันมีรายงานอันหนึ่งที่แดงคือจริงเคยเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีระบบเหมือนแอนตี้โดนที่ดีมากคือแบบสัญญาณแรงแบบเกี่ยวทำโดนเราหล่นล่วงได้เยอะมากอ่ะคือมันมีรายงานอย่างนี้นะซึ่งก็เดาไม่ผิดแหละว่าคือทางทอรอเนี่ยเขามีงานการข่าวมาว่าทั้งระบบแอนตี้โดนและโดรนตอนนี้คือเห็นเลยว่าจีนเฮาเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นเอามาเป็นคนเอามาให้แล้วก็บินให้ด้วยพี่แดงคือเห็นเลยเห็นจากงานการข่าวเขาอะ

0: ือแบบมาบินให้ด้วยอ่ะเออคือเราก็เข้าใจนะพี่ในพื้นที่บริเวณเนี้ยอย่างธมอดาเนี่ยคาสิโนตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะรื้อหรืออะไรนะก็ยังคากันอยู่แบบนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่อยู่ตรงแนวตู้คอนเทนเนอร์นะที่มีปัญหาบ่อยๆเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยจีนเทาที่เป็นพวกค้าขายเนี่ยออกเขาเรียกว่าออกจากพื้นที่ไปกระเถิบเข้าไปอยู่ข้างในแต่ข้างนอกเนี่ยไอ้พื้นที่ที่อยู่ติดกับเราเนี่ยจะเป็นทหารกัมพูชาและก็จะเป็นจีนเทาที่มาบินโดรนให
1: ้
0: เพราะว่าจีนเทาอ่ะเขาอยากได้พื้นที่นี้คืนนะก็คล้ายๆที่ช่องจอมโอสเมตเนี่ยที่เราคุมพื้นที่แหล่งสแกมเมอร์อาณาจักรสแกมเมอร์ใหญ่มากอ่ะอันนั้นเนี่ยจีนเทาก็อยากได้คืนนะก็คือเอาเป็นว่าเขาเรียกอะไรสมประโยชน์กันก็คือสนับสนุนเงินเทามาแล้วก็ซื้อพวกยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับทหารกัมพูชานะโดยเฉพาะที่เขาเน้นมากเลยก็คือเรื่องของโดรนนะอย่างที่เราทราบกันว่าในเมื่อเขาไม่มีกำลังทางอากาศไม่มีเครื่องบินรบเนี่ยเขาก็จะไปเน้นหนักที่เรื่องของโดรนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแหมได้ว่าทหารเรือเราก็ต้องพยายามนะพี่ในเรื่องของการใช้ระบบแอนตี้โดนแต่ว่างบประมาณเราก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เท่าที่มีอ่ะพี่แดงนะคือเราอาจจะไม่มีแบบโหของเขมรเนี่ยถ้าทางจะแพงนะเออเนี่ยแล้วอย่างนึงพี่จีนน่ะเทคโนโลยีเขาก็เยอะอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาช่วยได้แต่อันนี้เขาช่วยไม่ใช่รัฐบาลจีนนะแต่หมายถึงว่าเป็นพวกกลุ่มจีนเทาที่เขามีเงินแล้วก็มีเส้นสายมีคอนเนคชันเนี่ยเขาก็เอาเรื่องของยุทโธปกรณ์พวกนี้มาใช้มาให้นะพี่เด้งส่วนอีกประเด็นนึงนะพี่พอไปเลียบชายแดนบริเวณนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาอีกอย่างนึงนะที่มันเป็นปัญหาระยะยาวคือตอนนี้เรามีตัดถนนบางเส้นก็จริงแต่ถ้าเรามองจากภาพรวมเนี่ยโอ้โหอนาคตเขาบอกว่าเราอ่ะต้องตัดถนนเข้าเขตอุทยานอะไรอย่างนี้ต้องตัดอ่ะเพราะถ้าไม่ตัดเนี่ยฝั่งเขมรเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบนะแล้วเขาก็ใช้อย่างที่เราคาดจริงๆพี่เด้งคือฝั่งเนี้ยเขาบอกว่ากลางวันเนี่ยลมพัดจากฝั่งไทยไปเขมรแต่พอตกเย็นแล้วตอนกลางคืนเนี่ยลมจากฝั่งเขมรพัดมาไทยเพราะฉะนั้นในห้วงที่ผ่านมาทำไมเราถึงเห็นมีการเผาป่านั่นแหละคือเหตุผลนะพอเขาเผาป่าเผายะคาปุ๊บลมมันก็พัดจากเขมรมาฝั่งเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นการเอาธรรมชาตินะคืออาจจะเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของเขมรด้วยซ้ำนะในเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่มันกวนๆอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เนี่ยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งลงพื้นที่ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าไปตรวจอาจจะใช้คำว่าไปตรวจแนวรบก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคือไปดูเป้าหมายอ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าไปให้ความมั่นใจกับทางกองทัพเรือว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทหารอากาศเนี่ยก็คือวางแผนมาร์กเป้าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเนี่ยของกองทัพอากาศเนี่ยเขาจะมีทหารมาทำหน้าที่ประสานงานกับทอรอโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความการเรื่องการประสานงานการมาร์คเป้าการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นมากกว่าการรบรอบ1และรอบ2ที่ผ่านมานะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้นะพลอากาศเอกประภาสนะได้ประกาศต่อหน้าของน้องๆทหารเรือเลยว่าถ้าแค่เห็นว่าเขาเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรเราอ่ะคือในการเขาเรียกว่าอะไรการป้องกันรอบต่อไปอ่ะเราจะไม่เป็นฝ่ายยอมให้เขาเปิดก่อนอีกแล้วนะคือนโยบายของเราเนี่ยคือถ้าเห็นทีท่าไม่ดีเปิดเลยคือ อันนี้คือเป็นนโยบายเลยนะว่าเราต้องป้องกันตนเองด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยให้ต้องรอให้เขาเปิดรอให้เขายิงรอให้เขาเสียหายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วว่าเขาเตรียมการมาแน่ๆชัดแน่ๆเนี่ยคือเราต้องปฏิบัติการเลยแต่เพียงแต่เรื่องนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกชัดเจนขนาดนั้นนะพี่เด้ง
1: เล็กต้องเล่าเรื่องนั้นด้วยนายกเขายกเลิกไอ้การบิน F-16 แล้วนะ
0: อ๋อนายกใช่ไหมคืออย่างนี้คือตอนนี้กองทัพอากาศเนี่ย

0: เขาพยายามจะเรียกว่าอะไรเจรจากับนายกอ่ะคือเนื่องจากว่าพอนายกโดนเขาเรียกว่าก็เหมือนมีดราม่าแหละว่าหนึ่งใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือเปล่าแม้ว่ากองทัพอากาศจะยืนยันว่ามันเป็นงบการฝึกของนักบินอยู่แล้ว
1: อ
0: ันที่สองคือเรื่องของเส้นทางการบินที่จะต้องบินลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนแต่กองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นชายแดนด้านไหนแต่ว่าปรากฏว่าทางเขมรเองก็ออกมาโวยวายใช่ไหมประเด็นที่3ก็คือว่าเขาก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นนายกเองเนี่ยก็เลยปรึกษากับทางกองทัพอากาศนะว่าเอ๊ะจะเลื่อนการบินไปคือถ้าไปแต่ถ้าจะไปเนี่ยก็คือขอที่ยังไม่บินก็คือไปเยี่ยมทหารไปอะไรอย่างนี้เฉยๆนะจนวันนี้เนี่ยพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์นะผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าฮอลลีวูดเนี่ยซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ยังโพสต์เลยนะโพสต์ Facebook แล้วแจ้งสื่อว่าเนี่ยมันดราม่าไม่เลิกสักทีนะว่าเอ้ยทำไมคุณต้องมานั่งคิดว่าการที่นายกไปเนี่ยมันเป็นการเปลืองงบประมาณก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของงบการฝึกวงตามวงรอบคือต่อให้นายกไม่ไปอ่ะนักบินเขาก็ต้องฝึกไอ้ที่นั่งหลังอ่ะก็คือถ้าไม่มีคนนั่งเขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพลอากาศเอกรวินใช้คำว่าทำไมไปคิดว่าอธิปไตยของไทยเนี่ยราคาคือไปมองว่าอธิปไตยของเราเนี่ยมันไม่มีราคาเหรอมันไม่มีคุณค่าเหรอทำไมคิดว่าเฮ้ยไอ้งบประมาณแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือว่ามันทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งที่เป็นงบฝึกนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะว่าผู้นำต่างประเทศในหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีการขึ้นเครื่องบิน F-16 เพื่อเรียกความมั่นใจและที่สำคัญคือเพื่อได้ไปเห็นเนี่ยข้างบนว่าทหารในเวลาเขาปฏิบัติการเนี่ยเขาทำกันแบบไหนนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็เชื่อได้ว่านายกรัฐมนตรีเองก็อาจจะก็มีหลายปัจจัยนะที่อาจจะต้องพิจารณานะพี่เด้ง
1: คงว่าได้เท่านี้แล้ว
0: นายก
1: หมดเวลาแล้ว
0: เกินเวลาแล้วจะไม่ขอบินแต่ว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยก
1: ็
0: พยายามจะเจรจาว่าเอาแบบไหนอะไรยังไงดีนะเพราะฉะนั้นรอดูกันนะพี่เด้ง
1: ไปต้องไปแล้วลาคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนัทธนากุลอัญชลีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงโทรหาเป็นสายแรกหลังเกิดเหตุเล่าปมทวงเงิน11ล้านบาทพร้อมระบายความในใจนางอัญชลีไพรีรักษ์เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นคนรับสายโทรศัพท์นายฉลองเป็นคนแรกหลังก่อเหตุว่าในขณะเกิดเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างตนทำได้แค่เกลี้ยกล่อมพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนซึ่งนายฉลองเล่าให้ฟังว่าหลังจากยิงแล้วก็ออกมามีการพูดคุยเรื่องการทวงเงิน11ล้านบาทแต่อีกฝั่งกลับเงียบเฉยทำเหมือนตนไม่ใช่คนจากนั้นก็ระบายความในใจขณะเดียวกันตนได้ให้ทางบรรณาธิการข่าวโทรศัพท์ไปหาตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงตน

0: ได้ยินเสียงการสนทนาทุกอย่างเพราะยังอยู่ในสายส่วนตนเองที่มาวันนี้เพราะตำรวจเรียกมาสอบถามว่าทำไมนายฉลองจึงโทรศัพท์หาตนเป็นสายแรกซึ่งในขณะนั้นตนไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นายฉลองออกรายการสดและเพิ่งมีเหตุการณ์เด็กนักเรียนกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรู้สึกกลัวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นลงพร้อมบอกว่าดีที่นายฉลองโทรศัพท์หาตนไม่เช่นนั้นเรื่องราวอาจจะบานปลายมากกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจ่อสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุยิงซ้ำซากนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการหลังเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงที่โรงเรียนและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่เข้าออกมากยิ่งขึ้นตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทดแทนหรือไม่นั้นนายเชษฐาระบุว่าจะต้องมีซึ่งต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากนายกอบจ.เสียชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวขอให้รอตำรวจดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมืองผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชา ยกคณะลงพื้นที่ลั่นอาวุธจีนใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมไม่ปล่อยให้ยิงต้องจัดการก่อนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเซนบ้านหนองรีพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่ได้มีงบประมาณทำถนนจึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้รับผิดชอบเช่นกระทรวงคมนาคมและจังหวัดหากรีบดำเนินการได้ถือเป็นเรื่องดีส่วนกรณีที่จีนบอกกับไทยว่าสั่งห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่จีนส่งให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับบอกกัมพูชาว่าไม่ได้ห้ามนั้นไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องพูดเอาใจประเทศนั้นตนพูดกับกองกำลังป้องกันชายแดนเสมอว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องทางนี้เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพูดเปรียบกับตนว่ามีคนชักปืนขึ้นลำกล้องเรียบร้อยหากมีภัยคุกคามเราจัดการก่อนแน่นอนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีความพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและจะดูแลพื้นที่ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และชี้แนวเส้นเขตแดนว่าอธิปไตยของแต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปศุสัตว์ยืนยันไข่ไก่ไม่ขาดตลาดบริหารสมดุลตามแนวทางเอ็กบอร์ด นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับ

0: ปัจจัยด้านฤดูกาลและสภาพอากาศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแม่ไก่ยืนกรงทำให้ปริมาณผลผลิตและราคาไข่ไก่ปรับตัวตามสภาวะตลาดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการและไม่มีปัญหาการขาดแคลนโดยการส่งออกไม่ได้อยู่ในระดับที่ทำให้ไข่ไก่ภายในประเทศไม่เพียงพอข้อมูลเดือนสิงหาคมมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 53,850,000 ตัวคาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 43,350,000 ฟองต่อวันขณะที่สภาพอากาศช่วงนี้มีความแปรปรวนทั้งฝนตกชุกสลับอากาศร้อนอบอ้าวและความชื้นสูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแม่ไก่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงประมาณ 3% คาดว่าเมื่อสภาพอากาศมีความแปรปรวนน้อยลงประกอบกับการดูแลสุขภาพแม่ไก่อย่างเหมาะสมผลผลิตจะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการบริหารสมดุลไข่ไก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใต้กรอบของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอกบอร์ดโดยบริหารจัดการทั้งการส่งออกและการปลดแม่ไก่ยืนกรงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ปริมาณผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้หลักเกษตรกรอยู่ได้ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
7: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
5: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
8: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ

0: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคย

0: หลายหลายหลายประเด็นแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตเอาความคืบหน้ามาหน่อยนะเด้งนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนขับรถนะครับที่ชื่อยอดชื่อยอดของนายกนนทบุรีเด้งตอนนี้อากาศปลอดภัยแล้วนะเอาออกมาจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งต่อที่ไอซียูอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับจากคุณหมอสกลสุขพรมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าท่านบอกว่าหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตแล้วนะครับจากกระสุนปืนของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะบาดเจ็บนะครับคือตรงบริเวณที่หลอดเลือดแดงครับบริเวณคอด้วยแล้วก็ทำให้เสียเลือดมากส่วนจุดไหนบ้างนะครับต้องรอผลชันสูตรของโรงพยาบาลตำรวจก่อนซึ่งนะครับคนไข้นั้นนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ถูกยิงมาเรียบร้อยแล้วก็ปั๊มหัวใจแล้วก็มีรถER ไปรับในเวลาที่เหมาะสมแต่พอมาถึงตึกอุบัติเหตุนะครับเราก็ดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรฐานแล้วก็ส่งไปผ่าตัดปิดเย็บซ่อมหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุเลือดออกปริมาณมากก็ให้เลือดรวมทั้งเกล็ดเลือด30ถุงคนไข้เมื่อถึงเรานะครับก็ถือว่าสาหัสแล้วจากนี้ก็จะส่งไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อชันสูตรขณะที่คนขับรถนะครับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบาดเจ็บกระสุนเข้าแขนขวาตอนนี้โอเคแล้วอยู่ห้องพักฟื้นรอเข้าห้อง ICU ต่อไปนะครับเด้ง
1: ส่วนนายกเองออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกอาจกรรมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญมากแล้วก็ทำลายขวัญประชาชนซ
0: ึ
1: ่งคนที่กระทำความผิดเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ถูกใส่กุญแจมือ ก็ได้ยินเหมือนกันในคลิปเนี่ยตอนช่วงที่ตำรวจเข้าไปจับอ่ะ
0: ไปนั่งแถลงเลย
1: มาแล้วก็ตอนช่วงตอนแรกที่จะจับได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่บอกว่าเอากุญแจมือใส่กุญแจมือแต่คนเราก็ไม่เห็นว่าเออมีการใส่กุญแจมือแต่เห็นตำรวจเนี่ยบอกเหมือนกันได้ยินเสียงอยู่ในคลิปนะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นใส่กุญแจมือแต่ว่าในช่วงของการนั่งแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีการเปิดใจแล้วก็เดินเข้าห้องนงเดินเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยผู้สื่อข่าวก็ถามตลอดเวลาแต่ว่าเนี่ยนายกออกมาแสดงความไม่พอใจเลยบอกว่าเออเนี่ยคดีมันเป็นคดีอุกอาจกรรมนะเป็นคดีสะเทือนขวัญนะทำลายขวัญของประชาชนเนี่ยทำไมถึงไม่มีการใส่กุญแจมือและยังสามารถมาให้ข่าวได้อีกคือทำเหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อะแบบนี้นายกบอกมันไม่ใช่ซึ่งผมเนี่ยก็ได้แจ้งไปที่ผบ.ตร.แล้วซึ่งผบ.ตร.เองบอกว่าท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วแล้วก็จะได้สั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีค่ะโอ้นายกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แบบยาวเหยียดเลยได้บอกว่าเนี่ยได้กำชับนะกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเลยค่ะว่าให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายเนี่ยจะมีสถานะไหนก็ตามเพราะว่าตอนนี้สถานะของเขาเนี่ยชัดเจนแล้วก็คือคนร้ายหรือว่าเป็นฆาตกรคนที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ทำตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะให้ความสำคัญหรือว่าอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันต้องไม่มีนายกบอกเลยนะบอกว่าผมเนี่ยกำชับชัดเจนไปแล
0: ้
1: วโดยผู้ว่าแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะเร่งดำเนินการกับโรงพักในท้องที่ทีนี้ยังมีอีกผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่
0: าม
1: ีการรายงานหรือเปล่าว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเนี่ยตกลงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไ
0: ร
1: นายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนค่ะแต่ตนก็เห็นว่าคดีอุกอาจกรรมสะเทือนขวัญแล้วก็ทำลายขวัญประชาชนแบบนี้คนที่กระทำความผิดเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าคือนายกก็ไม่พอใจอย่างมากเลยที่ไม่มีการสวมกุญแจมือแล้วก็ยังสามารถให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวแบบมานั่งแถลงข่าวได้แบบคือภาพมันไม่ใช่
0: ครับ
1: และภาพมันออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งจะยิงคนตายมาหมาดๆอย่างเงี้ยแล้วมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายกบอกมันไม่ได
0: ้
1: เพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาเนี่ยพกพาอาวุธปืนและเรื่องแบบนี้เราห้ามอยู่ถึงแม้ว่าจะมีใบครอบครองการพกปืนก็ตามแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วใครถือใบพกปืนเนี่ยถือว่าหมดอายุหมดแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดที่ออกเนี่ยคือสิ้นปี66แล้วก็ต้นปี67เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเกินหมดแล้วใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านกำลังกระทำผิดกฎหมายอยู่เรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยนะบอกว่าถือว่าเป็นการไม่ไว้หน้าเจ้ากระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าเพราะว่าคือนายกเองก็เน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดเวลานะว่าห้ามมีการพกปืนเนี่ยนายกก็บอกเลยบอกว่าเรื่องเหตุผลเราไม่ทราบนะแต่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องออกมาตรการออกกฎหมายด้วยว่าแก้กฎหมายใหม
0: ่
1: เกี่ยวกับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนให้ชัดเจน

0: ต้องไม่มีข้อยกเว้นถ้าเรื่องปืนสวัสดิการตอนนี้หยุดไว้ก่อนไม่ต้องเสนอขึ้นมายังไงก็ไม่อนุมัติและพอถามอีกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเช็คแล้วหรือยังว
1: ่
0: าค
1: ุ
0: ณฉลองเน
1: ี่
0: ยตอนนี้ฉลองเขาลาออกไปแล้วตั้งแต่ปี67นู่นเลยนายกก็บอกว่าไม่ได้สนใจตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นของพรรคถ้าเขาเป็นสมาชิกพรรคอันนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาในระบอบประชาธิปไตยเราไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้วันนี้มันมีสภาพเป็นแบบนี้สมาชิกภาพเนี่ยอาจจะหมดไปโดยอัตโนมัติก็ได
1: ้
0: เพราะมันคงมีกฎเกณฑ์ที่เขียนอยู่ว่าสมาชิกพรรคนั้นต้องไม่ต้องคดีใดๆและต้องไม่ก่อเหตุใดๆที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้นายกว่านะเด้งนะแต่วันนี้นะครับหลายคนก็พูดว่านนทบุรีอีกแล้วเหรอ
0: ใช่
1: นนทบุรีอีกแล้วหลังจากที่สะเทือนขวัญ นะครับเมื่อ3วันก่อนเรื่องของน้องเทพสรินทร์ยังไม่เด้งปรากฏว่าล่าสุดนะครับในช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ว่านนทบุรี
0: ค
1: ุณเชษฐาโมสิกรัตน์ครับท่านบอกกันนะครับว่าเหตุการณ์ยิงกันนี่นะคราวนี้ครับตำบอจะต้องมีการเข้มงวดเข้มข้นเรื่องอาวุธนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีนะครับแจ้งเอาไว้แล้วแล้วก็เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้นครับแล้วเหตุการณ์ที่ว่านี้ครับมันเกิดในศูนย์ราชการเลยนะครับจะเข้มงวดเข้มข้นคืนที่เข้าออกกันยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าก็ยอมรับประเด็นนะจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อนายกนะครับอบจเสียชีวิตอย่างเงี้ยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อทดแทนอย่างไรบางไงบ้างนะครับท่านบอกว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วครับอันนี้มันเป็นตามกระบวนการซึ่งจะต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากว่านายกอบจเสียชีวิตลงคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปแต่หลายคนนะครับก็มองว่าพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมันเป็นพื้นที่ที่บอกว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ทราบครับเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแต่ก็ขอรอเจ้าที่ตำรวจสอบสวนก่อนครับเบื้องต้นผู้ก่อเหตุก็เปิดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวประเด็นนี้ไม่มีใครขัดแย้งอะเด้งนะคือเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวคุณฉลองเลี้ยวแรงนะครับบอกเองอะเด้งนะนะครับบอกว่าไปยิงเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องเงินนะครับเอาสรุปไปฟังอีกครั้งนะครับสำหรับคุณฉลองเลี้ยวแรงหลังจากที่บอกว่าไปนั่งแถลงข่าวแล้วก็สูบบุหรี่พ่นนะครับเขาก็ถ่ายรูปออกมาใช่ไหมเด้งพอถ่ายรูปออกมาพ่นอย่างนี้เขาบอกโอ้อภิสิทธิ์นะครับในห้องแถลงข่าวแท้ๆยังนั่งสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยพ่นเลยนะครับเอาความเครียดมันก็ต้องเกิดขึ้นธรรมดานะครับแต่ทำไมมันอย่างนี้ครับปล่อยได้อย่างไรนี่นะคุณแถลงบอกว่าไงครับไม่เคยคิดว่าตนเองต้องมานั่งอยู่ในสภาพแบบนี้เลยก่อนหน้านี้ไม่เคยขึ้นโรงพักหรือมีเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนแต่วันนี้ได้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนธงชัยข้างบนสำนักงานครับซึ่งก็ไม่รับฟังไม่พูดอะไรทั้งนั้นทั้งที่คนรู้เรื่องนะครับมันหลายคนเรื่องเงิน11ล้านอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็ช่วยมาหลายเรื่องแล้วคำว่าเพื่อนถึงไหนถึงกันจนผมเองนะครับก็มาเจ็บป่วยลูกก็เดือดร้อนจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินรักษาตนเองบ้างเพราะว่าตนเองก็ไม่มีรายได้อะไรแล้วก็รู้มาว่าเขาพอมีเงินบ้างแล้วโทรไปก็ไม่รับสายจึงเข้ามาขอคุยกับพี่ธงชัยขอเงินที่เราเคยช่วยคืนกลับมาบ้างเคสเดียว11ล้านเองเคสเดียวนะครับก่อนหน้านี้เคสอื่นก็เคยช่วยยิบย่อยครับ5ล้านบ้าง6ล้านบ้างนะทำสร้างหมู่บ้านอะไรต่อมีอะไรมาตลอดเลยเข้ามาคุยครับพอมาขอเงินกลับคืนผมบ้านนะครับพี่ธงชัยก็โมโหผมเลยนะครับเลยถามผมว่าจะผ่อนอะไรอย่างไรก็ว่ากันไปสิแต่เขาเงียบครับไม่ตอบอะไรต่ออะไรเลยปัดนะให้ไปเอาเงินคืนกับคนอื่นแทนแล้วก็รีบเดินออกมาจากสำนักงานครับผมก็เลยเดินตามออกมาครับเคาะกระจกเพื่อจะขอคุยกันต่อเขาก็บอกว่าไม่คุยระหว่างที่ออกบอกว่าให้ออกมาคุยนี่นะสายตาผมก็เหลือไปเห็นยอดครับคนขับรถเนี่ยนะหยิบปืนขึ้นมาเหมือนจะยิงมาทางผมครับก็เลยยิงไปที่แขนของคนขับรถซะก่
0: อ
1: นยอดคนขับรถนะครับรีบเปิดประตูออกไปแล้วก็วิ่งหนีบาดเจ็บความจริงหยิบปืนขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครเจตนาก็จะเคาะเรียกคุยกันมากกว่าครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะขอโทษชาวนนทบุรีทุกคนที่รักและก็เคารพนายกธงชัยด้วยเลยก็ขอเข้ามอบตัวเพราะว่าไม่ได้อยากจะยิงใครเพราะเป็นเพื่อนกันเหตุการณ์ครั้งนี้โมโหเพราะว่าเราผลักเรานะครับออกจากในห้องมาก่อนในนี้เราอยากจะคุยกันมากกว่าแต่เห็นคนขับรถหยิบปืนขึ้นมาจะยิงเราก็ต้องยิงก่อนไม่มีเจตนายิงเลยอันนี้เป็นคำพูดของคุณฉลองนะครับแต่ดูภาพ

0: เอาประกอบเด้งก็คล้ายๆกันครับ
1: ก็คือคุณฉลองอ่ะเป็นคนเอาปืนออกมาขู่เขาก่อน
0: ครับเอาปูเคาะกระจกแล้วก็เอาปืนนะครับเด็บหลังมาเดินมาแล้วก็
1: เอาปืนมาชูปืนออกมา
0: พอสักพักคุยปั๊บๆๆๆคุณฉลองยิงเปรี้ยงไปโดนคนรถก่อน
1: ก็คือแสดงว่าคนรถอ่ะพอเห็นพอคุณฉลองเอาปืนมาขู่ปุ๊บคนรถเขาคงต้องอัตโนมัติเขาก็ต้องเอาปืนขึ้นมา
0: พอยิงไปโป้แล้วก็เห็นมือออกมาจากรถอ่ะเด้งอ่ะรถวอลโว่ของมือนายก
1: นะคนขับรถอ่ะวิ่งหนีไปเลย
0: มือเห็นมือผมดูกล้องวงจรปิดหมดนะครับ
1: เอามือออกมา
0: คุณฉลองก็คุยแล้วก็เข้าใจว่าคุยกันว่าอะไรอย่าๆเลยก็เลยยิงเข้าไปอีกผมนับอยู่ประมาณสัก8นัดเอง
1: จะตัวบอก 4-5 นัด
0: ครับผมดูแล้วครับปึ้งๆผมนับดูหลายรอบแล้วประมาณสัก8นัดครับขนาดที่บอกว่า
1: 8นัดในสงสัยยิงคนขับรถด้วยมั้ง
0: 4เออใช้รวมทั้งหมดเด้งนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปคุยกับปองอย่างที่เด้งว่าไว้แล้วจะไม่เด้งนี่นะนะครับแต่ขออนุญาตนะครับวันนี้ผมขอเอาประสบการณ์นะครับมาแลกเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังฟังเด้งก็คงจะสัมภาษณ์คุณฉลองเลี้ยวแรงบ่อยใช่ไหมเด้งตอนเวทีสนามข่าวนะบ่อยไหม
1: เด้งไม่ค่อยสนิทกับแก
0: เลย
1: ไม่ค่อยได้ตามข่าวแกไงเพราะในความที่แบบอยู่ทำเนียบอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่สภา
0: ผมเป็นนักข่าวอยู่สภาครับเมื่อก่อนนี่ครับคุณสมัครสุนทรเวชเปิ้ลโน่นะพรรคประชากรไทยนะเด้งนะก็เป็นฝ่ายค้านครับเด้งคุณสมัครนะครับกรุงเทพมหานครในกว่าเรียบแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลปรากฏว่าคุณฉลองเหี้ยวแรงเป็นส.ส.ครั้งแรกก็คือสังกัดพรรคประชากรไทย
1: ใช
0: ่แล้วตอนนั้นนะครับเป็นไงอ่ะชาญเมืองสมุทรปราการเนี่ยคุณพัฒนาสวะเหมใช่ไหมเด้งก็มาอยู่นะครับอยู่หลายพรรคแล้วเมื่อก่อนแล้วอยู่พรรคราษฎรนะครับแล้วก็มาอยู่พรรคประชากรไทย
1: ตอนที่ดังที่สุดก็งูเห่านั่นแหละ
0: เออนั่นแหละครับมาสนับสนุนคุณชวนให้เป็นนายกครั้งที่2 13คนของพรรคประชากรไทยออกมาครับจนกระทั่งคุณสมัครนะครับบอกว่านะครับเลี้ยงไม่เชื่องเปรียบเสมือนชาวนากับงูเห่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณฉลองเลี้ยวแรงก็ถือว่าเป็นหัวหอกคนนึงก็ได้รับฉายานะครับว่าเป็นฉลองงูเห่าหรือหลองงูเห่าเช่นเดียวกับคุณวัฒนานะครับไปยกมือให้สุดท้ายนะครับคุณวัฒนาก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็บริวารนะครับ13คนมาออกจากพรรคประชากรไทยนะครับก็ได้มีตำแหน่งอย่างที่ทางการเมืองก็เลยเป็นที่ไปที่มานะครับเมื่อก่อนนี่ผมนั่งทำข่าวเด้งนะเดี๋ยวคุณสมัครให้สัมภาษณ์เดี๋ยวกลุ่ม13งูเห่าแล้วก็มานั่งแถลงกับผู้สื่อข่าวเดี๋ยวผมก็วิ่งอยู่ที่สภาแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณฉลองเลี้ยวแรงนี่สภาอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับเผาดินเดิมนะเด้งนะโอ้โหคุกคุณสนุกครับมันครับเนี่ยนะแล้วคุณฉลองเลี้ยวแรงนะครับก็คือว่าค่อนข้างที่บอกว่าเป็นคนนักเลงนะเด้งนะพูดจาก็ผงผางดูประวัตินะครับเด้งโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะ
1: ก็คือเป็นผู้มีบารมีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแหละ
0: สส3สมัยอ่ะประชากรไทยไทยรักไทยแล้วก็เพื่อไทยเมื่อก่อนนะครับนี่นะคุณพ่อนะครับคุณฉลองเลี้ยวแรงเคยสัมภาษณ์เอาไว้ครับคุณพ่อเป็นตำรวจสุดท้ายคุณพ่อย้ายมาอยู่กรมราชทัณฑ์นะครับแล้วตนเองเนี่ยพอเรียนจบแล้วก็ไปทำงานอยู่ราชทัณฑ์ตั้ง10ปีนะเด้งนะแต่สุดท้ายต้องเข้าคุกครับเพราะอะไรครับเรื่องปัญหาเช็คพอปัญหาเช็คนะครับสุดท้ายเนี่ยเอานะครับพอออกจากคุกมาทำงานเอกชนครับทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งขับรถรับจ้างก็ยังขับเด้งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับสุดท้ายนะครับก็มาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับมาลงสอทอแล้วก็ได้รับเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นการเมืองระดับชาติเป็นสสพรรคประชากรไทยแล้วก็เพื่อไทยไทยรักไทยก่อนแล้วก็มาเพื่อไทยรวมทั้งเกิดปัญหาทำไมเด้งร้องซีดีเถื่อนร้องซีดีเฉยๆนะเด้งนะเพราะอะไรครับเขาว่าตำรวจเขาไปบุคคลครับเรื่องของเข้าใจว่าคุณฉลองนะครับก็คือว่าพัวพันกับเรื่องของซีดีเถื่อนเมื่อก่อนมันเยอะใช่ไหมครับเนี่ยนะก็เป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละครับฉายาเขาอะ
1: ค่ะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากเงินนั่นแหละ
0: เงินหมดครับเด้งนะ
1: ก็คือเหมือนมาทวงเงินน่ะดูทีท่าแล้วเนี่ยผู้ตายจะติดเงินมากกว่า11ล้านเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณฉลองบอกอ่ะบอกว่าที่บอกว่าคือยืมไปเป็นล็อตๆอ่ะห้าล้านไม่ว่ากันห้าล้านไม่ว่ากัน6ล้านไม่ว่ากันแต่เนี่ยขอล็อตเนี้ย11ล้านก็ดูท่าทางแล้วคงครอบครัวคงมีปัญหาในด้านการเงินและในขณะเดียวกันไม่รู้ป่วยเป็นอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ไม่สบายอายุ71แล้วนะเด้ง
1: แต่ว่าดูแกยังแข็งแรงดูดีย
0: ังโอ้71อะเด้ง
1: 71แต่ดูยังไม่แก่นะ
0: ก็ยังว่านะครับออกมายิงคนเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำมัดทำแมงยังไม่ได
1: ้เนี่ยดูดีไม่ต้องอะพอยิงเสร็จแล้วก็ยังทำมัดทำแมงอยู่เลยดูดิคือเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยดูดิหน้าตาก็ยังปกติอะคือสไตล์นักเลงอะ
0: นักเลงใช่ก็เป็นประมาณนั้นนี่นะ
1: อ
0: ้าวครับก
1: ็มาต่อกันกับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกรณีของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะปรากฏว่าก็ทำให้ตอนนี้หลายโรงเรียนค่ะ คุมเข้มเลยตรวจกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยค่ะนะคะก็ตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกับ

0: เรียนในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มแล้วนะมีการสุ่มตรวจกระเป๋าคือต่อไปเนี่ยคงจะต้องตรวจแล้วล่ะเน
1: า
0: ะสำหรับทุกโรงเรียนเนี่ยไหนๆก็เวลาจะเดินเข้าเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็รอรับเด็กนักเรียนอยู่แล้วคราวนี้ก็ตรวจไปด้วยทีเดียวเลย
1: ติดๆล่ะค่ะเด้งนะเหมือนเข้าสนามบินนะครับ
0: โดยอย่างวันนี้นะคะที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าเช้ามาเนี่ยโอ้ยโรงเรียนก็เพิ่มเลยค่ะกับมาตรการความปลอดภัยนะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมายืนตรวจดูเองเลยพร้อมกับคณะครูอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วก็ครูเวรประจำวันก็เป็นการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยนะคะด้วยการสุ่มตรวจกระเป๋าเด็กนักเรียนค่ะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีประวัติที่อาจจะก่อความรุนแรงได
1: ้
0: เพื่อลดความเสี่ยงในการก่อเหตุมาอีกแล้วสุ่มตรวจแบบเนี้ยคือดูเฉพาะพวกเด็กๆอ่ะที่แบบเป็นแก๊งอ่ะพวกที่แบบชอบมีเหตุแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องตรวจแบบเนี่ยอย่างเด็กที่กลัดยิงเนี่ยก็เป็นเด็กเรียบร้อยเนาะเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ค่อยพูดแล้วอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วบางทีคุณอาจจะเผลอไผ่ไม่ตรวจไงเนี่ยก็เขาก็จะตรวจเนี่ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการนำอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนนะคะและนอกเหนือไปจากนั้นนอกเหนือจากโรงเรียนที่ชัยนาทแล้วเห็นบอกว่าโรงเรียนวัดมาส่งมิตรภาพที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีก็เป็นอีกโรงเรียนนึงที่มีการตั้งจุดตรวจคนนักเรียนค่ะก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อหาอาวุธแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายต่าง
1: ๆโด
0: ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะก็บอกเลยบอกว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียน440คนสอนตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะถึงม.3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดของทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต2ทางสพฐ.นะคือก่อนหน้านี้โรงเรียนเนี่ยก็มีเหตุนักเรียนเนี่ยทะเลาะกันบ้างปลาปลายซึ่งเหตุเหล่านี้โรงเรียนก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของบรรดาเด็กๆแล้วก็โรงเรียนเองก็จัดกิจกรรมนะเกี่ยวกับการเรื่องของการกันแกล้งบูลลี่อะไรเงี้ยความปลอดภัยเรื่องไซเบอร์แล้วก็เครือข่ายเนี่ยมาอบรมให้ความรู้เด็กๆรวมไปถึงการสร้างจริยธรรมแล้วก็ AI ต่างๆถามว่ามีทะเลาะกันไหมอ่ะก็มีแต่ไม่ถึงขนาดยกพวกตีกันอันนี้ไม่มีก็มีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆนะคุณครูก็เข้าไประงับเหตุได้ทันก็หลังจากที่เกิดเหตุนะคะที่โรงเรียนวัดเทพศิรินเนี่ยโอ้โหก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหลายโรงเรียนเลยล่ะนะหลายโรงเรียนก็อย่างโรงเรียนวัดมาสงโรงเรียนวัดมาสงก็อยู่ที่นนทบุรีเนี่ยล่ะค่ะนะคะก็มีการตรวจตราด้วยเช่นเดียวกันและยังมีโรงเรียนอะไรอีกไหมเนี่ยเป็นว่าตอนนี้เขาเริ่มกันละมาตรการเนี้ย
1: ตื่นตัวกันนะเด้งนะไม่ตื่นตัวได้ยังไงนะครับผวาเห็นไหมพอจากคลิปของนะครับเทพศิรินทร์ออกมาแล้วเซ็นทะเบียนเนี้ยเนี่ยโอ้โหผมเห็นภาพแล้ว
0: เห็นว่าโดนแล้วนี
1: ่
0: ลูกสจนะ
1: ลูกสจนะได้โอ้ทำไมโหดร้ายขนาดนี้นะครับขอประทานโทษนะพูดกับเด็กที่บอกว่าที่เด็กที่ใส่ขาสั้นนะครับลูกสจนี่ก็ใส่เสื้อคลุ
0: ม
1: โอ้โหคำพูดที่ฟังไม่ได้เลยเด้งนะคำพูดแบบโอ้โหมีแต่คำแบบ
0: เหมือนในหนังอ่ะ
1: โอ้โห
0: พี่ซื้อเคยดูซีรีส์มา
1: ทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นครับ
0: ซีรีส์ของเกาหลีอ่ะจะมีแบบพวกเนี้ยพวกคือเหมือนพวกเด็กที่แบบไม่รุ่น
1: อ
0: ่ะคือมันก็จะตั้งเป็นแก๊งอ่ะแล้วใครก็ตามนะพวกเด็กที่แบบโดนทำร้ายเนี่ยก็จะโดนทำร้ายอยู่อย่างนั้นแหละ
1: แล้วเขาชี้หน้าให้เด็กคนนั้นนะครับนั่งลงอ่ะเด้งพอนั่งลงไปปั๊บเขาหลูลุยนะครับคือแม่ไม้มวยไทยนะครับทุกประการเลยทุกอย่าง
0: แล้
1: วชักปืนออกมาข่มขู่เด็กด้วยเด้ผมเห็นโอ้ตาสมัยนี้เด็กทำไมเป็นอย่างนี้นะลูกหลานเรานี่นะเด้งนะสารพัดนะครับที่ขอนแก่นวิทยายนก็เช่นเดียวกันนะเด้งนะ
0: นี่มันเป็นเรื่อง
1: บูลลี
0: ่หนังที่ทำมานะเนี่ยมันก็มาจากเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงมันมีแบบนี้เกิดขึ้นในทุกโรงเรียน
1: อนาคตของชาติทั้งนั้นนะครับลูกหลานเรานี่นะ
0: สังคมเนี่ยสังคม
1: ครับไม่รู
0: ้ในยุคนี้มันเป็นแบบนี้พี่สุวิทย
1: ์ครับต่อไปครูบาอาจารย์สงสัยสอนนักเรียนด้วยนะครับต้องใส่เสื้อกรอกแล้วมั้งเด้งนะใส่เสื้อกรอกอ่อนก็ได้เด้งเอ้าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ครับนี่นะมันมีแล้วอะครับเออน่ากลัวหมดอะเด้งนะอ้าวพูดถึงโรงเรียนแล้วพลาดหวยฟังนิดเดียวได
0: ้ค่ะ
1: โรงเรียนเอกชนครับปรากฏว่าขอปิดกิจการ4แห่งครับจากสภาพเศรษฐกิจนะ
0: อ
1: ัตราการเกิดคนก็น้อยลงเด้งนะชื่อนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเข้าไปช่วยเหลือก็ยากครับอันนี้เป็นการเปิดเผยของท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณประเสริฐทรัพย์รวงทองแต่นะครับจะเป็นโรงเรียนไหนเอกชนนะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อไปงั้นเด้งนะน่ากลัวหมดนะครับ
0: เร็วก่อนจะลากัน
1: ข่าวดีๆครับ
0: ช
1: ่วงแบกแรกก่อนจะบอกนะครับข่าวดีๆคือถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะชุ่มช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยท่าไอ

0: ต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Hu Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: อาค่ะ 17:36 นาทีค่ะพี่ซีดปล่อยไอ้บ่นไปมาช่วงนี้ยังคงอยู่ในหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้มีตัวช่วยดีๆเนี่ยมาแนะนำจากไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุด ถ้าใครเนี่ยอยากชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันแนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่าย

0: ให้ช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบนี้นะคะพกพา ง่ายค่ะจะอมตอนไหนสะดวกทั้งสิ้นหาซื้อได้เลยนะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศนะคะใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อกันที่นั่นได้เลยค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีข้อความที่ส่งกันเข้ามาอย่างคุณอัธชัยก็บอกว่าตรวจไม่เกิน3เดือนแล้วก็ค่อยเบาลงใช้เลยปกติจะแบบเนี้ยคิดแค่แบบไม่กี่วันอะยังหายคุณใบเตยค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์คุณมายุรีคุณมายุรีวันจันทร์สวัสดีเข้ามา คุณฟลุ๊กรถตู้นะคะคดีนักเรียนที่ยิงปู่ย่าและคุณครูผมหดหู่มากครับน้องคนยิงไม่มีป.12แต่เขาม.3 ครับแล้วก็บอกว่าช่วงนี้นนทบุรีเนี่ยทำไมถึงแรงกว่ารังสิตบ้านเราจังเลยครับปวิตรรังสิตมันร้ายไม่เท่าเมืองนนแล้วกระหม่ำ
1: ครับอ๋อผมว่าทั่วประเทศอะนะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอประทานโทษนะเด้งหลายคนพูดตอนเนี้ย
0: ว่า
1: ทำบุญประเทศไทยเถอะหลายคนพูดถึงเด้งมันเกิดอะไรขึ้น
0: เนี่ยมาดูเขาบอกว่าเนี่ยคือมันเหมือนเกี่ยวกับเรื่องดวงอาจจะขี้เกียจจะพูดคือเกี่ยวเอาเป็นว่าเป็นดวงอ่ะคือดวงที่มันไม่สัมพันธ์กันระหว่างดวงเมืองเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดสามารถที่จะลดไอ้ความเลวร้ายลงได้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อนะก็ควรจะทำบุญเขาบอกว่าเขาก็จะมีคำแนะนำออกมาอย่างสินแสเข่งเขาบอกว่าควรจะต้องทำบุญที่ศาลหลักเมือง
1: อ๋อผมว่าไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำดีอะเด้งนะ
0: เมื่อก่อนลุงตู่ไงลุงตู่เขาจะทำบุญบ่อยมากเลยนะคนก็แบบว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ลุงตู่ก็ไม่สนก็ทำบุญ
1: คนอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะไม่คือถ้าสมมติว่าเราเสนอแนะนะครับว่าโอ้อะไรที่ดีๆทำเถอะครับอย่างเช่นการทำบุญอย่างเงี้ยพอไปทำนะครับเหมือนใช่ว่าเอ๊ะร้อนตัวหรือเปล่าเลยในสำหรับผู้ที่มีอำนาจอาจจะคิดได้นะเด้งน
0: ะ
1: แต่ผมว่าเหตุการณ์มันผิดปกติแล้วครับนี่นะเด้งนะ
0: นี
1: ่มีที่อะไรร้ายเหรอครับ
0: พูดถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนท์ใช่ไหมเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยคืออายุ14จำได้ไหมเด็กอายุ14ที่กราดยิงที่พารากอน
1: อ
0: ่ะปีหน้าก็จะออก
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องความประพฤติดีมาก
0: เ
1: ลยนะ
0: คือส่วนใหญ่เด็กพวกนี้จะเป็นพวกเด็กที่แบบมีความประพฤติดีไง
1: แต่ทีนี้พอเราไม่รู้ตัว
0: แต่พอเกิดอะไรกดดันเนี่ยมันจะก่อเหตุอะไรอีกไหม
1: แต่พอเด็กนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์พอขุดออกไปนะครับเด้งคือความที่บอกว่าหน้าตาก็คือว่าปกติทุกอย่างนะอะไรก็ไม่แสดงออกเลยแต่ไปดูเรื่องของเขา Facebook นะครับโลกโซเชียลเขาให้เพื่อนซื้อปืนบีบีกันอย่างเงี้ยแต่เมื่อปี68แล้วนะครับ
0: ใช่เคยที่บอกว่าเคยพกไปโรงเรียนโรงเรียนก
1: ็แม้กระทั่งหมวกแก๊ปนะครับหมวกที่ว่าหมวกที่บอกว่าหมวกใบเหมือนกับหมวกที่บอกว่าคนที่ใส่ก็คือว่าเป็นคนในเครื่องแบบมาได้ไงเขาอาหารนี่มาใส่นี่แสดงว่าเขาต้องคิดอะไรในใจอยู่แต่เขาไม่พูดอะไรเลยนะครับปืนบีบีกันอย่างเงี้ยไปให้เพื่อนซื้ออย่างเงี้ยโอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะแสดงว่าเขามีอะไรอยู
0: ่แสดงนั้นคือถ้าเกิดว่าปู่กับย่ายังอยู่เนี่ยคือปู่กับย่ายังจะสามารถบอกได้เนาะว่าหลานเป็นคนยังไงนิสัยอะไรยังไงอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่มาวันเนี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะคือพ่อก็คงจะห่างกับลูกพอสมควรอ่ะแม้จะบอกว่ามารับลูกเสาร์อาทิตย์ก็ตามอ่ะ
1: นั่นแหละครับไม่อย่างนั้นน้องคงวางแผนไว้อย่างทั้งหมดแล้วเด้งไหนใช่ไห
0: ม
1: นะครับคือยิงให้หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ปู่ย่าเดือดร้อนด้วยตัวเองด้วยนะครับก็โอ้มันพูดยากอะเด้งนะ
0: คือโหดอะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือต้องวิเคราะห์กันหมดนะครับ
0: คือโหดมากก็อย่างไอ้แม่น้องคนที่เสียชีวิตล่าสุดอะบอกว่าโดนยิงที่นั่นเลย
1: เออใช่เขาไม่สนใจแล้วตอนนั้นเด้งนะ
0: อ่ะมาคุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าคุณที่บอกว่าคุณบอกว่ามาทวงหนี้แต่ว่าพกปืนมาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาอะไรเนี่ยผู้ต้องหาจะให้การกับตำรวจว่ายังไงก็ได้เพราะคุณถูกยิงเพราะคนถูกยิงก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาตอบโต้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเห็นด้วยกับนายกเลยเรื่องที่ทำไมไม่ใส่กุญแจมือ เนาะตามระเบียบเนี่ยมันต้องใส
1: ่
0: คุณธีรพงศ์เนี่ยนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีทีมงานทุกคนแล้วก็บอกว่าทำไมช่วงนี้ถึงมีข่าวปืนบ่อยจัง
1: ครับ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเอ้ยวันนี้คนส่งข้อความมาน้อยใส่ตกใจกับเหตุการณ์ไม่น
1: ี่ครับ
0: มีไม่ได้เปิดดูนี่เอง

0: เอาเอาเด้ง
1: คุณเจซี VK บอกว่าสวัสดีครับพี่สวิตคุณเด้งเรื่องปืนเนี่ยนะถ้ายังมีร้านขายปืนอยู่เดี๋ยวไม่มีทางที่จะจำกัดปืนได้หรอกมีของขายก็ต้องมีคนซื
0: ้
1: อกฎหมายก็ไม่เคยเอาจริงเอาจังก็แค่ปรับเรื่องตรวจอาวุธปืนก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยระวังเดี๋ยวอาจารย์จะโดนยิงอีกด้วยจะใช้ทำยังไงก็ต้องตรวจนะคุณเคสค่ะบอกว่าสุดท้ายจบที่ลูกฉันเป็นคนดีคนอื่นเห็นมีแต่พ่อแม่นี่แหละที่ไม่เห็นคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด้งคุณชิคเก้นนะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะพี่สุดกับเด้งค่ะแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำทั้งวัน
0: ใช่ครับ
1: คุณอมรฤทธิ์บอกว่าทำไมผู้บริหารประเทศไม่ปิดกั้นอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงการซื้อขายปืนยาเสพติดเกมรุนแรง
0: ครับ
1: เนี่ยเนาะเรื่องปืนน่ะจริง
0: ๆ
1: ที่มันต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันหาซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ง่ายมาก
0: ครับพูดถึงประเด็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืนหรือการเข้าสู่นะครับประเภทที่บอกว่าโลกออนไลน์นี่นะไม่ใช่มันหลอกกันใช่ไหมครับเด้งหลอกกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านทางด้าน YouTube บ้าง TikTok บ้างFacebook บ้าง Instagram บ้างนะครับอย่างยุโรปนะครับที่เราเคยพูดกับคือฝรั่งเศสนะครับเขาสั่งปิดกั้นแล้วนะครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับไม่ให้เข้าถึงครับเนื่องจากว่าไม่บรรลุนิติภาวะนะครับอย่างประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างเป็นประเทศแรกนะครับแถวๆภูมิภาคเรานี่นะครับก็ตั้งแต่ปี68แล้วครับอันนี้ปิดเลยประเทศจีนไม่ต้องห่วงนะครับรับเฉพาะประเภทที่บวรเน็ตที่ทางรัฐบาลจีนอนุญาตเท่านั้นประเทศเกาหลีเหนือไม่ต้องห่วงเลยครับไม่เลยเล่งโลกภายนอกนะครับไม่ได้เลยเฉพาะเขาเท่านั้นเองครับหลายประเทศตอนนี้แอคชั่นแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเราก็ยังเป็นอย่างนี้ครับอิสระเสรีภาพทำอะไรคือตามใจคือไทยแท้นะครับไม่รู้อะเด้งนะสื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรับรู้ได้หมดไม่อย่างนั้นประเทศไทยนะครับจะเป็นประเทศที่ว่าอยู่อันดับต้นในการเข้าสู่ประเภทว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ออนไลน์นี่ครับกำลังฆ่าคนทางอ้อมหรือเปล่าผมว่าทุกฝ่ายกำลังช่วยกันคิดแล้วครับ
1: คุณนินในเคทีบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าผลจากการกระทำของน้องที่ก่อเหตุเริ่มแสดงให้เห็นถึงเคสต่างๆที่เริ่มทยอยปูดออกมาแล้วน้องคนอื่นๆที่ถูกกระทำเริ่มมีคนเห็นแล้วหรือว่าน้องทำให้เพื่อนๆที่ถูกรังแกกล้าที่จอกมาได้ความยุติธรรมคืออะไรเนี่ยหมายความว่าไงคืไปต่อจากคุณนินันเคทีก็อุ้ยเยอะแฮะอุลดงไม่ได้เปิดดูนี่เองอ่ะมาคุณติ๊กบอกว่าแปลกใจทำไมฆาตกรฆ่าคนตายถึงได้พื้นที่นั่งแถลงข่าวแสดงความบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวทำไมตำรวจปล่อยให้เป็นแบบนี
0: ้
1: คุณแอลสุดาก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะแล้วบอกว่าพี่สวิตซื้อไอเฮิร์บมาอมหรือยัง
0: อ๋อครับยังมีเหลืออยู่ครับ
1: ชอบของฟรี
0: แต่นี่จริงๆครับแค่ต้องเรียนเลยนะ
1: อร่อยด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ว้าว
1: คุณเคสกับคุณเคสบอกว่าอะไรเนี่ยแชร์ไอเดียครับป่าวิทย์น่าจะลองจัดให้มีรายการสักช่วงหนึ่งเอานักจิตวิทยาเด็กเนี่ยมาจัดรายการแล้วมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาเด็กแล้วก็แนะนำวิธีการให้ผู้ปกครองทราบควรจะทำยังไงพูดยังไงอาจจะมีช่วงให้โฟนอินเข้ามาปรึกษาน่าสนใจนะ
0: ใช่ครับดีมากเลยครับ
1: คุณจิวพูดถึงเห็นด้วยเลยค่ะทำบุญประเทศสะเดาะเคราะห์คุณคริสบอกว่าปิดกั้นได้ยังไงก่อนมันก็โกงอายุเข้าไปสิแล้วอาจจะเกิดการให้เช่ายืมไอดีด้วยซ้ำไปอันนี้คืออะไรอ๋อเรื่องซื้อปืนในออนไลน์ใช่ไหมคุณกี้นานาบอกว่าสงสัยจังหวัดนนท์ต้องทำบุญใหญ่แล้วมั้ง3เหตุการณ์แล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่ไทยจะให้เด็กต่ำกว่า16เข้าถึงเน็ตอะไรอะเข้าถึงเน็ตด้วยตัวเองเสียทีสงสัยไม่ให้เข้าถึงเน็ตหรือเปล่า
0: ไม่ให้เข้าอะคร
1: ับ เขียนผิดคุณกฤตคุณกฤต USA บอกว่าสงสัยอ๋ออันนี้คุณกฤตพูดคุณนิ่งกฤตส่งความเห็นเรื่องจังหวัดนนท์ต้องทำบุญใหญ่อะขออภัยที่พูดชื่อผิดใช่ไหมคุณกี้นานาก็เข้ามาสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวย คุณนินันเคทีบอกว่าหมายถึงน้องเป็นแรงจูงใจให้คนที่โดนเหมือนน้องคืออย่าพูดแบบนี้เลยนะไม่เอานะคุณนินันเคที
0: ครับ
1: คุณ X2X นะคะบอกว่าตั้งจิตวิทยาที่ออกมาพูดส่วนใหญ่

0: ไปพูดเหมือนกับคุยกับพ่อแม่ในครอบครัวคนชั้นกลางที่มีการศึกษาแล้วคนระดับล่างลงไปที่ไม่มีการศึกษาไม่มีเวลาคุยกับลูกล่ะจะให้ทำยังไงเด็กสมัยนี้นี่ก็แปลกเนาะคือเขาแบบภูมิต้านทานน้อยมากเลยจะบอกเลยนะว่าบุรดมเป็นคนหนึ่งนะที่พ่อแม่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วย
1: ครับ
0: คือแม่ก็ไปทำงานทุกวันพ่อก็อยู่ต่างจังหวัดนานๆจะมาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นพ่อทีหนึ่งก็ช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะไปหาพ
1: ่
0: อไปอยู่ที่ค่ายอะไรเงี้ยกับพ่อเพราะพ่อเป็นทหารไงก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่เลยอยู่กับคนเลี้ยง
1: มันอยู่ที่ตัวคนละเด้งมันอยู่ที่ DNA เด้งอะ
0: สังคมด้วยมั้งสังคมในยุคนั้นมั้งเนาะ
1: ใช่ๆนะกับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเกิดมาบนความยากจนเนี้ยอยู่แต่ในป่าอยู่แต่บ้านนอกอยู่กระตุ้งนาไม่ได้รับรู้โลกอะไร
0: ขึ้นขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนเนาะ
1: ครับใช่ๆเด้งนะเดี๋ยวนี้เด็กนะครับโอ้โหทุกคนขาดเมื่อไหร่ล่ะครับโซเชียลอ่ะมือถือนะครับอย่าให้เกิน1นาทีก็แล้วกันนะนะครับหงุดหงิดเลยถ้าไม่ได้ดูเด้งมันก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ คือส่วนใหญ่อะเวลาเด็กมีปัญหาชอบโทษเนาะ
1: ค
0: ือโทษคนอื่นไม่ดูตัวเอง
1: เ
0: ด็กยุคนี้ติดโทษพ่อแม่ติดโทษไปทั่ว
1: เพราะฉะนั้นก็นึกถึงบวรกันนะครับบ้านวัดโรงเรียนบวรที่ว่านี
0: ้
1: เดี๋ยวนี้ก็ต้องพกปืนทุกที่เหมือนกันนะเด้งนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไปวัดอย่างนี้ก็พกปืนครับไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้านก็เหมือนกันครับนี่นะเอ้าหมดแล้วใช่ไหมเด้ง
0: คุณเนเน่เคทีเขามาอธิบายบอกว่าคือบอกว่าน้องๆที่เขาโดนแกล้งเนี่ยเขากล้าที่จะบอกพ่อแม่เขากล้าที่จะบอกใครๆว่าเขาโดนแกล้งเพื่อขอความเป็นธรรม
1: ครับ
0: อ่ะเข้าใจละ
1: ผมมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเซนคาเบียลเนี่ยที่เรารายงานเมื่อสักครู่เนี่ยปรากฏล่าสุดครับส่งสารเยาวชนแล้วครับสองนักเรียนแก๊งลูกของสจ.นะครับพบว่าเป็นปืนอัดแก๊สนะครับที่มาไปตบรุ่นน้องอะเด้งนะโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮาตามมาจากเทศรินเลยครับเทศรินวันนั้นนะครับช่วงบ่ายนี่ก็เอาเลยนะครับสำหรับโรงเรียนดังที่ว่านี้ครับเป็นเหตุทะเลาะ กันอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบข่าวอยู่นะครับความขัดแย้งทะเลาะ กันฝั่งก่อเหตุก็มี2คนเป็นนักเรียนอายุ17ปีชั้นม.5แล้วก็นักเรียนอายุ14ปีชั้นม.3ครับส่วนผู้เสียหายก็14ปีครับชั้นม.3วันเกิดเหตุก็เป็นไปตามคลิปนี่ครับว่าเด็กอายุ17ปีเนี่ยนะครับที่เป็นลูกสจ.นะครับนำอาวุธปืนไปด้วยแล้วก็ใช้อาวุธปืนตอบผู้เสียหายก่อนจะแยกย้ายกันไปนี่นะปรากฏว่าผู้ปกครองของน้องอายุ14ปีผู้เสียหายนะครับไปพบตำรวจระเด้งตำรวจ3เซนนะแจ้งความร้องทุกข์ผู้เกี่ยวข้องครับปรากฏว่าวันนี้พนักงานสอบสวนนะครับเรียกกลุ่มนักเรียนทั้ง3คนเนี่ยพร้อมผู้ปกครองครับมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบปากคำพร้อมกับประสานสหวิชาชีพครับนักสังคมสงเคราะห์ทนายความแล้วก็อัยการครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับแล้วก็ได้นัดหมายนะครับให้กับนักเรียนที่ก่อเหตุมาพบที่ศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางเพื่อส่งฟ้องศาลครับซึ่งข่าวสารแจ้งออกมานะครับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่เราเด้งนะนะครับก็เป็นปืนอัดแก๊สครับที่ใช้ยิงกระสุนพลาสติกไปอย่างนั้นนะแต่พลาสติกไม่พลาสติกนะครับมันจ่อหัวเงี้ยมันอยู่ในช่วงเผาขนอย่างเงี้ยเด้งตายหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับตามพรบอาวุธปืนด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาหลังนะครับทำการสอบเพื่อหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอยู่ครับนี่ความคืบหน้า
0: ค่ะอ่ะคุณคริสนะคุณคริสเขาคริสคิงออฟพาโลเนี่ยบอกว่าคนชอบพูดว่าสมัยเด็กๆเนี่ยก็โดนบูลลี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเด็กสมัยนี้มันบูลลี่กันร้ายแรงขนาดไหนและยิ่งกว่านั้นในสภาพสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสร้างความรู้สึกว่ากลัวการถูกละเลยหรือว่าถูกคัดออกหนักยิ่งกว่าสมัยก่อนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยติดโซเชียลมากก็เหมือนอยู่ในโลกแบบนั้นน่ะต่างจากยุคก่อนที่สามารถที่จะหักเหความสนใจเป็นในเรื่องอื่นได้ไม่ได้ถูกล้อมกรอบครอบคลุมด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์คสมัยนี
1: ้
0: ขนาดผู้ใหญ่ที่โตกว่าทำงานแล้วอายุ30บวกหรือว่าลบเนี่ยยังสามารถที่จะเกิดโรคซึมเศร้าได้เมื่อโดนบูลลี่ในโซเชียล บางทีก็ครูนั่นแหละที่ร่วมบูลลี่เด็กไปด้วยหรือว่าทำกับเด็กทุกคนคือก็แหมก็ไม่ได้ทุกคนนะคุณจะไปว่า
1: แ
0: บบเหมารวมก็ไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเรื่องกรณีบุคคลของแต่ละบุคคลก็เข้าใจนะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแต่ทีเนี้ย มันยากเนาะป
1: ั
0: ญหาเป็นปัญหาแบบหนักที่ต้องร่วมกันแก้ไขพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
0: นี่คุณธวัชชัยก็บอกว่านักการเมืองทำผิด

0: ยังพ้นผิดได้แล้วคนธรรมดาทําตามบ้างทําไมต้องลงโทษแต่บุคคลธรรมดาโดยเฉพาะนักการเมืองที่คอร์รัปชันโกงกินประเทศน่าจะมีบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเพราะเป็นผู้นําสูงสุดต่อเมื่อผู้นําสูงสุดผิดแล้วไม่มีความผิดถ้านักการเมืองเคร่งครัดต่อกฎหมายความผิดทั้งข้าราชการและบุคคลธรรมดาย่อมเกรงกลัวไม่กล้าทําผิดเหมือนกับที่จีนหรือว่าเวียดนามคุณเฮียงบอกว่าห่างวัดห่างการทำโทษเลี้ยงลูกเป็นไข่ในหินคุณฟุกรถตู้บอกว่าแม่ผมมาสอนไม่ให้กลัวใครแต่ทำไมโตมากลัวเมียจังเลยครับไม่เข้าใจหักมุมมากคุณฟุก
1: โอ้โหโรคนี้รู้สึกจะเป็นทุกคนนะนะครับกลัวมากไอ้โรคเกียร์มัวนี่มั้ง
0: นี่แต่ว่าใกล้วันแม่นะเนี่ยวันที่10ใช่ไหมเดี๋ยว11ในวันมะรืนนี่แล้ววันแม่ละปรากฏว่าพอวันแม่ทีราคาดอกมะลิก็พุ่งที
1: เอาแน่นอนแน่นอน
0: นี่เขาบอกว่าตอนนี้นะดอกมะลิเนี่ยกิโลกรัมละ2,000เลยอ่ะทำไมมันแพงขนาดนั้นน่ะโอ้ตายตายตายบอกว่าจากปกตินะราคาดอกมะลิเนี่ยนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ550-700บาทต่อกิโลกรัมครับปรากฏล่าสุดเนี่ยนะตอนนี้ราคาพุ่งไปถึง1,900บาทถึง2,000บาทแล้วอ่ะ
1: ค
0: ือถือว่าเป็นการปรับราคาที่แบบค่อนข้างแรงกว่าปีก่อนๆมาก
1: อ
0: ันนี้อาจจะมันเป็นความจำเป็นนะนะที่ต้องใช้ดอกมะลิอ่ะเพื่อความต้องการของลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็จะแบบโอ้โหยอมสู้ราคาไงอีกส่วนหนึ่งทางร้านเขาใช้ดอกพุทธมาแทนก็ได้ลักษณะมันคล้ายๆกับดอกมะลิอยู่แหละ
1: ใช่ใช่ใช่ครับดอกอะไรก็ได้ได้นะมันอยู่ที่ใจเราล่ะครับนี่นะอ้าววันแม่นะครับแม่จะพาลูกไปทำบุญทำกุศลนะครับหรือจะไปชวนไปท่องเที่ยวหรือไปกินอาหารกินปลาก็ดีทั้งหมดแหละครับนี
0: ่
1: แหละให้ความสำคัญกับแม่นะเด้งนะแต่ระวังด้วยนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวครับคุณแม่
0: ทำไม
1: เอาแต่งตัวเรียบร้อยก็จะเป็นเรื่องดีเด้งแต่ทำไมเลยครับโอ้โหยกตัวอย่างก็ได้นะครับคุณแม่สุดแซ่บครับ
0: ทำไม
1: พาลูกไปเที่ยว3คนนะเด้ง
0: แล้ว
1: ที่ญี่ปุ่นครับโอ้โหปรากฏว่าคุณแม่ไปเดินที่สวนสาธารณะนะครับ
0: ใน
1: ชาย
0: กรุง
1: โตเกียวเนี่ยใช่ใช่ครับ
0: เด้งคนไทยเหรอ
1: เออใช
0: ่
1: สวมใส่เสื้อสีชมพูสดใสเลยครับคู่กับกางเกงขาสั้นเอวต่ำจู๋เลยลากรถเข็นที่มีลูกๆทั้ง3คนนั่งมาด้วย
0: ม
1: ือข้างเดียวนะครับพร้อมกับแจกรอยยิ้มแบบสุดใสสดใสๆนะเด้งนะโอ้เอาปาดไว้ฟังเท่านี้แล้วก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าการแต่งตัวคุณแม่นะครับมันเหมาะสมไหมมันเป็นการเลือกหรือเป็นการสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับตกลงแล้วจะแต่งตัวหรือจะโชว์เนื้อหนังให้ผู้ชายดูเห็นไหมเขาวิจารณ์แหลมกันนะเด้งนะเออครับ
0: แล้วช่วงนี้ก็ต้องระวังฝนฟ้ากันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ากรมอุตุเขาออกมาเตือนนะคะทั่วประเทศไทยเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกหนักทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยหูยร้อยละ70เลยนะคะส่วนกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยประมาณ 60% นี่ขนาด 60% นะโอ้ยเนี่ยตอนนี้ตกกันทุกวันเลยนะพอบ่ายเย็นๆเนี่ย
1: ถูกต้องครับเด้ง
0: นี่ทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยไปในคราวเดียวกันเลยก็ให้ผู้ว่าเนี่ยใช้งบฉุกเฉินช่วยประชาชนได้แบบทันทีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มน้ำท่วมกันละ
1: นั่นแหละครับภาคอีสานเนี่ยแม่นครพนมมาเด้งอยู่ริมแม่น้ำเหนือด้วยครับแต่ถ้าขับรถขับราไปพื้นที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับเช่น3ถนนสายนะครับ344ได้น
0: ะ
1: ระวังนะครับเมื่อคืนนี้ตี3ปรากฏว่ารถตู้ขับไปชนช้างโอ้โหเด้งนะครับรถตู้บริเวณด้านหน้ายุบนะครับเป็นรอยตัวช้างอะเด้งน
0: ะ
1: ภาพนี้นะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วครับแต่เห็นแล้วปรากฏว่านะครับนี่นะคุณแม่ครับขับรถไปเป็นแม่ค้าจะไปขายของนะแต่ปรากฏว่าตีสามมาเด้งพอขับรถไปเหมือนบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่บอกว่าเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับมันคลุมถนนอยู่อย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะเป็นช้างหรอกครับไม่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพอขับไปใกล้ๆนะครับอ้าวช้างเบรกไม่ทันชนตุ้
0: ม
1: รถเสียหายนะครับยับเยินเลยแล้วก็ช้างตัวนั้นก็คือได้ยินเสียงร้องแล้วก็เข้าป่าไปเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้างเพราะฉะนั้นประกาศแจ้งข่าวเตือนกันระวังนะถนนเส้นนี้นะเอาขออนุญาตนะครับส่งท้ายข่าวสำหรับหลักสูตร MCO of อาเซียนรุ่นที่3ของพวกเราครับนี่นะมาตามคำเรียกร้องนะครับรุ่นที่3ที่ว่านี้เพราะว่าเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมครับ จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงกับประเทศ

0: ต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปตลาดในอาเซียนครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์นะครับการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอบรมกันที่ตึก CDP Tower รัชดานี่เองครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านโทรเลยนะครับเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับได้15ที่นั่งสุดท้ายนะครับรีบโทรมาครับ0944803074 0944803034แล้วก็0943966649รีบ15
1: เอาไว้ชัวร์เดี๋ยว
0: 15
1: เดี๋ยวคนจะโทรมาปิดเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนจะลากันไปค่ะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้าง

0: แค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับก็วันนี้ข่าวเรื่องคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็เป็นข่าวใหญ่ครบทุกข่าวนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที
4: ่สยอง
3: เรานึกไม่ถึง อีกทั้งก็เป็นการใช้อาวุธปืนกันอย่างอุกอาจในจังหวัดนนทบุร
4: ี
3: ผู้ว่า นอนไม่หลับเลยนะ
4: นนทบุรีนอกจากเรื่องราวที่เทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาในเขตอบจ.นนทบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอยู่ในเขตสพ.อยู่ในเขตปลายบางค่ะปลายบางทั้งอบต.นั่นแหละที่ไปแก้ข้อสอบสอบข้อสอบท
3: อง
4: บางย่านางกับปลายบาง
3: อำเภออะไรอำเภอบางไอบางบัวทอง
4: ใช่ไหมคะ
3: น่าจะบางบัวทอง
4: โรงเรียนเนี่ยอยู่ในปลายบางเกิดอะไรขึ้นที่นนทบุรี
3: ใช่เพราะว่าคุณฉลองฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยรู้สึกจะให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าอะไรยังไงไม่แน่ใจนะว่าไอ้ทำไมต้องนำอาวุธปืนพกปืนอยู่ประจำ
4: ประจำตำรวจพอไม่ต้องพูดแล้ว
3: พกปืน
4: พอพูดถึงตรงนี้ตำรวจบอกว่าพอแล้วครับ
3: ถามนายกนายกว่าไม่ประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตพกปืนแล้ว
4: เพราะมันหมดอายุ
3: ใบอนุญาตมันหมดอายุไปมับเกินปีแล้วสารไม่ให้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะที่ต้องมีอาวุธประจำกายก็ไม่สามารถที่จะพกอาวุธอยู่นอกเคหสถานได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมดนะเพราะแสดงว่าของเรา
4: แล้วก็ได้
3: เนี่ยก็อย่างนี้มันก็พิสูจน์ชัดว่าคนที่เขาพกอยู่เขาก็มีอยู่แล้วถ้าจะก่อเหตุเขาก็ไม่ต้องไปหยิบฉวยไม่ต้องไปวางแผนอะไรเขาก็หยิบไม่ได้เลยนะ
4: ที่เป็นสายเคยได้คุยเคยสัมภาษณ์ในฉลองชิดเลี้ยวแรงนี่แม่งบ้างไหมคะ
3: น่าจะเคยอยู่บ้างน่าจะเคยอยู่บ้างไอ้สัมภาษณ์เป็นทางการไหมไม่แน่ใจแต่เจอในงานเจออะไรเงี้ยน่าจะเคยเจออยู่บ้าง
4: เรียนสัมภาษณ์เขาแบบเยอะมากเลยในช่วงตอนก่อนการที่ตอนเหตุการณ์งูเห่าอะค่ะก็คือเราเนี่ยรู้จักนายฉลองเลี้ยวแรงก็คือเป็นหนึ่งใน12ส.ส.ของพรรคท่านผู้ฟังคะพรรคประชากรไทยนะคะพรรคประชากรไทยที่มีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมีนายฉลองเลี้ยวแรงมีคุณวัฒนาอัศวเหมมีคุณยิ่งพันธ์มนสิการ
3: เพราะนั่นน่ะเขาเป็นส.ส.สมัยแรก
4: ชื่อดังหมดเลย
3: ก็สังกัดพรรคประชากรไทยของผู้สมัครนี่แหละ
4: ค่ะที่พูดได้เอาเฉพาะชื่อดังนะคะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่พอแกต้องเป็นงูเห่าแล้วแกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยอะค่ะผู้ชาย
3: คุณมั่นวัฒโนไทยป่ะ
4: ไม่ใช่หนุ่มอะร้องไห้ที่ตัวเองต้องทำตัวเป็นงูเห่าก็คือในตอนนั้นเนี่ย12 ส.ส.ของเขาจะแหวกออกมาจากพรรคความหวังใหม่ใช่ไหมฮะพี่ไพศาล
3: ไม่ใช่ประชากรไทยจะมาโหวตให้ประชาธิปัตย์เชิญให้ค
4: ุ
3: ณชวนเป็นนายกรอบสอง
4: แตกออกมาจากกลุ่ม
3: แตกออกมาจากประชากรไทยตอนนั้นคุณสมัครเขา
4: บวกอยู่กับใครอยู่นะคะ
3: เขาต้องการจะโหวตให้พลเอกชาติชาย
4: พลเอกชาติชายโอเคใช่พลเอกชาติชายเป็นพลเอกชาติชายแล้วเขาก็แตกมาสนับสนุนให้คุณชวนตอนนั้นหัวเรื่องหัวแรงในการที่ทำให้คุณชวนเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทถูกไหมฮะพลตรีสนั่น

0: เป็นดีลเมกเกอร์ทุกอย่างในตอนนั้นคุณยิ่งพันธ์มนัสการอยู่โรงพยาบาลต้องอุ้มออกจากโรงพยาบาลมาโหวตให้ตอนนั้นเองก็สัมภาษณ์คุณฉลองเรียวแรงสัมภาษณ์เยอะมากแล้วก็
1: ตอนนั้นมันก่อนปี40ใช่ไหมก่อนฟองสบู่ใช่ไหม
0: ไม่ค่ะหลังจากนั้นนะหรือว่าประมาณช่วงนั้นแหละน่าจะหลังมากกว่าน่าจะหลังจากนั้นค่ะพี่อาจารย์เพราะว่าคุณชวนเป็นคนมาหลังฟองสบู่แล้วเนี่ยขึ้นเป็นคุณชวนค่ะ
1: ชวนสอง
0: ใช่ค่ะขึ้นเป็นคุณชวนหลังฟองสบู่แล้วก็ประวัติเขาก็คือเราก็รู้กันตอนนั้นเขาแกก็พูดจาผงผางแบบเนี้ยเพราะว่ามีที่มาก็คือเคยเป็นผู้คุมนักโทษเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก็คือบางขวางถูกไหมฮะพี่ไพศาล
1: ใช่ใช่เรือนจำนนทบุรีก็คือบางขวาง
0: ก็คือบางขวางนั่นแหละเป็นผู้คุมนักโทษแล้วเขาก็ไม่เคยไปจากวงการการเมืองนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อตั้งแต่ปี40จนถึงปีนี้เกือบ30ปีอ่ะ
1: แ
0: กไม่ใช่ประเภทแบบมาแล้วไปเพราะว่าถ้าลองคิดถึงนักการเมืองของจังหวัดนนทบุรีในตอนนั้นเนี่ยมาแล้วไปหลายคนแล้วนะคะพี่ไพศาลแต่ฉลองเรียวแรงเนี่ยอยู่ตอนนั้นที่เขาดังมารุ่นเดียวกันก็คือคุณพิมพาจันประสงค์ที่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคุณพิมพานะ
0: น่าจะถึงแก่กรรมค่ะ
1: ยุคนี้ก็พรรคประชาชนครองนนทบุรีส.ส.นะ
0: แต่ว่าในขณะที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยแจ้งเกิดมาแต่ปี40แต่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็ไม่ธรรมดานะพี่ประชาชนนะสมัยที่5แล้วนะ
1: ติดต่อกันเป็น5สมัยที่ต่อกันผู้ขาดตำแหน่งนายกอบจ
0: ปีนี้อายุ71
1: ไม่หลักก็คือไม่พยายามไปประกาศตัวเปิดเผยว่าสังกัดกับพรรคการเมืองอะไรก็ตั้งเป็นกลุ่มครับกลุ่มพึ่งหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาที่เขาอยู่ได้เพราะว่าดึงความช่วยเหลือคือไม่ไปอิงกับพรรคการเมืองได้พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันประสานประโยชน์ได้กลายเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้อยู่มาได้ทุกสมัยนะชนะเลือกตั้งมา5สมัย
0: ไม่ใช่เป็นเพราะเขามีผลงานดีหรอคะ
1: ก็คงจะเป็นที่รักของประชาชนด้วยคะแนนก็เป็นหลักแสนเนี่ย
0: ใช่ใน
1: เลือกตั้ง
0: คุณฉลองเคยสู้กับเขาได้มา 68,000 ทางพันธุ์เอกธงชัยนี่ได้มา 106,000 อ่ะเคยลงแข่งกันนะคะ
1: เม
0: ื่อ8ปีแล้ว
1: เขาพวกกันมาก่อนแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เขามาแข่งกันแล้วก็แข่งการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแล้วคุณฉลองก็ถึงขั้นไปร้องเลิกอะไรต่างๆอยู่ด้วยแต่จริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็แบ่งพื้นที่กันก็คือคุณฉลองเขาก็ไม่เล่นการเมืองท้องถิ่นไม่เป็นลงการเมืองท้องถิ่นแข่งแต่ว่าเขาก็มาลงการเมืองระดับชาติมาลงส.ส.คุณฉลองนี่ได้เป็นส.ส. 3สมัย3สมัยเนี่ยเป็นของประชากรไทยเป็นของไทยรักไทยแล้วก็เป็นของเพื่อไทยก็คือประชากรไทยเนี่ยที่ได้ฉายางูเห่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะได้ส.ส. อีก2ครั้งเนี่ย
0: ต้องย้ายพรรค
1: ไปอยู่สังกัดพรรคคุณทักษิณหมดเลยถึงได้แต่ก่อนที่จะอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับไทยรักไทยอะไรเนี่ยอยู่มาแล้วอีกหลายพรรคนะอยู่พลังประชารัฐก็เคยอยู่ประชาราษฎร์ของอยู่กับป๋าเนาะอะไรต่างๆเคยอยู
0: ่ภูมิใจไทยก็อยู
1: ่ภูมิใจไทยก็เคยไปอยู่ปี66เนี่ยมาสวมเสื้ออยู่เลือกตั้ง66
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็แพ
1: ้แล้วก็พอแพ้แล้วก็ลาออกแล้วพอเลือกตั้งล่าสุด68เนี่ยก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐก็สอบตกอีกนะก็เท่าที่ผมดูประวัติเขานะเขามาเล่นการเมืองครั้งแรกมีสังกัดพรรคประชากรไทยของคุณสมัครสุนทรเวชแต่โดยสายของเขาเนี่ยเขาเป็นสายของเจ้าพ่อปากน้ำน
0: ะคุณวัฒนา
1: เขาเป็นสายของคุณวัฒนาสวะเหงเป็นนักการเมืองที่ยกทีมเข้ามาคุณวัฒนาเพราะฉะนั้นตอนที่คุณวัฒนาเขานำ

0: คนไปโหวตให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ฉีกมติพรรคแล้วยอมหักกับคุณสมัครเนี่ยกลุ่มคุณพัฒนาเนี่ยจริงแปลกลายเป็นกลุ่มงูเห่ารวมทั้งคุณฉลองด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เพียงแต่คุณฉลองแกพูดเก่งแกเป็นคนมีสีสัน
0: คุณพัฒนาเขาผู้ใหญ่เขาไม่กล้า
1: ใช่
0: ไม่กล้า
1: แกสีสันพอเข้าไปในสภาแกก็ไปเอางูเห่าไอ้ที่มีกี่กอง

0: มีประเด็นที่คุณฉลองเรียวแรงก็โทรศัพท์เข้าไปหาคุณปองคุณปองด้วยใช่ไหม
1: พี่ปองเขาก็สนิทกับสายปากน้ำเขาเรียกคุณวัฒนาว่าอาวัต
0: ก็เลยไม่แปลกใจผมก็กำลังจะบอกว่าที่ทำไมเขาถึงบอกว่ารู้จักกับคุณฉลองมานานสนิทกันเนี่ย
1: เป็นแหล่งข่าวที่สนิทกัน
0: คุณปองเนี่ยเขาสนิทกับทางตระกูลอัศวเหมอยู่แล้วเขาลงเลือกตั้งคุณปองเคยลงเลือกตั้งเขาลงในกลุ่มปากน้ำนี่แหละนะ
1: เหมือนตอนนั้นชื่อพักอะไรนะฮะประชาชนหรืออะไร
0: ใช้พักชื่อพักอะไรไม่รู้แต่เป็นของกลุ่มปากน้ำนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สู้กับสู้กับคุณไอ้เขตของคุณปองเขาน่าจะสู้กับคุณนี่เลยนะที่เป็นพระเอกหนังเนี่ย
1: กรุงศรีวิไล
0: น่าจะสู้กับคุณกรุงด้วยครับคล้ายกับคราวว่าไงถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยแต่ว่าคุณปองเนี่ยคุณอัญชลีเนี่ย
1: อัญชลีค่ะ
0: เขาเคยลงสมัครส.ส.อยู่แล้วก็ผมก็เคยคุณปองก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าเขาสนิทกับทางพวกอัศวเหมแล้วก็คุณวัฒนาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกกัน
1: เรียก
0: กันแบบมีสายสัมพันธ์เครือญาติ
1: เขาไม่ได้ปิดบังอะค่ะพี่ปองเขาไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้เขานับถือเขาก็นับถือเขาเรียกอาวัตทุกคำ
0: อันเนี้ยผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มาที่ทำให้ในเมื่อคุณฉลองเนี่ยเขาอยู่กับคุณวัฒนาชวเหมใกล้ชิดกันมาเนี่ยสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปอยู่พักไหนอะไรยังไงก็เข้าใจว่าเขาคงยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ก็เลยทำให้เขามีความไว้วางใจคุณปองก็วันนี้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเห็นว่ากำลังจัดรายการสดอยู่พอดีเลย
1: กำลังจัดรายการขายของอยู
0: ่คุณมา
1: น่าจะเป็นออนไลน
0: ์มีรายการที่ว่าคุณมาริกาไปตอนหลังเขาไป
1: ทำผลิตภัณฑ์ขายที่นั่นเขาทำมาตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งผู้ว่าแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่ารายการนี้กับคุณปองเลยเขาจัดด้วยกันนี่มีชื่อคุณมาริกาอยู่ด้วยในรายการ
1: ของมาริกายี่ห้อมอลลี่แต่คนที่นั่งจัดด้วยกันคือปูจิตกรบุษบา
0: บางทีเขามา3คนเลย
1: อ๋อเป็นแฟนคลับเหมือนกันเหรอคะเนี่ยพี่เพชร
0: ไม่ผมดูบางทีมันขึ้นมาเงี้ยมันนั่งกันอยู่3คนผมไม่ได้เปิดเสียงฟังอ่ะแต่เห็นก็3คนแต่ว่าปูจิตกรกับทางคุณปองเนี่ยอันเนี้ยเขายืนอ่ะเขาเป็นพิธีกรยืนแต่ว่าก็เห็นมีบางช่วงเวลาที่คุณมาริกาเขาก็มาร่วมจัดรายการด้วย
1: พี่ปองวันนี้สัมภาษณ์พี่ปองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะว่านายฉลองเนี่ยบอกว่าหนี้สินที่นายกอบจติดมีอยู่มากกว่า11ล้านอาจจะสูงถึง 50-60 ล้านเป็นหนี้ที่เกิดมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี51เลยนะคะเหตุผลที่ต้องการทวงเงินคืนเนื่องจากพี่ฉลองเนี่ยต้องการนำเงินส่วนหนึ่งไปรักษาตัวเองที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดแต่นายกอบจนนทบุรีกลับปฏิเสธที่จะไม่พูดคุยด้วยและบ่ายเบี่ยงตลอดฉลองก็พูดแหละว่าถ้าคุยกับเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าคุยกับเขาไม่ยิงหรอกแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะตำรวจบอกดูแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะเจตนาพกปืนเดินลงมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเจตนาค่ะนายกอบจนนทบุรีนายกอบจนี่เขาก็ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องแจ้งกับปปช.อยู
1: ่เงินเนี้ยแกบอกคือบัญชีทรัพย์สินมีตั้ง5มีตั้ง300ล้านนะคะ
0: แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น286ล้าน7แสนแล้วก็
1: 305
0: ภรรยาเนี่ยมีอีก18ล้าน6แสนรวมสามีภรรยาก็305ล้าน
1: เป็นเงินฝาก 249,366 บาทเงินฝากไม่เยอะนะคะแต่มีที่ดินมูลค่าถึง260ล้านอันนี้เฉพาะเลขกลมๆนะคะโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆ2,200,000ส่วนนางสาวนงรักที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ย

0: แจ้งว่ามีทรัพย์สิน18ล้านเป็นเงินฝาก 200,000 เงินลงทุน 700,000 เงินให้กู้ยืม5ล้านที่ดิน4ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆล้าน2มีหนี้สิน5ล้าน8แต่ที่ประเด็นก็คือว่าคุณฉลองพูดว่าเป็นเงินที่ขอลงขันจากคุณฉลองไปช่วยชื่ออะไรนะพรชัยเหรอฮะลงสสก็อยากได้ก็ให้ไปทวงคนนั้นดิคุณฉลองก็บอกผมก็ได้ยินมาว่าเขาพอมีผมก็อยากให้เขาผ่อนให้ผมผ่อนให้ลูกผมผมก็ป่วยผมก็รักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วมันใช้เงินเยอะ
1: คือจะใช้คำว่าเห็นว่าช่วงหลังๆนี้เขาเริ่มพอมี
0: ใช่พอมีแต่ก็เยอะนะ
1: รับ
0: ที่200กว่าล้าน
1: รับตำแหน่งล่าสุดนี่ก็คือนายกอบจในสมัยที่5ล่าสุดนี่คือเมื่อวันที่14มีนาคม2568ก็ปีเศษละดำรงตำแหน่งได้ปีเศษในสมัยที่5นะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ปรากฏนะว่ามีการระบุว่ามีหนี้สิน11ล้านอะไรต่างที่ก็รู้สึกจะระบุมีว่ากำว่ามีหนี้สินเนี่ยในทรัพย์สินของในส่วนของภรรยานะก็มี5ล้าน8ของคุณธงชัยเนี่ยพันธุ์ตุเรกธงชัยไม่ระบุว่ามีหนี้สินอ๋อมีหนี้สิน5ล้าน6
0: ต้องเบรกก่อนนะครับพี่อาจารย์ครับ
1: แจ้งกันพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: คือมูลเหตุเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องไปสืบสวนสอบสวนนะแต่ว่าเท่าที่เราฟังกันมาที่คุณฉลองเลี้ยวแรงก็เป็นฝ่ายให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกที่มาคือเรื่องของเงิน11ล้านซึ่งไปทวงถามกับพันตำรวจเอกธงชัยและบ่ายเบี่ยงไม่แสดงความรับผิดชอบที่จะจ่ายคืนให้เขาพูดคล้ายๆกับเป็นหนี้กันอะไรกันแต่ว่ามันจะเงินอะไรยังไงก็หรือมันจะมีจริงไม่ได้จริงยังไงนี่เราก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่า
0: ก็เขาบอกให้
1: อีกฝ่าย
0: ทวงกับสสเอา
1: อีกฝ่าย
0: ทวงสสเอา
1: ไม่แล้วที่ทำการอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่อยู่ให้ชี้แจงได้ด้วย
0: ค
1: ่ะใช่ไหมฮะไปถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นผมเห็นมีสอจงสอจอเขาบอกโอ้ผมไม่รู้ถามแล้วคิดไปไม่ได้ไหมโอ้ไม่ทราบเลยเป็นเรื่องต้องสองคนทุกคนก็ต้องหลบฉากนี้หมดอ่ะ

0: คือจะไป
1: แล้
0: ย
1: ว
0: ื
1: ระ
0: น
1: หว
0: ย
1: ่า
0: ัง น
1: ทะเลาะกัน
0: อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ระหว่างทะเลาะกันเนี่ยนั่นอยู่ไหมฮะคนขับรถอะค่ะ
0: คนขับรถเดินล่วงหน้าออกมาก่อนแล้วก็อ้อมไปนั่งที่นั่งคนขับแล้วก็พันธุ์ตำรวจธงชัยเดินตามมาติดๆเปิดประตูฝั่งข้างคนขับคุณฉลองก็เดินตามมาพอมาถึงรถปั๊บเนี่ยรถขยับนิดหนึ่งละคุณฉลองก็เคาะกระจกใช้มือซ้ายเคาะกระจกมือขวาไพ่หลังคือดูจากภาพที่มาเนี่ยถือปืนมาละแล้วพอจะถึงรถปั๊บรีบเอาปืนเนี่ยที่ถือไว้เนี่ยไพ่หลังไว้ไม่เห็นแล้วมือเคาะกระจกนะแล้วก็เนี่ยมีภาพก็เอาปืนเข้ามาแล้วก็จะขู่ก่อนเรื่องอะไรก่อนเพราะภาพมันก็มีเสียงนะผมเห็นแต่ภาพเนี่ยแล้วก็มีการลั่นกระสุนไป
1: ไม่แน่ใจว่าได้ลดกระจกลงหรือเปล่านะพี่
0: คนขับรถคนขับรถ
1: โดนที่แขน
0: โดนที่แขนแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งหนีออกไปเลย
1: ไม่แน่ใจว่ามีการลดกระจกลงหรือเปล่าเพราะมันเร็วมากจนคิดว่ายิงทะลุกระจกหรือเปล่าอะคะพี่ไพศาล
0: คิดว่าน่าจะลดกระจกลงนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันคงมีผ้าอะไรที่กระจกมันกระดงกระเด็นมาพอสมควรนะหรือไม่อาการเจ้าตัวก็ต้องผงะจากการยิงแล้วกระสุนมันต้องไปผ่านกระจกก่อนนะอันนี้การนิ่งก็นั่งนิ่งดูจากปฏิกิริยานะแต่ยืนอยู่ข้างกระจกแล้วก็ปืนจ่อเข้าไปคุณฉลองรู้สึกเขาไปให้การว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าหรือเจตนาที่จะยิงแต่ว่าในจังหวะที่เอาปืนออกมาขู่เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาบอกเจตนาคือต้องการให้ลงจากรถมาคุยให้จบคุยเรื่องเงินให้จบเพราะว่าแกเดินหนีมาตั้งแต่เข้าไปคุยข้างในละบอกว่าเห็นคนขับรถเนี่ยหยิบปืนคนขับรถของทาง
1: คุณธงชัย
0: คุณธงชัยพันตำรวจธงชัยเนี่ยหยิบปืนเขาก็เลยยิงนะให้การว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าจะไปดูพยานหลักฐานจริงๆก็ไปตรวจที่รถดูถ้าพบปืนก็โอเคอย่างน้อยก็มีข้อเท็จจริงว่ามีการพกปืนแต่ทราบว่ามีการพกปืนอยู่ในรถอยู่ก็เป็นที่รู้กันว่าพันตำรวจธงชัยท่านก็พกปืนอยู่เก็บไว้ในรถอยู
1: ่
0: เพราะท่านก็เป็นอดีตตำรวจเก่าอยู่นั่นรับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นผู้กำกับน่าจะประมาณสัก 3-4 โรงพักนะปากเกร็ดบางบัวทองอะไรเงี้ยเป็นผู้กำกับมาแล้วเป็นรองผู้กำกับอีกหลายพื้นที่ประวัติรับราชการตำรวจเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีพื้นที่เดียวอะตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นตำรวจระดับชั้นผู้น้อยจนกระทั่งมาเป็นระดับผู้กำกับ
1: พันตำรวจเอก
0: แล้วจะเกษียณหรือลาออกไม่ทราบแต่ว่าก็เนี่ยออกจากราชการในยศพันตำรวจเอกก็คือระดับผู้กำกับนะเขาจะให้ไปเป็นรองย้ายไปอยู่ที่อื่นคงไม่เป็นไม่ไปเพราะอยู่กับนนทบุรีอยู่นั่นย้ายอยู่วนเวียนอยู่นี่แหละจึงมีฐานคะแนนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะเพราะอยู่ที่นนทบุรีรับราชการอยู่นานมาก
1: แต่ว่าก็มีคนเยอะนะคะที่บางทีรับราชการเป็นที่รักนับถือแต่พอลงเลือกตั้งก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งอะค่ะแต่นี้ก็พิเศษค่ะอ
0: ัน
1: นี้ต้องพิเศษ
0: ค่ะต้องมีคนต้องมีคนนิยมอยู่ล่ะ
1: เลิกกันเป็นแสนนะแสนหกไอตอนงวดที่ชนะคุณฉลองเรียวแรงค่ะคุณฉลองเป็นสสมาก่อนแต่ไอตอนที่เป็นสสคุณฉลองก็มีคนเลือกอยู่20,000กว่าคนนะที่ในศาลตอนที่แพ้พรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยได้28,000คุณฉลองได้27,000
0: อ๋อพี่พระเจ็ดจิ๋วอยู่
1: เป็นสอสอเงินคนเลือกแค่20,000กว่าคนก็ได้เป็นแล้วค่ะ
0: อ๋อมันเขตไงเขตมันเล็กลงมา
1: ใช่แต่พอให้ทั้งจังหวัดแล้วก็มีคนเลือกแค่60,000เองแต่พันธุ์บริษัทคงชัยเนี่ย
0: ก็เป็นแสนแสดงว่าเขากว้างขวางกว่า
1: เลือกไป106,000ฮะอาจจะเป็นด้วยเป็นคนเก่าด้วย
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวดูปมแล้วหรือว่าดูบุคลิกคนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใจแม้แต่นิดเดียวอันนี้เรียนตามตรงนะฮะ

0: ดูบุคลิกดูที่มาที่ไปดูความสัมพันธ์คนยืมเงินมือเปล่ากันได้เป็นสิบสิบล้านยืมไปทำด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวค่ะ
1: แต่ฟังมาว่าตอนหลังคุณฉลองเขาก็พอเขาไม่ได้เป็นนักเขาไม่ได้เป็นสสเขาไม่ได้อะไรต่างเขาหลุด
0: ก็ไม่มีอะไรได้
1: มาหลายสมัยนะเป็นสมัยสุดท้ายนี่คือสมัยตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นสมัยสุดท้าย
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นการเลือกตั้งน่าจะเป็นการเลือกตั้งนู่นเลยสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยนี่มันก็ต้องประมาณคุณยิ่งลักษณ์กันนะน่าจะเป็นสมัยสุดท้ายคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็พยายามจะลงการเมืองท้องถิ่นพยายามจะลงสสอะไรที่นนทบุรีก็ไม่เคยได้เลยมีบางคนก็บอกว่าตอนหลังเข้าใจว่าเงินทองก็น่าจะเริ่มร่อยหรอไปพยายามไปทำพวกไอ้บ้านจัดสรรแบบรายเล็กๆกันนะก็เห็นว่าขาดทุนไปทำมาสังหาริมทรัพย์เป็นทาวน์เฮาส์อะไรเล็กๆแถบเมืองนนท์เนี่ยก็เห็นว่าขาดทุนเจ๊งคงจะมีเรื่องผลกระทบในเรื่องของรายได้อะไรอยู
0: ่แกก็พูดค่ะแกก็บอกผมก็ไม่ช่วงหลังผมก็ไม่ได้มี
1: รายรับอะไร
0: แล้วก็มาป่วยอีกก็เลยคิดว่าอยากจะมาทวงเงินที่ยืมไปขออะไรผมก็ให้หลีกทางเรื่องสสผมก็หลีกขอผมไปให้ไปยืมเงินไปช่วยใครนะชื่อพรชัยใช่ไหมฮะลงสสแล้วบอกให้ผมไปทวงอ่ะคนนั้นอ้าวตอนยืมคนนั้นไม่ได้มาทวงผมไม่ได้มายืมผมแกพูดอย่างนี้คนเขาจะเชื่อไหมฮะ
1: เชื่อไม่เชื่อผมไม่ทราบแต่ว่าก็คงจะก็คงจะเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้คนเขาก็พยายามที่จะ
0: เข้าใจ
1: ว่ามันมีเหตุปัจจัยเรื่องอะไรยังไงนะส่วนว่าจะปักใจเชื่อหรือไม่เนี่ยผมว่าก็ไปอาจจะไม่ถึงกับ 100%
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันก็อย่างที่เรียนน่ะก็คือเป็นข้อมูลจากฝ่ายเดียวนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้มาชี้แจงก็รู้สึกทาง Next News ของคุณประสงค์เขาก็ไปดูด้วยนะว่าคุณฉลองเรียวแรงก็เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรยังไงนะก็อดีตสสนนทบุรีเนี่ยนางเจริญเลี้ยวแรง
0: ภรรยา
1: เป็นภรรยาตอนหลังหย่านะแต่ผมเข้าใจว่าหย่าเพื่อที่จะให้
0: ทรัพย์สิน
1: เรื่องทรัพย์สินเรื่องเข้าใจจะเป็นประเด็นเรื่องทรัพย์สินคุณเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยสังกัดพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี62นะนายส่วนนายฉลองนี่ก็ลงเลือกตั้งสสนนทบุรีด้วยแต่สอบตกแล้วก็มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนหน้าปี54นายฉลองแจ้งว่าหย่าภรรยานางเจริญทองทวีนะหรือเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ27ล้านบาทหนี้สินเกือบ100ล้านมีบุตร2คนจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินกรณีเขารับตำแหน่งสสนนทบุรีเมื่อวันที่2ปี54 2สิงหาคม54ระบุว่ามีรายได้จากการไปที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทปารมีโปรโมชั่นจำกัดเดือนละ 20,000 รวม12เดือน 200,400แต่นายฉลองก็ไม่ได้ระบุว่ามีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวบริษัทปารมีโปรโมชั่นประกอบธุรกิจขายไอ้ VCD แผ่นเสียงขาย CD
0: ขาย CD
1: อันนี้เป็นที่มาที่เลยเขาเลยบอกว่าฉลอง CD เขามีฉายาฉลอง CD ผมก็สงสัย

0: อ๋อเขาไปตรวจ
1: ลูกซีดีนี่มันหลายสิบปีแล้วมั้งคะ
0: ฮะปี50กว่า
1: อืม
0: บริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี44
1: 44ยังพอได้อยู่ซีดีอืม50กว่านี่
0: ส
1: น่าม จ
0: ั
1: ะ
0: ย
1: ไปแล้วค
0: VCD
1: ่ะ
0: DVD อะไรพวกเนี้ยนะ
1: น่าจะไปแล้ว50ยุค555เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันรอบหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ในเวลา34 นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอนันต์ครับ
1: ค่ะเรื่องนายฉลองพี่ไพศาลมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: เอ๊ะวันนี้ก็ตำรวจก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยนะ
1: ก็ตั้งแต่ตอนการเชิญค่ะ
0: ก็เนี่ยตอนที่เอามาแถลงให้คุณฉลองแถลงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็ถูกวิจารณ์ว่าทั้งไม่ใส่กุญแจมือทั้งให้สูบบุหรี่อะไรในห้องในก็เป็นลักษณะเป็นห้องประชุมภายในสถานีตำรวจเข้าใจว่าจะเป็นสภ.รัตนาธิเบศใช่ไหม
1: ซึ่งสถานที่ราชการก็ไม่ให้สูบอยู่แล้วนะคะพี่เ
0: มย์ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่ในที่กฎหมาย
1: สถานที่ราชการที่ไม่ได้เลย
0: ทั้งสถานที่ราชการในอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตามถนนเนี่ยต้องดูนะตรงไหนก็ให้สูบได้ไม่ได้โอ้ยเรื่องสูบบุหรี่นี่เรื่องใหญ่อันนี้วางซองบุหรี่แล้วก็สูบพ่นควันปุ๋ยเลยในห้อง
1: ออกสองจมูกเป็นมังกรออกมาเลยค่ะเห็น
0: แล้วไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ต้องเป็นสถานที่ราชการที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้เราผิดอย่างหนักเลยล่ะนี่ก็ทางผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศก็พยายามชี้แจงว่าเป็นกลยุทธ์ของพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยเขามีกลยุทธ์ต้องการให้ผู้ต้องหาได้ผ่อนคลายเพื่อที่จะได้ให้ปากคำได้หมดเปลือกก็ต้องการให้เขาแบบได้ผ่อนคลายได้เขาจะสูบบุหรี่อะไรก็เลยให้เขาสูบไปชี้แจงว่าอย่างนั้นไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่านะ
1: แต่เข้าใจว่าเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนี่คะที่จะไม่ให้มีการตั้งโต๊ะละเอา
0: ผู้ต้องหามาแถลง
1: ฆาตกรใช้คำว่าฆาตกรก็ได้หรือผู้ต้องหาก็ได้มาแถลงนะคะสาเหตุจากเปรี้ยวฆ่าหันศพแอมพี่ประสานจำได้ไหมคะที่ขอนแก่นที่ฆ่าหันศพแล้วก็หนีเข้าไปที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็พอไปเอาตัวกลับมาตำรวจที่ท่าขี้เหล็กก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนเนี้ยหัวล้อต่อกระซิกห
0: ั
1: วล้อต่อกระซิกดูมีความสุขหน้าไม่สลดแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ซึ่งถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมือง นั่นฆาตกรฆ่าหันศพ

0: บนะฮะ
1: อื
0: เอามตัวหนีไปฝั่งพม่าเอาตัวกลับมาไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยแล้วตำรวจมาเปิดโอกาส
1: อื
0: สัมภาษ
1: ม
0: ณ์เป็นดาราเลย
1: อื
0: นี่
1: ม
0: ก็เช่นเดียวกันค่ะที่คุ
1: ค
0: ณ
1: ร
0: อ
1: ัน
0: ุ
1: บ
0: ทินพูดจะถูกแล้วนี่คือฆาตกรนะเพิ่งยิงคนมาเอามาให้
1: อื
0: ผู้
1: ม
0: ใจได้ยังไงแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าเชื่อไหมที่เขาพูดอ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าฉลองพูดแบบนี้นายฉลองพูดอย่างนี้แล้วก็คนที่เขาตายไปแล้วก็คือตายไม่
1: อื
0: มีโอ
1: ม
0: กาสที่จะแก้ตำรวจก็
1: ค
0: ไป
1: ร
0: ส
1: ั
0: อ
1: บ
0: บสวนก็ปิดห้องสอบสิจะไม่ให้เขาพูดจาแบบนี้ให้คนฟังทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ถูกต้องอะค่ะ
1: อืม
0: แต่ไอ้เรื่องความสนิทสนมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกันหมดนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่เขาโทรไปหาพี่ปองแล้วอ้าวน้องครับครับครับท่านคุ้นกันหมดจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็สนิทมันก็คือสนิทคุ้นเคยมันก็คือคุ้นเคยอ่ะตำรวจมาอยู่พื้นที่อย่างนี้ไม่รู้ได้ยังไงว่าใครบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็ต้อง
1: อื
0: รู้
1: ม
0: อะค่ะแต่
1: อื
0: ว่าม เรียนฟังไม่ได้นะคะการที่บอกว่าวิธีการให้มานั่งสูบบุหรี่แล้วอยากพูดอะไรก็พูดเนี่ยเป็นวิธีการสอบอย่างหนึ่ง
1: อืม
0: อย่างนั้นก็ใช้วิธีนี้กับทุกคนดีฮะ
1: ชี้แจงว่าอย่างนั้นฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: มีการชี้แจงออกมาแต่ไม่รู้ว่าทางผู้บังคับบัญชาเขายังไงนะอืมเพราะว่าเนี่ยนายกอะไรเนี่ยเห็นสื่อบอกว่านายกเดือดนายก
0: นายกบอกนี่มันค
1: บ
0: ืออ
1: ก
0: ฆา
1: ได
0: ต
1: ้
0: ก
1: ก
0: ร
1: ำชับผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ฉะนั้นการที่จะให้ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกต่างๆต้องไม่มีได้กำชับชัดเจนไปแล้วโดยผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะไปเร่งดำเนินการกับโรงพักในท้องที่เมื่อถามว่ามีการรายงานหรือไม่ว่ามีแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากเรื่องอะไรนายกบอกเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนแต่เห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่สวมใส่กุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนก็ได้แจ้งย้ำให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินการโดยเร็วผมเข้าใจว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะนะผู้ฉลองนั่งขนาดมานะลักษณะเหมือนกับเป็นการนั่งเตรียมแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็มากันเต็มเลยนะคุณปองก็รู้สึกไปทันพอดีใช่ไหมตอนช่วงจังหวะนั้น
0: ก็ไปยืนอยู่ข้างหลัง
1: เห็นบางมุมมียืนคุยกับคุณฉลองอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่คุณได้พูดคุยกับคุณฉลองนะคือนายกบอกภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดแล้วเราพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุหมดแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดที่ออกคือสิ้นปี2566และต้นปี67ฉะนั้นตอนนี้มันเกินหมดแล้วใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านทำผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
0: เอาแล้วพวกบรรดาผู้ที่เขาต้องแจงบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่ละคนมีปืนเต็มไปหมดเนี่ยเขามีไว้ทำไมอ่ะในเมื่อพกไปได้อ่ะ นายกมีไหมฮะบัญชีทรัพย์สินปืน
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีแจ้งทรัพย์สินมีปืนว่า
0: ได้เห็นคนที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมีปืนกันเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะแล้วพกไปได้แล้วเขามีไปทำไมอะฮะ
1: แต่คุณฉลองเลี้ยวแรงนี่ดูในบัญชีทรัพย์สินนี่สินไม่แจ้งว่ามีอาวุธปืนนะมีพักเครื่องเนี่ยเยอะมากทรัพย์สิน26 ล้านบอกเป็นพักเครื่อง25 ล้านทรัพย์สินหลักๆเนี่ยคือพักเครื่องนะ

0: ยี่แจ้งว่ามีทรัพย์สิน26ล้านโดยเป็นพระเครื่องเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้ว25ล้านกว่าๆที่เหลือก็เป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่หนี้สินเนี่ยแจ้งว่ามีหนี้สินเป็น100ล้านทรัพย์สินมี20กว่าล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระเครื่องรถมีคันเดียวนะเป็นจักรยานยนต์แจ้งว่ามีรถยนต์รถเก๋งก็ไม่มีนะมีจักรยานยนต์1คัน
1: ทำไมแกเครดิตดีมีหนี้ได้เป็นร้อยล้านนะ
0: ไม่ทราบ
1: กันปกติแล้วทรัพย์สินมีแค่นี้ก็ไม่ให้กู้ขนาดนั้นนะคะ
0: ไม่ทราบกันแต่เคยถูกข้อหาแจ้งไอ้ทรัพย์สินหนี้สินเท็จนะ
1: ฮ
0: ะปปช.เคยดำเนินคดีแจ้งหนี้สินและทรัพย์สินเท็จแต่ว่าก็แค่โทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็โทษปรับนิดหน่อยนะปรับเข้าใจว่าจะเป็นแค่หลักไม่กี่สตางค์น่าจะเป็นหลักพันบาทโดนค่าปรับแจ้งบัญชี
1: รอลงอาญาไม่ติดคุก
0: ส่วนโทษจำรอลงอาญา
1: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยบอกว่ากำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศต้องเข้มข้นเพราะว่าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งปืนที่ใช้มีทะเบียนเช่นกรณีของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็เอาปืนของคุณปู่และวันนี้ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงก็มีทะเบียนเช่นเดียวกันทุกคนมีทะเบียนหมดแต่มันไม่ได้มีใบอนุญาตพกค่ะ
0: อ
1: ันนี้นายฉลองเขาบอกเขามีนายยกก็บอกแล้วก็อ้างว่าคนขับรถก็มีเรียกว่าน่าจะมีกันทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใบอนุญาตพกแต่ก็พกกันทุกคน
0: ครับแล้วก็ดูชื่อแล้วไม่น่าจะมีใครมากล้าตรวจคนนะผมพูดตรงๆนะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องก็ดูสนิทกับทั้งตำรวจทั้งหมดขนาดนั้น
0: คือไอ้ที่บอกว่าจะต้องตรวจค้นจะต้องเข้มข้นนี่คือมันทุกครั้งที่มันมีเหตุแต่ถ้าจะยามปกติทั่วไปมันก็ไม่มีหรอกครับตรวจไปสุ่ม4สุ่ม5ไปเจอของแข็งเขาก็เด้งกันละนาวนะผมบอกให้นะไม่ใช่ไม่มีมีเด้งกันละนาวอย่าให้พูดเลยพูดเดี๋ยวมันจะกระทบไปกันไกล
1: นะแค่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้มันก็ต้องพอตัวแล้วล่ะค่ะมันต้องได้รับการอนุญาตจากบ้านใหญ่เขาค่ะการมาอยู่ในพื้นที่เขาอ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์กันมาก่อนใช่ไหมคะนนทบุรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะเรียนเคยมีผู้ใหญ่มากๆที่นนทบุรีเล่าให้ฟังว่าคิดว่าชัวร์แล้วก็ยังโดนชัวร์กว่าเอาไปกิน
0: อ
1: ่ะ
0: ผู้ว่าน
1: นทบุรีนี่ไม่ธรรมดา
0: เนี่ยผู้ว่านนทบุรีร้อนเลยนะเตรียมสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุซ้ำซากเผยรอกกต.จัดเลือกตั้งซ่อมทดแทนนายกอบจ.ที่เสียชีวิตก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยคุณเชษฐาโมสิกรัตเดือดร้อนเลย
1: เป็น
0: ล
1: ูกใครอะคะคุณนามสกุลเนี้ยค่ะ
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะโมสิกรัตเนี่ย
1: ใช่น่าจะเป็นน่าจะคุณพ่อก็น่าจะเป็นผู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา47

0: นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตอ่านข่าวของคนนนทบุรีอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้เขาก็เข้าคิวกันไปให้การกับตำรวจแล้วก็ปฏิเสธหมดเลยนะฮะพวกที่อยู่ในแก๊งแก้ข้อสอบ
0: อ๋อวันนี้ชุดสุดท้ายใช่ไหมอีก6-7คนเนี่ยใช่ไหม
1: อีก6-7คนพี่สารนั่งแก้อยู่อย่างนั้นแล้วเขาปฏิเสธได้ไงอะคะไม่เข้าใจอะฮะ
0: ก็ปฏิเสธตามหน้าที่
1: ตำรวจก็จับได้คาหน้าจอแบบนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เลยสงสัยว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธได้ทำไมเขาถึงกล้าปฏิเสธทั้งที่มันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาไปสู้คดีว่าหมายถึงว่าเขากำลังทำอะไรยังไงอยู
1: ่นั่นน่ะสิฮะ
0: แต่มีเวลายาวนานอย่างนี้ก็คงจะปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายทนายมาหมดแล้วล่ะคุณอันว่าจะต้องให้การว่าอย่างไรเป็นเดือนแล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่บุกเข้าไปนะแล้วกว่าจะตั้งข้อหากว่าจะมารายงานตัวกันเนี่ย
1: เป็นเดือนแล้วค่ะ
0: เป็นเดือนไม่ใช่เดือนเดียวด้วยน่าจะหลายเดือนด้วยซ้ำไปก็คงไม่นิ่งเฉยรออยู่เฉยๆแล้วก็จู่ๆก็มารายงานตัวคงคุยในเรื่องข้อกฎหมายมาหมดแล้วล่ะผมมีข้อแนะนำหมดแล้วว่าต้องให้การว่าอย่างไรต้องปฏิเสธต้องอะไรยังไง
1: วันนี้นะคะเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7รายเป็นผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง7รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและให้การสอดคล้องกับผู้ถูกกล่าวหา4รายก่อนหน้านั้นด้วยค่ะทั้งหมดเป็น11คนใช่ไหมคะที่ใส่ชุดข้าราชการมานั่งแก้ข้อสอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบว่ามีการซัดทอดพาดพิงถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ทางหลังสอบปากคำเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นก็จะเร่งสรุปสำนวนนะคะก็แจ้งข้อหาเหมือนกับ4รายก่อนหน้านั้นทั้งหมด8ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานท้องเจ้าพนักงานรัฐที่ปฏิบัติแล้วเว้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก่อข้อความเอกสารรวมกันเอาไปซึ่งจดหมายก็ปฏิเสธทั้งหมดค่ะนี่แหละขนาดจับได้หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วตอนที่ตำรวจไปถามก็ถามว่าทำอะไรบอกก็ทำเนี่ยค่ะพอถึงดำเนินคดีเขาปฏิเสธหมดค่ะ
0: ครับ
1: ส่วน
0: ก็เห็นว่าตำรวจเขาผมรู้สึกในทางคดีตกลงว่าตำรวจเขาพอสอบพยานหลักฐานครบถ้วนหมดแล้วเขาจะโอนสำนวนทั้งหมดไปที่ปปช.นะ
1: ค่ะ
0: เห็นว่าตำรวจเขาสรุปไว้อย่างนั้นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ปปช.เขาจะรับดำเนินการทั้งหมด
1: และปปง.อยู่ตรงไหนอะคะ
0: ไม่ทำเป็นสองต่างฝ่ายต่างดำเนินการไปก็ตำรวจสอบสวนตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจตั้งเสร็จแล้วก็โอนไปรวมกันที่ปปช.กำลังสอบหรือจะปปช.เขาสอบในประเด็นเรื่องอะไรมีอะไรที่ซ้ำกันหรือไม่อะไรก็ว่าไปส่วนปปช.ก็ยังเราก็ยังไม่ทราบว่างานนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรบ้างหรือไม่เพราะยังไม่มีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินเลยแต่ว่าปปช.เขาก็เห็นนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาแล้วปปช.รู้สึกเขาจะบอกว่าเราก็ติดตามข้อมูลอยู่แต่ก็ยังไม่มีการประกาศท่าทีหรือว่ามาตรการอะไรออกมานะ
1: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยที่ตอนนี้เป็นรักษาการแทนที่ดีกรมสท.อยู่ค่ะบอกว่าหลังจากนี้นะคะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ถูกต้องแล้วคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกอแต่ละจังหวัดทั่วประเทศกอคืออะไรเนี่ยออกกลางพนักงาน
0: กลางกรรมการกลางกรรมการกลาง
1: แต่ละจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้คือ11สิงหาจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติคาดว่าในเดือนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่ง

0: ทั้งหมดค่ะในเดือนนี้แล้วก็จะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมด้วยทำไมเขาไม่ประกาศออกก่อน12สิงหาล่ะคะคนเก่าให้ออกก่อนคนใหม่ก็จะได้ไปนี่จะประกาศตัวจริงวันที่12สิงหาแล้วก็ภายในเดือนนี้แหละจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งและคาดว่าพนักงานสอบสวนของกองปราบจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะก็วันที่12วันพุธพรุ่งนี้วันอังคาร12วันหยุดนะคะ
1: วันหยุดราชการ
0: เป็นว
1: ัน
0: แม่
1: ชา
0: ติวันพรุ่งนี้แหละจะได้เห็นเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น
1: ก็ตอนนี้เขาประกาศรายชื่อใหม่แล้วนี่ใช่ไหม50,000 คน
0: ว่าจัดเรียงใหม่จะเป็นยังไง
1: เห็นว่าคนที่ได้ที่132กว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็บอกว่าจะถูกเรียกประมาณเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วนะโควต้าที่เขาจะเตรียมรอเรียกจะกว่าจะถึงตัวเองเนี่ยลำดับที่ร้อยกว่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน
0: อ
1: ันนี้ถ้ามีการปรับตัวเองขึ้นมาอันดับหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องบรรจุทันทีเลยทันทีที่เอาคนเก่าออกไปอีก130 กว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแกก็อยู่ในข่ายที่ถูกแก้คะแนนขึ้นมาทั้งนั้นแหละแล้วเขาบอกน่าจะแก้กันแบบเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะเองเขาบอกบัญชีกรเนี่ยสอบได้80 กว่าคะแนนเต็มร้อยนะส่วนบัญชีขอเนี่ยสอบได้90 กว่าถือว่าได้คะแนนสูงนะเจ้าตัวก็รู้นะว่าตัวเองได้คะแนนสูงนะแต่ยังมีคนที่อยู่เหนือตัวเองอีก100 กว่าคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหคนเก่งขนาดนี้เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าโอ้โหมีขนาดเขาคิดว่าเขาสูงมากนะยังมีคนแซงขึ้นไปอยู่ข้างบนได
0: ้พวกที่แซงขึ้นไปอยู่ข้างบนพวกนี้ได้จะได้บรรจุก่อน
1: ได้เรียกไป
0: ที่ว่าที่ว่าบรรจุไปแล้วเท่าไหร่นะ5 เดือนไปแล้วอ่ะและ5 เดือนพวกนี้เอาออกยากด้วยค่ะพี่ไพศาลบรรจุจริงๆแล้วอ่ะผ่านแล้วอ่ะ
1: ผมคิดว่ามันจะต้องมีขั้นตอนของทางส่วนท้องถิ่นเขานะว่าถ้าไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วการจะต้องเอาออกเนี่ยเพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องกระบวนการต้องเป็นยังไงถ้าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะออกแต่ออกโดยอัตโนมัติมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่คุณนันว่าเป็นไปได้
0: ใช่
1: แต่ว่าขั้นตอนเขามันก็ต้องไปอยู่ที่ไอ้กอท้องถิ่นก็กอจังหวัดกอส่วนท้องถิ่นเราที่เขาต้องไปดำเนินการนั้นเพราะมันจะเป็นลำดับชั้นๆกันไล่กันลงไปแต่ไม่ดำเนินการคงไม่ได้เพราะมันไม่มีการประกาศรายชื่อที่สอบได้รองรับอยู่แล้วเนี่ยมันแต่งตั้งไปมันก็มีความผิดแต่ว่ากระบวนการอาจจะไม่สามารถจะทำได้ทันทีให้เรียบร้อยอาจจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องรอดู
0: ค่ะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคมาเรื่องอื่นต่อค่ะ
1: เรื่องไอ้ส่วนเรื่องคดีที่เกิดเหตุที่นนทบุรีเนี่ยมีความคืบหน้าวันนี้เจ้าพนักงานสอบสวนเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว16 คนนะจากทั้งหมดที่วางเอาไว้เนี่ยว่าจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลประมาณ20 คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์และพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก่อนใช้อาวุธปืนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและข้อกังวลของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีผู้ก่อเหตุ2 คนหรือไม่เหรอสืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบยศดาบตำรวจจากสน.ลุมพินีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุเบื้องต้นทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนและส่งต่อข้อมูล

0: กันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เกิดคงจะเกิดความสับสนโอลหม่านอะไรขึ้นเพราะคนที่มาช่วยเขาเป็นตำรวจเขาก็คงจะมีอาวุธปืนเขาคงจะถือมาระวังเหตุอะไรต่างเขาอยู
1: ่ค่ะแล้วมันยังมีอะไรไปขู่ว่าจะดำเนินการอีกทำให้เขาต้องออกมาพูดอะไรกันเนี่ยค่ะวิทยาศาสตร
0: ์ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนเนี่ย
0: ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แชทสิริน
1: มีในแชทไลน์ใช่ใช่ค่ะมีในแชทไลน์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการอีกปรากฏทางสมาคมผู้ปกครองครูอะไรเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันแต่อยากให้นิ่งๆสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยคือทุกคนพูดได้หมดอะในมุมมองของตัวเองอยากพูดอะไรก็พูดก็เราอาจจะฟังทั้งหมดแต่เชื่อทั้งหมดไม่ได้ค่ะพี่วิชาญ
0: คือมันพอมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วมันบางทีคนมันก็พยายามเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะพวกที่แบบต้องการบทบาทต้องการแสงต้องการอะไรมันก็มากันแบบ
1: ต้องการยอดฟอลโล่เป็นโอกาสของเขา
0: โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมนะ เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปี2536ก่อตั้งจริงๆเนี่ย
1: 23ปีแล้ว
0: ก่อตั้งจริงๆเนี่ย2520แต่ว่าต่อมาโรงเรียนเนี่ยสถานที่ตั้งโรงเรียนถูกโครงสร้างถูกโครงการสร้างถนนกาญจนาภิเษกตัดผ่านพื้นที่เดิมโรงเรียนจึงต้องย้ายที่ตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตั้งแต่2536คือพอย้ายมาแล้วก็ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาแล้วเขาก็มีนโยบายว่าไปหาเครือข่ายเข้าอยู่ร่วมดีกว่าเขาก็ได้เครือข่ายเทพศิรินทร์มาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเทพศิรินทร์เลยก็เลยไม่มีโรงเรียนชื่อเก่าละวัฒนโชติศรีบุญญาคม
1: ก็เป็นยุคที่มองว่าให้เป็นโรงเรียนที่มีแบรนด
0: ์เพื่อความนิยมจะได้ไม่ต้องเข้ามารวมศูนย์อยู่แออัดกันอยู่ในโรงเรียนดังทั้งหลาย
1: มีเทพศิรินทร์บางกรวยเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์นนทบุรีเทพศิรินทร์ลุ่มร่มเก้าเทพศิรินทร์ผู้แคร์ก็มีนะฮะที่จังหวัดสระบุรี
0: เทพศิรินทร์นี่เครือข่ายน่าจะ10-20แห่งอยู่ทั่วประเทศ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับจับสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: พี่สายคิดว่าเรื่องของปืนการพกปืนโดยที่ไม่มีต้องมีใบอนุญาตแล้วก็มีปืนเถื่อนเยอะแยะประเทศไทยเนี่ยมันคงแก้ไม่ได้ไหมครับเหมือนกับการที่บังคับใช้กฎจราจรในประเทศไทยซึ่งก็บังคับกันไม่ได้
0: คือ
1: วิ่งย้อนสอนอะไรกันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ของบ้านเราเนี่ยคือเอาว่าแค่

0: ต้องเนี่ยนะมีใบอนุญาตนี่มันก็เยอะมากนะจนกระทั่งเขาตัวเลขมาดูที่เป็นทางการเนี่ยก็ถือว่าคนไทยครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดในเอเชียโดยเทียบกับสัดส่วนของประชากรนะ
1: ค่ะ
0: สัดส่วนของประชากรกับการที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยอย่างวันนี้ผมเห็นนะมีข่าวผู้พิพากษาอุโสคุณอันคงจะเห็นข่าวนี้แล้วด้วยนะผู้พิพากษาอุโสปิดชีพตัวเองเป็นผู้พิพากษาอุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ปืนปิดชีพตัวเองเสียชีวิตนะโดย
1: อายุ63นี่ค่ะ
0: ก็อายุเกิน60ก็เป็นผู้พิพากษาอุโสนะแต่ยังสามารถจะรับราชการอยู่ได้จนถึง70ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีรายงานข่าวว่าตำรวจสภ.พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุยิงตัวตายที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลของตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยก็ได้ไปกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอุโสของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นอนเสียชีวิตอยู่ในโรงเก็บของข้างโรงรถพร้อมอาวุธปืนขนาด9มม.โดยพบว่าผู้เสียชีวิตนอนทับฐานตั้งพัดลมขนาดใหญ่ส่วนปืนอยู่ลักษณะพันด้วยเทปกาวที่ลำกล้องปืนคาดว่าขณะก่อเหตุผู้เสียชีวิตได้นำปืนพันเทปกาวสีดำผูกไว้กับฐานพัดลมจากนั้นได้นั่งบนเก้าอี้ที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนปิดชีพก่อนลั่นไกปิดชีพของตนเองโดยกระสุนปืนเนี่ยก็
1: ญาติบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าไม่ติดต่อไม่พูดกับใครมาเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะเครียดเรื่องมีโรคประจำตัวแล้วก็เครียดเรื่องงานด้วย
0: ครับคือทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมให้ความสนใจนะก็คือว่าก็เนี่ยก็มีอาวุธปืนในครอบครองแล้วข้าราชการในต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยมีมากเพราะว่าพอเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยการที่จะได้ใบป.3เนี่ยค่อนข้างจะไม่ยากยิ่งรับราชการอยู่ต่างจังหวัดนะใบป.3ไอ้ใบป.4พกเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ใบป.3เนี่ยเอาไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยที่จะซื้อปืนมีทะเบียนทั้งหลายเนี่ยโอ้ยออกกันเยอะมาก
1: โอ้ยให้ท่านสักใบนึงท่านจัดให้ท่าน
0: เนี่ยแล้วมึงก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเหตุที่ใช้อาวุธปืนกันจะเยอะเป็นข่าวคราวนะก็ตรงนี้จะไปแก้มก็ไม่ง่ายเฉพาะที่มันมีอยู่ในสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยถึงว่ามีผลจริงๆนะหมายถึงว่าไม่ออกแล้วใบป.3ไม่มีอะไรนะซึ่งก็คงยากไม่ใช่นั้นร้านปืนคงปิดไว้หมดแล้ว
1: เดี๋ยวสิคะใบป.สามนี่คือใบอนุญาตพกมันเป็นใบซื้อปืน
0: ซื้อปืน
1: ซื้อให้มาเก็บที่บ้านไม่ให้พก
0: ใช่คือถ้าจะพกต้องป
1: .4ใบป.4ไม่มีอนุญาต
0: นายกเขาบอกไม่ให้แล้วไม่ให้ใครแล้วกระทรวงมหาดไทยผู้ออกไม่ให้
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ปืนคืออย่างน้อยไม่มีใบโทษที่มันจะหนักขนาดไหนคะไม่มีใบอนุญาตแล้วพกไปเนี่ยค่ะติดคุกจริงไหมคะ
0: เข้าใจว่าอย่างมากก็โทษน่าจะแค่ปรับ
1: ถ้าอย่างนั้นจะต้องไปมีไปทำไมอะคะนานๆโดนจับทีปรับก็ไม่ได้
0: ก็ต้องไปแก้กฎหมายท้ายใช้โทษมันหนักรุนแรงขึ้นถ้าโทษปัจจุบัน
1: ต้องติดคุกจริงจังต้องติดคุกจริงจังอะไรอย่างนั้น
0: โทษปรับ
1: เรียนว่ามันน่าจะต้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถึงไม่มีอนุญาตแล้วก็พกไปก็โทษก็แค่ปรับ ก็เหมือนขับรถในช่องทางด่วนอะก็แค่ปรับเองใครกลัวจ
0: ับ
1: ไว้ไปก็ต้องเยอะ
0: บอกว่าเราไม่มีการอนุญาตให้พกพาแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงไหมมันก็ไม่จริงเพราะว่าไม่ได้พกที่พกก็ยังพกอยู
1: ่
0: ส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: คุณจะแก้ได้คือว่าคุณก็ต้องลุมตรวจกันแบบ

0: แบบอย่างจริงจังเลยอ่ะซึ่งภารกิจของตำรวจมันก็มี108,000ประการอยู่แล้วแล้วคุณต้องมาตั้งด่านตรวจสกัดเรื่องนี้มันก็เป็นในทางปฏิบัติแล้วมันก็ยากผมพูดตรงๆนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาซะหน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ตรวจนะคะตรวจอาวุธปืนเนี่ยเขาก็ตรวจนะคะพี่ไพศาลพออยู่ในรถปุ๊บเห็นรถแปลกๆแต่งแปลกๆเขาก็เรียกลงมาตบเอวหรือของ
0: อยู่ในรถก็ผิดแล้ว
1: ไม่ตรวจ
0: อยู่ในรถก็ผิด
1: ไม่ให้ไม่ตรวจปัญหาคืออย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าตรวจพบมีการยึดไหมถ้ายึดจะน่ากลัว2ติดคุกไหมถ้าติดคุกก็ยิ่งน่ากลัวคุณต้องแก้กฎหมายว่าถ้าตรวจพบต้องยึดเลยและติดคุกจริงค่ะถ้าตรวจพบแล้วแค่ปรับไม่มีใครกลัวค่ะจริงค่ะที่พี่ไพศาลพูดว่าตำรวจมีหน้าที่เยอะจะมานั่งแค่ตรวจปืนวันนี้ผบ.ตร.ต้องไปไหนว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาต้องไปหัวหิน
0: ไปดู
1: ไปให้จับนอมินีที่ไปซื้อพวกบ้านหลังเล็กๆๆแล้วปล่อยเช่าและปล่อยเช่าแล้วมีโอ้โหไม่ใช่เฉพาะรัสเซียนะมีทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีคือเป็นกลุ่มนานาชาติแบบอยู่กันจริงๆที่หัวหินดูสิคะนอมินีอย่างนี้ผบ.ตร.ยังต้องไปไล่จับเลยระดับผบ.ตร.นะต้องไปเองอ
0: ่
1: ะ
0: ว
1: งเงิน300ล้านวงเงิน300ล้านดูเอาก็แล้วกันประเทศไทยปัญหามันสารพัดไหมคะ
0: ครับ
1: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยนะจริงๆมีให้จับอีกเยอะเลยค่ะ
0: ไล่ไปจากหัวหินแล้วลงไปต่อได้ยาว
1: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยก็พี่ไพศาลดูข่าวสินี่ก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทุกวันนี้ภูเก็ตเนี่ยจากหัวหินไปภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยขึ้นแท่นฮับของโลกไม่ใช่เป็นฮับที่จะมาพักมาอยู่อาศัยนะพี่ไพศาลฮับลงทุนเลยค่ะฝรั่งมาซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้ฝรั่งด้วยกันเองค่ะภูเก็ตไปใครขนาดนั้นแล้ว
0: ครับ
1: คุณนันท์ลงทุน
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุดากรสุนทรญาติกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่ห้องมิลาชแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิลาชบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยนะคะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกนQR code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News เพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับคุณดันครับ
1: ค่ะคนป่วยอะไรนี่ก็เยอะอยู่นะฮะเมื่อกี้นี้บอก

0: คุณพระสาอุโสก็ซึมเศร้าป่วยวันนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกลาโหมต้องมาชี้แจง
1: เพราะมันมีเรื่องอาละวาดเป็นเครื่องบินใช่ไหม
0: ทหารยศร้อยโทค่ะสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมไปคลุ้มคลั่งบนเครื่องบินพาณิชย์โฆษกกลาโหมบอกว่าเขาป่วยจิตเวชมานานแล้วจากภาวะส่วนตัว

0: ไปกำเริบบนเครื่องบินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปมันมีคลิปในโซเชียลอะตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมให้สงบสติอารมณ์ค่ะ
1: อันนี้สายในประเทศป่ะ
0: ไปมาเลเซียฮะ
1: โน้ไปต่างประเทศด้วย
0: ไปมาเลเซียทีนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ทำงานได้เหรอคะพี่วิสารจากมาเลเซียมาดอนเมืองก็อย่างเงี้ยกระหมต้องมานั่งแถลงเรื่องนี้แล้วก็ส่งไปรักษาโรงพยาบาลทหาร
1: ก็คือแถลงว่ามีอาการอย่างนี้ก็โอเคอ
0: าการอย่างนี้แล้วก็ส่งไปรักษาเรียนก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วยังรับราชการอยู่หรือเปล่าทำงานได้ไหมคะ
1: แล้วรู้ถ้าสมมติครอบครัวก็รู้ว่าเขามีอาการนี้แล้วยังถ้าเดินทางในประเทศผมก็ยังคิดว่าก็อาจจะไปอย่างนึงไปเยี่ยมญาติไปธุระอะไรที่ไปต่างประเทศด้วยนี่ใช่ไหม
0: ไปมาเลเซียมาเลเซียกับเมืองไทยค่ะคือปัญหาอยู่ตรงนั้น
1: ข้อมูลก็ยังมีอะไรที่แปลกๆอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถได้เข้าถึงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดหรือเปล่านะ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของรองผู้ว่าอีแกตนะรองผู้ว่ายุทธด้านยุทธศาสตร
0: ์
1: ของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคุณวริศรัตนชื่นคุณวริศเนี่ยได้เปิดเผยถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการลงทุนโครงการ Data Center ในประเทศไทยโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการสร้าง Data Center ที่ได้รับความสนใจและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วมากกว่า50โครงการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในช่วงเกือบ10ปีข้างหน้า 8,000 เมกะวัตต์ผมเทียบดูนะคุณอันปัจจุบันเนี้ยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยพีคโหลดเนี่ยมันอยู่ที่ 36,758 เมกะวัตต
0: ์ทั้งประเทศใช้อยู่3
1: ทั้งประเทศ 36,758 เมกะวัตต์อันนี้มันตก 8,000 เมกะวัตต์นะ
0: เป็น1ใน4
1: ประมาณ1ใน4เศษ
0: เป็นประมาณของประเทศ data center ใช้
1: 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: data center ใช้อ่ะ1ใน4ของไฟฟ้าในประเทศเรา
1: ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์22 23เปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้า PDP ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมโครงการที่มีมากกว่า50โครงการแต่ไฟฟ้าที่เราสามารถรองรับได้มีจำกัดจึงต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและ economic impact เป็นปัจจัยสำคัญและยังบอกว่าสำหรับการแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าแม้ค่าไฟฟ้าของไทยอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 5-6 บาทต่อหน่วยแต่ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปโดยเพราะประเทศมาเลเซียที่มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าสำหรับรองรับ Data Center ส่งผลให้ราคาที่เคยดูเหมือนถูกอาจไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้เพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับโครงการใหม่ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็มีต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงกว่าโดยอยู่ที่ประมาณ8บาทกว่าต่อหน่วยซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยยังมีโอกาสแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าได้แต่กฟผ.มองว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงเดียวหากแต่ต้องพิจารณาความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องด้วยคุณวริศบอกว่าส่วนกรณีโครงการ Data Center ที่มีบางโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

0: แต่การรองรับในระยะต่อไปยังต้องพิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องน้ำซึ่งบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีเทคโนโลยีและแนวทางจัดการน้ำหลายรูปแบบแต่จะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้กฟผ.เตรียมความพร้อมด้านแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการซื้อขายและจับคู่ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆแล้วโดยระบบสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่านระบบได้รวมถึงรองรับการทำ settlement แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจำลองการใช้งานเนื่องจากการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการเติบโตของ data center เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแต่จำเป็นต้องบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและโครงข่ายที่มีอยู่เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสูงสุดไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างน้อยก็แสดงว่าเขาก็ศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจจับตาในเรื่องนี้อยู่นะสำหรับอีแกต
1: ก็แต่ว่าที่ไม่มีการพูดเลยคือเรื่องน้ำนะพี่เมษัน
0: ก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของอีแกตเขาโดยตรง
1: น้ำประเทศไทยถูกด้วยค่ะพี่เมษันแล้วยิ่งพวกตั้งอยู่กลางเมืองนี่โอ้โหเรียนเคยคุยกับผู้บริหารการประปาบอกไอ้ความที่น้ำประปาประเทศไทยถูกเนี่ยมันถูกกว่าค่าจ้างช่างมาซ่อมอ่ะพี่อาจารย์และไม่ได้ขึ้นมานานแล้วด้วยนะคะบอกความเจ็บปวดของเขาก็คือว่ายอมปล่อยน้ำทิ้งเดี๋ยวจ้างช่างมาซ่อมปล่อยหยดไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะมันถูกยังไม่เห็นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าอะไรอ่ะว่าวัน single stop service อะไรของเขานี่จะเป็นยังไงนะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: แต่เขาจองไว้หมดนะคะจองน้ำที่จะใช้จองทั้งของ east water ทั้งของอะไรวงอะไรแบบที่ทำน้ำนี่นะคะที่มาชิงกับ east water ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งของการประปาก็จองหมดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าทำไมถึงมาประเทศไทยก็คือหนึ่งเราไม่มีต่อต้านแล้วกฎหมายของเราเนี่ยไม่ต้องทำให้เขาทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วตีความว่า data center เป็นเพียงแค่โรงงานหนึ่งเป็นโกดังนะคะไม่ใช่โรงงานด้วยค่ะตีความว่า data center เป็นแค่โกดังเก็บของไม่ใช่โรงงานเพราะนั้นไม่ต้องทำเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
0: เย่ไม่ต้องทำเนี่ย
1: ไม่ต้องทำค่ะ
0: อันนี้เป็นกฎหมายขอเห็นว่าเขาเป็นกฎหมายของอะไรใช่ไหมของไอ้กรมโรงงานเนี่ย
1: กฎหมายของเราเป็นอย่างนั้น
0: เ
1: พราะฉะนั้นก็คือว่าสามารถที่จะสร้างได้ง่ายอะค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเขาปักหลักที่ประเทศไทยเพราะว่าเราต้องมาสร้างได้ง่ายแล้วก็โครงข่ายของไฟฟ้าเราดีมาก
0: ไฟฟ้ากับน้ำพร้อม
1: น้ำพร้
0: อม
1: ไฟฟ้าเราดีมากที่ไม่ใช่แค่ราคาถูกกว่าชาวบ้านเท่านั้นนะไอ้ที่เราบ่นกันเนี่ยเราเนี่ยถูกคนอื่นเยอะค่ะถ้าที่อื่นถูกกับเราเข้าไปแล้วเรานี่
0: ตอนเมื่อสักครู่นี้นะ
1: คะก็ของได้มา
0: 5-6 บาทนี่ถือว่าถูกอ่ะเพื่อนบ้านเยอะ
1: ถือว่าถูกมากแล้วเพราะว่าเราอุดหนุนสารพัดจะอุดหนุนแล้วก็ตามมาด้วยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของเราค่ะพี่เดชานเราอยู่ตรงกลางมีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ดีที่สุดในย่านนี้ไม่มีใครสู้เราได
0: ้
1: เปิดกว้างเพราะฉะนั้นแล้วยังได้ BOI อีกต่างหากเต็มที่เลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้วันนี้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะก็เปิดมูลนิธิให้อวยพรในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ลุงป้อมครบรอบ81 ปีนะ
1: เท่าไหร่นะ81ค่ะ
0: 81ปีวันเกิดจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้11 สิงหาโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร

0: อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นผบ.ทบ.ต่อจากบิ๊กตู่เลยนะคุณอุดมเดชเนี่ยแล้วก็มีพลเอกนัทอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็คนใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์อดีตปลัดกลาโหมพลเอกวลิศโรจนภักดีอดีตรองผู้บัญชาการฐานบกนะฮะแล้วก็กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแล้วก็มีการเมืองนี่ก็มีคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำผู้บริหารพรรคอาทินายวันอยู่บำรุงนางสาววัฒนยาบุญนาคนะฮะก็คุณวัฒนยากลับมาอยู่ประชาธิปัตย์ตอนนี้เหรอใช่ไหมออกจากพลังประชารัฐแล้วมั้งแล้วก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยพรรคภูมิใจไทยก็เข้าร่วมอวยพรด้วยนะเขาบอกหลังจากคุณตรีนุชเทียนทองเข้าร่วมอวยพรลุงป้อมได้ดึงคุณตรีนุชเข้ามาสวมกอดเป็นการสยบข่าวลือว่าพรรคพลังประชารัฐแตกกันเราก็ไม่รู้มันแตกไม่แตกมีความสำคัญยังไงนาทีนี้นะพลังประชารัฐนะ
1: ก็เหมือนกับไม่ได้มีบทบาทอะไรนะพี่ไพศาล
0: ก็เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรเพราะว่าตำแหน่งจำนวนเก้าอี้ก็มี
1: จำนวนมันน้อย
0: ใช่ไหมถ้าจะได้ก็เข้าใจว่าถ้าจะได้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งคุณตรีนุชเขาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมาศึกษาก็เป็นมาแล้วแรงงานก็เป็นมาแล้วจะให้เข้ามาเป็นช่วยผมก็ว่าเขาก็คงรอไปก่อนดีกว่า
1: พรุ่งนี้วันที่11สิงหาคมคุยเรื่องการเมืองสักหน่อยค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการจับตาค่ะว่าจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก็น่าจะเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ใครก็มาเป็นก็ได้นะคะก็จะข้ามห้วยมากัน
0: ครั้งนี้ก็อุตสาหกรรมใช่ไหม
1: เป็นคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจะมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐคนปัจจุบันที่ถึงวาระเกษีย
0: ณ
1: ถามว่าก็เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ดีๆทำไมต้องมาย้ายไปกระทรวงพลังงานด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมใหญ่กว่ากระทรวงพลังงานอีกถูกไหมฮะถ้าดูงบประมาณนะแต่ถ้าดูแอสเซทของในธุรกิจกระทรวงพลังงานใหญ่กว่าธุรกิจพลังงานมันใหญ่กว่าใช่ไหมฮะกระทรวงพลังงานทุกวันนี้ก็เป็นคุณเอกนัทว่ากันว่าคุณณัฐพล
0: เขาทำงาน
1: เข้าขากับคุณเอกนัทได้ดี
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณเอกนัทเขาไปทำสุดซอย
1: สุดซอยแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณวราวุฒิเขาก็อยากจะได้คนเขาขึ้นมาอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เขาอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ไม่อยากจะใช้คนเดิมเขาก็มีข้าราชการในส่วนของเขาที่เขาอยากจะปั้นเขาขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าคุณณัฐพลนี่เขาโตขึ้นมาในยุคคุณเอกนัทถูกไหมฮะ
0: ก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่มาครบ4ปีแล้วด้วยก็ครบวาระ4ปีแล้วก็อายุราชการก็ยังเหลือตั้ง4ปีถ้าจะอยู่ที่อุตสาหกรรมก็ต้องต่ออายุก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมาย้ายมาก็มานับหนึ่งที่พลังงานแล้วก็มาทำงานใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีที่ดูจะคุ้นชินกันนะคุณเอกนัทเนี่ยนะแล้วอีกประการหนึ่งมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยตัวนี้ก็อยู่จนเกษียณได้เลย4ปีตามวาระเลยมันก็ดูจะลงตัวส่วนท่านปลัดที่จะขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตัวเก่งจริงๆอ่ะนะเห็นว่าท่านจะอยู่6ปีเลยนะอายุราชการ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เป็นไปตามคุณสมบัติสำคัญของข้าราชการระดับปลัดกระทรวงที่วางกันมาโดยเป็นลำดับนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คืออายุราชการเนี่ยจะต้องมากกว่า10ปีของอายุรัฐบาลคืออยู่กันจนครบเทอมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลอยู่ได้ครบเทอมอ่ะข้าราชการประจำเนี่ย
1: คุณณัฐพลนี่จะอยู่กี่ปีอะคะ
0: อยู่ได้4ปีฮะ
1: โอ
0: ้รัฐพลรังสิตพลเนี่ยนะ

0: แล้ว
1: เอ
0: ทีนี้
1: อ
0: คนที่จะขึ้นมาที่อุตสาหกรรมเนี่ยว่ากันว่ามาแรงทั้งคู่
1: อาคนนั้นอยู่ได้6ปีที่
0: ภ
1: า
0: สกรชัยรัตน์เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณเดชาจาตุธนานันหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาแรงทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคุณภาสกรอายุถึง6ปีก็เลยมีโอกาสสูงกว่าคุณเดชาที่มีอายุแค
1: ่1ปีเดียว
0: ครับ1ปีค่ะ
1: เขาบอกว่า
0: แล้วพวกกระทรวงพลังงานไม่มีปัญหาเลยหรอคะเอาใครมานั่งก็ได้
1: ก็มีปัญหาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็มาเขาอยู่4ปีก็รอไปคนที่เป็นรองปลัดอยู่คนที่เป็นอธิบดีอยู่แล้วก็อายุกว่าไม่ถึง4ปีก็ถอดใจไป
0: กระทรวงพม.ก็อีกกระทรวงนะฮะก็จะข้างนอกก็โยงมานั่งกันได้เหมือนกันกระทรวงพม.
1: ประวัติเป็นพม.นี่สายพรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยเขาก็คงอยู่ในโควต้าที่ทางสายเพื่อไทยก็ไปวางกันเอา
0: ค่ะ
1: ถ้
0: าหากข้าราชการทำงานเข้าขากับนักการเมืองได้ดีก็คงจะดีมั้งคะทำงานราบรื่น ทำงานราบรื่น
1: คือได้ปลัดมานี่หมายถึงว่าได้ส่วนหัวของข้าราชการประจำมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่วนหัวเนี่ยอยู่ยาวเลยอยู่ครบวาระของรัฐบาลเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยการแต่งตั้งลงมาวางอธิบดีรองอธิบดีเนี่ยมันอยู่ภายใต้ปลัดกันมาแบบเป็นทีมได้เลยแต่จัดทับกันได้ต่อเนื่องยาวนานเลยเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินเขาตัดสินใจเอาคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาแล้วอยู่ยาวใช่ไหมส่วนข้างล่างเนี่ยจัดกันแบบแพ็คแน่นเลยถ้าไม่มีอุบัติเหตุเรื่องไอ้โกงทุจริตเนี่ยนะผมว่าโอ้โหมหาดไทยเนี่ยจะเป็นกระทรวงที่แบบแน่นปึกเลยนะสายการเมืองก็คุมแน่นเลยนะไม่พลาดท่าเรื่องทุจริตสอบทำเอาลวนเลย
0: ไม่สายการเมืองนั่นปึ๊กก็จริงแต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะพี่ไพศาลหนึ่งก็คืออ่ะกรมนี้แหละที่มีปัญหาในเรื่องการทุจริตข้อสอบซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วถ้าหากว่ารัฐมนตรีไม่ให้คุณอนุทินเรียนว่าปรับครม.รัฐมนตรีมหาดไทยไปแล้วล่ะมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตามมาด้วยเรื่องพวกไอ้พ่อทิพย์แม่ทิพย์คดีเถื่อนอะไรทั้งหลายความวุ่นวายที่ไหนอะคะที่ภูเก็ตคือข้าราชการเนี่ยปึกจริงแต่ความเน่าเฟะของงานเนี่ยมันคนละเรื่องกับความปึกของข้าราชการกับการเมืองนะคะพี่ไพศาลเรื่องที่ดินภูเก็ตเรื่องผู้ว่ารองผู้ว่าทะเลาะกันแฉกันเรื่องนอมินีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยผลงานกับความแน่นแฟ้นเรียนดูว่ามันไม่ได้ไปในทางเดียวกันนะคะค่ะ
1: ค
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ์ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกา33นาทีครับคุณนันท์ครับ
3: มีท่านผู้ฟังเพิ่มเติมทักท้วงมาให้เราเข้าใจน่าจะคาดเคลื่อนไปอะค่ะก็คือใบป.3นะคะมีให้ซื้อปืนได้ใบป.4ให้มีใช้และใช้ได้ใบป.12ที่ให้พกพาค่ะพี่ไพศาล
2: ทำไมอ๋อใบป.3จะต้องมีประกอบใบป.4
3: ใบป.3เป็นใบขอมีปืนใบป.4เป็นใบที่ว่ามีปืนได้แล้วป.3ที่ใบขอขออนุญาตให้ใบป.4ที่คุณอนุทินบอกใบป.4เนี่ยคือใบอนุญาตให้มีตอนนี้ไม่มีไม่อนุญาตให้ใครมีแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าจะพกไปไหนตอนไหนเนี่ยเขาเรียกว่าใบป.12ค
2: ่
3: ะ
2: ที่คุณอนุทินเขาว่าเนี่ยคือใบป.12ไม่มีแล้วไม่มีออกให้อีกแล้ว
3: ใบป.12ใช่ไหม
2: ครับใบสุดท้ายบทที่หมดอายุไปก็คือมกราม กรา
3: ไม่อนุญาตให้พกแล้ว
2: มกรา68เพื่ออะไรเนี่ยซึ่งมันก็เลยเวลามาละที่จะใครที่จะมีใบพกขออภัยด้วยเพราะถ้าในผมก็อาจจะ
3: เราพูด
2: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3: อาจจะเข้าใจแต่พูดผิด
2: ครับคือมันต้องมีปอร่วมมันต้องมีป.3 ป.4 ป.อะไรกันอยู่นี่แหละ
3: ค่ะ
2: คนที่
3: มีใบพกก็อย่าง
2: น
3: ี้แหละก็เลยไม่รู้
2: ไม่มีประสบการณ์ตรงเพราะว่าไม่ได้ซื้อปืนไม่ได้มีครอบครองปืน
3: ครับ
2: เอาเดี๋ยวไปดูหุ้นวันนี้กันนะครับกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะครับสวัสดีครับคุณเจริญครับ
4: สวัสดีครับคุณชลพรและคุณไพศาลครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมครับ
2: วันนี้รู้สึกหุ้นจะสดใสใช่ไหมครับ
4: ก็ระดับหนึ่งก็เรียกว่าดีกว่าปล่อยให้ลงไปนะครับนะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าภาพของตลาดจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่พุ่งเดลต้าเนี่ยเซ็ตติดลบนะครับเพราะว่าวันนี้เดลต้าเป็นตัวหนึ่งที
2: ่ตัวเดียวเลยนะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าเขาบวกอยู่มา17 บาทเนี่ยก็คือเกิดมา17 จุดได้นะฮะเซ็ตอยู่เพียงแค่12 จุดกว่าเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเดลต้ามาเซ็ตก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะก็เรียกว่าได้เดลต้าเป็นตัวคำตลาดไว้นะครับนะแต่ท่านเด็กเห็นเลยว่าตลาดหุ้นข้างนอกเองวันนี้ก็เขาก็โอเคกันอยู่นะนะครับนะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีรีบาวนะครับตามเดาโจมขึ้นไปนะครับนะแล้วก็บอกว่าวันนี้เองตลาดของบ้านเราช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องของการประกาศตัวงบซึ่งงบในช่วงหลังออกมาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเกณฑ์ที่เป็นบวกกับตลาดอยู่นะครับนะแต่เผอว่าต่างชาติช่วงหลังเนี่ยเขามีซื้อมีขายนะฮะแล้วก็เริ่มกลับมาขายอะไรเงี้ยนะครับทำให้ตลาดหุ้นมันเลยดูเหมือนกับขึ้นก็ขึ้นไม่เคยสุดนะแต่ลงก็ลงไม่เคยสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เห็นอยู่ข้อหนึ่งคือตลาดวันนี้บ้านเราถือว่ามีความแข็งแกร่งก็คือว่าในช่วงที่มันไม่มีอะไรมันโดนขายกดลงมาปุ๊บเนี่ยแต่มันสามารถเด้งกลับมาได้และเด้งได้เร็วด้วยนะครับเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้มันเกือบอยู่1,600 จุดอยู่แล้วนะครับเนี่ยดังนั้นเห็นว่าการนี้มันก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าเซนติเมนต์ตลาดหรือว่าบวมตั้งตลาดเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสไปหา1650นะครับนั่นคือโมเดลตลาดแต่อย่างว่าจะขึ้นไปได้เร็วหรือไปได้ช้ามันต้องดูก่อนที่ภายในว่าหนึ่งต่างชาติซื้อต่อหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยดูก่อนใครขึ้นไหมซึ่งในช่วงนี้ข้างนอกเองเนี่ยเขากำลังติดตามดูตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาซึ่งจะออกช่วงวันสักวันพุธนะฮะนะครับแบบดีบ้านเราหยุดนะครับนะที่เขาดูนี่เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานล่าสุดออกมาเนี่ยมันต่ำกว่าคาดนะครับนะก็เลยมองว่าเฟดเนี่ยไม่น่าจะเล่นขึ้นดอกเบี้ยนั่นเดี๋ยวดูเงินเฟ้ออีกหน่อยหนึ่งว่ามันขึ้นหรือมันลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้ามันเงินเฟ้อไม่ได้โตขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเฟดก็ไม่เป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นมันจะบุกตลาดนะครับเนี่ยต่างก็เหมือนกับเรื่องดีเทเบิลบนการคาดหวังดีกว่านะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็ยังไม่มีใครรู้นะครับเนี่ยนั้นทีนี้ตามมูถ้ามันงี้มันทำให้ต่างพูดมันมีโอกาสการรีบาวด์ในต่ออยู่เหมือนกันนะครับ
2: ครับคราวนี้การประชุมของธนาคารกลางรอบต่อไปเมื่อไหร่นะ
4: ของทั้งไหนฮะ
2: ของสหรัฐนะกันยา
4: เนี่ยผมจะไม่ผิดจะเป็นเดือนหน้านะฮะ
2: กันยานู่นนะ
4: ครับ
2: โอ้ก็ไอ้คือตอนนี้ก็ต้องลุ้นทั้งเนี่ยดอนฟาร์มเพโลไปแล้วก็ต้องรอเงินเฟ้ออะไรเนี่ยใช่ไหมครับก็ไปอย่างเงี้ยนะ
4: ใช่ผมใช่ครับ
2: แล้วก็มาวิเคราะห์กันดูว่ามันจะมีโอกาสที่จะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรกันยังไง
4: ครับผมครับ
2: ดูแนวโน้มพรุ่งนี้แหละครับหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับคุณเจริญ
4: ผมมองหุ้นไทยช่วงนี้เราคิดว่ายังเป็นบวกนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆอย่างที่บอกคือเราไม่มีปัจจัยอะไรนะครับ

0: แล้วก็ลุ้นรีบาวด์เนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าการขึ้นตลาดที่บอกคือมันจะไปสะเขาไปค่อยไปนะครับเนี่ยเพราะช่วงนี้มันไม่มีปัจจัยไงมันกำลังรอดูใหม่ถ้ากระต่างชาติซื้อเยอะก็โอโก้โอเคเขาวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้ผมว่ามันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรใหม่เพราะว่ามันเหลืออย่างคือหนึ่งดูงบสองดูเรื่องสัพพายซื้อเรื่องปันผลนะครับดังนั้นมันก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยม
1: ีผ่านไปเยอะแล้ว
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: อืมครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณครับเจริญ
0: ครับผมพัชรีครับผมครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส่วนทองคำก็หลังจากขึ้นมาแรงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรกันออกมาทำให้วันนี้ก็เริ่มย่อลงมาเล็กน้อยนะประมาณ10กว่าเหรียญดูสมาคมค้าทองคำวันนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา20ครั้งรวมเบ็ดเสร็จแล้วลงมา50บาทนะก็แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะสำหรับต่างประเทศราคาต่างประเทศโดยอ้างอิงครั้งสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่เหนือ 4,300 เหรียญนะ 4,346 เหรียญเงินบาทวันนี้แข็งค่านะครับหลุด33บาทนะฮะ
2: อ๋อ32อ่ะเหรอคะ
1: แข่งค่ามา32บาท90กว่าก็50บาทครับลงมาทำให้ทองคำแท่งก็มาขายออกอยู่ที่ 67,850 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 68,650 บาทครับนั่นฮะ
2: ค่ะพี่สายคิดว่าเวลาที่ Data Center มาเนี่ยอะไรขายดีที่สุดคะ
1: data center มาอะไรขายดีที่สุด
2: ที่ดินเลยฮะ
1: ก็ที่มันจะทำสตุ้งสตังให้ก็คงเป็นพวกการนิคมพวกขายที่อะไรต่างๆการนิคมเนี่ยจะได้รับอานิสงส์กันเต็มๆเลยเพราะผมก็เห็นในขณะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่ามันจะใช้ไฟเยอะนะมันต้องมีเรื่องการทำไม่เรื่องของEHIA นะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆแล้วจะใช้น้ำเยอะรู้สึกจะมีผู้บริหารธุรกิจพวกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่าเราไม่ดึงเข้ามาเราจะดึงการลงทุนเรื่องอะไรกันรู้สึกเขาจะสู้หัวจนฝาอยู่เหมือนกันนะ
2: ค่ะคุณรุ่งรัตน์วีรภาคการุณเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท CBRE ประเทศไทยที่เขาพูดเขาเป็นคนที่ดูเรื่องซัพพลายเชนของ AI ทั้งหมดนี่นะฮะเขาบอกแนวโน้มความต้องการในช่วงนี้แสดงให้เห็นในความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของ AI และการผลิตอุปกรณ์สำหรับ Data Center ผู้ประกอบการหลายรายกำลังมองหาโอกาสขยายสายการผลิตหรือสายหรือการสร้างสถานประกอบการแห่งใหม่ในไทยอ๋อคุณขออภัยค่ะที่เข้าใจว่าคุณลุงรัตน์น่าจะดูเรื่องพวกอสังหาอะไรพวกนี้มากกว่านะฮะปัจจุบันยอดการโอนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมชะลอตัวลงค่ะพี่ไพศาลเมื่อเทียบกับระดับที่สูงเป็นพิเศษเมื่อ67ถึง68ค่ะสะท้อนการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของความต้องการหลังผ่านวัฏจักรจุดสูงสุดเมื่อมองไปข้างหน้าการเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและยั่งยืนกำลังกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและจังหวะของการทำธุรกรรมที่ดินในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Data Center ที่จำเป็นต้องมีการรับประกันปริมาณการจ่ายไฟฟ้าที่แน่นอนก่อนถูกต้องละการไฟฟ้าเขาถึงได้พูดพีคที่สุดมันผ่านไปแล้วปี 67-68 ค่ะเดียนก็เลยไม่แปลกใจวันนี้นะคะ WHA Corporation บอกว่ากำไรสุทธิครึ่งปีแรกลดลงค่ะพี่ไพศาลลดถึง 29.1% กำไรเขา 2,167.5 ล้านบาทสวนทางกับภาพธุรกิจที่โตต่อนะคะยอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย 1,199 ไร่แล้วก็รอโอนอีก 1,464 ไร่ด้านโลจิสติกน้ำและพลังงานสะอาดเติบโตต่อเนื่องสะท้อนการเดิมพันครั้งใหญ่กับคลื่น relocation ก็คือพวกที่ย้ายจากประเทศอื่นมาใช่ไหมคะ relocation data center semiconductor และอุตสาหกรรม new economy ค่ะรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรของเขา 6,384 ล้านเดี๋ยวนะคะรายงานผลการดำเนินงานงวด6เดือนแรกของปี69มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น 6,384 ล้านลดลง

0: 32.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้รายได้และกำไรนะฮะลดลง 32.1 กำไรสุทธิ 2,167 ลดลง 29.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 6,452 ล้านบาทลดลง 30.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและกำไรปกติ 2,084 ล้านเนี่ยลดลง 33.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะมันหมายความว่าไงอ่ะพี่ไพศาล
1: อันนี้มันเป็นช่วงไตรมาสที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะครึ่งปีแรก
1: ก็แสดงว่าก็แสดงว่าเขาคงจะมาก่อนหน้านั้นไปแล้วล่ะแต่ที่เข้ามาตั้งมาอะไรนะเพราะว่ามันมีการก่อสร้างมันมีอะไรช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนี
0: ่คุณจริพรบอกว่าท่ามกลาง
1: ตอนหลังเนี่ยมันคงจะเริ่ม
0: รับไปแล้ว
1: เริ่มลดลงมาแล้วใช่ไหม
0: ค่ะบอกว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยปี69บริษัทยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนใน5กลุ่มธุรกิจก็คือธุรกิจโลจิสติกของเขาอะนะคะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ว่านี่แหละก็ยังมีอะไรของเขาอีกพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ทำนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้โลจิสติกมาเยอะมันก็พอจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะพี่ไพศาลก็ตรงกับที่เนี่ยค่ะคุณรุ่งรัตน์จาก CBRE ประเทศไทยบอกอะค่ะว่ามันไม่พีคเท่ากับช่วงปี67และ68
1: อ
0: ันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสูงเป็นพิเศษกัน
1: ครับวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแต่พรุ่งนี้จะมีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการนะก็คุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อกระบวนการเตรียมการและกำหนดวันออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแต่อย่างใดเนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ไม่ได้มีมติเลื่อนการเลือกตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วคุณจุลพันธ์ย้ำว่าสำหรับสาเหตุจากคำสั่งทุเลาในรอบแรกเป็นเพียงการทุเลาการบังคับใช้ประกาศข้อ2ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ประกันตนและนายจ้างซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งบอกการสังคมได้ชะลอไว้เฉพาะขั้นตอนดังกล่าวเพื่อรอความชัดเจนทางกฎหมายเท่านั้นส่วนการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งด้านอื่นๆทั้งหมดยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามแผนงานปกติส่วนขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาครั้งแรกได้ดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อศาลปกครองมีคำวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์จะมีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนซึ่งช่วยทำให้สำนักงานประกันสังคมสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปได้อย่างราบรื่นและก็ยังเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญสำหรับตนและกระทรวงแรงงานในวันนี้ไม่ใช่แค่การจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นไปแต่ต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสทุกฝ่ายให้การยอมรับและมีความรัดกุมจนไม่มีช่องโหว่ทางกฎหมายให้ใครนำมาใช้ร้องเรียนในภายหลังจนอาจส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือต้องมานั่งนับหนึ่งจัดเลือกตั้งกันใหม่ทั้งหมดโดยบอกว่าการทำงานบริหารราชการแผ่นดินและปกป้องสิทธิของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนต้องอาศัยความรอบคอบและมองไปถึงผลกระทบที่จะตามมาไม่ใช่มองแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือทำตามกระแสจนเสี่ยงทำให้ระบบเสียหายจึงขอให้พี่น้องผู้ประกันตนและนายจ้างมั่นใจว่าทุกขั้นตอนกำลังดำเนินไปเพื่อให้ได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่มาจากความถูกต้องและชอบธรรมสูงสุดอันนี้จะสรุปว่าก็จะเดินหน้าเลือกตั้งตามที่ได้กำหนดไว้เดิมน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะฮะ
0: ค่ะก็พี่ไพศาลขอถามความเห็นพี่ไพศาลหน่อยเถอะค่ะเรื่องที่ท่านนายกพูดเรื่องกำแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าพูดถึงเรื่องตัวเองไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นแล้วมันก็สองวันสามวันแล้วพี่ไพศาลคิดว่ามันเยอะไปไหมฮะ
1: หมายถึงว่านายกก็สื่อไล่ถามนายกอยู่ตลอดเจอนายกก็จะถามเรื่องกำแพงอยู่เนี่ย

0: นายกจริงๆนายกควรมาเล่นเล่น
1: นา
0: อะ
1: ย
0: ไร
1: ก
0: แบบเรื่องนี้ไหมคะ
1: ผมก็คงจะนั่นแหละรู้แล้วว่ามันเล่นไอ้มุกตรงนี้ไปแล้วมันก็ทำให้มันกลายเป็นประเด็นมันเกิดมันเป็นแค่การเมืองแบบปิงปองอ่ะตอบโต้ไปมาใช่ไหมแล้วรัฐบา
0: แ
1: ล
0: ล้วแ
1: ก
0: บ
1: ็
0: บคุณสิริกัญญาก็
1: ไปต่อล้อต่อเถียงเรื่องอย่างนี้รัฐบาลก็ค
0: เด
1: ง
0: ี๋ยว
1: ไม่
0: ใคร
1: ค
0: ไป
1: ิด
0: เ
1: ว
0: ล
1: ่
0: ่
1: าน
0: ใครก่อนนะคุณอนุทินไปแซะเขาก่อนนะคะ
1: ใช่ใช่ไปแซวก่อนเพราะว่าคุณไหมสิริกัญญาเขาไม่ได้พูดที่จะ
0: เขาพูดเป็นเว
1: ม
0: ท
1: า
0: ี
1: เชื
0: ข
1: ่
0: อ
1: อง ม
0: เข
1: โย
0: าง
1: อะไรถึงเขาพูดถึงตัวเขาที่
0: วิ่งชนก
1: เป็
0: ำ
1: น
0: แพ
1: ผล
0: ง
1: ม
0: อะ
1: า
0: ไร
1: จ
0: เ
1: าง ก
0: ี้ย
1: อาจารย์กนกรัตน์ใช่ไหม
0: มิตรรักมิตรรัก
1: ไปคือตัดพ้อต่อว่าไปตัดพ้อต่อว่าคุณไหมสิริกัญญาเขาอ่ะมันก็เหมือนแฟนคลับมาต่อว่ากันมันก็คงเฮิร์ตนะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ขาก็พูดมาน้ำตาคลอเลยนะเสียงสั่นเลยคุณอนุทินตอบแล้วโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบเป้าหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนก็วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะกรณีมีการโพสต์ข้อความว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจะถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นนายกเมื่อถามว่านายกหมายถึงใครล่ะคะนายกวันนี้ได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่านายกสอนตัวเองเตือนตัวเองเลยคะนายกก็ไม่ตอบแต่นายกนั้นสื่อก็ตะโกนถามตามหลังเนี่ยสอนตัวเองเตือนตัวเองเลยคะผมได้ยินเสียงอยู่นะ
0: จริงๆแล้วเราก็ควรไม่ควรถามนายกหรือเปล่าคะเขาอยากโพสต์ให้เขาโพสต์ไปจบแค่ตรงนั้น
1: ก็สื่อเขาคงอยากจะลงลึกอะว่าจะด่าใครจะได้เขาจะได้ไปถามคนนั้นให้คนนั้นก็ด่ากลับมาจะได้มีประเด็นข่าว แต่วันนี้นายกก็พยายามจะพูดว่าตัวเองก็มีอะไรที่พยายามจะเตือนใจตัวเองนะอย่างวันนี้เนี่ยนายกโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณอะไรนะเอาคลิปที่พลตระเอกอาชิรวิทย์เคยพูดเนี่ยเอามาลงในเฟซบุ๊กของคุณอนุทินนะแล้วก็
0: พู
1: โ
0: ด
1: พ
0: ถึ
1: ส
0: ง
1: ต์บอ
0: ค
1: ก
0: ุณ
1: ข
0: พ่
1: ออ บคุณอาป๋อม
0: ก็หมายถึงคุณชวรัตน์ค่ะอ๋ออ า
1: า
0: ป
1: ป
0: ๋
1: ๋
0: ออ ม
1: ม
0: หมายถึง
1: อ
0: ค
1: า
0: ุณ
1: ป
0: อา
1: ๋อ
0: ช
1: ม
0: ิร
1: ก็
0: วิทย
1: ค
0: ์
1: ือ
0: ค่ะ
1: คุณอาชิรวิทย์สุพรรณเพศักดิ์พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพรรณเพศักดิ์ที่กล่าวถึงคุณพ่อผมครับขอบคุณอาป๋อมครับโดยในคลิปที่เอามาลงประกอบขอบคุณอาป๋อมเนี่ยเป็นคลิปที่พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์เนี่ยเขาพูดก็เข้าใจว่าพูดกับคุณอนุทินนี่แหละ
0: ค่ะ
1: คุณอนุทินก็อยู่หลังกล้องอะนะแล้วก็คุณอาชิรวิทย์เขาก็พูดเขาก็บอกว่าท่านชวรัตน์เนี่ยได้สอนอาป๋อมไว้ว่าจะรู้อะไรเนี่ยต้องรู้ห้าอย่างคือรู้สั้นรู้ยาวรู้หนักรู้เบารู้ร้อนรู้เย็นรู้สูงรู้ต่ำรู้ช้ารู้เร็วแล้วจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขและเป็นที่รักของผู้คนถ้าต้องห้ารู้รู้ห้าอย่างเนี่ยเขาบอกคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเคยสอนอาป๋อมแล้วแกก็เอามาเลยนะแกปริ้นออกมาแล้วก็ใช้ไอ้อะไรนะที่พลาสติกผนึกไว้กันน้ำเลย
0: ซีลไว
1: ้ซีลไว้เลย แล้วไม่มีรอยเจาะแล้วแขวนคอหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ซีลไว้
1: ป๋อมพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพรรณเพศัตนะ นี่ผมเจอท่านตั้งแต่ท่านเป็นพันตำรวจเอกนะคุณอาชิรวิทย์เนี่ยที่เจอกันเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะคุณอาชิรวิทย์เนี่ยเขามีงานดีเลย์แล้วก็เป็นธุรกิจส่วนตัวเขาด้วยรับรายการตำรวจเนี่ย

0: แล้วเขามีอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษเขาเลยก็คือว่าเขาจะไปซื้อรถโฟล์กตู้เก่าๆเนี่ย
1: ม
0: แ
1: า
0: ล้ว
1: แต
0: ก็
1: ่ง
0: มาซ่อมแซมมาแต่งมาโมดิฟายเครื่องใหม่มาได้ใหม่เลยเขาแต่งไอ้โฟล์กเต่าเนี่ยเขาทำแล้วก็ข
1: ข
0: าย
1: าย
0: ทำแล้วก็ขายใช่
1: อ๋อ
0: เออย้ายไปอยู่โคราชเนี่ยผมไปเยี่ยมแบบเยี่ยมเอาโฟกเต่า3-4 คันเอามาทำอยู่มีโรงรถมีอะไรที่บ้านเนี่ยไปเป็นน่าจะไปเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นพลตำรวจตรีน่าจะเป็นผู้การหรือรองผู้การอยู่ที่โคราช
1: ค่ะ
0: น่าจะ2530ก่อนพฤษภาธมินอ่ะสักก่อน35อยู่โค
1: ค่ะ
0: ราชตอนนั้นอยู่โคราชครับ
1: อืม
0: คุณชีรวิทย์เนี่ยครับ
1: ค่ะแล้วทำไมสนิทกับคุณอ่ะคุณ
0: เขาเป็นเขาอ๋อทำไมสนิทกับคุณนั้นคุณอนุทินเนี่ยคุณพ่อ
1: คุณพ่อสิคะ
0: คุณพ่อเนี่ยเขากำกับดูแลตำรวจอยู่นะแล้วเขาเป็น
1: รัฐ
0: ค
1: ม
0: น
1: ตรีมหาดไทย
0: ใช่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รู้สึกจะให้กำกับดูแลมีอยู่ช่วงนึงที่เขากำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาตินะแล้วก็เป็นคนดึงคุณชิรวิทย์มาทำขึ้นมามีบทบาทในสำนักงานตำรวจต่างๆเพราะว่าเขาเป็นสายนักวิชาการนะคุณชิรวิทย์เนี่ยเขาเป็นตำรวจสายนักวิชาการมีความคิดความอ่านแล้วก็เป็นเครือข่ายสมัครพรรคพวกเยอะเพราะว่าเขาเป็นโอวีเป็นศิษย์เก่าวชิราวุธก็จะมีเพื่อนมีอะไรต่างๆในเครือข่ายวชิราวุธเขาอยู่ในแวดวงธุรกิจการเมืองอะไรต่างๆมากคือยุคหนึ่งเนี่ยโอวี OV เนี่ยเขาค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากกว่า OSK
1: เส้นทะเบียนนะคะ
0: แต่ยุคนี้ต้องโอเอสเส้นทะเบียนก็จะมียุคลุงป้อมใช่ไหม
1: มีป้อมพบทบ
0: มีช่วงของคุณชายปิยาธรที่ท่านดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรอยู่ท่านก็ศิษย์เก่าเซนกาเบียนตอนนั้นก็พูดกันถึงอยู่เหมือนกันว่าเพื่อนร่วมรุ่นเซนกาเบียนเพื่อนร่วมรุ่นเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมายุคโอวีที่ไปมีบทบาทเป็นพ่อค้าค่ะบดีเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มาโอแล้วก็มาโอเอสเคศิษย์เก่าสมุทร
1: ลาคุณคุณกับคุณชลวิทย์สมัยนี้อยู่กับคุณสนธิที่บ้านเจ้าพญานั่นแหละแต่จำไม่ได้ได้เรื่องอะไรแต่จำได้ว่าก็มีพูด
0: คุณชิรวิทย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาสนิทเขาสนิทกับทางคุณสนธิอยู่คุณชิรวิทย์เนี่ยเขาสนิทกัน
1: ค่ะ
0: สนิทกันแล้วตอนหลังก็เข้าใจว่าตอนมีสงครามสีเนี่ยก็ได้แล้วมันแตกคอกันตอนนั้นอ่ะ
1: ก็จำได้ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแต่จำเรื่องราวไม่ได้แหละรู้แต่ว่าเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในตอนนั้น
0: แต่
1: จำรายละเอียดไม่ได้
0: เขาแตกคอคุณสันติคุณชิรวิทย์เขาซัดกันอยู่กับคุณทักษิณกับคุณสันติอยู
1: ่ค่ะจากทีมฟุตบอลโรงเรียนที่สร้างปรากฏการณ์บนสนามฟุตบอลแชมป์กีฬา7 สีของบอลฮอพิทยาล่าสุดนะคะเรื่องราวกำลังจะถูกถ่ายทอดจากสนามหญ้าสู่จอภาพยนตร์ในเดอะโค้ชรถขนฝัน8 ตุลาคมนี้ค่ะ
0: แล้วเดอะโค้ชตอนนี้ไปเป็นโค้ชที่ไหนนะ
1: ก็ได้นะสิแต่เขาไปทำหนังด้วยกันได
0: ้ออกจากโรงเรียนไปแล้วนะหน
1: ัง
0: เข้าใจว่าโครงการมันทำไปก่อนที่จะมีแต่ไหนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ต้องไหนไหนไป
1: โอเคนะมาทำเป็นหนังได
0: ้
1: ค่ะเดือนตุลาก็แล้วกันไปดูกันนะคะ
0: ครับ
1: ใครที่ยังชอบอยู่อะค่ะเขาคงมีแฟนเขาอยู่เพราะเดี๋ยวนี้เวลาเขาเลี้ยงเรตติ้งเขาก็ดูทางพวกโซเชียลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ดูข่าวอ่ะพี่ไพศาลไอ้จุดที่รถเมย์ตัดหน้ารถไฟแล้วเสียชีวิตน่ะ
0: โอ้ที่มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ก็ยังฝากสัญญาณรถไฟกันไม่แค่อยู่นั่นน่ะ
0: มอเตอร์ไซค์แบบนั้นเลยนะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบแกร็บ
1: มอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์พวกโบอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่ใช่พวกวินไม่ใช่พี่วิน
1: พวกแร่พวกเรียก
0: พวกโทรเรียก
1: เด็กแอปเด็กแอป
0: น้องที่นั่งมาตกกระเด็นมาเลยแต่ก็ยังลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเอาจักรยานขึ้นก็ขับไปส่งกันต่อนะ
1: ไปต่อไม่ตายก็ไปกันต่อ

0: ครับ
1: ทำไมมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยอะค่ะพี่ไพศาลจุดเดิมเลยยังตายเป็นตาย
0: ก็
1: กั
0: มัน น
1: อ
0: ไ
1: ย
0: มู่
1: ่
0: ใช่
1: ไม่
0: ว่ายจุ
1: อ
0: ด
1: มหยุดเลย
0: มันไม่ได้วันลงมาแบบฉับพลันนะมันลงมาแล้วนะแล้วคนก็เดินขวางถนนอยู่เห็นมอไซค์ก็ยังอุตส่าห์แม่
1: เรียนตั้งคำถามว่าแล้วจะทำยังไงเนี่ยแบบเนี้ยมีอะไรที่ดีกว่านี้ดิฉันเห็นน่ะแม้กระทั่งในห้างแถวสยามสแควร์เนี่ยเวลาเขาจะกันคนไม่ให้ข้ามถนนเวลารถเข้าห้างเนี่ยเขาใช้เหล็กฉากเลยนะฮะรูดเหมือนประตูเหล็กอะที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นหีบเพลงอะรูดออกมาอย่างนี้เลยนะดิฉันว่ามันอาจจะต้องใช้อย่างนั้นนะฮะสำหรับการกั้นรถกับรถไฟไทยอะเอาแบบรอดไม่ได้เลย
0: มีมอเตอร์ไซค์ก็ยังอ่
1: เ
0: ะ
1: พราะว่า
0: หม
1: อย
0: ด
1: ่
0: ไ
1: า
0: ป
1: งนี้
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: ค
1: เว
0: รั
1: ล
0: บ
1: ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชีวิตคนกับมอเตอร์ไซค์นะฮะไอตัวรถจากดีเซลก็เสียหายหนักด้วย
0: ใช่
1: อันมูลค่าสูงค่ะ
0: ครับคุยกันพบกันครับคุณอันครับวัน
1: ค
0: นี้
1: ่ะ
0: ลา
1: ว
0: ก
1: ั
0: ัน
1: นี้
0: น
1: ล
0: ก
1: า
0: ่อ
1: ไ
0: น
1: ป
0: นะ
1: ก่
0: ค
1: อ
0: รัน บ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นนางสาวนันทนาบุญชัยและคณะบริษัท The Ace Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวบดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำลิดบุญวัดสองแคววัดน้ำโขงวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบิทริสคาวซิลบริษัทคุณเอ็นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษีรูปวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหา

0: ราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีขาวสามยอดจังหวัดลบบุรีโรงเรียนสิทธิชนประชาสรรค์นครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานเนื่องในวันคล้ายวันพระชนสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแพทย์เผยพันตำรวจเอกธงชัยบาดเจ็บที่หลอดเลือดแดงที่คอเสียเลือดมากจนเสียชีวิตในแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการรักษาพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.หญิงว่าตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้วซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตเวลา 14:36 น.ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเนื่องจากถูกยิงบาดเจ็บบริเวณหลอดเลือดแดงที่คอทำให้เสียเลือดมากส่วนถูกยิงตรงจุดไหนบ้างนั้นสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้โดยกระสุนทำให้มีอาการบาดเจ็บที่หลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เลือดออกปริมาณมากและเสียชีวิตทั้งนี้ในที่เกิดเหตุได้มีการพยายามปั๊มหัวใจแล้วและรถฉุกเฉินออกไปรับในเวลาที่เหมาะสมมาถึงโรงพยาบาลทำการช่วยชีวิตตามขั้นตอนการแพทย์และตามมาตรฐานจนเข้าไปผ่าตัดเพื่อปิดเย็บซ่อมหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุให้เลือดออกปริมาณมากโดยมีการให้เลือดหลอดเลือดและเกล็ดเลือดรวมกันกว่า30ถุงส่วนมีอาการบาดเจ็บสาหัสจุดที่เกิดเหตุเลยหรือไม่นายแพทย์สกลระบุว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลนั้นถือว่าอาการสาหัสแล้วสำหรับอาการของคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บนั้นยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพันนั่งเกล้ากระสุนถูกที่แขนขวาโดยแพทย์ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในห้องพักฟื้นอย่างไรก็ตามร่างของพันตำรวจเอกธงชัยจะถูกส่งไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปตำรวจแจ้ง4ข้อหาหนักฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีความคืบหน้าคดีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อเวลา 16:50 น.ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงโดยมีทนายความส่วนตัวเข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำทั้งนี้นายฉลองให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในฉลองรวม4ข้อกล่าวหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือควบคุมตัวในฉลองเข้าห้องขังโดยเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการ

0: ของคดีและพยานหลักฐานที่มีและเมื่อเวลาประมาณ 17:50 น.รถของมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เคลื่อนร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนทิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนพร้อมรับใบส่งตัวก่อนนำร่างส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจปลัดมท.รับคำสั่งนายกบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษเข้มสถานที่ราชการและชุมชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นกรณีพิเศษจริงแล้วก็ดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาและปืนที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นปืนมีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็เอาปืนของปู่มาและวันนี้ที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงก็เป็นปืนมีทะเบียนจึงต้องดูกันเป็นพิเศษและวันนี้ได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วทั้งนี้สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนเข้าเพราะวันนี้ที่มีการยิงกันก็เป็นพื้นที่ของอบจ.ดังนั้นต้องมีการกันกรองและระมัดระวังมากขึ้นเมื่อถามว่าจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าทั่วประเทศซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
6: ชีวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 3773
1: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
2: สนับสนุนโดย Beta Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูง

0: การขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะ10สิงหาคม2569นะคะวันนี้คุณดำรงติดภารกิจนะคะอยู่กับพี่ใหม่พี่พิสมัยพิมพ์วิสัทกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกัน2คนคุณดำรงหนีไปเที่ยวเชียงรายแล้วนะคะน่าจะเดินทางอยู่เนาะติดต่อลำบากสัญญาณอาจจะไม่มีแล้วก็ฝนตกด้วยนะพี่ไหม
2: ใช่ค่ะกรุงเทพก็ตกอยู่โอ้ยไหมไปโรงพยาบาลเมื่อกี้คุณอ้อมกว่าจะวิ่งกลับบ้านได้เนี่ยโอ้โดนฝนทั้งขาไปขากลับ วันนี้เลยขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะคะ
1: มาเดียวกัน
2: ค่ะ
1: วันนี้เดินฝน
2: เปลี่ยนเสื้อไม่ทัน
1: ค่ะ
2: ค่ะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่คุณอ้อมใหม่ก็จะเสนอเรื่องคุณแม่นะในภายในอาทิตย์นี้นะวันนี้วันที่10ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะก็10 11 12 13ภายในอาทิตย์นี้นะคะเพื่อรำลึกถึงพระพันปีหลวงด้วยนะคะคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ฝากคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเนื้อหารายการกันนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้เราก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะ2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็จะได้เจอกับนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของคุณผู้ฟังไปในตลาดอาเซียนได้ให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วเราจะยังวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยก็ค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะนี่ราคาพิเศษรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้ต้องประกาศว่าตอนนี้เหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะต้องรีบสมัครด่วนเลยนะคะคุณผู้ฟัง15ที่นั่งสุดท้ายนะคะ0944803076นะคะ0944803076094-480-3034 094-480-3034 และ094-396-6649นะคะ094-396-6649ค่ะ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
2: อืมค่ะก็ต้องชื่นชมท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์นะคุณอ้อมนะน
1: ะคะ
2: เพื่อที่จะลงทุนในอนาคตทางด้านธุรกิจพันธมิตรต่างๆ
1: หลายคนกังวลกับเรื่องวัยเรื่องอายุเราไม่ได้จำกัดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า40อัพแต่ก็จะมีรุ่นที่2ที่มี30อัพเหมือนกันนะคะก็จะเป็นรุ่นนักธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเป็น CEO อยู่แล้วนะคะทุกคนสามารถเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ได้เหมาะสำหรับทุกท่านค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เหมาะนะค่ะ
2: ธุรกิจเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างไปหมดอะคุณอ้อม
1: เปิดกว้างค่ะเปิดกว้าง
2: อย่างที่เขาพูดกันอะเงินทองอยู่ในอากาศอะคุณอ้อมนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ดีเราไปขุดมันขึ้นมาเราไปเอามันมาไปเก็บเกี่ยวมันขึ้นมาอันนี้ก็ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้นะคะ
1: ค
2: ่ะเอาละมาเรื่องของเราในคู่สร้างคู่สมเนี่ยคุณอ้อมในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะหนังสือของเราก็จะลงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่เรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเขาว่าไม่มีพ่อเหมือนทอหักไม่มีแม่นี่เหมือนแพแตกครอบครัวแตกแยกเลยล่ะนะคะทีนี้มาฟังเรื่องคุณแม่คุณอ้อมก็เป็นคุณแม่อยู่เหมือนกันก็รู้อยู่แล้วเรื่องคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องที
1: ่พี่หมายห้ามซึ้งนะเดี๋ยวคิดถึงแม่เดี๋ยวร้องไห
2: ้จะว่าไม่ซึ้งก็ฟังไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ซึ้งก็ไม่ขอรับปากเพราะเขาบอกว่าละครชีวิตที่เศร้ายิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีเรื่องเนี้ยดิฉันเล่นเองกำกับเองนะคะชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้เล่ามาโดยคุณประเสริฐคุณวอประเสริฐพรอยู่ที่กทม.เธอบอกว่าตอนนั้นน่ะเธอเล่ามาเนี่ยเธออายุ42ปีมีลูกตั้ง5คนน่ะเป็นลูกสาว4ลูกชาย1ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีลูกเยอะก็เพราะว่ามันจะรอลูกชายไงคุณอ้อมเธอกับสามีก็เลยตกลงรอลูกชายอยากจะมีลูกชายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยมีลูกสาวจนตั้ง4คนไงพอได้ลูกชายแล้วทีนี้ครอบครัว ก็เรื่อง

0: ว่าหมาพอลูก5ปุ๊บนะพ่อแม่อีก2ก็มันก็7คนนะคุณอ้อมมันก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหม
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่สมัยก่อนเนี่ยปล่อยมีลูกเยอะไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นเธอมีฐานะดีอยู่ย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู2538เนี่ยนะคะบ้านมีพร้อมหมดเธอบอกสามีทํางานเป็นผู้รับเหมางานชุกงานชุมปีนั้นน่ะคุณอ้อมจําได้ไหมกระเบื้องเฟื่องฟูลอยที่เขาพูดอะนะ
1: อื
0: ก็คื
1: ม
0: อฐานะดีกันหมดเลยนะคะ
1: ค
0: ธุ
1: ่
0: ระ กิจดําเนินด้วยดีจนกระทั่งเข้าปี47รู้สึกว่าธุรกิจน่ะมันเริ่มมีปัญหาละเพราะเธอไปรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วไงล่ะก็ถูกโกงถูกเพื่อนนะเพราะว่าเขาเป็นพวกเขาเรียกว่าซับคอนแทรคกันอีกทีพวกรับเหมาก่อสร้างถูกโกงแทบหมดตัวบ้านที่มีอยู่2หลังต้องขายหมดรถส
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: คัน5คันเอาไปขายหมดแล้วก็เอาไปใช้หนี้ธนาคารหนี้ร้านค้าจ่ายค่าแรงคนงานเป็นร้อยนะฮะพวกทำก่อสร้างก็มีคนงานเยอะเหลือไว้แต่บ้านที่ซุกหัวนอนนะคุณอ้อมแต่สุดท้ายไอ้บ้านหลังสุดท้ายนี่ก็ต้องถูกเพื่อนของเพื่อนสามีอีกทีนั้นหลอกเอาเงินไปแล้วก็เขาก็หอบเงินหนีไปเมืองนอกนะเจ้าบ้านคนใหม่ก็มาไล่ทีนี้ทําไงล่ะ7ชีวิตในหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็ต้องระเหเร่ร่อนตอนนั้นสามีเธอก็ทั้งแค้นทั้งเสียใจนะเขาเสียใจจนสติแตกหายไปเลยหนีหายไปเลยสามีหายทิ้งครอบครัวไปเลยตัวเธอเองเนี่ยนะคุณวอประเสริฐพรเนี่ยก็ต้องจูงลูกสาวสี่กับลูกชายที่เพิ่งคลอดอ่ะได้เดือนเศษๆเนี่ยไปขออาศัยเพื่อนบ้านอยู่นู่นต้องจากกรุงเทพไปถึงรังสิตเนี่ย
1: ค
0: แร
1: ่ะ
0: กๆเขาก็ต้อนรับดีนะนะคะพออยู่นานเข้าเขาก็ออกอาการรังเกียจแหละแม้เด็กตั้งครอบครัวตั้ง4-5 คนอย่างเงี้ยรวมแม่ก็เป็น6 คนอ่ะใครจะให้อยู่นานเพราะเขาก็รำคาญเด็กๆไงแล้วเธอต้องทำยังไงล่ะโอตอนนี้ชีวิตรันทดแต่อย่าเพิ่งร้องไห้เธอบอกว่าฉันก็ต้องพาลูกเดินไปเรื่อยๆคิดไม่ออกว่าจะไปอาศัยอยู่กับใครจะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้เพราะลูกเล็กๆเขาจะตกใจไงนะคะเธอก็พาลูกมาเดินมาออกจากบ้านเพื่อนเธอก็พาลูกเดินมาถึงสวนสาธารณะก็ปูเสื่อพากันนั่งพักลูกสาวคนเล็กก็ถามแม่ทําไมไม่พาหนูกลับบ้านสักทีอีกคนก็ถามแม่แล้วหนูจะได้ไปเรียนหนังสือไหมเด็กก็คงจะพอรู้เรื่องนิดหน่อยอะนะผู้ลูกที่โตแล้วเท่านั้นแหละความอดทนอดกลั้นของแม่คนหนึ่งอะน้ําตานี่ไหลไม่หยุดเลยเธอก็บอกว่านี่มันเพราะความประมาทในการใช้ชีวิตไม่รู้จักการวางแผนให้ดีไว้ใจคนอื่นมันแบบเธอก็ทุกข์ใจมากมันทําให้ลูกต้องทุกข์ขนาดเนี้ยคนเป็นแม่ทุกข์ที่สุดก็คือเห็นลูกทุกข์ไงคุณอ้อมใช่ไหม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: ใช่
0: เธอก็บอกว่าดิฉันตัดสินใจบอกลูกบอกว่าแม่ตัดสินใจแล้วนะเรามีปัญหาแบบเนี้ยเงินจะเช่าบ้านยังไม่มีเงินซื้อนมให้น้องก็ไม่มีป๋าก็ไม่อยู่ก็คือพ่อไม่มีแม่หมดแรงแล้วดิฉันเลยตัดสินใจบอกลูกเสียงเบาๆว่าพวกเรามากระโดดน้ําตายด้วยกันเถอะเพราะถ้าแม่ตายคนเดียวนะลูกจะอยู่ยังไงตายยายก็แก่ปู่ย่าก็ตายหมดมาตายพร้อมกันนี่แหละลูกฟังแล้วร้องไห้เลยค่ะคุณอ้อมสักพักลูกสาวคนโตตอนนั้น10 ขวบนะก็ถามซื่อๆแม่ถ้าเราตายด้วยกันแล้วอ่ะชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นแม่ลูกกันอีกเปล่าอ่ะเพราะชาตินี้หนูยังไม่ได้ทำอะไรให้แม่เลยไอ้ลูกสาวคนรองก็บอกแม่พูดแบบนี้แม่คิดหรือยังอ่ะถ้าตายแล้วไม่ได้เกิดใครจะรับผิดชอบลูกสาวคนที่3บอกถ้าเรากระโดดน้ําตายน้ําจะเน่าไหมแม่เจ้าคนที่4บอกแม่ตายแบบอื่นได้ไหมเพราะหนูว่ายน้ําไม่เป็นอ่ะได้ฟังแค่เนี้ยคุณวอประเสริฐพรบอกฉันหัวเราะออกมาทั้งน้ําตาเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะขาดสติขนาดเนี้ยจนลูกมันมีสติกว่ามันมาพูดแบบเนี้ยฉันแบบเหมือนสติมันถูกดึงขึ้นมาก็พากันกอดกันร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะลูกสาวบอกว่าถ้าดิฉันอดทนพวกเขาก็จะอดทนเหมือนกันเพราะลูก4 คนเนี่ยมันเริ่มโตแล้วไงแต่ไอ้ลูกชายคนเล็กกับมันเพิ่งจะมันแค่เดือน2 เดือนนะคุณอ้อมเนี่ยก็เลยเขาบอกกันว่าอ่ะดิฉันก็นั่งนิ่งๆบอกลูกว่าเราไปไหนเราจะไปด้วยกันนะดิฉันมองหน้าลูกแล้วก็นิ่งไปแล้วก็บอกว่าดวงใจน้อยๆของดิฉันเนี่ยนางฟ้าของแม่เนี่ยพวกเธอเนี่ยแล้วฉันก็เริ่มรู้ตัวว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่เอาไหนซะจริงๆเลยฉันนี่ไม่ทันจะสู้เลยนะเนี่ยฉันยอมแพ้ซะละจะตายซะละพอฉันคุมสติได้ก็บอกลูกว่ารอแม่อยู่เดี๋ยวนี้นี่นะเดี๋ยวแม่มาเพราะดิฉันรู้ว่าดิฉันจะต้องไปทําอะไรดิฉันเดินไปวัดค่ะไปขอข้าวที่เหลือจากพระที่ฉันพอดีเด็กวัดกำลังจะเทให้หมากินนะคุณอ้อมพระท่านก็รีบไปขอไว้และมื้อนั้นเราก็เลยดีกินข้าวไอ้เจ้าตัวเล็กก็ได้กินนมกล่องหลวงพ่อท่านก็เมตตาบอกว่าวันหลังโยมก็มาอีกได้นะทีนี้ไอ้ภาพที่ลูกๆนั่งกินข้าวที่ขอจากวัด

0: อย่างหิวกระหายอ่ะโอ้โหคนเป็นแม่หัวใจมันสะท้อนน่ะคุณน้องใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เธอบอกว่ามันปวดจี๊ดเจ็บใจจริงๆเมื่อก่อนตอนมีเงินไม่เคยทําบุญให้วัดเลยไม่เคยพาลูกไปใส่บาตรเลยแต่ตอนทุกอย่างต้องมาอาศัยข้าววัดกินน่ะเธอก็เลยตั้งใจว่าถ้ามีเงินติดตัวแล้วก็ตั้งตัวได้เมื่อไหร่พอมีติดตัวแม่จะน้อยจะมาดิฉันจะพาลูกเข้าวัดเลยค่ะจะสอนให้ลูกรู้จักทำบุญไหว้พระให้เป็นกิจวัตรเลยเพราะหลวงพ่อท่านเมตตาให้ข้าวให้นมแล้วก็เอาเงินมาใส่ให้ในถุงนมอีก300บาทค่ะแถมท่านยังให้ศีลให้พรว่าให้มีกำลังใจนะโยมอย่าไปคิดตายง่ายๆอย่างเด็ดขาดทีนี้พอมันได้กินมันเริ่มมีสติแล้วไงคุณอ้อมคนเป็นแม่นะพอได้สติดิฉันก็รีบควานหาเบอร์โทรเพื่อนๆเลยค่ะลองโทรไปขอความช่วยเหลือดูบางคนก็ให้เงิน 1,000-2,000 บาทบางคนไม่ช่วยแถมยังด่าซ้ำอีกบางคนไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรบางคนกว่าจะให้ก็อบรมดิฉันจนดิฉันหูชาหน้าชาไปหมดแต่ดิฉันก็ต้องทนให้เขาด่าเอาอะตอนนั้นศักดิ์ศรีแขวนเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อลูกอะนะตอนนั้นรวบรวมเงินได้สักเกือบ 30,000 บาทค่ะ 20,000 กว่าบาทแหละนะคะแล้วก็ให้เพื่อนโอนบัญชีมาให้ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนมาวันนี้ถ้ามาอ่านเจอหรือได้ยินก็ขอบคุณเพื่อนด้วยทุนรอนก้อนนั้นแหละค่ะคุณอ้อมมันทำให้ครอบครัวดิฉันมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นน่ะแต่เธอก็ไม่ได้เริ่มครั้งเดียวนะคุณอ้อมเธอเริ่มหลายครั้งแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนบางคนที่ด่าว่าดูถูกเพราะว่าไอ้คำดูถูกของคนของมนุษย์เนี่ยคุณอ้อมมันเป็นแรงผลักดันให้ใจเราเข้มแข็งและมีแรงสู้ไง
1: ใช่
0: ค่ะพอได้เงินแล้วแกก็พาลูกๆเดินหาห้องเช่าก็ไปได้ใกล้โรงเรียนลูกค่ะได้เช่าเดือนละ 2,000 กว่าบาทไม่ถึง 3,000 เด็กๆก็ได้อยู่โรงเรียนระหว่างนั้นฉันก็รับจ้างทำงานทุกอย่างเลยแต่ลูกไปโรงเรียนเสร็จฉันก็อุ้มลูกชายคนเล็กลูกนี่อยู่โรงเรียนเก่านะฮะโรงเรียนเดิมของเด็กนั่นแหละลูกชายคนเล็กนี่ยังเล็กก็เอาไปด้วยดีเขาที่เลี้ยงง่ายไม่อ้อนนอนเก่งวันไหนไม่มีก็ไปขอข้าวหลวงพ่อวัดเดิมมาแหละมากินนะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ได้เกือบ2เดือนกับ3เดือนดิฉันก็ได้ข่าวของสามีจากเพื่อนว่าเขาไปพักทำใจอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วดิฉันก็เลยบอกเพื่อนสามีว่าบอกเขานะถ้าทำใจได้แล้วนะอยากมาเป็นพ่อของเด็กอยู่มาเป็นพ่อของลูกก็ให้กลับมานะแต่ถ้ายอมแพ้แล้วก็ไม่ต้องมาเพราะดิฉันไม่อยากเห็นคนพ่ายแพ้มันหมดกำลังใจแต่ดิฉันจะต้องลุกขึ้นสู้ดิฉันต้องสู้เพื่อลูกแล้วแต่คุณจะคิดกันละกันต่อเขาคงได้คิดอะค่ะต่อมาไม่นานสามีก็กลับมาเขาบอกว่าที่หนีไปเพราะทำใจไม่ได้เขาเป็นคนทำครอบครัวพังย่อยยับด้วยฝีมือเขาเองไงเขาเลยละอายใจไงลูกเมียต้องมาเดือดร้อนลูกไม่มีข้าวกินแล้วที่เขาทนไม่ได้ก็คืออีตอนที่เห็นดิฉันทะเลาะ กับเจ้าหนี้ที่มันมายืนด่าอยู่หน้าบ้านอ่ะเขารู้สึกผิดจนไม่กล้าอยู่แล้วก็เลยไปไงดิฉันก็เลยบอกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะเธอไม่เป็นไรป้าเราแค่ล้มเหลวทางธุรกิจเพราะเราถูกโกงเราไม่ได้โง่กับเขาแต่เพราะเราไว้ใจคนอื่นมากกว่าแล้วก็ไว้ใจเกินไปเราจริงใจเราก็นึกว่าเขาจะจริงใจเหมือนเราตอนนี้มันเป็นบทเรียนแล้วล่ะอย่างอื่นเราค่อยหากันเรายังมีอยู่ตอนนี้ที่สิ่งสำคัญที่สุดคือครอบครัวแล้วเราก็ยังมีสมองยังมีแรงเราไม่ได้เจ็บได้ป่วยเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าสามีก็โอ้โหฟังคำนี้ก็คงจะมีกำลังใจแหละเขาก็มีความรู้อยู่แล้วเขาก็เลยไปเริ่มสมัครงานใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคุณอ้อมก็เขาเป็นวิศวกรอยู่แล้วก็ได้เงินเดือน 30,000 กว่าบาทเราก็อยู่กันอย่างประหยัดอย่าลืมว่า 30,000 ต่อ7คนน่ะมันไม่พอหรอกนะค่าเช่าอีกอะไรอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะคะฉันก็ค้าขายมีเงินจ่ายสำหรับลูกนะค่าเช่าบ้านผ่อนรถอะไรก็ทำไปทีนี้พอปี52มันเกิดเหตุบ้านเมืองวุ่นวายที่ยังจำกันได้บริษัทที่สามีทำอยู่ก็ปิดค่ะขาดทุนสามีตกงานแถมร้านค้าดิฉันทั้งข้าวแกงนู่นนี่ก็เริ่มขายไม่ได้เงินมันเริ่มฝืดเคืองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แก้ปัญหาด้วยกันเงินไปกู้เงินนอกระบบมาหมุนเวียนนะคะก็ให้คนช่วยค้ำอะไรตอนนี้ก็ส่งแต่ดอกกู้หมื่นก็ส่งวันละ200โอ้ยมันอย่างเงี้ยค่ะกู้เจ้าเดียวก็ไม่ไหวเพิ่มเป็น 2-3 เจ้าเอาดอกมาขัดดอกจากกู้ใช้หมื่นนั้นก็เป็น 80,000 โอ้โหส่งดอกอย่างเดียวก็วันละ 1,600-2,000 แล้วดิฉันบอกมันเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้อีกทีเอาอย่างนี้ดิฉันก็บอกว่าเราต้องเป็นคนจริงจริงในที่นี้หมายถึงจริงใจคนไหนเจ้าหนี้ที่นั่นคนอื่นเขาหนีฉันไม่หนีค่ะ ฉันก็นัดเจ้าหนี้ทุกคนมาเจรจาเจ้าหนี้ก็ใจดีกับเราลดดอกเบี้ยส่ง

0: อย่างเดียวบางเจ้าก็ไม่ยอมนะแถมขู่ด้วยนะโชคดีตอนนั้นอ่ะภาครัฐกำลังกวาดล้างพวกหนี้นอกระบบอยู่ไงบางคนมีอยู่คนหนึ่งค่ะที่ฉันจำได้เขาบอกว่าเป็นเจ้าตำรวจใหญ่เลยดิฉันขอร้องเขาว่าส่งดอกมาจนเกินเงินต้นแล้วนะขอยกเลิกสัญญาได้ไหมฉันก็ลูกเยอะเขาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้อ่ะใจเด็ดกล้าพูดหรือกล้าขอเลยหมดหนี้ไปเจ้าหนึ่งเลยคุณอ้อมแต่ก็เหมือนเวรกรรมยังไม่หมดอ่ะปัญหาชีวิตมันก็ยังมีมาอีกเจอไปร่วมหุ้นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งรับเงินเหมาก็กะว่าจะได้งานดีเมื่อเกิดเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองอีกค่ะคุณอ้อม
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ก็ซวยตรงที่ไซต์งานอ่ะไซต์งานของสามีที่อยู่แถวแถวคลองเตยถูกเผาไปด้วยเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ไอ้ขอเครดิตเข้ามาโดนเผาหมดเลยแถมประกันก็ไม่จ่ายบอกว่ามันไม่ใช่อัคคีภัยมันเป็นวินาศกรรมไอ้ช่วงเผาบ้านเผาเมืองคุณอ้อมให
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ไปฟ้องคนเผาเอาเองโอ้โห
1: โอ้
0: คราวนี้ก็หมดตัวกันอีกครั้งสิคะสา
1: ค่ะ
0: มีก็ท้อเลยค่ะตอนนี้ทำยังไงล่ะเดี๋ยวหมายเขาดูเวลาอ้อ29ยังเล่าได้ต่อได้อีกหน่อยนะค
1: ไ
0: ะ
1: ด้
0: คุณ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ้อ
1: ได้ค่ะ
0: อยากให้จบทีเดียวไปเลยนะคะเดี๋
1: ค
0: ยว
1: ่ะ
0: จะได้คุยกันเรื่องอื่นงานนี้มันก็หมดตัวอีกครั้งสิคะสามีก็ท้อดิฉันก็ชักจะหมดแรงแต่ครั้งเนี้ยดิฉันไม่มีน้ําตาสักหยดไม่เหมือนตอนนู้นแล้วเพราะรู้ดีว่ายังมีปัญหาใหญ่รออีกข้างหน้ามากปัญหานั้นดิฉันรู้เลยเพราะดิฉันเป็นแม่ค่ะที่หมายเอามาเล่านี่ก็คือบทบาทของแม่นะคะมันมีลางสังหรณ์ว่านี่มันคือโรงเรียนจะเปิดแล้วแล้วลูกที่เราให้เรียนอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะตอนนั้นไม่มีเวลาเลยที่จะไปเปลี่ยนโรงเรียนลูกแล้วมันเลียลูกเรียนอยู่กลางคันนะคุณอ้อมคนเป็นแม่ใช่ไหม
1: อื
0: จะทํายังไงมันยังค้างค่าเทอมเขาไม่ให้สอบคุณอ้อม
1: อ๋อ
0: แล
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ด
1: ่
0: ิฉ
1: ใช
0: ัน
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: คนเป็นหัวอกเป็นแม่จะรู้เลยก็ไป
1: ค่ะ
0: ขอความกรุณาจากท่านผอ.ขอให้ลูกได้สอบสัญญาว่าทําธุรกิจเราเคยดีเราเคยมีไม่เคยขัดเหลือเลยไม่เคยขัดสนเลยผอ.ก็เลยให้สอบทีนี้แต่พอเปิดเทอมเราก็ยังหาค่าเทอมไม่ได้โรงเรียนเขาก็คัดชื่อลูกออกค่ะไม่ให้เอกสารใดๆด้วยเรียกว่าไปเรียนต่อที่เดิมก็ไม่ได้ไปเรียนไปเข้าที่อื่นก็ไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีเอกสารดิฉันเห็นลูกแล้วใจจะขาดค่ะสงสารพวกเขาจับใจในความเป็นแม่ก็ใช้ความหน้าด้านไปขอกู้เงินจากนายทุนอีกค่ะนายทุนก็ใจดีให้มา20,000แต่มันไม่พอสําหรับค่าเทอมลูก4 คนหรอกดิฉันก็ไปเจรจากับทางผอ.ขอจ่ายครึ่งหนึ่ง
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วก็ขอเอกสารเพื่อจะไปสมัครเรียนที่อื่นดิฉันไปตื้อที่โรงเรียนอยู่หลายวันทางเรียนก็ทั้งด่าทั้งดูถูกว่า
1: โอ
0: จ
1: ้
0: นแล้วยังไม่เจียมอ่ะ
1: โรงเรียนก็น่าจะช่วยหน่อยเนาะ
0: เอกชนนะคุณอ้อมทําไม
1: ค่ะ
0: ไม่ไปเลยโรงเรียนวัดล่ะมาเรียนเอกชนทําไมดิฉันขอร้องว่าท่านผอ.คะลูกๆที่เรียนมาเนี่ยเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นม.ต้นน่ะดิฉันก็เพิ่งจะมีเทอม2นี่แหละค่ะที่ค้างชําระลูกตั้งกี่คนผอ.ก็คงจะเข้าใจอ่ะนะเพราะว่าลูกเรียนแต่อนุบาลตั้ง3 คนมาแล้วอ่ะจน4 คนเนี่ยคุณอ้อมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผอ.ก็น่าจะเข้าใจบ้างว่าเดี๋ยวเขามีเขาต้องมาให้คือครูก็ต้องมีจิตใจเป็นครูนะท่านเป็นผอ.นะท่านผอ.มองหน้าดิฉันอึดใจหนึ่งแล้วถามว่าจะเชื่อยังไงว่าจะกลับมาจ่ายมีเครดิตอะไรให้เชื่อพอดีคุณแม่ของเพื่อนลูกสาวอีกคนหนึ่งบอกว่าอ่ะช่วยเขาไปเถอะค่ะถ้าเขาไม่จ่ายดิฉันจะจ่ายเองโอ้โหดิฉันยกมือกราบคุณแม่ของเพื่อนลูกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในที่สุดลูกก็ได้เรียนต่อจนครบเทอมได้เอกสารมาพอปลายปี54เราวางแผนว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ที่ต่างจังหวัดนะคะสามีจะไปทำงานรับเหมาเดินท่อเมนประปาให้ทางหลวงเริ่มทำที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีแต่ก็ทำอยู่ได้ไม่ถึงเดือนน้องน้ำมาอีกจำได้ไหมปี54
1: ปี54ใช่
0: น้ำท่วมมาก
1: ติ
0: อ
1: ดเหล
0: พ
1: ือ
0: ย
1: เก
0: พ
1: ิน
0: หนีกันไม่ทันยังไม่ทันจะคืนบ้านเช่าที่กรุงเทพเลย
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมาตั้งหลักรอน้ำลดก่อนค่อยว่ากันใหม่ก็โหไม่รู้ไอ้ชีวิตมันจะอะไรขนาดนี้นะคะเหลือเงินติดตัวไม่ถึง2,000 บาทงานก็ไม่มีงานทําทั้งคู่โรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วด้วยดิฉันก็มานั่งคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะทําไงดีเห็นภาพลูกๆนั่งมองเด็กนักเรียนเขาหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนกันผ่านหน้าบ้านเราแต่ลูกฉันตาคือไม่มีรอยยิ้มในตาลูกเลยลูกเศร้าเพราะมันไม่ได้เรียนหนังสือไงดิฉันคิดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างนะคะดิฉันลูกว่าบอกลูกว่ารอแม่อยู่บ้านก่อนนะก่อนออกจากบ้านไอ้เจ้าลูกชายที่มันเริ่มพูดได้มันบอกเป็นลูกแม่ต้องอดทนใช่ไหมโอ้โหไอ้คำนั้นดิฉันน้ำตาไหลออกมาเลยนะคะแล้วก็หันหลังออกจากบ้านโดยไม่มีจุดหมายเลยว่าจะไปไหนก็ใช้เท้าเนี่ยแหละพาเดินให้สมองมันโปร่งเดินออกจากบ้านเดินเดินเดินเดินให้พี่ดูน้องอะนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆคิดว่าฉันจะทําอะไรดีพอดีมันยังมีกรรมดีอยู่บ้างในใจคิดได้ว่าถ้าลูกยังพอมีกรรมดีอยู่บ้างขอสวรรค์ช่วยเปิดทางให้ลูกได้เถอะลูกเหนื่อยเหลือเกินแกคงเป็นคริสนะลูกเหนื่อยเหลือเกินแล้วจู่ๆขาก็หมดแรงล้มพับอยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งจําได้ว่าสมัยเป็นเด็กโรงเรียน

0: ชื่อวารสารวิทยาแต่ตอนน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเซนต์โยเซฟยานนาวาเออเธอก็เลยเดินเข้าไปโรงเรียนก้าวที่เหยียบเข้าไปก็ต้องร้องโหเพราะเจอซิสเตอร์ค่ะซิสเตอร์คนที่เคยสอนเธอตอนเด็กอ่ะซิสเตอร์จําได้ว่าหนูเป็นศิษย์เก่าที่นี่ใช่ไหมวันนี้
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: หนื่อยแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านเราเหรอลูกโอ้โหเธอบอกว่าเราจะลืมบ้านเราไปได้ยังไงเนี่ย10 ปีทําไมเราไม่คิดถึงที่นี่ล่ะเราทําไมติดค่านิยมว่าลูกไปเรียนโรงเรียนฝรั่งดังๆล่ะนี่คือโรงเรียนที่เราเรียนมาแต่เล็กอ่ะ
1: ค่
0: เธ
1: ะ
0: อก็เลยติดต่อเลยค่ะกราบซิสเตอร์กราบแม่ชีบอกว่าจะส่งจะยังไงดีคะก็ปรึกษาเรื่องลูกนั่นแหละคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: แม่คุณแม่อธิการบอกว่าไงคะท่านจะเมตตาว่ารีบกลับบ้านไปนะแล้วไปพาเด็กๆมาเรียนที่นี่เดี๋ยวนี้เลยลูกๆพอไปบอกลูกเป็นไงคุณอ้อมลูกดีใจมากคุณพ่อผู้จัดการแล้วก็ซิสเตอร์ครูใหญ่ก็ท่านให้ความเมตตากรุณารับเด็กๆเข้าเรียนก่อนเดี๋ยวคุณพ่อผู้จัดการบอกว่าไอ้เงินค่าเทอมอะพร้อมเมื่อไหร่เอามาให้เพราะว่าเครดิตที่เธอมีก็เธอเรียนที่นี่ตั้งแต่เล็กไงเป็นเด็กอยู่
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นี่แล้วพอโรงเรียนแล้วไม่นานเธอก็ไปจ่ายได้หมดนะต้องขอบคุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟยันนาวาพูดทําดีแล้วก็ต้องออกชื่อนะคุณอ้อมนะค่ะ
1: ค่ะ
0: เธอก็บอกดิฉันดีใจจนพูดไม่ออกแม้แต่คําว่าขอบคุณวันนั้นก็ยังลืมเลยดิฉันก็แล้วทีนี้ก็มาบอกลูกลูกบอกว่าแม่ท่านอาจารย์ใหญ่กับคุณแม่ที่การน่ะซิสเตอร์เขาเป็นพระเจ้าเหรอแล้วเขาเป็นนางฟ้าเหรอแล้วทําไมถ้าเขาเป็นนางฟ้าทําไมเขาไม่มีปีกอ่ะก็ขำอ่ะไอ้ลูกชายมันพูดเก่งอ่ะนะมันเด็กน้อยอ่ะนะคุณอ้อมนะคําพูดก็ของลูกก็เรียกเสียงหัวเราะฉันไม่รู้ว่าเวลาฉันหัวเราะฉันก็นึกในใจนี่มันนับเดือนนับปีแล้วนะที่ไอ้แม่คนนี้มันไม่ได้หัวเราะเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: และหลังจากนั้นก็จําได้วันนั้นเรากินข้าวฉลองกันค่ะกินข้าวไข่ตุ๋น10 ลูกคุณอ้อมนี่คือการฉลองเลยนะกับต้มถั่วเขียวเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดในรอบ7 ปีกินข้าวกันไปก็คุยกันไปดิฉันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ละค่ะแล้วก็สามีกลับไปทำงานแล้วตั้งแต่นั้นเราก็ค่อยๆตอกแตะเติบโตขึ้นค่ะด้วยฝีมือของแม่คนหนึ่งอ่ะแต่เราก็บอกตัวเองว่า ขอโทษค่ะ
1: เ
0: ราจะมั่นคงและก็รู้จักระวังชีวิตจะไม่ประมาทเหมือนก่อนแล้วก็จะใช้หลักการอดทนไม่เขาเรียกว่าไม่ประมาทเป็นที่ตั้งจะรู้จักเพียงพอไม่ฟุ้งไม่เฟ้อจะย้ำและที่สำคัญเธอย้ำบอกตัวเองตลอดเลยค่ะว่าเราเป็นแม่เราอย่าคิดว่าเราเป็นแค่ช้างเท้าหลังเพราะเมื่อใดที่ช้างเท้าหน้าของช้างเนี่ยมันหักมันเป๋เนี่ยเราต้องคอยเป็นช้างเท้าหลังที่เป็นไม้เท้าค่ะคอยพยุงช่วยรักษาจนเท้าหน้าหายเป๋แล้วเราก็กลับมาทำหน้าที่ของเราช้างเท้าหลังต่อที่ครอบครัวของคุณบัวประเสริฐพรเธอบอกว่าที่ฉันสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆเนี่ยก็เพราะพวกลูกๆเนี่ยแหละค่ะที่เป็นพลังเป็นแรงใจให้บางครั้งเหตุผลความคิดของลูกเนี่ยนะพอฟังคุยกับเขาเนี่ยนะแล้วต้องให้เขารับรู้ทุกอย่างทุกสถานการณ์ของพ่อแม่เขาก็จะได้ทำตัวที่มันเป็นกำลังใจพ่อแม่ด้วยไงคะคุณอ้อมนะคะแล้วก็อย่าได้ไปดูถูกสติปัญญาของเด็กเชียวนะเธอบอกอย่างนั้นนะคะดิฉันก็เขียนมาในคู่สร้างคู่สมนะคะแล้วหมายก็ตั้งใจเอาเรื่องนี้มาเล่าในช่วงวันแม่เลยล่ะค่ะคุณอ้อมก็หวังว่าชีวิตครอบครัวเนี้ยก็คงจะให้ข้อคิดเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้กับชีวิตนะคะถ้าวันไหนคุณมีปัญหาก็อย่าฟุ่มเฟือยอย่าเอาแต่ตีอกชกหัวนะคะอย่าโทษคนอื่นให้หันมามองตัวเองแล้วแบบว่าอย่าพยายามเขาเรียกอะไรอย่าน้อยใจในโชคชะตาวาสนาค่ะคุณอ้อมอย่าคิดแค้นเกลียดชังคนที่เขาไม่ยอมช่วยเหลือปัญหาของเราเราต้องจัดการปัญหาของเราเองสิคะนะคะคิดซะว่าวันนี้ถ้าเรารอดไปได้ขอให้รู้เถอะว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอมรสุมเนี่ยอุปสรรคปัญหาคนในครอบครัวก็ต้องจับมือกันไว้อย่างที่หมายพูดบ่อยๆคุณอ้อมครอบครัวคือส่วนที่เล็กที่สุดในสังคมใช่ไหมสังคมมันก็เติบใหญ่ไปเป็นประเทศชาติที่แข็งแกร่งได้ก็จึงจากครอบครัวที่มันรักกันอ่ะพ่อแม่ต้องพูดด้วยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่พ่อแม่พ่อกลัวเมียพ่อกลัวลูกแม่กลัวลูกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ลูกกลัวพ่อแม่จนไม่กล้าจะคุยกันมันไม่ได้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ครอบครัวไม่ว่าจะมี1 หรือ 2 คนอาจจะมีแค่สามีภรรยาก็ต้องคุยกันครอบครัวอาจจะมี7 คนอย่างครอบครัวนี้ก็ต้องคุยกันมี4 คน 3 คน 2 คนก็ต้องคุยกันคุณอ้อมปัญหามันจะไม่เกิดมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าครอบครัวมีความแข็งแรงกับคุณอ้อมคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่2:38แล้วค่ะ
1: เด็กๆก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีภูมิคุ้มกันสูงด้วยเนาะลำบากมาตั้งแต่เด็กเห็นแม่ลำบากเขาก็โตมาเขาจะได้ อดทนแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อนะเขาเห
0: แล
1: ็
0: ้
1: น
0: วเขา

0: จะไม่
1: มาตั้งแต่
0: ย่อ
1: เด็ก
0: ท้อใช่
1: ใช่
0: แล้วแม่เนี่ยอะไรก็
1: แม่
0: ต
1: เป็
0: าน ม
1: ตัวอย่างที่ดี
0: ใช่ปัญหาที่เก
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ดแล้วคุณอ้อมเกิดซะ
1: ค
0: ตั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: งแต่ต้นมือข้อดีของคือเมื่อชีวิตเรายืนยาวไปเนี่ยเราก็จะมีความระแวดระวังในชีวิตเนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งอ้อมก็เป็นคนเข้มแข็งระดับหนึ่งนะเพราะแม่อ้อมเป็นคนเข้มแข็งมากพี่ใหม่
0: ค่ะค่ะ
1: แข็
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: แรงแล้วก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมาตลอดนะคะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะคะ
0: ใช
1: แล้วก
0: ่
1: ็เข้ม
0: ค
1: แ
0: ่
1: ข
0: ะ
1: ็งค่ะ
0: ส
1: เดี๋ยว
0: ำค
1: เร
0: ั
1: า
0: ญม
1: พ
0: า
1: ัก กกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วง
0: ค
1: หน
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างผู้สม On Radio นะคะช่วงนี้พี่ไหมคะพี่ไหมมีอะไรเพิ่มเติมจากเรื่องคุณแม่มั้ยคะ
0: คือที่จริงก็มีนะคะคุณอ้อมแต่ก็จะขอเก็บไว้ในช่วงอาทิตย์นี้ก็จะต้องเรียนว่าในช่วงตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับคุณแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องดีๆทุกเรื่องเลยคุณอ้อมที่เราได้เอามาลงในคู่สร้างคู่สมนะคะมันจะมีแง่มุมหลายด้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่เมื่อเราฟังแล้วมันก็จะเกิดกำลังใจเกิดอุทาหรณ์เกิดความคิดนั่นเองค่ะในแง่มุมต่างๆก็จะขอนำเสนอทั้ง5วันเลยต้องเรียนคุณอ้อมกับท่านผู้ฟังไว้ก่อนค่ะ
1: เอามาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะคะอย่างพี่คนฟังข่าวบอกว่าสวัสดีครับนะคะเหมือนญาติข้างบ้านเช่นกันครับ

0: ต้องการได้ลูกชายก่อนปี2005มีลูกสาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับได้ลูกชายคนที่7ครับก็เลยเรียกกันว่าครอบครัวหกเขยนะคะค่ะ
1: น่ารักจัง
0: พี่ทัศยาจากญี่ปุ่นบอกว่าในประเทศญี่ปุ่นบริษัทจำนวนมากได้เข้าสู่ช่วงวันหยุดฤดูร้อนซึ่งกินเวลาประมาณ1 สัปดาห์ครับนะคะพี่กนกลดาญี่ปุ่นก็หายยังร้อนหนักอยู่ไหมพิทัสยะนะยังร้อนหนักอยู่หรือเปล่าพี่กนกลัดดานะคะอ๋อนี่ที่ญี่ปุ่นต้องแซวคนใส่กางเกงขาสั้นไงจําได้ไหมพี่ไหมเลิกหรือยังนะตอนนี้พี่กนกลัดดา
1: ไม่
0: บอก
1: ร
0: โอ
1: ้
0: ้
1: อ
0: โห
1: นละมั้งค่ะค่
0: ฟ
1: ะ
0: ังแล้วชีวิตจริงนี่มันยิ่งกว่านิยายจริงๆค่ะคำว่าแม่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พิทัสยะส่งมาบอกว่าผมได้ยินคำว่าโขนเป็นครั้งแรกก็เลยรีบค้นหาความหมายทันทีสิ่งที่ทำให้ผมในฐานะคนญี่ปุ่นรู้สึกประหลาดใจคือการสะกดคำว่าโขนครับมันทำให้ฉันตระหนักได้ถึงได้อีกครั้งอย่างชัดเจนว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมเองด้วยไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเสียงที่มีลมพ่นออกมากับเสียงที่ไม่มีลมพ่นออกมาได้ครับอ๋อ
1: คำว่าอะไรนะคุณอ้อมคำว่าอะไรนะคะ
0: โขนค่ะ
1: โข
0: สระ
1: น
0: โอขอไข่นอนหนู
1: การแสดงโขนเนี่ยแหละคะ
0: โขนค่ะ
1: อ๋อ
0: พี่
1: ค
0: ท
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ศยาจะหมายถึงการออกเสียงเนาะค่ะ
1: อ่า
0: พ
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: กน
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ลดาก็บอกว่าจะรอฟังเรื่องแม่ทุกวันค่ะนะค
1: อื
0: ะ
1: มขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องข่าวยิงกันอีกแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะแต่น
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้
1: ่
0: ไม่
1: เ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ็
0: ่
1: ก
0: เรื่องของเด็กนักเรียนก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วล
1: อ
0: ่ะ
1: ื
0: ค่ะน
1: ม
0: ะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีภาพหนึ่งที่คุณฉลองเขาได้นั่งให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการสูบบุหรี่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะว่าเอ้าทำไมถึงทำได้นะคะสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบและที่โรงพักในห้องสอบสวนเนี่ยเขาห้ามสูบด้วยหรือเปล่าหรือเป็นห้องประชุมอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้กรมควบคุมโรคออกมาเตือนแล้วนะคะพี่ไหมว่าสูบบุหรี่บนโรงพักผิดกฎหมายนะคะมีโทษทั้งคนสูบแล้วก็เจ้าของสถานที่ด้วยนะคะอย่าหาทำสูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมายปรับจริง5,000 บาทนะคะจากภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจนะคะขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวนั้นก็ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะนะคะเขตปลอดบุหรี่กฎหมายว่าอย่างไรมาทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะพี่ไหมตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560แล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการซึ่งรวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำหรับผู้สูบหากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับไม่เกิน5,000 บาทสำหรับผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามหรือว่ายินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับไม่เกิน3,000 บาทนะคะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในสถานที่ราชการและสถานที่บังคับใช้กฎหมายถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่สําคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายของควันบุหรี่มือสองด้วยนะคะ
1: โอ้ตอนนี้เรื่องสูบบุหรี่เป็นเรื่องสําคัญมากการที่จะสูบเนี่ยคนที่เขากลัวกฎหมายเขากลัวจริงๆนะคุณอ้อมไหมเคยเห็นในร้านอาหารเขาถามใหญ่เลยว่าตรงนี้สูบได้ไหมตรงนั้นสูบได้ไหมนั่นแหละเจ้าของร้านก็ระแวดระวังเพราะว่าอันเนี้ยได้ผลก็คือเราปรับแรงๆปรับแพงๆเนี่ยปรับแล้วปรับ
0: ค
1: จ
0: ่
1: ระ ิงๆจักจังๆนะคุณอ้อมได้ผล
0: ค
1: เห็
0: ่
1: น
0: ะ
1: ไหมคนเริ่มกลัวกันละเดี๋ยวขอย้อนไปนิดเดียวคุณอ้อมเรื่องอากาศอะนะคะเห็น
0: ค
1: ค
0: ุ่ ะ
1: ณอ้อมถามมาครั้งที่สามแล้วนะคะถามมาสัก3-4 วันแล้วไม่ร้อนแล้วคุณอ้อมตอนนี้มันเริ่มมีฝนแล้วก็อากาศมันจะประมาณ21 22 23 24 25ประมาณเนี้ย
0: ที่
1: ค่
0: ญ
1: ะ
0: ี่ปุ่นเหรอคะพี่
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ค่
0: ๋
1: ะอากาศ
0: อ
1: ดีแล้วคุณทัศยะกับทางนู้นก็คงไม่ต้องใส่ขาสั้นกันแล้วล่ะ
0: ผู้หญิงก็คงไม่จักจี้สายตาแล้วนะคะ
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะเอาคราวที่แล้วนี่อ้อมค้างไว้นานมากนะคะที่
1: ค่ะ
0: เล่าเรื่องเกี่ยวกับเวลาสุนัขเห็นรถมอเตอร์ไซค์ทำไม
1: เอ
0: เป็นไ
1: อ
0: ม้
1: อ
0: เ
1: ย
0: บ
1: า
0: ื่
1: ก
0: อ
1: ท
0: ไม
1: ร
0: ้
1: าบ
0: เท่ากันชอบวิ่งไล่กวดมอเตอร์ไซค์มีสาเหตุมาจากสัญชาตญาณสุนัขแล้วก็แรงกระตุ้นรอบตัวมี5 ปัจจัยหลักมาเล่าให้ฟังนะคะไปเจาะลึกสาเหตุพฤติกรรมสุนัขชอบวิ่งไล่กวดมอเตอร์ไซค์พร้อมข้อควรระวังป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะปัจจัยหลักที่เขาอ่ะจะต้องไล่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่หมายอย่างแรกเขาเป็นสัตว์สัญชาตญาณนักล่าไงบรรพบุรุษของ เจ้าหมาเนี่ยเป็นสัตว์ล่าเนื้อเมื่อก็เห็นวัตถุเคลื่อนที่อย่างเร็วเนี่ยสัญชาตญาณก็จะสั่งให้วิ่งไล่ตามทันทีไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานคนวิ่งหรือว่าแมวนะคะไม่เบื่อไม่เมาตอน

0: นี้ก็จะเป็นแต่ก่อนเป็นบุรุษไปรษณีย์เนาะพี่ไหมเดี๋ยวนี้
1: เด
0: เ
1: ี
0: ป
1: ๋
0: ็
1: ยว
0: นไ
1: น
0: ร
1: ี้
0: เดอร์
1: ไรเดอร์ใช่
0: เขาจะชอบไล่พี่บุรุษไปรษณีย์สุดท้ายแล้วก็จะสนิทกับสุนัขในซอยนะเขาจะสนิทเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไรเดอร์ก็คงจะเริ่มสนิทแล้วนะคะสองเสียงและคลื่นความถี่สูงมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะคันที่ท่อดังหรือมีเสียงแหลมจะปล่อยคลื่นเสียงที่ประสาทการรับฟังของน้องหมาค่ะเขาจะระคายรำคาญหูแล้วก็ตื่นตระหนกด้วยจึงทำให้เห่าแล้วก็ไล่เพื่อข่มขู่ให้สิ่งนั้นไปพ้นๆนะคะเหมือนปีใหม่อ่ะช่วงปีใหม่ที่จุดประทัดอ่ะเขาก็ว่าต้องจับหมาจับแมวที่บ้านไว้ให้ดีๆจับน้องหมาเนี่ยให้ดีเลยเพราะมันวิ่งหูกูบออกจากบ้านไปได้ง่ายๆนะพี่ไหมบางตัวเครียดเลยนะ
1: อืมเขาก็ว่าต้องกอดไว้
0: ใช่ต้องกอดไว
1: อ
0: ้
1: ืมค่ะ
0: ต้องกอดไว้ให้แน่นๆนะคะอย่าให้เขาวิ่งไปที่ไหนให้ความอบอุ่นไว้สามเป็นการปกป้องอาณาเขตค่ะน้องหมาเนี่ยเขาจะมักจะมองว่าถนนหน้าบ้านหรือพื้นที่ในซอยคือถิ่นของมันเมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเสียงดังและเคลื่อนที่เร็วผ่านมาก็เลยมองว่าเป็นภัยคุกคามเพื่อจะต้องวิ่งไล่ขับไล่ออกไปนะคะสี่เป็นเพราะพฤติกรรมตอกย้ำความสำเร็จค่ะทุกครั้งที่หมาวิ่งไล่เห่าแล้วรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหายไปเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าฉันชนะแล้วนะคะนี่แหละคือเขาไม่ได้สนใจน้องหรอกนะจ๊ะเขาก็ขี่ไปไงเพราะเขาก็ต้องผ่านไปอยู่แล้วนะแต่เขาอะรู้สึกว่าเขาชนะแล้วเขาก็จะขู่พี่หมายสังเกตนะพอไปแล้วเขาจะขู่ตามอีกนิดนึงนะ
1: วิ่งวิ่งไปอีกนิดนึงแต่ไม่เคยเห็นอันนี้คลิปนะไม่เห็นด้วยตาตัวเองนะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: วลาเขาขี่ไปแล้วหมามันวิ่งอย่างเร็วนะเขาหยุดนะหมามันหยุดด้วยหมามันหยุดด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําร้ายเขานะพอเขาเริ่มขี่นั่นแหละมันก็วิ่ง
0: ค
1: ต
0: ่
1: า
0: ะ
1: มอีกอ่ะมันคงจะชอบอย่างที่คุณออมว่าทฤษฎีเนี้ย
0: ทฤษฎีตอกย้ำความสำเร็จนะคะพอวิ่งไปแล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งไปแสดงว่าเขากลัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้ชนะอย่างที่ห้าคือความตื่นเต้นและอยากปลดปล่อยพลังงานค่ะน้องหมาโดยเฉพาะตัวที่อยู่ในพื้นที่จํากัดหรือไม่ได้ออกกําลังกายการเห็นสิ่งเคลื่อนที่เร็วจะช่วยสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เป็นโอกาสให้เขาวิ่งปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งไล่เร็วมากนะคะข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขค่ะพฤติกรรมหมาไล่รถเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งหมาอาจจะโดนชนผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับผู้เลี้ยงหมาเนี่ยควรฝึกคำสั่งพื้นฐานเพื่อควบคุมสัญชาตญาณหรือว่าใช้สายล่ามสายชูดเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูแลกันให้ดีเนาะพี่ใหม่เนาะบางทีมันไล
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: อ่ะแล้วตกใจอย่างเด็กๆขี่จักรยานอยู่ในหมู่บ้านตอนเย็นนะก็จะมีเด็กเยอะเนาะเนี่ยถ้าเจอบ้านไหนมีหมาไล่นี่เขาก็จะกลัวละ
1: เราก็กลัวค่ะขนา
0: ใช
1: ด
0: ่
1: เราอยู่ขับรถเก๋งเนี่ยแล้วหมาไล่อ่ะคุณอ้อมก็ยังเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะมาชนรถแล้วมันจะบาดเจ็บหรือเปล่าเราต้องลงไปดูมันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่นะเป็นพฤติกรรมของเขานะคะบอกเป็นสัญชาตญาณ5 อย่างที่บอกว่าสาเหตุทำไมหมามันต้องไล่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเอายังอยู่ที่เรื่องของสัตว์นะคะพี่ไหมจำได้ไหมเวลาที่คนไทยเจออะไรที่เป็นสัตว์เผือกอะเผือกก็ค
1: อ
0: ื
1: ๋
0: ออ
1: ค่ะค่ะ
0: มันต่างจากสีขาวยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้มีบทความจากไทยนิวออนไลน์ต้องขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังสัตว์เผือกคืออะไรต่างจากสัตว์ขาวทั่วไปยังไงบ้านเราถ้าเจอเผือกทําอะไรก่อนพี่ไหม
1: เอาไป
0: เจอ
1: ต
0: สั
1: ้
0: ตว
1: ม
0: ์เผือกไม่ใช่สัตว์เผือกขอหวยค่ะ
1: อา
0: ขอ
1: ใช่อะไรอย่าว่าแต่สัตว์เลยต้นมงต้นไม้อะไรที่แปลกๆอย่าขอหวยหมดเลยค่ะ
0: ขอหวยก่อนเวลาเราเจอสัตว์เผือกงูเผือกหมูเผือกวัวเผือกควายเผือกขอหวยก่อนนะคะไม่คิดอะไรขอหวยก่อนแต่สัตว์เผือกเนี่ยเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางพันธุกรรมที่หลายคนสนใจเพราะเป็นความผิดปกตินะคะที่ทําให้สัตว์มีรูปลักษณ์แตกต่างจากเพื่อนร่วมสายพันธุ์อย่างชัดเจน
1: ค
0: โด
1: ่ะ
0: ยทั่วไปเนี่ยเจ้าสัตว์เผือกเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างเม็ดสีหรือเมลานินค่ะซึ่งเป็นสารที่ทําให้ผิวแล้วก็ขนแล้วก็ดวงตามีสีตามปกตินะคะกลไกการเกิดสัตว์เผือกค่ะในทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมียีนที่ทําหน้าที่ควบคุมในการผลิตเม็ดสี
1: ใช
0: แต่
1: ่
0: เมื่
1: ใ
0: อ
1: ช่
0: เกิดความ
1: ค่ะ
0: ผิดพลาดทางพันธุกรรมขึ้นเนี่ยยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้ตามปกติทําให้ร่างกายเนี่ยหยุดผลิตเม็ดสีหรือผลิตได้น้อยมากนะคะมัน
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เลยกลายเป็นสีเผือกออกมายีนเผือกเป็นยีนด้อยหรือเปล่านั่นหมายความว่าลูกสัตว์จะกลายเป็นเผือกก็ต่อเมื่อได้รับยีนที่บกพร่องจากทั้งพ่อและแม่มันก็ถือเป็นยีนด้
1: ออ
0: ยนะคะหากได้
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: บยีนผิดปกติจากเพียงฝ่ายเดียวสัตว์จะยังคงมีสีปกติแต่จะเป็นพาหะและสามารถถ่ายทอดยีนไปสู่รุ่นถัดไม่สู่รุ่นถัดไปได้นะคะลักษณะเด่นของสัตว์เผือกค่ะแน่นอนนะคะ

0: คะแล้วก็จำแนกที่ผิวก่อนผิวหนังและขนสีขาวก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยไม่มีเม็ดสีเลยนะคะดวงตาสีแดงหรือสีชมพูค่ะเนื่องจากมีเส้นเลือดภายในม่านตาและกระจกตาปรากฏชัดเนื่องจากไม่มีเม็ดสีที่มาบดบังนะคะความแตกต่างระหว่างสัตว์เผือกกับสัตว์ขาวสัตว์ขาวเราก็จะเห็นสิงโตนะพี่ใหม่นะบางตัวก็ขาวเนาะ
1: นึกว่าเหมือนกันเอาเผือกกับขาวไม่เหมือนกันนะคะอ๋อ
0: ไม่เหมือนกันค่ะถึงแม้สัตว์เผือกจะมีสัตว์และสัตว์ที่มีภาวะเขาเรียกภาวะจะมีขนหรือผิวสีขาวคล้ายกันแต่มันมีความแตกต่างที่สําคัญก็คือสัตว์เผือกเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดสีทางร่างกายรวมถึงดวงตาก็จะมีสีแดงหรือชมพูแต่สัตว์ขาวเนี่ยมันจะมีความผิดปกติในการสร้างเม็ดสีบางส่วนขนหรือผิวอาจจะเป็นสีขาวแต่ดวงตายังมีสีปกติค่ะพี่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตสัตว์เนี่ยอันไหนเป็นเผือกอันไหนเป็นสีขาวเป็นอยู่ๆก็ตัวนี้เป็นขาวเลยดูที่ตาถ้าตายังดําอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาเป็นสัตว์ขาวเฉยๆถ้าเกิดตาแดงหรือตาชมพูเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์เผือกค่ะ
1: เป็นแบบนี้ค่ะคน
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เหมือนกันนะคะมนุษย์เราเนี่ยนะเซโมเซเปียนเนี่ยนะคุณด้อมนะเวลาเผือกเนี่ยคิ้วก็จะขาวตาก็จะขาวขนตาก็ขาวคุณอ้อมถ้าเป็นคนเผือกหมาย
0: ค่
1: เค
0: ะ
1: ยมีเพื่อนทุกวันนี้เราก็เรียกเขาชื่อเล่นชื่อน้องเราก็เรียกว่าไอ้เผือกแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้เผือก
0: เข
1: ม
0: า
1: าก
0: ก็
1: เ
0: ไ
1: ล
0: ม่
1: ย
0: โกร
1: อะ
0: ธ
1: ไร
0: เน
1: เ
0: าน ะ
1: าะไ
0: ค
1: ม่
0: ่ะ
1: โกรธโอซี่กันค่ะ
0: สี
1: ก็
0: ก
1: เป็
0: ัน
1: เพื่อนกันตั้งแต่ประถมอ่ะจน
0: ก็ต้
1: แ
0: อ
1: บ
0: ง
1: บ
0: ดู
1: เน
0: แ
1: ี
0: ล
1: ้ย
0: ผิว
1: ค่ะ
0: ผิวยังไงเป็นพิเศษไหมคะพี่ใหม่
1: ก็ไม่เห็นเขาดูแลเขาก็เป็นปกติอ่ะเขาก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองเขาก็ดูดีในสไตล์เขาก็น่ารั
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ดีค่ะ
0: ค่ะการพบสัตว์เผือกในธรรมชาติเนี่ยนะคะก็ถือว่าหายากแล้วก็มีความน่าสนใจทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหลาย
1: ค่ะ
0: สังคมมองว่าสัตว์เผือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความพิเศษความศักดิ์สิทธิ์หรือความโชคดีนี่ไงเราถึงไปขอหวยกันนะข
1: ใ
0: ณ
1: ช
0: ะ
1: ่
0: เดียว
1: ใช
0: กั
1: ่
0: นนักวิทยาศาสตร์ก็นําข้อมูลของสัตว์เผือกไปใช้ในการศึกษาด้านพันธุกรรมและการอนุรักษ์สัตว์ด้วยนะคะก็เนี่ยมีจระเข้เผือกด้วยนะพี่ไหมในภาพอ่ะโอ้
1: สัตว์ที่เป็น
0: ข
1: เผ
0: า
1: ื
0: ว
1: อก
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: ก็เป็นความผิดปกติเม็ดสีมันก็ต้องมีอยู่แล้วคุณอ้อมใช่ไหมล่
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: เป็
0: ในช
1: แต่
0: ่
1: เราไป
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: องไปให้ค่าเองว่าเออมันแปลกไปขอหวย
0: ค่ะมันเป็นเรื่องพันธุกรรมนะคะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเอาปิดท้ายกันแต่อาจจะไม่จบค่อยต่อพรุ่งนี้นะคะก็น้องฮลุนนะคะก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะ
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วก็
1: ค่ะ
0: ทำพิธีทางศาสนาคือมีคนพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะมากในภาคหลังนี้ว่าไปประเทศไหนที่มีความปลอดภัยประเทศไหนที่มีข้อห้ามอะไรต่างๆบ้างถ้าไปคนเดียวล่าสุดนี้มีข้อมูลปักหมุด10 ประเทศน่าเที่ยวเที่ยวคนเดียวครั้งแรกก็ปลอดภัยมือใหม่ลุยได้ชัวร์นี่ต้องมาถามพี่ใหม่ด้วยนะคะการท่องเที่ยวเขารวบรวมมานะคะ10 ประเทศน่าเที่ยวสำหรับมือใหม่นะคะประเทศแรกคือญี่ปุ่นค่ะจุดเด่นก็คืออัตราอาชญากรรมต่ำระบบขนส่งตรงเวลาวัฒนธรรมเอื้อต่อการทำกิจกรรมคนเดียวเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเที่ยวคนเดียวมาก่อนจริงไหมพี่ไหม
1: จริงญี่ปุ่นน่ะเที่ยวได้สบายเขาเอื้อ
0: ต้
1: อ
0: อง
1: ำนวยสำหรับค
0: ก
1: น
0: ลัว
1: เที่ยว
0: กลัวแก๊งยากุซ่าไง
1: ก็เขาไม่มายุ่งกับคุณน้อมหรอกคุณน้อมไม่มีผลประโยช
0: เข
1: น์
0: า
1: อะไร
0: อย
1: ก
0: ู
1: ั
0: ่
1: บเข
0: ไ
1: า
0: หนอ่ะเขาอยู่ตรงไหน
1: เออ
0: ่
1: า
0: ะ
1: เรายังอยากเจอเขาเลยอยากถ่ายรูปกับเขา
0: เอ
1: เดี๋ยว
0: อ
1: แต่กลัวเข้าไปไม่ได้ออกคืออย่างนี้คุณน้อม
0: ค่ะ
1: หมายก็ยังย้ำคำเดิมอะประเทศไห
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ๆถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในจุดอันตรายคุณอ้อมก็ไม่มีอะไรหรอกเราเที่ยวอย่างที่คนหนึ่งก็เที่ยวนั่น
0: ค
1: แหล
0: ่ะ
1: ะแล้วก็ทุกประเทศมันมีความปลอดภัยกับความอันตรายพอๆกันนั่นแหละต้องดู
0: ค
1: แล
0: ่ะ
1: ตัวเองค่ะ
0: ค่ะน่ากลัวแก๊งยากุซ่าแต่ถ้าเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเขาก็ไม่มาทำอะไรเราใช่ไหมพี่ไหม ญี่ปุ่นยังครองอันดับหนึ่งในใจของสายลุยเดี่ยวด้วยสถิติความปลอดภัยที่ติดอันดับต้นๆของโลกค่ะบรรยากาศของเมืองร้านอาหารได้รับการออกแบบให้รองรับกับการใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างน่าประทับใจเช่นราเมงที่นั่งกั้นช่องหรือโรงแรมแคปซูลสำหรับนักท่องเที่ยวคนเดียวนอกจากนี้ระบบรถไฟยังครอบคลุมและตรงเวลาอย่างแม่นยำด้วยนะคะ
1: อ๋อแน่นอนค่ะ
0: ประเทศที่2สิงคโปร์ค่ะจุดเด่นเมืองสะอาดกฎหมายเข้มงวดเดินทางง่ายด้วย MRT เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเที่ยวต่างประเทศและมีเวลาเดินทางสั้นๆค่ะจริงไหมพี่ไหม
1: ไม่จริงสิงคโปร์ไม่มีอะไรมันไม่ท้าทายมันน่าเบื่อมันแล้วมันก็ไม่หนุกกับไปเที่ยวคนเดียวจะไปชมสวนนกหรือจะไปตรงนู้นตรงนี้ไปเดินกินคนเดียวก็เบื่อแล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่เหมาะไปคนเดียว
0: ก็เคยไปครั้งหนึ่งก็ไปทำงานนี่แหละเขาก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ้างบริษัททัวร์เนาะเที่ยวไ
1: ค
0: หน
1: ่ะ
0: บ้างก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วพี่ไหมแต่อ้อมรู้สึกว่าเออจําได้อย่างเดียวคือบ้านเขาสะอาดมาก
1: โอ้แน่นอน
0: น้ำ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ะอาม ด
1: าเลยสิงคโปร์สะอาดหมดค่ะ

0: ดีมา
1: ส
0: ก
1: ิงค
0: ค่ะ
1: โปร์เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่นะคะด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดอัตราอาชญากรรมต่ำนะคะพื้นที่เมืองมีขนาดกะทัดรัดป้ายการเดินทางและภาษาราชการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทำให้ระบบขนส่งสาธารณะ MRT สามารถพานักท่องเที่ยวไปยังจุดสำคัญได้อย่างง่ายดายนะคะ
0: อืมค่ะ
1: ประเทศที่สามเดี๋ยววันนี้เวลาไม่พอทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะพี่ไหม
0: ได้เลยค่ะดีร
1: ค
0: อ
1: ่
0: ฟ
1: ะ
0: ังค่ะพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ่านผ
1: พ
0: ู
1: ร
0: ุ้
1: ่ง
0: ฟ
1: น
0: ั
1: ี้
0: ง
1: มาก ค
0: ุ็
1: ยกันต่อ
0: มาติดตามนะคะค่ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันเผยกระทรวงศึกษาธิการจอดชมมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ตำรวจตรวจสอบปมบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีการแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนายยศชนันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังแล้วรองผบ.ตร.เผยโนมินีต่างชาติในอำเภอหัวหินใช้คนไทยเปิดบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนฮุบเป็นเจ้าของ 100% พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15จุดพร้อมกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่ยังไม่หมดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจากการตรวจสอบพบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัทและพบชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทโดยมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิด849บริษัทซึ่ง33บริษัทได้เข้าปฏิบัติการและขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดและคนไทยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่รู้จักกับชาวต่างชาติและพบว่าคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทและปล่อยให้เช่าหลังละ 50,000 บาทต่อเดือนโดยตลอด6เฟสที่ปฏิบัติการพบว่ามีมูลค่ารวม 2,539 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะให้ชาวต่างชาติขายบ้านด้วยตัวเองแล้วเอาเงินกลับไปนำที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐแต่หากขายไม่ได้จะใช้วิธีขายทอดตลาดพร้อมขยายผลสืบสวนต่อแน่นอนส่วนกรณีที่คนไทยเป็นโนมินีแล้วอ้างว่าไม่รู้

0: นั้นเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำไปตามข้อเท็จจริงทั้งนี้ยืนยันว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้ละหลวมแต่กรณีนี้เป็นการหาโอกาสช่องว่างอย่างเปิดเผยให้จดทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขผู้ถือหุ้นในส่วนของออนไลน์ได้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประท้วงรายงานทอมแอนดรูบิดเบือนชายแดนไทยกัมพูชาหากเสนอเข้าสู่เวที UN มั่นใจไทยไม่เสียเปรียบนางมาราตีณลิตาอันดาโบรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวภายหลังร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีร่วมกับพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ต่อเนื่องเก็บข้อมูลสะท้อนให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงขณะนี้มีข่าวปั่นกัมพูชาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าสู้ข้อเท็จจริงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่ชี้แจงทุกเวทีที่มีความจำเป็นส่วนกรณีนายทอมแอนดรูเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจว่าไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเพียงผู้แทนพิเศษ1ใน40กว่าคนซึ่งรายงานตามความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติแต่อย่างใดแต่หากมีการเสนอประเทศไทยซึ่งอยู่ในเวทีนั้นก็จะทักท้วงชี้แจงให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำนอกขอบเขตหน้าที่ที่แท้จริงไม่ควรพาดพิงประเทศที่3และเป็นข้อมูลที่ผิดทั้งที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเป็นเอกสารประมาณ20หน้าและเป็นที่บันทึกไว้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
5: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับของเรานะครับก็ฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News ของเรานั่นเองนะครับและที่หน้าแฟนเพจของเราครับฟังสดได้ชมสดได้นะครับกับเพจของเรา MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและอีกช่องทางครับ LINE นะครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันได้อีกช่องทาง1นั่นเองนะฮะแล้วก็มีอีกแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเชื่อมทุกรายการของสื่ออสมทอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับเปิดฟังรายการไขปมคนในข่าวผ่าน FM 100.5 ในเมนูวิทยุภายในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับครับวันนี้เองเป็นอีกประเด็นที่มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นความต่อเนื่องแล้วกันแล้วก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการตั้งคำถามของหลายๆคนรวมถึงรายการไขปมคนในข่าวของเราด้วยนะครับเอ๊ะคำว่าปืนอาวุธปืนมันมามันมีพกกันได้เกลือขนาดนี้เลยเหรอหรือว่ามันเยอะขนาดไหนซึ่งสถิติประเทศไทยน่าตกใจมากครับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนที่มีการครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดจึงเป็นที่มาของไขปมในวันนี้ครับกับประเด็นที่ว่าไทยอันดับหนึ่งอาเซียนมีปืนมากที่สุดป้องกันตัวหรือต้นเหตุหรือแก้ต้นเหตุของอันตรายนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็เป็นคำถามนะไอ้ปืนที่ประเทศไทยที่ครอบครองกันตามทะเบียนนะครอบครองคือถ้าตามถ้ามีการสำรวจก็คือมันอยู่ในทะเบียนใช่ไหมครับอาจารย์สามารถดูได้ว่าใครครอบครองไว้มีจำนวนจริงๆแล้วเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นจนโอ้โหเหตุการณ์ไม่รู้อะปืนมันเป็นที่มาของหลากหลายเหตุการณ์นะอาจารย์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เองไม่น่าเชื่ออาจารย์หลังเหตุการณ์ต่อเนื่องจริง
2: ๆต่อเนื่อง
1: จริง
2: เรื่องปืนเนี่ยเราได้ยินมาเยอะหลายครั้งพอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็จะได้ยินการพูดถึงเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนถูกไหมแล้วคราวนี้จะต้องเอาจริงแล้วถึงเวลาที่จะต้องอะไรดูแลเรื่องจัดการเรื่องอาวุธปืนเนี่ย คือพูดกันมาหลายครั้งแล้วล่ะพอช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ตกลงทำอะไรบ้างเนี่ยที่เห็นว่าบางทีก็เงียบอะไรเบื้องต้นก่อนเนี่ยปืนเนี่ยถ้าถามคุณโอ๊คว่าปืนเนี่ยประชากรถ้าสัดส่วนประชากรมันมีตัวเลขไหมมันไม่คือตอนนี้ที่เราน่าตกใจก็คือว่าเนี่ยเราได้รับการประเมินว่าประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
2: เรามีปืนอยู่ประมาณสัก10ล้านกระบอก
1: 10ล้านกว่ากระบอกเลยนะอาจารย
2: ์เยอะ
1: นะ
2: เนี่ย10ล้านกระบอกแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีประชากรจริงๆ67ล้านคนอ่ะแต่ถ้าตีกลมๆที่70ล้านคนแล้วกันที่ให้มันง่ายๆ
1: ครับ
2: ก็แสดงว่าประชากร7คนเนี่ยมีปืน1กระบอกนะฮะ
1: เดินอยู่ขวักไขว่เนี่ย7คนเนี่ยเดินอยู่สวนกันไปมามีแน่1กระบอก
2: แต่ถามคุณนกหน่อยว่าจริงๆปืนที่เข้าซื้อไว้เขาเรียกว่ามีนะเป็นผู้ที่จดทะเบียนปืนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มันควรปืนควรจะอยู่ที่ไหนอันดับแรกก่อนซื้อปืนไปเพื่ออะไรตอนที่ขอจดทะเบียนในการที่จะนะ
1: ครับ
2: แน่นอนคนก็ต้องบอกว่าเพื่ออะไรป้องกันตัวเองอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ถามว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยเรามีกี่คนเพราะนั้นปืนถ้าเทียบกับครอบครัวของเราแล้วเนี่ยถ้าจะแบบทุกครอบครัวที่มีปืนหมดเลยเหรอมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเฉลยนะครับอันที่สองคนเขาก็ตั้งคำถามว่า10ล้านกระบอกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นปืนที่จดทะเบียนแล้ว10ล้านกระบอกสิบล้านกระบอกนี่เป็นการคาดการณ์นะว่า10ล้านกระบอกแต่ที่จดทะเบียนจริงน่าจะประมาณ 5-6 ล้านกระบอกกันนั่นเองนะฮะ
1: 50%
2: ประมาณ 50% 60ไม่เกิน 60% นะอีกประมาณสัก4ล้านกระบอกเนี่ยนะน่าจะเป็นปืนเถื่อน
1: ครับ
2: ใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าปืนเถื่อนนี่แปลว่าอะไรไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้อยู่ที่ไหน

0: ถูกไหมครับไม่รู้ใครเป็นผู้ครอบครองถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันอันตรายมากไอ้การที่เรามีปืนเถื่อนเยอะนี่ถามว่ามันมาจากไหนล่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยนะมันขายกันแม้กระทั่งอยู่ในไอ้โซเชียลอ่ะถูกไหมครับ
1: ช่องทางแอปนู้นแอปนี้แอปนั้น
0: นะฮะไม่มีใครไปไล่ตามจับตามอะไรต่างๆหรอกนะบางทีอาจจะมีล่อซื้อบ้างอะไรเงี้ยนะแต่มันยากมากเลยถูกไหมครับ

0: คยไปเดินดูแถววังบูรพานะ
1: ร้านย่านของการค้าปืนการอาวุธ
0: ร้านแถววังบูรพาก็ขับเปิดร้านกันแบบเปิดเผยเลยถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: มองไปเนี่ยดูโอ้โหนะเราก็งงเหมือนกันโอ้โหไปขายตรงนั้นแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนมาซื้อนะเราก็อยากจะรู้นะถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วมันการที่มันเปิดร้านได้ขนาดนี้แล้วพื้นที่ของการเปิดร้านก็ไม่ใช่เล็กๆถูกไหมครับแล้วก็อะไรอ่ะมันน่าจะมีค่าใช้จ่ายด้วยแสดงว่าปืนมันก็ต้องขายดีในระดับพอสมควรทีเดียวแหละถูกไหม
1: ครับ
0: เออไม่งั้นมันไม่ยอมเปิดร้านแล้ววันหนึ่งเดือนนึงมีคนมาซื้อกระบอกมันจะคุ้มได้ไงล่ะแสดงว่ามันต้องมีช่องทางในการขายอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วถามว่าเออใครมาซื้อแล้วทำไมมันจะต้องอะไรซื้อของใหม่อยู่ด้วยถูกไหมครับและไอ้ของเก่ามันไปไหนถูกไหมฮะแสดงว่าการซื้อหาปืนเนี่ยมันมีแหล่งมีจุดที่จะจำหน่ายอยู่แล้วถ้ามีเหตุผลในการที่จะไปซื้อได้นะเป็นผู้ที่ครอบครองนะเสร็จแล้วครอบครองอย่างเดียวไม่พอทีนี้มาถึงต่อไปว่าถ้าเกิดคุณจะพกพาเนี่ย
1: ครับ
0: จะพกพานะอันนี้คุณต้องมีใบเขาเรียกว่าใบอนุญาตพกปืนถูกไหมครับอ๋อ
1: ใช่ครับใช่
0: ซึ่งณเวลานี้อันนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ประกาศเลยแต่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็บอกชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ไม่มีใบพกปืนไม่มีใบพกพา
1: ครับ
0: นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อไปก็อ้างว่าจะไปป้องกันตัวอะไรก็แล้วแต่มันก็ควรจะต้องอยู่ที่บ้านถูกไหมครับ
1: ครับเพราะอยู่ในเคหสถานก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่ในบ้าน
0: มันก็สมเหตุสมผลก็อย่างนั้นก็พอเข้าใจได้ถูกไหมครับ
1: โจรหรือว่าใครเข้ามาบุกรุกอันนี้ก็มีเหตุในการป้องกันได
0: ้แต่ว่าถ้ามันพกไปเนี่ยแสดงว่าคุณผิดกฎหมายอยู่ถูกไหมครับคุณไม่มีใบพกพา
1: เจตนาไม่รู้คืออะไรพกทำไม
0: แล้วถือเวลามันออกมาได้ปืนออกมาเลยแล้วอยู่ในการพร้อมใช้หมดด้วยเป็นปืนพร้อมใช้อ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ไม่บางคนบอกก็หัวหมอนิดนึงบอกว่าก็ไม่ได้พกไม่ได้นำไปเพราะว่ามันถอดออกไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะพูดง่ายว่ายังไม่ประกอบ
1: ประกอบทีหลังใช่ไหม
0: ยังไม่ประกอบมันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีการตรวจจับซึ่งผมว่าต่อไปไอ้เรื่องนี้ต้องเป็นมาตรการเลยในการตรวจอาวุธปืนเนี่ยนะต่อไปเจอเมื่อไรผิดเมื่อไรต้องเป็นความผิดที่ร้ายแรงก็แล้วกันเอางั้นดีกว่านะครับเป็นความผิดที่ร้ายแรงต้องยื่นข้อหาให้มันถึงขนาดว่าเหมือนเกิดจะต้องไปกระทำผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอาให้มันแรงอย่างนั้นน่ะถูกไหมฮะ
1: ไม่เจตนาอะไรก็ว่าไป
0: อย่างนั้นจะแล้วแต่
1: คร
0: ับลองดูสิพอเกิดเรื่องมาปั๊บปืนพร้อมใช้เลยเอามาเลยถูกไหมฮะเอามาทันทีเลยว่ารถขับรถสวนกันไม่พอใจนะโมโหลงมาจากรถปั๊บมีปืนติดมือมาเลยถูกไหมครับ
1: อันนี้งงมากเลยนะอาจารย์ชื่อบางคนเนี่ยแพ้เสียงแตรนะผมก็งงว่าตัวกรมขนส่งเขาปล่อยผ่านคนแพ้เสียงแตรมาได้ยังไง
0: ใช่คุณดูเห็นไหมกรณีอะไรอ่ะเนี่ยวันนี้เลยสดๆตะกี้เนี่ยที่คุณนกเกินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อดีตสสของเรานี่แหละนะใช่ไหมฮะ
1: นนทบุรี
0: นนทบุรีเอาอีกแล้วบางคนก็บอกนนทบุรีอีกแล้วเนี่ยนะน่าตกใจเหมือนกันนะ
1: บ้านผมนี่เดือดเดือดเหมือนกันนะช่วงนี้เดือด
0: นะฮะปรากฏว่านนทบุรีเลยอันนี้เป็นสสเลยนะครับแล้วก็ชื่อเป็นที่รู้จักเลยใครก็รู้จักนะ
1: ชะลอ
0: เรี่ยวแรงเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ผมก็ได้ดั้งดูคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประติดประต่อเหตุการณ์เนี่ยไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับ
0: เดินวิ่งตามมาเลยเนี่ยแม่ตามนายกอบจนนทบุรีนะเข้ามาเพราะเข้าไปในรถนะผมเห็นหน้าในดูจากในคลิปเนี่ยนะครับคนขับรถนี่วิ่งเข้ามาในรถก่อนเตรียมรถปั๊บนะฮะนายกอบจมานั่งเปิดประตูเข้าไปนั่งปั๊บเนี่ยนะฮะฉลองตามเข้ามาพูดอะไรปั๊บมีปรากฏว่าพอพูดปั๊บก็มันเร็วมากเลยประเดี๋ยวเดียวชักปืนออกมาเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงนะมันต้องมีการโต้เถียงกันหรืออะไรก็ไม่รู้อะหลังจากนั้นก็กระหน่ำเลยถูกไหมครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยถามว่าทำไมปืนมันพร้อมใช้แสดงว่ามันแสดงว่าพกไปไหนมาไหนได้ตลอดอย่างนั้นเหรอ
1: กรณีนี้น่าจะขึ้นลำไว้ด้วยนะถ้ายิงขนาดนี้นะ
0: ใช่สินะครับก็คือพร้อมใช้ไงมีแม็กกาซีนเพราะว่าตอนหลังก็ตอนมอบตัวก็จะบอกตำรวจได้ถอดแม็กออกด้วยนะแม็กกาซีนออกด้วยนะพูดง่ายๆว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นอันตรายจริงๆเลยนะอาวุธปืนเนี่ยเพราะว่ามันมีอันนั้นหมายความว่าเป็นพลเรือนทั่วไปก็ใช่คำว่าพลเรือนนะก็คือคนทั่วไปนี่แหละที่ไปซื้อปืนแล้วก็เป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็ถือโอกาสพกพาปืนไปตามจุดต่างๆทั้งที่มีใบอนุญาตพกพาปืนเนี่ยนะแต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอาวุธปืนโดยอาชีพถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอายุตัวอย่างเช่นตำรวจทหารนี่ชัดเจน
1: ทหารพราน
0: ถูกไหมฮะ ถูกต้อง

0: ครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าอะไรมีสิทธิ์ที่จะได้ปืนโดยตำแหน่งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่เอาง่ายๆก็ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
1: มีสิทธิ์นะอันนี้มีสิทธิ
0: ์เขาเรียกพวกนี้ว่ามีสิทธิ์ที่จะซื้อปืนโดยใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นปืนสวัสดิการ
1: ครับ
0: ปืนสวัสดิการแปลว่าอะไรเป็นปืนที่ราคาพิเศษราคาถูกถูกไหมครับสามารถซื้อปืนได้ในราคาพิเศษ
1: เพราะว่าจะได้เอาไปใช้ปฏิบัติหน้าที่
0: จะได้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่มันน่าตกใจก็คือว่าปืนสวัสดิการนี่แหละมันออกมาในตลาดด้วยถูกไหมครับ
1: อ๋อใช่ครับหลายเคสหลายครั้งที่เราเคยพูดกันถึงเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็ปลัดอำเภอไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่ถูก
1: ปากหรืออะไรนี่แหละฮะ
0: มีสล็อตแล้วตอนนี้เขาบอกว่าไปตรวจแล้วเนี่ยที่น่าตกใจก็คือปืนสวัสดิการมันกระจายไปเพราะว่าบางคนก็ใช้โควต้าตัวเองนี่แหละไปเอาปืนสวัสดิการมาเพื่อขายอ่ะพูดง่ายๆ
1: นะครับเอากำไรอ่ะหวังเอากำไรจากส่วนต่าง
0: นั่นแหละนะนั่นแหละนี่กลายเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุมไม่ได้อีกเพราะว่าสมมติว่าคุณนะมีสิทธิ์แล้วคุณอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะฮะคุณก็เอาไอ้สิทธิ์ที่คุณมีอีกเนี่ยเอาไปปืนอันนั้นไปให้คนอื่นใช้แทนนะขายแทนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพูดง่ายว่าอ้าวหนึ่งปืนเถื่อนนี่ไม่มีที่มาเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สองปืนสวัสดิการที่ได้
1: โควต้าน
0: ะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็คุณโอ๊คจะจำได้มันมีการปล้นปืนอยู่เลยถูกไหมครับ
1: อืมครับครับ
0: แต่ไม่แล้วไอ้ถามว่าไอ้ปืนที่ปล้นมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะ
1: ไปอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่ต้องการใช้งานนะแต่ไม่รู้ว่า
0: แล้วผมถาม
1: ไหน
0: ผมถามหน่อยคนมันมีจะจริงๆเป็นอาชีพที่เราไม่ยอมรับอ่ะนะแต่ถามคุณโอ๊คหน่อยว่าอาชีพมือปืนนี่มีไหม
1: ต้องมีสิอาจารย์จับ
0: อาจจะเป็นอาชีพที่ไปสอนว่าแล้วทำไมมันมีปืนได้อ่ะนะถูกไหมครับ
1: เอามาปืนมาจากไหนปืนก็ต้องเป็นปืนหรือว่าปืนมีนาย
0: ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพวกบอดี้การ์ดพวกอะไรที่ทำหน้าที่ในการอะไรอ่ะคุ้มครองเท่าไหร่เนี่ยเหล่านี้เอาปืนมาจากไหนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าจะเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยไปนู่นมานี่ปั๊บมันก็ต้องมีปืนติดตัวถูกไหมครับ
1: ครับใช่
0: แล้วคนเหล่านี้เนี่ยคุณไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่จะต้องมีปืนได้โดยกฎหมายหรือโดยอะไรเนี่ยนะแล้วทำไมคุณมีปืนได้ถูกไหมครับ
1: อืมครับอาจารย
0: ์ยกตัวอย่างเยอะแยะไปหมดแล้วก็บางคนบอกเฮ้ยไม่ได้นะมันมีบางคนก็เรียกร้องหมอต่อไปเนี่ยพอมันมีเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะต่อไปนี้ใครเป็นผู้ขุมปืนนี่เราไม่อนุญาตให้คนมีปืนเลยต้องเล่นหนักไปเลยไม่ใช่ว่าไม่พกปืนนะฮะ
1: ครับ
0: หมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนคนทั่วไปเนี่ยถ้าจะซื้อปืนนี่เราต้องไม่ยอมนะเราต้องไม่ยอมให้เขามีหรือต้องมีการตรวจเช็คกันว่าคุณมีจำนวนกระบอกเท่าไหร่หรืออาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะมันมีอยู่ช่วงนึงนะคุณโอ๊คฮะตอนก่อนเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าเหมือนอภัยโทษอ่ะให้มารายงานว่าคุณมีปืนแจ้งให้ทราบเหมือนกลับมาแจ้งทะเบียนอีกครั้งนึงอ่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใครมาแจ้งภายในกำหนดตรงนี้ก็ถือว่าหมดไม่มีความผิดแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่มันทำได้หมดไหมล่ะมันยากอันที่สองก็คือถ้าบอกว่าให้คนทั่วไปห้ามมีปืนเด็ดขาดแต่ผมถามนี่โจรขโมยมันไม่สนใจหรอกถูกไหมครับ
1: ใช่
0: โจร
1: อันนี้คือมันมีทั้งข้อขาวและดำอยู่ในตัวเองครับ
0: ถูกไหมไอ้คนที่จะทำผิดคิดร้ายมันไม่สนใจเรื่องทะเบียนเรื่องอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ม
0: ันมีแหล่งในการที่มันจะหาปืนมาได้อยู่แล้วมีความพร้อมในการใช้ปืนที่หลากหลายด้วยเลือกได้ด้วยจะเอาปืนแบบไหนถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันอันตรายมากมากณเวลานี้เราจะถึงบอกว่าวันนี้ที่เราคุยจะบอกว่าประเทศไทยมีอะไรตัวเลขที่น่าตกใจเพราะเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
1: ครับ
0: ลองนึกดูเรามีประชากร70ล้านคนแล้วลองเทียบดูอินโดนีเซียมีประชากรในอาเซียนในประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากสุดคือประมาณสัก180ล้านไอ้280ล้านคน
1: ครับ
0: โดยประมาณนะตัวเลขนี้พูดกลมๆนะ280ล้านคนเนี่ยนะมันถ้ามองกันในแง่ภาพเนี่ยถ้าเกิดว่ากันตามสัดส่วนเขาควรจะมีปืนจำนวนมากกว่านี้แต่นี่เราเนี่ยเป็นแค่เขาเนี่ยประชากรมากกว่าเราประมาณสัก200กว่าล้านคนนะแต่เราดันมีปืนมากกว่าเขาเป็นไปได้ไงฟิลิปปินส์มีประชากรสักประมาณ120ล้านคนโดยประมาณนะฟิลิปปินส์เนี่ย
1: คร
0: ับเวียดนามมีประชากรสัก100ล้านคนโดยประมาณพม่ามีประชากรสัก54ล้านคนนะฮะเอาคนอื่นเนี่ยประเทศอื่นนี่ก็อาจจะประชากร

0: น้อยกว่าเราก็พอเข้าใจได้นะมาเลเซียนี่สัก30กว่าล้านคน34ล้านกัมพูชาก็สัก16ล้านลาวก็สักประมาณ7ล้านนะ7 8ล้านเนี่ยนะ 7.5 ล้านสิงคโปร์ก็ประมาณสัก6ล้านคนบูไนก็สัก 500,000 คนนะฮะคือพูดง่ายๆว่าประเทศที่น้อยๆกว่าเราก็พอเข้าใจได้ว่าเขาไม่ค่อยมีปืนเท่าไหร่นะครับแต่ประเทศที่ใหญ่กว่าเราเนี่ยกลับมีปืนน้อยกว่าเราประเทศที่มีคนมากกว่าเราเนี่ยปืนน้อยกว่าเราเนี่ยนะ
1: น่าสงสัยน่าสนใจว่ามันเกิด
0: ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วปืนมันมาจากไหนก็เอาเป็นว่ารอบบ้านเราเนี่ยรอบชายแดนนอกจากมีเรื่องของยาเสพติดทะลักเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ปืนนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันมีโอกาสทะลักเข้ามาถูกไหมครับเยอะมากเลยแหละถูกไหมฮะที่เราคุมอะไรไม่ได้มันมีช่องโหว่นะมากมายนะแล้วก็ไอ้ลักษณะของการเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนเป็นธรรมเนียมว่ากูจะต้องมีอาวุธปืนน่ะนะเป็นการแสดง
1: ครับ
0: ไอ้ศักยภาพความสามารถอะไรต่างก็ไม่รู้แหละนะขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น
1: ถกชายเสื้อขึ้นมาให้เห็นหน่อยในบางครั้ง
0: นะ
1: หรือเอามาวางบนโต๊ะให้เห็นในบางครั้งที่ไปคุยเจรจาอะไรกัน
0: มันเคยเจอขนาดนี้บางทีมีการไปคุยกันเนี่ยนะคุยอะไรกันแล้วแต่ในออฟฟิศในสำนักงานเนี่ยคุยกันบอกว่างูอย่างนี้นะต่างๆวันนี้อันนี้คุยไม่ได้ไม่ได้ก็ดึงเปิดลิ้นชักปั๊บเอาปืนมาวางปั้งนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมก็ไม่อยากใช้งานนะคุณเอาไงอ่ะใช่ไหมฮะโอ้โหอย่างเงี้ยทำไมมันง่ายจริงอ่ะในการที่จะหาปืนออกมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงเพราะว่าต่อถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยเราจะจัดระเบียบเอาลงทะเบียนแล้วการลงทะเบียนก็ไม่ได้แปลว่าทำให้คนปลอดภัยถูกไหมครับ
1: อืมใช่ครับเพราะว่าต่อให้ลงทะเบียนมันก็คือการบันทึก
0: ก็รู้
1: บันทึกเอกสารเฉยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการป้องกันหรือห้ามปรามหรือว่าจำกัดการใช้งานจริงๆมันก็การใช้งานก็ไม่มีเหตุผลในการใช้สักเท่าไหร่อยู่ดี
0: แล้วมันไอ้นอกจากปืนแล้วมันยังมีคำว่ากระสุนปืนอีกฮะคุณโอ๊ค
1: เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กัน
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ถามว่าแล้วกระสุนนี่มันไปเอามาจากไหนเยอะแยะมันควรจะต้องไปคู่กันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะคุมมันจริงนอกจากคุมปืนไว้ก็ควรจะต้องคุมกระสุนปืนอีกใช่ไหมครับ
1: เครื่องกระสุน
0: เครื่องกระสุนขอโทษนะฮะคุณโอ๊คครับมันก็มีการเล็ดลอดออกมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนแล้วก็คือจุดที่มีปืนเยอะมีกระสุนเยอะแหละถูกไหม
1: ก็เคยเป็นข่าวคราวนะอาจารย์อยู่ปี
0: มันจะไม่ต้องพูดมีแน่นอนเอาจริงไหมนะครับ
1: ครับมันหายมาจากคลังอ่ะ
0: แล้วคลังอะไรแหละใครที่มีเยอะแยะมากมายล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะไม่สามารถประเมินกันได้เอางี้ดีกว่าว่าอะไรที่มีเยอะเอาเนี่ยนะจำนวนกระสุนเนี่ยนะสมมติว่าคุณโลกบอกคุณอยู่ในคลังเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วคุณก็เขียนทำไอ้อะไรนะสถิติบอกว่ามีกระสุนมีทั้งหมด 500,000 นัดสมมุตินะตัวอย่างสมมุตินะแล้วถ้ามันเกิดจะมีลักลอบหายไปสักแสนนัดเนี่ยมันจะมีใครนับได้ไหม
1: โอ้โหก็คือถ้าไม่มีใครมาตรวจจริงๆอ่ะตรวจก็คือต้องตรวจสอบแบบทุกเบียดทุกเม็ดนะยิงไม่เท่าใช้ยิงไม่เท่าไหร่ใช้ซ้อมเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่แต่ด้วยกลวิธีไม่รู้นะฮะเกิดกระบวนการมันไม่รัดกุมมานะใครจะมานับนะ
0: มันทำยาก
1: เ
0: พราะอะไรตอนนี้อะไรคนนั้นเบิกไปคนนี้เบิกไปโอ้มั่วซั่วไปหมดถูกไหมครับ
1: แล้วก็ไหนจะมีเข้ามาอีกมันก็ทบกันไปทบกันมาอีก
0: แล้วหายจริงๆอันนี้เป็นช่องทางในการหาเงินหาทองกันเอางั้นดีกว่าแล้วก็ไอ้กระสุนที่มันหายเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในมือใครแล้วมันเอาไปอยู่ที่ไหนเอาไปทำอะไรจะไปบอกว่าไปเข้าป่าล่าสัตว์ใช้ปืนนี่อย่างเดียวเหรอมันก็ไม่ใช่หรอกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเอาไปทำอะไรไปซ้อมยิงกันเหรอใช่ไหมฮะไอสนามยิงปืนก็อีกต่างหากนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะมันก็มีทั่วไปหมดนะสนามยิงปืนเนี่ยถูกไหมครับนะฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าจริงๆเนี่ยสนามยิงปืนก็ต้องมีบันทึกการจำนวนอะไรจำนวนนัดในการยิงนี่อะไรต่างๆเนี่ยเอาให้มันถูกต้
1: อง
0: คือกว่าจะจัดระเบียบไปเรื่องนี้นะมันเลยเถิดไปจนกระทั่งมันไม่สามารถกลับเข้าไปสู่ในระบบที่มันเป็นการตรวจสอบได้แล้วถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงแล้วมันกลายเป็นอันตรายทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่มีปืนเนี่ยนะครับถือว่าเยอะมากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันกระจายไปตามจุดต่างๆนี้จนกระทั่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมว่าปืนที่อยู่ในหน่วยงานเนี่ยมันมีครบถ้วนหรือว่าหลุดเข้าไปอยู่ใน ในบุคคลที่เราไม่พึงปรารถนาอย่างน้อย

0: มากน้อยแค่ไหนถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันอันตรายแต่ตอนนี้มันลามเข้าไปจนกระทั่งถึงเขาเรียกอะไรปืนระดับเด็กอ่ะเด็กมีปืนอ่ะนี่คือสิ่งที่มันอันตรายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันหลุดมากระทำไอ้คำว่าบีบีกันเนี่ยนะถูกไหมครับ
1: บีบีกันแบงก์
0: มันเป็นปืนในสนามเล่นนะเป็นเหมือนเป็นเกมมันหนึ่งถูกไหมบีบีกันเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: เอ้ยทำไมมันกลายมาเป็นอาวุธปืนได้ถูกไหมครับเออ
1: ดัดแปลงให้เป็นเสมือนคล้ายอาวุธจริงใช้กระแต่ใช้กระสุนจริงได
0: ้มันค่อยๆลามมานะฮะแล้วก็มีการฝึกหัดอย่างเงี้ยนะถูกไหมฮะการเล่นในพวกนี้กันไปนะฮะในเกมที่ร้ายแรงอย่างที่เราเห็นว่าเนี่ยกรณีที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากเกมด้วยถูกไหมฮะจากไอ้สิ่งที่มันได้ฝึกฝนตัวเองด้วยนะจนกระทั่งสามารถใช้อาวุธปืนเป็นเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นอันตรายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วสังเกตดูนะคุณโอ๊คไอ้ปืนที่ถูกขโมยออกมามันมักจะมีเรื่องร้ายทุกทีเลยถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: เออแปลกนี่นะถ้ามันอยู่ในจุดที่มันไม่ถูกขโมยมามันก็ไม่เป็นไรนะพอขโมยมามันต้องมีเรื่องแหละถูกไหมฮะ
1: คือเหมือนกับคนที่จะเอามาคือมีเจตนาและมีเหตุและที่จะมาทำอะไรหลายครั้งนะที่มีข่าวนะอาจารย์สมัยก่อนที่แบบเด็กขโมยปืนพ่อแม่มาจากบ้านมาที่โรงเรียนอย่างคือบางคนเนี่ยโอเคแหละเอามาคูหรือว่าสุดท้ายบานปลายก็คือเกิดอย่างเงี้ยปืนลั่นบ้างเกิดกรณีแบบเนี่ยสูญเสียแบบเนี้ยบ้างซึ่งการขโมยมาเนี่ยมันมีเจตนาอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นอยู่แล้ว
0: ก็มันต้องมีอ่ะมันอาจจะถือโอกาสมาข่มขู่คนอื่นหรืออาจจะอะไรโดนคนอื่นเจ็บใจมาแสดงเนี่ยแล้วมึงอย่ามาทำบูลลี่กูแล้วเว้ยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วเอาเรามาดูย้อนเหตุย้อนหลังเนี่ยนิดหนึ่งนะก็เอาเป็นว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีถูกบันทึกไว้ได้เนี่ยนะการกราดยิงในประเทศไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันหนึ่งที่เราก็น่าจะจดจำได้ค่อนข้างแม่นเลยเนี่ยนะก็เอาเรื่องนี้ก่อนเทอร์มินอล21
1: ครับที่โคราช
0: ที่โคราชจำได้ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยนะ
1: ผมอยู่หน้าห้างนั่นเลย
0: เออโอ้โหเป็นเรื่องที่ระทึกเลยเรียกแบบมันน่าตกใจมากเพราะว่าอะไรนะโอ้โหคนที่อยู่ในห้างไม่รู้เรื่องเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏไอ้นี่ลากมาจากที่ไกลเลยไปตั้งแต่จากค่ายทหารเลยถูกไหมครับแล้วยิงมาระหว่างทางมาเลยแล้วเข้ามาในเทอร์มินอล21นี่ข้ามคืนเลยแหละ
1: อืมใช่ครับ
0: เห็นไหมโอ้สุดท้ายปลายทางเป็นไงถึงแม้ว่าไอ้เจ้าตัวนั่นจะถูกอะไรอ่ะถูกเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะแต่ว่าโอ้โหความสูญเสียมันเกิดขึ้นมากมายแล้วเรื่องนั้นนี่ก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรพูดถึงแล้วบอกโอ้นี่ต้องมีการอะไรหรือฟื้นกันใหม่หมดเลยกองทัพต้องจัดระบบอะไรหมดเนี่ยนะทุกอย่างนี่ไม่ได้ยอมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันมีความโกรธแค้นเรื่องผู้บังคับบัญชานะระบบอะไรอ่ะไอ้ความเอาเปรียบผู้ใหญ่เลี้ยงอะไรต่างๆสารพัดเลยมีเรื่องราวที่ถูกขุดขึ้นมาถูกไหมครับ
1: นี่การกู้ต่างๆ
0: นั่นแหละ
1: นี่สวัสดิการมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่สวัสดิการ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้เลยไงว่าต้องจัดการเสร็จแล้วก็เรื่องก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมคร
1: ับ
0: ก็แต่ครั้งนั้นนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตอันนี้ถึงไม่รู้ทะเบียนที่วันอันหนึ่งนะฮะแต่แล้วก็ต่อมาก็ไอ้นี่ไงการกราดยิงที่หนองบัวลำพูอ่ะนะหนองบัวลำพูนี่ก็ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ะนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องใหญ่เพราะอะไรก็โอ้โหเด็กเสียชีวิตครูอีกนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่ารุนแรงมากกระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1: ครับ
0: ของหนองบัวลำพูคือตำบลอุทัยสวรรค์นะฮะ
1: ครับ
0: ผู้ก่อเหตุนี่ก็เป็นอดีตตำรวจเป็นสิบตำรวจเอกอะไรส
1: ิ
0: บตำรวจสิบตำรวจปัญญาคำราบเนี่ยนะอดีตตำรวจเป็นอดีตตำรวจนะครับพกอาวุธปืนแล้วก็มีดเข้าไปทำร้ายเด็กและเจ้าหน้าที่ในศูนย์เนี่ยนะช่วงกลางวันและระหว่างที่เด็กนอนอยู่ด้วยซ้ำไปนะแล้วยิงชาวบ้านระหว่างทางต่างๆนี่ทั้งหมดเสียชีวิต36รายอย่างนี้ดูดิโอ้โหมันสะเทือนใจขนาดไหนถูกไหมครับแล้วต่อมานี่อันนี้ก็ถือว่าสะเทือนใจมากที่เด็กอายุ14จำได้ใช่ไหมครับในสยามพารากอนนะ
1: ครับ
0: โอ้อันนี้หนักมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเอาปืนแบบเขาเรียกแบงกันนะ
1: แบงกันดัดแปลงจากปืน
0: ดัดแปลง
1: จากปืนที่ใช้ลูกจริงไม่ได้
0: ไปด้วย

0: ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็วุ่นวายเพราะว่าสุดท้ายมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาวจีนเป็นเมียนมาแล้วก็มีคนไทยคนหนึ่งแล้วก็มีบาดเจ็บอีกด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในขณะเด็กอายุ14นะแล้วก็เป็นที่โอ้โหฮือฮามากนะครับคนแล้วเป็นที่มาที่ทำให้มีการเรียกร้องเรื่องเขาเรียกอะไรเซลบอร์ดแคสต์นะครับ
1: การเตือน
0: การเตือนภัยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นนี่เกิดเรื่องนี่คนอยู่ในห้างไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
1: แต่อาจารย์พูดตรงเซลบอร์ดแคสต์วันนั้นผมไม่ได้นะ
0: ฮะ
1: ไม่ได้ผมไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่แปลกเหมือนกันคนอื่นมีคนที่ได้และมีคนที่ไม่ได้ซึ่งแปลกผมก็จริงๆอ่ะก็อยู่ในพื้นที
0: ่เอาตรงๆเลยตั้งแต่เขาฝึกมานี่ผมยังไม่เคยได้เลยนะ
1: ก็งงก็แปลกใจ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ไม่ได้แล้วเขาตรวจเช็คยังไงก็ไม่รู้นะ
1: เขาใช้พื้นที่ขนาดไหน
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ผมอาจจะเอามาจากนอกพื้นที่เกินระยะไปสักนิดหนึ่งก็ได้มั้ง
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่เซลบอร์ดแคสต์เนี่ยคนก็บอกโอ้ยมันงี้ไม่ได้มันเป็นที่มาเพราะว่าเขาต้องขอเรียกร้องให้เพราะไม่งั้นคนก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะถูกไหมครับ
1: อย่างเช่นกรณีกรณีแม้แต่ขณะที่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุล่าสุดเองเนี่ยโอเคแหละคือถ้าไม่ได้อยู่ภายในตึกนั้นน่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยู่ในแม้แต่อยู่ในโรงเรียนก็เถอะก็ถ้าไม่อยู่ในตึกหรือใกล้เคียงก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเสียงก็ได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรก็จะเริ่มไม่รู้แหละก็เริ่มจะแตกตื่นละ
0: แต่
1: แบบ
0: ตอนนั้น
1: ป้องกันตัวเอง
0: ก็มีคำอธิบายไงตอนที่เกิดเรื่องที่โรงเรียนนั่นน่ะนะฮะก็บอกว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งไปเนี่ยก็ใช้เป็นระบบไม่เปิดเสียงเพราะเกรงว่าเดี๋ยวเหยื่อเนี่ยที่หลบอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยจะถูกปรากฏตัวมาเดี๋ยวจะโดน
1: อันนี้เข้าใจได
0: ้อันนี้ก็พอเข้าใจแหละนะฮะมีเป็นต้นนะครับแล้ววันที่28กันยา2518ก็ที่ตลาดอตก.อีกที่มีชายอายุ60
1: ปีใช่มั้ยฮะ
0: คุมสั้นกันไป
1: เป็นรปภ.
0: ก็ซัดเข้าไปนี่ก็เสียชีวิตไป6รายก็ไปไล่ยิงพ่อค้าประชาชนเนี่ยนะจำได้เลยใช่ไหมอ้าวเนี่ยไปเอาปืนมาจากไหนอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยความจริงปีนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เองเราก็เคยคุยกันด้วยถูกไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ไปจับตัวประกันแล้วก็ยิงผู้ในการโรงเรียนดับอ่ะใช่ไหมที่สงขลาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นที่น่าตกใจก็คือเนี่ยชายอายุ18มีความคุ้มคลั่งนะฮะ
1: เหมือนโกรธแทนน้องแต่จริงๆแล้วก็อาจจะต้นเหตุก็คงอาจจะเป็นเรื่องของอาการป่วยของตัวเองมากกว่าน
0: ั่นแหละใช่ใช่แล้วก็ไปชิงปืนตำรวจไงจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยนะ
1: เคสนี้งงมากเลยปล่อยให้ชิงปืนได้ยังไง
0: แล้วไปเอาปืนจากตำรวจเลยด้วยนะแล้วขณะที่ตำรวจขอโทษนะขี่รถหนีนะมันแปลกมากนะฮะงงมากเลยนะเสร็จแล้วก็ตามมันไปสุดท้ายก็ไปโอ้โหพออก็โชคร้ายนะฮะก็พูดในการมาเจ็บนะฮะแต่สุดท้ายก็ไปยิงนะแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะไปวุ่นไปเข้าไปจนถึงโรงเรียนแล้วตอนนั้นทุกคนก็กลัวมากแล้วทุกคนก็บอกว่าต่อไปที่โรงเรียนเราจะต้องมีมาตรการตรวจเช็คนะว่าอะไรใครจะเข้ามาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะจะต้องซ้อมกันพอเวลาเกิดเรื่องทีเราก็คุยเรื่องนี้กัน
1: ซ้อมทีครับ
0: เสร็จแล้วเพราะว่าตอนนั้นนี่เราก็จำได้ว่าเอ้ยมันเคยมีคนสติไม่ดีเนี่ยมันโรงเรียนเซนต์โยเซฟอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจิตรดาจำได้ไหมเอามีดไปได้แทงคนอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นอ่ะพอเรื่องนี้มันลื้อฟื้นขึ้นมาก่อนนั้นแล้วก็เนี่ยล่าสุดเลยก็คือเนี่ยยิงกับยิงที่นนทบุรีนี่แหละที
1: ่
0: เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะวันนี้เนี่ยแรงจูงใจที่ชัดเจนก็ยังไม่ถูกสรุปออกมานะครับก็คาดการณ์จะไปต่างๆนานาเนี่ยนะแต่ก็สุดท้ายมันอยู่ตรงเรื่องของอาวุธปืนนี่แหละแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าอาวุธปืนนี่มาจากปู่นะฮะแล้วก็ปู่ก็เสียชีวิตนะฮะปู่และย่าเนี่ยนะฮะแต่มันก็มีคำถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมปู่ทำไมปล่อยให้ปืนมันถูกดึงออกมาง่ายจังแล้วก็กระสุนไม่ใช่น้อยเลยนะมีต้อง3กล่อง
1: คร
0: ับเด็กประมาณ2กล่องกล่องละ50นัด
1: ครับ
0: แต่มันหล่นไป2นัดก็เลยเหลือ98นัดอย่างเงี้ยไปต้นเนี่ยนะโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะถูกมั้ยฮะเนี่ยนี่คือคำถามเลยนะแล้วก็อย่างวันเนี้ยล่าสุดเลยที่ส.ส.อดีตส.ส.นะไม่ใช่ตอนนี้นะอดีตส.ส.เนี่ยก็สุดท้ายนะก็มาทักทายเป็นอะไรต้องเปลี่ยนเป็นฆาตกรวันนี้นายกเรียกว่าเป็นฆาตกรเนี่ยนะก็นี่มีอาวุธปืนอีกเหมือนกันถูกไหมฮะส.ส.

0: หรือว่าอดีตสสเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณต้องมีปืนนะถูกไหมครับหรือคุณพกพาปืนไปตามจุดต่างๆได้อย่างเงี้ย
1: ครับไม่ได้อยู่ในบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มอาชีพที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว
0: แล้ววันนี้ก็เป็นอะไรข้อสังเกตมากมายอะไรยิงคนเสียชีวิตแล้วก็ตำรวจจับแล้วก็ยังสบายๆไม่ต้องใส่กุญแจมือด้วยไหมตอนนั้นน่ะนะ
1: อาจารย์ฟังที่ตำรวจท่านอธิบายไหม
0: ก็ฟังก็ต้องแหมคุยกันมากเลยแล้วก็ปล่อยสูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยบอกกลัวเขาเครียดนะ
1: คร
0: ับ ก็มันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันฟังแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่นั่นก็แปลว่าอาวุธปืนเนี่ยมันมีเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแล้วคนที่เป็นเหยื่อของอาวุธปืนนี่มากมายไม่มีอะไรมาแก้ตัวได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ลองคิดดูนะว่าสมมติว่าปืนเนี่ยไปยิงคนเจ็บคนอะไรต่างมากมายก็เขาก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะแต่ในขณะที่เป็นคนร้ายเองเนี่ยนะครับโอ้โหกว่าจะประหารชีวิตไอ้พวกนี้ได้เลยนะถูกไหมไอ้คนบริสุทธิ์นี่โป้งเดียวเรียบร้อยโป้งเดียวร้อยถูกไหมครับเขาผิดตรงไหนอะนักสิทธิมนุษยชนคุณออกมาช่วยปกป้องหน่อยสิถูกไหมครับ
1: ก็ยังไม่เห็นใครออกมาอธิบายหรือว่า
0: ไม่มีไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้ไม่มีปรากฏออกมา
1: แต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงมาแน
0: ่
1: ถ้าเป็นแบบเจ้าหน้าที่ทำอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวได้เลย
0: เตรียมตัวถูกไหมครับอย่างนี้แต่ต้นทำไมไม่ออกมาเรียกร้องบ้างล่ะนะครับเพราะผู้บริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้ที่เสียชีวิตไปเพราะอย่างนี้เขาผิดอะไรแต่ไอ้คนผิดแท้ๆเนี่ยจะถูกประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะมันยังไงอ่ะถูกไหมครับ
1: มีการเสนอเหมือนกันนะอาจารย์ว่าจากอาจารย์ผมจำชื่ออาจารย์อาจารย์ไม่ได้นะบอกว่าอย่างเคสที่เป็นคดีร้ายแรงที่สังคมติดตามอยู่อ่ะอาจารย์ครับถ้ามันจะมีทางรัฐในการที่จะพิจารณาในการแบบเหมือนกับให้ศาลเนี่ยมีการพิจารณาหรือว่าตัดสินในกรอบในช่วงเวลานั้นให้แบบจากปกติมันต้องหลายปีนะ
0: ใช่ให้มันเห็นผลให้มัน
1: ให้สังคมได้จับ
0: เรียกว่าคดีอยู่ในความสนใจง่ายๆนะ
1: ครับใช่แบบนี้มันน่าจะช่วยป้องปรามเลยได้ไหม
0: ได้จริงๆก็คือต้องเขียนข้อกรอบเวลาไงมันต้องทำได้จริงๆนะฮะจริงๆมันทำได้มันอยู่ที่การแก้ไขนี่แหละใช่ไหมฮะแต่เราก็ต้องดูว่าไอ้คนที่จะแก้ไขนี่คือใครถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้คนที่แก้ไขบางคนบอกแก้ไปแก้มาก็กลัวว่าจะมาถึงตัวเองไงครับ
1: อ๋อครับก็ขอยืมเวลาให้มันเยอะๆหน่อย
0: เพราะหลายคนนี่แหละมันก็มีความกังวลในตัวเองอยู่ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันบางอย่างมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่มันต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ในขณะที่มองไปทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกก็ทุกคนก็หวาดกลัวเรื่องปืนหมดพอเราเห็นอเมริกาเกิดเรื่องการกราดยิงในหลายประเทศเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน่าตกใจแต่วันนี้มันเข้ามาถึงบ้านเราแล้วถูกไหมครับ
1: เมื่อก่อนไม่มีใครเชื่อนะอาจารย์บอกว่าเอ้ยโอ้โหต่างประเทศทำไมโหดร้ายจังบ้านเราคำว่าเมืองพุทธเนี่ยผมเถียงตายเลยเมืองพุทธไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกโหเด็กฝรั่งทำไมมันใจร้ายจังทำไมมันโหดร้ายคุณดูจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเนื้อหาสังคมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเมืองพุทธไม่ได้ช่วยอะไรหรอก มันสุดท้ายคนมันจะก่อเหตุเนี่ยมันไม่สนหรอกว่านับถืออะไรอยู่นะจ๊ะ
0: ก็เราก็ไม่เคยนึกว่าไอ้ปืนมันจะเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตเราโดยมายิงเฮ้ยมีเรื่องอะไรอ๋อมันยิงกัน
1: ครับ
0: โรคฮะยิงก็คือยิงกันแปลว่าปืนนะจียูจียูเอ็นกันยิงกันคือแสดงว่ามันพร้อมเอาไว้สำหรับเป็นอาวุธโดยเฉพาะถูกไหมยิงกันไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แสดงว่ากันนี่แหละครับตัวสำคัญถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: นะเพื่อนกันอย่างเงี้ยคุณเป็นเพื่อนกับปืนหรือว่าอะไรนะถูกไหมนี่อันตรายมากอันนี้ผมว่าถ้าหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เอาจริงคุณก็จะต้องเจอบทเรียนอย่างนี้ซ้ำๆตลอดเวลานะครับ
1: จริงครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของโอเคแหละมันจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวก็คงบอกได้ไม่เต็มร้อยแต่ว่ามันก็คือหน้าที่หลักของรัฐเนี่ยแหละครับที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่ในกรอบที่มันจะไม่เกิดเหตุหรือเกิดเหตุได้น้อยมากๆซึ่งมันต้องเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆอย่างนั้นน่ะพอที่จะเข้าใจได้แต่กรณีแบบนี้มันง่ายเหลือเกินนะเราเห็นหลายครั้งหลายหนเหลือเกินปืนมาจากไหนมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับครับเรื่องหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าความเคลื่อนไหวยังคงมีอยู่นะฮะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ด้วยความยินดีขอบคุณนะท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันนะครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็เป็นหนึ่งเรื่องนะที่

0: ีเรื่องราวอยู่ในเงื่อนของคำว่าอาวุธในเงื่อนของคำว่าการก่อเหตุค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวมีโอกาสจะสานต่อเรื่องนี้คุยกันต่อเรื่องนี้ก็ได้นะครับในโอกาสหน้านะครับหากมีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับก่อนที่จะเบรกนะครับมาดูหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวาครับรุ่น RC1822ครับสามารถหุงข้าวได้ด้วยแต่ว่าก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับทำได้5อย่างใน1เดียวเลยนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวครับจุใจใหญ่ถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนเนี่ยมาจากไอน้ำสูงทำให้ประหยัดค่าไฟครับเวลาทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร021143990สินค้ารับกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร021143990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
4: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
5: สวัสดีครับโนครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักๆอีก1เรื่องนะอาจารย์ก็ต่อเนื่องเลยเพราะประเด็นมันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ดันมีเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราเอามาไขปมในวันนี้ด้วยอาจารย์ฝน
5: ครับผม
0: ถ้าในทางจิตวิทยาอาจารย์ฝนครับการพกปืนจะตามการอวดการโชว์ปืนจะตามสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างหรือมันมีสถานการณ์อะไรที่คนเห็นแล้วหรือว่าคนที่พกมันเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยอาจารย์ฝน
5: ผมว่ามันอยู่ที่เจตนาเนาะ
0: ครับ
5: คือสมมติว่าเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยเป็นนักกีฬาที่ไปแข่งขันยิงปืนอย่างเงี้ยแสดงปืนโชว์ปืนตัวเองสเปคอะไรศักยภาพยังไงนะมันดีในการแข่งขันยังไงผมว่าอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเนาะ
0: ครับ

0: นะเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าลำพังตัวปืนมันเองไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปืนคือไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ปืนเท่านั้นนะบอกนี
1: ้
0: ประเด็นปัญหามันคืออยู่ที่ปืนบวกกับอะไรเช่นสมมติว่าอย่างที่ล่าสุดว่ามีคุณครูต่างชาติใช่ไหมฮะในต่างจังหวัดที่อาจจะมีปัญหาอะไรกับที่ทางโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์นะว่าตัวเองมีอาวุธปืนแล้วก็พร้อมกับข้อความในเชิงลักษณะข่มขู่เห็นไหมฮะมีการเป็นปืนบวกกับการแสดงเจตนาเนาะเป็นการแสดงอะไรบางอย่างหรือบางคนแบบโพสใช่ไหมฮะโพสปืนแล้วก็แบบมีข้อความแคปชั่นประมาณแบบว่าคนจริงไม่พูดเยอะเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะเคยเห็นนะบางคนก็มีอย่างนี้เราก็มันแปลว่าอะไรล่ะมันก็เป็นการเหมือนกับแสดงแสนยานุภาพแสดงแสนยานุภาพว่าไปอย่ายุ่งกับฉันนะแต่ฉันเอาจริงนะหรือฉันกำลังจะไปทำอะไรบางอย่างอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของปืนบวกกับอะไรบางอย่างมากกว่าที่มันจะนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันแสดงว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งนึงมันต้องมีปัจจัยถึงจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันมีโทษขึ้นมาได้หรือมีไปแม้แต่โทษก็ตามแต่มันมีประโยชน์ด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะอยู่ที่คนใช
0: ้ลำพังปืนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ปืนเป็นปัญหาถูกไห
1: ม
0: ถามว่าปืนเนี่ยที่เอาไปยิงข้าศึกอริราชศัตรูตามชายแดนต่างๆพวกนี้ที่ลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาแล้วปืนขับดันนะไล่ยิงอริราชศัตรูออกไปมันก็โอเคใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็นหน้าที่ของที่ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ถูกต้องหรือว่าคุณนกจำได้ไหมไอ้เคสแหล่ลุงวิศวะ
1: ที
0: ่โดนจะโดนวัยรุ่นลุมกระทืบแต่ว่าก็ยิงสวนออกไปก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นการปกป้องชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวของตัวเองถูกไหม
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไอ้เรื่องที่ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือว่าอะไรมันก็อีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามว่าวันนั้นถ้าลุงไม่มีปืนวันนี้ก็อาจจะไม่มีลุงและครอบครัวก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาถูกไหม
1: ครับ
0: และอีกหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือลำพังปืนมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเอาไปใช้เรื่องอะไรมันก็คือมีทั้งคุณมีทั้งโทษนั่นแหละนะครับอยู่ที่จะใช้เราจะไปเหมาว่ามีปืนเป็นตัวผิดอย่างเงี้ยนะเพราะงี้ผมถามว่าถ้าอย่างนั้นมีเหตุวัยรุ่นเอามีดแทงกันอย่างเงี้ยเราไม่ควบคุมมีดเหรอครับ
1: บ้าน
0: ไหนมีมีดได้กี่เล่มอย่างนี้แหละฮะใช่ไหมดังนั้นมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยมาร่วมกันเนาะอะไรมันก็เป็นอาวุธได้ทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่งั้นเราต้องควบคุมแบบอะไรที่มันเป็นอาวุธเยอะแยะเต็มไปหมดแหละนะครับแต่ถามว่าไอ้ควบคุมที่ไม่ให้เข้าถึงโดยง่ายนะแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางไม่ใช่แบบพกไปเพี้ยนพระนี่ก็เห็นด้วยคือเรื่องปืนมันเป็นอะไรที่มันเป็นอาวุธที่มันมีอนุภาพร้ายแรงเน
1: า
0: ะ
1: อนุภาพมันวางผลถึงชีวิตได้เลย
0: ใช่แต่สิ่งที่น่ากลัวไปกว่าตัวปืนอาวุธก็คือจิตใจของคนสภาวะจิตใจสภาพอย่างที่เราพูดกันบ่อยเนาะเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพจิตใจที่แบบโดนกดดันมาถึงจุดที่มันเดือดมันแค้นมันเค้นแล้วมันระเบิดออกมาม ีอาวุธอะไรที่ใกล้มือเอาเข้าถึงอะไรได้แล้วก็เอาไปอาวุธหมดอ่ะใช่ไห
1: ม
0: อยู่ใกล้มีดก็เอามีดไปก่อเหตุอยู่ใกล้จอบใกล้เสียมใกล้ขวาน
1: ก็เอาเป็นอาวุธได้อ
0: าวุธสิ่งนั้นเป็นก่อเหตุทั้งนั้นแต่พอดีถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้ปืนดันไปอยู่หลังตู้ที่มันแบบหยิบได้มีกระสุนกล่องวางไว้ให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เอามาก่อเหตุนั่นเองนะครับก็คือมันประกอบไปหลายส่วนครับ
1: ครับน่าสนใจตรงนี้แหละอาจารย์ฝนคือและการที่เราจะครอบครองปืนได้โอเคผมอาจจะไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ในแวดวงของปืนโดยความสนใจไม่ได้อยู่ในแวดวงของปืนการครอบครองมันอาจจะเข้าใจว่ามันต้องขอใบอนุญาตก่อนมันต้องมีการออกใบอนุญาตก่อนที่จะมีการซื้อหามาได้แต่มันไม่ได้มีการตรวจสอบใช่ไหมว่าอาจารย์ฝนว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงความเหมาะสมของแต่ละคนในการครอบครองเหมาะสมไหมใครจะเป็นคนติ๊กว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตกับคนคนนี
0: ้มันไม่มีเหมือนสอบใบขับขี่เนาะ
1: เอออุ้ยใบขับขี่เดี๋ยวผมว่าอนาคตอีกหน่อยต้องเพิ่มเรื่องของการทนทานต่อการบีบแตรให้ได้
0: ใช่ใช่ใช่แพ้เสียงแตรก็ห้ามขับขี่อะไรอย่างงี้นะ
1: เออใช่แพ้เสียงแตรอดตกรอบตกเลย
0: เออใช่ที่คือโอ๊คถามเมื่อกี้ใช่เลยนะครับแล้วมันเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเพราะว่าคนที่ครอบครองเรียกว่าอาวุธอนุภาพร้ายแรงเนี่ยถ้าสภาวะจิตใจเนี่ยเขาเรียกความเสถียรทางอารมณ์เนี่ยมันไม่มีมันก็เป็นอันตรายถูกไห
1: ม
0: ต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาอย่างกรณีของเหตุ

0: กาสยิงที่โคราชอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ใครล่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ครอบครองอาวุธปืนโดยสุจริตถูกไหมเขาก็มีหน้าที่แต่ว่าดันอยู่ในสภาวะกดดันแล้วไม่สามารถแฮนเดิลอารมณ์ตรงนั้นได้แต่วันนี้ผมเพิ่งโพสต์ในเฟซบุ๊กผมนะครับเรื่องของRQ เนาะ Resilience Quotient ก็คือก็เรียกอะไรอ่ะพลังทางด้านของการบังคับจิตใจอ่ะนะครับการควบคุมจิตใจการควบคุมอารมณ์ได้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งอันนะมันยิ่งกว่า EQ นะมันยิ่งกว่า EQ ขึ้นไปอีกนะครับที่เราคุยกันเรื่องคนส่วนใหญ่รู้จัก IQ เนาะ EQ ก็ Emotional ควบคุมอารมณ์แต่ว่า Resilience เนี่ย RQ เนี่ย Resilience Quotient เนี่ยมันเรียกว่าสามารถ handle ได้อ่ะสามารถเวลาที่เจอสภาวะกดดัน
1: ยับยั้ง
0: ยับยั้งชั่งใจได้ดีอะไรประมาณแบบนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเทรนแล้วก็ต้องคอยประเมินโดยเฉพาะผู้ที่ครอบครองอาวุธแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยนะครับเป็นตำรวจเป็นทหารหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจเรื่องปืนสวัสดิการเรื่องอะไรต่างพวกนี้นะครับก็ต้องมีกลไกนะฮะผมคิดว่าต้องมีกลไกในเรื่องของการประเมินนะอย่างสม่ำเสมอว่าเขายังมีresilience quotient หรือว่าพวกนี้นะครับดูแลสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์ได้อย่างดีนี่ฉะนั้นแล้วเขาครอบครองอาวุธพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะมาแบบทำร้ายคนอื่นได้
1: จริงนะคือเคสก่อนหน้านี้เราเห็นในหน้าข่าวหากจำได้นะครับอาจารย์ฝนที่มีเคสครอบครองอาวุธปืนแล้วก็คือเป็นคนดังแหละแล้วก็ดังมาจากเหตุการณ์ในเรื่องของการแบบเนี่ยแหละและทางการเมืองเรื่องของการประท้วงเรื่องของการอันนี้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็คือเหมือนจะถูกจับคดีมีครอบครองอาวุธปืนสะสมเยอะมากเลยหลายสิบกระบอกเลยมีทั้งโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเนี่ยคือโอเคแหละมันเป็นหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความชอบบางทีก็คงเป็นนักสะสมไหมนักสะสมบางคนก็ลองบอกครับบางคนก็ไม่ได้ยิงปืนเป็นหรอกแค่ชื่นชอบสะสมรู้จักประวัติศาสตร์ของการปืนบางทีการของปืนต่างมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับไปในข้อที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ชื่นชอบในการสะสมมันก็มีเหมือนกับสะสมนู่นนี่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าบางคนมันไม่ได้สะสมอย่างเดียวสิมันเอามาใช้ในทางที่ผิดมันก็เลยทำให้ปืนกลายเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดชนวนไหม
0: เวลาที่
1: เป็นผู้ร้ายเป็นเหมือนปืนเป็นผู้ร้าย
0: ผมนึกถึงไอ้น้องแน็กชาลีอ่ะ
1: ครับครับ
0: เขาก็เป็นนักสะสมตัวยงนะ
1: จนของ
0: ไม่ใครนึกภาพแบบน้องแน็กชาลีจะไปก่อเหตุหรือว่าของปืนไปทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักอะไรเงี้ยนะ
1: ของหายไปจนไม่ได้คืนแต่แปลก
0: อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นน่ารักแต่ก็รู้ว่าน้องเขาชอบนะ
1: คร
0: ับ ชอบเป็นงานศิลปะเก็บของเก่าแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เราก็มีจับไอ้อะไรอ่ะที่เขาบอกเป็นฝ่ายรับจีนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: ที่บอกว่าโอ้โหไปเจอปืนอยู่ที่บ้านมันเต็มไม่หมดเลยแล้วบอกว่าเป็นนักสะสมอันนี้ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ละมันต้องดูปัจจัยเหตุนะนะครับ
0: ใช่ใช่ต้องดูประวัติด้วยครับว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติหรือว่ามีบทบาทหรือมีพฤติกรรมต่อสังคมเป็นยังไงเช่นแบบมีประวัติแบบตีรันฟันแทงเป็นจิ๊กโก้เป็นนักเลงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่าทำงานให้ผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยต่างๆสารตักแล้วแต่พวกเนี้ยมันจะเอามาประกอบกันครับคือลำพังเรามองแต่ปืนอย่างเดียวมันไม่ได้ครับอย่างที่บอกปืนมันก็วางอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องของมันนะครับเอ๊ะมันอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะครับก็เรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายหรือยากเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งของการที่จะเกิดเหตุได้เช่นกันครับ
1: ครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ฝนครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ยินดีครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: อาจารย์
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับไขปมคนในข่าวขอบคุณทุกข้อความขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรายการกันมานะครับวันนี้เสือโอชุสนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อ

0: ดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญาพัฒน์ดาอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะถึงแม้จะมาทำหน้าที่แทนนะแน่นอนข่าวของพวกเราก็ครบรถเหมือนเดิมแหละนะคะทั้งรอบโลกแล้วก็รอบรั้วอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังก็มาอยู่ให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาดูนะคะใน Facebook ได้ค่ะที่เพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราจะอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วง 6:40 นะคะต่อสายคุณอัสรียานุวาตีค่ะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยววันนี้เธอก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ smart glass เป็นประเด็นถกเถียงล่าสุดนี้นะคะแล้วก็ในช่วง 7:00 ค่ะทุกวันจันทร์นะคะเช่นเคยเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันเต็มๆครึ่งชั่วโมงนะคะกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของราชการไทยว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะคะต่อกันเป็น EP 2แล้วนะคะ
1: ค่ะก็มาอยู่ให้กำลังใจนะคะเป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็ติดต่อกันได้ผ่านช่องทาง LINE Official ด้วยนะคะมีอะไรก็ทักทายเสียหายให้กำลังใจกันได้เลยค่ะวันนี้ข่าวแรกค่ะเดี๋ยวพัตตี้จะพาไปติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนกันนิดนึงละกันนะคะที่อย่างที่เราทราบกันดีนะสอเขานะยืดเยื้อนะคะแล้วเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมการเปิดเส้นทางการเดินเรือเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็อัปเดตล่าสุดวีคที่แล้วนะคะความพยายามในการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งน้ำมันดิบนะคะกว่า120ของโลกในช่วงเวลาปกติกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็มีบททดสอบครั้งใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าอิหร่านแล้วก็โอมานตอนนี้เนี่ยเขาจะสามารถตกลงนะคะกำหนดพิกัดเส้นทางเดินเรือร่วมกันได้จนใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่าความหวังในการเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบนะคะยังคงกลับดูเหมือนห่างไกลเมื่อฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องอันเข้มงวดนะคะต่อสหรัฐอเมริกาทั้งการเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นค่ะสถานการณ์จริงในน่านน้ำเนี่ยก็ยังคงทวีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ล่าสุดก็มีเหตุเรือนะคะบรรทุกน้ำมันของบริษัทแอดน็อกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางเดินเรือวิกฤตสายนี้เนี่ยยังคงติดหล่มอยู่ท่ามกลางการต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การคุกคามทางการทหารที่ยากจะหาข้อยุติที่ลงตัวนั่นเองข้อตกลงเส้นทางเดินเรือระหว่างอิหร่านแล้วก็โอมานค่ะก็อย่างที่เราทราบสามารถตกลงพิกัดเส้นทางเดินเรือร่วมกันได้แล้วโดยกำหนดให้เส้นทางขาเข้าอินบาวให้เรือวิ่งผ่านช่องทางเหนือซึ่งอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านขณะที่เส้นทางขาออกเอาบาวนะคะให้เรือวิ่งผ่านช่องทางใต้ซึ่งอยู่ในน่านน้ำของโอมานแต่ต้องมีการประสานงานร่วมกับอิหร่านนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดในเส้นทางเดินเรือส่วนกลางที่ อาจจะต้องนำมาใช้ในอนาคตนะคะการอนุญาตให้เรือรบผ่านทางและการจัดทำระบ

0: จัดเก็บค่าธรรมเนียมประสานงานร่วมกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโฆษกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่าตัวย่อ IRGC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ปฏิบัติการในพื้นที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวแล้วก็แยกส่วนจากรัฐบาลฝ่ายบริหารระบุว่าการเปิดช่องแคบมีกลไกเฉพาะตัวและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเจรจาระหว่างอิหร่านแล้วก็โอมานค่ะก็ต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าอย่าง IRGC เขาก็มองแหละว่าฮอร์มุซมันคือแหล่งอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยค่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยว่าทำไมการเปิดเส้นทางเดินเรือเต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็ตัวอิหร่านเองก็แน่นอนข้อเรียกร้องจากอิหร่านนะคะก็มีดังนี้นะคะเช่นสหรัฐต้องยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างถาวรและถอนกำลังทหารรวมถึงทรัพย์สินทางทหารออกจากพื้นที่สหรัฐต้องชดเชยค่าเสียหายจากสงครามแก่อิหร่านอย่างครบถ้วนสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดและคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขสหรัฐต้องยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรติดอาวุธในภูมิภาคอย่างถาวรรวมถึงต้องไม่คุกคามอิหร่านอีกนะคะทางฝั่งสหรัฐเองก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันนะคะเขาก็มีเงื่อนไขแล้วก็จุดยืนที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็คือสหรัฐต้องการให้มีข้อตกลงที่ยอมรับได้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเสียก่อนสหรัฐจึงจะยอมยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งสวนทางกับอิหร่านที่ต้องการให้ยกเลิกการปิดล้อมทันทีนะคะเหมือนเธอทำก่อนสิฉันก่อนสิไม่มีใครทำสักทีสหรัฐต้องการคำมั่นสัญญาจากอิหร่านว่าจะยุติการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบข้อขัดแย้งเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะโดยอิหร่านเนี่ยควบคุมช่องแคบและต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้เส้นทางแต่สหรัฐคัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็เขาบอกว่ากรอบระยะเวลาการเจรจาเนี่ยที่ตอนแรกมันจะต้องชั่วคราวแล้วก็ตอนนี้มันจะมาถึงการเจรจาขั้นสุดท้ายภายใน60วันแต่สหรัฐมองว่าอิหร่านนำประเด็นเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขควรจะแบบเหมือนมาบังคับก่อนทำได้ยังไงมันก็ต้องอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนก็ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตอนนี้แน่นอนการเดินเรือเปิดเส้นทางการเดินเรือยังคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ค่ะยังดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทะเลสาบที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะระดับเขานี่ล่าสุดลดลงแต่ระดับต่ำสุดแล้วตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำมาเลยนะคะนั่นก็คือทะเลสาบมีดนั่นเองนะคะ MEAD Lake Mead ที่สหรัฐอเมริกานะคะระดับน้ำล่าสุดตอนนี้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ90ปีเลยค่ะคุณแพทแล้วก็ถือว่ามันกระทบคนจำนวนมหาศาลเลยนะคะราวๆ40ล้านคนใน7รัฐของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนะคะพาดหัวข่าวจาก The Guardian บอกว่า Lake Meadplummets to historic low water level as Colorado River struggles ค่ะก็เป็นการลดระดับลงมาที่ต่ำที่สุดท่ามกลางภัยแล้งอย่างรุนแรงนะคะหิมะสะสมในเทือกเขาร็อกกี้ก็ลดลงเป็นประวัติการณ์การใช้น้ำเกินขนาดก็ล้วนทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว40ล้านคนนะคะซึ่งสำนักการฟื้นฟูแห่งสหรัฐค่ะได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะว่าระดับน้ำในทะเลสาบมีดเนี่ยนะครับอยู่ตรงพื้นที่บริเวณคาบเกี่ยวชายแดนรัฐแอริโซนาและเนวาดานอกเมืองลาสเวกัสลดลงมาเหลือประมาณ317เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำเมื่อราว90ปีก่อนนะคะโดยทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2022ค่ะทางประธานคณะกรรมการแม่น้ำโคโลราโดแห่งแคลิฟอร์เนียนะคะคุณเจบีแฮมบีเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์นี้มีความน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะ
0: คะ
1: แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการเพราะว่าประชาชนกว่า3ใน4ของลุ่มน้ำโคโลราโดหรือราว30ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบมีดและย้ำว่ารัฐต่างๆที่พึ่งพาน้ำจากแม่น้ำสายนี้ค่ะก็ต้องลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างเร่งด่วนเลยนะคะวิกฤตครั้งนี้เกิดจากปัญหาความแห้งแล้งเรื้อรังที่ครอบคลุมตลอดสายแม่น้ำโคโลราโดค่ะโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำในเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งปกติการละลายของหิมะจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับแม่น้ำเลย แต่ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาปริมาณสะสมของหิมะในลุ่มน้ำโคโลราโดค่ะลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์มันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความ

0: กดดันอย่างหนักกับทางเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมนะคะผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงประชาชนนะแถบนั้นครอบคลุม7รัฐนะและยังมีชนเผ่าพื้นเมืองด้วยนะคะเม็กซิโกด้วยที่ได้รับผลกระทบเพราะตรงนี้จริงๆแล้วก็มีการใช้น้ำเกินขนาดสะสมมาหลายปีนะคะผสมกับเรื่องของภาวะแห้งแล้งและอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นก็เลยทำให้ทะเลสาบมีดและทะเลสาบพาวเวลซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของประเทศลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ70ปีก็หนักแข่งกันต่ำเลยนะเนี่ยส่งผลให้ท่านปล่อยเรือลงน้ำหลายแห่งค่ะเขาต้องปิดตัวลงไม่ก็ย้ายตำแหน่งหรือว่าสร้างขึ้นใหม่เพราะว่าระดับน้ำลดลงจนเข้าถึงได้ยากนะคะทีนี้เพื่อป้องกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยไม่ใช่ป้องกันเพื่อปกป้องนะคะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนะคะเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางก็ตัดสินใจระงับการปล่อยน้ำเย็นจากเขื่อนเกรนแคนยอนทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนาเพื่อคุ้มครองปลาพื้นเมืองที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบริเวณดังกล่าวนั่นก็คือปลาฮัมแบ็กชับนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีทางรัฐบาลเนี่ยมีข้อเสนอระยะสั้นให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างอย่างแอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาปรับลดปริมาณการดึงน้ำไปใช้หลังจากการเจรจาในระยะยาวระหว่าง7รัฐก็คือแคลิฟอร์เนียโคโลราโดแอริโซนาเนวาดานิวเม็กซิโกไวโอมิงและยูทาห์ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้นะคะก็สำหรับวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบมีดเนี่ยนะคะซึ่งกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนฮูเวอร์เนี่ยไม่เพียงส่งผลต่อการใช้น้ำเท่านั้นแต่ว่าก็ยังเคยทำให้เกิดการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่จมอยู่ใต้น้ำมานานก็ทำให้ทางการลาสเวกัสเนี่ยต้องติดตั้งระบบสูบน้ำจากระดับที่ลึกยิ่งขึ้นเพื่อส่งน้ำเลี้ยงประชาชนหลายล้านคนนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานระบุว่าจากอ่างเก็บน้ำ54แห่งทางตะวันตกของสหรัฐที่อยู่ภายใต้สำนักการฟื้นฟูของเขาเนี่ยมีถึง9แห่งเลยนะที่ระดับน้ำลดลงต่ำสุดในรอบ30ปีและจากแบบจำลองการพยากรณ์ค่ะก็คาดว่าระดับน้ำในทะเลสาบมีดจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วย
1: โอ้โหประชาชน
0: แล้วทำได้อีก
1: ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะคะ
0: ใช่
1: ขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นจริงนะคะก็เพราะว่าภัยแล้งแล้วก็อากาศที่มันร้อนขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีทำพวกซีมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องดึงน้ำไปใช้อีกด้วยก็คงต้องจัดการกันดีๆนะคะค่ะต่อมายังอยู่ที่สหรัฐกันนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไปติดตามกับเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยเขาเดินหน้านะคะมีการออกกฎจำกัดสิทธิ์การได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดอีกครั้งนะคะแม้ว่าศาลสูงสุดเนี่ยจะเคยคัดค้านไปละแต่ครั้งนี้ทรัมป์ก็เลยกลับมาใหม่นะคะพร้อมกับลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวีคที่ผ่านมาเพื่อพยายามนะคะจำกัดสิทธิการได้สัญชาติโดยการเกิดในสหรัฐอีกครั้งนะคะแม้ว่าศาลสูงสุดเนี่ยเคยมีคำตัดสินคัดค้านความพยายามในลักษณะนี้มาก่อนก็ตามค่ะทำไมทรัมป์เขาถึงพยายามเดินหน้าจำกัดสิทธิในประเด็นนี้นะคะก็คือเพราะเขาต้องการที่จะนั่นแหละก็อย่างที่ตามคอนเซปต์ของเขาอะนะคะ American First แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้วมันโดนปัดตกไปครั้งนี้เขามาแนวทางใหม่หาวิธีใหม่เพื่อที่จะเลี่ยงนะคะขอบเขตคำตัดสินของศาลสูงสุดหลังจากที่ศาลสูงสุดมีคำตัดสินนะคะคัดค้านนโยบายก่อนหน้านี้ของทรัมป์ที่เคยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอพยพผิดกฎหมายหรือว่าผู้พำนักชั่วคราวเป็นวงกว้างทรัมป์ได้วิจารณ์คำตัดสินนั้นว่าเป็นคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็แย่มากๆแล้วก็ระบุว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปค่ะรัฐบาลทรัมป์อ้างว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้เนี่ยอยู่นอกเหนือขอบเขตคำตัดสินของศาลสูงสุดโดยเปลี่ยนมาใช้วิธีตีความข้อยกเว้นทางประวัติศาสตร์ที่มันแคบมากๆนะคะมาใช้ในการให้สัญชาติเมื่อแรกเกิดแล้วก็ขยายขอบเขตว่าใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสัญชาตินี้เช่นลูกของพนักงานรัฐบาลต่างประเทศหรือผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของศัตรูต่างชาติค่ะโดยทางที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายของทำเนียบขาวก็อ้างว่านะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีอำนาจสั่งห้ามกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรได้ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองแล้วก็สัญชาตินั่นเองค่ะซึ่งทำให้อำนาจประธานาธิบดีเนี่ยสามารถกำหนดข้อยกเว้นและข้อจำกัดสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ซึ่ง เหตุผลสำคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งฉบับใหม่นี้เนี่ยก็เพราะว่าเหมือนรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหรัฐในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงก็คือ

0: มาในฐานะผู้ท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าจริงๆอยากจะมาคลอดบุตรนะคะเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติซึ่งทรัมป์มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
1: เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ภูเขาไฟโบรโมนะคะซึ่งก็ทำให้ทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องสั่งปิดอุทยานแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะโดยทางการอินโดนีเซียนะคะสั่งปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรโมในจังหวัดชวาตะวันออกแบบไม่มีกำหนดนะคะหลังจากที่ไฟป่าลุกลามมาตั้งแต่3สิงหาคมนะปะทุหนักขยายวงกว้างกินพื้นที่ไปแล้วราว 1,100 ไร่ค่ะทางการก็เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์ที่ทิ้งน้ำแล้วก็โดนพ่นน้ำดับไฟขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินค่าบัตรเข้าชมได้แบบเต็มจำนวนนะคะทางการอินโดนีเซียสั่งปิดการเข้าชมภูเขาโบโมแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดภายในอุทยานแห่งชาติโบโมเต็งเกอร์เซอร์เมรูในจังหวัดชวาตะวันออกเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่เกิดไฟป่าลุกลามต่อเนื่องในพื้นที่ปล่องภูเขาไฟนะคะคำสั่งปิดเนี่ยมีผลตั้งแต่4ทุ่มของวันเสาร์ที่8สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยสำนักงานอุทยานระบุว่าการปิดพื้นที่มีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นการดับไฟได้แบบเต็มที่รวมถึงป้องกันอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโบรโมค่ะก็บอกว่าไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วในบริเวณแอ่งภูเขาไฟโบรโมท่ามกลางสภาพอากาศแห้งแล้งโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้นประมาณ60เฮกตาร์เมื่อวันที่6สิงหาคมเป็นมากกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่นะคะขณะเดียวกันสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของจังหวัดชวาตะวันออกก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดนฉีดน้ำไปดับไฟขณะที่ภาพจากพื้นที่เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีเปลวไฟลุกไหม้ตามแนวลาดเขาและหน้าผาใกล้ถนนวงแหวนแอ่งภูเขาไฟเต็งเกิดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟเนี่ยมันลุกลามไปยังภูเขากูซีซึ่งเป็นยอดเขาอีกแห่งภายในอุทยานแล้วก็ไปถึงจุดชมวิวนะที่เรียกว่าดินแดนเหนือหมู่เมฆในหมู่บ้านอาโกซารีแล้วนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะคะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ในเมืองลูมาจังก็ตั้งกำลังเฝ้าระวังบริเวณชายแดนนะคะป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติตำรวจทหารเจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครดับไฟป่าร่วมปฏิบัติการนะคะก็มีการดูแลนะในเรื่องของสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้นะว่ามาจากอะไรอย่างแน่ชัดนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะคะแต่เดี๋ยวเราอาจจะลองไปถามอัปเดตจากคุณอัสซารีดูว่าล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์นี้นะคะ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณอัสซารีก็จะอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะและตอนนี้เธอก็พร้อมแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณอัสซารีแอนด์วอตี้นะคะผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจจากอินโดนีเซียมาอัปเดตให้กับเราค่ะ
2: Good morning
0: World Good morning Asari
1: Hi
3: Hi, good morning, Pinyapat and Pati. How are you today?
0: How are you doing? Oh, we are good.
3: I'm also doing good.
1: Wow.
3: But I heard also the story before. Yes,
0: I'm about to ask.
3: Yeah, about Bromo, right?
0: Yes.
3: Yeah.
0: Yes. I just reported about the wildfire. So, what is the latest update right now?
3: So, as of today, the wildfire in Mount Bromo is still not fully under control, and the tourism is completely closed. And the authority said also they haven't decided, but until now the cause of this wildfire is unknown. So they say that still investigating, and they cannot say when they will. They will control all the wildfire, and they cannot say when the tourists can visit again Bromo as of now.
0: So are there any reports of casualties right now?
3: No, thankfully there is no casualty because this wildfire is also said is like a yearly. I mean every dry season the potential of wildfire in Bromo is increasing. So yeah, many people already prepare for it. So there is no casualty.
0: Oh yeah, that's at least not

0: still she didn't like it. And the other reason, according to her, is there is no permission asked by the Brian. So the consent is not there. That's the main problem for Leonie.
1: And then there's suddenly a production cost that she has to pay in case she wants it to be deleted.
0: See, also, it doesn't make sense. How could you ask me to pay you? I mean, you
1: didn't
0: get
1: even asked.
0: You didn't ask, and then you get so many viewers and then money probably from the Instagram and TikTok from my video that was taken without consent, and then now you ask me money.
2: And I think the problem is about the title that he used, how to approach girls, is not related to the content in the video, I think.
0: Because the person that he, the Brian interview is not only Leonie actually, it's a exhibition, motor, it automotive exhibition. So, so many girls work as sales promotion girl, right? So there are many women actually in that video, but because of Leonie protest, all the video are now taken down. I saw several video before his Brian made an apology video, but now it's already not exist in the in his Instagram account.
1: Right. So when you talked about the law, then the law is already there, but the problem is the enforcement, right? So do you think, or the government has even mentioned about make the law like more like even focus on this matter even more?
0: No, actually many of the public, the government, or at least the parliament, said that if this case happened to you, what you should do is to report to the police and the court. But this is what happened before, what usually happened in Indonesia when somebody report about this kind of cases. It's very slow. I mean, so the police and also the court process it very slow, right? And some of the cases even not process it at all. So that's why the problem of enforcement is weak, are weak actually.
1: I see. All right, okay, so thank you so much for the news, and I think it's the issue that many countries still have to consider if it's become more widespread.
0: Yes, I agree with you, Pinyabat and Pati.
2: Okay.
1: All right. Thank you very much, Astari.
2: Thanks for that.
0: Thank you. Thank you for having me today.
1: Thank you for joining us. Have a nice day.
0: Bye-bye.
2: Bye.
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเธอก็ได้ยินที่เราเล่าเรื่องของภูเขาไฟโปรโมที่เกิดเพลิงไหม้นะคะมีไฟป่านะแล้วก็ถามถึงสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือก็ยังคงปิดยังควบคุมเพลิงได้ไม่หมดนะคะยังคงขยายวงด้วยนะคะก็ตอนนี้นี่เป็น520เฮกตาร์แล้วนะเมื่อกี้ที่รายงานไปนี
2: ่
1: ตัวเลขยังไม่ถึงเลยนะคะก็คือแต่ว่าก็ยังดีว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าก็ยังปิดแหล่งท่องเที่ยวกันไปแบบไม่มีกำหนดนะคะส่วนเรื่องราวที่เธอนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของสมาร์ทกลาสใช่ไหมเมตาเรย์แบนใช่ไหมมันเนียนมากมันก็ใส่แล้วเหมือนแว่นธรรมดา
2: ใช่ใครจะไปรู้ว่ามันอ่ะมีกล้องจิ๋วนะคะแอบเรคคอร์ดอยู่
1: ใช่นะคะก็เรื่องราวที่เป็นดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นนะสัปดาห์ที่แล้วคือมีงานก็เป็นลักษณะเหมือนแบบ
2: มอเตอร์โชว
1: ์นั่นแหละเออแล้วก็มีน้องๆที่อยู่ตามบูธของยี่ห้อรถต่างๆใช่ไหมคะก็ทีนี้ก็มีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชายหนุ่ม2คนเดินเข้าไปพูดคุยกับน้องที่เขาชื่อว่าคุณลีโอนี่ลูเฮนโดนะคะก็ยืนแนะนำรถแนะนำอะไรไปใช่ไหมก็ทำทีเหมือนมาถามเกี่ยวกับรถนั่นแหละ นะคะแล้วก็โอ้ยโอ้แนะนำดีมากเลยถามนู่นถามนี่กันไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคลิปของเธอของคุณ

0: เดียวนี่เนี่ยไปลงโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อว่าไบรอันเนเบมแล้วก็เอมานูเอลไบรอันนะคะซึ่งหรือว่าเอมานูเอลไบรอันนะคะเขาก็ไปลงทั้งใน TikTok แล้วก็ Instagram ตั้งชื่อคลิปบอกว่า how to approach girls นะเวลาไปงานแสดงสินค้าถ้าไปงานแสดงสินค้านี่จะเข้าหาผู้หญิงยังไง
1: มันก็โซไวรัลเลยทีนี
0: ้
1: ท็อปิกมันเรียกแขก
0: ซึ่งเขาก็มี follower เยอะอยู่แล้วเงี้ย 300,000 กว่า follower อย่างเงี้ยค่ะพอทำคลิปแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งไวรัลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณเลโอนี่เนี่ยก็บอกอุ๊ยตอนที่ถ่ายเนี่ยไม่ได้มาขอความยินยอมอ่ะแต่เอาไปโพสต์ในลักษณะแบบนี้คือถามคุณนัสรีเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นลักษณะเซ็กชวลไลซ์นะแต่ว่าก็เห็นหน้าเห็นเห็นร่างกายบอดี้ของเธอนั่นแหละรูปร่าง
1: หน้าตาคอนเวอร์เซชั่น
0: อ่ะแต่เธอก็ไม่ได้แต่งตัวที่แบบคือชุดก็เหมาะสม
1: ชุดปกติเหมาะสม
0: แต่ทีนี้พอเธอไม่พอใจไงว่าอ่ะเอาไปลงแบบนี้เธอก็ไม่ได้อยากให้อ่ะไม่ได้ขออนุญาตแล้วเอาคลิปเอาเห็นหน้าเห็นตาเธอชัดเจนไปลงเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดประเด็นเรื่องของละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรกันไปใช่ไหมคะปรากฏว่าทางไบรอันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าจะให้ลบคลิปเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าโปรดักชั่นมาด้วยจะผลิตวิดีโอมันก็มีค่าใช้จ่ายนะต
1: ้อง
0: อ้าวเธอก็อ้าวยังไงล่ะพอมันมีประเด็นแบบนี้ปรากฏว่าสังคมก็ตีกลับนะว่าเอ้ยเขาก็โดนกระแสสังคมเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องที่กลายเป็นประเด็นแบบนี้คือคนที่โดนอ่ะคือคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะ
1: ก็คือโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องนะคะ
0: ก็ต้องออกมาขอโทษนะต้องอ่านคลิปขอโทษทาง Instagram นะคะแต่ว่าถามว่ามีกฎหมายไหมในเรื่องนี้นะคะที่ปกป้องเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะในอินโดนีเซียเองจริงๆก็มีแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะล่าช้าม
1: ันช้าไปหมดนะ
0: ก็แบบแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแล้วยังไงต่อไม่ได้มีความคืบหน้านะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันขึ้นมามากขึ้นว่าแล้วอย่างเนี้ยแว่นที่จะใช้ในลักษณะแว่นอัจฉริยะมันจะเนียนยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะใช้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยจะทำได้ดีเพียงพอหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็เลยถูกนำมาคุยก็คือในเรื่องของมันละเมิดจริยธรรมไหมนะคะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีการดูแลเรื่องของกฎหมายว่ามันแบบเพียงพอไหมหรือจะต้องทำอะไรให้มันแบบว่าแอคชั่นมากขึ้นเพราะเขาก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอเมตริกนะใบน่องใบหน้านะคะ
0: ค่ะก็ประเด็นสำคัญคือประชาชนทั่วไปก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ว่าที่สาธารณะนี่มันจะไปถ่ายใครก็ได้
1: ใช
0: ่ก็ต้องขออนุญาตขอความยินยอมกันก่อนนะคะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวแต่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะขอก่อนนะ
0: ค่ะเอาละก็เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะจะมาพูดถึงการปฏิรูประบบราชการไทยนะซึ่งเราก็ได้ยินการพูดถึงมาสักระยะแล้วนะคะทั้งในเรื่องของจำนวนคนล่ะนะคะหรือว่ารูปแบบของงานล่ะจะยังไงนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาพูดว่าปฏิรูปแบบไหนนะที่จะสำเร็จนะคะใน EP 2นะคะสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับไปอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะกับแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะวันนี้ก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เราสองคนนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็น่ารักนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันนะ
0: ไปเจาะลึกอาเซียนกันนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรื่องของการปฏิรูปราชการไทยนะจะต้องปฏิรูปแบบไหนนะถึงจะสำเร็จใน EP 2ติดตามกันในช่วงเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลค่ะ
1: ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะอ
3: รุณสวัสดิ์ครับคุณอนัญญพัฒน์และคุณพิญญพัฒน์หรือพี่แก้มของท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โดนแซวเลยโดนแซว
0: ค่ะเสียดายไม่ได้ฟังใน EP 1ของอาจารย์มานะคะ
3: ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีรีแคปสั้นๆนะครับก็เป็นพิธีแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังว่าเราพูดถึง AI กับการปฏิรูประบบราชการมา4ตอนนะครับจันทร์ที่แล้วผมพูดถึงราชการไทยต้องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะครับเราทวนสั้นๆสัก 2-3 นาที

นะครับก็คือผมพูดว่า40ปีที่แล้วเราก็ประกาศเงี้ยครับเราจะปฏิรูปราชการแต่เราไม่ไปไหนปีนี้ทุกอย่างมันจะถือว่าจังหวะดีก็ได้จะถือว่าบังคับก็ได้เพราะทั้งงบประมาณทั้งประสิทธิภาพภาครัฐอะไรเนี่ยมันบีบเราทุกทางถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยเราคงไม่รอดแต่ว่าคราวนี้จะต่างไปจาก40ปีที่แล้วที่เราบอกว่าจะปฏิรูปเพราะเที่ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันมาละเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้องคิดในกรอบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ผมเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกอบจะทำอะไรบ้างใน6เรื่องนะครับแล้วก็ท่านจะรื้อกฎหมายร้อยกว่าฉบับตามที่เอกชนเข้ามาพบแล้วก็ร้องขอแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไปบอกว่าเอกชนเนี่ยต้องฟังแน่ล่ะเพราะรัฐบาลต้องฟังประชาชนแต่ว่ากลุ่มตัวเล็กตัวน้อยล่ะ SME เกษตรกรข้าราชการนักวิชาการอย่าลืมฟังด้วยนะเพราะพวกเนี้ยเขาลำบากมามากนะครับแล้วก็การปฏิรูปเที่ยวนี้ถ้าไม่เอา AI เข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเพราะ AI มันเก่งขึ้นมากๆแต่ว่าอย่าคิดในกรอบว่า AI มาทำงานเอกสารแทนคนอย่างที่เห็นในข่าวกันนะครับเพราะหลายประเทศที่เขาเอา AI มาใช้สำเร็จก็คือเขาคิดโฟล์งานใหม่เขาคิดรูปแบบการทำงานใหม่เพราะว่าด้วยตอนรูปแบบการทำงานแบบเก่าที่เรามีอยู่ตอนนั้นไม่มีเรื่อง AI ไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าตอนนี้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่วางแผนโฟล์งานใหม่เอาแค่มาแทนพนักงานพิมพ์ดีดส่งเอกสารอะไรพวกนี้มันจะไม่คุ้มค่าแล้วมันจะก้าวไม่ทันกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วผมก็ปิดท้ายว่าจะเริ่มทำแบบนี้ได้มันต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปไม่ใช่เร่งทำไม่ใช่เร่งทำจริงๆมันมีหนังสืออยู่เล่มไม่ทราบคุณพิญญพัฒน์คุณนภัทรหรือท่านผู้ฟังเคยอ่านหรือเปล่านะครับงานใหญ่สำเร็จได้แบบเหนือเมฆเนี่ย How Big Things Get Done เป็นหนังสือยอดเยี่ยมของ Financial Times ในปี2023นะครับเป็นเล่มหนาพอสมควรมีแปลไทยละนะครับเขาก็สรุปได้ว่ามันไม่มีโครงการไหนหรอกในโลกนี้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆการปฏิรูประบบราชการมันก็เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยที่จะทำแล้วไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศต่างๆนะครับแล้วเขามีเทคนิคผมอยากให้คนที่ทำปฏิรูปราชการเมืองไทยอ่านจังเลยนะครับหรือไม่วันหลังเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะโครงการใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาทำกันแล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขีดเส้นเลยนะครับคนทำนี่ต้องมืออาชีพคุณพิญญพัฒน์ไม่ใช่ว่าใครไปทำโครงการดีๆก็ได้หรือว่าเวลาคิดโครงการคิดแผนการดีๆแล้วเนี่ยทีมต้องเก่งด้วยนะโครงการดีๆความคิดดีๆไปให้ทีมที่ไม่เก่งเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาเยอะต่อเยอะละนะครับโครงการหลายประเทศในโลกนี้ที่อยากจะทำอะไรดีๆเนี่ยไม่ทันเวลาล่าช้ากว่ากำหนดงบประมาณบานปลายนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในเรื่องนี้ในเรื่องปฏิรูปราชการไทยผมบอกให้เริ่มจากยุทธศาสตร์ให้เริ่มจากครักซ์ซึ่งคุณอนันตพัฒน์ก็ฟังจนเบื่อแล้วครักซ์ CRUX ครักซ์ก็คือปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้และเมื่อแก้ไขแล้วปัญหาอื่นมันจะคลี่คลายไปด้วยผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปบอกว่าสำหรับผมเนี่ยครักซ์ของประเทศไทยมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องที่เราไม่มียุทธศาสตร์นี่แหละพอไม่มียุทธศาสตร์เราก็ทำสเปะสปะสเปะสปะนะครับทุกอย่างมันก็เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปหมด2เรื่องคอร์รัปชันในทุกจุดทุกเรื่องทำให้โครงการที่เราทำเราก็เลือกทำในโครงการที่มันได้รับเงินทอนเร็วนะครับแล้วก็เป็นออกแนวประชานิยมซะมากกว่าและพรรคที่3ก็คือการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับทำให้เราไม่เก่งนะครับรัฐบาลที่ไม่เก่งเวลานี้ก็อาจจะมาจากการศึกษาที่ล้มเหลวมาตลอดก็เราก็เลยได้คนไม่เก่งมาอยู่ในระบบนะครับนั่นเป็นตอนที่1นะครับซึ่งที่น่าสนใจคือคุณอิศรีก็บอกว่าแล้วทำไมคนบริหารไม่รู้ล่ะครับเพราะว่าคนเรามองมาจากดาวอังคารคนไทยมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยนะครับผมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแรงจูงใจนะวันนี้คนที่จะปฏิรูปหรือคนที่จะทำอะไรเนี่ยเขามีแรงจูงใจหรือเปล่าเพราะคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยแรงจูงใจเขาชัดเจนว่าระบบแบบนี้เขาบริหารง่ายเขาได้ประโยชน์นะครับอันนั้นก็เป็นตอนแรกนะครับตอนที่2นะครับคุณพิญญพัฒน์คุณนภัทรท่านผู้ฟังครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาทำแบบไหนเนี่ยภาครัฐหรือราชการเขาเนี่ยถึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะวัดโดย World Bank ธนาคารโลกหรือวัดโดย IMD ก็ตามเนี่ยสิงคโปร์เขาเป็นที่1มาอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าแบบฟลุกๆหรือว่าได้นะแต่ว่าเขามีกรอบแนวคิดที่ดีนะครับคุณพิญญพัฒน์ไม่เคยฟังเรานะคุณพิญญพัฒน์ลองให้ทายดูดีไหมว่า

0: ถ้าธนาคารโลกเขาก็มีดัชนีวัดประสิทธิภาพภาครัฐนะที่เรียกว่า Government Effectiveness Index คะแนนอยู่ระหว่างลบ 2.5 นี่ต่ำสุดนะครับสูงสุดคือ 2.5 พี่แก้มคิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับระหว่างลบ 2.5 ต่ำสุดสูงสุด 2.5 ท่านฟังคิดว่าได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ให้เขาสัก 0.5 ได้ไหมคะไม่ลบแล้วกันนะ
2: ไม่ลบหรอ
0: ให้ 0.5 นะเกือบใกล้เคียงนะครับรัฐบาลไทยได้ 0.25 นะครับก็เรียกว่ายังไม่สามารถพาประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้นะครับอันนี้เฉพาะประสิทธิภาพภาครัฐนะไม่รวมความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์และนี่อีกหลายด้านนะครับแล้วก็ด้านที่ตกต่ำที่สุดก็คือด้านคอร์รัปชันนะครับมาดูสิงคโปร์กันสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาปฏิรูปภาครัฐนะครับเขาทิ้งวิธีคิดแบบข้าราชการดั้งเดิมไปเลยนะครับเขาปรับด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแล้วก็ใช้โมเดลการจัดการที่ทันสมัยมาเลยท่านผู้ฟังครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าบริหารภาครัฐเนี่ยต้องบริหารแบบภาคเอกชนด้วยค่านิยมแบบเอกชนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจที่มาปกครองประเทศแต่เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่กรอบอันนี้คิดก่อนเลยเขาไม่ใช่ผู้มาปกครองแต่เขาเป็นคนให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถ้าไปอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์หลายๆเรื่องเนาะไม่มีคำว่า regulator ไม่มีคำว่า facilitator นะครับไม่มีคำว่าผู้กำกับหรือว่าผู้อำนวยความสะดวกแต่เขาใช้คำว่า enabler เขาเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นจริง enabler อันนั้นก็เฉพาะการเลือกใช้คำเราก็รู้แล้วนะว่ากรอบความคิดเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลสิงคโปร์จะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้คนที่มาให้บริการคือราชการเนี่ยก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับคนมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องรับเงินเดือนสูงถูกไหมคุณอนัญญพัฒน์คุณมิยพัฒน
2: ์ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนรัฐบาลคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องสูงสุดต้องให้ทั้งเงินเดือนทั้งโบนัสสู้กับภาคเอกชนได้โดยเฉพาะเอกชนหลักๆไปดูมาเลยว่าถ้า CEO ของอุตสาหกรรมท็อปของโลกเนี่ยของประเทศเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นายกก็ควรจะได้เงินเดือนเช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่คนเก่งๆจะเข้ามาสู่ระบบราชการไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะมีแรงจูงใจในการไปทำการทุจริตคอร์รัปชันนายกสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเงินเดือนน่าจะสูงที่สุดในโลกในบรรดาผู้บริหารประเทศด้วยกันนะครับเดือนนึงหลายล้านบาทนะครับแต่ถ้าดูผลงานมาตั้งแต่ท่านมีควรอยู่เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้มนะก็คุ้มนะผมยังเวลาไปบรรยายอย่างที่ยังพูดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเราไปจ้างรัฐบาลสิงคโปร์มาบริหารประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันจะดีกว่าไหมที่ปล่อยให้โกงเล็กโกงน้อยโกงใหญ่ไปเรื่อยแต่จ้างแพงๆมาแล้วไม่ให้โกงเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือครับ
1: อย่างที่เคยดูประวัติของคุณลอเรนซ์วองเนี่ยคือเขาก็จะมีการระดับของมีเรื่องของการไต่เต้ามาแล้วก็ คนอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆมันก็จะเหมือนกับ
2: เก่ง
1: ใครเก่งขึ้นกว่าใครเก่งกว่ากันอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นการคัดจากความสามารถอาจจะมีความแตกต่างกับเราบางส่วนนะคะอาจารย
0: ์คุณแก้มยังเคยเห็นเนื้อหาที่ผมเตรียมเอาไว้เพราะในเรื่องแรกที่บริหารค่าภาครัฐด้วยการบริหารแบบเอกชนเนี่ยนอกจากเงินเดือนสูงแล้วเนี่ยระบบการเรียกว่าโปรโมตนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นให้เนี่ยต้องเป็นระบบคุณธรรมที่ไร้เส้นสายการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยดูที่ผลงานชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเนาะเราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในประเทศสิงคโปร์นะครับ meritocracy ระบบคุณธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่คุณพิญญพัฒน์ได้พูดอะตอนก่อนที่เขาจะเลือกนายกคนต่อไปซึ่งเขาเลือกได้ลอเรนซ์สวงเนี่ยเขามี 4-5 คู่ 4-5 ตัวเลือกนะครับที่ให้ประชาชนได้เห็นก่อนว่าเนี่ยมี 4-5 คนเนี่ยนะที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้เป็นนายกคนต่อไปแล้วในพรรคกิจประชาชนก็มาเลือกกันมีการสัมภาษณ์มีการทำงานร่วมกันสุดท้ายแล้วก็มาออกที่ลอเรนซ์สวงก็คือใช้ความสามารถนะครับไม่ได้ดูแต่ว่าอายุอาวุโสเฉยๆแต่ความสามารถต้องถึงนะอันนี้ว่าไปแล้วความจริงคุณพิพัฒน์อาจจะเคยได้

0: ข่าวคุณอาจจะเคยได้ข่าวว่าจริงๆแล้วโรเรนส์2ไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะครับแต่ว่าระหว่างที่มีการประชันความสามารถกันนั้นเนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วตัวที่1เดี๋ยวเขาก็ดันไปพลาดในหลายๆเรื่องนะครับอันนั้นก็เลยมาออกที่โรเรนส์2นะครับอันนั้นก็เป็น
1: เหมือนมันได้ฝึกงานมานานแล้วด้วยนะคะคุณโรเรนส์2ก็ประกบอดีตนายกรัฐมนตรี
0: ใช่ครับเขาวางตัวมาโดยตลอดคือเหมือนเอกชนนะครับเอกชนต้องมี succession plan ต้องรู้ว่าใครจะมาเป็น CEO คนต่อไปใครจะมาเป็น CFO คนต่อไปต้องมีการวางแผนมีการประเมินมีการส่งเสริมมีการพัฒนานะแต่ของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นเด็กของใครเป็นเด็กของใครใครมาจะเลือกใคร
1: ได้ดีขนาดไหนมีพรรคพวกได้เยอะไหมอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แล้วก็จะอ้างว่ามันเป็น fast track มันเป็นโน่นนี่นั่นแต่แท้ๆที่จริงแล้วเบื้องหลังมันก็คือเรื่องเอาพรรคพวกตนเข้ามาสุดท้ายมันก็โยงกลับไปเรื่องคอร์รัปชันอยู่ดีนะครับว่าก็เป็นคนที่ตอบสนองชนะนั่นเป็นแนวคิดประการที่หนึ่งแนวคิดประการที่สองขอประการที่สองก่อนเราเข้าไปพักนะคุณอรัญญพัฒน์ผมเห็นเกือบจะสั่งผมพักอีกแล้ว
2: อื้อนี่คือเมื่อกี้พูดประเด็นเมื่อกี้หัวใจมารัวเลยในไลฟ์ค่ะเชิญต่อค่ะ
0: เรื่องที่สองเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์คุมกำเนิดกำลังคนในภาคราชการอย่างชัดเจนนะครับควบคุมเด็ดขาดมากถ้ามีมา1คนต้องออก1คน
1: โอ้โหโหด
0: ถ้ามีมา1คนต้องออก1คนนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานทำไงหน่วยงานก็ต้องไปหาทางเอาระบบ IT ระบบ AI มาทำงานแทนตลอดเวลาจะได้รับคนได้นึกออกมั้ยครับงานที่มันสามารถเอาเรื่อง IT เรื่องดิจิตอลมาแทนได้เอาระบบมาแทนฉันจะได้รับคนเพิ่มเอาคนคนนั้นออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก่อนที่คุณวิพัฒน์จะมา4ตอนแรกผมได้เล่าไปแล้วว่าบ้านเราคุมข้าราชการประจำได้จำนวนไม่เพิ่มขึ้นแต่เราไปเพิ่มพนักงานราชการเพิ่มขึ้น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลอกตัวเองนะครับก็เอาสัก2ข้อก่อนดีไหมคุณวิพัฒน์เดี๋ยวกลับมาต่อว่า3ข้อที่เหลือของสิงคโปร์เขาทำอะไร
1: ค่ะสักครู่นะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาต่อกันนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับผมฟังคุณประสงค์คอมเมนต์มาในดูคุณประสงค์คอมเมนต์มาในแฟนเพจฟังอาจารย์พูดมาหลายปีเรื่องคอร์รัปชันผมและอาจารย์จะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับ
2: ท
0: ัน
2: สิ
0: ทันต้องทันครับต้องทัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราต้องอยู่กันไปหายใจไปหายใจลึกๆนะถ้าไม่หยุดหายใจก็อยู่ได้คุณประสงค์ครับแล้วก็คุณแอปบี้หรือเปล่าที่บอกว่าสิงคโปร์เรียนภูมิใจในประเทศในความเป็นรัฐเรดดอทคันที่ที่ใหญ่มากๆประโยคนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็คือคนสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกประเทศเขาว่าเรดดอทคือจุดแดงๆจุดแดงคืออะไรเพราะว่าเวลาเอาแผนที่โลกมาวางเนี่ยสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ700-800ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเล็กมากเหมือนจุด1จุดบนแผนที่โลกเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเรดดอทแล้วเขาความภูมิใจตรงนี้มากเวลาไปดูมิวเซียมไปดูอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเรดดอทของเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนั้นก็ขยายความสำหรับท่านที่อ่านคอมเมนต์แฟนคลับพวกเราพูดถึงแฟนคลับผมเพิ่งไปบรรยายให้กับสำนักงานในการสูงสุดนะเขาอยากจะเอา AI เข้าไปปฏิรูประบบราชการเนี่ยเรามีแฟนคลับที่สำนักงานในการสูงสุดเยอะมากนะครับก็บอกให้คุณอนันพัฒน์คุณวิพัฒน์แล้วก็ทีมงานภูมิใจตรงนั้นด้วยนะครับครับมาข้อที่3ในแนวคิดการบริหารราชการแบบสิงคโปร์อันที่3เนี่ยเขาไม่มีพรมแดนระหว่างกระทรวงนะครับเอาละเขามีกระทรวงทบวงกรมมีคนทำงานประจำแต่ว่าเมื่อเวลากระทรวงไหนกรมไหนต้องการมืออาชีพที่อีกหน่วยงานหนึ่งมีเนี่ยเขาสามารถโยกมาทำงานได้เลยนะโดยไม่ต้องออกจากตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ตำแหน่งที่มันจะโยกบ่อยก็คือนักวิเคราะห์เก่งๆนักยุทธศาสตร์เก่งๆหรือว่าพวกสายเทคทั้งหลาย AI เก่งๆนี่ออกใช่ไหมครับว่ากระทรวง A มีนัก AI เก่งๆแต่กระทรวง B ไม่มีเนี่ยเมื่อถึงเวลากระทรวง B ต้องการเขาไม่ต้องจ้างใหม่ก็โยกตรงนั้นมาช่วยทำงานได้เลยนะครับเขาเรียกระบบนี้ว่า super fluid model fluid ที่แปลว่าของเหลวนะครับมันไม่ใช่เหลวจริงๆแต่มันเป็น super เลยนะครับแนวคิดที่4ก็คือแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เขามีเนี่ยเขาเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเวลาจะทำระบบดิจิทัลเนี่ยเขามองผ่านว่าเขาไปสวมรองเท้าประชาชนเขาคิดแทนประชาชนเขามองผ่านสายตาประชาชนว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นประชาชนเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรจากแพลตฟอร์มของรัฐบาลไม่ได้ว่า

0: ว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมทำกันเองนะครับแอปพลิเคชัน Live SG Live ที่แปลว่าชีวิตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: SG ที่เป็นตัวย่อสิงคโปร์เนี่ยระบบหลังบ้านของทุกกระทรวงผูกกันหมดนะครับสมมุติว่าคุณแม่ไปคลอดลูกสมมุติว่าคุณแม่ที่อยู่สิงคโปร์ไปคลอดลูกนะครับเวลาจะแจ้งเกิดลูกเนี่ยแจ้งเข้าไปที่แอปพลิเคชันเดียวพอแจ้งเสร็จปั๊บก็เท่ากับว่าคุณแม่ได้ลงทะเบียนเกิดลูกอัตโนมัติแล้วแล้วก็ระบบก็จะโยงไปยังระบบที่ให้เงินอุดหนุนลูกแล้วระบบก็จะโยงไปยังประวัติการฉีดวัคซีนของลูกคลิกเดียวนะครับคุณพิญญพัฒน์แจ้งกี่ที่ครับเต็มเลยใช่ไหมตอนเกิดเราแจ้งที่หนึ่งเราพาไปฉีดวัคซีนเราแจ้งที่หนึ่งเราจะโอ้ยุ่งไปหมดเลยแต่นี้ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขามองว่าถ้าประชาชนจะมาบริจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มทำอย่างไรนี่คิดแบบเอกชนเลยเพราะเอกชนจะทำอะไรเนี่ยก็จะคิดแทนว่ากลุ่มเป้าหมายฉันต้องการอะไรอะไรคือเพนพอยต์ของกลุ่มเป้าหมายฉันนะครับซึ่งอันเนี้ยมองกลับมายังไทยแล้วโอ้โหแพลตฟอร์มเราเต็มเลยถูกไหมครับยุ่งไปหมดกระทุกกระจิกกระทุกกระจิกแถมปล่อยข้อมูลรั่วได้อีกนะครับเรื่องที่5เขาเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเขามีรางวัล Public Sector Transformation Award หน่วยงานไหนที่ลบกฎหมายเก่าๆที่ทำอะไรใหม่ๆที่เอื้อต่อนวัตกรรมหรือโลกธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีรางวัล นี
1: ้
0: เพราะว่า mindset ของข้าราชการสิงคโปร์จะถูกปลูกฝังตลอดเวลาว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์นะเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนและเอกชนเพื่อที่จะสร้างชาติไม่ใช่คนที่จะมาคอยขัดขวางหรือว่าตรวจสอบจับผิดเนี่ยครับด้วย5แนวคิดเนี่ยทำให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าอันที่2รัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยซึ่งเคยเจอปัญหาแบบบ้านเราท่านผู้ฟังก็คือคุมกำเนิดจำนวนข้าราชการมันก็ไปโผล่จ้างเอาซอร์สเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเขาทำแบบนี้ครับเขาตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาอันดูแลเรื่องดิจิทัลนะครับเรียกว่า Government Digital Service GDS หน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่ไปรื้อระบบดิจิทัลของทุกกระทรวงทั่วบองกลมเป็นทีมที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเฉพาะกิจเพราะว่านายกนั่งหัวโต๊ะแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดูแลระบบดิจิทัลนะครับแล้วเขาก็สร้างระบบ IT ใหม่หมดทั้งประเทศสร้างสถาปัตยกรรมของ IT นะครับจะมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันห้ามต่างคนต่างซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อ AI แยกกันไม่มีนะครับบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญพอเขาทำแบบนั้นเสร็จแล้วปั๊บเขาทำไงครับเขาตั้งแพลตฟอร์มเดียวครับ gov.uk ลองเข้าไปดูนะครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่านี่เป็นจุดที่คุณจะได้บริการที่ดีที่สุดจากรัฐบาลบริการทุกอย่างของรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือ UK มาที่นี่เว็บไซต์ยิบย่อยของหน่วยงานต่างๆลบทิ้งหมดไม่เอามาใช้ที่นี่ที่เดียวมาตรงนี้ที่เดียวแล้วการมาตรงนี้เนี่ยการติดต่อกับภาครัฐเนี่ยเขาทำให้ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองพอคนคีย์ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายร้อยคนที่จ้างเอาท์ซอร์สมาช่วยกรอกข้อมูลเดินเอกสารงานทุกอย่างก็ไม่จำเป็นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์ม gov.uk เนี่ยเป็นการฆ่างานรูทีนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไปไล่เก็บภาษีว่าเอาล่ะถ้าหน่วยงานไหนไปแอบจ้างเอาซอร์สเนี่ยหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบภาระภาษีนะครับอย่างจริงจังนะครับอันนี้ผมเคยเล่าไปสั้นๆแล้วแต่เดี๋ยวสงสัยวันจันทร์หน้าต้องมาขยายทีว่าเอ๊ะเขาทำยังไงแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเรียนคุณอนัญญพัฒน์พิญญพัฒน์ว่ามีหลายประเทศเจอปัญหาแบบเราแล้วเขาก็ปฏิรูปภาครัฐสำเร็จซึ่งอาจจะเล่าอีกสัก2ตอนนะครับจะได้เห็นภาพกันว่าต่างประเทศเขาทำได้สำเร็จได้อย่างไรครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียดายนะว่าวันนี้เราก็หมดเวลาซะแล้วนะคะก็เดี๋ยว
1: อัปเดตกันต่อไปนะว่าเดี๋ยวเราดูว่าทางภาครัฐนะเวลาที่เขาปฏิรูป

0: ูปเนี่ยเขาจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างหลังจากที่ได้มีประกาศกันไปก่อนหน้านี้แล้วการดำเนินการจริงเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามได้แล้วกันนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้กับอาจารย์เกษมสันค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยากุล
0: ค่ะชลาลัตน์ประพฤติค่ะ
3: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายพิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์คลินิกวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: วันนี้เรามาพร้อมเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครฟ้าครึ้มมากแล้วก็มีเมฆดำเนี่ยเมฆเทาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะก่อนหน้านี้นะคะทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชสรุปภาพรวมของประเทศในวันนี้ตั้งแต่ในช่วง7 นาฬิกาก็คือสถานการณ์ฝนสูงสุดรายภาคเลยนะคะคือที่ภาคเหนือ96 มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ279 มิลลิเมตรภาคกลางที่ชัยนาท4 มิลลิเมตรแล้วก็ภาคตะวันออกที่ตราด57 มิลลิเมตรภาคใต้ประมาณ44 มิลลิเมตรเราจะเห็นว่าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนี่มากกว่าที่อื่นๆนะคะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเจ๋ท่านผู้ชมท่านผ
3: ู้
4: ฟังท
3: ุ
4: กท่านเลยนะคะ
3: ค่ะดร.กิฟต์วันนี้มาพร้อมฝนกันเลย3 คนเพราะว่าช่วงนี
4: ้
3: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็บอกว่าวันนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ทางด้านลาวตอนบนก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะก็จะทำให้เรายังมีฝนอยู่บางจุดจะลดลงแต่ว่าในกทม.ก็ยังเห็นชัดๆอยู่นะเจอดร.กิฟต์ในช่วงนี้เนี่ยนะปรากฏว่ามีเหตุรุนแรงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าเกรงพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงอยากให้รัฐเนี่ยยกระดับความปลอดภัยตั้งแผนรับมือระดับชาติไม่ทันไรมีข่าวที่น่าตกใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะคะที่นนทบุรีค่ะอดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตกลางศาลากลางเลยก็คือสถานที่ทำงานนั่นเองนะคะผู้เสียชีวิตหรือว่านายกอบจ.ก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะซึ่งโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่น่าตกใจแล้วก็อุกอาจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เรายังไม่ทราบในรายละเอียดนะคะว่ามีความขัดแย้งอย่างไรมีบางกระแสก็บอกว่าเสียชีวิตที่ลานจอดรถแต่อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าในที่ทำงานนะเดี๋ยวก็คงจะมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะคะ
0: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยเมื่อเวลา 11:40 เองเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในฉลองเนี่ยก็รอมอบตัวอยู่ด้วยนะคะ
3: ค่ะก็คือจุดที่เกิดเหตุนี้ที่ไหนในห้องทำงานหรือว่าที่ลานจอดแล้วเขาบอกยัง
0: ตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกนิดนึงนะคะ
3: ค่ะเท่าที่เมื่อครู่มีเพิ่มเติมก็มามีคน
0: ขอใช้คำว่าดับคาสำนักงาน
3: นะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเป็นช่วงที่นายกอบจกำลังจะออกจากอบจที่อยู่ในศูนย์ราชการของนนท์นะคะไปทำภารกิจด้านนอกพร้อมคนขับรถก็น่าจะอยู่ช่วงอาจจะเป็นช่วงเขาบอกว่าเป็นลานจอดรถเพราะว่ามีอีกสื่อหนึ่งได้ข้อมูลมานะคะบอกว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยมาดักรออยู่แล้วเดินมาเคาะกระจกพอนายกอบจเปิดกระจกมาก็แสดงว่าต้องอยู่ในรถก็ต้องอยู่ในลานจอดรถแล้วใช่ไหมคะก็เลยชักอาวุธยิงใส่เลยนะทำให้เสียชีวิตส่วนคนขับนี่

0: เข้าใจว่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่ากระสุนเนี่ยคงแฉลบไปโดนคนขับนะคะ อยู่ในจุดนั้นแล้วก็เขาไม่ได้หนีอ่ะเขาก็รอเจ้าหน้าที่ยิงไปสี่นัดย้อนกลับมาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่าเรื่องของการใช้อาวุธปืนในบ้านเรายังคงเหมือนละหลวมไหมหรือว่าน่าจะยังเป็นปัญหาไหมคะอย่างกรณีที่ท่านนายกบอกว่า เราไม่มีการต่อใบอนุญาตพกอาวุธมาหลายปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่คดีที่มีการกราดยิงที่โคราชนะคะก็มีการเข้มงวดโดยแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราก็จะทราบว่า เป็นปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกว่าปืนเถื่อนนะปืนเถื่อนแล้วก็อย่างกรณีของเด็กเนี่ยก็คือปืนถูกต้องเพราะว่าเป็นของคุณปู่ที่มีใบอนุญาตครอบครองแสดงว่าการเข้าถึงอาวุธของทั้งเยาวชนหรือคนในบ้านเรามันไม่ยากนะ
1: น่าตกใจนะ
0: คุ
1: ณสวัสดี
2: ค่ะ
1: คือเรื่องอาวุธเองเนี่ยการเข้าถึงไม่ว่าจะถูกต้องหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงแบบถูกต้องหรือเข้าถึงแบบไม่ถูกต้องก็ตามนะคะแต่อาวุธปืนที่ให้เข้าถึงแบบถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เอาไว้เพื่อฆ
0: ่
1: าผู้อื่นนะไม่ใช่นะคะมันก็จะตรงนั้นก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งเนาะแต่ว่าคุณสุพรรณเก๋เห็นไหมว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างนะในลักษณะของเรื่องแหมมันจะบอกว่าช่วงปีนี้ก็ไม่ใช่นะมันสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะนะคะเวลาเราเห็นพวกนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่
0: จะร่วมไหม
1: สังคมได้จุดรวมนะคะนั่นแหละมองแบบนี้ค่ะว่าเราต้องแยกให้ออกก่อนว่ารากของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม้กระทั่งความเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่อย่างวันนี้เป็นกรณีผู้ใหญ่ถูกไหมนะคะวันก่อนเป็นกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชน
0: แล้วก็มีก่อนหน้านั้นที่เป็นคดีรัสเซียแม่ลูกแล้วก
1: ็
0: อีกครอบครัวหนึ่งที่ยิง5คนน่ะ
1: ค่ะใช่เราฟังมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นจุดร่วมหนึ่งนะคะว่าคือเคสอย่างวันนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยน่าจะต้องมีเรื่องของความขัดแย้งกันมาก่อนนะคะแม้กระทั่งกรณีในการกราดยิงในโรงเรียนก็ตามเชื่อมั่นว่าก็จะมีเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจกันมาก่อนถูกไหมคะคำว่าความขัดแย้งหรือคำว่าคอนฟลิกต์เองเนี่ยมนุษย์เราหรือคนในสังคมเราเนี่ยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะแยกสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งออกจากความรุนแรงได้ไหมเพราะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันมันตรงกันข้ามกันอย่างเด็ดขาดนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอมีความขัดแย้งปั๊บหลายๆกรณีเลือกที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรงถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องกลับมาคิดกันแล้วว่าคือนั่นเองเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวลาเรามองแล้วเรามองขึ้นไปบน bird eye view นะคะก็คือมุมมองที่มันห่างไกลจากเหตุขึ้นมาหน่อยนะคะก็ถามว่าพอเรามองมุมตรงนั้นเองเนี่ยเวลาเราเห็นเส้นที่มันต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งระเบิดตู้มขึ้นมาเนี่ยถามว่าฟางมันเนี่ยมันน่าจะมีหลายเส้นถูกไหมคะ
2: มีหลายปัจจ
1: ั
2: ย
1: แต่ว่าเออมีหลายปัจจัยเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนในสังคมเราเนี่ยมีความสามารถในการแยกความขัดแย้งออกจากความรุนแรงได้ไห
2: ม
1: เนี่ยแหละค่ะคือเป็นประเด็นที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้โตแล้วพอดีวันนั้นเองก็ได้ฟังนักวิชาการหลายท่านคุณหมอด้วยนะคะในการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านี้วันนี้คุณหมออาจจะต้องพูดอีกรอบเรื่องของเพราะว่าความรุนแรงในเด็กก็เรื่องนึงใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นกรณีผู้ใหญ่นะคะแต่รากของปัญหาเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร
2: ่
1: ดังนั้นเนี่ยพอคนในสังคมบ้านเราอะนะคะหรือแม้ทั้งบ้านอื่นก็ตามนะแยกไม่ออกหรือไม่ได้ถูกพัฒนาให้สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีได้อ่ะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ
2: ค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของชนวนความขัดแย้งข่าวที่ออกมาเบื้องต้นน่ะนะคะก็เห็นว่าตอนที่นายฉลองอะค่ะไปนั่งรอตำรวจ

0: รวจอยู่นะคะแล้วก็เล่านะคะตอนมอบตัวกับตำรวจเล่าสาเหตุบอกว่า เป็นเพื่อนรักกันกับทางพันตำรวจเอกธงชัยนี่แหละแต่ว่าก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดแต่ว่าเวลาตนเดือดร้อนเนี่ยทางคุณธงชัยไม่เคยสนใจเลยแม้แต่เรื่องการเมืองก็เคยขอร้องให้ตนไปส่งผู้สมัครส.ส.ไปชนกันตนก็ยอมมาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาทวงเงิน11ล้านบาทที่เป็นหนี้อยู่แต่ว่าเห็นว่าทางคุณธงชัยเนี่ยบอกว่าไม่มีก็เลยเกิดความโมโหแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอันนี้เบื้องต้นสรุปสั้นๆนะคะที่ข่าวที่ออกมาค่ะ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะเวลาฟังเหตุผลแล้วปั๊บเนี่ยถ้าเป็นเราหรือว่าเป็นคนอื่นมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีทางแก้ไม่เหมือนกันถูกไหมคุณ
0: ค่ะ
1: เวลาเราพูดถึงความขัดแย้งต่างๆมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีนะคะตำรวจศาลอัยการถูกไหมไม่ต้องมีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันเนาะนะคะแต่ไม่บางคนเลือกที่จะใช้วิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวหรืออยากจะเรียกว่าถูกต้องเลยเรียกว่าสันติวิธีดีกว่านะคะอย่างกรณีที่ยืมเงินแล้วไม่คืนเดี๋ยวถามคุณโสภณกับคุณเก๋และทุกท่านนะให้คิดตามแล้วกันว่าจริงๆบนโลกใบนี้มีคนที่ถูกยืมเงินแล้วเราไม่ได้รับคืนเยอะนะเจ้าหนี้อะเยอะนะ
2: หนี้
1: ก
2: ็
1: เยอะ
2: โกงหนี้เบี้ยวหนี
1: ้แต่ท่านอื่นเขาใช้วิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรอันเนี้ยต้องยอมรับในข้อที่จริงนะคะหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันอะแล้วพูดถึงเรื่องอาวุธปืนอะคุณสุพรคุณเก๋
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาในการเข้าถึงอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเราต้องยอมรับก่อนนะว่าแหล่งที่คนก็จะซื้ออาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีอยู่จริงในประเทศเราไหมเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งเราได้ยินคำว่าไม่มีหรอกเสียงสูงนะคุณสภานุเกศเสียงสูงขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดเรายังไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่จริงอ่ะหรือเราไม่ยอมรับว่าปัญหามีอยู่จริงเราแก้ต่อไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: ถูกไหมคะนะคะดังนั้นไม่ก้าวล่วงละกันว่าเหตุผลคนใดในการที่แต่ละท่านก่อความรุนแรงขึ้นมานะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทำของตัวเองใช่ไหมคะ อย่างน้อยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องกฎหมายอย่างไรเนี่ยเคสกรณีแบบนี้นะคะถ้าเกิดมันไม่ได้มีลักษณะของการที่ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงณขณะที่เกิดเหตุอันนี้ก็จะอ้างเรื่องของบันดาลโทสะก็ไม่ได้ด้วยนะคุณสภาคุณเก๋
2: นะคะจุดเนี้ยที่เขาบอกว่าถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันก็มีคือแต่ละคนก็มีความสำคัญให้ความสำคัญแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันมีเพื่อนสมาชิก อย่างเช่นคุณอรินาได้บอกว่าลองยกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบเคสของแม่น้องการ์ตูนจำได้ไหมที่ถูกรถชนในบริเวณเต็นท์ที่เป็นร้านอาหารของตัวเองที่เป็นอะไรหมูกระทะแล้วก็สามีปกป้องลูกสาวแล้วก็ทำให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแล้วน้องการ์ตูนเนี่ยก็ต้องติดเตียงกลายเป็นคนพิการอยู่หลายปีมากจนคนที่ก่อเหตุเข้าคุกไปแล้วก็โดนลดโทษนะได้รับการลดโทษออกมาแล้วแล้วก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นตัวแม่น้องการ์ตูนก็คือชีวิตก็เสียไปเลยทำอะไรไม่ได้หลายคนก็เลยใช้วิธีรุนแรงมาแก้ปัญหาซึ่งแต่ละอย่างนี่มันถูกไหมเนี่ย
1: คือถ้าถามว่าถูกไหมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาจะตัดสินหรือประเมินว่าสิ่งไหนถูกต้องหรือไม่เนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะคะมองว่าหนึ่งคือเอามาตรฐานขั้นต่ำนั่นคือเรื่องกฎหมายวางไว้ก่อนนะอันนี้คือขั้นต่ำอันที่สองที่ถัดขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดเราย้อนนะคะกลับไปในอดีตอะบ้านเมืองในสมัยโบราณมันไม่มีกฎหมายขนาดนั้นหรอกนะคะเขาก็เอากฎอื่นมาใช้ถูกไหมตัวอย่างเช่นเรื่องของศีลธรรม natural law จำได้ไหมคุณสุพรนะคะที่เราเรียนเรื่องแต่เข้า
2: ชั้นหนึ่งปีหนึ่ง
1: ปีหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งมัธยมเดี๋ยวนี้ก็เรียนกันแล้วนะคะหลักกฎหมายธรรมชาตินะดังนั้นถ้าเกิดทำลงไปแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบนะคะต่อเราในทางที่เสียหายหรือแม้กระทั่งต่อครอบครัวหรือคนที่รักเราในทางที่เสียหายเนี่ยอันนั้นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะทีนี้ถามว่าหลายเรื่องการแก้ปัญหา

0: อันนี้เดนเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเดนเข้าใจนะคะไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยการ์ตูนแม้กระทั่งเคสล่าสุดคุณไม่ใช่ล่าสุดแบบนั้นเนาะคือที่คุณแม่น้องเมย
1: คุณแม่น้องเมย
0: ที่เราคุยกันนะคะเราก็รู้สึกว่ามันขับข้องหมองใจอย่างบอกไม่ถูก
1: จิตมันก็ยังตกอยู่ดีผลมัน
0: ใช่มันจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดลำบากถูกต้องนะคะถามว่ารู้

0: รู้สึกอีกอย่างนึงได้ด้วยว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็ใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วคุณสมพรคุณเก๋เห็นไหมคะว่าเมื่อวานน่ะนะถึงกระทั่งว่าโอ้แบบชื่นชมคุณพ่อหรือผู้ปกครองครอบครัวของน้องท่านน้องคนนึงอะค่ะที่ที่ประสบเหตุในการกราดยิงในโรงเรียนที่บอกว่าให้อภัยอ่ะคุณสมพรคุณเก๋ได้เห็นเนาะ
1: เห็นค่ะ
0: คือให้อภัยเพราะอยากให้ลูกตัวเองอ่ะไปดี
2: ค่ะ
0: คือฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการในการแก้ปัญหา
2: ไม่
0: เหมือนกันคิดไม่เหมือนก
2: ัน แต่มีสองด้านนะในแต่ละครอบครัวเพราะว่ากาดยิงเสียชีวิตไปหลายคนอย่างกรณีสามีของคุณครูท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ให้อภัยเพราะว่าชีวิตเนี่ยยังไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเสียพัญญาไปแล้วนี่เมื่อครู่เจออีกนะพระพกปืนเข้าไปในโรงพยาบาลเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หน้าห้องรับยาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นะคะปรากฏว่าพระของวัดแห่งหนึ่งในชัยนาทนั่นแหละรอรับยาปรากฏว่ากระเป๋าที่เป็นอังสะที่เป็นย่ามของพระมีด้ามปืนโผล่มาเงาวับชาวบ้านรีบแจ้งตำรวจมา นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะ
1: ค่ะอย่างเรื่องของการพกปืนออกนอกเคหสถานเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกลับมานั่งทบทวนหรือต้องกลับมานั่งคิดไหมคะว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ควรพกอาวุธปืนนอกเคหสถานในมุมของกฎหมายมันจะต้องเพิ่มโทษ
2: อยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันจะต้องเพิ่มโทษไหมคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
2: ถ้าเราดูที่ต้นตอก็คือไอ้การเข้าถึงอาวุธปืนได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาการเข้าถึงได้โดยง่ายเนี่ย
0: ใช่กรณีเรื่องอาวุธนะคะจริงๆถ้าย้อนกลับไปในอดีตเองเนี่ยมันถกเถียงกันมานานนะคะอย่างบ้านเราอ่ะมันจะมีกฎหมายในเรื่องของการพกพาปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายคือการครอบครองเนาะนะคะแต่เรื่องของการพกพาต่างๆเนี่ยอันนี้มันต้องได้รับการอนุญาตนะเป็นกรณีไปนะคะทีเนี้ยในประเทศที่น่าจะหลากหลายที่สุดอ่ะหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าเขามีสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของเขาว่าประชาชนหรือว่า human นะคะทุกๆคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะปกป้อง
2: ตัวเอง
0: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะคะดังนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงว่าอ้าวแล้วถ้าฉันต้องมาเผชิญกับเหตุโดยที่ฉันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรฝั่งนึงก็บอกว่าฉันต้องพกได้อย่างเสรีนะเหมือนในเท็กซัสใช่ไหมนะแต่บางรัฐก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้ถ้าปล่อยให้พกกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะขาดความปลอดภัยแล้วถามว่าทั้งสองเหตุผลเนี่ยนะคะหรือว่าสำนักคิดหรือแนวคิดต่างๆเนี่ยมันมีเหตุมีผลทั้งสองสำนักไหมก็ต้องบอกว่าดีนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปด้วยบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นบ้านฉันอะถูกไหมนะคะแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านฉันอะเอาอาวุธเข้ามาด้วยฉันจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะยิงในการป้องกันตัวเองเลยหรือนะคะใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นอันนี้ค่อนข้างจะมีแนวมาตรฐานที่ชัดเจนว่าถ้าเป็นเคหสถานของตัวเองนะคะเราก็มีสิทธิ์ในการป้องกันแต่ป้องกันเนี่ยมันก็ต้องสมเหตุสมผลหรือว่าไม่เกินสมควรกว่าเหตุด้วยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นรากเหง้าของทำไมมันถึงต้องมีกฎหมายแบบนี้หรือบางทีก็บอกว่าทำไมถึงไม่ควรพกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรุนแรงต่างๆเนี่ยปืนเนี่ยเป็นเรื่องแค่สปายน้ำแล้วนะคุณสุภพรคุณเจนนะคะเดี๋ยวไม่ได้พูดถึงปืนอย่างเดียวนะอาวุธอื่นๆด้วยนะคะแต่ทำไมถึงต้องใช้ในอดีตเนี่ยมันก็มีสังคมที่มีความซับซ้อนน้อยกว่านี้เนาะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสังคมนี่ซับซ้อนมากบางทีเนี่ยลูกหลานตัวเองอ่ะยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าลูกหลานตัวเองนี่คิดอย่างไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกันถูกไหมนะหรืออาจจะยกตัวอย่างแบบเคสคนที่เรารู้จักอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้พื้นเพละกันก่อนเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยล่ะค่ะมันก็เกิดเป็นคดีเป็นการฟ้องร้องกันนะคะคบกันมา40-50 ปีคุณสุพรคุณเก
2: ๋
0: ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนคนที่มายืมเงินนะคุยง่ายนะคะยืมไปนะหลายๆรอบปนกันก็ประมาณเกือบ100 ล้านนะคุณสุพรคุณเก๋นะคะอีกบ้านนึงก็ไม่ใช่ว่าเป็นเศรษฐีอะไรหรอกนะคะแต่ก็ให้เขายืมไปนะด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะช่วยเพื่อนบ้างหรือเหตุ

0: คนอื่นๆบ้างสุดท้ายแล้วก็เกิดการไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายเกิดขึ้นนะคะถามว่าถ้าเป็นเคสกรณีแบบนี้เองเนี่ยมันทุกข์เดือดร้อนสาหัสไหมใช่ถูกต้องนะคะแต่แก้ปัญหาด้วยวิธีการไหนบางบ้านเขาก็บอกว่าก็ฟ้องไปไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันรู้สึกว่าให้อภัยนะใจฉันเบาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางบ้านก็บอกว่าไม่ได้มันต้องเอาถึงขั้นไหนต่อมีขั้นไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเราก็เลยเห็นกรณีแบบนี้ที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าถูกผิดนะคะเดินคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องตั้งด้วยกฎหมายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่เราจะแก้ได้อย่างไรและมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์อ่ะมันต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยไอ้การที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเอ่ยหรือแม้ทั้งความรุนแรงบางอย่างที่มันสะสมกันมานานเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะคุณสมพรคุณเก๋มันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราบอกว่าเคสกรณีเป็นเด็กหรือเป็นเยาวชนเนี่ยเด็กก็อาจจะมีประสบการณ์น้อยวุฒิภาวะน้อยนะคะเขาอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ล่ะจะเอาเหตุผลอะไรมาวางได้บ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันกับการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายนะคะแต่เราต้องยอมรับนะก่อนยอมรับก่อนเลยนะว่าคุณลองไปเสิร์ชดูสิในเสิร์ชเอ็นจิ้นนะคะไม่ต้องคิดมากหมายถึงแค่ลองเสิร์ชดูเฉยๆอ่ะว่าเข้าถึงได้ไหมซื้อได้ไหม
2: ค่ะ
0: ดิฉันคิดว่าเข้าได้นะเข้าถึงได
1: ้ค่ะอย่างตอนนี้เองเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเองอย่างวันนี้นะคะก็มีการเรียกหน่วยงานความมั่นคงประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มข้นนะคะในการบังคับใช้โดยเฉพาะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะด้วยแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการพูดถึงนะคะอยากให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งระบบเลยเพราะว่ามันมีเหตุค่อนข้างที่จะเยอะมากดร.กีฟอย่างแนวทางเนี่ยที่เขาวางเอาไว้แล้วก็มีการถูกพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนนะคะก็อาจจะมีการหารือกับทางสตช.กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่หลังจากนี้เนี่ยจะต้องมาทบทวนให้มีความรัดกุมมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ข้อ2เนี่ยมีแนวคิดว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ควรจะพกอาวุธปืนนอกเคหสถานถ้าหากไม่มีอำนาจหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะถึงขนาดทบทวนเลยนะคะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยให้เพิ่มโทษมีข้อหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของปืนด้วยอะค่ะอย่างเช่นบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะต้องมีการรับผิดทางคดีอาญาหากปืนที่จดทะเบียนในชื่อของตนถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุเนี่ยแนวคิดเนี่ยถึงขนาดแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาร่วมเลยนะคะแต่ว่าจะเว้นเอาไว้อย่างเช่นถ้าเจ้าของมีการแจ้งความหรือแจ้งปืนสูญหายเอาไว้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ต้องรับโทษอันนี้เป็นแนวคิดที่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถึงขนาดอาจจะต้องมีการเรื่องของปรับปรุงเรื่องของกฎหมายด้วยอะค่ะดร.กิฟต์
0: ค่ะจริงๆประเด็นเนี้ยเขาเรียกว่าใช้ความระมัดระวังแบบเป็นพิเศษนะคะมันได้หลายวิธีนะคะแล้วก็จะแจ้งว่าจริงๆเรื่องของการพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานะณปัจจุบันกฎหมายเองนะคะก็พูดถึงเรื่องของการต้องมีเหตุผลต้องได้รับการอนุญาตนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่แล้วนะคะแต่ถามว่ามันการ enforcement อ่ะเนาะคือการบังคับใช้เน
2: ี่
0: ยมันอยู่ในจุดไหนแล้วอ่ะแล้วเรา3คนเดินออกจากบ้านเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรถูกไหมคะประเด็นตรงเนี้ยมันต้องทำควบคู่กันไปนะถูกไหมคะตัวอย่างเช่นการเข้าถึงโดยผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนเข้าได้ก็ต้องกวาดล้างถูกไหมเหมือนคล้ายๆกับเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆนานานั่นแหละนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคิดว่าควรต้องกำชับนะคะทั้งต้นน้ำก่อนที่จะได้ใบอนุญาตอ่ะคุณสมพรคุณเกศนึกออกไหมว่าหลายประเทศใช้วิธีการว่าคือบางทีเนี่ยปืนไปอยู่ในมือของคนที่อาจจะถูกกฎหมายก็ได้นะ

0: แต่ไม่พร้อมที่จะใช้อาวุธปืนเช่นต้องมีการตรวจทางด้านจิตใจก่อนไหมถูกไหมคือเรื่องยิงเป็นหรือไม่ทางกายภาพเนี่ยเนี่ยแหละนะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายประเทศใช้วิธีการในการประเมินความเสี่ยงนะคะก่อนที่จะให้ใบอนุญาตเพื่อที่จะไปซื้อปืนได้อย่างเงี้ยประเด็นที่มีความน่าสนใจมากๆเนี่ยคือหลายประเทศใช้วิธีการนี้เพื่อควบคุมในแง่ของต้นน้ำก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าถึงแบบผิดกฎหมายได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จบตั้งแต่ต้นแล้วคุณเพราะว่าคนก็ไม่เข้ามาในระบบถูกไหมนะคะผู้สมัครอย่างในสหราชอาณาจักรเนี่ยชัดเจนนะคนที่จะเป็นคนที่พกพาอาวุธปืนคือจะมาสมัครได้เนี่ยผู้สมัครทุกคนเนี่ยต้องมีข้อมูลในทางการรับรองแบบmedical screening หรือว่ารับรองทางการแพทย์นะคะแต่อาจจะไม่ได้มีการตรวจในเชิงจิตเวชทุกๆคนนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีเขาจะมีเทสของเขานะมันมีธงแดงหรือ red flag เมื่อไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตสามารถนะคะคือมีอำนาจในการเรียกนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งตรงนี้ได้นะคะเรื่องของใบรับรองทางการแพทย์ได้ตัวอย่างเช่นในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะแล้วคุณอย่าลืมนะคุณออกใบอนุญาตไปเนี่ยสมมติมันผ่านไป5ปี10ปีคุณคิดว่าคนคนนั้นสภาพทางกายทางใจเหมือนเดิมเปล่า
1: อ
0: ันนี้มันคือเรื่องของมันไม่ได้จบแค่วันออกใบอนุญาตถ้าเกิดตอนหลังนะคะคืออาจจะใช้ลักษณะของการมาต่อใบอนุญาตคือมันมีวันหมดอายุแบบนี้เป็นต้นนะคะ
1: ไม่ใช่เป็นใบตลอดชีพพูดง่าย
0: ถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่มาสมัครนะคะจะใช้ผู้ที่มาสมัครเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่า applicant นะคะก็เปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเวลาผู้ป่วยนะคะเราไม่ได้พบแค่ผู้ป่วยที่ป่วยทางกายแต่ป่วยทางใจก็เยอะนะคะบางคนเนี่ยมีศักยภาพทางกายเนี่ยเต็มพร้อมและสมบูรณ
1: ์
0: แต่พอมาดูเรื่องของจิตใจปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ผ่านไงคุณหรือว่าคุณเก๋แล้วมันก็
1: ติดไปก่อน
0: ว่า
1: ติดไปก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมง
0: ได้ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
3: ค่ะ
1: นอกเหนือจากกรณีที่เกิดเหตุแล้วดิฉันก็แซมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่มีคนพกพาอาวุธเริ่มมีปัญหานู่นนี่นั่นกันอีกเนี่ยนะคะอย่างกรณีพระที่ตรงชัยนาทที่เขาไปหาหมอไปรอห้องแต่ยาให้พกปืนไปทำไมดิฉันไม่เข้าใจแล้วมีกรณีหนึ่งเด็กเมียนมาตบตีเด็กไทยเด็กนักเรียนเหมือนกันก็ซัดไปประมาณสัก20-30ตบ
3: อ
1: ่ะแล้วก็ขอเคลียร
3: ์ค
1: ือขอไกล่เกลี่ยครอบครัวเด็กพม่าขอไกล่เกลี่ยใจ 3,000 แต่ทีนี้คุณแม่ของเด็กเนี่ยพอเห็นคลิปเนี่ยทนดูไม่ได้ก็เลยไม่ยอมบอกว่าโดนทั้งตบตีจับกดน้ำบังคับกราบเท้าเตะเสยใบหน้าคือน่วมนับแล้วเนี่ยมากกว่า20ตบก็เลยไม่ยอมรับข้อเสนอเดิมจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่อันนี้ก็สดๆร้อนๆเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
1: ไม่ใช่ธรรมดา
3: เอ๊ะอย่างภาพพกปืนนี่เหมือน
1: อะไร
3: ตามข่าวบอกว่าตรวจสอบละเอียดแล้วนะคะคุณศิวพร
1: เขาว่าไง
3: เอาอาวุธปืนเป็นของเล่นพลาสติกเออแต่เอานำมาแปะไว้ติดกับเคสโทรศัพท์มือถือแล้วของเล่นชิ้นดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนแล้วก็ขนาดเท่ากับอาวุธปืนจริงเลยนะคะก็เลยสร้างความแตกตื่นเพราะว่าไปที่โรงพยาบาล
1: คือกรณีนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเล่นได้บางอย่างเล่นไม่ได้
3: ค่ะ
1: ส่วนที่ก็บอกว่าเป็นปืนปลอมตอนนี้ไม่รู้แต่ทั้งโรงพยาบาลสติแตก
3: เลยค่ะ
1: ผวากันหมดเพราะว่ามันแยกไม่ออกหรอกในช่วงที่พบเห็นในขณะนั้นเพราะ
3: ไม่แล้วมันมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะคะ
1: ใช่ให้ด้ามปืนมันโผล่มามันเหมือนสมัยหนึ่งยุคสมัยหนึ่งที่หลังท้ายรถอ่ะชอบเอาแขนขาที่มีเลือดอ่ะเป็นชิ้นๆอ่ะแล้วมาติดเอาไว้ทันไหมทันเนาะ
3: ค่ะ

0: เสือพรได้รับรายงานทั้งวันสมัยก่อนเนี่ยนะรายงานเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีพวกเหตุอาชญากรรมปรากฏว่าในช่วงแรกๆคือถึงแม้ว่าเราทราบว่ามันมีคนที่เล่นพิเรนแบบนี้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุจริงหรือไม่จริงก็ต้องตามอ่ะคิดดูว่าวันๆ
1: ต้องตามหลายเคสไว้ก่อนนะ
0: ก็หลายเคสมากที่ต้องติดตามไปจนถึงปลายทางของรถแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นของเทียมนะคะแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตักเตือนแล้วก็เขาเรียกว่าตักเตือนแบบในที่สาธารณะเลยนะว่าห้ามห้ามเล่นพิเรนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็ในเมื่อมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเหตุจริงขึ้นมามันจะไม่มีคนช่วยเหมือนกรณีเด็กเลี้ยงแกะประมาณนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยนะคะเมื่อตอน10นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชัยนาทรับแจ้งเหตุพระพกอาวุธปืนที่หน้าห้องรับยาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรอำเภอเมืองชัยนาทนะคะเป็นพระลูกวัดเขาราวเทียนทองที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทชื่อพระปรีดาบุญชื่น
1: ค่ะ
0: กำลังนั่งชิลรอรับยาภายในอังสะนะคะก็คือกระเป๋าเป้กระเป๋าย่ามพระอะค่ะมีด้ามปืนโผล่ออกมาจริง
1: ๆ
0: เงาแวบสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งเข้าใจว่าพระก็คงกระยิมยิ้มย่องชอบอกชอบใจอยู่นะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงทุกคนโล่งอกเพราะว่าพอให้สำแดงออกมาเป็นปืนปลอมทำจากพลาสติกที่แปะไว้ที่เคสมือถืออย่างที่คุณเก๋เล่า
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องให้พระปรีดาหักปืนออกจากเคสมือถือเลยแล้วยึดไว้แล้วก็ตักเตือนว่าทำแบบนี้เป็นการสร้างความแตกตื่นแก่สาธารณะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามพระปรีดาก็ให้ปากคำเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาหาหมอมารับยาตามที่คุณหมอนัดส่วนเรื่องปืนนะคะตนเนี่ยซื้อเคสมือถือจากแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ซื้อมาใส่เล่นๆเพราะว่าถนัดมือไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายแอบแฝงต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วเพราะกลัวหลายๆคนจะตกใจเหมือนวันนี้ขออภัยนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันก็มีภาพนะของญาติของเป็นของไทยรัฐนิวโชว์นะคะนี่ๆๆ นี่ดูซะเหมือนไหมมันเป็นด้ามเลยแล้วเนี่ยน้องเกียร์ดู
1: แล้วโผล่มานิดหนึ่ง
0: มันไม่ใช่โผล่มานิดหนึ่งมันออกมาทั้งด้าม
1: ค่ะ
0: คือมันเห็นเป็นด้ามปืนคือลักษณะเนี้ยมันมีความเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวเอาให้ดู
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันจะมีความเป็นด้ามปืนอะอย่างชัดเจนแล้วก็ขนาดมันนี่มีความใกล้เคียงกับขนาดของจริงแล้วก็เพียงแต่ด้านหนึ่งมันเป็นลักษณะของการปิดกับตัวเคสโทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: นะคะทีนี้มันสร้างความแตกตื่นเพราะว่าคือลักษณะปืนเนี่ยกระบอกขนาดมันจะอยู่ประมาณขนาดของโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันเอาภาพให้ดูลักษณะการติดนะคะมันจะเป็นลักษณะของการติดส่วนหนึ่งแล้วก็แลบออกมา

0: แตกตื่นเพราะว่าคือลักษณะปืนเนี่ยกระบอกขนาดมันจะอยู่ประมาณขนาดของโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันเอาภาพให้ดูลักษณะการติดนะคะมันจะเป็นลักษณะของการติดส่วนหนึ่งแล้วก็แลบออกมาส่วนหนึ่ง
1: เห็นบอกว่าเป็นเคสโทรศัพท์
0: เป็นเคส
1: โอ้เคสโทรศัพท์สมัยนี้ก็แปลกๆนะ
0: เพราะว่าเขาทำสำหรับคนที่ว่าปืนตัวได้นะคะขนาด

0: ส่วนหนึ่ง
1: เห็นบอกว่าเป็นเคสโทรศัพท
0: ์เป็นเคส
1: โอ้เคสโทรศัพท์สมัยนี้ก็แปลกๆนะ
0: เพราะว่าเขาทำสำหรับคนที่ไม่ว่าปืนตัวด้านนะคะขนาดก็ถึงตัวพลบตลอดเวลาสอดแต่เห็นผลัก
1: นั้นตรง
0: ด้ามความเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะปืนพกแบบขนาดไม่ใหญ่มากแต่ไม่ได้เล็กมากจนเรารู้ว่าเป็นของเก๊นะคือมันใหญ่พอที่คนเห็นแล้วก็ตกใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะว่าเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็ทำประวัติพระรูปดังกล่าวนะคะก็เห็นบอกว่าคือก็ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนที่ทางคุณศิวพรให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคุณผู้ฟังก็คือว่าซื้อมาจาก TikTok ในราคา180บาทแล้วก็บอกว่าด้วยความที่คิดว่าเป็นความแปลก
0: คงเท
1: ่แปลกแล้วก็เท่เลยอยากจะเอาไว้อวดผู้อื่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะสร้างความแตกตื่นได้มากมายขนาดนี้นะคะก็ขอโทษแล้วก็บอกว่ายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคมด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทเนี่ยฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะคะบอกว่าระยะนี้เนี่ยตำรวจขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนงดการพกพาหรือนำพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานเนื่องจากมันเป็นระยะที่ช่วงนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเพราะว่ามันมีความเปราะบางมากมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีเรื่องของความเข้มงวดที่มากขึ้นการป้องกันปราบปรามเข้มงวดกวดขันในสถานการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เน้นเพียงแค่อาวุธปืนเท่านั้นสิ่งเทียมอาวุธปืนอันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างเช่นของเล่นอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยต้องเข้มงวดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นแล้วก็ความวุ่นวายในสังคมขอความร่วมมือเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแผน6แผน6ข้อของคุณยชนันเดี๋ยวกลับมาคุยแล้วก็มีข่าวอีกข่าวนึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงที่อยู่พรรคภูมิใจไทยจริงๆเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้เพราะว่าจริงๆคุณฉลองเคยอยู่มาหลายพรรคการเมืองนะคะกรณีที่นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและคนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุเกิดข้างสำนักงานอบจ.นนทบุรีชนวนเหตุเป็นเรื่องของหนี้สินและปัญหาส่วนตัวนะคะในขณะนี้ทางด้านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคำถามเรื่องของสถานภาพของนายฉลองเรียวแรงเขาบอกว่ายื่นใบลาออกตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคม2567นะคะโดยนายฉลองนั้นเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยจริงในปี2566แล้วก็ในครั้งนั้นไม่ได้รับเลือกนะคะแล้วก็เป็นอดีตส.ส.นนทบุรีหลายสมัยเคยสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคค่ะล่าสุดนั้นนายฉลองเป็นสมาชิกสังกัดพรรคพลังประชารัฐนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่คุณไตรสุรีเพิ่มเติมมาย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณยชนันท์ที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการดันมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาเป็น6แผนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นงานที่ตรงเลยก็คือในสถานศึกษานะคะโดยมีการนำ5กระทรวงมาร่วมประชุมดำเนินการกันเนี่ยนะคะนายยศนันท์เข้าไปนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทร์โรงทองนิติกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณ

0: สาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตด้วยและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันกำหนดมาตรการฉุกเฉินและกรอบป้องกันความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็มีการแถลงข่าวจะมีการแบ่งกรอบการทำงานเป็น2ส่วนหลักก็คือแผนเปิดโรงเรียนอันนี้เป็นแผนเป็นลักษณะระยะสั้นฉุกเฉินเป็นมาตรการระยะฉุกเฉินระยะสั้นมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพจิตใจและคัดกรองความปลอดภัยเบื้องต้นประกอบด้วยข้อที่1คือการจัดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศผ่านกรมสุขภาพจิตและของกระทรวงพม.เช่นสายด่วน1300 1323ระบบแชทนะคะระบบนัดหมายร่วมกับนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการศึกษาในสังกัดอว.แล้วก็กระทรวงพม.ข้อที่2เรื่องของการจัดส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงพื้นที่เชิงรุกในโรงเรียนที่เกิดเหตุเพื่อดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดโดยในวันแรกของการเปิดเรียนนั้นมีการจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานสากลนะคะ3ยังมีการสั่งให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวแล้ว4การจัดพื้นที่เฉพาะผู้ปกครองที่เข้ามาสังเกตบุตรหลานโดยมีการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยและ5เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงสามารถย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมประเด็นที่6เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรการชั่วคราวในการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในโรงเรียนก่อนเข้าเรียนนะคะซึ่งแต่ละประเด็นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลา90วันนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกกระทรวงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันโดยมาตรการระยะยาวนี้ครอบคลุมถึงเรื่อง 1. การคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำ 2. วางระบบส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปอย่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ3เรื่องการจัดหลักสูตรอบรมครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาก็คือพวกเทรน the trainer นั่นเองให้มีความรู้ในการประเมินแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้น4การเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิบนแพลตฟอร์มเรียกว่า traffic traffic ฟังดูคล้ายๆของกทม.เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กแล้วก็บุตรหลานให้ระบายเรื่องราวหรือว่าปัญหาที่อาจจะไม่สามารถพูดในพื้นที่อื่นได้นะครับประเด็นที่สำคัญประเด็นที่5ก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในหลากหลายมิติพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงด้วยแล้วก็ประเด็นที่6เรื่องของ Zero Tolerance นะคะไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งในโรงเรียนข้อที่7เรื่องการส่งเสริมความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งอันนี้ดิฉันว่าน่าจะมีประเด็นที่ง่ายสุดนะและ8การคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างรัดกุม
1: ใช่ค่ะอ่ะหลังจากนี้นะคะก็คงจะต้องรอดูนะคะพอมีเรื่องของการสั่งยกระดับให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยเนา
0: ะ
1: หลังจากนี้เนี่ยจะทำยังไงกันต่อนะคะคือมาตรการที่ออกมาเนี่ยเป็น6มาตรการใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องไปออกแบบด้วยนะคุณศิวพรเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเก๋มีโอกาสได้คุยนะคะกับทางที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ก็บอกว่าหลายมาตรการเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการเรียกผู้ปกครองมาประชุมมาหารือแล้วก็ช่วยกันออกแบบอย่างกรณีเรื่องของการตรวจอาวุธเองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนคือทำยังไงให้มันจะต้องมีความสมดุลเพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิเด็กด้วยการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราจะไปโดนตัวเด็กได้มากน้อยขนาดไหนการตรวจกระเป๋าเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดไหนครูมีอำนาจหน้าที่มากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวจะมีการประชุมผู้ปกครองแล้วก็เรียกมาคุยกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่บอกว่าให้แจ้งเรื่องของการบูลลี่การป้องกันการแกล้งอะไรแบบนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราแจ้งไปแล้วเนี่ยพอระบบรับเรื่องจะส่งต่อให้ใครแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็จะต้องมาออกแบบกันอีกใช่ค่ะก็หลายมาตรการเนี่ยก็จะต้องมาออกแบบกันนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือบรรดาผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องเข้ามาคุยกันด้วยแต่ว่าอย่างแรกเองระยะแบบว่าระยะสั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็มีก็ทำทันทีก็มีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะก็แต่ละประเด็นมันก็มีเรื่องที่ต้อง สืบสาน

0: เราเรื่องต่อเนื่องอีกแล้วแหละนะคะก็มีประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆอีกหลายประเด็นนะที่ติดตามในวันนี้อย่างกรณีน้องเด็กไทยที่ภูเก็ตที่โดนเด็กชาวเมียนมารุมซ้อมเนี่ยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะเขาก็ใส่ชุดนักเรียนมาแถลงข่าวเลยนี่แหละนะคะคือเรื่องของเด็กๆเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนนะไม่แน่ใจว่าช่วงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของเพื่อนกันแล้วกลั่นแกล้งแล้วตีกันหรืออย่างไรเพราะว่าถ้าเราเอาประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติมาเป็นหลักมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะส่วนในประเด็นที่เกิดขึ้นก็คงต้องติดตามหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่โทรหาคุณอัญชลีไพรีรักษ์กลางรายการซึ่งตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นมาริกาโชว์นะตอนนั้นแล้วก็คือขอความช่วยเหลือคุณปองนั่นแหละนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาติดสายไลฟ์สดอยู่ก็เลยตอนนั้นเขาแนะนำไงนะคุณแกเดี๋ยวนะฟังเสียงคุณปองไหม
1: แล้วพี่ยิ้มขึ้นทำไมอ่ะแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ
2: ยานอยู่ในโรงว่า
1: พี่ไปยิ้มเขาเดี๋ยวนี้เหรอแล้วตายไหมตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอตายเลยเหรอแล้วพี่จะไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนพี่ต้องรอตำรวจนะอย่าไปไหนมันแล้วพี่ไปกับใครพี่จะไปกับใคร
0: ดร.กีฟคุยต่อ
3: ฉันนะคุณสุพรคุณเกศได้ยินนะคะ
4: ได้ยินค่ะ
0: ตะกี้ได้ยินเสียงคลิปที่เปิดไหมเป็นเสียงของคุณปองอัญชลีผลิตแล้วคือตอนนั้นเธอจัดรายการสดอยู่แล้วก็คุณฉลองเข้าใจว่าคือคงจะมีความศรัทธาในตัวของคุณปองเนี่ยแหละตอนที่ก่อเหตุยิงเพื่อนที่เป็นอบจ. นนทบุรีเสียชีวิตแล้วก็โทรไปหาคุณปองกลางรายการเลยคุณปองตอนนั้นก็
4: เห็นว่ากำลังเห็นว่าคุณปองเนี่ยกำลังจัดรายการสดแล้วก็ออกอากาศอยู่
0: The live view
4: ค่ะ
0: The live
4: แล้วก็บอกว่าให้ค่อยโทรมาใหม่นะเพราะกำลังจัดรายการสดอยู
0: ่คือด้วยปฏิภาณไหวพริบของคุณปองนะคือจริงๆเหตุการณ์ลักษณะนี้สื่อมวลชนหลายคนเคยเจอนะดร.กีฟคุณแก
4: ่ค่ะ
0: ด้วยปฏิภาณของเธอก็พยายามที่จะเรียกคำดามลดกระแสความร้อนแรงในใจของผู้ก่อเหตุแล้วก็ให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยรอเจ้าหน้าที่อย
4: ่
0: าเพิ่งไปหนีไปไหนนะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าบรรเทาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รอคือดึงเวลาเพื่อรอจังหวะให้เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์
4: คือเหมือนตอนแรกคุณอัญชลีเนี่ยคุณปองเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะเหมือนตอนแรกเธอพยายามที่จะบอกให้วางสายด้วยนะ
0: ทีแรกเธอไม่รู้นึกว่าปวดสายปวด
4: ใช่แต่เหมือนนายฉลองบอกว่าไม่ได้ต้องคุยเดี๋ยวนี
0: ้
4: แล้วก็ทางคุณอัญชลีก็เลยเกลี้ยกล่อมให้บอกว่าใจเย็นๆนะพอรู้สาเหตุนะคะว่าโทรมาหาทำไมเนี่ยก็บอกว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็นั่งรอนะอย่าเดินไปที่ไหนให้อยู่ตรงนั้นแหละ
0: คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองในช่วงที่มันเกิดเหตุวิกฤตน่ะดร.กิฟแล้วก็มีหลายครั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็สื่อหลายท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีนะแล้วก็ทำให้คนก่อเหตุเนี่ยคือไม่ก่อเหตุต่อรอตำรวจรอเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มอบตัวว่างั้นเถอะ
5: ก็เป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์แบบฉุกเฉิน
0: น
5: ะคะทั้งวิกฤตทั้งฉุกเฉินด้วยนะคะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของ crisis negotiation ชัดเจนนะคะแล้วก็การสื่อสารกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะมีอันนี้คล้ายๆแนวทางของทาง FBI เลยนะ
0: ใช่
5: มีสปอนเ
4: ซอร์
5: ใหญ่นะคะ
0: แต่ก่อนตอนฉันยังทำงานแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับคดีพวกอย่างนี้ก็จะมีเพื่อนร่วมงานหลายคนนะที่เจอเ

0: เหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เพราะว่าบางทีเขาจะชื่นชอบสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นพิเศษไงแล้วก็มั่นใจว่าเขาเป็นที่พึ่งให้ได้ให้คำปรึกษาที่ดีได้เพราะฉะนั้นบางท่านนี่ต้องตั้งสติอ่ะพอรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์จริงดิฉันก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยโดยมากก็คือพยายามที่จะลดอุณหภูมิในจิตใจเขาให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวไม่งั้นอาวุธปืนมันยังอยู่ในมือมันอาจจะก่อเหตุต่อได้ไง
1: คือเหมือนกับเรียกสติขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค
2: ่ะ
0: แล้วก็ได้ผลจริง
1: ๆค่ะก็ได้ผลนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเห็นด้วยกับคุณโสภณคุณเกียรติอย่างนึงว่าสื่อคนที่เป็นสื่อแบบมานานนะคะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เขาเรียกว่า crisis negotiation นะจริงๆอันนี้ต้องเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนที่มีความเสี่ยง
0: ต้องมี
1: การที่จะอยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมั่นใจว่าบางคนก็แบบเอ๊ะถ้าฉันคุยด้วยนี่ฉันจะตกกลายเป็นจำเลยของทางกฎหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
2: ค
1: ือตรงเนี้ยเรื่องของ crisis negotiator เนี่ยนะไม่ได้ผิดกฎหมายในตัวของมันเองนะคะคือเวลาการได้รับข้อมูลแล้วเกิดว่ามันมีเรื่องทางวิกฤตหรือว่าต้องสื่อสารในมุมอย่างนี้ค่ะโทรจนไม่ปฏิเสธไม่ได้เป็นต้นนะคะก็ต้องดูหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกประเด็นนึงคือถ้าขณะโทรเนี่ยผู้ก่อเหตุอันนี้เคยอ่านของ FBI นะคุณตอนเก๋แกบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีอาวุธยังอยู่ในพื้นที่นะคะยังมีบุคคลที่ตกอยู่ในพยานอันตรายหลุดอยู่หรือว่ายังเข้าควบคุมสถานการณ์ไม่เรียบร้อยดีนะคะ อันนี้การบริหารจัดการในเชิงวิกฤตเนี่ยจะไม่เหมือนกับกรณีของคุณฉลองโทรหาคุณปองนะคะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งเพราะว่าต้องดำเนินการในการประสานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็คือพูดง่ายคือเพิ่มขึ้นไปนั่นแหละคุณ
0: คือทางหนึ่งก็เกลี้ยกล่อมชวนคุยเพื่อให้อารมณ์เขาสงบใช่ไหมแล้วก็ไม่ก่อเหตุซ้ำอีกทางหนึ่งก็ต้องหาคนช่วยแจ้งความก
2: ็อันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าทางคุณอัญชลีบอกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเกลี้ยกล่อมเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นๆวางปืนนะนั่งรอตำรวจขนาดเดียวกันก็เหมือนประสานไปที่พนักงานของตัวเองอะค่ะให้โทรแจ้งที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรด้วยค่ะ
0: เพราะนั้นโปรดิวเซอร
1: ์
0: ผู้ควบคุมรายการสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันกรณีมันต้องช่วยกัน
1: ใช่เป็นประเด็นที่ถ้าเกิดเราเป็นคนได้รับสายแล้วก็ยังตั้งสติเองไม่ได้นี่ยิ่งลำบากเลยนะคุณหรือว่า
2: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่รับสายเนี่ยก็คือเป็นสื่ออาวุโสอยู่ในระดับอาวุโสเพราะนั้นเราก็จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาพอสมควรแล้วก็มันมีบทเรียนจากหลายๆท่านที่เคยตกอยู่ในสภาพนี้เหมือนกันที่ต้องกลายเป็นนักเจรจาในช่วงวิกฤตจำเป็นใช่ไหมเพราะว่าผู้ก่อเหตุหลายๆคนก็ศรัทธาในสื่อท่านนั้นแล้วก็ไม่อยากคุยกับคนอื่นด้วยนะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแบบนี้
1: หรือแม้กระทั่งหน้างานคุณสมพรคุณเกียรติจำได้ไหมว่าหลายๆครั้งในอดีตเองเนี่ยเวลาก็เรียกกล่อมคนที่เป็นลักษณะของผู้ก่อเหตุแล้วมีตัวประกันน่ะบางคนนี่ถึงกระทั่งร้องขอนะว่าไม่คุยกับคนอื่นนะจะคุยกับคนนี้นะคะระบุต่อตรงไปเลย
0: ดิฉันเคยเจอตั้งแต่สมัยก่อนอาร์มี่
1: อืมค่ะก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าคือวิธีการต้องบอกว่าเรื่องอ่ะมันเหมือนเดิมแหละนะคะคล้ายๆเดิมแต่วิธีการในการสื่อสารต่างออกไปเห็นไหมนะคะสมัยก่อนที่ต้องหน้างานแล้วโทรเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมสมัยที่คุณเดชพรประสบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าสื่อไลฟ์อยู
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ไหมก็มีการโทรเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่แตกต่างออกไปแต่สังเกตเห็นไหมว่าแพทเทิร์นคล้ายเดิม
0: คือสิ่งหนึ่งก็คือเขาต้องการที่พึ่งทางใจต้องการที่ปรึกษาที่จะให้เขาเชื่อว่าให้ความเห็นที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็จะเป็นเหมือนที่พึ่งที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ในยามที่เขาขาดที่พึ่งตอนนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุร้ายที่มีการก่อเหตุแบบรุนแรงโดยใช้อาวุธปืนนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นไปต่อไม่เป็น ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยัง

0: ไงหรือคิดว่าไม่รู้ว่าจะพึ่งใครดีแล้วนึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงสื่อที่ตัวเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็ถ้าดู
1: ค่ะ
2: คือถ้าดูจากลักษณะเนื้อหาในการสนทนากันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคำแนะนำที่ให้มีการระงับเหตุด้วยนะ
0: ใช่
2: ไหมคะ
0: ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้
2: เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินในสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องการให้ยุติเหตุอ่ะ
0: ก็คือประเด็นแรกก็คือพูดให้เขาผ่อนคลายหายตกใจหายโกรธแล้วก็เรียกว่าใจเย็นลงถูกไหมแล้วก็ให้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องหลบหนีเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าดึงเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะระงับเหตุอันนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขารู้สึกว่ามีที่พึ่งที่ปรึกษาได้ที่คุยได
2: ้
0: นะคะ
1: ภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียกเซฟโซน
0: เซฟโซน
1: เกตนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับมาพูดในแง่ลำดับเหตุการณ์แล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนเจอแบบนี้นะคะก็หนึ่งก็คือเรื่องของการรับสาย
0: ตั้งสติ
1: คือถ้าตั้งสติไว้ก่อนนะคะสื่อสารแบบสงบเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินเสียงที่ไม่ได้ตื่นเต้นจนเกินไปนักนะคะแล้วก็ไม่มีอารมณ์ในการยั่วยุต่างนะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีความรุนแรงแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจอย่างด่วนเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองประเทศไทยเรายังไม่ได้มีเรื่องของโปรโตคอลในแง่ของตัวกลางเนาะในการที่จะสื่อสารในยามวิกฤตแบบนี้แต่ว่าก็ถือได้ว่าทุกท่านเนี่ยที่มีประสบการณ์ผ่านมาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องนำมานะคะใช้แล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้กับประสบการณ์นั้นกล่าวต่อไปด้วยค่ะ
0: ของเรานี่เป็นนักเจรจาต่อรองในยามวิกฤตแต่เป็นมันไม่ใช่มวยวัดอ่ะแต่ว่าเป็นมือสมัครเล่นคือเราต้องทำโดยไม่ได้ตั้งใจ
2: ค่ะ
0: ไม่ได้อยากจะเป็นหรอกนะแต่ว่ามันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ก็คือคุณปองก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็รับช่วงไปเรียบร้อยเพราะว่าหลังเกิดเหตุนั้นก็ยังเดินชิวๆมีภาพคนกดไลฟ์เต็มไปหมดนะคะแล้วก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะอันนี้เนี่ยอยากพูดอีกอย่างนะเชิญสองนาทีให้คุณให้ดร.เกฟ
1: เติมอ
0: ี
1: กนิดเดียวเท่านั้นก็คือว่าอยากจะให้กำชับแล้วก็กำกับดูแลคืออันนี้ crisis เรื่องของ negotiation น่ะ
2: จ
1: ะคิดว่าสอบผ่านแล้วก็ถัดไปเนี่ยทุกเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องที่ประมาณเรื่องแบบนี้ที่เราเจอกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะอาจจะต้องดูเรื่องของการป้องกันนะคะการเกิดเหตุซ้ำด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณจำนงขอความกรุณาให้เผยแพร่มูลนิธิสายเด็ก1387คืองี้1387เนี่ยนะคือสายด่วนมูลนิธิสายเด็กนะคะเรียกว่าChildline Thailand Foundation ค่ะเป็นบริการให้คำปรึกษารับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ต้องบอกชื่อสามารถปรึกษาได้ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ1387นะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางมูลนิธิสายเด็กก็อาจจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คุณได้นะคะในวันนี้นี่เป็นเรื่องเครียดแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
2: ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่าเดี๋ยววันที่11สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีการนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธแล้วก็สิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยเพื่อที่จะพิจารณาเห็นชอบประกาศฉบับดังกล่าวนะคะโดยประกาศนี้เนี่ยจะมีการกำหนดชัดเจนเลยนะห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนและที่สำคัญจะให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธได้แล้วก็จะมีการพิจารณากลไกในการตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้วยค่ะ
0: ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: กับมาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
0: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แต่คุณเก๋ยังอยู่ต่อเนาะวันนี้วันจันทร
2: ์วันนี้ไม่อยู่ค่ะ
0: วันนี้ไม่อยู่ค
2: ่ะใช่ๆค่ะ
0: ตัวใครตัวมันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวาระที่จะต้องพูดคุยกันกับนักอาชญาวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของการกราดยิงอาจจะใช้คำว่ากราดยิงก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วเด็ก14ที่ก่อเหตุเขาก็ยิงแบบ
1: ยิงทีละนัดเลย
2: ยิงไปเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบสาดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระสุนมันก็เข้าจุดสำคัญอ่ะนะคะแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของตัวของเด็กแล้วก็พฤติกรรมสาเหตุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาประมาณนึงแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ที่เรามีประเด็นที่ตั้งเอาไว้ว่าเราจะคุยกันก็คือเรื่องของการคุมเข้มปืนปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสเกี่ยวกับเรื่องของในโรงเรียนกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปืนมันก็มีการพูดถึงในหลายๆมิติเนาะพี่บอล
1: ใช่ครับ
2: แต่วันนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เด็กแล้วที่ครอบครองปืนแล้วก็ไปก่อเหตุกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ถึงท่านเป็นอดีตส.ส.
1: ครับ
2: ท่านก็ไปก่อเหตุอะค่ะ
1: คุณฉลองเรี่ยวแรงที่หลายๆท่านก็คงได้ติดตามรับทราบข่าวมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะฮะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดในระดับของผู้ใหญ่แล้วก็คนที่เป็นนักการเมืองก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินข่าวกันมาเป็นระยะบ้างนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่ตอนนี้กำลังสดน่าสนใจมันก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของอาการของผู้ที่ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังอยู่ในระหว่างการผ่าตัดหรือว่า
2: เสียชีวิตแล้ว
1: เสียชีวิตแล้วหรืออย่างไรนะครับสำหรับนายกอบจนะฮะแล้วก็ปมสาเหตุที่ออกมาบางกระแสก็ออกมาว่าเป็นความขัดแย้งในการขอความช่วยเหลือส่วนตัวบางสื่อก็บอกว่ามาทวงเงินที่ทางนายกอบจยืมไปนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงกลุ่มเดียวกันรู้จักสนิทสนมกันอยู่นะ
2: คือเรื่องนี้มันมีจุดที่ผิดจากคดีทั่วไปอยู่ตรงนี้พี่บอลคือหลังเกิดเหตุคุณฉลองไม่ได้หลบหนีไปในทันทีอ่ะมีรายงานข่าวว่าเขาโทรหาคุณอัญชลีภัยรีรักษ
1: ์ครับ
2: หรือเจ๊ปองอะค่ะแล้วมันก็มีคลิปจากค่ะรายการที่เจ๊ปองหรือว่าคุณอัญชลีจัดรายการอยู่ด้วยอะแล้วมันก็มีคนที่แกะคำพูดออกมาว่าคุณฉลองพูดว่ายิงไปประมาณ 4-5 นัด
1: ครับ
2: แล้วก็เดินจากสำนักงานพร้อมกับอาวุธปืนซึ่งคุณอัญชลีอะพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้อยู่กับที่ก่อนให้วางอาวุธแล้วก็รอตำรวจก่อนแล้วก็มากกว่า2ครั้งที่คุณปองอัญชลีถามว่าเขาเสียชีวิตไหมเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ตำรวจเขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
1: ใช่ก็คือเท่าที่เราได้รับทราบจากในพื้นที่นะฮะที่ผู้สื่อข่าวลงไปเนี่ยจุดที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ของในที่ทำการอบจ.นนทบุรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอมีการโทรศัพท์หาทางพี่ปองอะไรเรียบร้อยก็เดินออกจากจุดนั้นไปแล้วตำรวจสน.สภ.รัตนาธิเบศรก็ไปในจุดนั้นแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได
2: ้ะ
1: นะครับก็คือไม่ได้หนีไปในนอกพื้นที่ไกลๆนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเหมือนกับมีความขัดแย้งในเรื่องของการขอความช่วยเหลือประมาณนั้น
2: โอ้มันเลยยิ่งทำให้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่มีอัตราของการครอบครองอาวุธปืนอ่ะพี่บอล
1: มันกลายเป็นเรื่องที่2สัปดาห์นี้ถี่มาก
2: จริงค่ะคือกลายเป็นว่าจุดโฟกัสใหญ่ตอนนี้มันเนี่ยมีคนเข้าไปคอมเมนต์นะอุ้มเข้าไปอ่านตามเพจข่าวต่างๆนะพี่บอลเหมือนเป็นตลกร้ายอ่ะ
1: ครับ
2: เขาก็มีหลายคนเขาก็เข้าไปถามว่าท่านติดเกมหรือเปล่าท่านเล่นเกมหรือเปล่า
1: เออ
2: โดนบูลลี่มาก่อนหรือเปล่าท่านอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการตีกลับไปในตอนที่หลายคนวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กอ่ะ
1: ครับ
2: เนี่ยจนการที่ไปหาสาเหตุต่างๆนานาเนี่ยจนทำให้มีน้องเทพศิรินนนทบุรีคนนึงออกมาคลิปเลยอ่ะ
1: ครับ
2: ว่าคนที่อยู่ข้างนอกโรงเรียนอ่ะ วิเคราะห์กันไปต่างๆนานา

0: ไปว่าครูไปพูดถึงบรรยากาศในโรงเรียนที่มันมีการบูลลี่กันตัวเขาเองที่เขาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่เห็นจะเคยรู้สึกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นและในขณะเดียวกันคำพูดต่างๆที่ออกมาจากคนนอกทั้งสิ้นเลยทำไมถึงไม่ดูแลจิตใจของคนที่อยู่ในโรงเรียนทำไมถึงไปหาสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่จะมาซัพพอร์ตว่าคนก่อเหตุเพราะอะไรถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรถึงต้องทำอย่างนี
1: ้
0: เขาผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงแล้วเขาผิดอ่ะคือบางทีอ่ะเป็นคุณหมอเลยด้วยซ้ำนะคะที่ออกมาพูดว่ามันอย่างน้อยๆอันนี้เป็นคำพูดของคุณหมอนะบอกว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ดีนะที่เด็กจบชีวิตตัวเองเพราะถ้าเกิดเด็กยังมีปืนอยู่แล้วกระสุนเยอะขนาดนั้นแล้วเกิดยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แล้ววิธีการในการทำให้เหตุการณ์มันจบลงของเจ้าหน้าที่อ่ะมันมีดราม่าตั้งรอไว้อีกเยอะแล้วพี่บอล
1: ใช่
0: เพราะว่าอีกฝั่งนึงคือเด็ก
1: การที่จะตอบโต้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากๆแล้วมันไม่ได้คือเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องของอาวุธไง น้องอุ้มแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าสังคมเนี่ยขยายประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันถูกไหมที่มันมี
0: ที่คุณครูโพส
1: ท่านคุณครูโพสแล้วก็มีเด็กออกมาตอบโต้โพสตอบเหมือนกันแล้วมันก็นำมามันไม่ใช่คือมันไม่ได้เป็นมันเป็นคนละเรื่องแต่ว่าพอต่อมามันก็กลายเป็นข่าวยิงที่โรงเรียนที่นนทบุรีแล้วยังไม่ทันอะไรในวันเดียวกันที่ซ้ำก็มีเหตุที่ทางโรงเรียนต้องลงโทษนักเรียนรุ่นพี่เพราะว่าไปทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนยังไม่ทันอะไรก็มีข่าวครูต่างชาติอัตราจ้างของที่หัดใหญ
0: ่
1: ที่เหมือนกับโพสต์เลือกปืนเข้ามาอีกแล้ววันนี้ก็มาเรื่องปืนยิงจากนักอดีตนักการเมืองชื่อดัง
0: เนี่ยมันก็เลยต้องจับตามาที่เรื่องของการครอบครองปืนนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เรามีกฎหมายที่เข้มเหลือเกินแต่เราไม่ได้บังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มตามตัวบทกฎหมายที่มันมีอยู่เนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: แล้วในความเป็นจริงกฎหมายที่มันมีอยู่มันเข้มพอแล้วใช่ไหมเราจะต้องแก้ตรงไหนก่อน1 2 3 4
1: ใช่ฮะ
0: นี่เราพูดถึงปืนที่มีใบจดทะเบียนด้วยนะพี่บอล
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันน่ะประเทศไทยอ่ะมีปืนที่เป็นปืนเถื่อนเยอะมากนะคะ
1: โอ้โหยังไม่ใช่แค่จบด้วยปัญหาของเรื่องปืน
0: 40%
1: ที่เป็นปืนเถื่อน
0: ใช่
1: ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับทางอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลด้วยนะฮะที่เกี่ยวเรื่องกับการคุมเข้มปืนเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเราเอาสมมติว่าเราคุมได้เลยแล้วมีกฎหมายแล้วก็คุมเข้มด้วยการบังคับใช้ต่างๆคุมได้เนี่ยตกลงมันพอหรือเปล่าถ้าสมมติว่าอาวุธปืนถูกจำกัดได้จริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมถึงได้บอกคุณผู้ฟังไปตอนแรกว่ามันถูกขยายไปไม่ใช่แค่เฉพาะการใช้อาวุธปืนเท่านั้นแต่มันกลายเป็นปัญหาการบูลลี่ในระดับข้ามเจเนเรชันว่าตกลงแล้วเนี่ยคนยุคไหนมีปัญหามากกว่ากันคนยุคนั้นแก้ปัญหายังไงคนยุคนี้แก้ปัญหาแบบไหนแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องที่ขยายต่อไปจนเกิดความสับสนงงงวยกันไปหมดแล้วว่าตกลงแล้วเอาสังคมเราควรจะคิดถึงอะไรอย่างเหตุการณ์ที่เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยนักเรียนที่เขาพูดถึงอย่างที่น้องอุ้มได้อธิบายไปในตอนแรกอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนบรรยากาศบูลลี่ตกลงมีหรือไม่มีแบบไหนเพราะว่าอีกหลายๆพื้นที่สถานศึกษาหรือแม้กระทั่งในเทพศิรินเองวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองเอาตรงๆมีผู้ปกครองได้พูดถึงเหตุการณ์ของลูกเขาในโรงเรียนที่โดนทำร้ายเข้าห้องปกครองเลือดตกยางออกมีเรื่องของอาวุธปืนแล้วตอนนี้นักเรียนขออนุญาตนะฮะไม่ได้ทำให้เกิดความวิตกกังวลแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยอยู่เพราะว่าอาจจะมีการเข้าข่ายที่จะต้องเนี่ยลอกเลียนแบบคำนี้มันก็มาอีกแล้วแล้วคนก็ขยายอย่างไปถึงเรื่องย้อนกลับไปว่าตกลงแล้วเรื่องเกมไม่เรียนแบบเกมไม่เป็นเกมไม่จนกลายเป็นตลกไร้ที่นุ่มบอกถึงขั้นบางคนบอกว่าเล่นเกมปลูกผักไม่เห็นอยากปลูกผักเลย
0: พี่กรุณาบอกคำสีถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่
0: เมื่อก่อนตื่นมาขโมยผักในเกมทุกเช้าในชีวิตจริงหนูก็ไม่เคยไปแปลงผักใครแล้วไม่ได้ขโมยผักใครมาปรุงกินนะ
1: โอ้แต่ว่าในมิติของความรุนแรงกับเกมที่อาจจะใช้คำว่าสร้างสรรค์คนละรูปแบบมันส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้เล่นแตกต่างกันไหมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วย
0: พี่บอลแต่แบบนี้มันน่าคิดอย่างนึงคือต้องยอมรับนะว่ายุคนี้สมัยนี้เด็กอ่ะเขาโดนบีบในเรื่องของการเรียนอะมากกว่ายุคเรานะ
1: มาก
0: ในช่วงของเวลาของการเรียนอะสมมติว่าตั้งแต่เช้ามาใช่ไหม

0: เรียนหนังสือเรียนหนังสือปุ๊บพอเลิกเรียนต้องเรียนพิเศษและในจังหวะที่เรียนพิเศษนั้นน่ะครูเขาก็มีภาระของเขาในการที่จะไปสอนพิเศษไหนจะอะไรเด็กๆก็จะไปเรียนพิเศษนู่นนี่กว่าที่เขาจะได้เลิกกลับบ้าน
1: อ
0: ่ะช่วงเวลาที่เขาจะได้รีแลกซ์อ่ะมันมืดแล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้ที่จะออกไปรีแลกซ์ที่ไหนมันไม่เหมือนยุคเราเมื่อก่อนที่ช่วงประมาณ5 โมงเย็นอ่ะโอ้ยตอนนั้นโรงเรียนล้างแล้วนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: 4 โมงเย็นกว่า
1: ออกจากโรงเรียน5 โมงนี่ถือว่ากลับบ้านช้ามากแล้ว
0: ใช่ใช่แล้วเราพอกลับบ้านทำไมมันจะมีพื้นที่ของเราอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เล่นอ่ะเราก็ไปเล่นต้นไม้เล่นอะไรเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกิจกรรมต่างๆของเราไปใช่ไหมเพราะมันเป็นเอาท์ดอร์อ่ะหรือไม่ก็อย่างดีก็ดูทีวีดูการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาเปรียบเทียบกับยุคนี้คือเด็กเขายังเรียนหนังสืออยู่เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะปรับสมมติบ้านนึงไม่ลูกฉันจะต้องไม่เรียนเครียดขนาดนั้นให้เล่นกับใครอ่ะก็ในเมื่อเพื่อนเขาก็อยู่ในห้องเรียนกันหมดอ่ะและในท้ายที่สุดอ่ะสิ่งที่มันจะสามารถที่จะผ่อนเขาได้ก็คือเกมในมือถือถูกไหมแล้วพอมันเป็นเกมในมือถืออ่ะเกมที่มันเป็นความรุนแรงหลายๆเกมอ่ะมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายอ่ะให้แบบเอามาระบายกับตรงนี
1: ้
0: แล้วเขาก็เล่นเล่นเล่นเล่นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันกลายเป็นว่ามันทำให้ทุกอย่างมันแคบลงไปหมดเลยพี่บอลโลกที่มองมันก็มองแคบก็คือมองแค่หน้าจอถูกไห
1: ม
0: พ่อแม่เองอ่ะเราก็ไม่สามารถจะโทษเขาได้เต็ม 100% เพราะยุคนี้สมัยนี้หลายๆพื้นที่มันก็ต้องปักกัดตีนถีบในการทำงานในการอะไรต่างๆนานาลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นไม่รู้นะอุ้มไม่รู้เหมือนกันว่าในของพี่บอลที่อยู่กรุงเทพมันเหมือนกับของอุ้มหรือเปล่าของอุ้มคือถ้าเกิดสมมติว่าบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยพี่บอลแล้วอุ้มอ่ะคุณแม่กับบ้านช้าอย่างเงี้ยแล้วข้างบ้านเขาได้เวลากินข้าวอ่ะเขาจะไม่ปล่อยให้เรานั่งอยู่คนเดียวถ้าเขารู้ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวแล้วแม่ยังไม่กลับอ่ะ
1: เขาก็จะชวนเราไปกินด้วยกัน
0: มาก
1: ิน
0: ข
1: ้
0: าวกินปลาให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแม่มาช้าก็คือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันไม่ได้แคบเหมือนสมัยเนี้ย
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทางอาจารย์กฤษณพงศ์ปืนคุมได้ถ้าสมมติมันคุมได้จริงๆพอไหมนะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์กฤษณพงศ์นะฮะล้อมข้อกราดยิงเหตุการณ์ครั้งนี้คุมเข้มปืนเนี่ยมันพอหรือเปล่าตกลงแล้วปัญหาของอาชญากรรมในปัจจุบันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีความรุนแรงขนาดนี้ได้บ้างเอาจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอดีตกับในปัจจุบันตกลงมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันมันกลายเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันแล้วนะอุ้ม
0: คือจริงๆแล้ววันนี้เราปักธงเอาไว้ว่าเราจะพูดคุยโดยการตั้งต้นมาจากพฤติการของเด็กที่เขาก่อเหตุยิงแล้วมันก็บวกกับสิ่งที่เด็กพยายามที่จะเข้าถึงอาวุธปืน
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นว่าต้องตีวงให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปก็คือถือว่าเป็นอดีตส.ส.คือถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันไม่ใช่เด็กแล้วประเด็นคืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับพฤติกรรมของน้องวัย14 ปีเนี่ย1คือเขาเล่นเกม
1: ครับ
0: เขาดูคลิปเขาดูข่าวเขาดูหนังดูสื่อต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงซึ่งถามว่าเด็กคนอื่นทำไหมมันก็จะอาจจะมีอาจจะทำอาจจะเป็นแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของเพื่อนอ่ะพี่บอลบอกว่าในอดีตอ่ะเด็กคนนี้เขาเคยเอาปืนบีบีกันไปที่โรงเรียนแล้วก็โดนคุณครูจับได้แล้วก็เหมือนยึดเอาไว้อันนั้นมันก็จะเป็นสมมติฐานแรกและว่าเอ้ยเขามีความสนใจในเรื่องของปืนจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเข้าไปดูภาพต่างๆคือมันก็มีบางเพจอะไรเขาก็เอาภาพมาให้ได้ดูแล้วก็รวมไปถึงคำบอกเล่าของผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้อาวุธปืน
1: อ
0: ่ะใช้อย่างคล่องแคล่วเลยนะมีความนิ่งมีการเช็คแมกกาซีนแล้วก็มีการเลือกอ่ะไม่ใช่ว่าเจอใครก็จัดการหมดอ่ะ
1: คือเราถึงได้บอกว่ามันจะเรียกว่ากราดมันก็
0: ไม่ได
1: ้
0: ใช่เพราะว่าอย่างพันโรงอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่โดนคือก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าเขาไม่ได้เป็นครู
1: ครับ
0: เขาก็เลยโดนแล้วสิ่งนึงที่ค่อนข้างจะตกใจสำหรับหมอเด็กเลยด้วยซ้ำนะพี่บอลคือเด็กอ่ะก่อเหตุมาแล้วตอนเช้ากับปู่และย่าคนละนัดในระยะประชิดนั่นหมายความว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความกดดันเพียงชั่ววูบแต่มันคือการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและในขณะเดียวกันเมื่อก่อเหตุกับปู่กับย่าแล้วระยะทางจากบ้านมาที่โรงเรียนก็ไม่ใช่ระยะทางสั้นๆเป็นระยะทางที่ใช้เวลาพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่กินยาวไปตั้งแต่เคารพธงชาตินั่งเรียนแล้วถึงค่อยก่อเหตุ
1: ระยะเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่บ้านจนมาถึงที่โรงเรียน

โดยแหมไม่รู้จะมันอ่อนไหวมากคือไม่รู้จะใช้คําว่าโดยปกติก็หรือยังไม่ปกติไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่ามันมีเวลาเพียงพอไหมที่เราตั้งคําถามนะว่าคนคนหนึ่งจะยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะไปก่อเหตุรอบ2คําถามที่2ที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากเคสนี้ด้วยก็คือว่าโอเคล่ะการใช้ความรุนแรงโดยการใช้ปืนในการจบปัญหาไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่มันไม่โอเคถูกอยู่แล้วถูกไหมฮะน้องอุ้มแต่มันถูกตั้งคำถามว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นระดับลูกหลานเนี่ยแต่ใช้ปืนทำร้ายคนที่เป็นผู้ปกครองอันเนี้ยมันอยู่ในอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ทะเลาะปัญหาเป็นเพื่อนกันอยู่ในแก๊งเป็นคู่อริเราเคยเห็นบ่อยแต่พอมันเป็นเด็กแล้วทำร้ายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองของตัวเองปู่ย่าคุณครูซึ่งอาวุโสและควรให้ความเคารพเนี่ยไม่ว่า

0: ั้งคำถามไงว่าความยับยั้งของเด็กที่กระทำต่อผู้ใหญ่ที่โตกว่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
1: แต่อย่างนึงนะพี่บอลที่ผมนึกนะระหว่างที่กำลังทำการบ้านอ่านข่าวต่างๆนานาแล้วก็ดูว่ามันมีพัฒนาการทางการข่าวไปในรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือมันมีความรู้สึกว่าบางทีหลังจากที่เด็ก14ปีเขาก่อเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนยิงไปแล้วเรียบร้อยรวมไปถึงจบชีวิตตัวเองไปแล้วเรียบร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้คนในสังคมอ่ะเขาก็ใช้ตัวอักษรมาเป็นอาวุธปืนที่ยิงใส่กันโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการหาสาเหตุซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างที่หลายๆคนบอกว่าถอดบทเรียนนี่แหละแล้วยิ่งโดยเฉพาะเคสเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อุ้มถือว่าใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดเหตุการณ์นึงเลยนะตั้งแต่เกิดมา
0: ใช่
1: เพราะว่านี่คือเด็กเป็นคนก่อเหตุแล้วสองคือไม่มีคำตอบให้อย่างชัดเจนจากคนในครอบครัวเพราะเด็กอยู่กับปู่กับย่าแล้วปู่กับย่าก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งตอบคำถามแล้วมันมีแต่การสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแล้วไอ้คำว่าน่าจะเป็นนี้เนี่ยแหละกลายเป็นว่ามันไปทำร้ายคนอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วว่าน้องที่เป็นเด็กม.6 โรงเรียนเทพศิรินถึงขั้นต้องมาอัดคลิปอะว่าผมไม่ได้ต้องการแสงนะแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังพูดกันอะมันมีหลายเรื่องมากเลยที่มันไม่จริงอะคุณมาโทษคุณครูคุณมาโทษเพื่อนน้องๆต่างๆแต่คุณไม่ได้มาอยู่ในรั้วโรงเรียนอ่ะคุณไม่รู้เลยอ่ะ
0: เอาเป็นว่าเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้รู้รายละเอียดใดๆเลยเนี่ยการที่เราจะพิมพ์ไปสักตัวอักษรหนึ่งเนี่ยนั่นคือกระสุนนัดแรกแล้วด้วยซ้ำที่มันอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงหลังจากนี้ที่เป็นแคสอื่นๆได้ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ใหญ่ก็หมายถึงทุกคนเนี่ยแหละในสังคมนะฮะไม่ว่าในโรงเรียนนั้นหรือโรงเรียนไหนหรือพื้นที่ไหนมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นทุกอย่างมันจะมีปัจจัยแล้วเวลาที่เราจะมาคุยกันน่ะมันก็จะคุยกันในภาพรวมมากกว่าน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: นะถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างเคสวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันว่าอ่ะพอมันมีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องปืนมันเพียงพอไหมถ้าเกิดควบคุมปัญหามันมีปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะไปบอกว่าเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเกิดมาจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียว
1: ม
0: ันเกิดมาจากปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวถ้าในช่วงนี้เนี่ยระหว่างที่เราเดี๋ยวเรากำลังต่อสายถามอาจารย์อยู่นะฮะอยากโยงไปอีกนิดนึงแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเดี๋ยวคนก็จะแบบโอ้ประเทศไทยอยู่งู้นอย่างนี้อย่างนี้มันมีคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์อยู่ที่ประเทศจีนที่คุณแม่วัย27นะฮะซึ่งก็ยังสาวอยู่มากไปกับลูกชายมีการปะทะคารมลงไม้ลงมือกับเด็กสาววัย14ปีอยู่ในลิฟต์ของอาคารที่พักแห่งหนึ่งนะครับในมณฑลหูเมืองเซียนเถามณฑลหูเป่ยคือคุณแม่เนี่ยวัย27ลงมือกับเด็กสาววัย14ใช้กำลังต่อหน้าลูกชายของตัวเองแล้วยังไม่จบเพียงเท่านั้นคุณแม่ยังเรียกลูกเข้าไปผสมโรงร่วมวงในการทำร้ายเด็กวัย14อีกด้วย
1: คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
0: คุณแม่อายุ27ทำร้าย
1: เด็ก 14
0: แล้วก็ลูกชายคุณแม่ก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นะฮะ
1: มีอีกเคสหนึ่งอันนี้เข้าใจเลยอ่ะยิ่งคนเป็นแพนิกนี่คือดุ้งได้เลยจริงๆคือมันเป็นภาพของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
0: โอเค
1: ชาวบ้านเขาแตกตื่นเพราะเขาเห็นพระรอรับยาอยู่แล้วเขาเห็นปืนที่อยู่กับพระทุกคนตกใจมากแล้วตำรวจก็เลยแบบมาเลยเพราะว่าชาวบ้านตกใจก็แจ้งตำรวจไง
0: ม
1: ุยช่วงนี้คือเรื่องปืนมันพกกันง่ายอะเนาะพระยังพกปืนอะโทรหาตำรวจเลยพอตำรวจไปปุ๊บพี่บอลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคสโทรศัพท์มือถือ
0: เคสเป็น
1: แล้วก็มีเป็นรูปปืนที่มันแปะมากับโทรศัพท์มือถือพระหลวงพี
0: ่
1: หลวงพี่ใช้อย่างอื่นได้ไหม
0: ต้องถามนิดนึงว่าโรสนิยมของหลวงพี่ในเรื่องนี้มันยังไง
1: คือแตกตื่นแล้วมันเหมือนจริงๆเพราะว่ามันลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบปืนกระบอกนึงที่มันติดมากับโทรศัพท์ทั้งแท่งอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างที่บอกอ่ะว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแบบ PTSD อยู่เห็นนี่คือมีหัวใจเต้นรัวเต้นเร็วแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะที่คนที่เขามาใช้บริการเขาจะแตกตื่นอ่ะ
0: โอ้วันยิ่งเหตุการณ์ช่วงนี้มันอย่างนี้อยู่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกคุณพี่ช่วยหันช่วยหักก็ได้อ่ะหักปืนออกจากเคสมือถือได้ไหมเดี๋ยวขอยึดเอาไว้แล้วทำแบบนี้มันสร้างความแตกตื่นนะมันไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยเจ้าตัวบอกไม่ได้ตั้งใจเลยบอกเปิดเผยว่าวันนี้มาพบแพทย์มารับยาตามหมอนัดไอ้เรื่องซื้อปืนคือซื้อเคสมือถือมาจากแอป TikTok ซื้อมาเล่นๆ เพราะมันถนัดมือไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรอ๋อเวลาเขาจะหยิบไงหยิบออก

0: มาก็หยิบตรงด้ามปืน
1: คล้ายๆกับ
0: มันไม่ได้อะค่ะหลวงพี่แจ็คคิตตี้ก็น่าจะไม่มีใครโกรธแล้วนะคะเคสแบบนี
1: ้ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งมันก็ละเอียดอ่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: มันมีหลายอย่างเราจะต้องคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัจฉริยะวิทยา
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: วันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอัจฉริยวิทยานะคะว่าการคุมเข้มปืนเนี่ยเราจะคุมเข้มอย่างไรดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กในโรงเรียนและกลายเป็นว่าอดีตส.ส.ก่อการเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณหมอและท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอนแรกเราปักธงกันไว้ว่าเราจะพูดคุยในเคสของเด็กนักเรียนที่เขามีการควบคุมเขาเรียกครอบครองปืนแต่วันนี้มันไหลไปจนถึงอดีตส.ส.แล้วมันมีคอมเมนต์มาเพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมเพิ่งฟังไปว่ามีคอมเมนต์บอกเป็นยังไงล่ะท่านชอบเล่นเกมยิงปืนหรือเปล่าล่ะท่านอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงมันเป็นตลกร้ายเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์ครับครับจริงๆเราต้องเรียนว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องของอาวุธปืนในสังคมไทยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับจากข้อมูลเองเราก็พบว่าอาวุธปืนในความครอบครองที่ขึ้นทะเบียนนะครับเราก็มีปริมาณที่สัดส่วนที่สูงประมาณ10ล้านกระบอกนะถ้าเทียบกับหลายประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องมาทบทวนมาตรการของการที่คนมีอาวุธปืนไว้นำความครอบครองครับเรื่องสุขภาพจิตอันนี้ประเด็นเรื่องของปืนที่มีทะเบียนก่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ประเด็นที่2คือกรณีเด็กและเยาวชนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงการเข้าถึงอาวุธปืนทั้งปืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ตามหรืออาวุธปืนทางออนไลน์ก็ตามหรือปืนดัดแปลงที่เคยถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการตามอีกคือทุกปัญหาเนี่ยเราจะต้องนำมาถอดบทเรียนถูกไหมครับ แล้วก็จะดูว่าทางไหนที่เราทำไปแล้วแล้วทำไปแค่ไหนและไหนที่ยังไม่ได้ทำแล้วมาดูว่าทำไมยังไม่ได้ทำยกตัวอย่างเคสที่มีการดัดแปลงอาวุธปืนแล้วไปก่อเหตุกราดยิงนะครับในก่อนนั้นเนี้ยตอนนั้นก็มีการพูดกันเรื่องการขึ้นทะเบียนอาวุธปืนแบบปีติการแบงค์กัดซึ่งผมก็เชื่อปัจจุบันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริงเหมือนกับมีนโยบายว่าจะทำเพราะในเมื่อก็ในเคสนั้นบอกว่าพบว่ามีการดัดแปลงอาวุธปืนไงแล้วไม่ใช่ในการก่อเหตุทำไมยังไม่ขึ้นทะเบียนส่วนในกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่มีการก่อเหตุอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหากแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกการที่จะหยุดยั้งคนที่กระทำความผิดในมุมอาชญาวิทยานะครับโทษเนี่ยต้องเด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนให้คนที่คิดจะกระทำความผิดลักษณะเหมือนกันเกิดความเกรงกลัวเป็นการข่มขู่ยับยั้งหรือแม้กระทั่งคนที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยจะต้องได้รับโทษสาสมกับฐานะโทษที่คุณได้ทำไปนะครับกรณีล่าสุดนี้ก็เช่นกันนะครับโทษเหมือนกับฆ่าคนตายโดยเจตนาอะไรเงี้ยนะครับก็โทษสูงสุดประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมาดูต่อที่คนที่ก่อเหตุนะครับคุณฉลองก็ให้ข้อมูลทำนองว่าเหมือนกับคนขับเองในการจับอาวุธปืนอะไรเนี่ยก็เป็นข้อต่อสู้ก็ต้องมาอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจต่อไปครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าเอาเคสเด็กกันก็ได้คือปืนอ่ะมันเป็นปืนที่มีใบอนุญาตแต่การที่มันไปอยู่ในมือเด็กได้เนี่ยช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะคะ
2: ประเด็นแรกผมว่าอยู่ที่การควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืนนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเยาวชนอยู่นะครับน้องๆหนูๆเนี่ยแล้วต้องสำรวจก่อนว่าเรามีอาวุธปืนไหมว่าจะเป็นโดยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเคยรับอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้วก็มีอาวุธปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเก็บไว้ที่ไหนลูกเรารู้ไหมแล้วเราเคยสอนลูกเรื่องกลไกการใช้ปืนไห
1: ม
2: อย่าลืมนะครับบางมีสองมุมเสมอคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเราก็ต้องสอนอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาเกิดเป็นคนร้ายเข้าบ้านให้อยู่บ้านคนเดียวทำยังไงใช่ไหมฮะแต่มุมหนึ่งก็อย่าลืมว่าด้วยความเป็นเด็กไงเป็นเยาวชนไงการคิดการตัดสินใจความเห็นเป็นผลเนี่ยจากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยจากงานวิจัยด้วยก็พบว่ามีความแตกต่างจากผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความผู้ใหญ่จะไม่ก่อเหตุนะจริงแต่ว่าเวลาเด็กเยาวชนเขาตัดสินใจในบางหลายๆเรื่องนะครับฉะนั้นด้วยวุฒิภาวะด้วยวัยด้วยอายุต่างประสบการณ์เนี่ยตอนนี้ตรงนี้ก็ต้องหมายความคุณพ่อคุณแม่ต้องมีการเก็บให้มิดชิดและต้องให้เด็กไม่ทราบว่าอยู่ไหนเข้าถึงได้ยากอะไรประมาณนี
1: ้
2: ส่วนกรณีที่ท่านบอกว่าต้องให้เด็กรู้ว่าเก็บที่ไหนถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะได้มาอะไรเงี้ยอันนั้นครอบครัวท่านผมว่าต้องเป็นอีกกรณีนึงแหละถ้าเกิดมั่นใจว่าสามารถที่จะให้เด็กเรียนรู้มีกลไกคุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ซึ่งผมว่าครอบครัวเหล่านี้ก็จะมีน้อยมากๆนะครับ
1: อาจารย์ผมเลยมองเห็นอยู่3อย่างคือ1คนที่หรือครอบครัวที่ครอบครองอาวุธปืนที่เคยได้รับใบอนุญาตไปแล้วมีปืนเก็บเอาไว้

0: ไหวกับครอบครัวที่สมมุติว่ามีปืนแล้วแล้วก็สอนลูกหลานให้สามารถที่จะใช้ปืนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆทั้งตัวผู้ปกครองเองกับตัวบุตรหลานเองเนี่ยเอาละมีปืนสมมุติว่าอยู่ในการอนุญาตมีปืนถูกต้องเป็นทะเบียนแต่ว่าในระหว่างการครอบครองเนี่ยสภาพจิตใจของคนที่ครอบครองทั้งตัวผู้ปกครองเองหรือแม้กระทั่งเด็กเองเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนั้นก็ได้แล้วกลายเป็นว่าปืนที่มีใบอนุญาตก็ถูกนำมาใช้ในการก่อเหตุที่ไม่ควรจะเกิดอาจารย์เราจะควบคุมมันตรงจุดไหนอะไรมันคือจุดเริ่มต้นหรือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมันยังไงอาจารย
1: ์จริงๆแล้วประเด็นนี้อาจจะขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: การที่เจ้าของอาวุธปืนเนี่ยรับอนุญาตให้มีและชุดปืนในการเรียกครอบครองอาวุธปืนได้เนี่ยไม่ใช่จะมีเงินแล้วเดินไปซื้อละไปร้านปืนแล้วบอกขอซื้อปืนเขาไม่ขายนะครับ
0: ครับ
1: เขาต้องดูอนุญาตให้มีและใช้ก่อนถูกไหมครับตรงนี้ท่านหมายความว่าเจตนารัฐเนี่ยต้องการจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนโดยเฉพาะคนที่มีเหตุผลและความจำเป็นถ้าหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืนนะถ้าเป็นอนุญาตให้มีและใช้มาแล้วเนี่ยแต่รัฐเองไม่ได้เอื้อไปถึงการให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปสอนลูกๆให้รู้จักการใช้ปืนต้องแยกประเด็นถูกไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐเองทราบว่าโดยอายุหรือวิถีภาวะต่างๆของเด็กเนี่ยแตกต่างจากผู้ใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเขาถึงจำกัดการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองที่คิดจะสอนน้องๆหรือสอนไปแล้วเรื่องการใช้อาวุธปืนแล้วอาจจะมีเหตุผลว่าป้องกันตัวหลังเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการอย่างอื่นตามมาที่เข้มข้นยิ่งขึ้นถูกไหมครับ ในการกำกับดูแลตรงนี้ไงครับเพราะเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้เฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่เท่านั้นที่อ้างเหตุผลกับรัฐว่ามีความจำเป็นในการที่ต้องมีอาวุธปืนในครอบครอง
0: ครับ
1: กับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของคนที่เคยรับอนุญาตให้มีอาวุธปืนไปนานแล้วอาจจะต้องดูเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเคยรับอนุญาตมีอาวุธปืนตอนอายุประมาณ35สมมุตินะครับ40เนี่ยแต่พออายุประมาณผ่านไปเนี่ยมีปัญหาความเครียดสะสมพอเกษียณมาก็ยังมีอาวุธปืนอยู่ใช่ไหมครับอันเนี้ยพอเวลามีปัญหาปรากฏว่าเอาอาวุธปืนไปขู่คนข้างบ้านหรือไปยิงปืนขึ้นฟ้าพฤติกรรมเหล่านี้ต้องถูกนำมาประเมินต้องมีการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนว่าถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนี้ศาลโดยเจ้าที่รัฐอาจจะดำเนินการเนี่ยโดยตำรวจจับกุมแล้วนะครับดำเนินคดีรายการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดอาวุธปืนอย่างเงี้ยหรือมีนโยบายเกี่ยวกับรัฐเนี่ยต้องเก็บอาวุธปืนคืนจากคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรก็ตามอีกมุมนึงเสมอคือคนก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่คนที่มีใบอนุญาตเขาจะไปก่อพฤติกรรมเสี่ยงแต่คนที่ไม่รับอนุญาตมีอาวุธปืนหรือคนร้ายนี่แหละที่มักจะไปก่อเหตุเองเพราะว่าเอาปืนเถื่อนไง
0: ใช่
1: แต่ปืนที่ซื้อมาออนไลน์ไงอย่างเงี้ยฉะนั้นก็จะมีสองมุมเสมอแต่สุดท้ายก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ว่าจะแก้ไขโดยมาตรการนิติไหนก็ตามนะครับ
2: อย่างตอนนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเอาปืนที่ถูกกฎหมายก่อนถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของปืนยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าใครจะเอาไปใช้ก็ตามเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ถ้าตีกรอบอยู่แค่นี้อาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะในทางปฏิบัติ
1: ครับก็คือว่าในเรื่องของมาดูประเด็นว่าการครอบครองอาวุธปืนก่อนขออนุญาตอ้างอิงข้อมูล Space Bar นะครับในการไปเก็บข้อมูลมาแต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์จริงบ่อยครั้งถูกไหมครับจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนของเด็กต่อไปคุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยแล้วปรากฏว่ามีเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2021ที่รัฐมิชิแกนนะครับเจ้าฟอร์ดไฮสคูลปรากฏว่าเด็กเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี
0: ้
1: โดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับทราบว่าลูกเนี่ยมีปืนเข้าถึงอาวุธปืนได้สุดท้ายเมื่อปี2024เนี่ยศาลลงโทษจำคุกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ10ปีอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าด้วยการแก้ปัญหาว่าการเข้าถึงอาวุธปืนโดยการปล่อยปละละเลยของคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่นหมายความว่ารัฐเองกำลังดูมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องกลับมาทบทวนว่านโยบายของรัฐเองณปัจจุบันของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรท่านนายกบอกมาแล้วว่าการที่จะออกอนุญาตให้มีและใช้จะเข้มข้นขึ้นการออกอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนก็เข้มข้นขึ้นเตียงที่เรียนไปคนก็จะมีคำถามได้ว่าเอาแล้วคนร้ายไม่ต้องมาขออนุญาตอะไรทั้งนั้นนะจากจอกเหตุก็ให้ก่อเหตุได้เลยฉะนั้นก็มี2มุมครับเพียงแต่ประเด็นนี้ต้องมาดูต่อว่านโยบายมาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยมีการปฏิบัติที่รูปธรรมมากน้อยเพียงใดครับ
0: อาจารย์ฮะคือไม่ว่าจะมาจากปืนที่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนใดๆก็ตามแต่เนี่ยทีนี้พอมันเป็นเรื่องของบทลงโทษ คนก็จะต้อง

0: ถามย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะมีบทลงโทษอ่ะมันแปลว่าเหตุมันเกิดแล้วมันเกิดความสูญเสียไปแล้วแล้วอะไรคือสิ่งที่จะป้องกันก่อนที่มันจะไม่เกิดเหตุรุนแรง
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับว่ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุเนี่ยทั้งเรื่องของสถานที่ก็คือเรื่องการตรวจสอบการมีอาวุธในการเข้าไปต่างๆเนี่ยมาตรการในการระงับจับยั้งในช่วงขณะเกิดเหตุแล้วหรือมาตรการบทลงโทษหลังจากมีการเกิดเหตุไปแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องทำควบคู่กันไปหลายมาตรการนะครับส่วนกรณีถามว่าจะป้องกันอย่างไรได้บ้างเนี่ยเอามาดูเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วกันที่มีการพกอาวุธปืนไปนะหนึ่งก็ต้องดูว่าปืนนั้นมีทะเบียนไหมเป็นของใครถ้าใช่ของคุณฉลองเองก็ต้องมาดูต่อว่ารู้แล้วว่าการถืออาวุธปืนไปเนี่ยไปยิงคนเนี่ยผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าจะทำไมถึงไม่เก่งกลัวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตามหลักการนะครับบอกว่าไม่ต้องการจะให้คนในกระทำความผิดลักษณะเดียวกันเป็นการข่มขู่ระงับจับยั้งฉันบทลงโทษต้องเด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนก็นี่ในการมอบตัวไม่ได้หนีไปไหนก็ต้องดำเนินคดีถูกไหมครับต้องไม่มีงานประกันตัวถ้าเท่าแบบตามหลักวิชาการนี้นะครับเราก็ต้องอยู่จนกระทั่งศาลรักษาไปเลยครับแล้วถ้าพบว่าเป็นฆ่าโดยเจตนาโทษสูงสุดประหารชีวิตก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตื้นข้อต่อสู้ต่อไปครับถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยแล้วโทษออกมาเร็วคนที่จะกระทำความผิดเหมือนกันก็รู้สึกว่ารัฐเนี่ยมีความจริงจังเรื่องการลงโทษนะครับ
2: จริงๆเรื่องนี้เราคุยกันมาค่อนข้างบ่อยค่อนข้างทีเหมือนกันนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้โทษ
1: ครับ
2: ใช้โทษที่มีอยู่เอามาใช้ในทางปฏิบัติจริงๆเถอะอ
1: ย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าในหลายๆช่องทางที่ที่ได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วนะครับว่าอย่างล่าสุดนะเคสสมพงษ์อยู่ท่านหนึ่งที่ได้ก่อเหตุชิงทองที่ลพบุรีตั้งแต่ปี63นะครับล่าสุดศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตนะครับ ก็ต้องกี่ปีครับถูกไหมฮะถ้า6ปีผ่านไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคดีอาญาที่เกิดขึ้นปีนั้นประมาณล้านคดีประเทศไทยนั้นเยอะมากนะกระบวนการทำเองแต่ทำไม่ทันผมก็เคยเสนอเหมือนกันว่าควรต้องมีช่องทางพิเศษไหมสำหรับตำรวจเอกสารในการพิจารณาคดีที่อย่างเงี้ยอุกชะกันร้ายแรงเพื่อจะมีการพักษาโดยเร็วครับ
2: เพื่อที่อย่างน้อยๆเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับทำให้สังคมทั้งมวลได้เห็นนะเนาะอาจารย์ว่าการที่คุณก่อเหตุแบบนี้คุณต้องได้รับผลจริงๆนะไม่ใช่ปล่อยให้มันการเวลามันมาเลือนรังให้มันหายไปแล้วก็สุดท้ายก็มีเคสใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถอดบทเรียนกันซ้ำๆ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็รู้สึกว่ารัฐเนี่ยเอาจริงในเรื่องพวกนี
0: ้
1: แต่แล้วก็ตามจากผู้บริหารการเราพบว่านอกเหนือจากโทษที่ทำให้คนเกรงกลัวแล้วการบังคับโทษที่จริงจังเนี่ยเด็ดขาดจะทำให้คนเนี่ยเกิดความเป็นกลัวเช่นไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียนะครับไปญี่ปุ่นเนี่ยมีปืนเนี่ยนะหรือยาเสพติดก็ตามนะก็โทษแต่สูงสุดถึงประหารชีวิตด้วยการแขวนคอได้เลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือตำรวจไทยเวลาข้ามไปมาเลเซียจะกลัวมากเลยจะต้องสั่งกันเลยว่าเฮ้ยปืนระวังนะปืน
2: เพราะว่าจริงๆเขาทำให้เห็นจริงๆ
0: ก็คือเราก็ต้องใช้บทลงโทษเนี่ยแหละมาเป็นสิ่งที่เหมือนทำให้คนกลัวจะได้ไม่ก่อเหตุไม่ได้เริ่มเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแม้เวลาเหลือแค่1นาทีอาจารย์เพียงพอไหมถ้าเกิดผมจะถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติเราโลกสวยว่าเราคุมปืนได้จริงตามที่เราต้องการมันจะทำให้เกิดความรุนแรงหรือสาเหตุอื่นๆที่จะมากกว่าปืนได้อีกไหมอาจารย
1: ์คือเปรียบเทียบกับอังกฤษแล้วกันนะครับอังกฤษเป็นประเทศที่ควบคุมปืนได้ดีนะครับการเกิดได้ว่าปืนน้อยมากแต่สุดท้ายคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุเองไปก่อเหตุใช้มีดแทนฉะนั้นไม่มีสูตรสำเร็จว่าจะป้องกันเหตุรุนแรงได้เพียงแต่ว่าต้องมีปัจจัยทั้งเรื่องของครอบครัวการแก้ไขทางสังคมการเชื่อมต่อสถาบันการศึกษาชุมชนหน่วยงานเจ้าภาพของรัฐที่เกี่ยวข้องนโยบายของรัฐสิ่งเหล่านี้จะต้องส่งต่อเชื่อมต่อข้อมูลกันกลับไปกลับมาบวกกับมาตรการเฝ้าระวังต่างๆก็จะลดความรุนแรงลดความเสี่ยงการเกิดเหตุได้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติมานะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
0: โหอยากคุย
2: นักอาชญาวิทยานะ
0: อีกหลายเรื่องเหมือนกันเนาะแต่เวลามีเท่านี้จริงๆเดี๋ยวเราขอพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เรามาปิดท้ายด้วยเรื่องของการเมืองกันหน่อยดีกว่านะครับพอน้องอุ้มบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะมาคุยกับตัวตึงของคลื่นแฟนคลับเข้ามาเลยบอกว่าโอ้โหรออาจารย์จ๊ะเลยนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องถามอาจารย์จ๊ะนี่แหละนะฮะ
2: เมื่อวานนี้เนี่ยคุณเนวินไปพบกับคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีเขต2รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็อยู่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC แหละ
0: ใช่
2: ทีเนี้ยมันก็มีการพูดถึงว่าอุ๊ยเนี่ยเดี๋ยวลูกชายคุณบุญยิ่งนะจะลงสมัครเขต2ในนามพรรคภูมิใจไทยครั้งหน้าเขาเหมือนมีการไปดีลกันแล้วมันก็มีกระแสข่าวออกมาอีกว่าเนี่ยในกลุ่มของคุณบุญยิ่งนะประมาณ10คนเดี๋ยวหลังจากเนี้ยที่เขาจะมี

0: มีการโหวตกันเกี่ยวกับเรื่องในสภาเขาจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันของรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเดี๋ยวนะตกลงว่าพรรคของคุณบุญยิ่งที่ตอนนี้เป็นพรรคกล้าทำไปแล้วเนี่ยตกลงแล้วคือยังไงแปรพรรคหรอหรือยังไงแต่ว่าเรื่องนี้คุณไผ่ลิกเขาก็ออกมาโพสต์นะพี่วอนล่าสุดอ่ะเขาบอกว่ายืนยันนะว่ากล้าทำไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียวคนจับงูไม่แพ้งูแน
1: ่ครับ
0: แปลว่าอะไร
1: โอ้น่าคิดเนาะน่าคิดว่าคือมันจะไม่มีงูแล้วหรือว่า
0: คนจับงูคือใคร
1: มีงูมาหมดแล้วหรือยังไง
0: แล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นแล้วก็ย้ำว่าคำไหนคำนั้นไม่เล่นหลายหน้าเป็นลูกผู้ชายกล้าชนทุกอย่างเพื่อประชาชน
1: โอ
0: ้อันนี้เรื่องหนึ่งเรียกว่าเป็นการกลบทุกสมการที่เคยเกิดขึ้นเลยนะ
1: ใช่แดง
0: เข
1: ีย
0: วส้มอะไรใดๆนี่ล่าสุดน้ำเงินมาแล้ว
1: ใช่
0: หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการสอนมวยหรือเปล่าว่านี
1: ่ของจริงเป็นแบบนี้ไง
0: หรอของจริงคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: อุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูประวัติของทางบ้านนี้เขากับสายสัมพันธ์ของตั้งแต่ยุคก่อนบ้านภูมิใจไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ดูเป็น
0: ก็เขาแน่นแฟนอ่ะ
1: เดียวกันแน่นแฟนใช่
0: ดังนั้นก็เลยสงสัยไงว่าถ้าเกิดมีความแน่นแฟนกันมาแบบนี
1: ้
0: ก็จริงๆแล้วถ้าจะให้มันมีกระแสข่าวเขาโทรแค่โทรคุยกันก็ได้ไหมแล้วก็ไปโหวตในสภาไหม
1: แล้วทำไมต้องเตะฟุตบอลอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: ใช่ไง ก็ถึงได้ตีความไงว่ามันเป็นการสอนมวยหรือเปล่าไงว่าแบบนี่เขาต้องทำแบบนี้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีเพื่อที่จะรอให้อาจารย์จ๊ะมาตอบคำถามว่าเอาในเมื่อถ้าเกิดความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วเกิดอยากจะทำแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะ แล้วทำไมถึงไม่อยู่ภูมิใจไทยซะตั้งแต่แรก
1: นั่นน่ะสิก็เป็นอีกช่องว่างหนึ่งที่บอกแล้วทำไมในยุคนี้ถึงไปอยู่กล้าทำแล้วทำไมยุคหน้าจะส่งลูกชายอยู่ในนามภูมิใจไทย
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้พอมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับมือกันหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยของคุณเนวินกับคุณบุญยิ่งเนี่ยนะหมายถึงในแง่ทางการเมืองนะคะมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อกี้เราเกริ่นให้ได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของวิวาทะเกี่ยวกับเรื่องกำแพงซึ่งพี่บอลทุกคนอ่ะก็ออกมาพูดเนาะไปในทิศทางของฝากฝั่งตัวเองอ
1: ่
0: ะฝั่งของพรรคส้มเขาก็ออกมาของเขาใช่ไหมคุณธนกรวังบุญคงชนะตอนนี้อยู่ฝั่งรัฐบาลใช่ปะ
1: ใช่เดี๋ยวนะโอ้ไม่แน่ใจดู
0: คุณธนกร
1: หายไปพอสมควรคุณธนกรอยู่
0: คุณธนกร
1: เนี่ยพลังประชารัฐไหม
0: ตอนนี้ท่านมาอยู่นี่แหละแต่ท่านโพสต์ว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็ไม่ต้องกลัวกำแพงเป้าหมายมีไว้พุ่งชน
1: โอเคเราคุยกับอาจารย์จ้าเลยดีกว่าอาจารย์มาแล้วนะครับ
0: อาจารย์ถามอาจารย์
1: อย่างผมก็หลงลืมไปเหมือนกัน
0: ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลคุณยังไม่ทันแก่เลยคุณจะไปลืมอะไรนักหนา
0: คุณบอลลืมเขาอยู่ฝั่งพรรครัฐบาลใช่ไหมอาจารย์คุณธนกรอ่ะ
2: อ๋อใช่คุณแดกเป็นพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ครับ
1: ภูมิใจไทยใช่ไหม
0: ใช่แต่พอทีเนี้ยพอเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของกำแพงกันนะคะอาจารย์แล้วพอคุณธนกรมาโพสต์แบบนี้ก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงคุณแดกอยู่ฝั่งไหนนะ
2: อ๋อแน่นอนก็ท่านสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็ต้องว่าตามหัวหน้าพรรคสิ
0: อ๋อที่บอกไม่ต้องกลัวกำแพงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนี่คือบอก
2: ใช่
0: บอกใครเหรอคะอาจารย
2: ์คุณแดกเนี่ยนะครับรัฐมนตรีธนกรเนี่ยท่านก็ตอบคุณไหมไงเพราะว่าคุณไหนก็ทำท่าจะเป็นต้อแต้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แม้เผาตัวเองโน่นนี่นั่นคุณแดกแกก็คงให้กำลังใจอะฮะ
0: นะครับ
2: ก
0: ็
2: อย
0: ่
2: าท้อแท้เป้าหมายเขามีไว้พุ่งชนเพราะนั้นก็ถ้าคิดว่ากำแพงมันขวางก็ชนไปเรื่อย
0: ๆอ้าวให้กำลังใจ
2: เลย
1: เพราะว่าคุณแดกเป็นสส
2: ก็คิดว่ามันก็ต้องพังจนได้อะนะครับท่านให้กำลังใจกัน
0: ไม่ได้มีนัยยะอะไรใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องกำแพงเนี่ยนะคุณอุ้มคุณบอล
0: ค่ะ
2: มันก็คือเรื่องเดิมกับเรื่องคำว่าระบอบสีน้ำเงินนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยหัวหน้าเท้งท่านเป็นคนบัญญัติขึ้นถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้คำนี้กันในหมู่พวกสีส้มนะครับก็ปักธงความคิดเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้ยจนเป็นคำคิดเกลือกันไปหมดอ่ะนะครับคราวนี้คุณไหมเองท่านก็เป็นรองหัวหน้าพรรคก็แน่นอนนะครับท่านก็ต้องได้รับการปักธงความคิดเรื่องนี้มาด้วย
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าท่านก็ทำให้สับเนี่ยนะครับมันดูแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเท้งเคยพูดมาท่านก็เลยดัดแปลงจากคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นคำว่ากำแพงซะ
0: แต่ครั้งนี้มันมีอีโมชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจารย์มันมีเสียงเครือ
1: จ่าแดง
2: ก็เข้าใจกันฮะ แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่

0: คุณไหมเขาหมายถึงกำแพงเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่หัวหน้าเท้งพูดว่าระบอบสีน้ำเงินนั่นแหละนะครับเช่นอะไรบ้างผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่านอกจากจะแพ้ในการเลือกตั้งแล้วนะครับองค์กรอิสระก็ไม่มีพวกนะครับสวก็ไม่ใช่พวกระบบราชการก็ไม่ใช่พวกฝ่ายความมั่นคงก็ยิ่งไม่ใช่พวกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดสภาพโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะครับแต่คราวนี้โดดเดี่ยวผู้น่ารักเนี่ยมันเป็นหนังน่ารักใช่ไหมฮะเวลาจบมันก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่อันนี้มันเป็นเล่นจริงเจ็บจริงนะครับยุบพรรคจริงตัดสิทธิ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไหมก็ผมเข้าใจในเรื่องของคนทำงานนะฮะโอ้โหตั้งใจมาทำงานจะเปลี่ยนการเมืองให้เป็นการเมืองใหม่ทำงานให้มันเป็นการเมืองแห่งความหวังแต่โลกแห่งความหวังกับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้กันทุกยุคทุกสมัยนะครับก็เรียนว่าคุณไหมอย่าเพิ่งหมดกำลังใจฮะเพราะว่าเรื่องความฝันของคนหนุ่มสาวเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคตุลา16ตุลา19พฤษภา35นะครับจนกระทั่งถึงม็อบพันธมิตรม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงพูดง่ายๆนะนกวงนกวีเคยฝันกันมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องมาจบกันที่โลกของความเป็นจริง
1: ซึ่งสิ่งที่คุณอนุทินโพสต์นั่นคือ
2: ชัดเจนว่าเป็นการ
0: โลกของความเป็นจริงคือโลกของความเป็นจริงแล้วผมก็เรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับกำแพงที่คุณอนุทินโพสต์เนี่ยนะครับคุณอนุทินโพสต์ขาดไปคำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับคือเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความสูงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเพราะว่าก่อนที่ภูมิใจไทยจะได้191เสียงเนี่ยนะครับคุณอุ้มคุณบอลก็ผ่านพรรคอําเตี้ยติดดินมาก่อนแพ้เลือกตั้งก็เคยแพ้ตอนแพ้คุณยิ่งลักษณ์ไปเป็นฝ่ายค้านกว่าคุณอนุทินจะได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการครั้งแรกในชีวิตก็ต้องรอจนปี2562นะครับทั้งๆที่คุณอนุทินเนี่ยเริ่มเล่นการเมืองเริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่2545นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ต้องเรียนว่าไอ้ความแข็งแกร่งของสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะอยู่ดีๆมันแข็งแกร่งนะครับมันมาเพราะตัวมันเองก็สะสมประสบการณ์ทางการเมืองมามากพอสมควรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคสีน้ำเงินที่ขาดไปก็คือความเหนียวครับนะฮะเราลองคิดดูว่าเวลาคุณอุ้มพูดถึงความแข็งใช่ไหมแข็งแต่ว่ามันหักง่ายนะครับกระจกเนี่ยแข็งโป๊กเลยแต่ว่าแตกง่ายนะครับแต่สิ่งที่พรรคสีน้ำเงินมีเพิ่มขึ้นแต่คุณอนุทินไม่ได้พูดก็คือความเหนียวครับคือนอกจากแข็งสูงแล้วยังเหนียวอีกด้วยเพราะอะไรฮะเพราะคำว่าเหนียวเนี่ยมันมาจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69ที่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยกวาดชัยชนะได้เป็นอันดับ1เกือบ200เสียงนะครับชนะพรรคอันดับ2อย่างสีส้มไปหลุดลุ่ยอ่ะนะครับชนะไปร่วม70เสียงนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยไอความชอบธรรมตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันเลยทำให้พลพรรคสีน้ำเงินในยุคนี้เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งแล้วก็เหนียวแน่นแตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยุคสมัยอื่นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็เลยเล่นบทนะครับเล่นบทของใครละฮะการท้วงติงการเตือนการให้สติกันหรือจะมองเป็นการให้กำลังใจกันเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็เล่นได้ทุกบทบาทนะครับ
1: และอย่างเคสที่คุณเนวินไปเจอกับคุณบุญยิ่งนี่เรียกว่าเป็นการสะท้อนอะไรให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของ
0: ท
1: าง
0: การคือมันแนวเลียว politics เลยคุณอุ้ม
1: ค่ะ
0: เราจำกันได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมยังมาแซวคุณสองคนเรื่องคิมบูเล่อยู่เลยใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นคุณสองคนก็กินแต่หม้อแกงหอยทองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหม้อแกงนะครับผมก็เลยเอามาบอกว่าไอ้ดีลเขียวแดงเนี่ยมันเป็นดีลเลอะนะครับแต่ไหนๆก็ปั่นแล้วจนเลอะกันเขาก็เลยทำของจริงให้เห็นเลยนะครับถ้าทั้งสองท่านไปจำตอนที่เราคุยกันครั้งโน้นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดีลเนี้ยผมก็เคยพูดเองบอกว่าจะล้มสีน้ำเงินเนี่ยไปนับจำนวนส.ส.ให้แน่นะว่าอยู่กันครบทั้งตัวและหัวใจนะครับแล้วสีน้ำเงินก็ทำให้เห็นเลยว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยเขี่ยวลากดินขนาดไหนนะครับเพราะการที่ไปเตะฟุตบอลกันระหว่างบุรีรัมย์กับราชบุรีเนี่ยมันไม่ได้มีความหมาย

0: แค่สโมสรฟุตบอล2แห่งมาเตะบอลกัน
1: ค่ะ
0: นะครับทั้ง2ท่านก็ทราบดีว่าคุณวิวัฒน์นิติกาญจนาจำนันตุ้ยนะครับพ่อบ้านของคุณบุญยิ่งเนี่ยคนนี้ก็เคยอยู่กลุ่มมัชฌิมามาแล้วก็พอมาสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็มารวมกับกลุ่มคุณเนวินตั้งพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณบุญยิ่งเนี่ยภรรยาของจำนันตุ้ยเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ชื่อคุณพรทิวานาคาใสเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่มีหัวหน้าพรรคชื่อชวรัตน์ชาญวีรกูลดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องระหว่างจำนันตุ้ยคุณบุญยิ่งกับครูใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเพิ่งเกิดมาวันนี
2: ้
0: นะครับเขาไลฟ์สดคุยกันได้ทุกวันนะครับเพราะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วกำนันตุ้ยเองเนี่ยศักยภาพในทางการเมืองเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าไม่เป็นสองรองใครในภาคตะวันตกนะครับดังนั้นแล้วไอ้จำนวนตัวเลขสสที่โยนออกมาว่า10คนน่ะโอ้โหต้องบอกเลยขอญาติยืมคำน้องทหารบ่าวยักษ์ที่เฝ้าชายแดนอยู่ว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับนี่มันเป็นการเมืองที่มันเป็นจริงนะครับแล้วก็ยืนยันให้เห็นเลยว่าถ้าจะหักสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ไปนับจำนวนสสให้ครบนะครับและผมก็เรียนแล้วว่านอกจากความเคลื่อนไหวฝั่งสีเขียวที่จังหวัดราชบุรีแล้วครั้งที่แล้วผมก็เลยเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าช่วงวันหยุดยาวฝั่งสีแดงระดับหัวหน้าวังนะครับวังบัวบานวังน้ำยมวังอะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วมีการไปนั่งรถสองแถวคุยกันนะครับกับเพื่อนสนิทชื่ออู๊ดกาลสินอู๊ดกาลสินเป็นใครก็ไปถามนายใหญ่เอาแล้วกันว่า20กว่าปีที่แล้วใครเป็นคนเดินเกมยึดวุฒิสภาให้นายใหญ่ก็อู๊ดกาลสินเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเพื่อนรักซึ่งเป็นหัวหน้าวังมาคุยกับอู๊ดกาลสินไอ้เรื่องตั้งกลุ่มในพรรคเพื่อไทยมีสัก30คนนี่ก็หวานเจี๊ยบอีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้านายใหญ่หรือว่าพลพรรคนายใหญ่สีเขียวอะไรก็แล้วแต่คิดจะเล่นเกมเบี้ยวน้ำเงินแล้วก็รับรองว่านะครับพวกที่พร้อมจะเล่นเกมด้วยเนี่ยสองพรรครวมกันเนี่ยจะมีไม่ถึงร้อยคนนะฮะเพราะที่เหลือเนี่ยเขามาอยู่พวกสีน้ำเงินหมดนะครับนี่คือการบริหารความเสี่ยงในทางการเมืองซึ่งนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าการเมืองที่แท้จริงมันต้องเดินแบบนี้ไม่ใช่มาปั่นข่าวรายวันกันครับ
2: โอ้หมายความว่าทางสีน้ำเงินวางหมากไว้สำหรับฝั่งของอย่างคุณบุญยิ่งเนี่ยเพื่อไปอยู่ทางฝั่งเขียวก็เป็นแค่แขนขาหนึ่งอย่างนี้เหรออาจารย์หรือยังไง
0: คือไม่ได้เป็นแขนขาหรอกครับแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับดังนั้นแล้วถ้ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การมาคุยกันอย่างจริงจังนะครับอาจจะแตะมือกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับคุณเคยได้ยินสำนวนไหมวัวเคยขาม้าเคยขี่
2: อ
0: ่ะนะฮะคือกลิ่นตัวมันคุ้นกันอยู่แล้วนะครับมันจะมาดมกลิ่นตัวกันอีกรอบนึงมันไม่ต้องไปทำใจเยอะนะครับเรียกได้ว่านะครับพอเห็นหน้ากันก็กอดกันตัวกลมได้เลยไม่ต้องอารมณ์พบกันมากนะฮะหรือว่าคุณเคยฟังเพลงสมัยคุณอุ้มยังสาวแม่ตอนอายุเป็นวัยรุ่นน่ะผ่านไฟเก่าอ่ะผ่านไฟเก่าอ่ะของพี่เบิร์ดน่ะของป๋าเบิร์ดน่ะ
1: ครับอาจารย์อุ้มเกิดมาก็โฟอีฟแล้วค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้มันเป็นลีลาทางการเมืองนะครับของครูใหญ่เนวินซึ่งเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขารุกรับครบเครื่องนะครับส่วนใครจะชอบไม่ชอบยังไงอีกเรื่องนึงแต่นี่มันแสดงให้เห็นว่าจอมยุทธนะครับที่จะท่องยุทธจักรได้เนี่ยต้องฝึกฝีมือนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ขึ้นมาเป็นจอมยุทธได้ครับผม
1: อาจารย์แล้วสิ่งที่คุณไผ่ลิกโพสต์ล่ะคะ
0: ครับผม
1: ท่านบอกว่ายืนยันว่าไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียว
0: ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นของจริงไงก็คือกำนันตุ้ย
2: ครับ
0: ถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่กำนันตุ้ยเนี่ยเขาไม่ใช่สสหน้าใหม่นะครับผมก็เคยเล่าสตอรี่ไปสักครู่หนึ่งแล้วว่าเขานี่แหละคือแกนนำพรรคมัชฌิมาแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วแบ็คกราวด์ในทางเศรษฐกิจก็เป็นเรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงปศุสัตว์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะมี ทางเดินทางการเมืองเรื่องตั้ง

0: ุ่มสักสิบคนเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยหวานเจี๊ยบนะครับคุณไผ่ท่านก็ต้องออกมาแสดงท่าทีว่าพรรคของท่านยังรักกันดีก็เป็นสิ่งที่คุณไผ่ก็ต้องทำในฐานะที่ท่านก็เป็นแกนนำของพรรคสีเขียวนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าคุณสองคนก็จำได้ใช่ไหมครับเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งมันเป็นวาทกรรมที่ใช้ได้เสมอสำหรับการเมืองไทยครับ
1: ครับแล้วถ้าอาจารย์มองไปเนี่ยคือตัวทางคุณบุญยิ่งเองจะยังคงอยู่เขียวต่อแล้วก็แค่ส่งลูกชายมาน้ำเงินหรือว่ามาทั้งคู่หรือยังไงและยิ่งไป
0: ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องประกาศตัวกันอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องประกาศตัวหรือว่าจะต้องตัดสินใจในทางการเมืองเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานไฟเก่ากันอยู่นะครับเขาเรียกว่าบัวเคยขาม้าเคยขี่นะครับถ้าจะต้องตัดสินใจทางการเมืองไปร่วมงานกันอีกรอบนึงก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยุ่งยากอะไรนะครับไม่งั้นผมจะใช้คำว่าบ่าวยักษ์หวานเจี๊ยบทำไมดีนะผมไม่ผิวปากแบบบ่าวยักษ
2: ์นะครับอาจารย์แต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นการปรากฏตัวในช่วงนี้ล่ะคะในเมื่อถ้าเกิดก็สนิทกันอยู่แล้ว
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็เห็นออกมาปั่นข่าวกันเรื่อง
2: เดีย
0: วแดงนะฮะเพราะนั้นก็ทำให้เห็นเลยว่าไอ้ข่าวปั่นกับของจริงอ่ะมันต่างกันยังไงนะครับพวกนักการเมืองที่เขามีเพดานดินสูงเนี่ยเขาไม่เล่นกับข่าวปั่นแต่เขาทำให้เห็นเลยว่าของจริงเนี่ยเขาดีลกันแบบนี้นะครับแล้วดีลแบบนี้เนี่ยพอข่าวออกมาไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งที่มองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากำนันตุ้ยกับคุณบุญยิ่งก็รู้จักคุณเนวินมายาวนานเป็นสมาชิกก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยอย่างที่ผมบอกถามว่าทำไมผมรู้ก็ช่วงนั้นผมอยู่ในเหตุการณ
1: ์ครับ
0: นะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพรรคภูมิใจไทยสมาชิกช่วงหลังเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนตั้งพรรคเนี่ยเขาทำกันยังไงนะฮะแต่ผมเนี่ยผมอยู่ในขั้นตอนผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเรียนว่างานนี้เนี่ยนะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกนะครับแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงูเห่าอะไรกันด้วยแต่ถามว่าถ้าภูมิใจไทยต้องการเสียงเติมเพิ่มในยามวิกฤตหรือมีใครคิดก่อวอร์ดแล้วก็จะเบี้ยวภูมิใจไทยแล้วก็ไปเช็คยอดสอสอให้ดีนะครับว่าอยู่กันครบจริงหรือเปล่าเพราะผมฟันธงวันนี้เลยว่ายอดเต็มที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเขียว58แดง74นะครับอยู่จริงๆไม่ถึงครึ่งกันทั้งนั้นทั้งสองพรรคนะครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้แต่ละพรรคถ้าไม่นับพรรคส้มเนี่ยเขาก็จะมีพวกเดียวกันที่อยู่กันคนละพรรคอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ถูกฮะคุณบอลกับคุณอุ้มจำได้ไหมฮะเราเคยได้ยินวาทกรรมความเป็นจริงในทางการเมืองคืออะไรครับพักเดียวกันแต่คนละพวกสู้พวกเดียวกันแต่คนละพักไม่ได
1: ้โอ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นพวกกันถึงอยู่ต่างพักเนี่ยมันก็เหนียวแน
1: ่
0: นนะครับแล้วถ้าเป็นพวกเดียวกันคือพวกชวนมาอยู่พักเดียวกันมันก็ยิ่งเหนียวแน่นกันไปใหญ่ก็ดูแกนนำพักสีน้ำเงินน่ะนะครับคุณสุชาติชมกินน่ะสโลแกนประจำตัวคืออะไรพวกกันสำคัญเสม
1: อ
0: นะฮะเพราะนั้นไม่เห็นเขาบอกเลยว่าพักเดียวกันสำคัญเสมอเขาใช้คำว่าพวกกันสำคัญเสมอมันก็คือความหมายว่าพักเดียวกันแต่คนละพวกสู้พวกเดียวกันแต่คนละพักไม่ได้นั่นเองนะครับ
1: อย่างนี้ไม่ต้องหวังในการจะทำลายกำแพงใดๆทั้งสิ้นเลยอาจารย
2: ์กำแพงเงิน
0: ผมคิดว่าพักต้มก็อย่าพึ่งไปหมดกำลังใจนะครับก็ปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้หน่อยเพราะตอนนี้แพทเทิร์นที่เอามาขยี้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ว่าจะมาใช้คำว่ากำแพงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดิ
1: ม
0: ๆผมถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่แบ็กทูเดอะเบสิกวะซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าหน้าที่ที่ต้องทำดันผ่าไม่ทำเช่นกรณีไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับพรรคส้มต้องกลับมาสู่เกมที่ตัวเองต้องแสดงให้เห็นว่ามีดีมากพอแล้วก็มีแนวร่วมมากพอที่จะชนะพวกสีน้ำเงินได้นะครับแล้วชนะพวกสีน้ำเงินได้ในกติกาแบบไหนล่ะที่มันสิ้นสงสัยก็กติกาการเลือกตั้งซึ่งอุดรเขต3รอบที่แล้วสีส้มก็ส่งนะครับรอบนี้เกิดขอโทษนะครับใจปลาซิวไม่ส่งซะอย่างนั้นหรือว่าใจปลาหมอคางดำเอ๊ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำดิเพราะปลาหมอคางดำมันใจกล้าจะตายน้ำเค็มน้ำจืดมันโตได้หมด

0: นะครับ
1: มันใจบราซิลอ่ะพอใจบราซิลปุ๊บแล้วก็มาใช้แต่ลีลานะครับวาทกรรมผลิตซ้ำวาทกรรมไปเรื่อยๆแล้วมันจะชนะได้ยังไงนะครับคุณอนุทินก็ถึงเขาถึงให้ข้อเสนอแนะว่านะครับกำแพงวันนี้นะครับมันทั้งสูงแล้วก็ทั้งหนานะครับและจริงๆก็คือเหนียวอีกด้วยเพราะนั้นถ้าไปวิ่งเอาหัวชนเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันก็เจ็บตัวจริงๆนะครับเพราะนั้นข้อแนะนำก็คือก็ไปปรับกลยุทธ์ซะนะครับเชื่อผมนะฮะว่าสงครามกรุงทรอยเนี่ยป้อมปราการก็สูงหนานะครับแต่สุดท้ายแล้วเมืองทรอยก็โดน
2: แตก
1: พ่ายจนได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นพรรคส้มก็ต้องไปปรับกลยุทธ์นะครับ
0: อันนี้คือเรื่องของกลยุทธ์อาจารย์ถ้าเกิดจะให้เจาะมองในพรรคภูมิใจไทยกับทิศทางของการแก้ปัญหาต่างๆอ่ะอย่างวันนี้ที่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันคือเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นนัยยะหรือว่าเห็นทิศทางอะไรที่มันจะดูมีกำลังใจมากขึ้นว่ากำลังแก้ไขไปในจุดที่มันควรจะเป็นไหมคะอาจารย
1: ์คือตอนนี้เรื่องคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาควรจะสอบได้เนี่ยก็ได้ดำเนินการไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เหลืออีกเรื่องนึงก็คือว่าไปเปิดหน้าไอ้พวกตัวใหญ่ๆออกมาให้ได้นะครับเพราะว่าความรู้สึกของสังคมวันนี้เนี่ยนะครับระดับอธิบดีน่ะเล็กไปที่จะทำเรื่องนี
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าลำตีวรสิทธิ์ลูกเทพเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ประกาศด้วยซ้ำไปว่าถ้าถึงใครก็จะดำเนินคดีหมดก็หวังว่านะครับสิ่งที่ท่านได้ประกาศเนี่ยอย่าเป็นเพียงแค่ลมปากขอให้มีแอคชั่นด้วยนะครับประเด็นต่อมาที่ผมเรียนนะครับลูกเทพหลายคนก็เริ่มมีผลงานแล้วนะคุณบอลคุณอุ้มอย่างคุณเต้ยเนี่ยพลพีสุวรรณชวีเนี่ยก็ตั้งแต่ไปอะไรนะครับไปจับเรื่องปราบนอมินีโดยล่าสุดไปล่อซื้อผ่านสื่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าได้ใจคนไทยจำนวนไม่น้อยนะฮะเพราะนั้นยิ่งเห็นว่าฮะว่าพวกสีน้ำเงินเองก็พยายามที่จะตั้งเกมสู้กับข้อกล่าวหาสีส้มเองเนี่ยนะครับแทนที่จะมาบ่นเหนื่อยยากลำบากใจลำบากกายในการพุ่งชนกำแพงที่ยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่าก็ปรับกลยุทธ์ซะแล้วก็ใช้กลยุทธ์หน้าที่พื้นฐานของพรรคการเมืองนะครับก็คือส่งผู้สมัครไปแข่งขันในการเลือกตั้งก็จะใช้เวทีนี้ในการมาโจมตีรัฐบาลประจานรัฐบาลอะไรก็ทำไปนะครับถ้าเกิดชนะขึ้นมาก็โอ้โหพวกสีน้ำเงินก็ใจฝ่อไปเยอะนะครับดีกว่าใช้รูปแบบเดิมๆนะครับ
2: back to the basic ก็คือการส่งลงพื้นที่เลยชิง
1: ทุกเพราะว่าพวกต้มเนี่ยถูกปรามาสว่าเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้
2: อม
1: นะครับคือลงสอสอเขตเนี่ยแล้วก็หลุดลุ่ยหมดนะครับแต่ถ้าส่งผู้สมัครรอบนี้แล้วคลิกไปชนะน้ำเงินได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องอาศัยโพลไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่เอฟซีนะครับตอนนี้กลับมาเป็นเอฟซีแล้วก็แสดงว่าในฐานะฝ่ายค้านที่ประจานความไม่ดีไม่งามของรัฐบาลเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อนะครับเขาถึงเลือกผู้สมัครพรรคส้มทั้งที่เป็นรองนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยขวัญกำลังใจมันมาแต่ว่าถ้าเกิดมามัวแต่บ่นอย่างคุณไหมเนี่ยนะครับแล้วไม่ปรับกลยุทธ์ได้แต่ผลิตวาทกรรมจริงๆก็คือวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแหละเพียงแต่เปลี่ยนไปเรียกว่าเป็นกำแพงนะครับคือถ้าลีลาเป็นแบบนี้ทางบอลมันโดนจับง่ายเหมือนบอลอังกฤษนะคุณบอลนะครับพอโดนจับทางง่ายก็เล่นกับทีมไหนก็แพ้หมดแหละครับ
2: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณ
1: ท
0: ั้
1: งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: และเราสองคนก็ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกับอาจารย์จ๊ะเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาร่ำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่าน

ยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม100.5อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเค้าเมืองคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบของบทเพลงเพราะเรียงร้อยไปด้วยทำนองเพลงไทยเดิมเดินเคียงคู่กันไปกับเพลงไทยสากลยุคเก่าๆรวมทั้งเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราทีเดียวหลายๆท่านน้องๆหลานๆที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพลงไทยสกลที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาแต่งนี่มีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวฟังจากรายการของอาจารย์ดุษฎีแล้วรวบรวมแล้วเป็นร้อยเพลงเลยทีเดียวแสดงว่าเพลงไทยสกลส่วนใหญ่นี้มาจากเพลงไทยเดิมเลยทีเดียวหรือก็จะบอกว่าใช่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ก็เป็นบางส่วนเหมือนกันนะครับตอบเป็นกำมั่นทุกดินไปเลยก็เห็นว่าใช่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหนึ่งด้วยความผูกพันเราคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่รุ่นกี่สมัยแล้วก็ผูกพันกับความเป็นไทยอยู่แล้วเราได้ยินดนตรีไทยมาจากการบรรเลงตามงานวัดตามพิธีกรรมต่างๆนะครับตามประเพณีต่างๆรวมทั้งเราได้ยินเสียงคุณแม่ของเราในร้องกล่อมเฮด้วยทำนองไทยเดิมโอละเฮเฮเฮมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับทำนองไทยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมีความฝังใจอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจนเราได้ยินเพลงไทยมาจนตั้งแต่เล็กจนโตจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะครับความทรงจำอยู่ในหัวสมองทีนี้เมื่อมาเป็นนักประพันธ์ได้รู้วิธีการเรียนโน้ตอย่างการเขียนทำนองการแต่งเนื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการผูกทำนองขึ้นมาเชื่อได้เลยครับว่าครึ่งหนึ่งในสมองเนี่ยมันมีความเป็นไทยอยู่แล้วทำนองไทยมันโผล่ขึ้นมาก่อนเราพยายามจะคิดว่าแหมจะแต่งให้เป็นแนวแบบโชแปงแบบเบโธเฟนแบบไชคอฟสกี้แต่ผลที่สุดกลายเป็นไชคอฟสกี้ผสมมนตรีตราโมดนะครับเพราะความเป็นไทยมันแฝงอยู่ทุกอนูในหัวใจนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองคือด้วยความรักในวัฒนธรรมแล้วก็รักในความเป็นไทยไม่อยากให้ความเป็นไทยนั้นต้องสูญหายไปดนตรีก็ส่วนหนึ่งเป็นศิลปะประจำชาติที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้อย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าว่าศิลปะอย่างเช่นภาพเขียนภาพปั้นเนี่ยถ้าจะให้อนุรักษ์กันก็ต้องให้คนมาดูมาเห็นแต่ดนตรีนี่มันสามารถสื่อไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับจะเปิดกันไปทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตทางดาวเทียมทางโทรทัศน์ทางวิทยุไปได้หมดเพราะนั้นดนตรีนี่สื่อกันได้มากเพราะนั้นเราจะรักษาวัฒนธรรมของไทยในด้านดนตรีไทยกันไว้ทางสื่อนี่ได้ดีที่สุดนั่นในเรื่องของเพลงเนี่ยในครูเพลงที่มีความรักมีความหวงแหนในความเป็นไทยเนี่ยท่านเลยพยายามบรรจุทำนองไทยเดิมที่ท่านรู้จักที่ท่านชอบและคิดว่าเหมาะสมกับเพลงนั้นๆเนี่ยมาในเพลงไทยสากลถึงได้เป็นเอกลักษณ์ที่เราต้องมาช่วยกันรักษาดูแลกันตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความเป็นสากลเท่าเลยทีเดียวครูเพลงที่แต่งเพลงออกแนวคลาสสิกแนวสากลก็มีเยอะแยะไปนะครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าแนวเพลงจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ทำไมรายการของเราจะต้องเน้นแต่เรื่องของเพลงทำนองไทยอยู่บ่อยๆจนแฟนเพลงบอกว่าแหมมีเยอะไม่หมดสักทีไม่มีวันหมดนะครับต่อให้หมดเดี๋ยวก็ต้องมีคนแต่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะคนที่รักความเป็นไทยนั้นมีเยอะนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันเพราะผมเปิดไปเมื่อประมาณสัก 4-5 วันก่อนนี้นะครับมีเพลงที่เรียกว่าเหนื่อยฟังแล้วท่านฟังบอกเหนื่อยแทนแล้วก็งงแทนเพราะว่าผมชึกมาประกาศชื่อเพลงเนี่ยเพลงแม่สีเรือนและแม่สีเรือนเพลงกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางเพลงสัญญาสวัสดและเพลงสัญญาสวัสดแล้วก็เพลงอะไรกับเพลงรักลอยลมและรักลอยลมจนท่านฟังบอกว่าเวียนหัวไปหมดรู้ว่าเพลงอะไรกันบ้างเปิดทั้งหมด12เพลงประกาศชื่อเพลงแค่6เพลงเป็นชื่อซ้ำกันซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดแต่ว่าเป็นเจตนาของครูเพลงซึ่งไม่ได้มีความคิดตรงกันเลยเป็นด้วยอารมณ์เพลงหรือความคิดหรือความรักในชื่อนั้นๆก็แต่งขึ้นมาเป็นชื่อซ้ำกันนะครับแต่เป็นที่น่าประหลาดอย่างก็ตรงว่าเพลงที่มีชื่อซ้ำกันเหล่านี้เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทุกเพลงเป็นเพลงที่มีความไพเราะงดงามทุกเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองถ้าผู้ฟังชื่นชอบมันในคืนวันนั้นบอกแม่ชอบจริงๆเลยและทำให้รู้ถึงความสับสนว่าอ๋อคลายความสับสนไปเพราะว่าบางทีจะถกเถียงกันว่าเอ๊ะเพลงนี้คนนั้นแต่งเพลงนี้คนนี้แต่งปรากฏว่าชื่อเดียวกันแต่คนละผู้แต่งคนละคนขับร้องและคนละทำนองทีเดียวก็มาทราบชัดตอนที่ผมนำมาเสนอให้ฟังนะครับบางเพลงนี่ซ้ำกันถึง 3-4 เพลงเลยครับชื่อเดียวกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันนำ

มาเสนออีกหลายเพลงในทีเดียวเพื่อให้ผู้ฟังได้กระจ่างแจ้งว่าอ๋อเพลงชื่อนี้เขามีถึง2เพลงนะมีคนนั้นร้องคนนี้ร้องแล้วผู้แต่งก็ต่างกันด้วยแต่ก่อนจะฟังบทเพลงที่ว่าซ้ํากันในเรื่องของชื่อเพื่อจะกระจ่างแจ้งในเรื่องของประวัตินะครับเรามาฟังกันด้วยความกระจ่างแจ้งก่อนด้วยความเป็นไทยของเรานะครับนั่นคือเพลงทํานองไทยหรือเพลงไทยเดิมนั่นเองนะครับขอเริ่มด้วยเพลงภาษาครับเป็นสำเนียงเสียงขอมหรือเสียงเขมรนะครับไม่ใช่ออกภาษานะครับแต่เป็นเพลงที่มีสำเนียงเขมรหรือขอมนั่นเองขอมโบราณหรือขอมนี่ก็คือเขมรโบราณนั่นเองนะครับบทเพลงขอมต่อไปนี้ชื่อว่าขอมส่งเครื่องนะครับบทเพลงที่ขึ้นต้นในคำว่าขอมมีไพเราะหลายเพลงนะมันจะเป็นขอมโบราณขอมส่งเครื่องขอมเงินขอมทองขอมกล่อมลูกนี่ก็ไพเราะพอเพลงทีเดียวบทเพลงขอมส่งเครื่องที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นขอมส่งเครื่องเถานะครับเป็นเพลงที่ขยายมาจากขอมส่งเครื่อง2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะเพลงนี้มีอยู่ท่อนเดียวแต่มีถึง5จังหวะใช้บรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณที่การที่กลายมาเป็นเพลงเถาเกิดขึ้นมาเพราะครูมนตรีตราโมทนะครับท่านได้นำทำนองเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2474เพลงนี้ภายหลังที่แต่งเสร็จท่านได้มอบให้วงมโหรีหลวงบรรเลงและร้องส่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงถือว่าเป็นเพลงที่ฮิตเพลงหนึ่งของครูมนตรีตราโมทเพลงเถาที่ครูมนตรีตราโมทแต่งไว้ถือว่าเป็นเพลงที่ได้ความนิยมอย่างสูงมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล่อมนาลีนางครวญสุดสงวนขอมเงินขอมทรงเครื่องนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากและขอมทรงเครื่องนี่ก็ถูกนำในตราสองชั้นและชั้นเดียวไปใช้เป็นเพลงของวงสันติสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นเพลงทำนองไทยนั่นเองนะครับก็จะเป็นชื่อเพลงผู้ชายนะนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกวันนี้เรามาฟังขอมทรงเครื่องของแท้เลยครับขอมทรงเครื่องเถานะครับเป็นการบรรเลงโดยวงมโหรีวงของศิษย์คุณละเมียดทับสุขครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงของทรงเครื่องเขาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังทุกอัตราทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแล้วพอถึงชั้นเดียวผู้อ่านคงจะได้ก่อนนะครับว่าตรงกับเพลงที่คุณศรีสุดาขับร้องไว้คือเพลงผู้ชายนะของวงสุนทราภรณ์หรือว่าวงสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันแต่ว่าต่างนักร้องต่างทำนองต่างครูเพลงที่ประพันธ์นะครับท่านผู้ฟังที่คอยฟังมาตั้งแต่หลายวันก่อนในวันนี้คงจะได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นผมก็พยายามคัดแต่เพลงที่นิยมนะครับจริงๆแล้วเพลงที่มีชื่อซ้ำๆกันมีไม่ใช่น้อยเหมือนกันขอเริ่มต้นด้วยบทเพลง2เพลงนี้ชื่อเพราะมากครับแต่เป็นการขับร้องโดยต่างวัยต่างรุ่นเลยครับฝีมือต่างกันเลยทีเดียวเพลงแรกขับร้องโดยครูเอื้อสุนทรธนาหรือสุนทราภรณ์แต่เพลงที่2ขับร้องโดยคุณสุชาติชวางโกนนะครับเพลงที่สองนี่ค่อนข้างทันสมัยแต่ขนาดทันสมัยนะเพลงนี้ดังมาตั้ง 20-30 ปีมาแล้วนะครับแต่เรียกว่าการเวลาต่างกันเพลงแรกรู้จะบันทึกเสียงไว้ประมาณสัก50ปีนะครับส่วนเพลงที่สองบันทึกเสียงไว้ประมาณ30ปีต่างรุ่นกันชื่อว่าเพลงใจรักใจรักและใจรักทั้งสองเพลงใจรักเพลงแรกนั้นครูทองอาจเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ครูเอื้อก็ขับร้องเองครับในนามสุนทราภรณ์นะครับเพราะมากครับใจรักเพลงแรกที่ครูเอื้อขับร้องนี่นะครับส่วนใจรักที่สองนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยคุณปัญญาประดิษฐ์ธรรมนะครับเป็นเพลงที่คุณสุชาติชวางคูณเป็นผู้ขับร้องคุณสุชาติชวางคูณเนี่ยสมัยเมื่อ20-30ปีก่อนนี่ดังมากนะครับเป็นนักร้องจริงชนะเลิศและท่านนอกจากจะร้องชนะเลิศในประเทศไทยแล้วยังไปร้องที่ฮ่องกงด้วยแล้วภายหลังนี่ท่านไปรับราชการนั่นเองครับไปเดี๋ยวนี้ตำแหน่งใหญ่โตนะครับที่จะเป็นเรียกเหมือนผู้ตรวจการระหว่างประเทศเลยนี่นะครับในเรื่องของการค้าการอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ทราบว่าเดี๋ยวนี้มีตำแหน่งใหญ่โตอาวุโสเลยนะครับก็เคยเชิญมาร้องเพลงบางรายการเหมือนกันเพลงใจรักของคุณสุชาติชวางคูณถือว่าเป็นเพลงที่ประทับใจหนุ่มสาวไม่ใช่น้อยเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับใจรักและใจรักเพลงแรกขับร้องโดยสุนทราภรณ์เพลงที่สองคุณสุชาติชวางคูณเป็นผู้ขับร้องครับ

ใจรักและใจรักก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันเหมือนกันเดี๋ยวก็คนรุ่นหลังมันรู้ไปเปิดว่าใจรักนี่คุณเลือกขับร้องใครแต่งหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทำแต่งไม่ใช่นะใจรักสุนทราภรณ์นี่คุณต้องอาบเป็นผู้แต่งเนื้อร้องส่วนใจรักของคุณสุชาติชวังคูณนี่ก็ไม่ใช่คุณต้องอาบแต่งเนื้อร้องนะครับคุณปัญญาประดิษฐ์ทำเป็นผู้แต่งเนื้อร้องจะได้ไม่สับสนต่อไปอีก2เพลงครับเป็นเพลงที่มีชื่ออยู่เหมือนกันเลยนะครับแต่เนื้อแตกต่างกันทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องและผู้ขับร้องคนละอารมณ์เลยทีเดียวทั้ง2เพลงนี่เป็น2เพลงซึ่งผมนำมาขายบ่อยที่สุดและผมก็ชอบด้วยชอบทั้ง2เพลงเลยนั่นคือโอ้รักและโอ้รัก

สองเพลงนี้สองอารมณ์แล้วก็ไพเราะเพราะพริ้งทั้งสองเพลงเลยนะครับเป็นเพลงจากภาพยนตร์เมื่อประมาณ40ปีก่อนนี่นะครับตอนนั้นคุณน้อยกมลวาทินนะครับท่านก็อยู่ในวงการภาพยนตร์ทั้งเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำกับแล้วก็มีอยู่ระยะหนึ่งท่านก็นำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายนะครับท่านนำภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่องหนึ่งมาฉายที่เมืองไทยนะครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ตั้งชื่อภาษาไทยว่าเรื่องโอ้รักชื่อเรื่องโอ้รักเลยนะครับจำพระเอกไม่ได้แต่จำนางเอกได้แม่นเลยทีเดียวคุณวิชยาวาตีตาคมแล้วก็สวยมากเรียกว่าตอนนั้นประทับใจหนุ่มๆเมืองไทยทีเดียวในภาพยนตร์โอ้รักนี่เป็นภาพยนตร์ค่อนข้างจะคลาสสิกสะเทือนใจนะครับเป็นเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวที่พยายามฝ่าฟันอุปสรรคจนอยู่ด้วยกันได้เสร็จแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่กี่วันก็ปรากฏว่าหญิงสาวก็จากไปเงียบๆเมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมามีแต่จดหมายทิ้งไว้แฟนสาวก็บอกว่าสาเหตุที่ผู้ใหญ่ยอมให้อยู่ด้วยกันได้เพราะเธอนั้นเป็นลูคีเมียในยุคนั้นลูคีเมียกำลังดังเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะครับคงจะต้องเสียชีวิตภายในไม่กี่วันนี่แหละแต่เธอไม่อยากตายต่อหน้าสามีที่รักจะขอไปตายคงจะไปโดดเขาตายเพราะฉะนั้นขึ้นไปอยู่กันบนภูเขานะครับฝ่ายชายพระเอกก็โอ้โหวิ่งตะโกนกู่ก้องร้องหาปาร์ตี้วิชปาร์ตี้อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปหยุดที่หน้าผาแห่งหนึ่งแล้วก็ภาพก็แค่นั้นก็เข้าใจกันดีว่าคงจะกระโดดตายตามไปด้วยนี่ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจและเป็นเรื่องแห่งความรักน่าชมมากจริงๆเรื่องนั้นผมยังขยายยังกลับมาฉายอีกนะผ่านกาลเวลามา40ปีแล้วเขามีเพลงอยู่2เพลงชื่อว่าเพลงโอ้รักและโอ้รักเรียกว่าโอ้รักต้นและโอ้รักปลายโอ้รักต้นเนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาขับร้องโดยคุณธารินทร์อินทรเทพเขาใช้ในตอนที่พระเอกนางเอกคบกันและก็รักกันดังนั้นโอ้รักที่คุณธารินทร์ขับร้องนี่ถือว่าเป็นช่วงของความรักความสมหวังออกแนวหวานในทีเดียวนะครับแต่พอถึงโอ้รักปลายนะครับโอ้รักปลายนี่ใช้ตอนจบครูสุรพลโทนวนิชเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูประสิทธิ์พยอมยงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านนำทำนองเพลงจากในของอินโดนีเซียนะครับก็มีเพลงประกอบประจำเรื่องนี้อยู่ด้วยที่เขาใช้ตอนที่บรรเลงคลอตอนจะจบที่พระเอกวิ่งตามนางเอกไปนี่ก็พอรู้นางเอกหนีไปตายนี่โอ้โหทำนองเพราะมากทีเดียวครูสุรพลนำทำนองจากอินโดนีเซียในเรื่องโอรักเนี่ยครับมาบรรจุแล้วก็ตั้งชื่อว่าโอรักเหมือนกันนะครับคุณเศรษฐาศิริฉายาเป็นผู้ขับร้องคนละอารมณ์กับที่คุณธานีขับร้องเลยแล้วก็เพราะทั้งสองเพลงไพเราะซาบซึ้งตรึงใจทั้งสองเพลงเลยเรียกว่าโอรักต้นและโอรักปลายโอ้รักต้นที่คุณธานินทร์ขับร้องนั้นสุขสมหวังแต่โอ้รักปลายนี่คุณเศรษฐาศิริฉายาขับร้องนี่ฟังละวาเวเหลือเกินขอเชิญนักฟังทั้งสองเพลงครับโอ้รักและโอ้รักครับ

0: ท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันทั้งสองเพลงแล้วนะครับโอ้รักและโอ้รัก
1: คืนนี้ก็เชื่อมโยงมาจากเมื่อคืนก่อนก็นำเสนอเพลงชื่อซ้ำเช่นเดียวกันนะครับ
0: ในคืนนี้ก็เลยนำมาเสนอตามคำขออีกเช่นเพลงใจรักและโอ้รักอย่างโอ้รักที่จบลงไปนี่ท่านผู้ฟังที่ได้ทันชมภาพยนตร์เรื่องโอ้รักในสมัยเมื่อ40ปีก่อนคงจะนึกออกและคงจะยังมีความประทับใจหลงเหลือนะครับและคงจะเรียกว่าซาบซึ้งตรึงใจกับบทเพลงทั้งสองเพลงที่จบลงไปมีทั้งโอ้รักต้นและโอ้รักปลายนะครับชัดเจนว่าคนละอารมณ์เลยนะครับต่อไปก็

ครับฟังเพลงโอ้รักปลายซึ่งแสดงถึงความว้าเหวความโหยหายที่ยอดรักต้องจากไปแล้วเราก็มาฟังบทเพลงบรรเลงจากวงมโหรีซึ่งเป็นเพลงซึ่งรำลึกถึงนั่นคือเพลงครวญหาครับเพลงครวญหาสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยยุธยานะครับใช้หน้าทับกรบใช้หน้าทับสองไม้ก็เพลงนี้ไม่ใช่กรบไก่ใช้หน้าทับสองไม้มีห้าท่อนใช้เป็นเพลงสองไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องคำเหม็นใหญ่แล้วก็บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องบัวลอยกลุ่มเดียวกับเพลงนางโหยนางไห้และก็นางนายต่อจากนี้ก็ยังนำมาขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงอวยพรด้วยนะครับบรรเลงเฉพาะ3ท่อนแรกภายหลังพญาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2481สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บรมพินิจทรงนิพนธ์เป็นเพลงเถาทางปีพาททั้งทำนองดนตรีและทางร้องอีกทางหนึ่งจนทั้งต่อมาถึงปีพ.ศ. 2490เพลงครวญหาเถาก็เกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองสองชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งแล้วก็แต่งเป็นเพลงคู่กับครุ่นคิดเถานะครับมีครุ่นคิดครวญหาระหกระเหินและสำระสายนี่แหละครับครวญหาเถาทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนี่ถือว่าเป็นทางที่นิยมมากที่สุดแล้วก็มีความไพเราะมากด้วยขอเชิญรับฟังครวญหาเถาจากการบรรเลงของวงมโหรีครับ

บทเพลงครวญหาเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงระวงมโหรีของคณะศิษย์กุลเมียทับสุขนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมนะครับเรียกว่าติดอันดับท็อปฮิตของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงทีเดียวนะครับมีนักประพันธ์อยู่2ท่านที่อยู่ในช่วงสมัยและต้องเรียกว่า100ปีหลังนะครับคือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงและครูมนตรีตราโมทนี่ก็ถือว่าเป็นนักดนตรีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับและทั้งสองท่านก็เคยร่วมงานกันหลายครั้งอย่างเช่นเพลงขอมเงินขอมทองเนี่ยครับก็มีการประพันธ์ร่วมกันขอมทองนะครับท่านเป็นนักประพันธ์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆเลยนะครับอย่างคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนที่บำเรนนี่ก็ท่านก็ประพันธ์เพลงและทำแนวทางการบรรเลงไว้มากมายลูกศิษย์ลูกหามากมายเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องทั้งสองท่านนี่ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างผลงานสร้างคุณูปการให้กับวงการดนตรีไทยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เราควรจะต้องเคารพนะครับต่อไปอีก2เพลงครับสองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับยามนี้จริงๆเลยนะครับเป็นเพลงชื่อซ้ำกันนะครับนั่นคือเพลงยามดึกและยามดึกนะครับยามดึกเพลงแรกนี่เป็นบทเพลงจากวงสุนทราภรณ์นะครับแต่วันนี้ผมนำเสียงของคุณชลินนันทนครมาเสนอให้ฟังเพราะเห็นว่าคุณชลินขับร้องเพลงนี้ได้แนบเนียนดีจริงๆนะครับเพลงยามดึกแรกนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเนื้อสนทนานเป็นผู้ประจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อเทนกันนำทำนองเพลงเขาโครงนะครับจากทำนองเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งเพลงช้าแขกมาปรุงแต่งและครูเอื้อขับร้องเองด้วยนะครับแต่วันนี้ผมให้คุณชลินนันทนครขับร้องเนื่องจากในปีตอนที่ครูเอื้อได้รับรางวัลเรียกว่าได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นศิลปินของโลกเนี่ยกลุ่มของศิลปินในเมืองไทยนี่ชื่นชมกันมากทีเดียวแล้วด้วย

ความเคารพในเกียรติคุณของครูเอื้อก็จะเป็นนักร้องลูกกรุงนักร้องลูกทุ่งก็นำเพลงของครูเอื้อมาบันทึกเสียงกันเรียกว่ายกใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ฟังเพลงในแนวสุนทรภรณ์จากนักร้องลูกกรุงมากเลยอย่างเช่นเพลงยามดึกส่วนยามดึกที่สองนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสลายไกรเลิศนะครับเพลงนี้เพราะมากเพราะว่าครูสลายไกรเลิศท่านนำทำนองเพลงลมพัดชายเขามาปรุงแต่งทำนองเพลงลมพัดชายเขานี่เป็นทำนองสองชั้นที่มีความไพเราะมากอยู่แล้วและยิ่งครูสลายไกรเลิศท่านแต่งเนื้อร้องได้เหมาะสมกลมกลืนกันเลยจริงๆและภาษาไพเราะด้วยนะครับเพลงยามดึกที่สองจากลมพัดชายเขาเนี่ยคุณสุเทพบุญคำแหงเป็นผู้ขับร้องแต่จริงๆแล้วเดิมทีเดียวครั้งแรกเลยที่ครูสลายไกรเลิศท่านประพันธ์เนี่ยท่านไม่ได้ใช้ชื่อยามดึกนะครับผมลืมไปแล้วว่าใช้ชื่ออะไรใช้ชื่ออื่นแล้วคุณชลินขับร้องก่อนแต่พอครูสลายไกรเลิศท่านนำมาบันทึกเสียงใหม่ครั้งที่สองให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องท่านเปลี่ยนชื่อเป็นเพลงยามดึกเพราะนั้นวันนี้ยามดึกและยามดึกก็ขอเชิญรับฟังจากคุณชลินนันทนาครและคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากทำนองเพลงช้าแขกและลมพัดชายเขาครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงยามดึกและยามดึกจากคุณชลินนันทนาครและคุณสุเทพวงศ์กำแพงไปแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เบื่อนะครับเพราะคุ้นหูมาจากเมื่อวันก่อนแล้วที่ผมพูดแต่ชื่อเพลงซ้ำๆกันแต่ว่าทุกเพลงนี้น่าแปลกนะครับเพลงซ้ำกันไม่พอชื่อซ้ำกันไม่พอความไพเราะเกิดซ้ำกันขึ้นอีกทุกเพลงมีความไพเราะงดงามทุกเพลงเลยนะครับอย่างเช่นที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ยามดึกและยามดึกนี่มีความอ่อนหวานไพเราะกันคนละแนวนะครับก็ฟังเพลงหวานๆก็มาหลายเพลงแล้วมาฟังเพลงสนุกๆ กันในเพลงสำเนียงจีนสักเพลงนะครับชื่อว่าเพลงจีนลั่นถันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เถานะครับเพราะเถานี่ยาวมากเลยทีเดียวผมตัดมาให้ฟังสั้นๆเป็นการบรรเลงนะครับชื่อว่าจีนลั่นถัน2ชั้นแล้วก็ออกชั้นเดียวคือถ้าเป็นเถามันก็ต้อง3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแต่นี่แค่ตัดมาเฉพาะ2ชั้นนํามาบรรเลงแล้วก็ออกชั้นเดียวให้รู้สึกว่าเป็นการจบอย่างสนุกสนานนะครับเพลงจีนลั่นถัน2ชั้นเป็นเพลงทํานองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงท่อนเดียวใช้หน้าทับ2ไม้แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีนักดนตรีนําเพลงจีนลั่นถันไปเล่นเป็นชุดเลยเวลาที่เขาบรรเลงเป็นชุดเนี่ยเขานิยมบรรเลงด้วยปี่คู่คือทั้งปี่ในแล้วก็ปี่นอกเพลงนี้เลยมีชื่อเรียกอีก2ชื่อเลยครับบางทีก็เรียกว่าจีน2เหล่าบ้างเพลงจีนสาธุการจีนบ้างสําหรับเพลงที่รวมอยู่ในชุดนี้มี4เพลงนะครับมีเพลงจีนลั่นถันเพลงจีนขวัญอ่อนเพลงจีนดาวดวงเดียวแล้วก็เพลงจีนใหญ่นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์ขยายขึ้นมาอัตรา3ชั้นนะครับเพลงทางนี้มี3ท่อนโดยทรงทำนองเป็นแบบลูกล้อลูกขัดแล้วก็เดินทำนองสำเนียงจีนทั้ง3ท่อนเลยทีเดียวนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงจีนลั่นถัน2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแล้วก็เพลงจีนลั่นถันเถาทางซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้ประพันธ์ไว้ใหม่นี่แหละครับลูกศิษย์ทางเพลงของท่านคือวงกอไผ่ก็นำมาบรรเลงต่อกันในคืนวันนี้แต่ว่าตัดมาให้ฟังเฉพาะ2ชั้นแล้วก็ออกชั้นเดียวนะครับโดยการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมขิมครับขอเชิญ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขกับบทเพลงซ้ำๆกันนะครับที่ใช้คำว่า

ซ้ำๆกันแต่จริงๆแล้วซ้ำเฉพาะชื่อเท่านั้นเองนะครับก็จะบอกว่าชื่อนั้นสำคัญจะไหนแต่กลับกลายเป็นว่าชื่อนั้นสำคัญจริงๆเพราะว่าชื่อซ้ำกันแล้วทำให้เกิดเหตุถกเถียงกันในวงการเพลงเชื่อไหมครับบางครั้งมีท่านผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมอยู่นั่นเลยว่าเพลงนี้ใครแต่งใครร้องแต่งเมื่อไหร่อะไรยังไงผมได้ยินเสียงดนตรีดังมาด้วยท่านบอกว่าท่านอยู่ในห้องคาราโอเกะกำลังร้องเพลงอยู่กับเพื่อนๆแล้วท่านมักจะถกเถียงกันเป็นการอวดความรู้สาเหตุเพราะว่าท่านฟังรายการผมอยู่บ่อยๆแล้วท่านก็มีความรู้ท่านก็ไปถกเถียงกันว่าเพลงนี้อาจารย์ดุษฎีก็บอกไว้ว่าคนนั้นแต่งคนนี้แต่งนะครับทีนี้บังเอิญไปเจอเพลงชื่อเดียวกันเข้าท่านก็รีบโทรศัพท์มาถามผมอยู่นั่นเลยเพื่อจะไปเอาชนะเพื่อนๆนะครับผมก็ต้องขอฟังว่าร้องว่าอย่างไรทำนองอย่างไรก่อนนะครับไม่ใช่มาบอกชื่อเพลงมาแล้วตอบทันทีเลยนี่ไม่ได้เพราะว่าเพลงไทยสากลเราเนี่ยมีการประพันธ์และใช้ชื่อซ้ำกันมากมายบางเพลงนี่ซ้ำกันถึง4เพลงเลยนะครับแต่ว่าไม่มีการเจตนานะครับเป็นด้วยอารมณ์ของศิลปินอารมณ์ของครูเพลงที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ภาษาไทยใครก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ชื่อเพราะๆที่มันเกิดจากโครงกรต่างๆจากอดีตเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะครับเพราะนั้นในการที่จะดึงคำเพราะๆวลีเพราะๆมาใช้เป็นชื่อเพลงนั้นสามารถใช้ได้ทุกท่านจะเรียกว่าความเห็นของศิลปินนั้นย่อมคล้ายคลึงกันนะครับเมื่อครูเพลงท่านนี้แต่งขึ้นมาท่านใช้ชื่อนี้ครูเพลงอีกท่านหนึ่งอาจจะอยู่กันคนละซีกไม่รู้จักกันเลยนะครับคนละซีกประเทศแต่ไม่รู้จักกันเลยแต่ก็แต่งเพลงและใช้ชื่อซ้ำกันขึ้นมาดีนะครับที่ไม่แต่งทำนองเดียวกันขึ้นมาชื่อเหมือนกันขึ้นมาในชั่วโมงที่สองนี้กันทีเดียวกันแต่ก็มีเพลงต่างๆเหล่านี้ให้ฟังอย่างเพราะพริ้งเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงไทยสากลที่มีชื่อซ้ำๆกันแล้วก็มีความไพเราะทุกเพลงด้วยนี่มาฟังบทเพลงจากวงมโหรีกันก่อนครับรายการของเรานี้ต้องเริ่มต้นด้วยเพลงไทยเดิมนะครับเพราะว่าความเป็นไทยของเรานั้นต้องฟังเพลงไทยเดิมก่อนขอเริ่มต้นในเพลงเทพชาตรีเผานะครับแม้เพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกเป็นสุภาพบุรุษฟังแล้วเป็นผู้กล้าหาญเจ้ากลนะครับเทพมีความรู้สึกว่าเป็นเทพเนี่ยเป็นความที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่เทพธรรมดาเทพชาตรีซะด้วยนะครับชื่อนี้สังเกตเลยนะครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยคุกคีจากวงการดนตรีเนี่ยจะพบว่าเพลงเนี่ยมักจะถูกบรรเลงในวงกองเรียงฐานบกหรือว่ากองเรียงกรมตำรวจอยู่บ่อยๆจะไม่ค่อยได้ยินวงดนตรีอื่นๆบรรเลงกันนะครับอย่างเช่นนาวงเครื่องสายไหวหวานนี่จะไม่บรรเลงเพลงอย่างนี้นะครับเทพชาตรีเถานี่เป็นเพลงซึ่งครูบรรยงเกตคงเป็นผู้แต่งนะครับโดยท่านนำเพลงเทพชาตรีชั้นเดียวทำนองเก่าซึ่งเป็นเพลงเกรดภาษาที่เราเรียกว่าชาตรีนั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะนี่แหละครับคุณบรรยงเกตคงท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาและยังได้ดัดแปลงแก้ไขทำนองชั้นเดียวให้เป็นทางเดียวทุกเครื่องมืออีกด้วยนะครับแล้วก็ยังแต่งตัดเป็นอัตราครึ่งชั้นเพื่อบรรเลงรับต่อจากทางเดียวพร้อมกันทั้งวงอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้แต่งเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2494นะครับส่วนทางร้องและบทร้องนั้นครูจำเนียรศิริไตรพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสังเกตนะครับคุณบรรยงเกตคงศิลปินแห่งชาติและครูจำเนียรศิริไตรพันธ์ศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านเป็นเหมือนคู่หูกันนะไปไหนไปด้วยกันอยู่ที่ไหนตอนที่อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ท่านก็อยู่ด้วยกันไปอยู่กับวงฟองน้ำก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าครูบรรยงเกตคงแต่งทำนองเพลงขึ้นมาใหม่ครูจำเนียรศิริไตรพันธ์จะต้องเป็นผู้แต่งทางร้องหรือว่าแต่งบทร้องให้เรียกว่าเป็นคู่ที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็มีฝีมือเรียกว่าสุดยอดทั้งสองท่านเลยขอเชิญรับฟังบทเพลงเทพชาตรีเถาซึ่งครูบรรยงเกตคงได้แต่งทางดนตรีเอาไว้นะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีครับ

บทเพลงเทพชาตรีเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะสง่างามนะครับนี่บรรเลงด้วยวงมโหรีก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสง่างามนะครับแต่ถ้าไปบรรเลงด้วยวงปีพาดหรือปีพาดไม้แข็งจะสังเกตว่าเพลงนี้จะมีความองอาจกล้าหาญมากเลยทีเดียวถ้าผมสังเกตนะครับผมจะพบเพลง

ทั้งทหารและตำรวจนี่ก็ถือว่าเป็นเทพชาตรีเลยทีเดียวมีความเข้มแข็งเลยนะครับทีนี้เราก็มาฟังบทเพลงเพราะๆที่เกิดจากการแต่งชื่อซ้ำกันของครูเพลงนะครับสองเพลงแรกที่ขอนำเสนอนะครับกลิ่นแก้มนางและกลิ่นแก้มนางสองเพลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกจะสมมติเช่นเพลงโอ้รักเพลงชื่นรักเพลงชื่นใจถือว่ายังฟังหนูง่ายๆที่น่าจะแต่งซ้ำกันได้แต่อยู่ๆแต่งเพลงกลิ่นแก้มนางและกลิ่นแก้มนางขึ้นมาสองเพลงในสมัยเดียวกันนี่ไม่น่าเชื่อนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกแล้วฟังชื่อแล้วฟังที่ออกแนวโบราณนะครับกลิ่นแก้มนางเพลงแรกนี่คุณสุรชัยวนินทรานนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องคุณสง่าอารัมภีเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานวันนี้คุณสุเทพวงศ์กระแพเป็นผู้กับร้องเพลงนี้ครับส่วนกลิ่นแก้มนางเพลงที่2นี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องในครูชอุ่มปัญจพันธ์นะครับครูสมพงษ์ทิพย์ยกลินเป็นผู้แต่งทำนองคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับจากคุณสุเทพวงศ์กระแพและคุณวินัยจุลบุษปะครับกลิ่นแก้มนางและกลิ่นแก้มนางครับ

ก็จบลงไปทั้งสองกลิ่นแก้มนางแล้วนะครับแม้ผมก็ไม่อยากจะพูดกลิ่นแก้มนางซ้ำๆกันก็เลยต้องบอกว่าทั้งสองกลิ่นแก้มนางซึ่งคุณสุเทพและคุณวินัยได้ขับร้องเอาไว้นะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันก็ทั้งสองเพลงนี้ช่วงเวลาประพันธ์ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นสมัยเดียวกันต่อไปอีกสองเพลงครับอันนี้ก็ห่างกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่าจะเกิน20ปีนะครับนั่นคือเพลงชื่นใจชื่นใจแล้วก็ชื่นใจนะครับชื่นใจเพลงแรกมีเกิดที่หลังนะครับคุณนิรัญชราเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ทั้งเนื้อร้องและทำนองให้คุณสุเทพมุกกำแพงเป็นผู้ขับร้องนะครับครูนิรัญชราเนี่ยถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่เป็นคู่ใจของคุณสุเทพเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านประพันธ์เพลงแรกคุณสุเทพมุกกำแพงขับร้องแล้วก็โด่งดังและคุณนิรัญชราก็เกิดจากเพลงนั้นเลยนั่นก็เพลงจากคอยขวัญใจหลังจากนั้นครูนิรัญชราก็แต่งเพลงให้คุณสุเทพขับร้องมากมายแล้วก็เพราะแล้วก็นิยมมากทุกเพลงเลยนะครับส่วนชื่นใจเพลงที่2เพลงนี้เกิดก่อนครับเพลงชื่นใจเพลงที่2นี่เกิดประมาณปี2500เศษๆเท่านั้นเองนะครับเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับแล้วก็แต่งทำนองโดยอปสอปสในที่นี้ย่อมาจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านแต่งเพลงนี้นะครับเฉพาะท่านเดียวเท่านั้นเองนั่นคือพลโทหม่อมหลวงขาบกุลชรนะครับท่านนี้เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ไว้ด้วยกับวงการเพลงนั่นคือท่านเป็นผู้ที่คิดแล้วก็สั่งให้ทำเพลงชุดสังคีสัมพันธ์ขึ้นมาจนมีเพลงชุดสังคีสัมพันธ์ถึงร้อยกว่าเพลงกำเนิดในวงการเพลงไทยสากลเป็นเพลงทำนองไทยนะครับพลโทหม่อมหลวงขาบกุลชรหรือที่ดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งทำนองเพลงชื่นใจเพลงที่สองนี่แหละครับแล้วก็คุณภูนศรีเจริญพงศ์เป็นผู้ขับร้องนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองชื่นใจครับชื่นใจแรกคุณสุเทพวงศ์กำแพงเป็นผู้ขับร้องชื่นใจที่2คุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องครับ

็จบลงไปทั้งสองชื่นใจแล้วนะครับฟังเพลงชื่นใจและชื่นใจแล้วฟังแล้วรู้สึกชื่นใจจริงๆเลยที่ชื่นใจเพราะว่าทั้งสองเพลงนี้ขับร้องโดยศิลปินที่ผมชื่นชอบและชื่นชมทั้งสองท่านเลยนะครับท่านแรกคุณสุเทพพงษ์กำแหงท่านเป็นนักร้องในดวงใจของผมเลยทีเดียวนะครับเพลงของท่านมี 80% ของท่านนะครับสมมติท่านมีเพลงอยู่ 3,000 เพลง 2,000 กว่าเพลงผมชอบหมดเลยนะครับแต่อีกเกือบพันเพลงที่ว่าไม่ใช่ไม่ชอบเป็นเพราะว่าผมจำได้ไม่หมดนะครับอาจจะเกิดไม่ทันจำไม่หมดแต่ว่าผมนี่ติดตามผลงานเพลงของท่านมาตลอดชีวิตของผมนะครับตลอดชีวิตของผมเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่รู้จักเพลงสุเทพมาแล้วก็ชื่นชอบในบุคลิกชื่นชอบในอัธยาศัยไมตรีของท่านนะครับรวมทั้งการวางตนที่เป็นศิลปินอาวุโสที่อยู่ในวงการนี้อย่างน่าชื่นชมจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับส่วนคุณภูศรีเจริญพงศ์ที่ร้องเพลงชื่นใจที่สองนี่ผมค่อนข้างจะนับถือท่านมากทีเดียวเพราะว่าผมก็ติดตามผลงานเพลงของท่านมาตั้งแต่ท่านกับร้องเสียงใสๆในวัยรุ่นจนทั้งเป็นเสียงหวานๆนุ่มๆในวัยหลังนี่นะครับและที่ชื่นชอบมากที่สุดคือท่านเป็นผู้ที่อนุรักษ์เพลงไทยท่านจะขับร้องเพลงไทยเดิมคู่กับเพลงไทยสากลมาตลอดและแม้ทั้งในช่วงหลังตลอดมาที่ท่านจัดรายการถ้าจะมีรายการเพลงของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงธรรมะหรือว่าเพลงไทยสากลเพลงไทยเดิมเนี่ยท่านจะจัดรายการทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์รายการของท่านทุกครั้งจะต้องเริ่มต้นด้วยเพลงไทยเดิมก่อนแล้วท่านก็จะขับร้องเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงไทยสากลซึ่งเป็นการยืนยันในความเป็นไทยที่ท่านรักมากเพราะนั้นผมก็ทั้งชื่นชอบทั้งชื่นชมศิลปินทั้งสองท่านนี่นะครับทั้งคุณสุเทพบุญกำแหงและคุณภูศรีเจริญพงศ์รวมทั้งเพลงชื่นใจที่ท่านทั้งสองขับร้องด้วยนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะหวานๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงคนนี้เปลี่ยนวงครับเปลี่ยนจากวงมโหรีมาเป็นวงเครื่องสายผสมออแกนบ้างนะครับจะบรรเลงในเพลงสาวสอดแหวนปกติเพลงนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินได้ฟังจากการบรรเลงของวงปีพาดมอนหรือว่าปีพาดนางหงนะครับคราวนี้เปลี่ยนเป็นวงเครื่องสายผสมออแกนเพราะว่ามีการประพันธ์เปลี่ยนแนวคือเดิมทีเดียวเพลงสาวสอดแหวน3ชั้นนี่นะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งขยายจากเพลงสาวสอดแหวน2ชั้นทำนองเก่าซึ่งมีหน้าทับประกอบมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะแล้วก็รวมอยู่ในเพลงเรื่องนางหงโดยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านแต่งขยายเป็น3ชั้นแล้วก็แต่งสอดแทรกกลเม็ดเด็ดปลายให้มีทั้งทางเก็บทางกลอมีลูกล้อลูกขัดทั้งทำนองทางดนตรีและก็ทางร้องครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับแต่งเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2480ต่อมาก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามทำนองสาวสอดแหวน3ชั้นนี้มาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาขอเชิญรับฟังบทเพลงสาวสอดแหวนจากการบรรเลงของวงเครื่องสายผสมออแกนครับ

บทเพลงสาวสอดแหวนก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีชั้นเชิงน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับก็เป็นเพลงที่นิยมบรรเลงแล้วก็ขับร้องกันด้วยต่อไปก็ถึงบทเพลงซึ่งมีชื่อซ้ำกันน่าจะเป็น2เพลงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่านำเสนอท่านผู้ฟังมาตลอดเกือบ2ชั่วโมงด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับในคืนวันนี้เป็นเพลงคู่แข่งขันกับเมื่อหลายวันก่อนนะครับวันนี้เลือกจากใจรักโอ้รักยามดึกกลิ่นแก้มนางและก็ชื่นใจนะครับทั้งทุกเพลงที่ผมเอ่ยชื่อมานี่เปิดเป็นคู่นะครับเปิดเป็นคู่เพราะว่าทุกเพลงในชื่อเดียวกันหมดแต่คนละเนื้อคนละทำนองคนละผู้ประพันธ์และก็คนละขับร้องด้วยนะครับนักขับร้องก็แตกต่างกันหมดเลยนะครับทีนี้มาถึงคู่สุดท้ายนะครับกระดังงาหล่นไฟและกระดังงาหล่นไฟอันนี้ก็เป็นเพลงที่เกิดในยุคใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับที่เป็นการประพันธ์ขึ้นมาโดยไม่ได้อิงหรือว่าคิดถึงกันเลยนะครับอยู่ๆก็เกิดมาแล้วก็ดังเลยทีเดียวนะครับพอดังแล้วถึงได้รู้สึกว่าอ้าวเพลงนี้ก็ดังเพลงนี้ก็ดังพอๆกันกระดังงาหล่นไฟเพลงแรกนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณพนมเพชรสงครามนะครับแต่งให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องคุณพนมเพชรสงครามเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงในวงการลูกทุ่งนะถ้ารู้จักกันแต่ท่านแต่งเพลงเพราะๆเก่งอย่างเช่นเพลงดาวเนี่ยโอ้โหแต่งให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องปรากฏว่าไปที่ไหนคนขอคุณสุเทพให้ร้องเพลงดาวอย่างเดียวเลยแต่วันนี้เป็นเพลงกระดังงาหล่นไฟนะครับส่วนกระดังงาหล่นไฟเพลงที่2นี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณวิชัยโคกิรกนิษฐ์หรือนามปากกาท่านคือทาตรีนะครับแต่งเพลงโด่งดังให้กับวงสุนทราภรณ์มากมายทีเดียวเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้แต่งประมาณปี2500เศษๆนะครับเป็นยุคสมัยที่ครูเอื้อปลุกปั้นนักร้องขึ้นมาหลายสิบท่านนะครับเป็นนักร้องดาวรุ่งทั้งชายและหญิงเกิดมาหลายสิบท่านเลยทีเดียวเก่งทุกคนร้องเพลงดังทุกคนมีชื่อเสียงทุกคนแล้วก็ทุกคนร้องเพลงคนละแนวคนละน้ำเสียงคนละช่องเสียงหมดเลยกระดังงาหล่นไฟที่2นี่คุณธรรมรัตน์นวมรัตน์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเพลงแรกกระดังงาหล่นไฟคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเพลงที่2ชื่อกระดังงาหล่นไฟเหมือนกันขับร้องโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์ครับ

บทเพลงกระดังงาลนไฟและกระดังงาลนไฟกระจบลงไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์นะครับก็ยังดีนะครับที่เพลงไทยเดิมไม่มีชื่อซ้ํากันนะครับถ้าชื่อซ้ํากันคงจะยุ่งเลยทีเดียวเพราะเวลาบรรเลงนี่คงจะไม่รู้จะบรรเลงกันยังไงเพราะว่าจะจํากันยากนะครับอย่างเพลงไทยสกลถือว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องพอเนื้อขึ้นแตกต่างกันตั้งแต่วรรคแรกก็ถือว่าผิดเพี้ยนกันแล้วแต่ทํานองไทยบางทีจํายากขึ้นคล้ายๆกันก็มีนะครับ

อย่างเช่นเพลงทํานองไทยต่อไปนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยครับถือว่าเป็นต้นแบบของเพลงอมตะนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะทําให้เกิดความซับซ้อนขึ้นมานั่นคือเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นครับบทเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทํานองเก่าสําเนียงเขมรมีลีลาแล้วก็จินตนาการทํานองเพลงแตกต่างไปจากเพลงขอมกล่อมลูกนะครับเขมรกล่อมลูก2ชั้นกับขอมกล่อมลูก2ชั้นนี่คนละเพลงนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าขอมกับเขมรเป็นชาติเดียวกันแล้วก็เขมรกล่อมลูกกับขอมกล่อมลูกคือเพลงเดียวกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องของทํานองซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นเพลงเดียวกันนะครับเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นเนี่ยนิยมนําไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครและส่วนการที่เกิดการเข้าใจผิดและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นด้วยก็เพราะว่าเขมรกล่อมลูกอัตรา3ชั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์เป็นผู้ทรงแต่งนิทานขยายนะครับเป็นผู้นิพนธ์ขยายเป็น3ชั้นโดยทรงแต่งลีลาทํานองเรียนเสียงธรรมชาติของน้ําตกเสียงนกยูงร้องแล้วก็เรียกชื่อเพลงว่าเพลงเขมรกล่อมลูกเหมือนกันแต่นักดนตรีทั่วไปได้ยินเนื้อร้องเพลงนี้ร้องว่าบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติยังไซโยกประพาสพนาสนก็เลยพากันเรียกเพลงนี้ว่าเพลงเขมรไซโยกตามๆกันไปจนเป็นเพลงอมตะมีชื่อเสียงโด่งดังนิยมกระจนทุกวันนี้นี่แหละครับถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ท่านทรงนิพนธ์ชื่อว่าเพลงเขมรกล่อมลูก3ชั้นแต่เมื่อคนมาเรียกกันทั่วไปว่าเพลงเขมรไซโยกก็เลยทําให้สับสนระหว่างขอมกล่อมลูกกับเขมรกล่อมลูกก็ขอให้จําไว้นะครับว่าเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นคือต้นแบบของเพลงเขมรไซโยกครับขอเชิญรับฟังเพลงเขมรกล่อมลูกจากการบรรเลงของวงเครื่องสายผสมขิมเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับจบเพลงนี้นะผมดุษฎีข้ามุนกรีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: พยายามที่จะโอกาสสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลฟังธรรมแม้ว่าจะยากลำบากแต่เราก็ทนได้เพราะความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญความชั่วออกจากใจความอดทนเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตการที่จะยังจิตของเราให้บริสุทธิ์จะต้องอาศัยทบทวนในสิ่งที่ทำคำที่พูดหากเป็นการรับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นใจเราก็บริสุทธิ์ขึ้นการรับผิดชอบสูงขึ้นก็คือการรับผิดชอบตัวเองไม่ปล่อยตัวเองสเปสปะไม่ปล่อยตัวเองประเภทไม่มีหางเสือเป็นตกชวาอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่มีท่าหมดท่าแล้วก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะตายยังไม่พร้อมที่จะไปยังไม่พร้อมที่จะเป็นความจริงแล้วเราต้องพิจารณาตัวเราว่าเราพร้อมทุกเมื่อเราพร้อมทุกเมื่อความแก่ความเจ็บความตายสิ่งที่รักต้องจากมีกับเราทุกเมื่อเราจึงให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกลมหายใจเข้าออกท่านทั้งหลายลองให้ความจริงปรากฏขึ้นกับใจจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่มัวเมาไม่ประมาททำชีวิตนี้ให้มีประโยชน์เมื่อทำชีวิตนี้มีประโยชน์ได้ก็แสดงว่าเรานั้นไม่ประมาทตั้งหน้าตั้งตากอบกรรมดีตลอดตั้งหน้าตั้งตาทำความดีตลอดมันเป็นอย่างนี้จึงทำให้เรานั้นตกอยู่ในความพร้อม

อาศัยความสงบอาศัยความสงัดจึงทำให้เรามีความพร้อมอยู่ทุกเมื่อธรรมนั้นมีลักษณะเป็นของจริงอย่างนี้อากาลิกกรรมเป็นอโหสิกรรมโดยไม่รู้สึกตัวเพราะกรรมดีมันมากเอตนี้ถึงบอกพยายามหนักให้เบาก็พยายามสร้างแต่กรรมดีการที่จะได้กรรมดีนั้นต้องกรรมที่ใจกรรมจิตกรรมใจเจ้าของให้อยู่เมื่อกรรมใจอยู่แล้วทุกอย่างมันก็ดีเท่านั้นเองใจเราก็ดีเท่านั้นเองถึงบอกว่ากรรมใจเจ้าของดูใจเจ้าของพอใจเราอยู่แล้วทุกอย่างก็มีดีเท่านั้นเองเนี่ยว่ากรรมจิตกรรมใจควบคุมจิตควบคุมใจให้อยู่กับจิตกับใจอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยตามคอยจี้อย่าได้ห่างอย่าได้เชื่อเป็นบุคคลที่สนใจเจ้าของใส่ใจเจ้าของแล้วกลายเป็นบุคคลไม่มีช่องว่างที่จะให้ความชั่วรั่วไหลเข้าใจแม้แต่ผลแห่งกรรมชั่วก็ไม่มีโอกาสให้กับเราเพราะเราพยายามที่จะระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่ากรรมชั่วนั้นถึงบอกห่างไกลไปทุกวันทุกวันเพราะตามไม่ทันที่สุดเราเสร็จกิจก่อนพอกิจประศาสนาทางด้านจิตใจเราจบกรรมเหล่านั้นก็ไม่ผลกลายเป็นเรื่องอโหสิกรรมเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ถึงบอกพยายามอย่าปล่อยตัวเองปล่อยใจเองจนชะล่าใจว่าเรานั้นยังอีกนานมีเวลานานถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เรายังมีโอกาสอยู่อย่าเพิ่งพูดคำนี้เพราะเป็นความประมาทของชีวิตเป็นลักษณะของความประมาทชีวิตประมาทเอามากๆเสียแล้วพอเรานั้นนับวันที่จะทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดพอถึงเวลานั้นอะไรจะทำให้เราได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพียรอายุ29ปีทำอยู่6ปี35ได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมแสดงว่าตอนนั้นมีความพร้อมทุกอย่างทั้งกำลังกายและกำลังใจเมื่อมีความพร้อมทั้งกำลังกายและกำลังใจการเกิดขึ้นของสัตถุศาสนาคำสอนของพระศาสดาก็ปรากฏพร้อมที่พระองค์จะเผยแผ่ศาสนธรรมคำสั่งสอนในกว้างไกลเพราะความพร้อมด้วยกำลังกายและกำลังใจนี้เองจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายได้มาฝึกมาปฏิบัติอันทานนั้นมีอานิสงส์เป็นอย่างไรอย่างน้อยก็ขจัดความตนีขี้เหนียวของใจอันศีลนั้นมีอานิสงส์เป็นอย่างไรอย่างน้อยก็เป็นการกั้นความรู้สึกของเราไม่ทำตามอำนาจเพลิงกิเลสของตัวเองศีลของเราก็บริสุทธิ์เมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้ว่าภาวนานั้นมีอานิสงส์เป็นอย่างไรภาวนาคือยังใจเราที่ละเอียดอยู่แล้วให้ละเอียดมากขึ้นกราวายมีการรับผิดชอบสิ่งที่ทำคำที่พูดในละเอียดมากขึ้นเป็นบุคคลที่รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นสูงขึ้นงานใดๆสิ่งใดๆกิจการใดๆต่างก็รับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลที่มีภาวนาบุคคลที่มีภาวนาคือบุคคลที่รับผิดชอบทั้งด้านร่างกายและจิตใจและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งหน้าที่ของตัวเองอะไรพอขวนขวายอะไรพอทำอะไรพอเขี่ยวเข็นอะไรพอทำให้จบก็จะทำสิ่งนั้นให้จบเพราะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบสูงเพราะวันนั้นไม่กำหนดว่าเมื่อไรความตายน่ะมีอยู่สิ่งที่รักต้องจากมีอยู่ความแก่ก็รู้อยู่ทุกวันทุกเวลาสิ่งที่รักต้องเมียนเป็นไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าใจอย่างนี้จึงรู้ได้ว่าเรานั้นไม่ควรจะประมาทแต่คืนเราประมาทเรามาร้องมาว่าเราน่าจะได้ทำกรรมดีเราน่าจะมีโอกาสได้สร้างกรรมดีมากกว่านี้เราน่าจะได้มีโอกาสสร้างกรรมดีมากกว่านี้เหตุนี้เราตั้งอยู่ในความประมาทเราจึงทำพร้อมพอถึงเวลานั้นเกิดขึ้นเราก็สบายว่าเรานั้นไม่ยุ่งยากว่าเรานั้นไม่วุ่นวายว่าเรานั้นไม่ขัดข้องว่าเรานั้นไม่เศร้าหมองว่าเรานั้นไม่ขุ่นมัวทำในใจของเรามีลักษณะเป็นอย่างนี้ก็จิตใจของเรานั้นเมื่อเย็นลงแล้วจึงพิจารณาในสิ่งที่ถูกสมมุติเราถูกสมมุติเป็นมนุษย์หญิงชายเขาเราท่านเรานั้นจะอยู่ได้กี่ยกเราจะได้กี่มาน้อยสมมุติอะไรก็พยายามทำให้มันจบสมมุติอะไรก็พยายามทำมันแล้วมันเสร็จใหญ่มันค้างใหญ่มันอากูลพยายามให้เห็นโลกสมมุติว่าเรานั้นจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้จบหนักก็ให้เอาเบาก็ให้เอาทั้งหนักทั้งเบาทั้งอดทั้งทนมีอยู่อย่างนั้นโลกสมมุติจะพาเรานั้นรับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นถึงบอกว่าคนขยันหาทรัพย์ได้คนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็หาทรัพย์ไม่ได้แม้แต่เรื่องภาวนาก็เหมือนกันเช่นเดียวกันดาคายะ

นั้นถ้ามีความตั้งใจมีความเพียรอย่างต่อเนื่องย่อมกล่าวเป็นเสียงเดียวว่าเป็นสิ่งที่ง่ายได้ความรู้สึกที่ไม่ต้องขอต้องซื้อไม่ต้องอ้อนวอนน่ะปรากฏอยู่ที่ใจความรู้สึกที่ไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนนั้นย่อมปรากฏอยู่ที่ใจเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็อาศัยหลักภาวนาพยายามพิจารณาตัวเองว่าทุกวันนี้เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความดีอะไรบ้างเรามีอะไรดีบ้างพอที่จะเป็นหลักเป็นฐานเราได้สร้างอะไรไว้บ้างเท่าที่มีเท่าที่เป็นมีอยู่แค่นั้นถ้าว่าบ้านหลังใหญ่ตัวแต่ลิงไม่ต้องสร้างอยู่ภูเขาออกใจใหญ่ถ้าว่าสระงามอยู่ที่บ้านสระใหญ่ปลาอยู่ในน้ำไม่ได้เห็นสร้างอะไรทะเลในใหญ่กว่านั้นอีก แม้แต่น้ำจืดน้ำทะเลน้ำเค็มก็ยังใหญ่กว่าเบาะสระที่เรามีอยู่จะประสาอะไรถ้าจะพิจารณาลงในใจแล้วจะต้องเห็นคำตอบตัวเองอะไรคือสิ่งที่ใหญ่อะไรคือสิ่งที่เล็กอะไรคือความจำเป็นอะไรคือความไม่จำเป็นเพราะใจเรานั้น ในฝึกในปฏิบัติแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจะรู้ได้ว่าความจริงมันคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมมุติสมมุติก็ทำสมมุติให้มันเห็นจริงเห็นจังเราสมมุติแก่ไหนเราถูกสมมุติอย่างไรเราก็พยายามทำสมมุติให้เห็นจริงเห็นจังเมื่อทำสมมุติให้เห็นจริงเห็นจังแล้วเราก็บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์เพราะเราทำสมมุติในบริสุทธิ์เมื่อเราบริสุทธิ์เราต้องทำสมมุติในบริสุทธิ์ข้อนี้อย่าได้สงสัยเลยพยายามทำความจริงให้ปรากฏขึ้นเราจะได้ความบริสุทธิ์ยิ่งรู้ว่าจิตของคนนั้นหลายระดับนานาจิตตังจิตใจของคนมีความแตกต่างกันเมื่อจิตใจมีความแตกต่างกันก็พึงรู้ว่าคนเรานั้นมันหลายระดับเมื่อหลายระดับแล้วก็พึงรู้พึงเข้าใจว่าเรานั้นจะต้องเห็นนรกสมมุติมันอย่างนี้เราจะต้องเป็นคนใจกว้างการใจกว้างกับโลกสมมุติก็คือการยอมรับความบริสุทธิ์ว่าไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวความดีความชั่วให้ผลก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวถึงบอกว่าเรานั้นพยายามที่จะปกป้องปกปิดทำกรรมดีให้มากเจริญความดีให้มากพอกรรมดีมากเข้ามากเข้ามากเข้าความชั่วมันไม่มีช่องว่างแล้วเราก็ผ่านพ้นไปได้โดยง่ายได้โดยความหมายนี้จึงพยายามตั้งใจอยู่เสมอว่าเรานั้นจะต้องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องเรามีอะไรเป็นแก่นสารของชีวิตแค่กินแค่ตายแค่เกิดแค่ตายแค่เรานี่มันจะมีอะไรมากมายถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของใจที่กล่าวว่าเป็นความดีเรานั้นก็คงเปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระเหตุที่ต้องเพียรพยายามฝึกเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อเห็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสารที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติพอเห็นชีวิตมีสาระมีแก่นสารจึงพยายามเขี่ยวเข็นจึงพยายามถากถางตัวเองจึงพยายามขัดเกลาตัวเองจึงพยายามเขี่ยวเข็นตัวเองเพื่อจะได้สาระไม่เป็นสาระไม่เป็นสาระอยู่ตรงนี้ข้อวัดปฏิบัติจึงพยายามว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่เราทำคำที่เราพูดเราต้องกันกรองแล้วกันกรองอีกถ้าไม่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์หมู่คณะบางทีเราถึงบอกว่าเฉยได้หมดทำเป็นหูไปนาตาไปไร่ได้หมดสิ่งใดที่ยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้ดีขึ้นเราก็พยายามที่จะขนขวายโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนั้นต้องพยายามให้การส่งเสริมสนับสนุนให้การเกื้อกูลหนุนส่งซึ่งบุคคลที่มีความตั้งใจดีเพราะบุคคลที่มีความตั้งใจดีนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยดีจะทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะดีและมีดีได้พร้อมที่จะเป็นคนดีและมีดีได้เพราะได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่ดีถึงบอกว่าแพ้เป็นดีจะพยายามรักษาก็ทำให้หายได้เร็วถ้าปล่อยเลยตามรอยหายก็หายอยู่ดอกโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักก็มีการส่งเสริมให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือการเห็นความจริงในบุคคลนั้นๆว่าคนเรานั้นเพราะความไม่รู้จึงทำผิดจึงบอกว่ารู้อยู่คืนทำยังทำผิดได้ทำเพราะความไม่รู้รู้อยู่คืนทำเพราะไม่มียางอายทำเพราะหลงไปว่าเราดีแล้วพร้อมแล้วพอมีความหลงเกิดขึ้นในใจก็ทำแสดงออกมาทำให้เรานั้นหมดท่าหมดราคาเราก็เลยกลายเป็นบุคคลที่หมดสรณะไม่มีสรณะเพราะเราหลงตัวเอง
ที่ควรเราก็บอกไม่ควรที่ไม่ควรเราก็จะกลับบอก

ว่าควรเมื่อหลงตัวเองแล้วอะไรมันก็พายเราเสียท่าเสียคู่เสียคนง่ายๆนึกว่าเรามีดีพร้อมนึกว่าเรามีดีแล้วนึกว่าเราพอละแค่นี้เท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับเราเข้าใจเสียอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้คนเราก็ยังว่านั่นก็เลยกลายเป็นคนหมดท่าหมดราคาหมดเนื้อหมดตัวในลักษณะหาดีไม่ได้หาได้ก็ไม่ดีเพราะความหลงในชีวิตไปติดไปเสพไปหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ดูแล้วไม่มีสาระอะไรไม่มีแก่นสารอะไรแค่กินให้อิ่มสามมื้อก็อยู่แล้วแค่กินให้อิ่มสามมื้อก็อยู่ได้แล้วไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ให้พิจารณาลึกๆลงไปแล้วจะรู้ว่าส่วนลึกของใจนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลเราทุกคนทุกท่านก็จะรู้ตัวเองว่าเราตัวรอดเช่นเดียวกับถ้าเกิดว่าฝนตกในเวลานี้ทุกคนจะตัวรอดทันทีต่างคนต่างก็จะรีบเข้าที่เข้าทางหาที่นั่งหาที่หลบชั้นใดก็ดีคนเราถ้ามีบุญมีกุศลมีบารมีแล้วจะตัวรอดได้ชั้นนั้นถึงว่าบุญช่วยวาสนาช่วยบารมีช่วยพอหายก็หายไม่พอหายก็หายที่บุญวาสนาบารมีไม่ช่วยไม่พอตายก็ตายไม่พอหายก็ไม่หายเพราะหมดบุญหมดวาสนาหมดบารมีคนเรานั่นถ้าไม่รีบเร่งขวนขวายจะหาบุญหาบารมีมาจากอะไรอันบุญบารมีอันสูงส่งนั้นคือเห็นความจริงในใจของตนและเห็นความจริงในใจของบุคคลอื่นว่าเราควรจะให้อภัยกับความไม่รู้ของเขาถ้าเขารู้เขาคงไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาไม่รู้ถ้าเขารู้ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นที่เขาต้องแสดงออกอย่างนั้นแสดงว่าเขารู้ไม่จริงขาดสติพอเขาขาดสติแล้วทำได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทำไม่ได้เหมือนกับคนขี้เมาพอเล่าเข้าปากเต็มที่ถึงไหนถึงกันทำได้ทุกอย่างชั้นใดก็ดีคนที่ขาดสติสัมปชัญญะเราควรให้อภัยกับบุคคลเหล่านั้นยิ่งเราเป็นคนที่แข็งแรงกว่าเราควรจะช่วยคนอ่อนแอเราเป็นคนที่แข็งแรงกว่าเราควรจะช่วยคนอ่อนแอเพราะคนอ่อนแอนั้นก็รู้อยู่เต็มปากเต็มใจว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมื่อรู้ว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ควรจะให้โอกาสเขาเราจะซ้ำเติมเขาเราจะเบียดเบียนด้วยการกระทำและคำพูดเราพึงรู้ว่านั่นเป็นวิบากกรรมเขาได้รับแล้วเขามีกรรมเป็นของตัวเองเขาเป็นอยู่ด้วยเหตุแห่งกรรมของเขาทำไว้เพราะเขาไม่ได้รีบเร่งขวนขวายที่จะทำกรรมดีต่อยังซ้ำเติมเจ้าของด้วยเหตุนี้ถึงบอกว่าการให้อภัยนั้นเป็นส่วนลึกที่ฝึกที่ปฏิบัติพอเราฝึกเราปฏิบัติเราถึงรู้ว่าน่าเห็นใจน่าให้อภัยเพราะเท่านั้นก็เท่านั้นแล้วจะซ้ำเติมมากกว่านั้นจิตอย่างนี้ก็ได้จิตเป็นธรรมจิตอย่างนี้ก็ได้จิตเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งรู้ว่าเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่ง่ายนะที่จะหยุดจิตของตัวเองให้อยู่กับเนื้อกับตัวถึงบอกว่ามีโอกาสอยู่บ้านก็ได้ไปวัดก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้ขณะนั่งอยู่ตรงนี้ไปได้ทุกหนทุกแห่งไปอยู่กับงานอยู่กับลูกอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับงานกับการอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นอยู่วัดแต่แท้กายนั่งอยู่ในวัดปฐุมแต่ไปอยู่ที่อื่นนี่แสดงว่าจิตมันไม่ได้อยู่หรอกมันไม่อยู่มันไปแล้วเหตุนี้จงดึงกลับมาให้มาดูกายกับจิตเจ้าของว่าอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรควรจะทำอย่างไรจงใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้ว่าการให้อภัยนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเราให้อภัยได้สนิทกับทุกคนพอรู้ว่าเราเองนั้นไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วเขาเองก็เหมือนกันแม้เราไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาโดยการกระทำคำพูดแม้เราไม่ใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดีจริงเราก็ควรจะเฉยกับสิ่งเหล่านั้นพอรู้ว่ากรรมเขาก่อเขาก็ได้รับผลแห่งกรรมของเขาเองเมื่อจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตของเราเย็นลงไปแล้วเราจึงรู้ว่าเรานั้นควรจะยกโทษให้อภัยกับสิ่งเหล่านั้นเราควรจะยกโทษให้อภัยกับสิ่งเหล่านั้นจิตของเราก็จะได้เชื่อเป็นธรรมทุกเมื่อการมาฝึกมาปฏิบัติก็หวังแก่นของศาสนาการเอาแก่นศาสนาก็คือการไม่กำเริบไม่กำเริบด้วยอะไรด้วยราคะโทสะโมหะพยายามที่จะถอดถอนความรู้สึกเหล่านี้ใหญ่มันไปปนอยู่กับเรื่องที่มีอยู่ยาวเรื่องส่วนตัวไปปะปนกับเรื่องไม่เป็นแก่นสารยาวเรื่องกิเลสของตัวเองอันธพาลของตัวเองไปปะปนกับเรื่องไม่มีสาระป่านนี้แล้วขณะนี้แล้วเราถึงบอกปล่อยใจแล้วล่ะแม้ชีวิตเราเองเราก็จะจบอยู่แล้วเราถือว่านั่นแหละคือกรรมของเขาเองยิ่งรู้ว่าเขาบอกว่าไม่ว่างเรายิ่งเห็นความตายของเขาอยู่ทุกเมื่อความจริงมันว่างสำหรับคนที่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่มีว่างตลอดกาลผู้มีปัญญาสอดส่องดูตัวเองตึกตราดูตัวเองจึงเป็นคนที่ว่างอยู่ตลอดถึงบอกว่าจัดการกับตัวเองได้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะการมีสติสัมปชัญญะจึงตกอยู่ในความพร้อมอยู่ทุกเรื่องการฝึกฝนการขัดเกลา

ของตนเองจึงมีลักษณะทำลายโมหะคือความหลงออกจากใจของได้วิชาคือความจริงก็ไปแก้ไขสิ่งที่หลงว่าเราพร้อมอย่างนั้นเราพร้อมอย่างนี้เราไม่พร้อมอย่างนั้นเราไม่พร้อมอย่างนี้นั่นคือความหลง

แค่นั้นอยู่ให้ตายก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรเกินกว่าความเป็นธรรมจิตที่ไม่ยึดเกาะติดสิ่งที่มีอยู่จิตที่เข้าใจในโลกสมมุติที่มีอยู่ต่างหากจึงเป็นความอัจฉริยะเมื่อจิตไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดจิตก็มีความอัจฉริยะในจิตจิตก็มีความบริสุทธิ์ในจิตการฝึกจิตฝึกใจจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราทั้งหลายได้ธรรมะปฏิบัติละเอียดขึ้นสูงขึ้นเย็นขึ้นทำให้เรามีธรรมะปฏิบัติเบาขึ้นสว่างขึ้นในส่วนลึกของใจถึงบอกว่าจริงๆนะถ้าเราไม่ฝึกเราก็คงจะต้องหลงวิ่งตามก้นเขาไปเรื่อยๆไม่รู้จะจบที่ไหนไม่รู้จะไปสุดที่ไหนเขาว่าอย่างไรก็ต้องตามก้นเขาไปเรื่อยๆเขาว่าไงก็ต้องวิ่งตามก้นเขาไปเรื่อยๆแท้ที่จริงไม่มีอะไรหรอกหลงเงาเจ้าคุกเงาเจ้าของเท่านั้นเองเหตุนี้ต้องบอกพิจารณาว่ามีอะไรบ้างอันนี้จังเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกเมื่อทุกครั้งก็มีความจริงที่ปรากฏอยู่กับเราทุกเมื่อตัวอนัตตาก็เป็นลักษณะที่เราพึงปฏิเสธไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้นับวันที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงจากความจริงที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเด็กเป็นหนุ่มหนุ่มหนุ่มก็กลายเป็นเรื่องแก่แก่ก็กลายเป็นเรื่องแย่คือตายความหมายนี้เป็นอนัตตาอยู่ทุกเมื่อใครจะไปบังคับใครจะไปขอร้องยังไงก็มีอย่างนี้วัยะเสื่อมขยะสิ้นความจริงลมเข้าลมออกบอกถึงความเสื่อมความสิ้นของร่างกายอยู่ตลอดถ้าเราคิดว่ายังมีเวลานั้นแสดงว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเองไม่ปกปิดไม่ปิดบังในเรื่องของความมีเหตุผลกลายเป็นบุคคลที่ปล่อยให้เวลานั้นเปล่าประโยชน์เหตุนี้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติพอเราที่จะได้คิดได้อ่านว่าจริงๆแล้วเราต้องยกยอดถวายสงฆ์ละกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนเมื่อจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ต้องให้อภัยกับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกคนแข็งแรงกว่าต้องช่วยคนนอนแน่คนที่มีปัญญาต้องช่วยคนโง่คนที่สว่างแล้วต้องช่วยคนมืดทำให้เราอยู่กันได้ยิ่งรู้ว่าเรานั้นมีจิตใจที่เป็นอยู่อย่างนี้เราก็พอที่จะแก่ใจเจ้าของได้ก็ได้เอาตัวรอดในเหตุผลของตัวเองได้พอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีเหตุอย่างนั้นถึงได้ผลอย่างนี้มีผลอย่างไหนนี้จึงได้ผลมาจากเหตุอย่างนั้นที่ได้ผลอย่างนี้แสดงว่ามีเหตุอย่างนั้นปัญญาของเรานะรู้รอบอยู่กับทุกสิ่งอย่างวิชาคือความรู้แจ้งนะเกิดอยู่กับใจทุกอย่างถึงบอกความรู้รอบรู้แจ้งรู้จริงนะเกิดขึ้นอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกต้องระวังตัวเราอย่าสำคัญผิดถ้าเราสำคัญผิดเราจะเห็นผิดอยู่ตลอดคิดว่าอย่างที่เข้าใจเสมอว่าถ้าไม่มีเราความจริงไม่มีเขาความจริงมันมีทั้งเราทั้งเขาอยู่ตลอดถึงบอกมีทั้งเราทั้งเขาอยู่ตลอดถึงบ่อน้ำเก่าไปน้ำใหม่มามีธรรมชาติจัดสรรของอยู่ถึงบอกว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอากาศมีการถ่ายเทอยู่อย่างไรธรรมะอันเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเราก็ฉะนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอันนี้จังมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกมีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงพยายามให้เห็นจริงลงไปในใจของมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอว่าแต่ใจเรามันไม่ยอมรับต่างหากจิตมันไม่ละเอียดจิตไม่ละเอียดแต่จิตละเอียดเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเห็นอนัตตาอยู่ตลอดพอเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังหมดพออนัตตามันเป็นสภาพที่ทุกคนทนไม่ไหวทนไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นอยากก็เปลี่ยนแปลงไม่อยากก็เปลี่ยนแปลงการที่เราข่มจิตข่มใจการที่เราทำใจได้แสดงว่าเราเห็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดพอตาดูหูฟังใจรับรู้อยู่ไกลฟังมาเห็นมาอยู่ใกล้มามันเกิดความรู้สึกเข้าใจว่าจริงๆมีอย่างนี้ปัญญาจะมีลักษณะรับผิดชอบเองปัญญาจะมีลักษณะรับรู้รับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นจริงเราให้ความสำคัญในเหตุผลที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราน่าจะเป็นคนจัดการกับตัวเองไม่ใช่คนอื่นหากเป็นของเราเราก็รีบทำให้มันเสร็จอย่าปล่อยปลาละเลยถ้ารู้ว่าเป็นของเราจริงก็พยายามทำให้มันจบถ้าว่าชีวิตนี้เป็นของเราแล้วก็พยายามใช้งานให้มันคุ้มค่าอย่าปล่อยสเปะสปะถ้าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราก็จงรับผิดชอบสิ่งนั้นในสูงขึ้นถ้าคิดว่าเรานั้นไม่มีส่วนเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ยังว่านั้นก็คงจะต้องไปตามเนื้อผ้าการที่เราถูกสมมุติว่าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรามีส่วนกับทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีหนาวมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีอะไรเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงในสังคมเราก็มีส่วนต่อเนื่องไปหมดเรามีส่วนแห่งการต่อเนื่องไปหมดเรามีลักษณะต่อเนื่องไปหมดเราจะเข้าใจว่าเราไม่มีลักษณะการต่อเนื่องยิ่งเราพิจารณาใช้ปัญญาเราจะเห็นการต่อเนื่องไปหมดความจริงในใจเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเรามีการต่อเนื่องนะเมื่อเรามีการต่อเนื่องเราก็พยายามล่ะ
เราพยายามทำจิตทำใจของตนเองว่าเรานั้นมี

0: ลักษณะอย่างนี้นะเรานั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้นะให้เห็นความต่อเนื่องของชีวิตที่มีอยู่ธรรมก็จะกลายเป็นเหตุเป็นผลธรรมก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่คือการต่อเนื่องเราจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เราความจริงมันใช่เรื่องมันใช่เราทั้งนั้นถึงเวลามันผูกพันถึงเราทั้งนั้นยิ่งเราอยู่ใกล้กันถึงเวลามันถึงเราทั้งนั้นเราจะบอกว่าไม่ใช่เรามันใช่เราทั้งนั้นแหละถึงเวลามาเพราะเรายังอยู่หากมีเขาก็คงมีเราอยู่ความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาจะต้องกำหนดทบทวนพิจารณาลึกๆลงไปว่าคนเรานั้นที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะขาดการรับผิดชอบสูงในตัวเองยังขาดรับผิดชอบสิ่งที่ถูกสมมติสมมติให้เป็นอะไรไม่รับผิดชอบในสิ่งนั้นสมมติให้ทำอะไรไม่รับผิดชอบในสิ่งนั้นความเจริญความก้าวหน้ามันถึงมีน้อยหลักปฏิบัติก็เหมือนกันท้อถอยเพราะไม่รักข้อวัดปฏิบัติของตัวเองเมื่อไม่รักข้อวัดปฏิบัติของตัวเองก็กลายเป็นบุคคลที่เสื่อมลงเรื่อยๆด้วยเหตุนี้จึงพยายามตั้งอกตั้งใจกันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองให้สูงขึ้นอาศัยการพิจารณาเนืองๆว่าชีวิตนี้เราต่อเนื่องกับบุคคลอื่นชีวิตนี้เราก็คงต้องผูกพันกับสังคมที่มีอยู่ชีวิตนี้เราก็คงอยู่ได้อีกไม่กี่มาน้อยการกระทำสิ่งใดๆก็พยายามแยกแยะออกว่าเรานั้นจะเผลอตัวเผลอใจนะถ้าเผลอตัวเผลอใจแล้วอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อโอกาสที่จะขาบเนื้อกินเนื้อมีอยู่ทุกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะประมาทอย่างการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงเตือนให้เราไม่ควรจะประมาทชดใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มกับการได้มาคือสังขารคือร่างกายจิตใจนี้เราก็พยายามใช้คุ้มค่าแต่เป็นของเราก็พยายามใช้ประโยชน์ให้ได้มากเท่าที่เราจะทำได้เพราะยืมเขามาเดี๋ยวผมก็ค่อยล่วงไปหูก็ค่อยล่วงไปตาก็ค่อยล่วงไปหนังก็ค่อยเหี่ยวย่นไปเรื่อยๆแม้แต่ฟันก็ค่อยหมดสภาพไปเรื่อยๆเราควรจะพร้อมตอนที่เรายังมีกำลังอยู่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะยกฐานะของเราให้ดีขึ้นตั้งใจให้สม่ำเสมอการมาถือข้อวัดปฏิบัติใดน้อยใดมากก็พยายามกันจะได้ชื่อว่ามีความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
2: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะเวปัญจกันธาติติณบัดนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้พากันตั้งจิตตั้งใจจะพึ่งปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ทำให้จิตใจของพวกเรามีความทุกข์ทำไมจิตใจจึงมีความทุกข์ก็คือจิตใจเป็นผู้รับภาระงั้นบุคคลอยู่ในครอบครัวก็ดีพ่อกับแม่ต้องเป็นภาระดูแลลูกทั้งหลายถ้ามีลูกหลายคนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีภาระมากเท่านั้นที่จะดูแลลูกของตนด้วยกันทั้งผัวทั้งเมียแม่นี้แม่อยู่ที่ไหนก็ดีคนที่มียศมีบริวารมากมีคนหมู่มากมีหน่วยงานมากเนื้อบุคคลก็ต้องมีภาระมากเมื่อภาระนั่นเป็นอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายถ้าคนทั้งหลายมีภาระมีความเดือดร้อนวุ่นวาย

ไม่มีความทุกข์นั่นก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวการแบกหามภาระเอาไว้ถ้าบุคคลทำงานก็เหมือนกันถ้าทำงานหลายสิ่งหลายอย่างหลายหน้าที่ก็ย่อมมีความทุกข์เพราะเป็นภาระที่จะใช้ความคิดความอ่านและใช้กำลังร่างกายของตนเองทำการทำงานนั่นๆก็จะอิดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับบุคคลที่ทำงานมากนั่นเองวันนี้จิตใจของพวกเรามันคิดมากมันก็เลยทำงานมากคิดทำงานมากก็เลยเกิดทุกข์มากอยู่ที่ใจเพราะใจทำงานมากอันนี้เป็นข้อที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ภาลาเวปัญจขันธาถ้าขันห้าเป็นภาระหนักอันนี้ขันห้าคืออะไรพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นขันห้าขันห้าคือรูปร่างกายของพวกเรานี้แหละก็เรียกว่ารูปขันหรือรูปธรรมนี้หนึ่งเป็นฝ่ายที่จับต้องได้สัมผัสได้เรียกว่ารูปขันธ์รูปธรรมอันนี้เวทนาขันธ์มีความทุกข์ความสุขเป็นอารมณ์นั่นก็เรียกว่าเป็นขันธ์ชนิดหนึ่งจัดออกมาปรุงแต่งภายในจิตทั้งดีทั้งปานกลางก็ดีแต่มันคล้ายๆกับสัญญาขันธ์แต่ถ้าว่ามันแตกต่างกันว่าการปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขารขันธ์เกิดขึ้นมันนี่วิญญาณขันธ์วิญญาณก็คือเครื่องหมายรู้ในหมายรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นชื่อว่าตาหมายรู้รูปสัญญาคือความจำจำสิ่งโน้นสิ่งนี้อันนั้นก็บัญญัติออกมาเป็นสัญญาขันธ์อันนี้สังขารขันธ์การปรุงแต่งภายในจิตใจปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆก็เรียกว่าก็อาศัยวิญญาณหูได้ยินเสียงก็อาศัยวิญญาณรู้จมูกดมกลิ่นก็เป็นวิญญาณรู้ลิ่นในลิ้มรสเป็นวิญญาณรู้กายถูกต้องโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลก็ดีถ้าเป็นหน้าที่ของวิญญาณนะวิญญาณกายที่สัมผัสรวมเข้ามาแล้วจึงว่าเบื้องต้นชื่อว่ารูปขันธ์เป็นกองอันหนึ่งคำว่ากองอันหนึ่งเป็นขันธ์ก็คือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่เป็นกองหนึ่งก็เลยเรียกว่ารูปขันธ์ที่เราพากันนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจับต้องได้ก็เรียกรูปขันธ์นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้จับด้วยสัมผัสด้วยมือไม่ได้เหตุฉะนั้นเป็นนามธรรมนามธรรมก็จะเป็นตัวที่สำคัญสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั้นเราจะรู้ได้ว่าต้องเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจริงๆเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้หรือเข้าใจแยกแจงแบ่งออกเป็นขั้นขันเป็นของกองมาไว้เพื่อสอนเพื่อจะให้เข้าใจแต่ละสิ่งละอย่างให้เอารวบรวมเข้ามาเรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณทั้งรูปธรรมนามธรรมสรุปลงมาเรียกว่าขันห้าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าธาลาหวีปัญจขันธาขันห้าเป็นภาระหนักทำไมจึงมีภาระหนักวันนี้เราน้อมนึกลึกเข้ามาดูตัวของพวกเรา

ว่ามีภาระไหมมีภาระดูแลไหมตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราพยุงดูแลรูปร่างกายของพวกเรารูปขันธ์เนี่ยทั้งยืนเดินนั่งนอนก็ดีอริบททั้งสี่นี่เราก็ต้องดูแลดูแลรูปร่างกายสารพัดที่จะมาปนิบัติดูแลรักษาร่างกายอันนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาการรักษาเนี่ยเขาเขารักษากันตั้งแต่ตั้งอยู่ในครรภ์อยู่ในท้องแม่เห็นหมอเขาไปฝากท้องกับแพทย์กับหมอนั่นถ้ามีภาระนะผู้เป็นแม่ก็มีภาระพ่อเป็นภาระนั่นเป็นหนึ่งนี้เหตุฉะนั้นพวกเรามาพิจารณาหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มีภาระมันนั้นจนนักคลอดออกมาแล้วดูแลรักษาพยาบาลไม่รู้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่รู้จะลำบากแค่ไหนเราก็เห็นเด็กมันนอนอยู่ในเบาะมันนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ทั้งถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอนเกียกกิ้งไปสกปรกไปหมดจะลุกเดินเหินไปที่ไหนก็ไปไม่ได้มันต้องเป็นภาระของบุคคลอื่นดูแลก่อนดูแลจนเดินไปนั่นเดินไปนี่ได้ด้วยตนเองก็ต้องพยุงตนเองที่จะดูแลรักษาทั้งกินข้าวกินน้ำอาหารการกินทั้งหลับทั้งนอนก็ดีทั้งพักทั้งผ่อนต้องดูแลรักษากันประคบประงมกันอยู่นั่นเป็นอย่างนี้ว่าเป็นภาระรูปร่างกายอันนี้ทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใครรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีอยู่ในโลกนี้ขย่ำมีความทุกข์เหมือนกันมีภาระเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้จนมาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีก็ต้องดูแลรักษาตนเองอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นเมื่อเรามาดูแลรักษานี่แหละมันทำให้เป็นภาระเป็นมาเรียกว่าภาระแต่ถึงกลางคนจนเท่าถึงแก่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรมาไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้หิวรู้กระหายไม่รู้เจ็บรู้ป่วยไม่รู้โรคภัยไข้เจ็บอะไรจะเกิดขึ้นในสภาพร่างกายจะวิ่งหาแพทย์หาหมอหาอยู่หายากันเรียนแพทย์เรียนหมอมีโรงพยาบาลอะไรดูแลรักษาเต็มโรงพยาบาลอยู่ภาระตนเองก็ป่วยภาระของหมอก็มาดูเราอีกหมอก็มีภาระกับเราอีกทุกข์ก็ไปอีกหมอปรุงยาก็เกิดทุกข์ก็ไปอีกเป็นภาระที่จะแสวงหาเคมีต่างๆหารากไม้เปลือกไม้แก่นไม้ก็ดีผลไม้ก็ดีมาปรุงอยู่ปรุงยาอะไรต่างๆค้นอยู่ในป่าในเขาในดงในภูเขาที่เด็กไปหาหามาปรุงหยูกปรุงยาเป็นเภสัชเรียนยาเป็นว่ายากระจับอยู่จะชนิดไหนชื่ออะไรที่จะมากินเป็นภาระกับรูปร่างกายเนี่ยเป็นนี่หมอก็จะเรียนแบบไหนจะแก้ไขไหวมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นภาระของหมอหมอปัจจุบันก็เป็นภาระกับหมอปัจจุบันอีกหมอไม่ได้ปรุงยาก็เอามาจากเภสัชที่ปรุงยามันวุ่นวายไปอยู่ทั่วโลกจริงไหมจริงเป็นภาระไหมมีรูปร่างกายอะไรเป็นมาเป็นภาระรูปขันธ์กันนะต้องดูแลธาตุทั้งสี่ธาตุดินทำหมากมันก็นักธาตุน้ำม้ามก็อ้วนขึ้นไปธาตุไฟร้อนขึ้นไปก็ร้อนเป็นไข้นะธาตุลมมากก็เป็นลมเนาะลมมันมีโทษทั้งนั้นเลยที่จะเป็นพละประคับประคองมันหาอยู่หายาลมพัดขึ้นเมืองบนเอ้าพัดเลือดขึ้นไปบนสมองเส้นเลือดในสมองแตกตายกันวุ่นวายไปอยากจะทำอะไรนั่นเป็นภาระที่จะดูแลรักษามันเอาคบประงมมันร้อนหาน้ำมาอาบหนาวก็หาผ้ามาห่มหิวข้าวก็

อาหารมากินกระหายน้ำกระหายน้ำมาดื่มมันเป็นภาระที่จะประคบประงมดูแลกันอยู่จะให้มันสบายสบายเนี่ยมันสบายเมื่อไหร่หรอมันเป็นภาระที่จะดูเขาจะให้กำหนดตัวรู้ให้เข้าใจแบบโอ้รูปขันเนี่ยมีภาระจริงๆอืมตั้งแต่เกิดมาแล้วต้องดูแลรักษามันมาตลอดเลยเป็นทั้งเท่าทั้งแก่70-80 ปี90 ปีพุ่นก็มีภาระไปตลอดถึงพุ่นละ90 ปี100 ปีก็จะทุกข์มีภาระดูแลมันเห็นบอกคนเท่าคนแก่ยังมีลูกมีหลานดูแลด้วยมีหมอดูแลด้วยเจ้าของก็ดูแลตนเองก็หมดกำลังละมันแก่แล้วสักไม่เท่าแล้วนั่งรถบินแซแล้วมันไปแล้วมันเห็นภาระนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินนั่งอันนั้นนี่ไปเพื่อให้ความสะดวกสบายออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ต้องประคบประงมประคับประคองตนเองอยู่มีภาระนี่คนที่มีหมู่มากๆมีลูกมีหลานมากๆก็ดีมีสำนักงานทำการงานมากๆก็ดีเนี่ยมันเป็นภาระทางนอกเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกมันทำให้ร่างกายต้องทำงานเข้าไปอีกทุกข์เข้าไปอีกมันนะถ้าเป็นภาระนั่นนะก็ไปทุกข์มันเองนะถ้าเรามาดูอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นภาระมันเกิดมาก็ดีจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็ดีเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ประเทศไหนประเทศไหนก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้แหมเป็นธรรมชาติมันนะธรรมดาพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ศึกษาหนักขันห้านี่มันเป็นภาระหนักตรงนี้เรามีภาระหนักมากๆเลยกับรูปขันรูปร่างกายเนี่ยมีสิ้นส่วนอะไรจะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บตลอดเลยต้องรักษามีตาต้องรักษาตาให้ดีนะมีหูก็รักษาหูมีจมูกรักษาจมูกมีลิ้นรักษาลิ้นมีฟันรักษาฟันพยายามเพื่อประคองมันมีตับรักษาตับมีไตรักษาไตนี่ๆมีถุงน้ำดีรักษามันมีลำไส้รักษาลำไส้มีกระเพาะรักษากระเพาะมีปอดรักษาปอดมีหัวใจก็รักษาหัวใจมันมาหลายอย่างมีกระดูกก็รักษากระดูกเพาะกระดูกพุ้นกระดูกโรคโปลิโอมีเส้นเอ็นก็รักษาเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อก็รักษากล้ามเนื้อมีผิวหนังก็รักษาผิวหนังถ้าทำยังไงนะมันเป็นภาระอย่างนี้เป็นยังไงร่างกายเนี่ยจะทำยังไงกับมันเป็นภาระหนักเป็นยังไงรู้จักว่าภาระหนักมันก็ทุกข์หนักมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นทุกข์มันน่าเบื่อหน่ายไหมหรือจะไม่เบื่อหน่ายพระองค์จึงให้กำหนดรู้นะกำหนดรู้ให้เข้าใจถ้าใครรู้ว่ามันทุกข์มันเบื่อหน่ายมันก็จึงจะวางได้นะจะทำยังไงให้มันเบื่อหน่ายถ้ามันเบื่อหน่ายมันก็จะคลายความกำหนัดได้อันนี้มันไม่เบื่อไม่ได้นะเป็นอย่างนี้มันก็ละก็ปล่อยก็วางไม่ได้เพราะจิตใจมันไม่เบื่อไม่หน่ายมันเป็นอย่างนี้เองนี่เวทนาขันธ์ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อยู่เฉยๆมันก็รับกันอยู่ตลอดเลยจะเกิดมาก็ได้รับกันน้อยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็คิดทุกข์เดี๋ยวก็คิดสุขเดี๋ยวก็อยู่เฉยๆก็มันสืบเนื่องมาเวทนาคือเก็บปวดร่างกายนี่ก็เวทนาปรมาอยู่ที่ใจพี่ปันหัวใจไปรับอันนี้เขาเรียกสมุนเวทนาเวทนามันเกิดจากไหนนั่นเกิดจากรูปร่างกายสืบเนื่องมาหาเป็นอารมณ์มันนะอารมณ์ที่รับมาจากร่างกายคืออารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขนั่นว่าจะเวทนาใช้รู้เฉยๆจะเรียกว่าเวทนา
เวทนากับผัส

พับประคองมันดูแลรักษามีภาระอยากให้มันมีสุขอยู่ตลอดไม่มีทุกข์กำลังดูแลรักษาอยู่มีภาระควบคุมดูแลอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้ววันนั้นนะพอกำลังรักษาอยู่นั่นนะรักษาอะไรกำลังรักษาอยู่มันต้องทุกข์กันนะกลัวมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทุกข์อีกแหละมันไงมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยู่เฉยๆกันหาวิธีแก้ไขกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อยู่เฉยๆมันจึงเรียกว่าเวทนามันเกิดขึ้นอยู่ในนี่แหละอยู่ตัวเรานี่แหละอยู่กับเรานี่นะไม่ต้องไปดูที่อื่นมันให้ดูที่ตัวตนเองมันจะเรียกว่าดูเวทนาถ้าเรามาดูสัญญาบันทึกตอนสัญญาขันเป็นว่าความจำความหมายรู้มันเรียกกันเป็นหนึ่งความจำมาสัญญามาจำมันนี่จำมันนั่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสอะไรต่างๆมาเป็นสัญญามันเหมือนสัญญาคือความจำเราก็พยายามจะให้จำดีแล้วท่องบทสาธยายไหว้พระสวดมนต์อะไรศึกษาเราเรียนหาวิชาความรู้ความจำมันก็เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรูปสิ่งนั้นมันเสื่อมได้แล้วก็จำดีแล้วก็จำไม่ดีมันเป็นอย่างนี้แหละความจำก็เลยมันเป็นในสัญญาก็เลยเดี๋ยวก็หลงลืมไปอีกวุ่นวายไปตนเองจำก็ไม่ได้จำชื่อคนมาจำสิ่งของต่างๆจำไม่ได้นั่นงุดงิดนั่นนะคุณนี้ก็คือทุกข์เราคนนั้นแน่สัญญาความจำก็เลยในขันสัญญาขันลุกกับมันเรียกก็โอ้มาตนเองจำดีไม่ลืมไปสวดมนต์ก็ดีหรือเรียนหนังสือก็ดีจำได้เนี่ยจำมาแต่เล็กแต่น้อยมาเออจำทีเดียวไม่ก็ลืมอีกแล้วเห็นบอกคนเฒ่าคนแก่มาแล้วมันลืมหลงหน้าหลงหลังทานอาหารแล้วก็ว่ายังไม่ได้ทานวันหนึ่งห้าครั้งอันนี้ว่าไม่ได้กินอยู่นะไม่ได้ทานอยู่นั่นนะนั่นนะมันเป็นไงสัญญามันก็จำไม่ได้หลงลืมได้เสื่อมได้เองเลยเป็นพละที่จะให้มันไม่เสื่อมมันไม่เสื่อมเสียไปในนี้สังขารการปรุงแต่งภายในจิตก็ดีหรือสังขารภายนอกเราไม่พูดว่ามันเป็นรูปขันธ์ที่จับต้องได้สังขารภายในการปรุงแต่งภายในจิตในใจเนี่ยเราดูจิตใจของเราบางทีมันคิดดีปรุงแต่งดีตรงเรื่องจะทำความดีปรุงเรื่องจะทำบุญทำกุศลปรุงเรื่องว่าจะรักษาศีลให้ดีปรุงขึ้นมาจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธิปรุงจะปรุงแต่งมีสมาธิครับพยายามจิตสร้างปัญญาขึ้นให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมันคิดมันอ่านเรียกว่าปรุงแต่งมันนั้นฐานการปรุงแต่งปรุงดีบางทีก็ปรุงไม่ดีอีกแล้วพอนี่เอ้าปรุงไม่ดีถ้าเราปรุงไม่ดีเราจะดูเข้าไปว่าปรุงมีความโลภปรุงมีความโกรธเกิดขึ้นไม่น่าจะโกรธก็โกรธขึ้นมันปรุงขึ้นมาเนาะมันเป็นนี่ปรุงขึ้นมานะปรุงขึ้นมาแล้วดูเข้าไปดูจิตใจบางทีมันเศร้าหมองขุ่นมัวมันโศกเศร้าโศกาจิตใจเหี่ยวแห้งจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวมันกุ้มใจเกิดขึ้นเอ๊ะมันเป็นยังไงอย่างนี้มันก็ดูว่ากระปุงนี่มันปุงพันยังเรียกว่าพี่ไรลำพันเพราะพี่ไรลำพันโศกเศร้าโศกาดุนหมองร้องห่มร้องไห้พี่ไรลำพันนะครับแปลว่ามันปุงมันปุงอยู่ในจิตแล้วมันอยู่ในจิตใจของเราเนาะเนี่ยมันปรุงแต่งเพิ่นเลยแยกออกมาว่าเป็นสังขารการปรุงแต่งภายในจิตจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองเนี่ยก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์เนี่ยก็ปรุงในทางที่ถูกเดี๋ยวก็ปรุงในทางที่ผิดจ้ะเนี่ยบางทีคิดอยู่เฉยๆอันนี้เป็นเรื่องว่าสังขารการปรุง

แต่งตัวนี้เป็นอันไรที่สุดเลยกิเลสสังขารนี่การปรุงแต่งอาสังขารที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่ครับเป็นเรื่องสังขารการปรุงแต่งจะปรุงดีหรือปรุงไม่ดีท่านปรุงดีก็ไปเกิดดีมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีปรุงไม่ดีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตกต่ำปรุงไม่ดีเหมือนตกนรกเลยมันเนี่ยจึงเรียกว่าสังขารตัวสำคัญอันนี้สังขารขันเราพิจารณาดูอย่างนี้เราก็จะเข้าใจโอ้อันนี้เป็นสมมุติออกมาเป็นสังขารขันการปรุงแต่งภายในจิตทั้งดีและไม่ดีอันนี้วิญญาณขันเครื่องหมายรู้อันนี้หมายรู้ถ้าเราจะหมายรู้ว่าเราจะจำสิ่งนี้ดีไหมหมายรู้เขาว่าสมมุติรูปหมายรู้เสียงหมายรู้กลิ่นหมายรู้รสหมายรู้สัมผัสต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณตามันเพื่อจักขุวิญญาณมาจนมานะจักขุวิญญาณตาหมายรูปรูปดีรูปไม่ดีก็ดีอะไรทุกอย่างที่มันเห็นมันหมายรูปว่าเออรูปอันนี้รูปนั้นรูปนั้นรูปคนรูปสัตว์ก็ดีรูปบ้านรูปช่องรถเรือสิ่งของใช้รูปทรงต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับเป็นวิญญาณเครื่องหมายรูปนะเครื่องหมายเสียงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบาเสียงหนักเสียงแหลมเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะนี่นะโสตวิญญาณก็คือวิญญาณหูมันรับมันฟังที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยฟังเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะนี่คือว่าโสตวิญญาณเป็นวิญญาณอันนี้ฐานะวิญญาณถ้าเราอยู่จมูกถ้าเราจินผู้ที่จะรับผู้ที่จะรับสัมผัสก็เป็นหน้าที่ของจมูกรับจินรับจินนั่นก็คือเรื่องฐานะวิญญาณพันธุ์วิญญาณที่อาศัยซึ่งจมูกของเราอยู่นี่มันสัมผัสอะไรแล้วมันก็จะหมายรู้เอากลิ่นนั้นเป็นอย่างนี้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีอะไรจะรู้จักโดยเฉพาะว่าวิญญาณจมูกชิวหาวิญญาณมันเนี่ยลิ้นของเรานี่ลิ้นของเรานี่สำหรับรับรสที่อื่นเอารับไม่ได้สักที่เลยในร่างกายรับรสรสขมผื่นเปลี่ยนผ่านเผ็ดร้อนก็ดีหวานจางเค็มเปรี้ยวอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของลิ้นเขาเรียกวิญญาณลิ้นนั่นชิวหาวิญญาณนั้นถ้าวิญญาณลิ้นเขากระลับรสเขากระลับรสเองเขาก็จำรสเราไว้เนี่ยเห็นไหมเราจำรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสขมรสต่างๆเราก็จะจำรสต่างๆดังนั้นเป็นวิญญาณลิ้นมันจำไว้ถ้ามันเห็นแล้วมันรู้จักไหมเนี่ยสิ่งใดมันเคยได้สัมผัสมันรู้จักโอ้อันนี้เผ็ดอันนี้ร้อนอันนี้จางจืดอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานอันนี้เค็มอันนี้ขบมันนี่ต่างๆนะเห็นมาเราพากันพระฉันอาหารก็ดีโยมรับประทานอาหารก็ดีมันเขาจะรู้เองนะเพราะเขาเลยสัมผัสรู้ได้ยังไงนะก็คือวิญญาณนั้นที่มันจำไว้หมายรู้เอาไว้หมายรู้เอาไว้กายถูกต้องโพธิภะโอ้อันนี้หนาวเว้ยมันเย็นจริงมันสัมผัสน้ำแข็งมันไปสัมผัสหิมะต่างประเทศมันไปอยู่ใกล้ๆหิมะคุมภูเขาอยู่เราอยู่ในลูกเขาหนึ่งมันจะรู้ร่างกายกายนะวิญญาณกายเนี่ยวิญญาณของกายจะสัมผัสความเย็นนั้นโอ้มันเย็นมากเย็นน้อยมันจะรับมันครับมันเป็นนี่มันรับเพราะวิญญาณมันหมายรู้มันร้อนแบบโอ้มันร้อนมากร้อนน้อยหรือมันอุดมันยังไงเขาก็จะหมายเอาเพราะมันสัมผัสที่กาย

นั้นเป็นอย่างนี้เรามาพิจารณาดูให้ดีๆเราก็จะเข้าใจว่าวิญญาณกายเนี่ยมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนั่งนุ่มนวลนอนนุ่มนวลนอนของแข็งบัดนี้มันเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บอะไรต่างๆนั่งก็เหมือนกันเป็นนี่มันเจ็บมันปวดเกิดขึ้นมันรู้มันหมายเอานั่งอันนี้มันเจ็บนะนอนอันนี้มันเจ็บนอนอันนี้มันนุ่มนั่งอันนี้มันนุ่มนั่งอยู่ที่มันอุ่นที่มันเที่ยงนี่มันหนาวนั่งอยู่ที่มันร้อนนั่งอยู่ที่มันเย็นมันหลายที่จะจำอันหนึ่งเขาว่าพอดีอันหนึ่งเขาว่าเย็นอันหนึ่งก็หนาวอันหนึ่งก็หนาวมากอันนั้นมาสมมติกันขึ้นมาวิญญาณมันจะสมมติได้ไหมมันเป็นอย่างนี้เขาจึงได้ทำเครื่องวัดอากาศไม่ดูเล่นกันถ้ามันรู้จักร่างกายเนี่ยมันหนาวมากหนาวน้อยมันจะเข้าใจของมันเองมันนะวิญญาณนั่นนะเขาทำเป็นเครื่องหมายรู้เอาไว้แบบนี้มันไม่คงที่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันไปหมายเอาอันนั่นแล้วหมายเอานี่หมายเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันสมมุติขึ้นมันหมายรู้เอาว่ามันรู้มันเข้าใจมันเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราดูจริงๆก็เหมือนมันรู้ทุกอย่างมันรู้มันรับภาระทุกอย่างมันวันนี้ตัวแล้วว่าวิญญาณทำไมพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ศึกษาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยากให้รู้สภาพสภาวะของเขาที่สมมุติออกมาที่เราคนที่เกิดมานี่มันเรียกสรุปหรือว่าจิตวิญญาณนี่จิตวิญญาณนี่ก็คือวิญญาณคือความรู้เหมือนกับจิตนี่แหละมันรู้ได้เพียงแค่นั้นมันมีปัญญาแค่นั้นมันยังวางไม่เป็นเพราะมันไปหมายรู้เอาเหมือนกับยึดมั่นถือมั่นนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่มันเรามาไต่ตรองค่อยควรดูมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมมันเนี่ยทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็คือตัวของวิญญาณนี่เองมันนะวิญญาณคือปัญญาขั้นกลางไม่ใช่ปัญญาขั้นสูงสุดเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพลังนี่จิตของเราเนี่ยมันได้แค่นี้เรียนจบได้แค่นี้เรียกว่าจิตกับวิญญาณวิญญาณอาศัยจิตนี้ก็คือเรามาเปรียบเทียบคือจิตใจของเราไม่มีสติปัญญาที่จะเหนือกว่านี้ที่เราพากันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเลยยึดตัววิญญาณเนี่ยมันยึดขันห้าเนี่ยมันยึดมันเป็นอุปทานถ้าว่าเป็นอย่างนั้นก็คือจิตของเรานี้ยึดก็คือมันยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขตรงนี้วิญญาณเครื่องหมายรู้นี่มันยังเพิ่มปัญญาตัวนี้ไม่ได้มันก็มาติดอยู่ตรงนี้แบบนี้จริงว่าจิตวิญญาณทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเดี๋ยวนี้เราก็อาศัยนี่อันตัวจิตที่มันไม่รู้นี่ที่มันยึดมั่นถือมันเลยมันทุกข์มันเป็นภาระเนี่ยมันเป็นภาระหมดมาแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นภาระที่ดูแลหมดทุกอย่างก็คือจิตมันนะถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนเรามีลูก5คนเนี่ยนะเราต้องดูแลทั้ง5คนเลยมันดูแลทั้ง5คนมันจะทุกข์แค่ไหนเรามาดูคิดอย่างมันคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีลูกมันพ่อแม่จะทุกข์แค่ไหนนะถ้าพูดถึงทางนอกได้มั้ยนะพ่อกับแม่เนี่ยมันเหมือนกับจิตวิญญาณมันนะที่จะรับภาระนะรับดูแลรักษามีภาระอยู่ก็คือจิตของพวกเรานี่เราคิดหาเยียวยามันเป็นภาระที่จะอยากให้ขันธ์ห้าเนี่ยอยู่ปกติอยู่สบายร่างกายก็ดีไม่เป็นโรคไปใกล้เก็บไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่ให้เหนื่อยไม่มีโรคภัยไ

เก็บอะไรไม่ให้เท่าให้แก่ให้หนังเหี่ยวหนังแห้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาอย่างนั้นมันยืนยงคงอยู่สมความปรารถนาของตนนะความปรารถนาเป็นกิเลสนี่เป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยมันเรียกกิเลสออกมาแล้วมันก็ไม่ได้สมหวังที่เป็นไม่ได้สมหวังก็ผิดหวังอะไรทั้งคิดดีทั้งคิดมีดีจิตไอ้เจ้าผิดหวังเนี่ยไอ้ผิดหวังก็โกรธซะไอ้สมหวังก็หลงซะสมหวังกับรักใช่มันเป็นนี่มาสมหวังให้ผิดหวังกับโกรธใช่ไหมเป็นกิเลสนี่ทำไมจึงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือหลงอีกเอ้าขาดสติปัญญาอีกแหละอยู่ตรงนี้ละบัดนี้เนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงในขันห้าไหนละขันห้าไม่ได้เรียกภาระฮาวีปัญจคันธาขันห้าเป็นภาระหนักเราก็ต้องรับภาระจะรับต่อไปอีกเลยจนถึงวันตายเป็นเราจะรับกันอย่างนี้มันนะรับภาระอย่างนี้นะยังไม่รู้มันจะตายในระหว่างวันไหนปีไหนเท่าไหร่ก็แล้วแต่สภาวะร่างกายของใครของมันมันเป็นภาระรูปขันนั่นนะมันเป็นอย่างนี้เราจะดูแลมันไปอย่างนั้นนะมันนะภาระหังเปัญจคันธากันห้าเป็นภาระหนักภาระหังเปจะปุกโลบุคคลใดนำภาระไปนี่วันนี้นำภาระก็คือเราจะขอเกิดอีกนี่แหละเรานำเพราะเราละไม่ได้ละขันห้าไม่ได้แล้วก็เท่าขันห้าอีกประมาณนึงยึดเท่ากันห้าอีกนะภาระหังเปจะปุกโลถึงภาระหนักภาระระนังทุกขังโลเกนะเป็นมาอย่างนี้เพื่อได้ยึดขันห้าเป็นทุกข์ในโลกโคตรเพื่อได้ยึดขันห้าเนี่ยว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นของเจ้าของเป็นทุกข์ในโลกเลยเนี่ยขันทั้งห้านี่จะให้ได้สมมุ่งมาตรปรารถนาสมหวังรูปอยากได้สมหวังเวทนาอยากได้สมหวังสัญญาอยากได้สมหวังสังขารก็อยากได้สมหวังวิญญาณความจำอยากได้แม่นยำมดอยากได้ดีมดทุกอย่างไม่อยากได้ดีทุกอย่างมันไม่ได้แต่มันก็ผิดหวังอีกแล้วมันนะมันเป็นกิเลสทั้งนั้นมันนะอยากได้สมหวังก็คือปรารถนาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้สมหวังสมความปรารถนามันเป็นไงมันก็เป็นภาระที่จะพยายามใช่ไม่ได้สมหวังเกิดทุกข์ตรงนี้แหละอาราระนังทุกขังโลเกปริยุทธ์กันห้าเป็นทุกข์โลกภาระนิเคและนังสุขังเพื่อให้ปงขันห้าวางขันห้าปล่อยขันห้าไม่รับเป็นภาระหนักรู้แจ้งเห็นจริงละปล่อยวางได้จึงจะมีความสุขกว่าฉันก็เหมือนคนทำงานเนี่ยถ้าเขาทำงานห้าอย่างเนี่ยเขาก็เลยละมดจะบ่เอาสักอย่างนะห้าอย่างก็เลยวางได้เขาก็เลยได้พักผ่อนเขาพูดตามภาษาเรานะมันจิตใจได้พักผ่อนมันไม่รับภาระเดี๋ยวนี้ความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจของพวกเราไปเป็นภาระที่สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเรานะที่จิตใจมันปรารถนาอยากตั้งอยู่ในความสมหวังสมปรารถนามันผิดหวังนะใจก็เลยทุกข์อันนี้ใจทำไมใจจะรู้ใจจะมีสติปัญญานี่คิดเป็นตบาขลุงพลังมาเถอะนะเมื่อบุคคลใดปองขันหน้าได้แล้วอันยังพลังอนาริยะไม่สวยเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาระอีกก็คือไม่ไปรับมันนะไปรับเหมือนคนรับงานเนี่ยรับการรับงานมาสักห้าอย่างนะโยมวางได้แล้วงานห้าอย่างจะบ่รับเอาอีกงานนั้นงานนั้นจะไม่รับเอาอีกถ้าไม่รับเอางานอีกมันก็จะพ้นทุกข์เลยบัดนี้คือไม่ต้องทำงานให้มันเหนื่อยมันหนักหนาถ้าเราพูดง่ายๆอย่างวาจาอย่างนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านปล่อยวางได้เนี่ยท่านละได้นั่นก็เรียกว่าจิตว่างแล้วมันอันนี้ว่าคนตัวคนเรานี่คันวางงานก็คืองานว่างงานว่างกับพักผ่อนนะพักผ่อนงานสำเร็จแล้วมันพักผ่อน
พักผ่อนก็คงอยู่สบายอันนั้นใจเป็นพักผ่อนใจมันว่าง

ว่างจากขันห้าเนี่ยอยู่ด้วยกันกับรูปขันเนี่ยขันห้าอยู่แต่มันว่างมันทำยังไงจะมันว่างมันเป็นเนี่ยมันว่สมุลังตันหั่งอภุยหะนั้นจะทำยังไงจะถอนตัณหาพร้อมหลักทั้งเงาทั้งเข่าทั้งมูลหรือความยึดมั่นถึงมั่นน่าจะทำยังไงถึงจะแก้ไขกันได้เนี่ยเพราะวันนี้เราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ต้องเศร้าใจนะเรากำลังปฏิบัติกันอยู่นี่ความขยันหมั่นเพียรอยู่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันหมดก็คือต้องการนิพพานนั่นเองนิชชาโตปริณโบติจะเข้าถึงนิพพานแล้วจะทำยังไงจุดเป้าหมายของการปฏิบัตินั่นนะมันยังไม่ถึงนิพพานแต่เราก็จะพยายามที่จะเดินทางให้ถูกมุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรคไปก็คือเหมือนพวกเราพากันปฏิบัติอยู่นี่แหละขยันหมั่นเพียรอยู่เพื่อจะลดละปล่อยวางขันธ์ห้าจะไปศึกษาขันธ์ห้าเพื่อจะให้เข้าใจให้จิตใจนี้ยอมรับว่าเออมารับภาระอยู่ครับ5คนเนี่ยมันเรากำลังยึด5คนอยู่กำลังเป็นภาระที่จะดูแลรักษา5คนอยู่วันนี้กัน5คนนี่มันไม่มีแล้วเนาะเราจะอยู่คนเดียววันนี้เมื่อไหร่ใจของเราจะได้อยู่คนเดียววันนี้ใจจึงจะได้เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดชื่นความยินดีไม่ปรารถนาอีกจะทำยังไงพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้เข้าใจผู้ใดละปล่อยวางได้ไม่รับภาระอีกก็คือไม่เกิดอีกนั่นเองไม่รับภาระอีกถ้าคนไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีภาระอีกนะมันเป็นอย่างนี้โอ้มันพูดไปง่ายๆแต่ทำไม่รู้เมื่อไหร่มันจะพ้นไปได้นี่เป็นปัญหาของพวกเราเป็นนักปฏิบัติเราจะได้ดูแลมันเหตุฉะนั้นเป็นจึงให้ดูแลถ้าเรากำลังศึกษาอยู่จึงดูแลดูร่างกายเป็นจึงให้จิตใจของเราสงบดีจึงให้พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจว่ามีรูปร่างกายดูแลรักษาประคบประงมแค่ไหนมีภาระดูแลมันตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่มันทุกข์ยากลำบากแค่ไหนการดูแลทั้งเข้าค่ำคืนดึกดื่นกลางวันก็ดีเช้าสายบ่ายเที่ยงอยู่อย่างนั้นดูแลมันทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดเลยทีเดียวนั่นจะเกิดมาเนี่ยมันเป็นนี่เนี่ยก็จะได้เข้าใจว่ามันทุกข์ถึงขนาดนี้ในการดูแลนะครับเมื่อไหร่จิตใจของเราจะเข้าใจและจะได้เบื่อหน่ายมันถ้าไปเกิดอีกชาติหน้าเราจะบ่ดูแลอีกอย่างเดิมนี่บ่เนาะจะมีส่วนไหนร่างกายของเราจะบ่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกเหมือนอย่างเดิมนี่บ่ถ้ามันเป็นอย่างเดิมมันก็จะทุกข์อยู่อย่างเดิมอีกไม่แล้วสักทีนึงไม่รู้ทุกข์มากี่ชาติแล้วพวกเราคนเดียววันนี้เราจะมามีความตั้งใจว่าจะเอาให้พ้นทุกข์จะพ้นหรือไม่พ้นแล้วแต่สติปัญญาของใครของมันจะเข้าใจในขันธ์ห้าได้จะชำระจะปล่อยจะวางจะทิ้งขันธ์ห้านี่การละปล่อยวางขันธ์ห้าเราจะเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจนี่คืออยากให้จิตใจของเรานี่ผู้ที่รับภาระเนี่ยยอมจำนนว่าโอ้ดูแลรักษามาตั้งแต่แรกเลยมาเฝ้าบ้านหลังนี้มันประคบประงมอยู่กับบ้านหลังนี้นี่บ้านหลังนี้ก็เหมือนขันห้ามันนะก็ดูแลรักษามันอิดเหนื่อยเพียไปหมดเลยจิตใจเพื่อนมันเหนื่อยมันเพียมันทุกข์ผู้ที่รับภาระนะมันเป็นนี่นะเหมือนเจ้าของบ้านนี่นะบ้านมันไม่ว่าอะไรบ้านเวลาหลังคามันรั่วมันก็ไม่บ่นเจ้าของแล้วมันบ่นทุกข์ต้องรักษาหลังคาฝามันไม่ดีกับเจ้าของหน้าต่างไม่ดีเจ้าของนี่แหละดูแลกระดานพื้นไม่ดีเจ้าของดูแลห้องน้ำไม่ดีเจ้าของดูแลบันไดไม่ดีก็เจ้าของดูแลนั่นบ้านมันไม่ว่าอะไรหลังบ้านมันเป็นอย่างนี้เจ้าของนี่ทุกข์กับบ้านนั่นนะก็อาศัยมันเนี่ยอาศัยบ้านหลังนี้เอาอาศัยบ้านหลังนี้ก็เลยมาดูบ้านหลังนี้แหละเพื่อจะให้เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไงเป็นของใครก็เลยจะได้ดูแล

0: รักษาวันนี้เรารักษารูปร่างกายของพวกเราไว้นี่นะเราก็ไว้ดูเพื่อจะให้เข้าใจมันให้เข้าใจว่าเรามีภาระดูแลมีตาก็ต้องดูแลตามีหูดูแลหูมีจมูกก็ต้องดูแลจมูกมีดินมีฟันดูแลกันมีอะไรในร่างกายเนี่ยทุกชิ้นส่วนแล้วเราดูแลมันหมดทุกอย่างให้มันเนี่ยมันหลายอย่างเหลือเกินนั่นเป็นเครื่องยนต์เหมือนพระอดีตเจ้าท่านถามกันสรีระยันตังมุขตวรังเครื่องยนต์ของท่านเป็นยังไงมันเป็นยังไงทุกวันในเครื่องยนต์มันพอขับขี่ไปได้ไหมนี่ก็คือพวกเรายืนเดินนั่งนอนไปได้เนี่ยเขาเรียกพอขับขี่ไปได้อันนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้พ้นทุกข์แล้วถามกันให้เหมือนพวกเราถามกันสุขสบายดีไหมพระอริยเจ้าท่านถามคนละอย่างกันถามเป็นธรรมะว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรไปเสียร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องยนต์มันต้องซ่อมเห็นหมดรถมันเป็นเหล็กอีกด้วยเป็นของที่แข็งมันยังไปซ่อมมันร่างกายของคนเราไม่ใช่เป็นเหล็กกันนะมันก็ต้องซ่อมรักษาดูแลประคบประงมอยู่นี่นะทุกเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจว่ามุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรคตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญจริงๆศึกษาจริงๆก็จะให้รู้กันหน้าเนี่ยผู้ใดรู้ก่อนคนนั้นก็ไปก่อนนะนะไม่ว่าพระว่าโยมละถ้าโยมรู้ก่อนพระโยมก็ต้องเห็นธรรมก่อนพระถ้าพระรู้ก่อนพระก็เห็นธรรมก่อนเห็นทางที่จะพ้นทุกข์ก่อนก็เลยจับเส้นทางเหยียบเส้นทางถูกจะไปถึงบ้านในเมืองในประเทศไหนที่เราจะไปถ้าเหยียบเส้นทางถูกเดินทางถูกมันก็ถึงเมืองนั้นได้ถ้าเราเดินทางผิดนะเหยียบเส้นทางผิดแล้วก็ไปผิดตลอดนั่นถ้าปล่อยให้เขาที่เขาหลงงมงายกันวุ่นวายอยู่ในโลกเนี่ยปล่อยให้เขาไปเถอะเป็นเรื่องของเขาเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอย่างพวกเราให้รู้จักถูกจักผิดไม่รู้คิดอ่านในทางที่ถูกต้องชีวิตของคนเรามันมีขันธ์ห้าเนี่ยเราประคบประงมดูแลรักษากันอยู่อย่างนี้ก็จะเอาไว้ดูให้เข้าใจจริงๆจึงจะวางได้มันจะได้เห็นเป็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจของบุคคลผู้ใดจริงๆเนี่ยนั้นกับบ้านมันพังมันเพร่ร่างกายก็เหมือนกันจิตใจนี่มันปรารถนาอยากให้สมหวังมันไม่ได้สมหวังมันผิดหวังมันจะยอมไหมใจมันจะยอมเบื่อหน่ายไหมมันจะยอมวางไหมเมื่อไหร่มันรู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนมันจึงจะวางได้พันธุ์ว่าเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนมั่นใจด้วยตนเองมันก็จะเข้าใจเองเหตุฉะนั้นการบรรยายเรื่องขันธ์ห้ามาที่ต้นจนมาสารนี้ก็ขอให้ทุกคนน้อมนำไปพินิจพิจารณาโอปนิโคน้อมกลับมาพิจารณาที่ตนเองด้วยสติปัญญาผู้มีความเฉลียวฉลาดในจิตของเรานี่มีความสามารถมีสติปัญญาผู้ที่รักษาในให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดก็จึงค่อยคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามกำลังความสามารถของสติปัญญาแต่ละบุคคลด้วยกันเอาขอยุติการบรรยายทำเรื่องภาระเวปัญจกันธาขันธ์ห้าเป็นภาระหนักไม่เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ตั้งใจให้อยู่ในความสงบ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ทั้งพระทั้งโยมจึงบอกการกระทำใดๆถ้าเป็นไปด้วยการต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ว่าจะที่บ้านที่วัดที่ทำงานการปฏิบัตินั้นก็ง่ายก็สะดวกก็สบายหากการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยการต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอก็ลำบากอยากที่จะดียากที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสคุณธรรมที่กล่าวว่าทำให้บุคคล

คนสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพยายามจิตตะการเอาใจใส่วิมังสาการหมั่นทำความเข้าใจในปัญหานั้นๆในสิ่งที่เราตั้งใจถึงจะได้ชื่อว่าความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเหมือนกันหมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเน้นในเรื่องของใจว่าสำเร็จอยู่ที่ใจว่าไม่สำเร็จก็อยู่ที่ใจเมื่อใจนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับรู้รับผิดชอบเข้าใจใส่สนใจอย่างต่อเนื่องความสำเร็จก็เกิดขึ้นความสำเร็จก็มีได้ความสำเร็จก็เกิดได้เป็นความก้าวหน้าเป็นความสำเร็จของทุกผู้ทุกคนหากมีจิตใจที่ใฝ่ต่อศีลต่อธรรมใฝ่ต่อความจริงที่มีอยู่ทุกสิ่งอย่างก็จะสำเร็จบุคคลที่ไปโทษโน่นโทษนี่โทษไปหมดไม่มีเรื่องที่ไม่โทษก็เพราะบุคคลนั้นไม่เข้าใจในตัวเองเมื่อไม่เข้าใจในตัวเองแล้วก็ไปโทษเรื่องอื่นโทษเรื่องที่ไกลจากตัวเองออกไปโทษเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไปกล่าวโทษไปเพ่งโทษไปจับผิดบุคคลอื่นจนกลายเป็นเรื่องหาความจริงใส่ใจไม่ได้หาความเป็นธรรมใส่ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปเอาโทษจากบุคคลอื่นไปเอาผิดจากบุคคลอื่นเราไปเอาถูกจากบุคคลอื่นเมื่อไปเอาผิดเอาถูกจากบุคคลอื่นเรื่องทั้งหลายทั้งมวลก็เดือดร้อนเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาผิดเอาถูกข้างนอกไม่ความสำคัญในตัวเองเมื่อไม่ให้ความสำคัญที่ตัวเองก็เลยไปเก่งไปแก้ที่คนอื่นถึงบอกว่าแก้นะแก้ที่เราไม่ใช่แก้ที่เขาแก้ที่ใจเราใจเรามันเป็นทุกข์ใจเรามันเดือดร้อนใจเรามันวุ่นวายใจเรามันเป็นทุกข์ใจเรามันเดือดร้อนใจเรามันวุ่นวายเมื่อมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันวุ่นวายความหมายที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็ไม่เกิดขึ้นหาความเป็นธรรมไม่ได้หาความชอบธรรมไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของใจยิ่งใจที่ส่งไปรับอารมณ์คนอื่นไปปรุงเรื่องของคนอื่นจนนึกถึงตัวเองเมื่อไม่นึกถึงตัวเองก็กลายเป็นเรื่องที่เดือดร้อนร้อนอยู่ร่ำไปวุ่นวายอยู่ร่ำไปที่ร้อนที่วุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองที่ยุ่งยากที่ลำบากใจที่หนักใจทั้งหมดมีแต่เรื่องของชาวบ้านทั้งนั้นเพราะส่งใจไปข้างนอกส่งจิตส่งใจไปข้างนอกเมื่อส่งจิตส่งใจไปข้างนอกแล้วจิตมันส่งไปไกลใจมันส่งไปไกลมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นกังวลอยู่ในใจของตนเอง

เขาเรียกว่าทรงจิตไปรับอารมณ์ภายนอกทั้งที่รู้ว่าตาน่ะมีไว้สำหรับดูหูน่ะมีไว้สำหรับฟัง

ไม่ได้เกิดที่ใดเกิดที่ใจเขาเรียกว่าใจเป็นหลักใจนี่เป็นต้นตอทำให้ตัวเองนั้นเสียหลักใจนั้นเป็นต้นตอทำให้ตัวเองมีหลักถ้าตามีไว้สำหรับอย่างอื่นมันก็ผิดประเภทหูมีไว้สำหรับอย่างอื่นไม่ใช่ฟังก็ผิดประเภทที่กล่าวว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างก็เป็นสิ่งที่ภายในภายนอกที่จำจะต้องสัมผัสกันต่อเนื่องกันเป็นของคู่กันเมื่อเป็นของต่อเนื่องกันเป็นของคู่กันก็ยากลำบากที่จะหาความเป็นธรรมให้กับใจของตนได้ที่จะหาความมีเหตุมีผลให้กับใจของตนได้ธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะทำโดยเนื้อแท้ทำโดยของจริงจะต้องดูใจของเป็นใหญ่จิตใจมันลุ่มหลงจิตใจมันมัวเมาจิตใจมันจมมันติดอยู่จิตใจมันคล้องมันแวะอยู่มันก็เห็นความทุกข์เกิดอยู่กับใจของไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะเราปล่อยตามอำนาจของจิตใจของไปเกาะไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่เกาะไปผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็เป็นทุกข์จิตใจก็เป็นร้อนจิตใจก็วุ่นวายเขาเรียกว่าเป็นกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนไปหมดก็เพราะว่าจิตใจนั้นไปหลงเกาะหลงยึดหลงติดอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นผู้ปฏิบัติที่พยายามเน้นที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจเข้าใจที่ใจไม่ได้ไปดูที่อื่นไม่ได้ไปรู้ที่อื่นจึงเห็นเหตุแห่งธรรมจึงรู้ความจริงแห่งธรรมเมื่อจิตใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมใจดวงนี้ก็จะพาเรายังความมีเหตุผลให้เกิดขึ้นจิตใจดวงนี้ก็ยังเราให้เข้าใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่แสดงออกไม่ปล่อยตัวเองนั้นต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกลุ่มอกกลุ่มใจเสียอกเสียใจเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องปัญญาจะคอยกำหนดอยู่ปัญญาจะคอยกำหนดรู้ปัญญาจะคอยกำหนดละปัญญาจะทำความเข้าใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของตัวเองปัดฝุ่นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกผิดปกติเพราะอำนาจขาดสติความรู้สึกที่หลงยึดเพราะอำนาจขาดสติเมื่อตามดูตามรู้ทันก็ปัดฝุ่นสิ่งเหล่านั้นขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมคือความรู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นปัญญาของเราก็ไม่ยึดติดเป็นเพียงสักแต่รู้สักแต่เข้าใจสักแต่เห็นสักแต่ฟังปัญญาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นกล่าวว่ารู้รอบรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดไม่หลงไม่จมไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอเรานั่งกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดนั่งทบทวนในความรู้สึกนึกคิดของตนได้แล้วเราก็จะเห็นธาตุแท้ของความจริงทั้งหลายทั้งปวงความไม่เข้าใจความไม่รู้จริงความไม่ละเอียดอ่อนของมนุษย์จึงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เดือดร้อนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้วุ่นวาย

ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ยุ่งยากลำบากใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเราไปเข้าใจเขาผิดไปเราไปหลงผิดในเขาไปเราไปเผลอตัวเผลอใจกับเขาไปคิดว่าเขาคงเหมือนเราคิดว่าเขาจะต้องอย่างนั้นอันแท้ที่จริงหาได้เป็นดังที่เราคิดไม่ความแตกต่างในความคิดความแตกต่างในการกระทำคำพูดมีลักษณะแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันไปหมดแตกต่างกันไปหมดมีความจริงเป็นอย่างนี้มีลักษณะความแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันมาโขด้วยเหตุนี้พึงเข้าใจในความแตกต่างพึงเข้าใจในความแตกต่างความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้พึงเข้าใจในความแตกต่างความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อมากำหนดอยู่เมื่อมากำหนดรู้เมื่อมากำหนดทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆความจริงก็ปรากฏขึ้นที่ใจความเป็นธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจที่กล่าวว่าธรรมธรรมเป็นของจริงธรรมไม่ใช่ของปลอมธรรมเป็นของจริงเมื่อธรรมเป็นของจริงทุกสิ่งอย่างก็เห็นความเป็นธรรมในใจจิตใจตรงนี้ก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุและผลจิตใจตรงนี้ก็จะทรงไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นสัตว์ผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ขัดเกลาก็จะได้เหตุแห่งความเป็นธรรมในใจจึงเตือนเจ้าของได้สอนเจ้าของได้เมื่อไรที่ไหนก็เตือนตนสอนตนได้ทุกคนทุกแห่งมีวิสัยของความเป็นนักปราชญ์บัณฑิตคล่องแคล่วว่องไวในการรับรู้แก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดจิตเมื่อไม่หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแม้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดการว่ากล่าวตักเตือนของตนก็เกิดได้ทุกอารมณ์นั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในลักษณะชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจจิตดวงนี้ก็จะคอยมีสติกำกับอยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนแม้แต่กิริยาบทอื่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกขณะลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะคอยกล่าวเตือนสอนตนอยู่ตลอดอุบายที่ปลูกใจให้อยู่เห็นชัดรู้ชัดเกิดขึ้นกับตัวเองย่อมมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าย่อมเกิดอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าจึงกล่าวว่าเตือนตนสอนตนเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาธรรมานุธรรมปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมในตนเองถึงบอกไปที่ไหนเมื่อไรก็ยังรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็คงเป็นเราไม่เป็นคนอื่นนะเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราคอยทบแล้วทบอีกทวนแล้วทวนอีกซึ่งเป็นของเก่าทำไมเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่าคงไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าทวนแล้วทวนอีกทบแล้วทบอีกก็จะเห็นความเป็นธรรมในใจของตนเองผู้ที่ฝึกฝนเกี่ยวเข็นขัดเกลาตนของตนได้ดีแล้วก็ได้ชื่อว่ามีเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจก็ได้ชื่อว่ามีเหตุแห่งความจริงที่เกิดอยู่กับใจฝึกฝนขัดเกลาว่ากล่าวตักเตือนเป็นธรรมอยู่กับใจใจดวงนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในแนวการฝึกการปฏิบัติอาศัยตัวรู้ตัวละตัวกำหนดอยู่ก็เห็นธาตุแท้ของตัวเองว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออกคอยเตือนเจ้าของคอยสอนเจ้าของคอยเน้นดูความจริงในใจเจ้าของจึงชื่อว่า

ที่ใดยึดที่นั่นเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าที่ใดหลงที่นั่นก็เป็นทุกข์มานั่งพิจารณาอย่างนี้เราจึงเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องอื่นว่าเราตั้งไว้จะเอาให้ได้อย่างใจเราเมื่อเราตั้งไว้จะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์สุมใจอยู่ตลอดเวลาสุมใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาสุมจิตสุมใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรานั้นพยายามเกี่ยวเข็นพยายามถากถางพยายามขัดเกลาพยายามที่จะเอาได้อย่างใจเจ้าของแม้จะเป็นข้อวัดปฏิบัติก็เร่งอยากให้หมดกิเลสหมดตัณหาหมดมายาหมดทิฏฐิหมดการยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแต่แล้วมันก็ไม่ได้ดังใจเราเพราะมันแยกไม่ออกส่วนหนึ่งมันเป็นโลกสมมุติส่วนหนึ่งไม่ต้องสมมุติส่วนที่หลงในสมมุติน่ะเป็นทุกข์อยู่เรื่อยส่วนที่ไม่หลงในคำว่าสมมุติก็ไม่มีความทุกข์กับใจเจ้าของไม่มีความทุกข์กับใจเจ้าของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ธรรมคือความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยความเป็นธรรมอาศัยความจริงที่นิ่งที่สงบที่เย็นจึงเห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงกับใจเจ้าของเห็นความทุกข์ที่แท้จริงจากใจเจ้าของว่ามนุษย์นั้นไม่รู้ในเหตุไม่รู้ในผลจึงเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปมีความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะไม่รู้ในเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมีจริงทุกข์จะเกิดก็มีเหตุจริงทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ก็มีจริงทางของความพ้นทุกข์ก็มีจริงแต่ความที่ไม่มีเวลาสนใจในเหตุในผลจึงเมารอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คงยกยอดในเราเองหมดไม่เข้าใจในมรรคในผลจึงมีความทุกข์ที่กระเสือกกระสนทุรนทุรายกระวนกระวายไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ผู้หลงผู้จมอยู่ในความทุกข์ทั่วไปก็เพราะอำนาจของการเผลอขาดสติไม่ใส่ใจในตัวเองไม่สนใจในตัวเองสมมุติก็ไม่เห็นสมมุติตามความเป็นจริงยังหลงสมมุติอีกสมมุติก็ยังไม่เห็นสมมุติตามความเป็นจริงยังหลงในสมมุติอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จึงกลายเป็นบุคคลที่หลงสมมุติพอหลงสมมุติแล้วในความจริงมันก็ไม่เกิดขึ้นกับใจความจริงก็ไม่เกิดขึ้นกับใจมันก็มีแต่ความหมกมุ่นหมกไหมอยู่ในเรื่องของความสมมุติไปหมดหลงอยู่ในความสมมุติไปหมดเลยพายจมไม่ติดอยู่อย่างนั้นเลยพายจมไม่ติดอยู่อย่างนั้นทำโดยปกตินั้นต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตต้องเข้าใจในเหตุแห่งศีลแห่งธรรมนั้นๆถึงจะได้เนื้อแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมในใจอันมนุษย์ผู้จมอยู่ติดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ประจำใจของตัวเองจนกลายเป็นหน้าดำคำเครียดจนกลายเป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังอะไรเกินกว่าเหตุจนกลายเป็นเรื่องของการหมกมุ่นอยู่กับงานกับการเมื่อหมกมุ่นอยู่กับงานกับการจึงกลายเป็นคนไม่รู้จักวางเม
ื่อวางไม่เป็นก็เป็น

ทุกข์อยู่อย่างนั้นเมื่อวางไม่เป็นก็มีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นสมทุกวันเผาทุกวันรอบอำนาจของความไม่รู้จริงยึดติดอยู่กับสมมุติเกาะอยู่กับสมมุติจนลืมเหตุลืมผลทั้งที่เหตุแห่งการเกิดขึ้นของทุกข์ก็มีอยู่เหตุแห่งการดับทุกข์ก็มีอยู่ทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็มีอยู่คือลักษณะของการเดินปัญญาที่กล่าวว่าอริยมรรคอริยผลที่กล่าวว่าตัวนิโรธซึ่งกล่าวว่าเป็นอริยสัจ4ของจริง4อย่างที่จะพาเราพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ก็จะเดินต่อไปว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจส่วนหนึ่งเป็นสมมุติบัญญัติส่วนหนึ่งเป็นสมมุติภาษาในโลกของความสมมุติมีลักษณะเป็นอย่างนั้นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาจึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราถูกอุปโลกสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วเราก็วางตัวเองให้เหมาะสมในความเป็นหญิงเป็นชายใหญ่ผิดศีลผิดธรรมถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วบ้านแตกแสแหลกขาดหาความสุขไว้ไม่อยู่หาความสุขไว้ไม่ได้พร้อมนาฏกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพายมนุษย์จมอยู่ติดอยู่เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เพราะเรื่องอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพายมนุษย์ต้องจมอยู่อย่างนั้นนี่คือลักษณะของสัมมาทิฏฐิมาติดอยู่จมอยู่กับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละท่านเข้าใจได้ตามความเป็นจริงว่ามนุษย์ที่แท้จริงต้องไม่หลงว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามกรรมตามวาระว่ากันตามความเป็นจริงไม่หลงยึดติดไม่หลงคล้องหลงแวะไม่หลงจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเดินทางต่อไปข้างหน้าดำเนินไปภาคหน้าจะเห็นความเป็นธรรมในใจกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นความเป็นกลางในใจทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาเมื่อมีฐานดีแล้วมั่นคงแล้วจะนำมาซึ่งความมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้กับชีวิตของตัวเองมีมานะที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอันชอบด้วยเหตุโหดเหตุผลศีลธรรมลดลาวาศอกด้วยความมีเหตุผลทนได้ทนอยู่ทนดูทนฟังทนทำความเข้าใจได้ทำทั้งมวลก็ปรากฏอยู่ที่ใจซึ่งกล่าวว่าเหตุมีผลมีธรรมก็ปรากฏในลักษณะอย่างนี้คอยเคาะสนิมเจ้าของได้ทุกวันคอยเตือนเจ้าของได้ทุกวันเคาะเตือนเจ้าของได้ตลอดเวลาย้ำเตือนเจ้าของได้อยู่ตลอดเวลาค่อยว่ากล่าวค่อยตักเตือนค่อยแนะนำค่อยพร่ำสอนตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่เหลิงไม่เพลิดเพลินไม่เตลิดเปิดเปิงตามความไม่เป็นจริงธรรมนั้นก็เลยชื่อว่ามีธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างมรรคคืออะไรผลคืออะไรความจริงเป็นธรรมอย่างไรพึงยังความเป็นธรรมให้ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างฝึกฝนขัดเกลาเขี่ยวเข็นถากทางจนได้เหตุแห่งความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจค่อยย้ำค่อยเตือนค่อยติงอยู่ตลอดว่าทำเมื่อเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วจะเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิชอบด้วยความมีศีลมีธรรมทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะแย้งจะขัดจะติงจะว่ากล่าวตักเตือนก็ชอบด้วยศีลด้วยธรรมไม่เป็นไปด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะไม่เป็นไปด้วยอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่เป็นไปด้วยอำนาจของการยึดติดเข้าใจในความจริงเหล่านั้นในภาคปฏิบัติก็จะเห็นอยู่แก่ใจอย่างนี้จึงย้ำจึงตอกจึงย้ำจึงเตือนเจ้าของ

องอยู่ตลอดเวลาว่ะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้เราเข้าใจได้ง่ายหมดถ้าเป็นมัดมิจฉาทิฏฐิก็ยากลำบากโรคดื้อยาว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ค่อยจะได้ยินไม่ค่อยจะได้ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจนึกว่าไม่ใช่เรานึกว่าเป็นคนอื่นไปโน่นแหละแทนที่จะโอปนายิโกน้อมเข้ามาดูในใจเจ้าของถ้าบกพร่องผิดพลาดจะได้แก้ไขถ้าไม่บกพร่องผิดพลาดก็จะได้บำรุงรักษาไม่เกิดขึ้นกับใจหาได้เป็นเช่นนี้ไหมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะตรงกันข้ามมีเวลาฝ่าเท้าที่ไม่มีแผลเป็นนั้นไม่มีอะไรไม่ต้องระวังฝ่ามือที่ไม่มีแผลเป็นนั้นก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องระวังฉันใดหัวใจที่ไม่มีแผลเป็นก็ฉันนั้นเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะต้องเป็นสัมมาสังกัปปะความคิดไม่อาฆาตความคิดไม่จะพยาบาทความคิดไม่จองกรรมจองเวรความคิดที่ไม่มีผิดจากทำนองครองธรรมเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงพิจารณาในจิตใจของตนเองว่าธรรมะจะจัดสรรทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมตามวาระใครก็ตามไม่เคยยกเว้นธรรมะจะจัดสรรบุคคลและสัตว์ตัวทั่วไปตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะอำนาจบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนไม่ใช่ใครเป็นคนกำหนดธรรมะคือเหตุผลที่เราทำกรรมที่เราก่อเป็นสัจธรรมที่เราต้องได้รับจะมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราเองต้องกำหนดโดยเหตุผลของใจเราของไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ใครทำไม่ใช่ก่อไม่ใช่ใครก่อเราเป็นคนก่อทั้งนั้นที่ได้รับถึงบอกว่าระวังสำรวมสำเนียกสำนึกพยายามคอยเตือนตนอยู่ตลอดเวลาว่าพยายามที่จะวางเฉยพยายามที่จะเห็นตามความเป็นจริงไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปยึดในเรื่องของความรู้สึกที่อาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรแม้แต่ความคิดเห็นที่ผิดที่ขาดเกินจากศีลจากธรรมเรานั้นต้องระวังเรานั้นต้องระวังต้องระวังต้องสำรวมต้องสำนึกต้องรับผิดชอบมีโอกาสให้มีเวลาสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะความเพียรพยายามที่เรามีอยู่เพียรพยายามละชั่วเพียรพยายามยังความดีให้เกิดขึ้นเพียรพยายามรักษาความดีเพียรที่จะยังความดีที่มีอยู่ให้มากขึ้นพยายามตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างใจถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องฟังล่ะต้องดูล่ะต้องรู้ต้องรับรู้พอรู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นยิ่งรู้ว่ามันไม่ได้อย่างใจเราก็ต้องทนต้องอดทางดำเนินชีวิตที่ไปได้งามไปได้ตรงต้องอาศัยความเพียรเป็นเลิศสัมมากัมมันตะการงานของเรานั้นพิจารณาแล้วว่ามันไม่ยังตนและบุคคลอื่นในเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนบุคคลอื่นก็น้อยที่สุดถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดอันนี้คือลักษณะของความจริงที่กล่าวว่าสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะการงานนั้นไม่ประกอบด้วยโทษการงานใดๆที่ไม่ยังตนและบุคคลอื่นในเดือดร้อนแม้แต่จำเป็นต้องเดือดร้อนก็น้อยที่สุดแต่ความจงใจตั้งใจใจบุคคลอื่นเดือดร้อนน่ะไม่มีการงานนั้นถึงว่าไม่ประกอบด้วยโทษเป็นการงานที่ประกอบด้วยคุณจึงกล่าวว่าสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจานั้นก็พยายามพูดจาในสิ่งที่ดีที่งามแต่ระวังรักษาโดยความรู้สึกนึกคิดของคนนะมันมี108,000อย่างแต่เราไม่ถูกสมมุติเราก็ต้องระวัง

ถ้าเราถูกสมมุติเราก็ต้องนุ่มนวลละเอียดไม่ได้ว่าใช้คนให้เป็นหลอกใช้คนให้เป็นฉลาดใช้ปิยวาจามีภาษาดอกไม้ในการที่จะใช้คนอยู่กับคนทำงานร่วมคนให้มีปิยวาจามีภาษาดอกไม้จึงจะได้ชื่อว่าสัมมาวาจาให้เป็นไปเพื่อการได้คิดเป็นไปเพื่อการเตือนตนสอนตนและสอนบุคคลอื่นค่อยพูดค่อยจาอันนี้กล่าวว่าสัมมาวาจาสัมมาชีวะการดำรงชีวิตของเรานั้นก็อยู่ในศีลในธรรมไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมไม่ขัดต่อหลักเหตุผลยึดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามโอกาสเวลาที่มีอยู่พยายามยึดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายึดอยู่ในศีลในธรรมถึงบอกต้องระวังสัมมาวาจาในเรื่องใหญ่แม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่มาอยู่ถ้าพูดจาดีก็ทำงานจนตายถ้าพูดจาไม่ดีก็ไม่ทำงานยิ่งเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมมันยิ่งเป็นภาระแล้วหาบขี้หอบขี้เขาเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมมันเป็นภาระมันเป็นธุระไม่ใช่จะดีขึ้นเสียเมื่อไรนั่นเป็นภาระมันเป็นธุระถ้าปากไม่ดีก็ยิ่งเป็นโทษหนักเขาพี่คนที่มาอยู่อาศัยเราถ้าเราพูดจาไม่ดีก็ใช้งานไม่ได้ถ้าเราพูดจาดีก็พอไหวแม้แต่พูดไปจะพูดจาดีๆก็ยังอยู่นั่นแหละเพราะยังค่อยดื้อค่อยรั้นค่อยเกว่าอยากสอนยากลำบากหนักใจเป็นภาระเป็นธุระอย่างเอาลูกเอาหลานมาฝากไว้ครูบาอาจารย์รับผิดชอบดูแลอบรมสั่งสอนดีเนี่ยมันดีแต่มันเป็นภาระคนอื่นมันเป็นภาระต้องรับผิดชอบดีเนี่ยมันดีแต่มันเป็นภาระของคนอื่นแต่คนอื่นต้องรับผิดชอบถ้าดีก็พอไว้ที่ไม่ดีเกก็ลำบากหน่อยเป็นภาระจิตใจนั้นทำไมละเอียดแล้วไม่รู้อะไรมันเป็นภาระอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมันเป็นคุณเป็นโทษไม่เห็นละใจไม่ละเอียดหาเป็นเรื่องสนุกหาเป็นเรื่องสบายความจริงนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นภาระเฉพาะตัวเองก็เป็นภาระอยู่แล้ววันวันหนึ่งแล้วยังจะต้องเอาคนอื่นมาเป็นภาระซ้ำเข้าไปอีกภาระเวปัญจขันธาขันหน้าตัวเองก็เป็นภาระอยู่แล้วแล้วจะต้องเอาขันหน้าของคนอื่นมาแบกเข้าไปอีกจึงเป็นภาระใหญ่เหตุนี้การจะต้องร่วมรับภาระจะต้องเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าไม่เห็นใจไม่เข้าใจอยู่ร่วมกันก็เป็นภาระซึ่งกันและกันเป็นทุกข์ซึ่งกันและกันจนไม่มีเหตุผลการอยู่ร่วมการปฏิบัติจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางภาระเห็นว่ากรรมของสัตว์โลกมีอย่างนี้กรรมใครก่อเป็นอย่างนี้กรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวเมื่อบาปบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วทุกอย่างก็ได้ชื่อว่าจำจะต้องเห็นความจริงในภาระนั้นนั้นมาอยู่ด้วยกันไปด้วยกันกินร่วมกันถ่ายร่วมกันเดินทางร่วมกันหากไม่เห็นความสำคัญในซึ่งกันและกันแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องทับถมอยู่คนเดียวแบกอยู่คนเดียวหอบหิ้วอยู่คนเดียวถืออยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็เดินสบายเลยกลายเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมกับใจของตนเองเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วยังเบียดเบียนตนเองเข้าไปด้วยคือไม่ยอมรับสภาพที่เป็นศีลเป็นธรรมสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องเห็นความเป็นธรรมกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องระวังต้องไกร่ครวญต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าสิ่งที่เป็นธรรมที่มีอยู่กับใจ

ว่าเรามีลักษณะอย่างไรเรานั้นเพิ่งเข้าใจในความเป็นธรรมที่แท้จริงนั้นต้องพยายามให้รู้จักว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรค่อยๆเตือนเจ้าของว่าใจมันเกินพอดีนะแม้แต่ทำดีก็ต้องรู้ฐานะของตัวเองแล้วยังจะต้องรู้สิ่งแวดล้อมและบุคคลที่เราอยู่ด้วยบุคคลที่เราร่วมสังสรรค์ด้วยต้องรู้ว่าความดีนั้นมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกว่าจู้จี้จุกจิกน่าเบื่อน่ารำคาญไม่ไหวบุคคลเช่นนี้คบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลนี้ไม่รู้จักการนั้นควรไม่ควรอะไรควรอะไรไม่ควรไม่รู้จักเลยกลายเป็นบุคคลที่แบกภาระอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักกาลเทศะก็ขาดความเกรงใจขาดความเคารพในความดีซึ่งกันและกันขาดความสัมมาคารวะขาดความถูกต้องดีงามซึ่งกันและกันแล้วไปที่ไหนก็ไปสร้างความวุ่นวายไปที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนในบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นการแสดงออกที่ผิดการผิดชุมชนผิดสิ่งแวดล้อมเลยหาความดีที่เป็นธรรมจากใจไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าผิดบุคคลผิดชุมชนผิดโอกาสผิดสิ่งแวดล้อมธรรมก็ไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นเท่านั้นคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเองนั้นถือว่าสบายก็พออันนี้ขาดความเป็นธรรมที่กล่าวว่าสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตต้องอาศัยช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลช่วยกันรับผิดชอบตั้งแต่ความสะอาดความสงบความมีระเบียบต่างก็ช่วยกันรับผิดชอบไม่ได้ปล่อยบุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับผิดชอบต่างคนต่างก็รับผิดชอบร่วมกันต่างคนต่างก็เห็นความเป็นธรรมร่วมกันจะไปทำไมแล้วไปได้อะไรอยู่ทำไมแล้วจะอยู่เพื่ออะไรต้องถามใจเจ้าของว่าก่อนที่เราจะไปต้องศึกษาทบทวนในละเอียดเหมือนกับเราจะไปเมืองฝรั่งมังค่าเราต้องดูกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาของเขาเมื่อเราก็ไปอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับตัวเองเข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของเขาทำไมงั้นเราจะถูกไล่ออกจากประเทศการที่เราจะเป็นเหตุเป็นผู้เจริญในศีลในธรรมนั้นต้องทบทวนในลักษณะอย่างนี้เราอยู่ที่ทำงานเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่วัดแม้แต่ที่เดินทางหากเป็นความดีที่ชอบโดยการพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดแล้วก็จะเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างสัมมาอาชีวะการดำเนินชีวิตก็จะบริสุทธิ์เพราะเรานั้นมีลักษณะปรับตัวเองได้ได้ว่ามีอุณหภูมิที่ปรับตัวเองได้สัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งกล่าวว่าตัวปัญญาล้วนๆที่เราอุตส่าห์สั่งสมมาอบรมมาให้ฝึกฝนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ฝึกมาตลอดก็จะเป็นผู้มีความรู้พร้อมพร้อมที่จะละพร้อมที่จะวางพร้อมที่จะแบกภาระพร้อมที่จะวางภาระอะไรควรยึดอะไรไม่ควรยึดอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นภาระใดๆเราก็จะวางไว้ได้ภาระทุกอย่างเราก็จะวางลงได้ก็จะเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจของตัวเองว่าเราควรวางนะเราไม่ควรถืออยู่คนเดียวปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นรู้จักพูดจักจารู้จักโอภาปาศัยรู้จักกาลเทศะพอก้มจงก้มพอน้อมจงน้อมพอละจงละพอวางจงวางธรรมคือความเป็นกลางก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้ที่ไหนก็สุขโตคือยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้เกิดได้มีความงามมีความเรียบร้อยมีความสว่างมีความสงบมีความเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอันจะกล่าวว่าเป็นธรรมอันจะกล่าวว่าเป็นกลางวางไว้อยู่ละไว้อยู่เพิกถอนไว้อยู่ธรรมนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยใจที่พยายามได้ฝึกได้ฝนได้ขัดเกลาจึงได้เหตุแห่งความเป็นธรรมอย่างนี้อยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเรียบเรียบง่ายๆไม่บอกลักษณะเย่อหยิ่งไม่บอกลักษณะหลงตัวเองไม่บอกในลักษณะลืมตัวเอง

เงินก็วางไว้ตรงนั้นยศก็วางไว้ตรงนั้นบริวารก็วางไว้ตรงนั้นให้รู้จักปรับแต่ไม่รู้จักปรับส่วนมากก็เสียใจก็เลยกลายเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ชนแสดงความอภิสิทธิ์แสดงความยิ่งใหญ่อยู่จนไม่มีธรรมในใจของตัวเองทั้งที่ผิดการผิดสถานที่ผิดชุมชนผิดสิ่งแวดล้อมก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ขาดผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ตนไว้ไม่ได้นี่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเกิดขึ้นกับใจแล้วจะรักษาผลประโยชน์ไว้ได้หมดปัญญาต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องทบทวนอย่างนั้นต้องการกรองอย่างนั้นถึงบอกว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้อยากเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ด้วยความไม่รู้จริงของเขาภรรยาเขาก็ไม่อยากให้เกิดสามีก็ไม่อยากให้เกิดแม้ตัวเราเองก็ไม่อยากให้เกิดแต่ด้วยอำนาจของความไม่รู้ของเขาปกปิดด้วยความไม่รู้จริงของเขาจึงเกิดตัวตัณหาคือตัวอยากพอเกิดความอยากแล้วก็ผิดเวลาผิดสถานที่ผิดชุมชนผิดโลกสมมุติเลยมีการแสดงออกที่ขาดเกินกว่าเหตุเกินกว่าผลไปทำให้เป็นที่เดือดร้อนในสังคมครอบครัวนั้นๆวุ่นวายไปหมดที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะความไม่รู้จริงไม่ใช่คนอื่นทำให้เกิดขึ้นปัญญาก็จะคอยกำหนดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้ไปโทษที่ไหนไม่ได้ไปโทษอะไรโทษที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือเหตุนั่นแหละเหตุเหล่านั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเหตุเหล่านั้นทำไมต้องอยู่อย่างนั้นเหตุเหล่านั้นทำไมต้องเกิดอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นทำปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมก็ค่อนข้างจะละเอียดขึ้นการย้ำสติเตือนสติตัวเองก็จะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานจิตใจเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วค่อนข้างจะเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เย็นพอในการที่จะตัดสินใจใดๆในการที่จะแก้ปัญหาใดๆอะไรพอยึดอะไรไม่พอยึดอะไรพอวางอะไรยังไม่พอวางแล้วแต่เหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมมาเชียวอำนาจกิเลสตัณหาตัวเองเข้ามาก่อมายึดสมมุติในเรื่องของความเป็นจริงไม่ได้สมมุติในเรื่องอื่นทุกสิ่งอย่างเราจึงวางได้ปัญญาของเรานั้นจะค่อนข้างละเอียดสุขุมเยือกเย็นพอกับการที่จะดำเนินไปสู่ภาคปฏิบัติสู่ภาคแห่งการแก้ไขปรับปรุงบำรุงย้ำเตือนสอนอยู่ตลอดถูกสมมุติแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่ควรทำพูดในสิ่งที่ควรพูดความคิดเนี่ยจะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาหลับก็คิดตื่นก็คิดไปหมดวุ่นวายไปหมดถ้าเราไม่ขาดสติเราจะรู้การปรุงแต่งของจิตอยู่ถ้าเราจะเข้าใจการปรุงแต่งของจิตอยู่ถ้าเราไม่ขาดสติเหตุนี้พึงกำหนดรู้ด้วยใจของตนเองพึงกำหนดละโดยใจของตนเองพึงกำหนดทำให้แจ้งโดยใจของตนเองไม่ควรเข้าไปยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความเป็นธรรมกับตัวเองให้เห็นความเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่ฝึกปฏิบัติก็จะดีขึ้นตั้งใจมาให้ทานรักษาศีลภาวนาก็จะดีขึ้นก่อนให้ทบทวนแล้วขณะให้ก็เข้าใจหลังให้ก็เข้าใจจิตใจก็เป็นธรรมกับใจเจ้าของก่อนทำเข้าใจขณะทำเข้าใจหลังทำแล้วก็เกิดความเข้าใจกล่าวว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญานั้นมีความรอบรู้ต่อความเป็นจริงแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาสติสัมมาชีวะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงกล่าวว่าเป็นมรรคที่ดำนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่ดำรงอยู่ได้โดยความสมบูรณ์บริบูรณ์อันเกิดโดยจากพื้นฐานของเหตุแห่งการเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยสิ่งที่ได้ผลก็เรียกว่าตัวทุกข์ปรากฏอยู่แก่ใจของตนปัญญาที่มีการฝึกการฝนจึงเรียกตัวนิโรธจนดับเหตุนั้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นการอยู่ด้วยสัมมาสติสัมมา

0: สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรียกว่าเดินทางสายกลางทางเส้นที่กล่าวว่าฝึกและปฏิบัติได้จิตใจเราก็จะค่อยละเอียดลงทุกวันจากการฟังดูรู้รับสัมผัสธรรมก็มีลักษณะค่อยว่ากล่าวตักเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดแม้มีบุคคลอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นธรรมอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างอำนาจบุญวาสนาบารมีของคนจึงเกินกว่ากันมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวน้ำใสใจจริงที่บริสุทธิ์จิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอันทรงไว้ซึ่งความมีเหตุผลเพียงพออันเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาความดีทุกประการพอพระราณีสงฆ์ที่ตั้งใจทำด้วยดีตลอดมาเป็นภาวะปัจจัยเกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความตั้งใจดีกับมวลหมู่มนุษย์อยู่โดยทั่วไปหวังได้คือความพ้นทุกข์
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้อิมแพคเมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นห้อง

0: คำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่11 สิงหาคม 2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 และทาง LINE @นะคะ @mcordnews พูดคุยกันมาได้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนก็นำข่าวหน้าหนึ่งจากพาดหัวหนังสือพิมพ์ของมติชนและ Daily News รวมถึงข่าวที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวหน้าหนึ่งจากมติชนกันก่อนเลยนะคะพาดหัวตัวใหญ่วันนี้อดีตส.ส.จ่อลั่นไกในศาลากลางดับนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโชเฟอร์เจ็บปมหนี้11ล้านฉลองมือยิงถูกจับทันทีอ้างตอบโต้คนขับชักปืนอนุทินจี้ตำรวจจัดการเต็มที่ฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.หลายสมัยยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีดับโชเฟอร์เจ็บอ้างทวงหนี้11ล้านแต่ถูกเมินชี้ไม่คิดลั่นไกลแต่เห็นคนขับชักปืนนายกลั่นอุกอาจให้ตำรวจจัดการเต็มที่ซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพข่าวในสถานที่เกิดเหตุที่ก่อเหตุยิงด้วยนะคะซึ่งมีคำบรรยายภาพว่านายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตส่วนคนขับอาการสาหัสภายหลังเดินทางมาทวงหนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะหลบหนีและถูกจับกุมตัวได้ที่บริเวณศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่งบนถนนนราธิเบศรัตนาธิเบศนะคะจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ครับเช่นเดียวกันกับ Daily News ก็มีภาพเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับนายกอบจ.นนทบุรีหลังจากถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีขอคุยเรื่องยืมเงิน11ล้านแล้วก็ถูกปฏิเสธชักปืนสับไกนะครับบาดเจ็บนะครับพร้อมกับคนขับที่หน้าสำนักงานอบจ.นนทบุรีนะครับก่อนที่จะไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลพาดหัวใหญ่วันนี้เลยนะครับฉลองงูเห่าโหดกด4นัดฆ่าพันตำรวจเอกธงชัยทวงหนี้11ล้านไม่คุยด้วยคนขับรถบาดเจ็บและมีการมอบตัวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง4ข้อหาเอาผิดหนักอดีตส.ส.คนดังฉลองเรี่ยวแรงกด4นัดซันโวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีดับสยองกระสุนเข้าใบหน้า4นัดคนขับรถบาดเจ็บและก็เจ้าตัวปริปากยอมรับครับ
4: ค่ะไม่เกี่ยวเส้นเงินคดีหัวสวสุขสมรวยโต้ไอติม DSI กกต.ไม่เคยสอบวุฒิชาติโวยไร้ความจริงชัยชนกสรุปชัยชนกสยบข่าวงูเขียวมท.4ปลื้มผลสอบใหม่สท.อนุทินแจงโพสต์วิ่งชนวิ่งหัวชนกำแพงไว้เตือนตัวเองปัดเนวินเดลดิว10งูเห่า10งูเขียวค่ะขออภัย10งูเขียวซบภูมิใจไทยชัยชนกลั่นไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มสส.ค่ะ
3: จัดหนักเฟล6ปราบนอมินีต่างชาติหัวหินบิ๊กรานนพสินลุยภูวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านกวาดล้างครั้งใหญ่เป้าสำคัญโครงการเอหัวหินบ้านเดี่ยวภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นขายหลังละ 10-20 ล้านบาทผิดชัดใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีหัวใสจนหลงเชื่อครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
4: คิกออฟไทยช่วยไทยสู้หนี้นอกระบบคลังกู้ 200,000 ล้านลุยปรับรถเมย์ปรับรถเมย์สู่ EV นายกคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท

0: อุ้มประชาชนสู้หนี้นอกระบบคลังกลางแผนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านปรับรถสาธารณะสู่ EV ลดมลพิษค่ะ
1: อนุทินเลิกขึ้น F-16 เยี่ยมนักบินตามเดิมครับแจกเพิ่มทุนไทยเที่ยวไทยดอกเบี้ยครึ่งสกัดกู้โหดนายกยกเลิกภารกิจขึ้นบิน F-16 เหตุยังไม่พร้อมแต่ว่ายังไปตรวจเยี่ยมรับฟังภารกิจนักบินทออตามเดิม14สิงหาคมแจงโพสต์วิ่งชนหัวกำแพงวิ่งหัวชนกำแพงแค่เอาไว้สอนครับ
0: ค่ะสำหรับในมติชนนะคะมีภาพข่าวตรวจเข้มค่ะครูฝ่ายปกครองสารวัตรนักเรียนร่วมกันตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนที่จะเข้าไปในโรงเรียนเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและก็อาวุธนะคะตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงศึกษาธิการชงเข้มเซฟตี้ในโรงเรียนยกระดับวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการชงมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกระดับเป็นวาระแห่งชาติค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับเดลินิวครับชูเชนชูวาระชาติชง6ข้อโรงเรียนปลอดภัยดึงกรมสุขภาพจิตลดแรงกดดันนักเรียนเตรียมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยครับ
0: สำหรับในมติชนนะคะเป็นพาดหัวสุดท้ายเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่เร่งอพยพเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไว้ที่สูงอย่างปลอดภัยหลังแม่น้ำโขงไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬสูงอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอำเภอโซ่พิชัยนะคะจังหวัดบึงกาฬเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับปิดท้ายประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับรับทราบข้อหาโกงสอบ7ข้าราชการท้องถิ่นก้มหน้าไม่ตอบสื่อรีบถอดชื่อผู้ทุจริตมท.บรรจุใหม่ด่วนครับพาเรดเข้าพบกองปราบ7ผู้ถูกกล่าวข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นปฏิเสธตอบสื่อเร่งถอดถอนผู้ทุจริตจ่อเรียกบรรจุตัวจริงสิ้นเดือนนี้เตรียมออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ครับ
0: ค่ะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวของทั้งสองฉบับนะคะก็คือเหตุที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ของจังหวัดนนทบุรีก็ก่อเหตุยิงนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลส่วนคนขับก็บาดเจ็บนะคะตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ค่ะและนายฉลองก็ถูกจับกุมในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีก็ให้การกับตำรวจนะคะเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงยืนยันสาเหตุที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยมาจากการทวงเงิน11ล้านบาทค่ะโดยอ้างว่าหวังจะมาพูดคุยกันดีๆแต่เมื่ออีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมพูดคุยจึงเกิดบันดาลโทสะแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะคะยิงพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเอาถึงชีวิตค่ะนายฉลองก็บอกว่าจำนวนเงิน11ล้านเนี่ยเป็นหนี้ที่ต้องการจะทวงคืนจากพันตำรวจเอกธงชัยนะคะซึ่งทั้ง2ฝ่ายรู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาเป็นเวลานานแล้วเหตุผลที่ต้องการเงินก้อนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตนเองมีอาการป่วยมานานประมาณ15ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2554แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครอบครัวก็เริ่มประสบปัญหาทางการเงินส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงนายฉลองก็บอกว่าเห็นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยทำทีชักปืนออกมาก่อนจึงตัดสินใจที่จะยิงออกไปค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ได้หลบหนีออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุเพราะคิดว่าพันตำรวจเอกธงชัยน่าจะไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงค่ะนายฉลองก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาชีวิตใครและต้องการเพียงพูดคุยเรื่องเงิน11ล้านเท่านั้นพร้อมกล่าวขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีด้วยรวมถึงครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยด้วยนะคะโดยย้ำว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนตนเองต้องการพูดคุยเท่านั้นด้านตำรวจก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานทั้งภาพทั้งกล้องวงจรปิดและบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ขณะนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยในสังคมออนไลน์ถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ที่มีการนั่งแถลงข่าวโดยเฉพาะภาพการสูบบุหรี่ของนายฉลองเนี่ยนะคะก็ขณะที่ระหว่างการสอบสวนเนี่ยก็มีการสูบบุหรี่ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดคุยกันในโลกออนไลน์ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีตำรวจบางนายนะคะมีการยกมือไหว้ผู้ต้องหาด้วยจนนำไปสู่คำถามว่านายฉลองเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์อื่นๆอีกหรือไม่นะคะเรื่องนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ผู้ต้องหาเนี่ยได้พูดคุยกับสื่อมวลชน

0: ื่องจากตัวเองเนี่ยต้องการที่หมายถึงเจ้าตัวนะคะต้องการที่จะออกมาขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ใดๆแก่ผู้ต้องหาค่ะส่วนนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นะคะผู้ประกาศข่าวซึ่งได้พูดคุยกับนายฉลองก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีเนี่ยนะคะก็เดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศเพื่อที่จะให้คำชี้แจงแล้วว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับนายฉลองมานานในฐานะแหล่งข่าวโดยนายฉลองมักโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามข่าวสารแล้วก็ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงข่าวสารในการให้ข่าวนะคะนางสาวอัญชลีก็บอกว่าการพูดคุยกับนายฉลองในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการสัมภาษณ์ข่าวแต่ต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยใจเย็นลงและไม่ต้องการให้สถานการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้ค่ะสำหรับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะแล้วก็จะมีการนำศพเนี่ยไปผ่าชนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยหลังจากการสอบปากคำเนี่ยตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายฉลองเนี่ย4ข้อกล่าวหานะคะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใส่กุญแจมือแล้วก็ควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังโดยตัวนายฉลองเองนะคะก็มีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติมค่ะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจัดทำสำนวนก่อนที่จะนำตัวนายฉลองเนี่ยไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ซึ่งตำรวจก็จะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการของคดีและพยานหลักฐานค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆเนี่ยนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้าห้องคุมขังสภ.รัตนาธิเบศรหลังจากคุมตัวนายฉลองออกไปค้นภายในบ้านพักย่านวัดบางแพรกใต้นาน1ชั่วโมงเพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางคดีครับโดยจากการตรวจค้นภายในบ้านนายฉลองก็พบกล่องเก็บอาวุธปืนครับเป็นกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน30นัดส่วนความคืบหน้าทางคดีนายเชษฐาโมกศิกรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังใช้เวลากว่า7ชั่วโมงในการประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับบอกว่าระหว่างการสอบสวนนายฉลองก็มีอาการเครียดและก็วิตกนะครับจึงร้องขอสูบบุหรี่จากพนักงานสอบสวนซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับที่ผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยสามารถร้องขอได้จนเป็นที่มาที่มีการแชร์ภาพส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนกรณีที่นายฉลองไม่ได้ถูกสวมกุญแจมือนั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กุญแจเนี่ยถูกถอดออกชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนเนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียชีวิตพนักงานสอบสวนจึงต้องใช้เวลาการสอบปากคำนานขึ้นรวมทั้งในช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจก็ขอศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายค้นบ้านของนายฉลองเพื่อหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนและก็พยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมก่อนที่ในวันนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนจะคุมตัวนายฉลองไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้นนทบุรีเนี่ยมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเยอะก็เตรียมที่จะทำบุญใหญ่ให้กับจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็น2คดีติดต่อกันเลยแค่1สัปดาห์ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับให้เร่งดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงนะคะอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้ติดตามนะคะกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยยังสามารถให้สัมภาษณ์สื่อโดยที่ไม่มีการใส่กุญแจมือแล้วก็ย้ำว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญต้องไม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องหาค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็มีสถานะเนี่ยของนายฉลองเรี่ยวแรงนะคะก็ มีสถานะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาและดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำชับค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีนะคะให้ตรวจสอบสวนแล้วก็ปฏิบัติการกับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายหรือว่าเหมือนกับผู้ต้องหารายอื่นด้วยนะคะส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยคือไม่ได้ใส่กุญแจมือนายอนุทินก็บอกว่าได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้รับรายงาน

ว่ามีการตำหนิแล้วก็สั่งการในการดำเนินคดีตามรูปคดีแล้วนะคะแล้วก็กำชับให้เร่งดำเนินการโดยเร็วค่ะสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวน

0: ว่าจะพกอาวุธปืนไปไหนก็ได้นะคะโดยที่ระบุว่าใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนที่ออกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องมีการต่ออายุปืนอายุของปืนเนี่ยทุกปีต่ออายุของใบอนุญาตในทุกปีนะคะขอให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบใบอนุญาตของตนเองเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีการเตรียมพิจารณาทางกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพกพาอาวุธปืนให้มีความชัดเจนรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการปืนด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนสถานะของนายฉลองเรี่ยวแรงกับพรรคภูมิใจไทยนะคะนายอนุทินก็บอกว่านายฉลองเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือว่าการเข้ามาร่วมในกิจกรรมของพรรคค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะคะให้มีการตั้งด่านตรวจอาวุธในระดับอำเภอทั่วประเทศให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพกพาอาวุธปืนหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีค่ะซึ่งเรื่องสถานะของนายฉลองเรี่ยวแรงในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยก็เปิดเผยว่านายฉลองเนี่ยได้ยื่นใบลาออกเป็นหนังสือลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ค่ะทั้งนี้นายฉลองเคยสมัครเป็นเคยสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยนะคะเมื่อปี2566แต่เป็นส.ส.ที่สอบตกสอบไม่ผ่านค่ะนายฉลองก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ในนามของพรรคเพื่อไทยมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของปืนเนี่ยนะฮะมีข้อมูลจาก Small Arm Survey นะครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2017ก็พบว่าคนไทยเนี่ยถือครองปืนประมาณ 10.3 ล้านกระบอกก็มีเพียงแค่ 6.2 ล้านกระบอกเท่านั้นนะครับที่จดทะเบียนทำให้ไทยนี่อยู่ในอันดับที่13ของโลกในการครอบครองปืนขนาดเล็กโดยมีปืนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ10ล้านกระบอกหรือคิดเป็นประมาณ1กระบอกต่อประชากร7คนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวพอสมควรนะครับไปที่อีก1ประเด็นนะครับเรื่องของความคืบหน้าในโรงเรียนเทพสิรินทร์นะครับโฆษกตำรวจเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังที่มันมีภาพตำรวจสวมกางเกงขาสั้นเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์ครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกย่องแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกชุดปฏิบัติการทั้งตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสภ.ปลายบางหน่วยอรินทราช26หน่วยสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปร่วมระงับเหตุนะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือครูนักเรียนและก็ประชาชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนในพื้นที่นนทบุรีนะครับพลตำรวจโทไตรรงบอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งสวมกางเกงขาสั้นแต่ว่าพกอุปกรณ์ครบมือเลยนะครับเดินร่วมกับทีมเข้าพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์เพื่อไปสนับสนุนภารกิจระงับเหตุก็ตรวจสอบแล้วนะครับกับกองบังคับการตำรวจนครบาล7ได้รับการยืนยันว่านั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คือจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองนะครับผบ.หมู่สน.ศาลาแดงก็เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของบกน.7นะครับในวันนั้นเมื่อทราบเหตุเนี่ยก็ตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวเพื่อสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์ทันทีโฆษกตำรวจพูดถึงเบื้องหลังของภาพสุดประทับใจนี้นะครับก็บอกว่าสาเหตุที่จ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิเนี่ยแต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบนะครับสวมกางเกงขาสั้นเนื่องจากว่าวันที่เกิดเหตุเจ้าตัวก็อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้ขออนุญาตลาเพื่อไปหาหมอแต่ว่าระหว่างเกิดเหตุนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุร้ายจากสิบตำรวจเศรษฐวุฒิไม่ได้ลังเลที่จะตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวก็รีบนำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมพร้อมไว้ในรถยนต์เนี่ยมุ่งหน้าเข้าร่วมสนับสนุนทีมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับและนอกจากนี้ก็ทราบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ซึ่งก็เป็นตัวแทนจากบกน.7กำลังอยู่ระหว่างการเข้าร่วมแข่งขันรายการหนึ่งนะครับเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยทันทีที่ทราบข่าวเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทั้งทีมเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาด สละสิทธิ์การแข่งขันทันทีก็รีบลงพื้นที่เข้าสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์จริงสะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนว่าประชาชนต้องมาก่อนแล้วก็ยึดมั่นในความปลอดภัยของประชาชนและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเมื่อแม้ว่า

0: เรื่องแต่งกายจะไม่พร้อมแต่ว่าทักษะและใจเนี่ยพร้อมทุกเมื่อครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอมาที่กันเรื่องของมาตรการภาพใหญ่ของการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนค่ะรองนายกรัฐมนตรียศนันนะคะก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้โดยจะมีการดึงกรมสุขภาพจิตนะคะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนนะคะนายศนันวงสวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเปิดเผยถึงมาตรการหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทระรวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนระดับชาติค่ะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติในโรงเรียนทั่วประเทศนายยศนันท์ก็บอกว่ามาตรการที่จะเข้าสู่ด้านความปลอดภัยเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการในโรงเรียนต่างๆตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบแนวทางเพื่อที่จะไปดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะส่วนในด้านเชิงจิตวิทยานะคะนายยศนันท์ก็บอกว่าได้มีการเตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแนวทางในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตโดยมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นภาระของกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวแต่ต้องยกระดับเป็นประเด็นระดับชาติและดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวกับแรงกดดันจากครูเนี่ยอาจเกี่ยวข้องเป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยนะคะนายยศนันท์บอกว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขปัญหาในภาพรวมโดยการประสานกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแนวทางในการกำหนดแนวทางร่วมกันในการดูแลมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนส่วนข้อสงสัยเรื่องของการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนซึ่งมีการพูดคุยกันในสังคมออนไลน์นะคะรองนายกรัฐมนตรียศนันท์ก็บอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีขณะที่กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบในส่วนของมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกค่ะ
0: ครับความคืบหน้าที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับล่าสุดก็พ่อของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.ปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับหลังจากก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้วทั้งหมด16คนจากทั้งหมดประมาณ20ครับเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะที่เกิดเหตุและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก่อนใช้อาวุธปืนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ข้อกังวลข้อสงสัยของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามันมีผู้ก่อเหตุ2คนหรือไม่สืบเนื่องจากในวันที่เกิดเหตุที่เล่าไปเมื่อกี้นี้มีตำรวจนอกเครื่องแบบยศดาบตำรวจของสน.ลุมพินีนะครับก็อยู่ในบริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุเบื้องต้นด้วยก็เลยทำให้นักเรียนบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอีกคนหนึ่งแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่านักเรียนนะฮะมีผู้ก่อเหตุแค่คนเดียวนะที่เห็นคืออาจจะเข้าใจผิดคือตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นตำรวจในชุดหนึ่ง
1: ใช่ค่ะก็ด้วยความปรารถนาดีความหวังดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละที่จะเข้าระงับเหตุพื้นที่นะคะแต่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดของนักเรียนนะ
0: ก็เห็นคนแปลกหน้าไงเข้ามาในโรงเรียนบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเนาะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นของการสวมเครื่องแบบใช่ไหมที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าอันนี้คือตำรวจอันนี้คือนักเรียนหลายประเด็นก่อนหน้านี้
0: แต่พอมาเป็นสถานการณ์แบบเร่งด่วนอ่ะมันไม่สามารถที่จะเฮ้ยอันนี
1: ้แยกแยะออก
0: ตำรวจ ชุดนอกเครื่องแบบอาจจะไม่ได้มีเครื่องหมายบอกว่านี่คือตำรวจนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะนะครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการโกงสอบนะครับ
1: ค่ะ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
3: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
4: กลับมา

0: อีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญแล้วก็ภูเบศนะครับที่ในช่วงตี5ถึง6โมงเช้าวันนี้นะครับขอทักทายทุกคนนะครับที่พิมพ์ข้อความเข้ามาที่รับชมรับฟังอยู่นะครับทุกช่องทางเลยนะครับคุณกาแฟโบราณคุณริษานะครับคุณทูลทองนะครับคุณปู่พาดคุณอาพรนะครับแล้วก็คุณปีเตอร์บอกว่านับวันเรามีราชการคนไทย อะไรเนี่ยในระบบใครจะจัดการให้บ้านเมืองนะครับคุณแรมโบ้บอกว่าเสียงเบามากเหรอครับคุณสุภาพักคุณคนฟังข่าวนะครับคุณอารันนะฮะแจ้งเบาะแสกันแกล้งในโรงเรียนแนะนำใช้วิธีแจ้งแบบปิดบังตัวตนประยุกต์มาจาก anti corruption ของเกาหลีใต้นะครับป้องกันความกลัวที่จะถูกแก้แค้นให้กับเหยื่อด้วยนะครับคุณโลโชคสวัสดีจากหนองย่าปล้องมานะครับบ้านด่านลอยหอยบ้านด่านลานหอยอากาศเย็นสบาย26องศาคุณครูบุญคุณอเกนคุณทันชนกนะครับแล้วก็คุณเทศยาคุณนางนะครับคุณชรุน้อยนะครับหลายๆท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะครับหัวเช้าวันนี้ชะอวดครับคุณอำพลชะอวดอยู่ไหนนะ
5: นครศรีธรรมราช
4: นครศรีธรรมราชนะครับคุณประเสริฐนะครับคุณอีทีคุณสุภชัยเนี่ยมาทุกแพลตฟอร์มเลยทุกช่องทางเลยนะฮะ
5: ค่ะก็ในช่องทางไลน์ก็มีพี่สุภชัยมาเช่นเดียวกันนะคะพี่พิบุญชัยสวัสดีค่ะคุณกรนะคะก็ทักทายส่งรูปกันเข้ามาคุณสงครามหัวใจเดิมส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันนะคะพี่วิชาญตลิ่งชันค่ะทักทายมาแล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
4: ครับค่ะคุณผู้กองหอมนะครับกดมอนิ่งมาเขาเขียนคำว่ามอนิ่งมาม
5: อนิ่งเราจะขายหม้อหุงข้าวให้ท่านได้เลยนะคะ
4: เออใช
5: ่ค่ะก็สำหรับคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะนี่คือหม้ออเนกประสงค์ 5-in-1 ค่ะที่สามารถนึ่งต้มตุ๋น ทำซุปทำ

0: สตูก็ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวเลยค่ะความใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะเวลาก็ลดลงไปเกินครึ่งทีเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,900ขออภัยค่ะ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วนะคะ 1,390 บาทค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ครับคุณฟังแล้วก็หลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังลังเลตัดสินใจอยู่นะครับก็ลองมาสอบถามรายละเอียดดูก่อนได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ใช่นะฮะหลักสูตรของเราก็เข้มข้นมากมีตัวจริงเสียงจริงจากคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างประเทศนะครับแล้วเขาประสบความสำเร็จมาแล้วพาธุรกิจของเขาไปบุกเบิกแล้วก็ไปวางระบบรากฐานที่ต่างประเทศอย่างเข้มแข็งมาแล้วเขาทำยังไงนะครับก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านด้วยนะครับในการนำพาตลาดธุรกิจของท่านไปสู่ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เจาะลึกจาก2ประเทศมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและก็จีนและยังมีเรื่องของ AI ที่สำคัญมากที่ผู้บริหารต้องรู้นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในเชิงธุรกิจด้วยท่านจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยังไงเมื่อเกิดภาวะวิกฤตหรือว่าถ้าไม่เกิดภาวะวิกฤตก็จะมีการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือว่าหน่วยงานของท่านอย่างไรนะครับก็จะมีในหลักสูตรของเราด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 56,900 บาทเท่านั้นเอง
0: ฮะ 59,000 บาท
1: ขออภัยครับ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะเกือบ Early Bird แล้ว 59,000 นะคุณผู้ฟังครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับเหลือแค่15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ค่ะโทรกันเข้ามาได้นะคะทางเราพร้อมที่จะรับโทรศัพท์แล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นของการโกงข้อสอบนะครับคณะทำงานพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้านะครับในการสอบปากคำข้าราชการท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568รวม7คนที่เข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าจากการสอบสวนสอบปากคำข้าราชการกลุ่มที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบทุกคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางนี้คำให้การก็สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงข้อมูลที่เคยให้ก่อนหน้านี้อีกเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยเคยเรียกเข้ามาสอบปากคำในฐานะพยานซึ่งข้อมูลครั้งนี้ก็เป็นข้อมูลชุดเดิมที่เคยให้แต่พบว่ามีการซักทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกในส่วนนี้ก็ขอสงวนรายละเอียดไว้ในสำนวนคดีและเมื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วครับพนักงานสอบสวนจะมีการสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนภายในวันนี้นะครับเมื่อส่งมอบให้กับปปช.ไต่สวนตามขั้นตอนแล้วปปช.ก็จะรับเป็นคดีจะไม่ส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนแต่ถ้าหากปปช.ส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ทำคดีก็จะใช้คณะทำงานชุดเดิมในการทำคดีซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับปปช.จะเป็นผู้พิจารณาเพราะว่าคดีนี้ไม่มีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาครับอีกทั้งที่ผ่านมาคดีที่กองบังคับการปราบปรามเคยส่งให้ปปช.พิจารณาบางครั้งก็ส่งกลับมาในช่วงอีก 1-2 สัปดาห์คดีจะสิ้นสุดอายุความส่วนบุคคลที่ถูกกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาให้การซัดทอดเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบทำคดีครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง11คนที่ถูกจับกุมในขณะที่กำลังแก้ข้อสอบในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ถูกดำเนินคดีรวม8ข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสนับสนุนเจ้าพนักงานในการปลอมเอกสารโดยอาศัยหน้าที่สนับสนุนเจ้าพนักงานในการรับรองข้อความหรือเอกสาร

0: อันเป็นเท็จร่วมกันเป็นอ้างยี่และซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการและเปิดผนึกหรือว่าเอาเอกสารของผู้อื่นไปล่วงรู้หรือว่าเปิดเผยข้อความและร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนนะครับปลอมและเป็นนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็มากันอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการเมืองนะคะปัดเนวินดิว10งูเขียวซบภูมิใจไทยค่ะเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีส.ส.ของพรรคกล้าธรรม10คนนะคะในกลุ่มของนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.จังหวัดราชบุรีนะคะจะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อเติมเสียงให้กับรัฐบาลว่างูเขียวมาจากไหนนะคะพร้อมกับสายหน้าก่อนจะบอกว่าไม่เอาหน้าอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าขณะนี้จำเป็นต้องใช้งูเห่าหรือไม่นายอนุทินก็กล่าวคำๆว่างูเขียวงูอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีกระแสข่าวมาผมไม่เห็นได้ยินข่าวนี้เลยนะคะอันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้ยินเรื่องข่าวของงูเขียวที่มีการจะดีลมาเข้าพรรคภูมิใจไทยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำถึงกรณีแกนนำแล้วก็ส.ส.ของพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความแนวรุมกินโต๊ะนะคะหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องหัวชนกำแพงนายอนุทินก็หัวเราะก่อนบอกว่ามากระโดดงับอีกแล้วไม่ได้พูดอะไรถึงเขาเลยเขาต้องมีสติให้ดีไม่ได้พูดถึงใครอะไรเลยออกมากระโดดงับทำกันทำไมก็ไม่รู้ผมพูดถึงตัวผมเองอันนี้ก็คือนายอนุทินก็บอกว่าที่กรณีการโพสต์ใน Facebook ถึงกรณีหัวชนกำแพงเนี่ยก็คือเป็นการพูดที่จะเตือนสติตัวเองนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีกองทัพอากาศค่ะกองทัพอากาศก็ได้ออกมาชี้แจงกำหนดการการตรวจเยี่ยมกองบิน1ของนายกรัฐมนตรีค่ะที่บอกว่าก็จะไม่ได้ขึ้นบิน F16 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศแล้วนะคะโดยที่กองทัพอากาศก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นนักบินอยู่แล้วนะคะจะไม่ได้ร่วมทำการบินกับเครื่องบิน F16 ในการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาในวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะหลังจากมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีแนวคิดที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมบินเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจขีดความสามารถของกองทัพอากาศค่ะโดยกองทัพอากาศก็ชี้แจงว่าการทำการบินเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศเนี่ยนะคะคนที่จะทำการบินได้ต้องผ่านขั้นตอนด้านความปลอดภัยมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของการตรวจสุขภาพความพร้อมทางการแพทย์และการฝึกในห้องปรับสภาพความกดดันของอากาศค่ะรวมถึงการฝึกและก็ทดสอบการสละอากาศยานด้วยนะคะซึ่งในระยะเวลาที่ก่อนที่จะมีการบินในวันที่14สิงหาคมนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดก่อนที่จะขึ้นบินกับกองทัพอากาศกองทัพอากาศจึงยืนยันว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดและหากนายกรัฐมนตรีจะร่วมบินในอนาคตก็จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันกับนักบินของกองทัพอากาศค่ะสำหรับการตรวจเยี่ยมกองบินที่1นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะมีการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แล้วก็ภารกิจของกองทัพอากาศรวมถึงจะดูเรื่องของขีดความสามารถและบทบาทของเครื่องบินขับไล่ F16 ด้วยนะคะแล้วก็มีการพบปะให้กำลังใจกับนักบินเจ้าหน้าที่กำลังพลของกองบินที่1ด้วยนะคะกองทัพอากาศก็ย้ำว่าหากในอนาคตแล้วก็มีความเหมาะสมเนี่ยก็อยากที่จะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมบินกับ F16 ด้วยเพราะจะได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็กระบวนการที่ฝึกมาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นเที่ยวบินพิเศษหรือว่าเป็นเที่ยวบินที่จะเพิ่มเป็นแบบเหมือนชั่วโมงบินเป็นกรณีพิเศษให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีก็เป็นนักบินอยู่แล้วด้วยนะคะในชีวิตปกติที่ท่านก็ทำเรื่องของภารกิจติดปีกที่ส่งอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการแบบเร่งด่วนนะคะที่จะกองทัพอากาศก็บอกว่าการได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าใจขีดความสามารถและข้อจำกัดและความพร้อมทางกำลังอากาศโดยรอบนะคะ ซึ่งที่จะย้ำว่าการที่จะอยากที่จะให้นายกเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทัพอากาศเนี่ยก็จะได้เข้าใจเวลาการทำงานของกองทัพอากาศได้เป็นอย่างไรแล้วก็กองทัพก็ยืนยันว่าทุกกิจกรรมจะยึดหลักของความปลอดภัยความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานสากลเป็นสำคัญค่ะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของการบินก็มีเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินนะครับทางโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปวุ่น

0: ฝ่ายบนเครื่องดินยืนยันบุคคลในคลิปเนี่ยที่สั่งลงเครื่องจอดเป็นทหารจริงนะครับสังกัดสำนักนโยบายและก็แผนกลาโหมเมื่อวานนี้ครับจากกรณีที่มีเพจ Facebook โพสต์คลิปผู้โดยสารชายรายหนึ่งบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปดอนเมืองนะครับตะโกนโวยวายพยายามที่จะให้เครื่องบินเนี่ยลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ก่อนต่อมาก็ทราบข่าวว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมล่าสุดนะครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาชี้แจงกรณีนี้นะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็เป็นทหารจริงสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมในขั้นต้นชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตเวชมาจากภาวะส่วนตัวและเดิมเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเพื่อดูอาการแล้วก็บำบัดรักษาต่อไปครับ
1: อืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันที่โครงการของรัฐบาลบ้างค่ะไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะวงเงินก็ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทนะคะเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้ไปเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมีวงเงิน 4,452 ล้านบาทค่ะก็หวังว่าจะมีการจัดสรรเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองทั่วประเทศนะคะครอบคลุม77จังหวัดจำนวน 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและลดภาระดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาหนี้สินและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยโครงการนี้ไม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านนะคะแต่เป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมสภาพคล่องโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนะคะส่วนความคืบหน้าเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ค่ะปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเบื้องต้นก็มีแนวคิดในการปรับรูปแบบในการสนับสนุนค่าที่พักอุดหนุนตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเป็นการจ่ายอุดหนุนในอัตราคงที่ต่อสิทธิ์นะคะก็คือเช่น 2,000 สิทธิ์หรือว่าเช่นต่อสิทธิ์เนี่ยอาจจะสนับสนุน 2,000 หรือ 3,000 บาทต่อคืนเพื่อป้องกันปัญหาโรงแรมบางแห่งปรับราคาสูงขึ้นในช่วงที่มีมาตรการหรือว่านโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐนะคะโดยกำหนดระยะเวลาโครงการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้3เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งขณะนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยอยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดส่วนการพิจารณาแหล่งเงินที่จะนำมาใช้คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าสามารถนำเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและสามารถกระตุ้นเงินในระบบเศรษฐกิจได้แล้วนะคะกว่า 100,000 ล้านบาทโดยข้อมูลเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมียอดใช้จ่ายรวม 106,630 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์26ล้านคนค่ะแล้วก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า1ล้านร้านค้าโดยรัฐบาลระบุว่าเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยได้กระจายไปที่ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างค่ะซึ่งรัฐบาลมองว่ามาตรการต่างๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะแต่การเพิ่มกำลังซื้อและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรัฐบาลก็จะเข้ามาอุดหนุนเติมเต็มแล้วก็ผ่านมาตรการต่างๆหลังจากนี้ก็จะมีมาตรการอื่นๆนะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามการทำงานของรัฐบาลค่ะว่าจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมอีกก็สำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็รอกันอยู่นะคะตอนนี้ค่ะ
0: ครับตอนนี้รัฐบาลเร่งเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและก็ภัยแล้งทั้งภาคกลางภาคอีสานนะครับก็ย้ำให้ประชาชนมั่นใจพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากประเมินว่าไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญขณะที่ปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำโขงผันผวนจากการระบายน้ำของเขื่อนประเทศต้นน้ำก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องมีการเฝ้าระวังครับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับพูดถึงการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดอยุธยานะครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจากทางภาคเหนือและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

0: ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดทำ Risk Map นะครับคือแผนที่นะฮะคือแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดโดยใช้ข้อมูลจากจิสดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและปภ.นะครับเพื่อประเมินจุดเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและก็ภัยแล้งแบบเรียลไทม์และก็นำไปวางแผนบริหารจัดการรวมถึงพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการทำเช็คลิสต์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดครอบคลุมด้านการตรวจสอบประตูระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำด้วยนะครับพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและก็หลังเกิดภัยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะครับให้จังหวัดเนี่ยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บูรณาการกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและท้องถิ่นโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและก็เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงยาเวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อม24ชั่วโมงรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วและก็เป็นธรรมด้วยคุณเอกนิติย้ำอีกนะครับว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่การเกษตรของประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำโขงนะครับที่มีการปล่อยน้ำจากประเทศต้นทางโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะจริงๆก็เกือบทุกภาคค่ะแต่ว่าเป็นแค่บางพื้นที่นะคะตัวแปรหลักๆก็จะเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งจะมีต่อเนื่องไปเลยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือร่องมรสุมเนี่ยที่ตอนนี้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะ
0: อืมครับจังหวัดไหนที่จะเจอหนักๆบ้างครับ
4: ถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือเนี่ยจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพระอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นตอนบนกับด้านตะวันออกนะคะแถวหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
0: ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เดิมเลยเนาะพูดถึงนครราชสีมาเลยคุณผู้ฟังเราฟังอยู่บอกว่าแถวอำเภอศรีดาโคราชเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจะมีฝนลงมาบ้างไหมครับ
4: จริงๆจะเน้นตอนบนๆ นะคะถ้าเป็นทางด้านจังหวัดนครราชสีมาข้างล่างจะไม่ค่อยหนักค่ะจะเน้นตอนบนเพราะว่าลักษณะของร่องอ่ะเขาอยู่ข้างบนแล้วก็จริงๆมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ปกคลุมส่วนใหญ่จะส่งผลกับด้านตะวันตกมากกว่าค่ะ
0: ฮะทางภาคกลางล่ะครับ
4: ภาคกลางวันนี้การกระจายก็ยังดีนะคะ40%ของพื้นที่ตกหนักมีได้แค่บางพื้นที่อ่ะจะเป็นลพบุรีสระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีค่ะ
0: อืม กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้ครับ
4: วันนี้170ค่ะแล้วก็มีโอกาสตกหนักด้วยนะคะ

0: ทั้งวัน
1: มีโอกาสได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนเริ่มมีเข้ามาเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะเป็นลักษณะตกๆจุดๆได้เรื่อยๆค่ะ
0: ทั้งวันตกเลิกงานนี้เป็นยังไงครับมีโอกาสแนวโน้มหนักไหมครับ
1: จริงช่วงบ่ายไปแล้วมีโอกาสหนักได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนอุณหภูมิมันไม่ค่อยสูงนะคะก็ช่วงนี้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 33-34 อุณหภูมิสูงสุดนะคะฟ้าคะนองแรงๆหรือว่าฝนตกแรงๆอาจจะไม่ค่อยมีแต่มันจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกเรื่อย
0: ๆ
1: ตกๆจุดๆตกๆจุดๆก็เน้นช่วงบ่ายค่ำนะคะก็อาจจะทำให้ปริมาณฝนตลอดรอบ24ชั่วโมงเนี่ยถึงเกณฑ์ฝนหนักได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็พิมพ์มาบอกว่าที่นครนายกฝนตกทุกวันเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ค่ะก็ยังเตือนเป็นพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราด
0: ค่ะผมขยับลงไปทางใต้คุณผู้ฟังก็ถามมาเหมือนกันครับทำไมประจวบเนี่ยไม่ค่อยมีฝนเลย
1: จริงๆประจวบคีรีขันธ์ไม่ใช่ด้านรับมรสุมนะคะด้านรับมรสุมจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะได้รับมรสุมเต็มๆแถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของลมฝ่ายตะวันออกไม่มีเพราะนั้นทางด้านเพชรบุรีประจวบชุมพรก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อเนื่องเหมือนกันก็เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่ใช่ด้านรับมรสุมแล้วก็แนวร่องก็ยังไม่ได้เลื่อนลงมาเลย
0: ค่ะขยับลงไปอีกแล้วครับ
2: ภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆภาคใต้ตอนล่างจะมีทางด้านสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกจริงก็ฝั่งอ่าวไทยก็จะมีเพชรบุรีประจวบเนี่ยที่อาจจะเจอได้เยอะหน่อยแต่ก็เปอร์เซ็นต์ฝนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ
0: ฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: จะมีเรื่องคลื่นลมนะคะที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนยังมีกำลังค่อนข้างแรงได้ตลอดสัปดาห์ก็ยังต้องระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กทางด้านทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนในช่วงนี้ยังต้องควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณเอกนงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาต่อประเด็นที่พูดเอาไว้ค้างไว้เมื่อกี้นี่นะครับเรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ำโขงนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับดูแลด้านน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดครับก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมีการสั่งการเตรียมความพร้อมแล้วและเตรียมนำ9มาตรการรับมืออุทกภัยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและกำชับให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตและเตรียมแผนรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งด้วยครับส่วนสถานการณ์ในแม่น้ำโขงเนี่ยคุณทรงศักดิ์บอกว่าระดับน้ำมีความผันผวนมาจากการระบายน้ำของเขื่อนในประเทศต้นน้ำซึ่งก็มีหลายประเทศทำให้ไทยรับมือได้ยากเพราะว่าที่ผ่านมาไทยไม่ได้รับการแจ้งเตือนการปล่อยน้ำนะครับทั้งที่ควรจะมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ประเทศปลายน้ำเนี่ยสามารถเตรียมมาตรการป้องกันได้ทันโดยหลังจากนี้จะให้กระทรวงการต่างประเทศประสานขอความร่วมมือกับประเทศต้นน้ำต่อไปนะครับเพราะว่าทางถ้าไปดูข่าวย้อนหลังมาเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมสทนชก็เคยประกาศเตือนระดับน้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยบอกว่าถ้ามีฝนตกหนักในสปป.ลาวทำให้เขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเนี่ยต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่ของไทยเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยในช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับในหลายๆพื้นที่ที่คุณเอกนงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็หนองคายนครพนมก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับ
2: ค่ะมากันที่เรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์กันบ้างนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะได้มีการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบัญชีม้าค่ะโดยที่มีสาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์นะคะก็คือสามารถระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้นะคะจะระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดของเจ้าของบัญชีคนนั้นนะคะทั้งเรื่องของโมบายแบงกิ้ง ATM ธุรกรรมออนไลน์รวมถึงการเบิกถอนบัญชีธนาคารแบบใช้สมุดบัญชีด้วยนะคะพร้อมขึ้นบัญชีดำแล้วก็แบล็คลิสต์บัญชีนั้นๆของคนที่เป็นบัญชีม้าค่ะห้ามไม่ให้เปิดบัญชีธนาคารใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้มาตรการเชิงรุกในการระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ว่า

0: ยังไม่มีผู้เสียหายก็จะหากว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีก็จะกักเงินไว้ก่อนเพื่อป้องกันการโอนเงินออกจากบัญชีค่ะนอกจากนี้กลุ่มสแกมเมอร์นะคะที่หลอกลวงเด็กเยาวชนเนี่ยตอนนี้ก็พบว่ามีเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามาเป็นบัญชีม้าจำนวนมากขึ้นแล้วก็ต้องจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงอายุ18ขอใครไปค่ะ12ถึง18ปีค่ะโดยที่มีวงเงินในแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็อยู่ที่ระหว่าง 3,000 ถึง 10,000 บาทอันนี้เป็นกลุ่มเด็กที่ถูกหลอกลวงมากยิ่งขึ้นซึ่งรัฐบาลจะต้องมีการจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับหมดเวลาของข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ 5:00 ถึง 6:00 นทุกวันนะครับวันนี้คุณขวัญและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
5: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
7: ค่ะขอต้อนรับ

0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับเป็นเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับไม่ใช่วันพุธนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะข่าวเช้าวันนี้ก็ยังเข้มข้นนะคะแล้วก็มีข่าวด่วนเข้ามาด้วยนะคะพี่ต้นคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
1: ครับผมเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วง6:40 นวันนี้เราจะไปอัปเดตข้อมูลกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาของเรานะครับไปดูที่ว่าการที่ทางเมียนมาเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอของอาเซียนนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปล่อยตัวนางองซานซูจีแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีส่งผลกระทบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันตอน6:40ครับ
0: ค่ะเราไปที่ข่าวด่วนกันก่อนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าว BBC นะคะรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะที่ประเทศโคลอมเบียนะคะแล้วก็นับได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้แล้วนะคะอย่างน้อยๆ111รายค่ะแล้วก็ทางการนั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวที่กำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้ค่ะเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงหนักที่สุดแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งนะคะในรอบหลายปีเลยทีเดียวค่ะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นวัดได้ 7.4 นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:30 นะคะตามเวลาในท้องถิ่นค่ะแล้วก็จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปนะคะใต้พื้นดินราวๆ103กิโลเมตรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง100กิโลเมตรเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกกำหนดนะคะว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงหนักที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราทราบกันดีใช่ไหมฮะว่ายิ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ตื้นเท่าไหร่แรงสั่นสะเทือนยิ่งส่งกระจายออกไปเป็นบริเวณกว้างแล้วก็สร้างความเสียหายหนักหนาสาหัสเท่านั้นคือยิ่งตื้นยิ่งเสียหายหนักแต่นี่ อยู่ลึกลงไปถึง103กิโลเมตรนะคะจากพื้นดินค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านธรณีวิทยานะคะก็เปิดเผยนะคะว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะคะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะทั่วพื้นที่นะคะในจังหวัดโชโกนะคะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยค่ะที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะคือนับเป็น100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะทางตะวันตกของโคลอมเบียค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวกันอยู่ที่เมืองเปียร่านะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณปลูกกาแฟของประเทศซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับผมก็เป็นเรื่องข่าวสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เพิ่งจะมีแผ่นดินไหวนะครับอยู่ที่เวเนซุเอลาซึ่งเวเนซุเอลาเนี่ยตรงที่บริเวณที่เขามีแผ่นดินไหวกันเนี่ยก็คือแถวๆมาราคาไคโบนะครับซึ่งก็จะเป็นคือสองประเทศเนี่ยเขามีดินแดนติดกันนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับตรงแผ่นดินไหวที่ของโคลอมเบียนะครับตรงบริเวณที่เป็นจุดที่เมื่อกี้พี่เจเรียนให้คุณผู้ฟังทราบเนี่ยนะครับมันจะอยู่ทางด้านติดทางด้านมาทางด้านค่อนมาทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคือประเทศนี้เราจัดว่าเป็นประเทศที่อยู่ในอเมริกากลางนะครับหรือเซ็นทรัลอเมริกาอยู่ทางด้านตอนเหนือสุดของอเมริกาเหนือไออเมริกาใต้นะครับที่จะเป็นส่วนต่อกับอเมริกากลางกับประเทศปานามาตรงนั้นตรงเมืองเมเดลีนเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวในเรื่องของการผลิตยาเสพติดนะครับคุณผู้ฟังครับพี่เจเจตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่นู่นนะในชั่วโมงนี้ยังจำจนถึงปัจจุบันนี้คือในชั่วโมงมาร์เก็ตติ้งอาจารย์เขาก็จะให้เราแนะนำตัวเนี่ยคอยเอิญเพื่อนนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งอยู่ข้างๆเรามาจากเมืองนี้นะครับเมเดลีนเนี่ยแล้วเราบอกว่าเรามาจากแบงคอกนะกรุงเทพไทยแลนด์เนี่ยก็วนล้อกันทั้งห้องเลยเพราะว่าทั้งสองเมืองสองประเทศนี้ก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของยาเสพติดนะครับในยุคนู้นนะครับงั้นเป็นต้นมานี้ตรงพื้นที่ที่เราไปถ้าเราไปดูในแผนที่นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขตภูเขานะครับเขตภูเขาทีนี้พอมันเป็นภูเขาที่

0: บมีดินเยอะมีอะไรก็เหมือนก็ดินอ่อนนะหมึกอย่างที่พี่เจเจบอกลึกลงไปในแผ่นดินตั้ง130 100กว่าไมล์นี่100กว่ากิโลเนี่ยมันไม่ควรจะส่งผลกระทบรุนแรงถึงขนาด 7.4 แบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกทีเดียวเลยทีเดียวผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองโชโกเมืองโบโกตาแล้วก็เมืองเมดิลีนนะครับซึ่งแล้วก็ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียเนี่ยก็ต้องอพยพกันอย่างเรียกว่าโกลาหลเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเหมือนกับต้อนรับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับนายเดลาเอสปรีเอล่านะครับเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์นี้เองครับพอรับตำแหน่งปั๊บวันเย็นวันอาทิตย์นะครับเย็นวันจันทร์นี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินอย่างนี้เลยนะครับแผ่นดินไหวแบบนี้ก็ต้องเอาใจช่วยผู้คนที่โคลอมเบียนะครับ
1: ค่ะส่วนประเทศโคลอมเบียนั้นนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลพื้นฐานนะคะเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะที่มีชายฝั่งนะฮะติดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนนะคะทิศเหนือเนี่ยติดทะเลแคริบเบียนทิศตะวันออกติดเวเนซุเอลาและบราซิลทิศใต้ติดเอกวาดอร์และเปรูส่วนทิศตะวันตกนั้นติดปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวไปดูแผนที่เอานะครับเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะกระหน่ำไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของไฟป่าก็เรียกว่าเจอกันทางฝรั่งเศสทั้งสเปนทางอเมริกาเองก็เรียกว่าทั่วประเทศเลยไฟป่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพายุเข้าอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีรายงานไปแล้วว่าพายุดอลฟินนะครับที่มาจริงๆแล้วพายุตัวคือลูกเนี้ยเขาบอกก่อตัวกันที่ไหนที่นู่นที่หมู่เกาะมาแชลส์นะครับซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางระนาบเดียวกับเหนืออินโดนีเซียมานะครับระนาบเดียวกับฟิลิปปินส์ก็ผ่านมาทางฟิลิปปินส์แล้วก็แต่ว่าขึ้นเหนือนะครับมาขึ้นฝั่งที่เซินเจิ้นนะครับที่เมืองจีนก็เลยทำให้ผู้คนนะครับเขาบอกแผ่นทั้งเที่ยวบินอะไรต่างๆที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็ยกเลิกกันเป็น100เที่ยวบินเลยทีเดียวก็เรียกโกลาหลกันมากความเร็วของพายุลูกนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีความเร็วถึง94ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ที่พี่เจเจไปยืนข้างนอกนี่อาจจะปลิวไปกับพายุได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเล็กตัวบางเนี่ยนะครับเขาบอกเที่ยวบินต่างๆแล้วก็ผู้คนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้คนเสียชีวิตแต่ว่าผู้คนก็ต้องไปนอนตามศูนย์อพยพกันต่างๆนะครับ อย่างเช่นที่อาคารเซี่ยงไฮ้นะครับที่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาคารที่สูงอันดับที่3ของโลกเลยนะครับก็เรียกว่าสั่นสะเทือนเหมือนกันกับแรงลมที่มันพัดผ่านขนาดนี้นะครับน้ำก็มากันถึงทั่วถึงเลยทีเดียวเราก็ได้รับผลกระทบมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าห่างๆครับผม
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวกันใหญ่นะครับพักนี้
1: ค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโลกปรากฏการณ์ต่างๆนานาที่เราได้เผชิญกันอยู่ณเวลานี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะได้ผ่านตาผ่านหูกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านๆมานะคะเราจะเห็นภัยธรรมชาตินะคะรุนแรงหนักยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับธรรมชาติเอาคืนอย่างไรอย่างนั้นเลยนะคะพี่ต้นคะล่าสุดค่ะมีรายงานจาก BBCนะคะ World's Oceans Hit Record High July Temperatures ค่ะนะคะก็คือว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรโลกนะฮะพุ่งทะลุสถิติค่ะนั่นก็หมายความว่าร้อนเดือดนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนี่เป็นการรายงานของหน่วยงานเฝ้าระวังบรรยากาศและสภาพอากาศโลกของสหภาพยุโรปค่ะซึ่งรายงานนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงไปนี้เองเนี่ยนะคะสภาพอุณหภูมิในมหาสมุทรนะคะหลายมหาสมุทรของโลกนี้ร้อนทะลุเขาเรียกว่าร้อนทะลุสถิติเดิมอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเขามีดัชนีวัดนะก็คือเรียกว่า SST ค่ะหรือว่าเป็นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะคะที่ย่อมาจาก Sea Surface Temperatures เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของตัว SST เนี่ยบริเวณขั้วโลกนะฮะอยู่ระหว่าง20จุดขออภัยค่ะอยู่ระหว่าง60ขออภัยต้องบอกอีกครั้งว่าบริเวณขั้วโลกนะฮะที่อยู่เส้นลาติจูดนะฮะ60องศาเหนือและ60องศาใต้นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย

0: อยู่ที่ 20.96 องศาเซลเซียสนะฮะนี่คือเป็นการทำลายสถิติคือโดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณขั้วโลกของเราเนี่ยมันจะต้องมีอากาศเย็นถูกไหมคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิอากาศนะคะมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นหมายความว่าร้อนขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปี2023หรือว่า2566นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิในบริเวณขั้วโลกที่บริเวณเส้นสูงสุด60องศาเหนือกับ60องศาใต้เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 20.89 องศาเซลเซียสนะฮะอันนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าโลกของเรานั้นร้อนมากยิ่งขึ้นทุกขณะนะคะและในขณะเดียวกันก็พบด้วยนะคะว่าบริเวณซีโลกของยุโรปตะวันตกนะฮะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมและก็เป็นสภาพอากาศที่ร้อนแห้งยืดเยื้อยาวนานด้วยนะคะยิ่งทำให้เกิดไฟป่าขึ้นในทั่วทุกพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นการรายงานข่าวนะคะว่าเกิดไฟป่าหลายจุดมากเลยในทวีปยุโรปเนี่ยแล้วก็หลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะคะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องไปหาซื้อแอร์ไปแย่งกันซื้อแอร์ลดราคานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวโลกไม่เคยได้เห็นนะคะคือด้วยความรับรู้โดยทั่วๆไปเรามักจะคิดว่ายุโรปหรือว่าซีกโลกตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นไม่มีอากาศร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาอากาศเขาร้อนนิดนึงอุ่นขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวในพื้นที่แถบบ้านเราเนี่ยแหละนะคะมารับลมมารับแสงแดดนะคะมารับอากาศนะฮะบริเวณชายหาดหรือว่าทะเลของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นชายหาดภูเก็ตพัทยาอะไรพวกนี้นะคะจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญนะคะในบริเวณในช่วงสภาพอากาศที่ทางนู้นเนี่ยหนาวจัดเขาก็เลยมาพึ่งไออุ่นแสงแดดที่นี่แต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ต้องไปพึ่งแสงแดดที่ไหนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอากาศมันบางประเทศอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยทะลุถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ก็มีค่ะ
1: อันนี้นะครับมันก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่จะพูดถึงว่าขั้วโลกนะครับคือทั้งเหนือและใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าคือตรงขั้วโลกเหนือและใต้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่หนาวมากๆเป็นน้ำแข็งใช่ไหมแต่ว่าขยับลงมาเข้ามาใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือว่าต่ำลงมาทั้งจากใต้ขึ้นมาเหนือจากเหนือลงมาใต้เนี่ยแล้วอุณหภูมิมันเหลือที่20องศาเซลเซียสเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันควรจะต้องต่ำกว่านี้มันควรจะอยู่ในระดับแบบเลขตัวเดียวหรือไม่ก็เกือบศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้กลายเป็น20นี้เนี่ยมันก็หมายความมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็น้ำแข็งมันก็ละลายอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะทำให้เมื่อน้ำแข็งละลายมากๆเนี่ยครับน้ำในมหาสมุทรมันก็จะเยอะก็จะทำให้น้ำท่วมได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ตุ้มๆต่อมๆกันไปนะครับก็ทำอะไรที่ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับช่วยกันไปนะครับประหยัดการใช้พลังงานประหยัดการใช้พวกพลาสติกหรือว่าข้าวของอะไรต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะก็ใช้ให้คุ้มค่าจริงๆนะครับอย่าเรียกว่าสร้างมลภาวะกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ในแล้วก็ water world เหมือนในหนังที่เราเคยดูเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับพากันไปที่เรื่องของความขัดแย้งทางด้านสงครามกันบ้างนะครับก็แลกกันคนละหมัดครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็จะลงเอาไว้ว่ายูเครน don't attack deep into Russian is among its deadliest of the war นะครับปรากฏว่าทางการของยูเครนเนี่ยได้ส่งโดรนนะครับเข้าไปโจมตีลึกเข้าไปนะครับในเขตของประเทศรัสเซียนะครับก็คือเข้าไปโจมตีเมืองอุตสาหกรรมซึ่งห่างจากมอสโกเนี่ยเพียงแค่550ไมล์ทางตะวันออกเท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการโจมตีครั้งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่มีสงครามกันมาเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยเนี่ย13คนได้เสียชีวิตไปณตรงที่เกิดเหตุแล้วก็39คนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการแสดงศักยภาพนะครับของยูเครนเลยทีเดียวในการที่จะใช้โดรนที่เข้าไปโจมตีในเขตภูมิภาคของรัสเซียนะครับก็มีการโจมตีลงกันน้ำมันทาเนโตกนะครับแล้วก็มีการลงตีโจมตีลงกันน้ำมันของรัสเซียอีกหลายแห่งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะทำให้น้ำมันของรัสเซียนั้นเกิดผลกระทบในเรื่องนี้แน่นอนเมื่อมีผลกระทบราคาของน้ำมันมันก็จะต้องสูงขึ้นในขณะที่ทางการของรัสเซียเองนะครับก็บอกว่าโจมตีที่มั่นนะครับ Russian drone strike Ukraine troops at Donbas stronghold นะ

ครับเป็นภาพทั้งภาพข่าววิดีโอแล้วก็ภาพข่าวที่เขียนออกมาเป็นรายงานเนี่ยเห็นเลยว่าทางการที่ระหว่างที่ทหารของยูเครนเขาจะต้องสับเปลี่ยนเวรกันเนี่ยโดรนของรัสเซียก็เรียกว่าพุ่งลงไปโจมตีตรงนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าเห็นกระเด็นกันเป็นชิ้นๆไปเลยทีเดียวก็เป็นเขาบอกเป็นพื้นที่ในสาธารณรัฐประชาชนโดนเนสนะครับ

0: ครับแต่ว่ายังมีที่มั่นของกองกำลังของยูเครนอยู่ที่นั่นซึ่งก็บอกว่านี่เป็นที่แหล่งสุดท้ายที่จะอยู่ในแผ่นดินของโดเนสนะครับรู้กันไปคนละหมัด
1: ค่ะเราไปต่อกันนะคะคือการต่อสู้ที่เขาเรียกกันว่า conventional ก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนะคะและในขณะเดียวกันโลกเราก็กำลังต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ภัยคุกคามใหม่นะคะนั่นก็คือภัยคุกคามที่มาพร้อมกับ AI นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง generative AI หรือว่าระบบอะไรต่างๆที่ใช้ AI นะคะเป็นเครื่องมือนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ส่งผลต่อการสอบการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันการหลอกลวงผู้คนนะคะด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์นะคะล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CNN ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะคะที่อาจจะทำให้หลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษาเนี่ยหันมาให้ความใส่ใจมากยิ่งขึ้นกับระบบการศึกษาค่ะมีรายงานแบบนี้ค่ะ Danish high schoolers will have to verbally defend written assignments in government moved combatTo combat AI cheating ค่ะนะคะก็คือบรรดาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในประเทศเดนมาร์กค่ะจะหันมาใช้ระบบการสอบใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยโกงข้อสอบโกงการสอบด้วยการใช้ AI ช่วยตอบคำถามค่ะพี่ต้นคะเขาจะใช้วิธีการให้นักเรียนสอบปากเปล่าอันนี้แหละคือน่าจะเป็นวิธีแก้เผ็ดนะฮะคนที่ใช้ AI ช่วยในการตอบข้อสอบนะเพราะว่ามันก็คือเราทราบกันดีว่าทุกวันนี้เนี่ยมีบางสถานการศึกษานะคะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถตอบคำถามด้วย AI ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการสอบเข้าทำงานบางสถานที่เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าสอบเนี่ยค่ะเปิด AI และใช้ AI ถามแล้วก็ตอบเพื่อเอาคำตอบนั้นเนี่ยมาตอบในข้อสอบได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างเช่น ChatGPT Gemini แต่ว่ามาตรฐานมันจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะวัดความรู้ความสามารถของคนคนนั้นได้อย่างไรถ้าหากว่าทุกคนใช้ AI กันหมดนะในการช่วยการสอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเดนมาร์กค่ะจึงประกาศมาตรการฉุกเฉินนะฮะนับจากนี้ไปจะให้นักเรียนระดับม.ปลายสอบปากเปล่าค่ะนะคะเพื่อให้มีความเที่ยงธรรมกับทุกคนนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังได้เรียกร้องนะคะให้โรงเรียนเนี่ยใช้ระบบติดตามหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบไฟวอลกรองเนื้อหาขณะสอบนะคะเพื่อไม่ให้มีความไม่เที่ยงธรรมเกิดขึ้นในระหว่างการสอบอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่แก้เผ็ดบรรดาเทคทั้งหลายนะคะที่จะเรียกว่ายังไงดีคะพี่ต้น
0: ใช้เครื่องมือผิดประเภท
1: ใช่ค่ะ
0: ก็การเดี๋ยวนี้การตอบโดยให้แบบอนุญาตให้ใช้ AI เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการตอบว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเนื้อหาเรื่องที่เรากำลังจะสอบแต่แค่เข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องมือเนี่ยไปการหาข้อมูลเหล่านั้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบด้วยข้อมูลที่ได้มานะครับมันถูกต้องหรือเปล่าน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ผมว่าหน่อยก็คงจะต้องมานำมาใช
1: ้
0: ผมเคยนำมาใช้นะครับพี่เจเจตอนสอนไฟแนนซ์เนี่ยก็คือเวลาเราส่งกันบ้านไปเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะเขาก็จะไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วแบบตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยใช้วิธีแบบเนี้ยสอบปากเปล่าแล้วเราก็เทปด้วยถ่ายวิดีโอไว้ว่าเราเนี่ยเราบอกเลยว่าข้อสอบมีอะไรบ้าง6ข้อเนี่ยแล้วคุณก็ไปเตรียมมาแล้วคุณจับฉลากได้ข้อไหนต้องตอบข้อนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็
1: ขอเรียนอย่างนี้อีกอย่างนึงค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือว่าจากข้อมูลข่าวนะเขาบอกว่าระบบการศึกษาของเดนมาร์กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงม.ปลายเนี่ยค่ะเขามุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาก็คือระดับมหาวิทยาลัยนะคะเขาจึงมีหลักสูตรสำคัญนะคะอย่างเช่นหลักสูตรที่เรียกว่า Higher Preparatory Examination นะคะหรือที่เรียกกันย่อๆว่า HF นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นหลักสูตร2ปีที่นักเรียนจะต้องทำรายงานวิชาการค้นคว้านะคะเป็นการทำรายงานโดยอิสระค่ะนะคะอาจารย์เนี่ยจะไม่บังคับจะไม่กำหนดหัวข้อแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปค้นคว้าเพื่อทำรายงานก่อนเรียนจบชั้นม.ปลาย ดังนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านผ่าน

0: มานะคะก็พบว่านักเรียนใช้ generative AI นะคะเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงทำให้ยากที่จะให้คะแนนได้เพราะว่าคือการใช้ AI ช่วยเขียนหรือว่าช่วยสอบคนที่เป็นคนสอบเนี่ยจะทราบดีเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้เขียนเองเพราะว่ามันจะเป๊ะมากๆกับเป๊ะเกินธรรมชาติไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงจะทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับการตรวจสอบด้วยนะคะว่าความสามารถของคนคนนั้นเนี่ยถึงขีดที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้จริงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงต้องกำหนดมาตรฐานใหม่นะคะให้นักเรียนม.ปลายเนี่ยต้องสอบปากเปล่าเพื่อปกป้องรายงานที่พวกเขาเนี่ยไปค้นคว้ามาแล้วก็เขียนเองที่บ้านค่ะ
1: ก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกับพวกเวลาปริญญาโทหรือปริญญาเอกใช่ไหมปริญญาเอกก็สอบดุษฎีนิพนธ์คุณเขียนอะไรมาก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็ไปอ่านแล้วก็อาจารย์ก็จะมาถามในสิ่งที่คุณเขียนแต่ถ้าคุณตอบเองไม่ได้ก็หมายความว่าคุณก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณเขียนหรือคุณทำรายงานมาเพียงแต่เอาเนื้อหามาส่งแต่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยก็ไม่ควรจะจบนะผมว่าอันนี้เป็นวิธีอีกหน่อยก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องทำงานเหนื่อยขึ้นนะครับแต่น้องๆก็จะต้องเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันครับเรื่องของคนเก่งเนี่ยครับพี่เจเจคือคนเก่งเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานอยู่ที่ประเทศเขาบ้านเขานะเก่งปั๊บไปทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็เนี่ยครับน้องสาวรัสเซียนะครับก็เป็นคนเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ทางอะไรพวกนี้แหละอายุเพียงแค่19เท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าก็ตำรวจไทยไปเจอยืนเก้ๆกลางๆแบบมันไปไหนไม่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรัสเซียนะครับน้องอายุ19ชื่อนางสาวมาริยาซีการโกวาถูกเนี่ยล่อลวงไปบอกมาทำงานนะครับมาที่กรุงเทพแต่แล้วก็พาไปที่นู่นที่นี่คือคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศแต่ว่าเขาบอกเราไปทำงานเราได้งานที่รัสเซียไปถึงรัสเซียเขาบอกเดี๋ยวต้องไปทำงานที่นู่นที่ก็พานั่งรถไปอะไรไปอยู่นู่นเลยครับท่าขี้เหล็ก อยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์แล้วก็เรียกว่าก็เนี่ยแหละตะเกียกตะกายหนีออกมาได้นะครับว่ายน้ำข้ามแม่น้ำกลับเข้ามาในเมืองไทยไปยืนเก้กังอยู่ที่ลานจอดรถของห้างโลตัสนะครับตำรวจเราไปเจอก็เห็นทั้งมีรอยบาดแผลนะครับที่ถูกทำร้ายทั้งที่แขนแล้วก็ที่ขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อสถานทูตรัสเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะอย่าคือเด็กเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่เจเจตอนที่เราเป็นเด็กนะเราก็จะนึกว่า invincible ว่าโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยังไงเราเก่งเรามีแข็งแรงก็ปลอดภัยอ่ะเอาตัวรอดอ่ะคิดว่าเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆด้วยนะครับเก่งมีความสามารถแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่จะไปตรงไหนก็ดูให้ดีๆนะครับน้องคนนี้ก็เลยตอนนี้ก็ถูกเรียกว่านำตัวกลับมานะครับอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับ อย่าลืมว่ามันมีอุทาหรณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสาวชาวรัสเซียคนหนึ่งนะครับชื่อเวร่าคราสโซวาคนนั้นน่ะอายุแค่26เองก็ถูกนี่แหละแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาเนี่ยก็ถูกจับหลอกลวงไปที่นู่นแล้วพอเมื่อไม่ทำงานตามที่เขาสั่งก็ถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกหั่นศพนะครับเอาอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยไปขายอย่าลืมนะครับว่ามันมีคนที่ต้องการเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเลนส์ตาอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เป็นทรัพย์สินนะอย่าลืมว่าเขาปล้นได้แต่เฉพาะแก้วแหวนเงินทองนะปริวะในร่างกายเราเขาก็เอาไปได้นะครับฝากเตือนอุทาหรณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อพูดกันถึงเรื่องเด็กนะคะแถมอีกสักเรื่องหนึ่งละกันก่อนที่จะพักเบรกนะคะมีรายงานจากChina ขออภัย Channel News Asia นะคะรายงานว่าตอนนี้นะคะทางการฟิลิปปินส์ค่ะเตรียมที่จะแบนโซเชียลมีเดียนะคะไม่ให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วหลังจากที่เกิดกรณีความรุนแรงในโรงเรียนพุ่งสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังพบว่าแนวความคิดสุดโต่งในโลกออนไลน์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็กำลังผลักดันกฎหมายค่ะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กนะคะโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ค่ะเสนอกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะคะและ16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียนะ13ถึง16นะฮะหลังจากที่ก็พูดง่ายๆว่าเด็กตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงอายุ16ปีนั่นแหละนะคะหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเตือนว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมีส่วนกระตุ้นความรุนแรงให้เกิดขึ้นในโรงเรียนกระตุ้นให้เกิดการคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกล่อลวงเข้ากลุ่มก่อการร้ายค่ะโดยร่างกฎหมายระบุให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องคัดกรองอายุและระบุตัวตนอย่างเข้มงวดถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับถึง

0: 50ล้านเปโซหรือราวๆเกือบ30ล้านบาทค่ะด้านนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก็มองว่าการแบนหรือว่าการห้ามเด็กเข้าไปใช้สื่อโซเชียลเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นการผลักให้เด็กๆแอบไปใช้แพลตฟอร์มใต้ดินที่ตรวจสอบได้ยากกว่าเดิมแล้วก็แนะนำให้เน้นการเพิ่มนักจิตวิทยาในโรงเรียนบทบาทของผู้ปกครองก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นด้วยต้องคอยสอบถามคอยพูดคุยกับลูกๆนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่หากินอย่างเดียวนะคะลูกจะทำอะไรไม่รู้นะคะหรือว่าตามลูกไม่ทันถ้าดีที่สุดก็ควรจะเป็นเพื่อนกับลูกคอยพูดคุยแล้วก็คอยสอบถามนะคะคือทำตัวเป็นเสมือนคอมฟอร์ตโซนให้ลูกๆกล้าเข้ามาหาและกล้าพูดคุยปัญหาด้วยจะดีกว่าและที่สำคัญนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์บอกว่าการกำกับดูแลเนื้อหาเชิงรุกจากแพลตฟอร์มเนี่ยสำคัญที่สุดนะจะต้องควบคุมด้วยค่ะ
1: ครับผมลูกหลานนะครับเลี้ยงก็ดูกันให้ดีๆนะครับสอดส่องอย่าปล่อยให้เขาเล่นโซเชียลมีเดียโดยที่เราไม่ได้อยู่ในสายตานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เราจะกลับมาต่อกันเรื่องของอาเซียนกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
4: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาก
9: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
10: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่อง

0: ะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
3: ครับผมเดี๋ยวผมขอตอบคุณพี่สมทวินนะครับต้นวงวันนะครับมาทวงเราบอกเอ๊ะใช้ AI สอบได้เหรอคือเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราบางวิชาที่มันยากๆสูตรเยอะอะไรเยอะอะไรเยอะใช่ป่ะบางทีเราก็บอกอ่ะให้เด็กเนี่ยเปิดหนังสือสอบได้เลยถ้าคุณตอนนี้คือหมายความว่าอนุญาตให้เด็กเนี่ยใช้เครื่องมือเพื่อที่จะไปใช้ AI หาข้อมูลมาตอบคำตอบได้ครับแต่ไม่ได้ให้ AI มาสอบแทนนะครับ
2: ค่ะ คุณสุมนทาคะเจเจไม่ได้มั่วนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เล่ามาจากข่าวและก็รายงานข่าวเรื่องนี้โดย CNN นะคะ
3: ครับผมก็มันก็เป็นไปได้ครับไม่ได้มั่วครับผม
2: คืออย่างที่พี่ต้นบอกละค่ะคือเขาเปิดโอกาสให้ใช้ AI ให้หาข้อมูลในจาก generative AI แล้วก็นำข้อมูลนั้นเนี่ยมาตอบคำถามในข้อสอบได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมีหลายสถาบันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสถาบันในต่างประเทศค่ะขอบคุณที่ให้ข้อสังเกตนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะที่คงจะได้ยินเสียงของเจเจคล้ายเป็นไข้นะคะบอกว่าให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณปีเตอร์แพนขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะ
3: ตอนนี้อสห้องสมุทรสมุทรเรากลับเข้าสู่ฤดูหนาวตลอดกาลอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ค่ะไปกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะพี่ต้นมีเรื่องอะไรน่าสนใจ
3: ไปดูที่เวียดนามครับที่เกาะฟูกวกเนี่ยขอปีหน้าเนี่ยทางที่เวียดนามเนี่ยเขาจะใช้ที่ฟูกวกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่จัดงานเอเปกซัมมิตนะครับแต่ว่าเขาก็เลยเตรียมตัวนะครับเขาเรียกคือเขาวางแผนล่วงหน้าหลายปีแล้วเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าสร้างทางรถไฟนะครับเขาเรียกว่าไลท์เรลสปีดนะครับไลท์เรลก็เป็นทางรถไฟคล้ายๆแบบโมโนเรลอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เร็วระยะทาง 17.5กิโลเมตรนะครับเป็นไลท์เรลทรานสิตหรือว่า LRT โปรเจกต์ของเวียดนามเขาสร้างเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วปัจจุบันนี้นะครับเขาก็บอกว่ามีการรายงานว่าความคืบหน้านะครับของโครงการนี้นะครับบอกว่าการสร้างเสาสะพานอะไรต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่ 63% นะครับสร้างเสาเพื่อสำหรับรองรับตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 56% แต่นอกจากนั้นนะครับการถมที่ดินเพิ่มก็อยู่ในระดับ 79% ของพื้นที่ทั้งหมดการถมทรายอยู่ที่ 97% นะครับการขุดรากฐานถนนแล้วก็ชั้นหินได้ประมาณ 97% แล้วนะครับเขาว่าของเขาเนี่ยเราดูทำ2025-2026แล้วก็จะเปิดใช้ต้นทดสอบนะครับเดือนมกราคมปี2027ก็คือปีหน้า2570เนี่ยแล้วก็จะใช้นะครับเพื่อจะเปิดดำเนินการจริงๆในช่วงของการประชุมเอเปกซัมมิตประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปีหน้านะครับที่อู่กวงเขาบอกว่าคนงานของเขาเนี่ยทำงานกันแบบทำรุ่งหามค่ำเลย3กะละ8ชั่วโมงนะครับโดยมีทั้งวิศวกรหัวหน้างานและคนงานเกือบ600คนนะครับประจำในพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลานะครับเพื่อรักษาการดำเนินงานนะครับการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดแล้วก็มาตรฐานที่วางเอาไว้นะครับพื้นที่ของเขาเนี่ยในการงบประมาณในการก่อสร้างของเขาเนี่ยอยู่ที่342ล้าน US ดอลลาร์นะครับเริ่มก่อสร้างแบบปลายปีที่แล้วระยะทาง 17.5 กิโลเมตรของเขาระยะทางขนาดนี้เนี่ยผมเห็นแล้วแบบโอ้โหใช้เวลาประมาณปีถ้า3ปีเนี่ยของเขาก็เสร็จแล้วของผมจำได้นะระยะทางสะพานนะครับจากริมถนนพาวดีข้ามเข้าไปในอ่า

0: local fighters at the moment. So that's why this is really it's a good opportunity at the moment. Yeah.
1: Does this mean that the government try to stop suspending imported goods from other countries? Because
0: I believe during the
1: Thai Myanmar business forum that organized last week, I heard from travel businessmen from Thailand, from Thai side, that after the coup d'etat, there are some measure from the government, from the Myanmar government, that it tried to stop or suspend importing goods from foreign country, especially from not only from Thailand but from any country, because Myanmar government would like to revive
0: That's why they just said that a new chapter in Thai-Myanmar business partnership.
1: Mm-hmm.
0: So we hope that things gonna happen positively.
1: Okay, we do hope so.
2: All right.
0: Thank you.
2: It seems like we have some progress in this area.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: Thank you so much, Sumar.
0: You have a good day. Thank you. Bye bye. Yeah, have a good day. Drink more water.
1: Thank you.
0: Bye bye.
2: Thank you. ครับ คุณสุมอนนะครับน่ารักสดใสเสมอเลยเมื่อเข้าสายถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศเขาก็ยังอึมครึมกันอยู่นะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องแรกที่คุณสุมอนเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับก็คือเรื่องของการที่ทางกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องกดดันอะว่าให้ทางการของเมียนมานั้นน่ะปล่อยตัวนางอองซานซูจีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าไปทำแบบนั้นได้ยังไงนะครับมันแบบอะไรอะมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่อยู่ปั๊บจะไปปล่อยตัวกันเลยเนี่ยมันบ้านเมืองเรามีคือมีแปรตัดสินไปตามกฎหมายว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ต้องรับโทษไปตามนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการลดหย่อนผ่อนโทษมันก็ต้องเป็นระบบไปตามระบบกฎหมายมันก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาไม่ใช่อยู่ๆคุณมาบอกว่าปล่อยเดี๋ยวนี้แต่ฉันก็ต้องปล่อยอย่างเงี้ยไม่มีทางนะครับเขาก็เลยพาดหัวเหมือนกันเหมือนกับเมียนมาเนี่ยตบหน้าอาเซียนเลยจะบอกว่าแบบบอกให้ปล่อยนั้นไม่ปล่อยปล่อยได้ยังไงมันต้องไปตามเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะมีเขาบอกท่าทีที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวแต่ทางเมียนมาเองก็บอกว่ายินดีนะที่ยังจะต้องทำงานร่วมกับผู้แทนพิเศษนะครับของอาเซียนก็คือนางมาเรียเทเรซาลาซาโรนะครับซึ่งต่อปีนี้ก็เป็นผู้แทนพิเศษของฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาเป็นประธานอาเซียนแต่ปีหน้านะครับประธานก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับเข้ารับตำแหน่งในวันที่1เนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงก็ว่ากันต่อไปถ้ามาแข่งกล้าวมันก็อาจจะทำงานกันลำบากนะครับก็เรื่องของการทูตมันสำคัญมากนะครับว่าจะดูหรือว่าจะคุยยังไงคุยให้มันมีบรรยากาศที่ชื่นมื่นอะไรมันก็จะง่ายตามไปนะครับจริงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เจก็บอกไปนะคะว่าในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกับติดกับเมียนมาเนี่ยค่ะเราจำเป็นต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาบริเวณแนวพรมแดนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะเป็นภัยต่อประเทศของเราเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆของการสรุปข่าวคุณชุมมอนะเจมีข้อมูลความคืบหน้านะคะจากการจับประชุมนะคะที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์มายังประเทศไทยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนะคะก็เป็นแม่งานที่สำคัญค่ะในการจัดฟอรัมพิเศษขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามาเล่ากรณีที่คุณซูมอนเล่าต่อเป็นเรื่องที่2ก็แล้วกันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยกับเมียนมานะคะกำลังพยายามหาหนทางค่ะที่จะพลิกฟื้นนะฮะการค้าบริเวณแนวชายแดนกลับมาใหม่นะคะให้กระเตื้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะผ่อนปรนนะคะนโยบายต่างๆที่เคยเป็นเสมือนอุปสรรคขัดขวางการค้าระหว่างกันนะคะหลังจากที่อยู่ในภาวะลุ่มๆดอนๆมาหลายปีนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นคำเปิดเผยที่มาจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศนะคะของเมียนมาค่ะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ พลเอกอาวุโสมินออนไลน์มายัง

0: ประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้แสดงสัญญาณนะคะในเชิงบวกค่ะว่าจะพลิกฟื้นการค้าระหว่าง2ประเทศนะคะก็คือทวิภาคีเนี่ยให้กลับมากระเตื้องอีกครั้งนึงนะคะรวมๆไปถึงโดยเฉพาะการค้าบริเวณแนวชายแดนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีอธิบดีนะคะของกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะเปิดเผยค่ะว่าการเยือนไทยนะคะในช่วงวันที่6ที่7ที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะคะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะคะของทั้งสองประเทศหลังจากที่หยุดชะงักไปนะคะเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพหรือความไร้เสถียรภาพในเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องดำเนินภารกิจนะคะที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเพื่อกระตุ้นให้ความร่วมมือของสองประเทศเนี่ยกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมโยงพลังงานและสภาพแวดล้อมนะคะรวมไปถึงการพัฒนาแรงงานและการอำนวยความสะดวกด้านการค้านะคะแล้วก็คุณชูมองก็ยังได้พูดถึงการประชุมนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้จะเจได้เอ่ยชื่อไปนะคะ Thailand Myanmar Business Forum นะคะที่มีธีมว่าบทใหม่นะคะแห่งความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเมียนมานะคะ เรื่องนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าช่วยเอื้อนะหรือว่าเป็นการเปิดแพลตฟอร์มนะคะใหม่ๆให้กับนักธุรกิจนะทั้ง2ประเทศค่ะได้ขยายเครือข่ายด้านการค้าระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมานะคะในปีปัจจุบันก็คือปี2500ขออภัยพี่จะมีปัจจุบันปี2025หรือว่า2568เนี่ยค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ 240,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีศักยภาพค่ะที่จะสามารถเติบโตได้อีกนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจเจก็ขออนุญาตนำพอดียังมีเวลาอยู่นะคะนำความเห็นนะคะของนายกสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าพือเจได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนะคะก็คือท่านทูตพิษณุสุวรรณชตนะคะว่าการที่เรานำเอาเมียนมากลับคืนสู่เวทีอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหรือว่าการที่ไทยเราชูนโยบายด้านการต่างประเทศนะคะและหนึ่งในนโยบายนั้นนี่ก็คือการนำเมียนมาเนี่ยค่ะกลับเข้าสู่เวทีโลกและเวทีอาเซียนอีกครั้งเนี่ยจะมีความสำคัญและมีผลดีอย่างไรต่อประเทศไทยนะคะท่านทูตนะฮะคุณพิษณุเนี่ยค่ะซึ่งท่านเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาเนี่ยก็เปิดเผยนะคะบอกว่านอกจากโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วเนี่ยการนำเมียนมากลับมาสู่เวทีอาเซียนนะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการต่างประเทศของรัฐบาลไทยเนี่ยจะส่งผลดีต่อประเทศไทยแน่ๆโดยเฉพาะในมิติความมั่นคงค่ะและการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมสแกมเมอร์สิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงเป็นการเปิดช่องทางประสานงานอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐต่อรัฐค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เจได้ยกตัวอย่างไปแล้ว 3-4 อย่างเนี่ยนะคะตลอดจนปัญหาการจัดการมลพิษหมอกควันข้ามแดนเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะและขณะเดียวกันนะในมิติการเมืองและเสถียรภาพในภูมิภาคเนี่ยการรักษาพื้นที่ทางการทูตผ่านกรอบอาเซียนก็จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพร้อมทั้งจะช่วยรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วก็สร้างดุลยภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อีกด้วยค่ะ
1: ครับผมก็เรียกว่าเป็นจุดหมุดหมายที่สำคัญนะครับที่เราก็มีพัฒนาการเพราะว่าเรื่องของความร่วมมือกันในเรื่องเฉพาะเรื่องการค้าเนี่ยเรามีทั้งการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสิ่งแวดล้อมแรงงานแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตซึ่งก็เป็นคอมเมนเตอร์ของเราเนี่ยท่านเป็นนายกสมาคมของผู้ค้านะครับของคนไทยที่ทำงานอยู่ในเมียนมา 30-40 ปีเนี่ยก็พยายามเหมือนกันนะครับที่จะช่วยให้คนไทยที่มองเห็นโอกาสทางการค้าและการทำธุรกิจในเมียนมาก็เรียกว่าใครอยากจะรู้จักอะไรข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะต้องมาเรียนกับเราเลยนะครับอาเซียน
0: คุณดับอาเซียนรุ่นที่3ใช่แล้วก็ในงานวันนั้นก็ได้พบคุณกฤตด้วยเช่นกันนะคะเราก็ได้พูดคุยกันหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะคือขนาดเจไม่ได้ร่วมเรียนในหลักสูตร CEO of ASEAN นะแต่ว่าไปเจอคุณกฤตที่งาน Thailand Myanmar Business Forum เนี่ยยังดีใจแล้วก็ยังพลอยได้รับข้อมูล

0: อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ไปด้วยเลยนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยกับเมียนมาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ติดตามกันนะคะว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ดีครับผม
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นครูสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทาง Facebook นะครับทาง LINE แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับรวมทั้งทางเว็บไซต์ของ FM 100.5 นะครับ Facebook ของเราก็มีทั้งเพจของ Good Morning ASEAN และเพจของ FM 100.5 นะครับไปทักคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับเห็นคุณทองคูณทัพธานีคุณลอลาจินคุณสมบัตินะครับเห็นแก้วแล้วก็คุณแอนนี่จากสปป.ลาวคุณสายพินคุณปีเตอร์แพนนะครับบอกวันนี้เสียงพี่เจเจเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะหายไวๆนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: คุณอุปมาพัฒนานุรักษ์จากภูเก็ตบอกวันนี้อากาศเย็นลมแรงนะครับคุณเชลลีจากเชียงใหม่25องศาอากาศดีนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณอีซี่แคมป์นะครับบอกว่าช่วงนี้แผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินกันอยู่หรือเปล่าคะตั้งข้อสังเกตนะ
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะมันมีอยู่2ประเทศละค่ะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะหรือว่าวงแหวนแห่งไฟค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะคะอย่างที่เจเจได้เคยเล่าไปในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าการที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันหมายถึงเปลือกโลกนะทับซ้อนกันค่ะและเวลาใดก็ตามนะที่มีแรงกดดันเขาเรียกว่าอะไรมี pressure นะคะของเปลือกโลกที่ไปมุดซ้อนอยู่ใต้อีกเปลือกโลกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขยับตัวนะแล้วก็การขยับตัวนี้แหละมันก็จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวหรืออย่างโคลอมเบียนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟด้วยเช่นกันนะคะมีอีกไหมคะหลายถ้างั้นเดี๋ยวจะไล่จากข้างบนลงมาก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะคุณสุภชัยสวัสดีค่ะมาทักทายเราเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะคุณหมูนะฮะมาอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรนะฮะคุณอมรีค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุมนทาเขียนไว้เจเจขออนุญาตแนะนำลบได้ลบนะฮะเพราะว่านี่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเทสนะคะผ่านพรบคอมพิวเตอร์นะที่บอกว่าน้องเจเจมั่วจังใช้ AI สอบได้เจเจมีข้อมูลนะคะที่อยากจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในระดับโลกเนี่ยใช้กรอบนโยบายที่เปิดโอกาสนะคะให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเนี่ยออกแบบการสอบได้ถ้าหากว่าอาจารย์ระบุในเขาโครงวิชานะคะว่าเป็น AI permitted assessment นะฮะผู้เรียนก็จะสามารถใช้ AI ช่วยตอบหรือว่าทำข้อสอบได้ตามกรอบที่กำหนดค่ะยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ใช้ Gen AI ในการทำแบบทดสอบทำงานเขียนหรือว่าการตอบข้อสอบแบบ take home ได้เนี่ยมีทั้งมหาวิทยาลัย